0: เดียวกันก็มีความอ่อนโยนไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ว่าไม่เรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกคือชาติเดียวที่มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งความเอ็นดูแม้ตัวเองจะเจ็บก็ตามหมายถึงเจ็บตัวในการแข่งกีฬานะอาจารย์กลับมานะคะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่สองนะครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนท็อปิกจากที่ต้องการจะพูดเรื่องบอลต้มยามาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและวอลเลย์บอลหญิงทีมที่ชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ
0: นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะตอบคำถามหนูขอต่อเรื่องวอลเลย์บอลหญิงกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกสักนิดนึงก่อนเบรกอาจารย์พูดว่าโอลิมปิกอ่ะมันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเนาะการที่นักกีฬาไทยสรีระก็ไม่ได้สูงมากไปเจอกันเนี่ยโอ้โหเจอหลายทีมเจอความหลากหลายเจอหลายอย่างอาจารย์มองว่านักกีฬาไทยต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษไหมคะอีก2ปีที่เหลือทันไหม
1: ครับโค้ชก็จะเป็นคนที่รู้ปัญหาดีนะโค้ชออสเนี่ยเขาเก่งมากรู้ปัญหาเลยว่านักกีฬาเราเตี้ยกว่าเขาเมื่อไปเจอระดับโลกก็คือเขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนนักกีฬาเราท่านฟังครับตามละเอียดรอและไม่ละไมแง่มุมต่างๆไม่ได้เก่งกว่าฝีมือของการเล่นลูกก็ไม่ได้เก่งกว่าแต่ว่ารูปร่างที่สูงกว่านั่นเองกลับเป็นสรีระวิทยาที่ได้เปรียบโดยอัตโนมัติฉะนั้นโค้ชต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่จะถูกครับสแมชลูกตบลูกลงมาเนี่ยครับบางทีเรายังขึ้นบล็อกไม่ถึงเลยกระโดดขึ้นไปยังไงเขาก็สูงกว่านั้นทันทีนะครับอันนี้คือปัญหาในการที่จะต้องแก้ปัญหาซึ่งผมเห็นในการแก้ปัญหาของนักกีฬาเราการตกลูกที่ถูกบล็อกบ่อยๆนั้นเราใช้วิธีการปัจจุบันนี้ตบฉีกไปทางซ้ายสุดขวาสุดให้หลุดจากมือเข้าให้ได้นะอันนี้ก็ตัวสำคัญมากที่ทำคะแนนได้เมื่อวานอย่างเยอะเยอะมากเลยมีนักตบของเราที่ตบได้เก่งมากคือถ้าฉีกนะครับตบฉีกไม่ใช่ตบลงไปตรงๆฝ่ายบล็อกขึ้นตรงๆแต่เราตบหลบฉีกมุมไปข้อเสียคือถ้าพลาดท่าแรงกันไปก็จะออกนอกเส้นตั้งข้างไปนะอันนี้ก็ตัวสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าโค้ชต้องเทรนเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นเมื่อสูงกว่าเราทำคะแนนได้โดยการตบฉีกหลบลูกบล็อกให้ได้เราก็จะไม่แพ้เปรียบนักส่วนการที่เขาตบเรานั้นเราแพ้เปรียบอยู่แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่สรีระของเขาร่างกายเขาสูงกว่าเราจนเราหลบเราช่วยไม่ได้จริงอาจจะต้องรับให้อยู่ห่างจากเน็ตหน่อยนิดนึงเพื่อจะรอรับลูกที่สูงกว่านะครับ
0: อาจารย์ความทนทานความคล่องแคล่วต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปมองในมุมเรื่องของโภชนาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานี่นะคะเราจะเสริมอะไรให้เขาแบบมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมอาจารย
1: ์อันนี้คือเรื่องของที่ที่เขาทำมาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีนักโภชนาการประจำทีมนะทีมน
0: ึ
1: งรู้ดีเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ผมเองนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องจัดการอาหารต่างได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแม้กระทั่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งอาหารแบบไทยๆที่เขาชอบกันเนี่ยไม่เคยมีขายนะถ้าไปจัดการหาทางให้นักกีฬาก็ได้กินอาหารที่อร่อยๆถูกใจเป็นครั้งเป็นคราวเป็นมื้อเป็นคราวเนี่ยได้เสมอเพื่อจะดึงใจของนักกีฬาของเราเองนะครับคุณแม่หญิงไทยของเราก็จะได้กินอาหารที่เหมาะสมแม้กระทั่งส้มตำยังได้กินเลยครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะบอกสักคนเขาเตรียมวัตถุดิบไป
0: นะคะขออนุญาตมาที่คำถาม SMS ค่ะอันนี้แชร์ค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังลงท้ายด้วย0177ลูกสาวฟัง Healthy Time ในรถกับแม่ตอนไปโรงเรียนทุกเช้าตอนนี้ลูกสาวเป็นวิสัญญีแพทย์ละค่ะอาจารย
1: ์อ๋อดีใจด้วยนะคะวิสัญญีแพทย์เป็นคุณหมอที่มีชีวิตที่ราบรื่นมากครับเพราะว่าใช้ชีวิตในห้องผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่เจอคนไข้ที่ฉุกเฉินแต่เป็นผู้หญิงคนที่แก้ปัญหาเป็นคุณหมอคนที่แก้ปัญหาฉุกเฉินได้เก่งมากหมอต้นยาจึงเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณหมอผ่าตัดอย่างยิ่งนะเพราะถ้ามีเขาอยู่คู่ด้วยขณะที่ผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดทุกคนขอบอกอุ่นใจครับ
0: mm-hmm. อ
1: ุ่นใจมากเลยเพราะจะใช้ฝีมือในการที่ลงมีดผ่าตัดขับจัดการรักษาโรคข้างในร่างกายของคนไข้มุ่งตรงนี้ไม่ต้องมุ่งเรื่องคนไข้จะมีสถานภาพความดันขึ้นหรือความดันตกลงแล้วต้องการให้เลือดหรือเปล่านะครับคุณหมอต้นยาเป็นคนช่วยคุณหมอผ่าตัดทุกอย่างขอบอกเลยครับเขาเป็นคนวัดทุกอย่างวัดทรายสถานภาพของชีวิตเขาความดันต่างๆหัวใจต่างๆเนี่ยเขาจะดูแลให้หมดทุกอย่างจึงมีเท่ากับมีคนที่คอยเป็นคนป้องกันความผิดพลาดต่างๆมากมายท่านมุ่งแค่ลงมีดไปผ่าตัดก็รักษาโรคก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการสุขภาพคนไข้คนใกล้ขนาดนั้นว่าฟื้นดีอยู่นะหลับดีอยู่นะไม่ต้องกังวลมากนะ

0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะน้องผีสามว่าบอกว่าอาจารย์ครับเราจะมีวิธีสังเกตไหมคะว่าเมื่อไหร่เราออกกำลังกายมากไปหรือกินอาหารไม่พอจนร่างกายมันย่อยกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานครับอาจารย์สังเกตได้ยังไง
1: เกิดจากการที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อว่าธรรมดาเคยสังเกตนะครับเมื่อคนอายุมากขึ้นเช่นเข้าสู่วัยกลางคนคุณเดินขึ้นบันไดที่บ้านคุณเองที่มี2ชั้นบ้านคนไทยมักจะนิยมมี2ชั้นบันไดจากชั้น1ขึ้นไปนอนห้องนอนชั้น2นะครับธรรมดาแล้วคุณก้าวสุบๆๆไปแบบสบายๆเลยแต่จะมีบางช่วงนะที่คุณน่ะมีเจ็บมีป่วยบางเรื่องบางราวไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกินอาหารไม่ค่อยมีโอกาสได้กินที่ดีๆอดหลับอดนอนเป็นประจำคุณก้าวขึ้นบันไดจะสังเกตให้เห็นว่ามันไม่คล่องแคล่วเหมือนที่เคยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ขาที่ต้นขาที่เข่าสะโพกเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรมันพิสูจน์ทราบโดยการขึ้นบันไดนั่นเองชัดเจนนะครับตั้งขึ้นบันไดแต่ละวันแต่ละวันกรุณาสังเกตฟีลลิ่งที่ขาคุณด้วยว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นแบบกระชับแน่นหนาดีเหมือนทุกครั้งทุกครั้งหรือเปล่าถ้าช่วงนั้นมีปัญหาให้กลับพิจารณาตัวเองเรื่องการนอนได้ไหมสมบูรณ์แบบหรือเปล่าอาหารการกินสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับบวกการที่จะมีออกกำลังกายที่เหมาะสมตามนั้นหรือเปล่า3เรื่องถ้าตรงไหนมีจุดอ่อนอยู่เช่นนอนไม่ได้ดีนอนกลับหลับตื่นกังวลเหลือเกินอาหารการกินก็ไม่ได้เรื่องตอนนี้ไปอยู่ที่มันไม่มีโอกาสที่จะกินอาหารอร่อยๆที่ตัวเองถูกใจไม่ครบ5หมู่ก็ควรจะแก้ไขเพราะเป็นการเตือนเราจากการเดินขึ้นบันไดของคุณนั่นเองนะครับ
0: แล้
1: วก็สังเกตตัวเองไหมขึ้นบันไดรู้สึกเป็นไงบ้างเวลาที่หนักตัวเป็นสูงอยู่เนี่ย
0: โอ้โหอาจารย์มันเหมือนขึ้นภูเขามันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนปีนขึ้นภูเขาเหมือนไอ้นี่มันเหนื่อยเพราะแรงโน้มถ่วงมันไอ้นี่อาจารย์มันไม่เหมือนเดินลงเดินขึ้นเนี่ยต้องค่อยๆแบบสเต็ปแต่ไม่ใช่พวดนะอาจารย์เดี๋ยวนี
1: ้
0: กลัวตกบันได
1: แต่ค่อยๆดูอีกหน่อยแล้วก็อีกนานๆที่เต่าลดน้ำหนักลงได้บ้างนะครับรู้สึกว่าตัวเองคล่องแคล่วกระจับกระเฉงขึ้นแล้วมันเดินขึ้นมันก็ขึ้นมันสิ่งที่ต้องการจะตั้งใจไปด้วยความศรัทธาความสุขความสุขมันต่างกับวันนี้ฉันต้องจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวครับคราวหน้าพอน้ำหนักลดลงแล้วเนี่ยมันจะจำไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นรู้สึกยังไงเครียดไม่ได้
0: นะคะแบบอาจารย์ก็ให้กำลังใจหนูดีมากเลยนะคะอาจารย
1: ์สมัครก่อนแล้วก็เต็มหยอดกระปุกเลยนะจ้าอย่าลืมวันละ20บาทเอาไว้ซื้อชุดใหม่ที่สวยกว่าเก่านะครับปัจจุบันนี้รู้ดีว่าชุดหนึ่งหลายพันบาทนะที่ห้าง
0: ส่วนคุณอรวรรณค่ะอาจารย์นี่ถามถึงเรื่องของการดื่มน้ำปกติกินน้ำวันละ2ลิตรทุกวันค่ะอาจารย์ทีเนี้ยปัจจุบันก็พยายามกินให้หมดเร็วภายในครึ่งวันอดีตเคยกิน2ลิตรประมาณ1ทุ่มแล้วเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนอนกลางคืนก็ยังต้องลุกไปเข้าห้องน้ำอีก1ครั้งทุกคืนบางคืนก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ2ครั้งคำถามก็คือการกินน้ำเปล่า2ลิตรให้หมดเร็วภายในครึ่งวันจะมีผลอะไรไหมครับอาจารย
1: ์มีผลที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการที่คุณค่อยๆผ่องถ่ายตั้งแต่สัก 4-5 โมงเย็นไปแล้วนะครับ 4-5 โมงเย็นไปแล้วมันก็เริ่มค่ำเริ่มบ่ายๆมากๆมาแก่ๆแล้วเนี่ยนะเริ่มลดปริมาณการกินแต่ละครั้งจาก1แก้วดื่มแต่ละครั้ง1แก้วเนี่ยลดเหลือครึ่งแก้วสิครับลองดูสิครับกระจายน้ำลงไปให้จบตอน1ทุ่มเหมือนเดิมที่คุณเคยนะน้ำขนาด1ทุ่มถ้าคุณหลับ4ทุ่มนะมันเป็นน้ำที่กำลังดีมากเลยเพราะแก้วสุดท้ายที่คุณดื่มตอน1ทุ่มกว่าครึ่งแก้วมันจะกลายเป็นปัสสาวะหมดเลยถ้ามันเกิดอยู่ในร่างกายคุณหมายความว่าน้ำแก้วสุดท้ายที่คุณกินนะครับจะกลายเป็นปัสสาวะเมื่อคุณก่อนเข้านอนเกลี้ยงโอกาสที่จะฉี่ตอนดึกมากกว่า1ครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นและคุณจะหลับได้ยาวมากไม่ต้องตื่นขึ้นมาโดยการบล็อกของการขึ้นไปฉี่นะครับแต่ปกติคนอายุมากขึ้นการฉี่1ครั้งหลังหลับแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติท่านผู้ฟังครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับตอนอายุหนุ่มๆวัยทำงานไม่ตื่นเลยอ่ะตื่นทีเช้านู่นเลยครับฉี่ทีเดียวเลยของแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่คือต้องยอมรับมันเปลี่ยนแปลงตามวัยคุณเองนะว่าอย่าไปรังเกียจว่าการฉี่หนึ่งครั้งหลังที่หลับแล้วถือเป็นปัญหาเพราะฉี่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณรบกวนการนอนกลับไปเป็นคุณนอนปั๊บก็หลับฟุ้ยทันทีเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็วงจรปกติแต่ถ้าคุณหยุดกินน้ำตั้งแต่ตอนบ่ายๆอ่อนๆนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับร่างกายคุณก็ต้องใช้น้ำที่เข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับในการที่จะค่อยๆระบายกันค่อยๆกระจายออกไปสู้ช่วยกระจายโดยควบคุมที่ปากด้วยนะครับจะดีกว่าดึงๆไปถึงวันสักทุ่มหนึ่ง
0: ขออนุญาตถามเรื่องดื่มน้ำนิดนึงนะคะอาจารย์การดื่มน้ำเยอะๆอ่ะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตมันมีปัญหาไหมอาจารย
1: ์ถ้ากลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ำในระดับของโรคไตจริงๆนะครับเช่น GFR อัตราการกรอง GFR ของไตมันลดลงไปมากๆแล้วเนี่ยครับตรงนั้นก็จะมีลักษณะที่มีคุณหมอคอยเตือนคุณแน่นอนเพราะเช็คทีไรข้ามบอกแล้วว่าจะต้องควบคุมระดับของน้ำปริมาณน้ำที่ชัดเจนแต่คนไข้โรคไตทั่วไปถ้าเป็นค่าปกติค่าขนาดก็จีบมาขนาดสัก40 50ก็ยิ่งต่ำกว่าถ้าค่าปกติแต่ว่าจับลงไปนิดเดียวเนี่ยควบคุมน้ำไม่ต้องควบคุมมากหรอกครับเพราะไตยังทำงานเก็บแคลอรี่น้ำได้อยู่อย่าลืมนะครับว่าน้ำมีเส้นทางด่วนพิเศษของตัวเองไม่เหมือนอาหารอื่นๆนะครับเข้าสู่ร่างกายแล้วมีการดูดซึมเส้นทางบายพาสของตัวเองเลยนะครับไม่ได้ใช้ระบบการปกติของการดูดซึมทั่วไปน้ำเปล่าขอให้เป็นเน้นว่าน้ำเปล่านะครับจะเข้าสู่เลือดคุณได้เร็วมากมีเส้นทางเฉพาะนั้นอย่ากังวลนะครับเรื่องน้ำฝรั่งจะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับน้ำนั้นเมื่อคุณดื่มเข้าไปสู่ร่างกายคุณแล้วมันไปไหนต่อท่านเต่าเคยสงสัยเรื่องนี้ไหม
0: เคยอาจารย์เพียงแต่ว่าเวลาไปหาคุณหมอสมมติว่าเลือดมันข้นมาคุณหมอก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับบางคนไปหาคุณหมอเรื่องเลือดนู้นเลือดนี้เกิดในร่างกายดื่มน้ำเยอะๆนะครับเรื่องอะไรอย่างเป็นต้นอาจารย
1: ์ครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นน้ำเปล่านะทุกท่านร่างกายตรวจเจอที่กระเพาะเลยครับว่าน้ำเปล่าเข้ามาแล้วเปิดเส้นทางประตูพิเศษให้ผ่านเข้าไปเลยอันนี้คือช่องทางบายพาสเฉพาะของตัวเองเลยครับที่ว่าเป็นทางด่วนนะทางด่วนนี้น้ำผ่านได้คนเดียวก็เดินเข้าทางด่วนนี้ไม่ได้และเข้าสู่กระแสเลือดคุณทันทีโดยความรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆขอให้คุณกินน้ำเปล่าก็แล้วกันนะครับจะเป็นน้ำพวกกาแฟเป็นถ้วยใหญ่ๆทั้งถังพวกนี้อันนั้นไม่ผ่านเส้นทางนี้นะท่านฟังเพราะมันมีส่วนผสมของนมของครีมเทียมต่างๆมันจะเข้าเส้นทางอาหารปกตินะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับคนที่เป็นโรคไตไม่มียารักษาหรอครับอาจารย
1: ์ครับมีก็มีแค่ประคับประคองไปนะเพราะไตเนี่ยครับมีหน่วยการกรองของเสียออกพลังการเนี่ยเป็นหน่วยไปเลยเรื่องเป็นไตมีความเสื่อมลงไปก็เท่ากับไอ้หน่วยการกรองเหล่านี้ครับเสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นของเสียต้องตกค้างอยู่ในร่างกายเราได้เยอะกว่าธรรมดาผลตามมานี่คือหมอเขาเจาะหาดูซิว่าของเสียในร่างกายคุณตกค้างอยู่มากกว่าค่าปกติแค่ไหนเอามาคำนวณให้เกิดการเป็นค่า GFR ค่าการกรองไตที่บอกว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ยครับเราดูจากค่า GFR นะครับจากผลแลบกันหลายตัวที่มาประกอบกันจะเห็นนะครับว่าเมื่อไตกองเสียลงไปจะใช้ยารักษาได้ยังไงเมื่อมันเป็นเชื้อที่ตัวมันเองเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องจักรในการกรองมันเสียไปแล้วนะครับหน้าที่เราคือต้องประคับประคองไปอย่าให้มีของเสียเกิดขึ้นมากเกินไปในร่างกายและพยายามที่ช่วยขับช่วยผลักดันต่างๆออกจากร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไปเร่งมันถ้าได้ทำได้แค่นี้ครับเกินที่ไปไม่ได้นะครับที่เราไปล้างไตก็เพื่อจะไปขจัดเอาของเสียที่มันอยู่เกินในร่างกายเนี่ยออกโดยทำบายพาสอีกทางหนึ่งไตทำงานได้แค่นี้แต่มีตกค้างอยู่แล้วก็เอาเลือดคุณผ่านเข้าเครื่องเรียกว่าเครื่องล้างไตที่อยู่นอนตั้งไตแล้วครับแล้วเครื่องนั้นจะช่วยเอาออกของเสียออกส่วนหนึ่งร่างกายจะได้มีของเสียในร่างกายไม่มากเกินไปนั่นเองแต่ไตยังทำงานได้อยู่นะแต่กรองในนี้เดียวไม่พอตกค้างแย่เกินไปนี่ทำให้คุณมีปัญหาอาการต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับ
0: คุณผู้ฟังที่เป็นโรคไตก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยากจะเป็นนะหนูเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะจ๊ะ เป็นเท่านี้ก็พอแล้วมีคุณผู้ฟังทาง YouTube ว่าคุณเดวิดบูนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอาจารย์จากข่าวยูทูบเบอร์น้องๆคนหนึ่ง

0: ผู้ชายที่เป็นสายนักท่องเที่ยวดังที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว คือการชันสูตรเนี่ยก็พบว่าหัวใจล้มเหลวการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลตายนะจะอยู่แถวอีสานทีนี้คุณเดวิดบลูมก็เลยถามอาจารย์ว่ามันคือโรคอะไรกันแน่ครับทำไมถึงเกิดฉับพลันในขณะนั้นมันจะแสดงอาการอะไรล่วงหน้าให้ทราบไหมครับหมายถึงว่าเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวอะค่ะ
1: เขาตอบเป็นสองส่วนนะครับท่านสันครับม
0: ัน
1: คือโรคอะไรน้องคนนั้นเขาเกิดจากการที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับสามเส้นเลยหลอดหัวใจที่เป็นเลือดหัวใจเราทั้งลูกเนี่ยครับมันมาจากเส้นเลือดหลักสองเส้นแต่มีเส้นทางด้านซ้ายนะครับที่แตกเป็นสองแขนงอ้อมไปเลี้ยงด้านหลังหัวใจด้วยสองแขนงนะครับอ้อมไปหลังด้วยก็ทำให้กลายเป็นว่าเราเรียกว่ามีสามเส้นจริงแล้วเมนหลักยิงมา2เส้นนะครับการที่แยกเป็นตัวไปเลี้ยงข้างหลังด้วยทำให้ด้านกระดูกหลังเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงสมบูรณ์แบบเต็มที่อยู่ด้วยนะครับการที่หลอดเลือดแต่ละเส้นนั้นมีการตีบตันก็แปลว่าเลือดจะไหลผ่านกรูเส้นเลือดเหล่านี้ครับไปได้ไม่สมบูรณ์แบบเคยผ่านได้ 100% ตอนที่เป็นหนุ่มเลือดผ่านเส้นเลือดตลอดหัวใจและเลือดเต็มที่กลายว่ามันตีบลงไปตีบลงไปเรื่อยๆคอเลสเตอรอลต้องโทษนั่นแหละครับเจ้าคอเลสเตอรอลตัวที่ไปพอกไปเกาะอยู่ที่ภายในของหลอดเลือดเราเนี่ยมันทำให้รูมันตันมันตันปั๊บมีโอกาสอันนึงที่สำคัญมากๆเลยครับที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ให้ยาละลายริมเลือดไปควบคุมมันได้แล้วก็คือมันจะเกิดเกล็ดเลือดเกิดขึ้นในกระแสเลือดคุณเองเลือดคนเราปกติจะเป็นเลือดที่มันใสปิ้งไหลไปแต่วันนี้คืนดีมันเกิดจับตัวเกิดเลือดก้อนเป็นก้อนเลือดเล็กๆขึ้นมาในเลือดกูเองถ้ามันเยินมันเกิดมันใหญ่กว่าไอ้รูที่เส้นหัวใจมันจะผ่านได้มันผ่านไปถึงหัวใจเมื่อไหร่ก็เป็นความซวยของคุณนะครับว่ามันไปอุดตันตรงเส้นเลือดคุณพอดีเลยมันอุดตันบล็อกพวกเนื้อเยื่อของหัวใจส่วนที่กำลังไปเลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้เคยไปเลี้ยงอยู่เช่นด้านหลังหัวใจด้านหน้าหัวใจข้างซ้ายเป็นตัวอย่างเนี่ยการจริงมันขาดเลือดไปพอมันไปบล็อกตรงเส้นเลือดนั่นพอดีด้วยความสวยของเราเองผลตามมาคือหัวใจขาดเลือดเต็มที่หัวใจเต้นไม่ได้กล้ามเนื้อขาดเลือดก็ทำให้หัวใจมันหยุดเต้นและตายได้ทันทีเฉียบพลันเชื่อไหมครับว่าโรคนี้ครับทำให้คนที่เป็นโรคหัวใจตีบตันหรอเนี่ยครับเสียชีวิตได้เฉียบพลันอย่างที่คุณได้ฟังข่าวนะครับ 60% ของเคสแปลว่ามีหลอดเลือดอุดตัน100รายนะครับจะมีตายทันทีตายเฉียบพลันอย่างเงี้ยครับ60รายทันทีอีก40รายที่เหลือนั้นพวกแพทย์เราช่วยได้เช่นใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจช่วยได้มีข่าวที่มีนักวิ่งมาราธอนดันแล้วไปเสียชีวิตไม่ไปช็อกกลางทางเราใช้เครื่อง AED ที่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับออโตเมติกนะครับช่วยกระตุ้นหัวใจให้ได้ก็ได้คืนกลับมาได้เหตุผลเกิดขึ้นเพราะว่ามีเกล็ดเลือดหรือมีริ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดใจที่ตีบนี่เองถ้าไม่มีริ่มเลือดมาสักอย่างคนที่หลอดเลือดใจตีบตันก็ยังอยู่ได้พอสมควรเพราะหัวใจก็จะใช้เส้นเลือดเส้นอื่นเข้ามาเสริมแต่ไม่เพียงพอมากนักแต่ถ้ามีการอุดตันเพราะเส้นเลือดเกล็ดเลือดต่างๆริ่มเลือดต่างๆไม่กรุบนะครับมันเสียชีวิตได้ทันที 60% ของเคสทีเดียวนะครับ
0: นะคะส่วนสัญญาณเตือนไม่มีเนาะอาจารย์แน่นหน้าอกเหมือนใครมานั่งทับอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ
1: ไอ้แน่นนี่มันเกิดขึ้นขณะที่เป็นแล้วนะฟังนะก่อนจะเป็นเนี่ยที่เขาน้องก็ถามประเด็นที่สองคือมีอาการอะไรเตือนหรือเปล่าจะมีก็เพียงแค่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ที่เคยทำได้แล้วมันเกิดเหนื่อยเกินเหตุเช่นเพื่อนคนหนึ่งผมเล่นเทนนิสเคยเล่นได้สองเซตสามเซตทุกอย่างทุกวันสบายแต่วันนี้ทำไมมันเล่นแต่แค่เซตรีเซ็ตเดียวก็เหนื่อยแล้วก็เข้าไปหาหมอทันทีนะครับเขาเป็นหมอด้วยเขาไปหาหมอเพื่อนกันทำบอลลูนทันทีนะครับทำเฉียบพลันเลยเขาบอกว่ามันตีบตันจริงๆด้วยแล้วเขาก็รอดได้จริงๆด้วยเขาใส่บอลลูนได้หนึ่งเส้นนะครับก็จบไปแต่บางคนก็ที่เป็นนะครับเพราะว่าเคยเดินขึ้นบันไดบ้านที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แล้วครับขึ้นไปชั้นสองเคยเดินขึ้นได้แบบพอไหวนะค่อยๆก้าวขึ้นไปก็ได้ไม่มีปัญหาถึงชั้นสองแล้วก็เหนื่อยอยู่แต่มันเหนื่อยไม่มากแต่วันนี้ทำไมมันเหนื่อยเยอะจังเลยยืนหอบอยู่ชั้นสอง าการนี้ครับคืออาการเตือนครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมีแค่นี้ครับทำกิจกรรมที่เคยทำได้แต่ว่าครั้งนี้มันทำไมมันเหนื่อยจังเลยวะนี่ครับคือคำเตือนของโรคหัวใจติดตันที่พูดถึงมีอาการเดียวเท่านั้นที่คุณจะเตือนได้รู้ได้อาการที่เจ็บแน่นที่หน้าอกนั้นมันเกิดขณะที่คุณเป็นแล้วครับหัวใจติดตันแล้วครับก็เลยอาจจะช้าไปนิดสำหรับกรณีแบบนี้นะครับ
0: อืมค่ะอาจารย์งั้นไหลตายมันลักษณะเดียวกันไหมแต่คำว่าไหลตายอ่ะมันเป็นภาษาชาวบ้านพูด
1: ชาวบ้านพูดไหลตายนี่ในทางการแพทย์มันกระจายไปทั่วเลยนะตั้งแต่อาหารการกินเป็นเหตุอย่างเช่นคนที่ก่อนนี้มาสัก 8-9 ปีที่แล้วมีพวกพี่น้องคนอีสานเราเนี่ยไปทำงานที่สิงคโปร
0: ์
1: แต่ก็มีกลุ่มของเราทำข่าวที่ด้านผมอันนี้ข่าวที่เด่นมากนะ
0: คน
1: คนไทยไป 7-8 คนเลยนะซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยเราจึงไม่ยอมนะเราส่งแพทย์ของกลุ่มของเราไปตรวจเช็คเลยนะครับมีคุณหมอท่านนั้นพยาธิไปด้วยเพื่อไปตรวจดูซิว่าเขาผ่าตัดขับผ่าศพพบอะไรก็ปรากฏว่าเกิดจากเหตุพวกนี้เหมือนกันนะครับริมเลือดอุดตันเพราะเขาไปที่นู่นเขาไปประหยัดมากครับพี่น้องเราที่ไปทำงานที่นู่นเขาได้ค่าแรงไม่มากไงสิงคโปร์เนี่ยค่าของชีพมันสูงมากเลยอะกินอาหารเขาเนี่ยเรามีรายได้ขนาดนี้มันไม่ไหวจริงๆเขาก็ตำส้มตำกินกันทุกวันแต่ละมือร่างกายขาดพวกแร่ธาตุพอกินอาหารไปแค่ไม่ครบ5หมู
0: ่ค่ะ
1: ปรากฏหลายตายกลุ่มนั้นนะครับเกิดจากการกินอาหารที่มันขาดแร่ธาตุบางอย่างไม่ครบ5หมู่หัวใจเต้นไม่สมบูรณ์แบบก็ตายแต่ก็ตายที่หัวใจเช่นเดียวกันหลายตายนอนหลับตื่นมาไม่ฟื้นอีกเลยนะครับ
0: ใช่หลายคนก็โฟกัสนะอาจารย์หรือกินข้าวเหนียวเยอะเกินไปหรือเปล่ากินทุกวันกับส้มตำหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ครับครับมีผลนะจะบอกซะก่อนเพราะว่าส้มตำมันมีไม่ครบ5หมู่หรอกท่านผู้ฟังครับข้าวเหนียวอีกอย่างก็พออิ่มท้องหรือไอ้พวกบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะก็คล้ายๆข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรมากแล้วนะกับแป้งเฉยอย่างนี้คุณเป็นร่างสมบูรณ์แบบแร่ธาตุเกลือแร่บางอย่างจำเป็นที่หัวใจต้องใช้ก็จะไม่ทำงานปกติก็อาจจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่คนไทยเดี๋ยวนี้สมบูรณ์แบบมากครับอาหารการกินเยอะจนเกินไปด้วยอีกต่างหากถึงขนาดน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นนะคร
0: ับ นะคะมาที่คำถามของคุณวันชัยคุณวันชัยเป็นผู้ชายอายุ60หนัก85สูง160นะอาการเดียวกันไหมเนี่ยตื่นเช้ามาปวดข้อเท้าด้านข้อเท้าขวาด้านในอาจารย์โดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ข้อเท้าขวาด้านในโดยไม่ทราบสาเหตุอยากสอบถามคุณหมอว่าไอ้ปวดขาด้านในด้านหนึ่งคืออาการของโรคเกาต์หรือเปล่าครับอาจารย์เกาต์จะมีอาการปวดพร้อมกันทั้งข้อหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์ทั้งข้อครับใช่ครับเช่นตอนนี้ข้อเท้าก็จะบวมแดงอาจจะเด่นที่ด้านในด้านนอกแล้วแต่นะครับแต่ที่เด่นมากก็คือโคนนิ้วโป้งข้อที่สำคัญมากแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะครับมองไปหางตาก็จะรู้ครับว่ามันเป็นเกาต์เพราะมันออกชมพูขอเน้นชมพูอ่อนๆไม่เหมือนข้ออื่นที่เคยเป็นเทียบกับขาข้างหนึ่งก็จะชัดเจนเอามาเคียงกันแล้วจะเห็นว่ามันไอ้ข้างที่เป็นโรคเกาต์ที่เขาจับเมื่อคืนนี้นะครับมันต้องออกชมพูให้เห็นสีจะต่างกับอีกข้างหนึ่งใครที่เป็นอยู่ก็ลองสังเกตดูสิครับว่ามันออกชมพูเรื่อไม่ใช่ชมพูจัดๆแบบเด่นๆนะครับออกเรื่อยๆท่านจะเห็นแล้วว่านี่คือลักษณะของเกาต์เขาละข้อทั้งข้อก็จะบวมขึ้นนิดๆเทียบกับอีกข้างหนึ่งแล้วก็ออกชมพูแล้วปวดจังเลยอ่ะผมถูกตามตั้งแต่เป็นหมอหนุ่มๆนะครับถูกตามตอนดึกๆไปเสมอนะเพราะคนไข้โรคเกาต์ก็จะมาตอนตีหนึ่งตีสองครับ
0: ตู่ใช่
1: เพราะเขากินอาหารบิ๊กมิลมื้อเย็นกับเพื่อนๆมื้อเย็นเนี้ยแล้วอาหารต่างๆที่มันกินมันมีสารที่เป็นทำให้เกิดกรดจุลินทรีย์เยอะพอร่างกายย่อยเสร็จตอนทุ่มกว่ากินกันเต็มที่เฮ้ยท่านนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองเกาจับผลึกทันทีก็ตกตะกอนเป็นพึ่งชมพูที่พูดถึงเนี่ยครับถ้าคืนนี้ครับอยู่บ้านไม่ได้นะครับต้องไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินถ้าหมอก็ต้องถูกปลุกขึ้นมาเพื่อดูแลคนไข้โรคเกาคนนี้จนได้นะครับ
0: นะคะใครไม่เป็นไม่รู้หรอกคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นด้วยนะคะอ่ะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ตอน1565เกิดอาจารย์ไม่น่าจะทันเพราะดูคำถามยาวแล้วไว้พรุ่งนี้ดีกว่า
1: ได้
0: วันนี้ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะ
1: ได้ครับพรุ่งนี้ครับหมอดมยานะครับ ผมจะพูดแบบที่ผมสนิทกับวัตถุยาขนาดไหนทำประสาทมา 20-30 ปีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเขาจะรู้ใจผมมากว่าผมชอบยังไงขอเปิดเพลงเบาๆยังไงเพลงสุนทรภรณ์เบาๆเขาก็ชอบฟังด้วยนะครับทั้งหลายแหล่นี่คือสิ่งที่ผมทำในห้องประสาทแล้วก็ได้พึ่งพาสายบทยาเพื่อนสนิทเหล่านี้อย่างยิ่งแม้กระทั่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนก็ยังชวนหมอดมยาคู่ใจผมเนี่ยไปช่วยดมยาให้ด้วยเพื่อคนไข้ผมจะปลอดภัยแล้วผมก็ได้ทำงานแบบสบายใจมั่นใจคนไข้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการที่ถูกหลับไปแน่นอนและจะฟื้นพร้อมกับที่เราเสร็จผ่าตัดได้ดีๆแม่นเป๊ะก็จะรู้ใจว่าจะต้องลดยาลงเมื่อไหร่แล้วคนไข้ก็จะฟื้นอีกกี่นาทีข้างหน้านี่คือสิ่งที่ผมจะมั่นใจว่าคนไข้ผมจะตื่นจากสมบูรณ์แบบและพูดคุยกันได้อย่างดีสบายใจเขาปรับลดโดสยาได้เก่งมากคนต้องยาแต่ละคนนั้นหมอผ่าตัดจะรู้ดีว่ามีฝีมือแค่ไหนนะครับ
0: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

7:36:53สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่31 สิงหาคม พุทธศักราช 2569แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 น.นะครับ30 สิงหาคม 2569ต้องจารึกนะฮะประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ไว้นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวินาทีนี้ไม่มีข่าวใดที่ถือว่าดีเท่ากับข่าวที่เราได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกเกมส์นี่เป็นกีฬาประเภททีมประเภทแรกของไทยนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์2028นะครับโดยได้แชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อคืนเข้าใจว่าคนจะได้ดูการถ่ายทอดสดกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังเราชนะจีนไปในรอบชิงชนะเลิศ3-2นะครับเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4หลังจากเคยทำได้มา3ครั้งในปี2009 2013แล้วก็2023นะครับก็เป็นแซยิดของโค้ชออสนะครับกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรพอดีนะครับในวัย60ปีก็ทำทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับเป็นสมัยที่4แล้วก็4สมัยที่ไทยได้แชมป์เอเชียนั้นเป็นจากผลงานของโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรถึง3ครั้งนะครับเราได้แชมป์เอเชีย4ครั้งเป็นรองเพียงแค่จีนแล้วก็เป็นรองเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เกมการแข่งขันถ้าใครได้ดูสนุกตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็จีนตั้งแต่แข่ง

0: การนี้มาไม่เสียเซตเลยพอมาเสียเซตก็แพ้เลยนะครับจีนชนะอิรัก 3-0 ชนะอิหร่าน 3-0 ชนะไต้หวัน 3-0 นะครับในขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเวียดนาม 3-0 รอบรองชนะเลิศชนะอิหร่าน 3-0 มาในรอบชิงชนะเลิศจีนแพ้ไทย 2-3 เซตนะครับสกอร์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเซตแรกเราเยี่ยมเลยนะครับเอาชนะไปได้ก่อน 25-20 จุดประกายความหวังนะครับแล้วก็เซตที่2กลับเป็นจีนนะครับที่กลับมาเอาชนะ 25-11 หลายคนดูเซตนี้แล้วใจแป้วเลยนะครับเพราะว่าแต้มมันห่างซะเหลือเกินพอมาเซตที่3เนี่ยเป็นไทยนะครับที่แพ้ไปอีกนะครับ 23-25 จีนนํา 2-1 ต้องการอีกเซตเดียวแต่ว่าพลังของทีมชาติไทยแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยสามารถเรียกศรัทธากลับมาได้นะครับแล้วก็เอาชนะ 25-18 นะครับต้องแข่งขันในเซตที่5ต่อเซตที่5ใช้ระบบ15แต้มนะครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าไทยชนะไป15-10ผลจากชัยชนะของไทยในนัดนี้ทำให้ไทยได้แชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4จีนเป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นได้ที่3นะครับญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3-0เซตนะครับนั่นคือเรื่องของแชมป์นะครับที่ถือว่าพูดแล้วก็มีความสุขนะครับถ้าดูกีฬาอย่างมีความสุขก็ต้องดูวอลเลย์บอลนี่แหละฮะ14นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในชุดแชมป์เอเชีย2026หรือว่าแชมป์เอเชียครั้งที่4ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับเราชนะจีนเจ้าภาพในบ้านของจีนเอง14คนมีใครบ้างนะครับตัวเซตมีพรพันธ์เกิดปราดนะครับเป็นกัปตันทีมแล้วก็มีนัทธนิชานะครับใจแสนตัวรับอิสระนะครับตัวลิเบโร่ที่เราเรียกกันเนี่ยมีปิยนุชแป้นน้อยมีกัญญารัตน์คำวงแล้วก็มีจีดาภานาหัวหนองนะครับบอลเร็วหรือว่ามiddle blocker นะครับมีทัดดาวนึกแจ้งมีวิมลรัตน์ธนพันธ์นะครับมีกัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็มีแก้วกัลยากมุนทลานะครับบีหลังนะครับหรือว่าออปเปอซิตฮิตเตอร์นะครับมีพิมพ์พิชยาก๊กลำหัวเสานะครับหรือว่าเอาไซฮิตเตอร์มีชัชชุออนโมกศรีมีสสิภาพรจันทรวิสูตรมีอัชราพรคงยศแล้วก็มีวริศราศรีทาเลิศสวัสดีแป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับนั่นคือความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: เป็น
1: โค้ชออสนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้ครับเผยตัวยินดีเนี่ยกอดผู้เล่นน้องๆนี่โอ้โหเกือบทุกคนเลยนะเราได้รับฟังนะครับเพลงชาติที่โอ้โหเพราะพริ้งดังมากนะครับก้องสนามนะฮะในเมืองจีนนี่คือครั้งที่2ครับท่านผู้ฟังที่ผมได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในต่างแดนแล้วมันขนลุกอ่ะครั้งแรกตอนสมรักคำสิงห์ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่แอตแลนตาเอาละครับประวัติศาสตร์นะฮะต้องจดจำนะฮะรอกันมานานมากนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงของเรานี่จะได้ไปโอลิมปิกเมื่อไหร่นะฮะคุณสมบัติใช้บางอย่างก็นอนตายตาหลับแล้วครับงานนี้นี่เป็นทีมกีฬาที่เป็นประเภททีมแรกนะของประเทศไทยเลยนะที่ได้ไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกแม้ว่าจะต้องรอตรง อีกปีเศษๆก็ตามนะโอลิมปิกที่ผ่านมาเราไม่เคยมีกีฬาประเภททีมเลยนะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนี้สามารถทำได้ในเดือนแห่งวันแม่ไงสร้างประวัติศาสตร์นะครับเดือนนี้เดือนแห่งผู้หญิงจริงๆนะจากน้องเนเน่มาก็วอลเลย์บอลหญิงนี่แหละครับและเมื่อวานนี้3ผู้เล่นของเราก็ได้รับรางวัลด้วยนะอย่างน้องชมพู่เนี่ยนะพรพันธ์เกิดปาดกับตันทีมได้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าด้วยครูเทพ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ทัดดาวนี่นะฮะเมื่อวานนี่โอ้โหสุดๆจริงๆนะกัปตันหน้าตาของเธอเวลาเธอทำสำเร็จในแต่ละลูกที่เธอตบได้นะฮะบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็น้องอมสินไงถ้าปากไม่แดงแรงไม่มีนี่เป็นนะหัวเสายอดเยี่ยมด้วย
0: ครับ
1: นะความสำเร็จตรงนี้โอ้โหกลับมานี่ผมว่านะยังมีอีกเยอะที่จะนะฮะรอมอบให้กับทีมชุดนี้ชุดเจ็ดเซียนนี่เกือบจะได้ไปแต่ไม่ได้ไปนะ
0: ครับ
1: นี่คือน้องๆนะฮะหิ้วกระติกน้ำตามพี่เจ็ดเซียนสมัยนู้นนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้เล่นที่โอ้โหสุดๆไปเลยมันเล่นได้แบบมีอยู่เกม2เกมเดียวอะที่มันเป็นจังหวะมันไม่เข้าข้างเรานอกนั้นนะครับไอ้สูงแบบนอกตะยางอะคุณเทพดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงและความเร็วค่อนข้างจะช้านะผมสังเกตนะนักวอลเลย์บอลหญิงจีนมันสูงก็จริงนะแต่มันเดินย่องย่องย่องเหมือนนกกระยางของเราเป็นนกเอี้ยงอ่ะจิกกัดเร็วมากเจอบอลเร็วเมื่อไหร่ตายตลอดนะฮะผู้เล่นจีนไม่ทันเรานะชื่นชมชื่นชมนะสุดยอดทุกคนทุกทีมงานนะที่ยังช่วยช่วยกันแม้กระทั่งคุณหมงคุณหมอนะนะนี่คือการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมของสมาคมนี้ครับนะคุณสมพรใช้บางอย่างครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเวลา10วันนะครับที่ทำให้ไทยได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะครับ2028สร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือเกียรติพงษ์รัชตาเกียงกายอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3ในฐานะโค้ชของเขานะครับกิตติพงษ์รัชตาเกียงกายหรือว่าโค้ชออสในวัยแซยิด60ปีนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมผู้ฝึกสอนเนี่ยมีอนุมาสิทธิรักษ์นะครับมีชินโยชิดะอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับมีธีรศักดิ์นาคประสงค์แล้วก็มีเฟงคุนเฟงคุนก็คือภรรยาของโค้ชออสแล้วก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดอีกครั้งนะครับเป็นคนมอบเหรียญรางวัลแล้วก็เป็นคนมอบเหรียญรางวัลในตำแหน่งรองแชมป์อ่ะเขาเชิญเฟงคุนไปเพราะว่าเขาเป็นตำนานนะครับตำนานที่เป็นกัปตันทีมสาวทีมชาติจีนที่พาทีมชาติจีนได้แชมป์โอลิมปิกเกม2004โดยชนะรัสเซีย3-2เซตนี่คือมือเซตอันดับหนึ่งและเป็นกัปตันทีมและแบบสุดยอดมากอ่ะสุดยอดมากๆของจีนนะครับและท้ายสุดมาแต่งงานกับโค้ชออสนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญดังนั้นเนี่ย
1: เราได้มือเซตที่ดีทุกรุ่นทีมชาติไทยตอนนี
0: ้
1: อ่ะเก่งครับเก่งทุกคนเลยนะครับไปถึงกีฬาอื่นๆครับเมื่อวานนี้พอดูวอลเลย์เสร็จปุ๊บก็นอนไม่หลับฮะมันปลื้มใจครับก็เลยลงไปดูฟุตบอลต่
0: อ
1: เห็นเชลซีโอ้โหยำไบรตันแล้วก็นอนรออีกนิดนึงโอ้เห็นอิปสวิชนะฮะมาเยือนแมนยูทำให้นอนไม่หลับอีกนะครับโดนนำก่อน
0: 1-0
1: มายิงคืน4ลูกแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องนอนแล้วครับเพราะมันเริ่มง่วงแล้วเที่ยงคืนแล้วตอนจบ90นาทีผมไม่รู้สกอร์คู่นี้ออกมาเท่าไหร
0: ่
1: แมนยูชนะเท่าไหร
0: ่5-2นะครับ
1: โอ้5-2เลยยิงอีก2ลูกตอนผมไม่อยู่นี่นะก็3 แต้มแรก
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเป็นดังต่อไปนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิปสวิชทาวน์5-2เชลซีชนะไบรตันแอนด์โฮฟอร์เบียน4-3ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0
1: ครับ
0: ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแพ้นิวคาสเซิล0-2
1: โอ้โห
0: บอร์นมัธเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1นะครับโคเวนทรีแพ้ฮัลล์ซิตี้ไป0-1
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเสมอกับตอนที่แข่งฟอร์เรสต์2-2
1: ลิเวอร์พูลเสมอ2เกม2แต้ม
0: ครับก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่า
1: ดีขึ้นยังไงฮะเกมแรกก็เสมอฮะ
0: ดีขึ้นเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านตอนที่แข่งฟอร์เรสต
1: ์
0: นะครับแต่ว่าครั้งนี้เสมอ2-2
1: ครับก็สรุป2นัดได้2แต้ม
0: ครับ
1: แมนยู2นัด3แต้ม
0: ครับ
1: แซงดิครับพี
0: ่แล้วก็คริสตัลพาเลซนะครับแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-4
1: หาย
0: นี่คือ
1: หายห่วง
0: ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับอันดับคะแนนไปดูกันนิดนึงนะครับก็กลายเป็นตอนนี้มีทีมที่ชนะรวด2เกมอยู่3ทีมนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ2เกม6แต้มอันดับ2เป็นฮัลล์ซิตี้2เกม6แต้มแล้วก็อันดับ3นะครับเชลซี2เกม6แต้
1: ม
0: อันดับ4ถึงเป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับ2เกม4แต้มเช่นเดียวกับนิวคาสเซิล2เกม4แต้มนะครับแล้วก็เอเวอร์ตัน2เกม4แต้มแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ด2เกม4แต้มส่วนทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับตั้งแต่แข่งมาเนี่ย2เกมก็มีฟูลแลมมีแอสตันวิลล่ามีโคเวนทรีมีคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มีท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเหล่านี้คือแข่งไปแล้ว2นะครับ
1: ยังไม่ชนะแพ้อย่างเดียวว
0: ันนี้แอสตันวิลล่าจะเล่นกับอาร์เซนอลนะครับเป็นนัดที่2ของพวกเขา
1: ครับ
0: ตอนนี้บวยของพรีเมียร์ลีกนะฮะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับทีมที่ลงทุนไปเยอะมากๆนะครับอันดับต้นๆของฤดูร้อนนี้เลยปรากฏว่าโดนไปแล้ว5ประตูนะครับยังไม่มีแต้มเลยนะครับ
1: อิตาเลียนนั่งไม่ติดแล้วคร
0: ับนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ไปกันที่ฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลี ฟุตบอลกาโชเซเรียอาของอิตาลีนะครับก็เปิดฉากขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้นะครับก็มีกาเยอรี่แพ้ต่ออินเตอร์มิลานไป0-1ลาซิโอชนะเจนัวไป1-0นาโปลีแพ้ต่อโคโมไป1-2ยูเวนตุสนะครับเอาชนะปาม่าไป2-0นะครับฟิออเรนติน่าแพ้ต่อฟอสติโนเน่ไป0-3นะครับมอนซาแพ้อูดิเนเซ่2-3ซาสโซโลเอาชนะโตริโนไป2-1นะครับเอซิมิลานนะครับเอซิมิลานที่มีรูเบนอโมริมคุมทีมนะครับเอาชนะเวเนเซียไป2-0นะครับนี่คือฟุตบอลกาโชเซเรียอาของอิตาลีตอนนี้เนี่ยแข่งไปแล้วทีมละ2นะครับปรากฏว่าทีมจากเมืองมิลานมาแรงครับอินเตอร์มิลานชนะรวด2นัดเอซีมิลานชนะรวด2นัดยูเวนตุสนะครับชนะรวด2นัดแล้วก็ลาซิโอชนะรวดทั้ง2นัดนะครับ
1: โอ้เอซีมิลานซึ่งมีโค้ชอดีตของแมนยูนะ
0: ใช่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียว
1: ครับ
0: บุนเดสลีกาของเยอรมันเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับผลการแข่งขันของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็ปรากฏว่าอัลส์บวกนะครับเอาชนะเชลเก้04ไป3-0ไฟบวกนะครับชนะเวเดอร์เบรเมนไป4-1นะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะฮัมบูร์กไป2-0นะครับอัลเฟอร์แบกนะครับซึ่งมีนิโคลัสมิโคเซนอยู่เนี่ยนะครับชนะไบเออร์ลูคุเซน3-2นะครับนัดนี้นิโคลัสมิโคเซนมีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองนะครับแต่ไม่ได้รับเรื่องให้ลงสนามนะครับต้องรอโอกาสต่อไป FC โคโลนนะครับชนะเฟนามไป3-2ไม่เสมอกับพาดบอลไป0-0นะครับอาเบรัสิกนะครับเอาชนะบอรุสเซียมุนเช่นกันบักไป3-0นะครับแล้วก็มียูเนียนเบอร์ลินนะครับเสมอกับอาทรักฟังเฟิร์ต3-3แล้วก็บาเยิร์นมิวนิกนะครับยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเอาชนะมาขาสุดการ์ดไป5-1นะครับนี่คือฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับเดี๋ยวเช็คลาลิก้าของสเปนให้
1: ลาลิก้าเป็นยังไงนะครับแอตมาดริดนี่ก็โชว์ฟอร์มเฉียดนะ
0: ครับ
1: บุกไปชนะซาบีย่า 3-1 นะครับแล้วก็เรบันเต้ชนะเรียลเบติส 5-2 เรียลโซซิดัดชนะเอสปันยอน 2-1 คู่วันอาทิตย์เป็นไง
0: ก็วันอาทิตย์นะครับก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะมาโยก้าไป 4-0 นะครับเซบีย่านะครับแพ้ต่ออเดลโกมาดริด1-3แล้วก็ริวโซซิดัดนะครับเอาชนะเอสปันยอนไป2-1นะครับนี่คือภาพรวมของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับคะแนนที่ชนะรวดไป3นัดนะครับก็คืออเดมาริดนะครับ3นัดชนะรวดทั้ง3นัดนี่คือทีมรวมดาราโลกอย่างแท้จริงนะครับมี9แต้มอันดับ2เป็นอเดริโกมาริดนะครับ3นัดมี7แต้มเท่ากับอาราเบสนะครับ3นัดมี7แต้มส่วนบาร์เซโลนาเพิ่งแข่งไป2นัดนะครับแต่ก็ชนะรวดทั้ง2นัดมี6คะแนนนะครับนี่คือฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับ
1: วันนี้มันเดย์ไนท์นะครับวิลล่าเจออาร์เซนอลนะครับคริสตันนี้เขาเข้างานไหม
0: เดี๋ยวผมเช็คให้
1: นะครับนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใครที่นะฮะอยากจะดูบอลไทยวันนี้เป็นคิวของน้องชุดยู20นะครับเป็นรอบคัดเลือกของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับโปรแกรมวันนี้เลยนะฮะไทยจะเตะกับ UAE นะครับนะฮะสนามที่ชลบุรีคร
0: ับ
1: ตั๋วเปิดขายบ่ายโมงนะครับที่ห้องขายตั๋วใกล้ประตู3สระจีนชลบุรีสเตเดียมนะครับก็ทุ่มครึ่งแต่ได้ดูนะฮะไทยรัฐทีวีจะถ่ายให้ชมด้วยนะครับใครอยากไปดูสดๆนะครับแฟนบอลที่ชลบุรีก็ไปให้กำลังใจในสนามกันได
0: ้
1: นี่ก็เป็นรอบคัดเลือกที่จะคัดนะฮะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียต่อไปครับเราเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้นะครับโปรแกรมนี้ก็มีวันนี้เจอ UAE วันที่3กันยาเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็6กันยาเจอกับอิรักนะ
0: ครับ
1: ครึ่งของทุกนัดครับผม
0: อ่ะไปกันที่กอล์ฟนะครับในรายการ FM Championship นะครับก็เกือบ2ปีนะครับเธอสามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้หยินลั่วหนิงฮะหยินลู่หนิงโปรกอล์ฟสาวจากจีนเนี่ยเพื่อนซีของจิโน่อัธยาธิติกุลนะฮะคว้าแชมป์กอล์ฟรายการ FM Championship 2026นะครับวันสุดท้ายเธอทำได้2อันเดอร์นะครับเฉือนเอาชนะคิมแฮจูไป1สโตรกนะครับโดยทำได้14อันเดอร์274นะครับวันแรก71วันที่2 65 วันที่3 68แล้วก็วันที่4 70นะครับ2อันเดอร์ก็คือ14อันดับ274อันดับ2นะครับเป็นคิมแฮจูนะครับของเกาหลีใต้12อันเดอร์276แล้วก็อันดับ3นะครับคืออลิสันเคอร์ปูสนะครับของสหรัฐ11อันเดอร์277นะครับดีที่สุดของไทยก็คืออันดับ9ร่วมนะครับอาทยาธิติกุลนะครับเพื่อนซีของหลินยู่หนิงเนี่ยนะครับโดยทำได้8อันเดอร์280นะครับวันแรกตี72วันที่2 68นะครับวันที่3 71แล้ววันที่4 69นะครับอันดับถัดมาของโปรกอล์ฟสาวไทยนะครับก็เป็นอันดับที่13ร่วมนะครับ13อันดับ13ไม่ใช่13สิอันดับ17ร่วมนะครับ6อันเดอร
1: ์พิชญาไหม
0: ประพังกรพัฒนกิจ
1: โอ้แพตตี้ครับ
0: อันดับ17ร่วมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นพิชญายุบล
1: อ
0: ันดับ23ร่วม4อันเดอร์284และหลังจากนั้นนะครับก็ถึงเป็นสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ37ร่วมนะครับ2อันเดอร์286แล้วถึงเป็นอันดับ38ร่วมก็คือปัจจเรียนันทการกับเอริยาจุฑานุการทั้งคู่ทำได้1อันเดอร์287นะครับนี่คือผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับเนลี่คอด้านะครับอันดับ50ร่วมนะครับ1โอพา289นะครับนี่คือบทสรุปของกอล์ฟรายการนี้นะครับแชมป์เป็นของจีน
1: ปลายปีไม่ค่อยเก่งแล้วครับในลีคอด้ามือหนึ่งโลกนะครับ
0: แต่ว่าย
1: ินดีกับยินรุ่นหนิงด้วย
0: ยินดีกับหลินยู่หนิงนะครับเกือบ2ปีนะครับที่เจ็บอ่อนๆแอดแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้นะครับ
1: ครับโอ้จบ3วันแกก็ขึ้นนำแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ยินรุ่นหนิง
0: วันที่3เนี่ยตีดีมากนะครับตีมา68เลยนะฮะ
1: ไม่รู้จะมาเอเชียนเกมด้วยป่ะ
0: เอ
1: าละครับนะฮะเรื่องของกีฬาอื่นๆนะครับมีอะไรกันบ้าง
0: ผมเพิ่มเรื่องวอลเลย์บอลนิดนึงนะครับจาก17นะครับขึ้นมา3อันดับตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่14ของโลกนะ
1: ครับเผลอๆจีนเนี่ยอาจจะต้องเล่นกับไทยฮะในโอลิมปิกครับเพราะอันดับของเขาอันดับ7
0: อ
1: ะยังไงก็ถึง
0: คือตอนนี้เนี่ย
1: แชมป์5ทวีป
0: ครับ
1: ออกมาหลายทวีปแล้วนะ
0: เพิ่งทวีปเดียวฮะ
1: แคนาดาก็ได้แชมป์รู้สึก
0: ใช่แคนาดาได้คนกระเคฟ
1: คนกระเคฟแล้ว
0: แล้วก็สหรัฐเป็นเจ้าภาพ
1: เจ้าภาพ
0: แล้วไทยเป็นชาติที่3
1: เป็นชาติที่3
0: ครับ
1: ทั้งหมดจะมี5ทวีป5แชมป
0: ์
1: ที่เหลือตามอันดับนะของ FIFA ก็เรื่องชิงแชมป์โลกเราก็ได้เล่นอยู่แล้วแต่โอลิมปิกนี่สิแม่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะนะเสียพิษโพธารามิกครับนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัดมิลอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ครับได้ประกาศแล้วนะถ้าสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จ5ล้านนะ5ล้านกลับมาก็มารับนะฮะ5ล้านนะ
0: ครับ
1: อยากเสียพิษกันได้นะครับแล้วก็ลุ้นกันในเอเชียนเกมอีกนะ
0: ฮะ
1: ก็คงน่าจะเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเราชนะในรอบรองแล้วก็จีนเราชนะในรอบชิงแต่เรื่องแปลกครับรอบชิงชิงแชมป์เอเชียกับจีนมาทุกครั้งนี่เราไม่เคยแพ้เขาเลยนะ
0: ครับ
1: มาดูนะครับหน้ากีฬากันครับนะของDaily Newนี่วันนี้ก็เป็นภาพของสศิภาภรณ์จันทวิสูตรนี่ฮะโอ้โหเมื่อวานทำแต้มเป็นกอบเป็นกำนะตอบดีมากนะก็เป็นภาพของน้องออมสินนะฮะแล้วก็อื่นๆนี่ก็มีภาพของจายอังสุธาสาวิทย์ด้วยนะครับพลเอกเดชาเหมกสีรองประธานสหพันธ์สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับทีเจจายนักปั่นชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายเป็นเหรียญทองที่3ของจายครับในศึกจักรยานประเภทรู่นานาชาติรายการ Trek Asia Cup ที่สนามวิลโดมหัวหมากนะฮะนี่ครับแล้วก็อีกภาพครับนะฮะเราไม่รู้จะแข็งแรงเท่าคุณตาสว่างจันพรามหรือเปล่าตอนนี้แกอายุย่างเข้า107ปีนะคุณเทพ
0: ครับ
1: ไปแข่งในรายการนะฮะพุ่งแหลนรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปนะฮะก็ปรากฏว่ารุ่นนี้มีแกแข่งอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอะก่อนหน้านี้แกทุ่มหนักแกก็แข่งอยู่คนเดียวนะฮะโอ้ยแข็งแรงจริงๆนะชาติอื่นไม่มีคนอายุ100ปีที่แข็งแรงพอแข่งกีฬาประเภทนี้ได้ก็ได้เหรียญทองมาครองเป็นเหรียญที่2ครับทำสถิตินะฮะแกพุ่งแหลนได้ 10.04 เมตร นี่แข่งที่เมืองแตกูประเทศเกาหลีใต้นะ2ชนิดนักแข่งอยู่คนเดียวนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จ่ายปันโหด

0: เข้าถิ่นจีนสุดมันนะจะเอาขับรถมาเลือกเพลงอะไรดีเนาะระเบียงอะไรดีเนาะนะเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็แหมแคมป์เนี่ยประวัติศาสตร์นี้เหมาะมากครับเมื่อเช้ากฤษณาอากิล่านะครับมีภาพของน้องๆ นะครับขึ้นนะฮะหน้ากีฬาวันนี้กันด้วย
1: อ
0: ่ะก็ทุกคนร่ำไห้ร้องไห้ยินดีหัวรถทุกอย่างมีครบเลยนะทุกอารมณ์เมื่อวานนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: รักสามัคคีกันไว
1: ้ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุที่คนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วด้านชัยชนกเจเศษวรสิทธิ์ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกให้กำลังใจอส.เมื่อเวลา 22:00 น.ที่ผ่านมานายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายนายกองเอกเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนายกองเอกเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนร่วมลงพื้นที่โดย3รัฐมนตรีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุนและให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนพระภิกษุครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยม3จุดร่วม2ชั่วโมงด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเข้ารับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่น

0: มั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพการหารือเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบผสมผสานในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการประสานการระหว่างปฏิบัติระหว่างกอรมน.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานความมั่นคงและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบรูโน่เฟร์นันซ์ยอมรับว่ารู้สึกดีมากที่ทำแฮตทริกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในเกมเปิดบ้านถล่มอิปสวิชทาวน์5-2บรูโน่เฟร์นันซ์กองกลางทีมชาติโปรตุเกสให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มอิปสวิชทาวน์5-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบรูโน่โชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงในเกมนี้เหมาคนเดียว3 ประตูและทำอีก1 แอสซิสต์ช่วยให้ปีศาจแดงเก็บ3 คะแนนแรกในลีกซีซั่นนี้สำหรับผลงานแฮตทริกในเกมนี้บรูโน่บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวเองและเป็นเกียรติร่วมกับทีมด้วยเพราะคงจะทำแฮตทริกไม่ได้หากไม่มีความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมการทำแฮตทริกได้เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจและหวังว่าจะทำประตูได้มากกว่านี้และช่วยเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้ด้วยในเกมต่อไปต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่สุภโชคสารชาติตัวรุกทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะไทยคนที่3ที่ลงสนามครบ100 นัดในฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่นโดยเจ้าเช็คลงเล่นครบ100 นัดกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรในเกม J2 พบกับกวางโคเรนโคฟุพร้อมฉลองการลงเล่นนัดที่100ในฟุตบอลลีกญี่ปุ่นด้วยการยิงประตูแรกในซีซั่นนี้ของเจ้าตัวได้สำเร็จอีกด้วยทั้งนี้นักเตะไทยที่ลงเล่นครบ100 นัดในญี่ปุ่นก่อนหน้าเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติมีเพียง2 คนเท่านั้นคือชนาธิปสงกรสินที่ลงเล่นไป150 นัดและธีรธรบุญมาทันที่ลงเล่นไป129 นัด
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที7วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาพี่ประยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99แล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับ MCOT Connect เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถรับทุกสื่อได้ของบมจ.สมท.ทุกคลื่นวิทยุนะครับรวมทั้งสำนักข่าวไทย

0: แล้วก็ในส่วนของ MCOT SD หมายเลข30ด้วยนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk ในวันดีๆที่สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นนักกีฬาประเภททีมนะครับชุดแรกนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้านี่เป็นวันประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับ30สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับ SMS มาพูดคุยกับเรา4689899นะครับ4689899ส่วนใหญ่วันนี้นะครับข้อความที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 99% ชื่นชมความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลสาวไทยคือเราอยากมีโมเมนต์นี้เยอะๆนะฮะไม่ใช่ดูแต่กีฬาต่างประเทศแล้วก็ชื่นชมกีฬาต่างประเทศเราอยากชื่นชมกีฬาไทยแบบเยอะๆมากๆนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันห่างหายไปเยอะมากเช่นกันนะฮะถ้าเป็นกีฬาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาเดี่ยวซะเป็นส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนะฮะในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นจิโน่อัธยาธิติกุลไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นโอลิมปิกก็เป็นภาริพักนะครับ
1: ใช่
0: ภาริพักวงพัฒนกิจแล้วก็หรือแม้กระทั่งบันเทิงก็จะเป็นน้องเนเน
1: ่
0: นะฮะก็ลุ้นว่ากีฬาผู้หญิงประเภททีมจะมาเมื่อไหร่ก็นี่นะครับวอลเลย์บอลสาวนี่นะครับก็จะมีวอลเลย์บอลชายนี่ก็พยายามจะสร้างทีมขึ้นมาส่วนประเภทเดียวเนี่ยของโอลิมปิกเนี่ยก็ผู้ชายก็จะเป็นน้องบิวนะครับภูริพรบุญสอนกับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงของเทควันโดนะ
2: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในระหว่างการสร้างทีมขึ้นมาว่ากันไป
2: ส่วนอย่างกีฬาประเภททีมอย่างฟุตบอลเนี่ยยู20เนี่ยถ้าแบบเอาแบบจริงจังอยากสร้างประวัติศาสตร์บ้างนะไปชิงแชมป์โลกอ่ะมันก็ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่านี่เราจะเป็นนะฮะเจ้าภาพอยู่กลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด8กลุ่มเข
0: ้
2: าแชมป์กลุ่มกับอันดับ2ดีที่สุด7ทีมจาก8กลุ่มเนี่ย
0: ครับ
2: เข้าไปเล่นร่วมกับนะฮะจีนเจ้าภาพเป็น16ที
0: ม
2: แข่งกันนะที่จีนแล้วก็จะหา4ทีมไปฟุตบอล20ปีชิงแชมป์โลกแล้วนะ
0: ครับ
2: ซึ่งดูขั้นตอนมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนี่ยนะก็ถ้าทำมันอย่างจริงจังนะฮะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ได้ผู้เล่นที่เหมาะสมนี่ก็น่าจะทำให้เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันชุดนี้ก็จะมีโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีเป็นห
0: ั
2: วหน้าโค้ชนะก็เตรียมทีมมาพอสมควรไปได้รองแชมป์19ปีที่อินโดมาเรียบร้อยชิงแชมป์อาเซียนไงเอาให้กำลังใจครับวันนี้เกมแรกนะครับอื่นนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยภาพของไทยรัฐวันนี้โอ้หน้าปราบปลื้มมากครับภาพของน้องๆนี่มันดูสง่ามีราศีสวยงามน่ารักทุกคนเลยนะ
0: ครับ
2: เพราะว่านี่นะแล้วก็มีภาพของเจ้าชายอังสุธาสาวิทด้วยมีภาพนะฮะของนะครับฟุตบอลทีมตราหมีซึ่งเอาชนะซิบิยาไป 3-1 ครับเสือหมึกแฮปปี้ผลงานปั่น3ทองเอเชียครับประมาณนี้ไปดูหน้าหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ถึงกับให้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นหัวหลักของ Daily News เลยครับเมื่อวันนี้ลูกยางสาวไทยเฮสนั่นแชมป์เอเชียชนะจีน 3-2 ตีตั๋วโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกพ่วงลุ้นชิงแชมป์โลก2027ด้วยนะนี่คืออยู่หน้าหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็หัวรองนะฮะก็คือผู้ค้าครองถมขอเยียวยากันอื้อไร้หลักฐานใช้พยานตรวจโครงสร้างวันนี้ก็ไฟไหม้มาราธอนไงโอ้กว่าจะดับกันได้8ชั่วโมงอะนะ
0: ครับ
2: จนตอนนี้ยังมีค่าความร้อนยังอยู่อาคารก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะฮะร้านค้าของผมสมัยนู้นที่เราเคยซื้อมันเป็นแผงๆใช่ไห
0: ม
2: แล้วก็มีการยกเลิกห้ามขายตามท้องถนนฟุตบาทก็ไปอยู่ในอาคารกันแล้วก็โดนไฟไหม้ตรงนี้โอ้โหเก็บค่าไฟฟ้าใหม่ใครใช้น้อยจ่ายถูกกว่าเดิมแบ่งเบาลดภาระ21ล้านครัวเรือนนะฮะก็ของพวกเราก็คงไม่ได้อะไรกับกรุงเทพเพราะเราชาร์จประมาณมันเกิน500อื่นๆนี่เส้นผับจีนมั่วสุมสั่งเด้ง5เสือ

0: รงพักห้วยขวางสอบข้อเท็จจริงซ้ำคลี่ปมขีดเส้น7วันใกล้ๆนะฮะเหม่งจ่ายเนี่ยสายมืออะตรงนั้นอะ
1: ครับ
0: นะคนจีนเขาบริหารจัดการเปิดอย่างว่างไม่มีใบอนุญาตเลยนะอะไรประมาณนี้ชงครม.สัญจร96โครงการงบประมาณ 1.3 หมื่นล้านอนุทินล่องเรือชูเที่ยวใหม่พัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์เด็กภูมิใจไทยชนะซ่อมสสอุดรนะฮะก็มีครม.สัญจรที่สงขลานะสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายโครงการโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะมีการสร้างสะพานนะข้ามทะเลสาบอีกหนึ่งที
1: ่
0: นะแล้วก็เกาะลันตาน้อยลันตาใหญ่ก็มีการเชื่อมกันแล้วนะมีการดำเนินการก่อสร้างทั้งกู้ทั้งใช้เงินในประเทศนะสำหรับสองสะพานนี้นะครับไปดูของไทยรัฐกันสักหน่อยนะฮะวันนี้ข้อความเยอะต้องเข้าช่วงอินไซด์เร็วขึ้นนะกกต.โล่โต้กกต.โต้ล็อกเป้า10คนส่งเชือดตัดตอนโกงสว.นะบอกไม่จริงเรื่องนี้นะครับแค่10คนไม่ใช่ตกลงวันนี้มันอยู่ใต้นะต้องพิจารณานะ
1: ครับ
0: ไอ้ทีมแฉทีมโพยณพินทรได้ดีเป็นประธานบอร์ดสสว.ภูมิใจไทยเข้าวินเลือกส้มนะที่อุดรประมาณนี้แล้วก็เด้ง5เสือห้วยขวางพิษผับจีนเทายาอื้อมั่วสุมยันสว่างเหิมเปิดฝืนคำสั่งปิดนะครับนะครับก็ย้ายนี่นะครับเด้งนะไม่รู้เมื่อไหร่ได้กลับมาอีกไอ้ตอนกลับนี่เขาเงียบๆกันนะ
1: คนลืมให้คนลืมกันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
0: แก้เขินแก้เขินย้ายกันนะก็มีภาพของนะฮะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและก็รัฐมนตรีมหาดไทยนำรมต.บางส่วนลงเรือที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารจัดกิจกรรมนำพระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์เนี่ย120รูปนะล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ไม่ต้องมีผ้าด้วยครับผมยังสงสัยเลยชมคู่คลองเอาผ้า120รูปเลยแล้วก็ยามบึ้มห้างดังเมืองปัตตานีเย้ยมาตรการปราบโจรใต้นะก็ยังไม่ซาเลยนะครับเหตุการณ์ที่ภาคใต้นี่เล่นห้างเลยนะครับนะฮะส่วนไอ้โจรที่มันนะครับผมยาวใส่หมวกปาระเบิดป้นทองอ่ะที่ปาจีนอ่
1: ะ
0: ไอ้ที่สักแก้วสักแก้วจับได้เลยนะ3วัน3วันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทองคืนครบด้วยได้เยียวยา 15,000 บาทผู้ค้าคลองถมมีกว่า200รายโยธากับนักพิสูจน์หลักฐานจี้หาต้นเพลิงที่เขาว่าวางเพลิงหรือเปล่าจะหวังเงินประกันโน่นนี่นั่นนะตอนนี้ก็ต้องหาพยานหลักฐานแต่เขาว่าไม่น่าจะใช่ในการวางเพลิงเอาประกันนะน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากร้านนะที่อยู่ตรงกลางพวกขายพวกมือถือพวกแบตเตอรี่พวกนี้นะครับเห็นพยานเขาว่ากันนะครับแล้วก็รวบคาบ้านโจรใส่วิกปลาบึ้มปล้นทอง5ล้านโรตัสที่สระแก้วใช้นี่ไฟนั้นใช้นี่ไฟนั้นนะฮะมีภาพด้วยตำรวจคุมตัวนายอานนท์นะฮะอุทิรำอายุ36ปีไปค้นหาทองหนัก72บาทที่บุกจี้มาจากร้านทองนะครับไปซ่อนไว้ริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไทรนะครับอำเภออรัญญประเทศนะฮะคือแกก็กล้าพอสมควรนะแกไม่ได้เป็นฝังในบ้านนะครับคุณเทพ
1: ครับ
0: ไปฝังนอกบ้านนะซ่อนไว้ริมทางรถไฟครับสารภาพนะฮะยังไม่ได้ไปขายเลยแม้แต่เส้นเดียวนะครับนี่ฮะตัวจริงนี่ผมไม่ได้ยาววันนั้นใส่วิกครับอ่ะก็คิดสัมอาชีพนะครับอย่าไปปล้นทองเลยคดีปล้นทองที่ผ่านมาส่วนใหญ่ร้อยละ99นะตำรวจจับได้มีที่จับไม่ได้ที่ไหนรู้ไหม
1: ฮะ
0: ที่ใต้ไงโอ้โหงานนั้นเอาปืนอากามาปนแล้วก็หายไปเลยครับไล่ล่องลอยเรื่องของโจรใต้เดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์นะครับข่าวอื่นๆหน้าหนึ่งนะครับโหนี่เห็นภาพเลยผมชอบจังเลยนะท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้หญิงคนนี้
1: ฮะ
0: คุณภารดีอ
1: ่ะการดีฮะ
0: การดีการดีอ่ะบุคลิกก็ดีนะก็เรื่องของโอมไอวันนี้วันแรกน
1: ะ
0: ไอ้พัสดุปลอมอะไรใช่ไหมที่ได้ใช้แกบอกไม่วันเรื่องนี้นะแกจะจับไปเรื่อยนะครับจับผิดเรื่องนี้ใครจะฟ้องอะไรเรื่องนี้แกสู้ได้อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงต่อสายเรียบร้อยยังนะครับอย่างระหว่างต่อสายอยู่นะครับนะฮะแล้วก็

0: มีภาพนะฮะของกดดันกกต.อยู่หน้าหนึ่งด้วยก็คือนายยิ่งชีพอัชฌานนท์เนี่ยผอ.ไอลอเนี่ยนำมวลชนนะฮะเล่นกีฬาหน้ากกต. 3ชนิดก็คือตีลูกแบดชิงแชมป์โยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องและสกายรันนิ่ง 2.29 กิโลหน้าสำนักงานกรรมการกกต.กดดันให้ส่งฟ้องคดีหัวสวทั้ง229คนนะฮะวันนี้นะครับประมาณนี้เข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
1: ช่วงสปอร์ตอินไซด์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับยังไงโอ้เมื่อคืน5เซตนะฮะแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับคุณธีรชัยครับดูแล้ว
2: สัญญาไปว่าให้สัญญาไป
0: สัญญาเมื่อสายัน
2: ถ้าจีนแพ้เมื่อวานนี้จะเลิกเรียกจีนเทา
0: จะเรียกจีนดำเลยใช่ไหมครับผม
2: เรียกว่าคือจะเปลี่ยนเป็นจีนที่จีนน้ำเงินฮะจีนน่ารัก
0: อ๋อโลเอาน้ำเงินนี่น่ารักเลยเดี๋ยวนี้ฮะ
2: ไม่ใช่ไม่จริงจะมีคนแซวมาบอกว่าจะเลือกเรียกจีนเทาจะเรียกอะไร
0: เออ
2: จีนน้ำเงินนี่เป็นจีนน้ำเงินจะถูกฟ้องเปล่าเนี่ยบอกว่าเรียกจีนน้ำเงิน
0: ก็เป็นความสำเร็จนะฮะโหที่ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเขาเรียกอินเดอร์โซนนะทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับเมื่อวานนี้นะจะเล่นอย่างไรก็ทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะเอาใครลงมาก็ทำงานได้อย่างสุดยอดคิดกี่เปอร์เซ็นต์นะว่าเราจะทำได้เมื่อวานนี้ฮะหลังจากจบเกม2อ่ะซึ่งเราแพ้จีนแบบขาดเลยนะเกมนั้นนะ
2: คือผมก็โพสต์ Facebook สนุกกับแฟนคลับ2รายการเราเยอะมากนะ
0: ครับ
2: เป็นร้อยๆที่มาสนทนากันนะก็โพสต์วันต่อวันนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นมา
0: เราผ่านญี่ปุ่น
2: ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าสิ่งที่โอกาสที่เรามาเวลานี้มันไม่มีเป็นโอกาสที่ใกล้ที่สุดละไม่มีโอกาสที่ใกล้กว่านี้แล้วก็มีวิธีเดียวก็คือต้องเอาใจช่วยกัน
0: ครับ
2: ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นความมหัศจรรย์ที่มันจะเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่อะไรก็แต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการวางแผน
0: ครับ
2: ที่ดีด้วย
0: ไม่ใช่จะร
2: อที่เขาวางแผนระยะยาวมากระยะยาวแรกของเขาที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนะก็คือการที่ได้คุณเผิงคุณมาร่วมเป็นคู่ชีวิต
0: อันนี้หลายปีแล้วนะครับผม
2: ชัดเจนมาก
0: นะอันนี้หลายปีแล้วนะ
2: ช
0: ั
2: ดเจนมากโดยที่เนี่ยเขาเสียสละขนาดไหน
0: โอ้แม่คนเขารักกันแต่เอามาช่วยข้างตัวได้ดีมาก
2: เซตเตอร์ทุกคนน่ะทุกรุ่นน่ะหลังเนี่ยพิมพ์เดียวกันหมดนะ
0: ครับ
2: คุณเผิงคุณเนี่ยคือผลงานที่คุณจะมองว่าคุณโค้ชออสนี่เขาเออจิ้มกับปิดทองหลังพระนะ
0: มีวิสัยทัศน์ในการหาผู้ครองนะเพื่อชาติ
2: สมาคมนี้ได้รางวัลปิดทองหลังพระของท่านครูชุมรัตนเพียรไปนะก็คือท่านพิสารนะ
0: โอ้นานแล้วนะรุ่นแรกเลยนะ
2: พิสารนี่จริงๆนี่คุณลองคิดดูได้ใช้เวลา41ปีนะที่พิสารนี่มาเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลปี2528นะ
0: รุ่นนั้นรุ่นมหาดไทยมาเลย
2: ปีนี้69จากนั้นมามหาดไทยเป็นตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ฮะ
0: ฮิตาชินะท่านปลัดเนี่ย
2: 41ปีฮะ
0: 41ปี
2: เหรอแล้วคุณลองคิดดูดิว่าเขาสู้กันมาขนาดไหนฮะผมเป็นหนึ่งในรุ่นแรกนั้นน่ะ
0: ครับครับ
2: ผมเป็นประธานพัฒนาและวางแผนที่ปลัดพิสารตั้งโดยที่ผมนับแต้มยังไม่เป็น
0: 41ปีเป็นพัฒนาวางแผนนะ
2: เพราะว่ามันอยู่ที่การวางแผนแล้วคุณดื้อไปว่าไอ้คำนี้มันเป็นคำที่เคยโค้ชป๊อดเกียรติพงษ์แล้วจะตากเกียงกายก็นำมาใช้นะ
0: ครับ
2: ก็วางแผนระยะยาวได้สวยหรูมาก
0: นะเขาหานักกีฬาทดแทนมาได้เป็นรุ่นนะไม่ขาดตอนเนาะ
2: คือจริงๆเนี่ยผมจะเรียนตรงๆนะลีกอาชีพที่มีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไปโดดเด่นอะไรนะนักกีฬาก็ไปเล่นอยู่เมืองนอกกันซะเป็นส่วนใหญ่นะ

0: ถ้ามันถึงเวลาแล้วการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การวางแผนการทำงานแล้วความเสียสละของนักกีฬาทุกคนน่ะมันใหญ่หลวงมากครับมันเป็นอะไรที่เป็นองค์ประกอบความสำเร็จมันไม่ใช่ฝีเท้าไม่ใช่ว่าลีกแข็งแกร่งทีมชาติจะแข็งแรงไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจด้วย
1: รู้รักษามัคคีฮะ
0: ไปเล่นอยู่ต่างประเทศเนี่ยฮะในชุดเมื่อวานเนี่ยทั้งนั้นนะแล้วถึงเวลาเข้ามาก็โอ้โหแม้เต็มที่ขนาดไหนไม่มีใครเกี่ยงงอนอะไรเลยนี่ก็เป็นสายเสียเอ็ดหนึ่งก็คือการรวมใจ
2: ครับ
0: จริงๆเลย
2: ครับต้องรู้รักสามัคคีถึงจะประสบความสำเร็จในภาพรวมเนาะเดี๋ยวรุ้นกันในโอลิมปิก
0: แล้วก็ความโดดเด่นของสองแมตช์ที่ผ่านมาเราจะเห็นความโดดเด่นของผู้เล่นที่มันแยกแยะออกมาถึงคุณสมบัติได้เลยนะที่ดีแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากนะหลายต่อหลายคนนะพรพันเอ่ยอะไรเอ่ยนะโอ้เป็นอะไรที่ผมมองผมคือประมาณร้อยในร้อยนะที่อดน้ำตาซึมไม่ได
2: ้โอ้ครับ
0: ร้อยในร้อยเลยนะไม่ใช่ว่า99 8 90อะไรไม่มีนะร้อยในร้อยขนลุกสู้แล้วก็โอ้โหตอนเห็นเด็กเขากอดกันนะไอ้น
2: าทีร้องเพลงชาติด้วย
0: ผมไม่อยากจะพูดแล้วถามว่าคุณมีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านครับจะไปซื้อความสุขในช่วงนั้นของคนไทยทั้งประเทศได
2: ้ครับ
0: ต้องกีฬา
2: อย่างนี้แหละครับแล้วก็ใครที่คิดว่าคุณปิยนุชแป้นน้อยจะหาคนมาแทนแกยากใช่ไหมเป็นตัวรับที่นานมากเลยนะคุณดุเทพนะเมื่อวานเราเห็นน้องจิดาภานาหัวหนองมาแล้วนะครับคือ
0: มือโอ้โหมือจบอย่างจิมาพรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: โอ้เมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงวันตั้งแต่ยวนญี่ปุ่นแล้วมี
2: การทำคะแนนตั้งแต่นัดนั้นแหละ
0: นั้นชัดเจนมากคร
2: ับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วมาพูดนะคือเราชื่นชมการบริหารของสมาคมวอลเลย์เขามานานแล้ว
2: ใช่
0: เขาก็ทำอะไรของเขานี่แบบว่าแล้วจริงๆเขาไม่เคยร้องแรกแหกกระเจอว่าเงินน้อย
2: ครับ
0: งบไม่มีเขากัดฟันของเขาโอ้คุณรู้ป่ะคุณสมพรตอนนี้เป็นหนี้เรื่องตอนที่จัดชิงแชมป์โลก
2: จัดชิงแชมป์โลกครับตอนนั้นแหละที่เสียงดังบ่นมากที่สุดนะ
0: แต่ว่าเขาก็ไม่เคยไปร้องแรกแหกกระเจอไปโวยวายอะไรนู่นนี่อะไรต่างๆนะ
2: ครับ
0: เขาพยายามทำของเขาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งความสำเร็จที่ต้องถือว่าคือแหมแล้วเป็นความสำเร็จที่ต้องส่งยอดไปถึงเจ้านายของแกเลยเพราะแกเป็นหน้าห้องของท่านปลัดพิสาร
2: โอ้41ปีนะ
0: ตอนเนี้ยตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็น45ที่ตั้งนั้นน่ะนั่งอยู่หน้าห้องคู่กับคุณจาดูนพิชาตบุตร
2: ครับ
0: เขาคู่กันคู่นี้รัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันทั้งคู่
2: ครับ
0: แล้วก็มีคุณเลิงศักดิ์อีกคนนึงมหาวินิจฉัยมนตรีนี่เขา3คนฮะก็เป็นผู้ว่าเมืองการเก่าเหมือนกันคุณเลิงศักดิ
2: ์ครับเดี๋ยวรอ
0: คือความสำเร็จ
2: ความสำเร็จในเอเชียนเกมนะเดือนหน้าเนี่ยนะก็สู้กันนี่เองอ่ะกับจีนกับญี่ปุ่นนี่แหละครับนะฮะ
0: คือมันสู้ด้วยอารมณ์ที่ต่างกันแล้วคือมันเป็นสู้ด้วยอารมณ์ที่ไม่มีอะไรติดค้างแล้วผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันปลดเปลื้องไปแล้วคือถ้าเราผ่านไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันจะสลัดความรู้สึกนั้นยากคร
2: ับ
0: ผมอ่านแบบนี้ในฐานะที่เป็นนักกีฬานะแต่เวลานี้เนี่ยหมายถึงว่าปลดเปลื้องแล้วฮะ
2: ครับ
0: เขาจะเล่นด้วยความสบายใจแล้วจะเล่นดีขึ้นไปอีก
2: เราก็ต้องขอบคุณนะทุกคนนะสตาฟทุกคนเลยที่ทำให้เกิดความสุขรวมกันทั้งประเทศเมื่อคืนนี้ที่จีน
0: แล้วก็ออนุมาเขาก็มาร่วมอยู่ไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยนะ
2: นะหนึ่งในเจ็ดเซียน
0: เขาก็เอาร่วมมาเป็นทีมงานด้วยนะเนี่ยโค้ชออสนี่จริงๆไม่ธรรมดาเลยนะ
2: ไปฟุตบอลกันครับดูคู่ไหนบ้างไหมเอ่ยพี่เมียนะครับอาร์เซนอลจะเตะคืนนี้ตีสองนะครับเมื่อวานได้ดูคู่ไหนบ้างไหมครับ
0: ก็ดูนิดๆหน่อยๆ
2: นิดๆหน่อยๆเนาะ
0: มัวแต่ไปโต้ตอบกับแฟน

0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าโอ้โหแล้วทุกคนก็โอ้โหพอเชิญเข้ามาแบบ
1: คร
0: ับ ก็ดูครับก็ดูโดยเฉพาะก็สนใจดูคู่แมนยูฮะ
1: หลังวอลเล่พอดี
0: แม้ว่ารู้ว่าจะเจอหมูแล้วก็จะตบเด็ก
1: โอ้โห
0: แต่ก็อยากจะดูนิดนึงครับ
1: ก็กว่าจะได้นะต้องโดนก่อนนะฮะ
0: เขาก็ทำได้ดีนะไอ้คนที่นั่นนะคนที่ทำมีหน้าที่รดน้ำสนามมา
1: อ๋อเหรอก็ฝนมันตก
0: เขาทำหน้าที่ดี
1: ฝนมันตกอย่าไปกล่าวหาโอ้
0: ตรงน
1: ั้
0: นไม่รดน้ำเยอะม
1: ัน
0: ไม่ล
1: ื่
0: นนะ
1: ฝนมันตกก่อน
0: ฝนม
1: ัน
0: ไม่ลื่นมันจะไม่เสียประตูเข้านะถ้าพอหนึ่งเจ้าเหตุการณ์มันเปล
1: ี่
0: ยนหมด
1: มันเปลี่ยนหมดเลยเจอลื่นเข้าไปนะฮะอันนี้ไม่ใช่เจอหลานนะเจอลื่น
0: รดน้ำได้ดีคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ฝนครับเนี่ยเถียงแทนนะฮะฝนครับผมวันนี้วิลล่าซึ่งเกมแรกนี่โอ้โหโดนไป4ลูกนะวันนี้จะเปิดบ้านรับอาร์เซนอลนะครับแชมป์เก่าฮะก็วันนี้นะคริสตันเข้างานว่ากันสักหน่อยสิ
2: คริสตันบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีผู้ชนะเพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับผมชื่นชอบอูนายเอมิลี่แล้วก็กรณีของโอลิเวอร์กินซึ่งล่าสุดโอลิเวอร์กินย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียนะครับกับอันฮิรานะครับย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษท่านนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของแอสตันวิลล่าแล้วนะครับแต่ว่าคริสตันวิเคราะห์ไว้ก่อนนะฮะว่ายังไม่มีความแน่นอนในกรณีของลิวอสกินแต่ว่าลิวอสกินย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแอสตันวิลล่าออกสตาร์ทได้ช้ามากต้องสูญเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายๆคนผมมองว่าฤดูกาลนี้อาร์เซนอลจะไล่ถล่มคู่ต่อสู้คู่แข่งอย่างดุดันพวกเขาเหนือกว่าในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เล่นได้ดีมากในเกมที่เจอกับโคเวนทรีผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณอันตรายของทีมอื่นๆอย่างชัดเจนไม่ตัดโอกาสนะครับของอูนายเอมิลี่แล้วก็แอสตันวิลล่าทิ้งไปซะทีเดียวเพราะว่าอย่างไรเสียอูนายเอมิลี่เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่ผมชื่นชอบมาโดยตลอดพวกเขามีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนยึดมั่นในหลักการของตนเองแล้วน่าจะเป็นทีมที่ยึดมั่นในระบบการเล่นได้มากที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกณขณะนี้แต่ผมคิดว่าไม่สามารถต้านทานอาร์เซนอลได้อาร์เซนอลจะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าถึงถิ่นที่วิลล่าพาร์ค2ประตูต่อ0ในขณะที่ AI วิเคราะห์ออกมานะครับให้อาร์เซนอลบุกไปชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ1ครับ
1: 3-1 ครับวันนี้วิลล่าจะมีกองหน้าตัวใหม่นิโคลัสเจ็คสันนะลงเป็นหัวหอกครับเล่นในบ้านวิลล่า
0: แต่ก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็คิดว่าอาร์เซนอลคงจะไม่แพ้หรอก
1: ไม่แพ้
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่เสมอด้วยใช่ไหมฮะ
0: ไม่เสมอด้วย
1: 3แต้มครับมีคุณลูกทฟ้าถามมานะฮะก็บอกว่าแหมไทยชนะจีน 3-2 แต่เมคนจีนดีใจสุดๆคือคนที่ยืนข้างๆโค้ชออสนะครับเรามีมุมมองอย่างไรต่อกรณีที่กัมพูชารับไทยเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สาวขแมเพื่อดึงฐานอเมริกันให้ไปบ้านตอนนี้อเมริกันไปนะขึ้นฝั่งที่พัทยาอยู่ครับ
0: คือความเห็นความคิดเห็นก็คือไม่มีความคิดเห็นเพราะว่ามันไม่มีการให้ราคาครับ
1: โอ้ใช่
0: คืออย่าไปให้ราคาเลยครับคุณลูกทัพฟ้าที่รัก
1: นะผมว่าเสียงก็เหม็นนะโอ้ยกับน้องในเน่เขายังมายุ่งกับเราเลยนะที่ดูสิครับ
0: คือทุกอย่างที่เขาทำมันก็คือการสร้างความรำคาญนั่นแล้วก็ทำให้เราไม่มีสมาธิเรื่องทุกเรื่องแทบจะบอกได้เลยว่าไร้สาระทุกเรื่องที่พยายามสอดใส่เข้ามาเราอย่าไปเสียเวลาเราทำในจุดที่เรายืนหยัดของเราอยู่ตรงนี้ดีที่สุดนะอย่าไปแกว่งนะอย่าไปแกว่ง
1: ให้เขาโพสอะไรก็โพสไปอย่าไปสนใจนะฮะ
0: no feeling ฮะ no feeling ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความรู้สึกครับตายด้านนะตายด
1: ้านไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอีกหลายเรื่องนะก็บางทีเขาก็ทำมาแล้วเขาเล่นคอนเทนต์อ่ะนะเรียบนะหายอดวิวอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วกอล์ฟได้ดูบ้างไหมฮะก็ 4.4 ล้านเหรียญกอล์ฟ LJ งานนี้นักกอล์ฟสาวไทยผ่านมาหลายคนนะผ่านตัดตัวยินรุ่นหนึ่งได้แชมป์ไป
0: ก็จะพูดว่ายังไงอ่ะก็เพลินเราไม่ค่อยไม่ได้โฟกัสเลยใน2วันนี้โฟกัสแต่เรื่อง
1: วอลเล่
0: จนเรียกว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยต้องขออภัยการแสดงความคิดเห็นในกี

0: ลาอื่นในวันในวันสองวันนี้เนี
1: ่
0: ย
1: แม้แต่ฟุตบอลยังนับตั้งห่างเลยนะ
0: แม้แต่ฟุตบอลนี่ยังเป็นอันดับสองไปเลยฮะจะคือติดเจอภาษาเพลงก็ติดชาร์ตเลยฮะ
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลนี่จริงเป็นที่สุดของความสุขความสุขของคนไทยเลย
1: ครับวันนี้ก็ฝากดูนะฮะบอลไทยฮะU20เตะเกมแรกกับ UAE ฮะเตะกันที่สนามชลบุรีเราเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้ฮะ
0: ครับ
1: ทุ่มครึ่ง ช่องไทยรัฐก็ถ่ายให้ดูสดๆนะไม่ต้องไปเรียกร้อง
0: ก็เชียร์กันเราก็มีหน้าที่เชียร์กีฬาทุกประเภทแหละครับ
1: นี่คือถ้าผ่านรอบนี้ไปรอบชิงแชมป์เอเชียเราก็ต้อง4ทีมไปชิงแชมป์โลกนะแต่ของเราก็คิดว่าเป็นงานรูทีนสบายๆแล้วก็ชุดเอเชียนเกมเราเป็นกีฬาชนิดเดียวนะคุณเทพคุณเดชชัยที่ยังไม่ประกาศรายชื่อนักกีฬาเลยนะไอ้ฟุตบอลนะครับผม
2: เขาน่าผมว่าเขาน่าจะประกาศก่อนเกมที่จะเตะกับอะไรคีกิสถาน
0: มีเรื่องก่อนจะลืมนะคือทีมวอลเล่เราเนี่ยจะเห็นได้ว่าร่างกายแข็งแกร่งมากดีขึ้นเยอะครับ
1: ถ้าเทียบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลจีนซึ่งเขาสูงกว่าเราก็จริงแต่เขาสูงแบบนกกระยางนะดูแล้วมันช้าชาของเรามันโอ้โหมันตันเลย
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: อะไรครับ
0: เพราะว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกต.เขาทุ่มเทมาก
1: ช่วงนี้พัฒนา
0: ประกบนิดไปกับทีมนี่แทบจะเป็นกองทัพเลยนะคือเรื่องตอนนี้เป็นเบื้องหลังที่บางทีคนอาจจะมองไม่เห็นเราจะเห็นว่าความอ่อนล้าที่เล่นคือวอลเลย์บอลนี่มันเล่นทุกวันนะ
1: ต้องกระโดดด้วยใช้พลังเยอะ
0: รอบรองกับรอบชิงนี่เล่น2วันติดกันเลยนะ
1: น
0: ั่นคือสาเหตุที่ว่าก่อนแข่งวันเมื่อวานเนี้ยจีนเขาขอเลื่อนไปเล่นตอน 6:30 นะตอนแรกอ่ะเพราะว่าเขาเล่นคู่2เมื่อวันรอบรองไงเขาก็อยากพักเพิ่มแต่ว่าไทยไม่ยอมนะก็เลยกลับมาเล่นเวลาเดิมแล้วนี่ก็คือเรื่องของแม้กระทั่งจีนเขาก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความสดการพักผ่อนที่พอเพียงแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาในยุคนี้นะผมว่ามีความสำคัญมากทุกทีมกีฬาต้องใช้และต้องพึ่งพาแล้วก็คุณสมพรเห็นความสำคัญมากเลยแกพูดกับผมบ่อยมากแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางกกต.เนี่ยผู้ว่าก้องศักดิ์อะไรนี่เขาก็ส่งทีมไปเลยแทบจะประกบตัวต่อตัวเลย
1: ครับมีสนับสนุนครับเพื่อประเทศโดยส่วนรวมแล้วก็ได้ผลอย่างที่ว่าจริงๆนะฮะเชื่อประวัติศาสตร์นี่เป็นกีฬาประเภททีมกีฬาแรกในโอลิมปิก
0: เรื่อยแล้วก็ที่เรื่องดีนง DNA กีฬาอะไรเนี่ยผมว่านั่นก็คือมาถูกทางหมดแล้วเดินหน้าต่อไป
1: ครับเดินหน้าต่อไปก็พอดีนะฮะหมดวาระครับนี่ผู้ว่าคุณใหม่รออยู่วันที่1ตุลาครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็คุณตั๋วเค้าก็อยู่มาเค้าก็รู้อยู่แล้วว่ามัน
1: อะไรดีอะไรไม่ดีรู้หมด
0: ความสำคัญยังไงก็รู้หมดนะคร
1: ับ ครับมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันจันทร์สิ้นเดือนสิงหาคม31สิงหา
0: วันนี้31พรุ่งนี้ก็หวยออกอีกแล้ว
1: ถูกต้องยุทธพงศ์จะถูกหวย
0: ก่อนที่จะไปเรื่องเล่านี่ก็ฟุตบอลรักเมืองไทยครั้งที่4เมื่อวานนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับวปอทีมเด็กก็ชนะปก9ทีมเด็ก 1-0วปอทีมจูเนียร์มีทีมยังบอยแล้วก็มีทีมจูเนียร์แพ้ปก9 3-2แล้วก็ทีมซีเนียร์ของผมนี่คุณพลเอกราชลักษณ์เรียนด้วยพลเอกนักรบบุญบัวทองแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไปเล่นกันนี่ก็ชนะปก9ไป3ประตูต่อ0ปก9ปปลชุดนี้ก็น่าจะมีคุณดำรงประทีปนัทหลังเป็นจอมทัพอยู่มีคุณชาญวิทย์มีคุณด็อกเตอร์โสภิตพานุไมอะไรพวกนี้ก็เป็นประเพณีครั้งที่4ปีหน้าครั้งที่5ครับเดี๋ยวจะจัดกันใหญ่โตยังไงจะฉลองครบ5ปีแล้วว่ากันต่อไปนะครับอ่ะมาเรื่องเล่าโอ้ยเมื่อวานนี้ลุ้นกันหัวแทบใจแทบจะวายนะก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะท่านผู้ฟังคุณสุเทพคุณยุทธพงษ์นะผมว่าตัวผมเองผมใช้ร่างกายเปลืองมากนะ
1: ยังไงฮะ
0: ในการดูกีฬาคือที่ใช้เปลืองเนี่ยใช้หัวใจเปลืองมากในการลุ้น
1: นึกว่ายืนดูตลอดนอนไม่ได้นั่งไม่ได้
0: วอลเลย์บอลเนี่ยโอ้โหมันมีโควต้าโอลิมปิกเป็นการันตีเนี่ยมันจะทำให้เราต้องลุ้นเยอะอ่ะโอ้แล้ว

0: กว่าจะผ่านญี่ปุ่นไปได้นี่4เซตนี่โอ้ยจริงๆเนี่ยพูดกันตามภาษาเรานะญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6อันดับ7โลกนะเขาไม่ต้องเป็นแชมป์เอเชียนี่เขาก็ยังมีโอกาสได้ไปอยู่โอ้โหแต่เมื่อวันเสาร์เล่นกับเราแบบเอาเป็นเอาตายญี่ปุ่นนะ
1: ศักดิ์ศรี
0: โอ้ทุกโจยเราก็ผ่านจีนก็เหมือนกันโอ้ตบตีกัน5เซตไม่ไหวแล้วครับตอนที่เราถูกนำ 2-1 ตอนที่เล่นจีนเมื่อวานเนี่ยความดันความเดินผมมาพร้อมหมดเลยความดันขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ทำให้ความเครียดมันถามหานู้นนะจนกระทั่งมาปลดปล่อยเอาตอนที่ชนะในเซตที่5ระหว่างที่เล่นเนี่ยที่ร่างกายมันก็มันนั่งคิดนะโอ้ยไอ้สุขภาพนี่ก็สำคัญนะครับคือไม่ใช่เล่นกีฬาอย่างเดียวนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังสุขภาพสำคัญนี่กองเชียร์ก็สุขภาพสำคัญนะคุณมีสิทธิ์วูบได้เลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้อยู่นอกสนามนี่ผมก็โอ้โหเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะโอ้ต้องประคบประหงมดูเรียกว่าเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าผากเพราะว่าตอนที่ถูกนำสองหนึ่งนี่ผมสงสารเด็กอ่ะก็คิดว่าโอ้ยความพยายามเราที่รอกันมากี่ปีต่อกี่ปีนี่มันจะสูญหายมาลายสิ้นไปกับความไม่เมตตาปานีเลยก็ตั้งใจจะเรียกจีนเทาต่อไปแล้วนะก็เลยเรียกแล้วเลิกแล้วฮะเพราะว่าพอมาชนะเซตหน้านี่เลิกเรียกจีนเทาครับครับก็เลยมานั่งคิดว่าเอาละถ้าอยากจะดูกีฬานานๆนะท่านผู้ฟังนะผมขอให้มาช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพครับคือคุณดูแลร่างกายมันมีจุดอยู่ไม่กี่จุดนะที่ดูแลแล้วมันมีโอกาสที่ทำให้ร่างกายเรายังพอไปได้อยู่นะก็คือเรื่องแรกเรื่องตับฮะคือตับคุณจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ทำให้ของเสียจากตับเนี่ยมันออกคือมันออกไปไม่ยากนะเฉพาะเรื่องตับที่จะแข็งแรงเนี่ยคือทำมีวินัยแล้วทำให้ได้นะเดินสัก30นาทีต่อวันนะอย่างคุณยุทธพงศ์นี่เดิน
1: ครับ
0: เดินแต่คุณเดินแล้วนี่คุณเดินเล่นกอล์ฟนี่ใช่ไหม
1: ครับเดินเล่นกอล์ฟแต่ก็สัปดาห์ละหนครับในการที่วิ่งสักหน่อยฮะ
0: ต้องหาเวลาเดินสัก30นาทีต่อวันสองนะฮะบริเวณรอบสะดือเนี่ย
1: ยังไง
0: นะมันมีสูตรหนึ่งที่ทำให้ทำนวดตามเข็มนาฬิกาบริเวณรอบสะดือ5นาทีเนี่ยจะช่วยระบบย่อยอาหารนะ
1: mm-hmm.
0: ไม่ต้องไปหาซื้อยาย่อยอาหารอะไรครับใช้นิ้วนวดบนตามเข็มนาฬิการอบสะดือ5นาทีจะช่วยระบบย่อยอาหาร3หายใจลึกๆวันละ10นาทีจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดแต่สำคัญมันลดความเครียดนะนะคุณเคยทำเกี่ยวกับรายการกับคุณนั่นน่ะคุณอะไรอ่ะ
2: เผาสิง
0: เจอคุณเผาสิงอ่ะที่บอก
1: ใจลึกๆเมื่อนึกได
0: ้เนี่ยปอดจะแข็งแรงครับ4ถ้าไม่อยากเข้าออกโรงพยาบาลไปฟอกไตซึ่งได้ยินกันเยอะมากคุณวิทูนิรันตรายที่ผู้อำนวยการ SSM อะไรของคุณพี่ลูกมือขวาของพี่วิเพิ่งเสียชีวิตนะแกฟอกไตทุกวันเลยนะแกฟอกไตมาเป็น10 20 30ปีแล้วนะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนะลืมบอกพักพวกไปก็ตั้งศพอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุคือถ้าไม่อยากเข้าโรงพยาบาลฟอกไตเนี่ยต้องยกส้นเท้าขึ้นลงช้าๆนะครับช่วยกระตุ้นจุดพลังงานที่ทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นทำเวลาประมาณ60ครั้งละสัก20ผลตา3เซตแล้วยกต้นเท้าขึ้นลงช้าๆกระตุ้นจุดพลังงานอันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตากแดดนะตากแดดสัก15นาทีก็วิตามินดีอย่างผมนี่วิตามินดีลดลงนะไม่ค่อยเจอแดดน้อยของคุณอาจจะไม่ขาด
1: ไม่ขาดเลยครับ
0: ไอวิตามินดีเนี่ยมันเสริมหัวใจกับภูมิคุ้มกันก็พยายามตากแดดให้ได้สักคือออกกลางแจ้งเลยสักเวลา15นาทีนะครับเสริมลำไส้ฮะเสริมลำไส้ดื่มน้ำ

0: อย่างน้อยวันละ2ลิตรนะเขาบอกมันจะช่วยขับสารพิษจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีเสริมลำไส้ดื่มน้ำนี่ก็ดื่มน้ำน้อยไม่ดีนะผมก็ดื่มน้ำน้อยนะก็พยายามพอนึกขึ้นได้ก็ดื่มอีกเรื่องนึงคือมื้อเช้าเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ก็บอกก็ต้องมี AFA เอฟอะไรเขามีรถกิน8ชั่วโมงแล้วหยุดพักอะไรแบบน
1: ี้
0: แต่ในทางพี่ก็บอกว่าอย่างงดมื้อเช้านะเพราะเขาบอกอาหารเช้าคือพลังสำคัญในระบบย่อยอาหารและการ
1: สำคัญที่สุดเลยมื้อเช้าต้องกินอย่างราชา
0: ใช่อันนึงคือเสริมผิวหนังหายใจเข้าลึกๆเวลา30ครั้งจะช่วยให้ผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นดูสดใสและมีเลือดฝาดการนอนกลางวันก็เดี๋ยวนี้คุณทำได้นะคุณยุทธพงศ์ม
1: ัน
0: จะเสียแล้ว
1: ต้องมีครับ
0: เขาบอกว่าละ30นาทีฮะเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ลดความเครียดสะสมอย่างเราลุ้นกันมา2วันนี้เครียดมากๆนี่เดี๋ยวต้องหานอนกลางวันสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายระบบการเผาผลาญนี่ก็ต้องดูแลให้ดีนะคือระบบเผาผลาญน้อยก็คือพวกเบาหวานนี่ก็ถือว่าระบบเผาผลาญน้อยนะมันก็กินเป็นนู่นเป็นนี่ถ้ากินไฟเบอร์กินผักทุกมื้อก็จะช่วยระบบขับถ่ายและลดไขมันสะสมด้วยครับก็อยู่กับสังคมก็ต้องเคารพกฎหมายกฎกติกามารยาทอยู่กับตัวเราเองก็ต้องมีกฎกติกามารยาทในการดูแลอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราเพื่อการอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทำให้ใช้การได้อย่างดีตอนที่เรายังหายใจอยู่นะวันนี้ก็ทำให้ให้เกิดความคิดที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเครียดมา2วันกับวอลเลย์บอลก็เล่าให้ฟังอย่างสบายใจฮะเพราะว่าได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกแล้ว
1: ครับ
0: ก็ขอให้รักษาสุขภาพเพื่อจะได้ดูกีฬาดีๆกันต่อไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยมุทิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8:47 น. 13 วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับและขอขอบคุณ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
4: ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับความดีใจนะมันก็ต้องส่งต้องโพสต์กันมานะครับCongratulation กับวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะครับนี่1999สั้นๆเหมือนเดิมปีนี้คิดว่าจะเตรียมรถแห่มาไว้ใช้แห่แมนยูถือถ้วยแชมป์ปีนี้แต่เดี๋ยวเอามาใช้แห่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนละกันนะเก่งมากจริงๆครับหลังจากนี้พวกคุณคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ครับจากทีมรถแห่
3: วันนี้เนี่ยจะกลับมาถึงประเทศไทยเวลา 21:15 น.
4: โอ้โหน่าจะเต็มสนามบิน
3: ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเป็นกีฬาชนิดแรกณขณะนี้นะที่ได้ไปโอลิมปิกเกม2028และเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกของไทยที่ได้ไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะฮะ
4: อันนี้ถ้าเราจะนับฟุตบอลไทยที่เคยไปโอลิมปิกตอนแรกๆ
3: อันนั้นคือไปโอลิมปิก
4: อันนั้นไปโอลิมปิกก็จริงแต่มันไม่ได้มาจากการคัดเลือกอะเนาะ
3: คืออันนั้นไปโอลิมปิกอันนี้อันนั้นไม่เถียงแต่ประเด็นคือสำหรับโอลิมปิกเกม2028แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงทีมนี้เป็นกีฬาชนิดแรกของไทยอันนี้ใช
4: ่แล้วก็น่าจะเป็นกีฬาประเภททีมชนิดเดียวที่ได้ไป
3: ผมไม่แน่ใจว่า4คูณ100เนี่ย
4: อันนี้ก็ไม่ได้ไปมันไม่ใช่ทีม
3: มันไม่ใช่ทีมมันเป็นผัด
4: ครับเป็นทีมผัดกรีฑาครับก็ถ้าจะได้ไปก็ต้องให้ตะก้อแข่งโอลิมปิกอ่ะครับ
3: ใช่ก็แข่งโอลิมป
4: ิ
3: ก
4: แต่มันก็ยากอ่ะเนาะเมื่อวานผมดีใจมากที่ได้ดูวอลเลย์บอลตื้นตันในหัวใจนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ขอบคุณนักกีฬาซาบโกทุกท่านที่เกี่ยวข้องสุดยอดครับนะคาลิกเยี่ยมเลโอล่าต้องปรับเพซซิ่งหน่อยนะครับนี่99แฟนแมนยูแจ้งมาฟังเพลงแล้วนึกถึงภาพเมื่อคืนน้ำตาก็ลื่นนะฮะก็เรียกว่าหน้าตารื่นขึ้นมาอีกเลยครับเพลงชาติก็ไพเราะมากเป็นไงล่ะพวกเกรียนคีย์บอร์ดโค้ดไทยทำได้ทำแกงป่ามันต้องใช้พริกแกงสิครับจะชาซอสมะเขือเทศได้ยังไงจากคุณพี่สามวา
3: ครับ
4: หมายถึงว่าโค้ดไทยก็ต้องนะแกงป่าถ้าโค้ดต่างชาติก็ใช้ซอสมะเขือเทศไอ้ที่คิดจะเปลี่ยนโค้ดอ่ะเลิกคิดได้แล้วนะครับสามารถทำได้ป๋าเปิดหัวไทยลีกสัปดาห์หน้ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆปัตตานีเก็บ3แต้มสบายๆส่วนที่2อุตรดิตถ์จะพิชิตเมืองทองไม่รอดเหมือนแมนยูแมนยูรอดนะเมื่อคืนนะครับ แพ้น้องใหม่แฮ่แพ้น้องใหม่นะฟันธงนะฮะดูทรงแล้วโค้ดลิเวอร์กับสเปอร์เกรงว่าน่าจะไปก่อนเพื่อนนะฮะ2ครั้งแล้วอยากมีครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยเริ่มใช้โครงการ9ทีละแต้มแล้วจากพี่โบย
3: คือตอนนี้เนี่ยสเปอร์โดนไปแล้วนะเดซาบี้เนี่ยตอนนี้กำลังเครียดเลยเพราะว่าตอนนี้บวยเลยนะ
4: ใช่
3: บวยเลยก็โดนไป5ประตูอ่ะ
4: โอ้ลงทุนไปเยอะด้วยดิ
3: ใช่ครับ
4: โอ้200กว่าล้านนะครับสวัสดีครับป๋าพี่สุเทพวันนี้สบายใจ52แล้วก็ท่าน1042ข้อความมันมาแค่นี้นะลากยาวซะแล้วอะไรประมาณนี้นะปาร์ตล่าตั้งแต่ได้คุณชายมาคุมทีมตอนนี้เชลซีของกระผมมีชีวิตชีวามากเลยครับชนะ3นัดติดโอ้สุดยอดครับนานเท่าไหร่ครับที่ทีมผมไม่มีความรู้สึกนี้จากคุณแอฟเชลซี3นัดนี่หมายถึงคาราบาวด้วยเกมไง
3: คือทรงดีอ่ะตอนนี้แล้วเขาเน้นผลการแข่งขันอย่างแท้จริง
4: โอ้ลูกยิงเยอะด้วยเนาะ
3: ใช่ครับ
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาให้อันสาเสมอเสนอข่าวข่าวดีมีมากมายอยู่ยืนยาวได้มากล่าวสนุกสุขวันเล่ เมื่อของไทยเราไม่เหงาเขาคึกคักอกไม่หักรักล้นจนหายเฮประวัติศาสตร์ดูดีมีเสน่ห์ไม่ลวนเลแน่นอนในตอนนี้ขอบคุณพี่เทียนทีมจีนนี่สูงสูงเหมือนโอ้อย่าบอกเหมือนเปรตเขาสูงเท่าไหร่ครับไอ้เบอร์หนึ่งที่สูงสุดอ่ะนั่นประมาณเกือบ2เมตรเนาะ
3: ใช่ครับ
4: น่า190เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ
3: ของเราเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยเป็นเบอร์5นะครับก็คือน้องอะไรนะทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่อันนี้สูงสุดนะเบอร์5เมื่อวานก็โชว์ฟอร์มดีมากโดยเฉพาะลูกบล็อกของเธอแล้วก็บอลเร็วของเธอนี่สุดยอดมาก
4: บล็อกไอ้เบอร์1วันน่ะ3-4 ครั้งติดอ่ะโอ้ยช่วงนะเกม3เกม4เกม5นั่นน่ะแหมสนุก
3: เมื่อวานเนี่ยเราได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือพรพันธ์เกิดป่ากัปตันที
4: ม
3: แล้วก็พรพันธ์ยังได้เซตเตอร์ด้วยแล้วก็อีกคนอีก2คนที่ได้รางวัลก็คือน้องออมสินนะครับสุธิมาพร
4: ต่อหัวเสาแล้วก็น้องทัดดาว
3: ทัดดาวนึกแจ้ง
4: บอลเร็วบอลเร็วนะสวัสดีครับป๋าพรเทพป๋าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมที่แพ้1ชนะ1ได้กี่แต้มครับแล้วทีมที่เสมอ2นัดเขาเลยได้กี่แต้มนะครับจากคุณป้อมที่สงสัยครับแหมคุณป้อมนะช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีหรอกครับผมเอานั้นออกมุกนะไอ้แบ่งแต้มตอนเสมอนี่ผิดใช่มั้ยก็ปกติแล้วถ้าเสมอได้แต้มเดียวครับคุณป้อมถ้าชนะได้3แต้มครับเราไปคิดเอาเองเนาะสวัสดีครับป๋าพิเทพพักเรื่องแมนยูรอไว้ก่อนนะป๋าเป็นอะไรล่ะคราวนี้คาบ้านไปดิเจอชบาแก้วเจอชบาแก้วตกมันเข้าไปมังกรก็ไม่อยู่สุดยอดเลยสาวๆจากคุณบอยไข่เค็มนานๆจะโพสต์เรื่องวอลเล่มานะฮะ
3: คร
4: ับ ป๊าแล้วทำไมที่ทีมแพ้1ชนะ1เขาถึงมีประตูได้เสียมากกว่าทีมที่ยังไม่แพ้เลยสักนัดล่ะครับอยากคุณป้อมพี่สงสัยอีกแล้วแหมสงสัยบ่อยนะ
3: แสดงว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณป้อมเนี่ย
4: ว่าสันนี้พี่พาน้องท่องสวรรค์ชี้ชมจันทร์ส่องสว่างกระจ่างขาวลาตีการขันแข่งด้วยแสงดาวประดับราวแขวนตั้งดังดาวเรียงอโนดาศาสตร์กระเซ็นเห็นเด่นชัดโบกสะบัดลมสวาดประกาศเสียงณราตรีขอคู่ที่อยู่เคียงไร้สำเนียงสองเราก็เข้าใจคุณองเท่านี่มาอารมณ์ไหนครับคุณดุเทพ
3: ครับ
4: นะฮะดูท้องฟ้าดูเมฆดูหมอกดูไปเรื่อยสายลมแสงแดดฮะแต่เพราะมากนะ
3: ใช่ครับ
4: ป๋าคุณเทพถ้าลูกโดนมือแม็กไวกลางสนามเหมือนหน้ากรอบแมนยูเขาจะแฮนด์บอลไหมครับจากคุณสิงห์ท่าสะอาดธรรมะข้อมือนะขัดเวชินาออกสองข้าง
3: ครับ
4: แล้วก็กระโดดแตะบอลครับผม
3: ใครอ่ะ
4: เอาแม็กไวไง
3: อ๋อ
4: หลังจากนั้นครอบครองบอลได้แล้วก็ยิงเข้าไปฮะไปโดนส้นเท้าของกองหลังอิปสวิชเข้าประตูครับผม
3: เขาให้เป็นโอโกนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกนั้นทิศทางการยิงไม่เข้าแต่ไปโดนส้นเท้าของกองหลัง
4: อ
3: ิปสวิชเข้าเลยให้เป็นโอนโกไป
4: ตอนที่ผมดูภาพนะเขาให้ดูภาพตรงนี
3: ้
4: ไอ้เราก็สงสัยว่าตรงนั้นมันแฮนด์บอลไหมเขาไม่มีภาพนั้นให้ดูแสดงตรงนั้นไม่มีอยู่ในการตัดสินของกรรมการคือไม่แฮนด์อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ลูกตอนเข้าจะให้หรือไม่ให้เท่านั้นเองนะฮะ
3: ครับ
4: โอ้ยในตอนนี้มีภาพของสาวๆเราตอนยืนเรียงเรียงเลยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็ร้องเพลงชาติเสียงดังฟังชัดทุกคน
3: คือจุดหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือเราไปค้าค้ามือนะฮะที่ญี่ปุ่นอยู่เนี่ย4ท่านด้วยกัน
4: ครับ
3: แล้วก็เล่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งหมด6ท่าน
4: ครับ
3: ใน14คนเนี่ยมีอยู่4คนเท่านั้นนะฮะที่เล่นอยู่ในประเทศ4คนเท่านั้น
4: ไม่มีใครเล่นที่จีนบ้างนะ
3: ไม่มีเพราะเขาอาจจะไม่ซื้อหรือไม่เปิดรับอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
4: เล่นที่อเมริกาเยอะน้องชมพู่ได้ภาษาที่นั่นดี
3: ใช่ครับ
4: เป็นกัปตันนะแล้วก็สถานที่เดี๋ยวนะไปดูข้อความที่เหลืออีกนะครับขอโทษนะครับขอเลื่อนหน้านิดนึงชื่นชมวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่เหมือนอีกสมาคมอาทิตย์ท่าเดียวเลยเออาร์เขาจ่ายเงินจ่ายเงินนักกีฬาก็ไม่ความร่วมมือนะฮะอุ้ยเสียงในหัวเสียงในหัวตรงนี้เริ่ม
3: ไม่
4: จะ
3: ไม่อันนั้นสมาคมอะไรอันนั้นเป็นสมาคมไอ้นั่นป่ะเป็นสมาคมพวกรถยนต์หรืออะไรอย่างงี้ป่ะรถยนต์หรืออะไรอย่างงี้ป่ะพวกอัดฉีดไงอ
4: ัดฉีด
3: อ
4: ั
3: ดฉ
4: ี
3: ดพวกรถยนต์นะมันพวกรถยนต์เวลาไปอัดฉีดอะไรเงี้ยฟิตเครื่องอะไรพวกเนี้ย
4: พวกรถมือสองบรูโน่แฮตติกนะครับไม่มีใครพูดถึงไง199เลยแจ้งมา
3: เขาเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมที่นักเตะเลือกกันเองเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นเนี่ยเขายอดเยี่ยมมาก
4: โอ้หนึ่งจุดโทษเมื่อคืนผมรู้ว่าไม่เข้าคุณต้นยิงอ่ะ
3: ช่วงหลังแกยิงไม่เข้าเป็นนาทีนะ
4: แล้วประตูสวีเดนมันสูงยาวแบบโอ้โหป้าเรื่องรถน้ำสนามหญ้าเนี่ยแหมพี่แป๊กเข้าเด็กดันเทวดาเหรอครับจากคุณป้อมยืนสงสัยฝนมันตกเมื่อวานแต่ก็หยุดไปเนาะสาววอลเลย์บอลจีนไม่ฟิตเพราะไม่เคยเล่นเกิน3เซตพอเกินก็หมดแรงนี่เป็นความเห็นมาอันนี้ไม่น่าจะจริงนะฮะเพราะจีนเนี่ยเขายิ่งเขาฟิตมากนะครับการเก็บตัวฝึกซ้อมเขาทุกชนิดกีฬาเนี่ยต้องเต็มสูบตลอด
3: แต่สื่อในจีนกับสื่อในญี่ปุ่นวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงเหมือนกันชัดเจนนะถ้าเกมยืดเยื้อเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นของไทยได้
4: ใช่
3: ซึ่งเขาก็วิเคราะห์ถูกนะฮะ
4: ครับเพราะสาวจีนที่มันสูงๆมันจะช้ามันใช้แรงเยอะไงแล้วกระโดดมันทำอะไรพวกนี้นะครับพวกนกกระยางกับแพ้นกเอี้ยง
3: ไทยเนี่ยได้แชมป์เอเชีย4ครั้งเนี่ยชนะจีน3แล้วก็ชนะญี่ปุ่น1
4: ก็ชิงกับจีนไม่เคยแพ้นะฮะที่จำได้แม่นเลยที่โคราชตอนนั้นที่ฝนตกโอ้โหน้ำท่วมสนามอะนะแต่คนก็ไม่ย่อนะฮะไม่ท้อไปรอซื้อตั๋วกันอู้ตั้งแต่ตีห้าทำไมถึงบอกว่าวอลเลย์บอลเราเป็นทีมแรกที่ได้ไปโอลิมปิกครับทั้งที่เคยมีทีมฟุตบอลไปโอลิมปิกมาแล้วตอนฟุตบอลไปโอลิมปิก2ครั้งเขานู่นนานมากอะนะตอนนี้ก็เหลือชีวิตอยู่ไม่กี่คนอะนะ
3: คือฟุตบอลผมบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นทีมแรกเป็นกีฬาประเภททีมแรกที่ได้ไปโอลิมปิก2028 2028ไม่ได้หมายว่าไปโอลิมปิกเลยนะไปโอลิมปิก2028หมายถึง2028ที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้า
4: แล้วก็ถ้าพูดถึงกีฬาประเภททีมที่มาจากรอบคัดเลือกอะนะเนี่ยทีมแรกเลยนะเพราะว่าฟุตบอลสมัยนู้นอะใครพร้อมก็ส่งทีมได้นะครับเข้าใจไหมฮะแล้วก็นานมากแล้วด้วยนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายไทยเคยไปโอลิมปิก2ครั้งแล้วครับยังไงก็ตามนี่คือนักกีฬาหญิงทีมแรกที่ได้ไปเป็นประวัติศาสตร์ผมร้องไห้ไปแล้วตอนถูกนำ2ต่อ1แล้วก็เซต4กำลังถูกนำด้วยแล้วก็จากนั้นหัวเราะดังๆหลังจบเซต5ใช่ไหมฮะเบ็ดคู่นับไหมครับเบ็ดคู่ไม่นับเป็นประเภททีมนะฮะครับ

0: ทัดดาวเนี่ย32แล้วก็แก้วกัลยากมุทาราเนี่ย32นี่คือ4คนที่อายุเลย30แล้วแปลว่าจุดสำคัญคือนักตบเหล่านี้เนี่ยเล่นกันมาอย่างยาวนานประกอบกับเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเล่นอาชีพที่ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยมันจึงเป็นส่วนเสริมสำคัญนะครับ
1: และเด็กพวกนี้ถือกระติกน้ำตามเจ็ดเซียนอยู่เมื่อก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะอย่างต่อเนื่องไงนี่คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเช้านี้นายกลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริสงขลาก่อนประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มเป็นวันแรกโดยช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงบ่ายมีประชุมระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และรับฟังความเห็นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์และวันที่1กันยายนประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประชุมมีดราม่าการติดป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีภายในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งทางแยกหรือสถานที่ราชการในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นบางป้ายมีเพียงแค่ภาพของนายกรัฐมนตรีคนเดียวบางป้ายมีรูปรัฐมนตรีและส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีส่วนบางป้ายพบมีรูปภาพทั้งคณะรัฐมนตรีชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านกังวลบ้านเสียงสุดหลังน้ำป่ากัดเซาะดินใต้บ้านเหลือแต่เสาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งโยธาเร่งตรวจสอบโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านของนายพดุงพลเอื้ออารีราชบ้านเลขที่142/1หมู่ที่7บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากที่กัดเซาะดินใต้โครงสร้างบ้านจนเหลือแต่เสาที่รองรับตัวบ้านและมีบางส่วนของตัวบ้านที่ทรุดจนเกือบพังลงในลำน้ำสร้างความหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในตัวอาคารโดยนายพดุงพลเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้ำป่าหลากข้ามถนนจนเสาไฟฟ้าหักโค่นน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณทั้งด้านหน้าและหลังบ้านแรงน้ำป่ากัดเซาะดินใต้ตัวอาคารบ้านพังทลายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวอาคารร้านค้าที่ติดกันซึ่งเป็นกิจการของที่บ้านก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าและดินโคลนทะลักเข้าร้านและบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนของตัวร้านที่ติดริมลำน้ำน้ำป่าได้กัดเซาะจนทรุดพังเกือบทลายลงแม่น้ำขณะนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารและร้านค้าทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวและโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยแล้วพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันตัวอาคารบ้านที่เสี่ยงน้ำกัดเซาะเพิ่มโดยเบื้องต้นตัวบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะโครงบ้านยังแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีการซุดเอียงจำเป็นต้องรื้อออกและงดใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงชาวจีนก่อนถึงฐานสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายโดย2รายแรกเป็นคนไทยและอีก7รายเป็นคนสัญชาติจีนทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชลบุรีพบกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยมีพฤติการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองสามารถสกัดจับรถยนต์ได้2คันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนชาวจีนเข้าเมือง26รายจากนั้นขยายผลต่อเนื่องจนพบว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยจึงวางแผนจับกลุ่มเบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยรับสารภาพว่ารับจ้างรับชาวจีน7รายจากจุดนัดหมายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนำส่งกรุงเทพด้วยค่าจ้างคนละ10,000บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายยอมรับว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านกัมพูชาข้ามแดนเข้าไทยช่องทางธรรมชาติอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีจุดหมายไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาและรับว่ากระทำผิดฐานเข้าอยู่ใน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีเอาชนะคู่แข่งเข้ารอบ2เทนนิส US Open รวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ72ของโลกประเดิมคว้าชัยชนะในการแข่งขันรอบแรกของศึกเทนนิส Grand Slam US Open 2026โดยเอาชนะเอวิน่าคาลิเยวานักหวดเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกาเมื่ออันดับ115ของโลกไปได้2ต่อ1เซตตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายได้สำเร็จรอเจอกับผู้ชนะระหว่างเคที่วอลลินเนตเมื่ออันดับ101ของโลกจากสหรัฐหรือลินดานอสโกวาเมื่ออันดับ6ของโลกจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดในวันที่2กันยายนนี้ต่อไปต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: เชลซีประกาศคว้าตัวเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว 7.5 ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญา3ปีหรือจนถึงปี2029โดยโกวัย33ปีย้ายมาอยู่กับสิงโตน้ำเงินครามหลังค้าแข่งกับเอเวอร์ตันมานาน6ปีพร้อมลงสนามให้กับทีมไปมากกว่า200นัดและช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทั้งนี้มาร์ติเนสน่าจะเข้ามารับบทมือหนึ่งคนใหม่ของทีมเชลซีแทนที่โรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูชาวสเปนที่ผลงานไม่คงเส้นคงวาช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ
4: ์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 9:12 น.สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับเช้าวันจันทร์ที่31 สิงหาคมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแห่งวันแม่แล้วนะครับก็ชุ่มฉ่ำกันดีมากต้องบอกเขามากๆเลยนะฮะ2 วันที่ผ่านมาฝนก็ตกกันอย่างที่ว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลกรุงเทพเราก็ไม่รอดนะฮะผมไปออกรอบที่ปัญญารามเมื่อวันเสาร์ก็เหลืออีก5 หลุมฮะมันก็มืดครึ้มมาสักพักแล้วฮะโอ้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ห่าเลยนะครับไม่รู้กี่ห่านะน้ำจะท่วมสนามเลยนะครับก็ต้องหยุดนะครับอันตรายอย่างยิ่งถ้าจะเล่นต่อสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป๋าครับ
0: ไปอยู่ที่ไหนบ้างล่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนหนักเหลือเกิน
1: เสาร์อาทิตย์ไปสอนครับเสาร์อาทิตย์ไปสอน
0: โอ้ยไปสอนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฝน
1: ห่วงครับเพราะสอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ระเบิดทรายครับ
0: แล้วเบิดทรายต้องใช้กลางแจ้งอ่ะสิ
1: ครับ
0: โอ้ทรายบ่อทรายในอาคารไม่มีอ่ะเนาะ
1: มีครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่สนามมันค่อนข้างจะแน่นถ้าเป็นบ่อทรายในอาคาร
0: โอ้มีด้วยจริงๆกันทีนี้สนามซ้อมที่ไหนครับนี่ฮะ
1: เอามีตรงกอล์ฟทาวน์ก็มีครับ
0: อยู่ตรงไหนกอล์ฟทาวน์เน
1: ี่ยก็เนี่ยครับเรียบด่วน
0: เรียบด่วน
1: โ
0: อ้ก่อนถึง4 แยกตัดกับเกษตรนะว่ามีนะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ซ้ายมือ
1: ใช่ฮะแล้วก็ไปภาษาบางหินก็มีบ่อทรายที่มันเรียกว่าในอาคารก็ได้เพราะมันเป็นเฉลียงยื่นออกไปขนาดไหนครับก็ไปสอนแต่ผมไปสอนลูกศิษย์ที่ AC ก็
0: เพราะว่าเรื่องของทรายนี่ไม่มีสนามกอล์ฟที่ไหนในโลกนะที่ไม่มีบ่อทรายนะครับยังไงก็ต้องตกบ้างตกมากตกน้อยเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: วิธีการเอาชนะลูกนะที่ตกในทรายนี่มันมีหลากหลายวิธีการนะ
1: ครับ
0: นะใครที่นะฮะไปเจอบนะฮะแล้วมันเล่นยากกว่าจะเอาขึ้นมา 2-3 ครั้งเนี่ยก็ถามโปเต้มาได้โปเต้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนตกจนเก่งอ่ะ
1: เพราะไม่เถียงอ่ะเรื่องจริงไม่เถียง
0: คนตีไกลส่วนใหญ่ในทรายนี่ไม่รอดทรายส่วนใหญ่เขาตั้งหลุมทรายไว้ส่วนใหญ่ในสนามที่เขาไว้ดักโปรกันนะฮะไม่เจอแบบผมไม่ค่อยตกทรายโปเต
1: ้ผมตกแต่เด็ก
0: ตกทรายน้อยมาก
1: ผมตกแต่เด็กแล้วนะ
0: เออจริงๆผมไม่เป็นคนที่อยู่บนทรายตั้งแต่เด็กนะแต่เด็กก่อหมุยไง
1: บางคนชนิดกันคนชนิดกัน
0: ทรายที่เขาใช้ไม่ได้ทรายทะเลนะฮะ
1: ทรายแม่น้ำครับ
0: ทรายแม่น้ำนะครับมันจะไม่ละเอียดเหมือนกับทรายทะเลทรายทะเลที่ละเอียดยิบเลยบ้านเรานี่มี2 ที่
1: ก่อสร้าง
0: ที่สมุยนะกับที่นะฮะเขาเรียกเกาะสมุย
1: ครับผม
0: สองที่นี้ทรายเขาจะละเอียดยิบเลยนะ
1: ส่วนใหญ่ทรายละเอียดไปก่อสร้างครับแต่ทรายที่เป็นทรายแม่น้ำเม็ดใหญ่หน่อยเนี่ย
0: ทราย
1: เอามาใช้
0: ทรายละเอียดแบบทรายทะเลเขาก็มันทำก่อสร้างไม่ได้ยังไม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นทรายจากนะฮะทางแม่น้ำแต่เขาก
1: ็าม
0: าล่อนนะฮะแล้วก็แยกว่าทรายแบบนี้ใช้กันนี่แบบทรายแบบนี้ใช้กันนี่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะทรายสนามกอล์ฟจะต้องเป็นทรายเม็ดใหญ
0: ่ต้องเป็นทรายที่เขาล่อนมาแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับ
1: เม็ดใหญ่ครับ
0: ฉะนั้นนะสนามที่ทรายจะน้อยแล้วบางทีก็บางก็คือสนามที่อยู่บนนะฮะเขาเรียกสนามภูเขาบ่อทรายบางทีก็ไม่แทบจะไม่มีทรายเลย
1: คนลึกนะ
0: คนไม่ยากคนไม่ยาก
1: แต่ลึกนะ
0: คนไม่ยาก
1: ไม่ค่อยมีทรายแต่ลึก
0: เดี๋ยวผมจะไปเขาเจ้าโง่เนี่ยแต่ข่าวทรายไม่ค่อยมีเนี่ยวันที่11เนี่ยนะครับ
1: จอง
0: สนามไปเรียบร้อยละนะก็เป็นการเล่นเพื่อจะเลี้ยงอำลาสมาชิกชมรมกอล์ฟของอสมทที่เกษียณนะอ๋อไปอย่างละเอียดกันเรื่องของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship เงินรางวัล 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สนาม TPC Boston PA 72อยู่ที่เมืองบอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับก็จบรอบ3หยินลู่หนิงซึ่งไม่ได้แชมป์มานานมากแล้วครับเพื่อนซีของจิโน่เราเนี่ยครับนะสาวจีนก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวหลังจากที่วันที่3เธอทำเพิ่มอีก4อันเดอร์นะครับรวม12อันเดอร์พาแล้วก็ตามด้วยนะฮะ2นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้คิมเซยังคิมโยจูนะอันดับ2ร่วมกันนะฮะ11อันเดอร์ตาม1แต้มส่วนโปรจิโนอัธยาธิดีกุลนะครับก็วันที่3ทำได้อีก1อันเดอร์ครับสกอร์รวม5อันเดอร์นะครับวันแรกตีสแควร
1: ์ครับ
0: วันที่2ตี4อันเดอร์นะวันที่3แหมเก็บได้แค่1อันเดอร์ก็รวม5อันเดอร์พาก็มาอยู่อันดับ16ร่วมนะฮะ จากอันดับ19ก็มาอยู่16ร่วมนะก่อนเข้าสู่วันสุดท้ายพิชยายุบลซึ่งดีวันแรกนะแล้วก็โปรเพตตี้ประพังกรธรรมนกิจนะฮะสกอร์3วันรวม3อันเดอร์เนี่ย2คนใน3อันเดอร์เท่ากันอยู่อันดับ28ร่วม
1: ครับ
0: โปรฮักสุริยาวันนี้ฉัยธรรมนะฮะวันที่3ไม่ดีตีเกินไป4แต่ดีว่าผ่านตัวมาแล้วนะสกอร์รวมก็เหลือ2อันเดอร์นะครับวันที่2เล่นดีอ่ะก็มาอยู่อันดับ36ร่วมจากอันดับ9นะเอริยาจุฑานุการสกอร์รวม1อันเดอร์อยู่43ร่วมปาจลีอนันฤกาอีเวนต์พาอยู่49ร่วมที่เหลือไม่ผ่านตัดตัวน้องอินโซนผมเป็นยังไงฮะอเมเจอร์คนเดียวของไทยที่ได้รับเชิญฮะ2วัน
1: อินโซเหรอครับ
0: อินโซโซยี่นะ
1: อินโซไม่ผ่านครับ
0: ไม่ผ่าน
1: ตัวครับปี2วัน13โอเวอร์ครับ
0: วันแรกเท่าไหร
1: ่วันแรกเกิน2ครับ
0: วันแรกเกิน2เองอ่ะ
1: ครับ
0: แต่วันที่2
1: วันที่2ติดเจ็ดนิดนึงครับ
0: โอ้โห
1: หลุดไป13
0: พยายามจะกดดันตัวเองหรือเปล่า
1: เร่งๆดูทรงน้อง
0: เร่งแล้วใช่ไหมเพื่อให้ผ่านตัดตัวไง
1: ใช่ดูทรง
0: เล่นยิ่งพังอะบางทีเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าร
0: อบเท่าไหร่11อันเดอร์11โอเวอร์
1: ใช่ครับเพราะว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 10วันแรก2
1: ถ้า
0: เป็น12โอเวอร
1: ์11
0: อ๋อเป็น11
1: ใช่ครับ
0: วันที่2ต้อง9ดิจังนะวันแรก2แล้วไง
1: ใช่คร
0: ับ ก็เสียดายครับแต่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของน้องเขานะอายุเพิ่ง18ปีเองครับ
1: ก็เรียกว่าเปิดมาก็พยายามเก็บและเร่งครับพอเร่งก็หลุด
0: ครับ
1: พอเล่นก็หลุดแต่ว่าเก็บในหลุมที่จำเป็นต้องเก็บไปเก็บได้ตลอด
0: ครับ
1: นะครับ
0: ชื่อนี้ผมก็ยังแปลไม่ได้จริงครับอินที่ขีนเป็นพระอินนะแล้วก็โซนที่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้อินโซน
1: ไม่เอา
0: พูดถ้าอินเดอะโซนนี่ยังพอได้วันไหนอินเดอะโซนนะโปเตนะจะเล่นดีมากนะกอล์ฟนะครับไล่เรียงกันวันที่4อย่างละเอียดครับหยินลู่หนิงทำอย่างไรถึงได้แชมป์นะในรอบ2ปี
1: วันที่4นะครับหยินลู่หนิงเนาะก็สตาร์ทมานะครับในด้วยตะนำอยู่ที่12อันเดอร์เนาะ
0: ครับ
1: สตาร์ทมานะครับก็ตั้งแต่หลุม1จนมาเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าประคองตัว
0: ประคองตัวเจ๊ประคองอยู่ข้างกายเลย
1: ประคอง
0: ตาอย่างเดียว
1: พอเล่นมา10หลุมเนี่ย10หลุมเนี่ยถัวฉลี่เสมอตัว
0: พาแล้วก็พา
1: เบอร์ดี้
0: โบกี
1: ้เบอร์ดี้2โบกี
0: ้
1: 2เบอร์ดี้แล้วก็1โบกี
0: ้สลับกันไปพาไม่เอา
1: ไม่เอาก็คือแบบว่าเค้าเรียกว่าประคองตัวมาครับตั้งแต่ช่วงหลุม1จนถึงหลุมที่10เนี่ยเรียกว่าประคองตัวมาเสมอตัวเลย
0: เสมอตัวแต่12อันเดอร์ก็ยังนำอยู
1: ่ใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่หลุม11เป็นต้นไป
0: 11ครับ
1: ก็ตั้งแต่หลุม12

0: 10-18เลยได้เบอร์ดี้มา2ลูกนะครับก็เลยจาก12ก็ขึ้นไป13 14
1: มาเริ่มคงที่คงวาตอน9หลุมหลัง
0: ใช่ครับ
1: สรุปรวม4วันเป็น
0: 14อันเดอร์ครับ
1: 14อันเดอร์คือได้อีก2อันเดอร์ในวันส
0: ุ
1: ดท้ายนะ
0: จริงๆถ้าไม่มีโบกี้เลยนะถ้าไม่มีโบกี้เลยจะได้1 2 3 4 5 6
1: 6เบอร์ดี้นะ
0: ใช่คร
1: ับ ไปเสีย4โบกี้
0: ใช่
1: ที่เหลือพา
0: จากที่น้องเขาไม่ได้ชนะมานานเนาะก็พอชนะเสร็จก็มีน้ำตาออกมาบ้าง
1: แหละโอ้โหร้องไห้เลยเหรอ
0: ใช่มันเหนื่อยนะครับการที่อยู่ในลีกอาชีพที่เขาเรียกว่าแทบจะเหมือนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: ตอนนี้สาวจีนมีน้อยคน
0: ก็ถามว่าน้อยไหมก็น้อยอ่ะเพราะส่วนใหญ่มาก็จะแบบ
1: ฉันฟังผมไม่อยู่แล้วก็น้อยสิ
0: ก็ส่วนใหญ่จะมาก็แบบโรสจาง
1: โรสจางก็ไม่ใช่จีนแต่ไอ้นั่นจีนอเมริกาเอาแบบจีนจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีเยลุ่นหนิงเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะขอหาก่อนมีคนแมรี่หลิว
1: แมรี่หลิว
0: เหรอแมรี่หลิวในรายการนี้มีแมรี่หลิวโวยโวยจ้าง
1: โวยโวยจ้
0: าชื่อแต่ละคนไม่รู้จักทั้งนั้น
1: พวกนี้ก็คือยังไม่ได้เฉียดท็อป10เลยนะฮะ
0: ครับแล้วก็มิเชลจ้างอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงที่สวยๆจำชื่อไม่ได้ละเห็น
1: ไม่ได้สวยคุณต้องจำให้แม่นสิ
0: เขาสวยแบบอินเตอร์ครับ
1: อินเตอร์นี่ยังไงสวยแบบฝรั่งเหรอฮะ
0: สวยแบบฝรั่งชอบอย่างเงี้ยก็จะมีอีกคนนึงญาติหลิวอย่างเงี้ย
1: ถ้าสวยแบบฝรั่งชอบต้องดำๆคุณไม่เชื่อคุณดูพัทยาตอนนี้สิครับ
0: ไอ้แก
1: แบบฝรั่งชอบไง
0: ก็เขามาตามหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่นั้นเอง
1: อะต่อ
0: ไปถูกเลยก็มาชนะรายการนี้นะครับ
1: ได้เงินเท่าไหร่เนี่ย 4.4 ล้านเหรียญแชมป์ได้เท่าไหร
0: ่แชมป์หญิงดุหนิงได้ 606,000 ครับ
1: 606,000
0: ใช่
1: โอ้โหเอาแค่ 600,000 ก่อนนะ
0: ครับ
1: คูณ30นะ638ล้านก็ได้ประมาณ20ล้านนะสบายใจไปเลยนะแล้วไม่ต้องมาแข่งเอเชียนเกมนะอยู่รุ่นหนึ่งครับขอโทษ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้มีชื่อเปล่า
0: ก็ปกติรอบนู้นเขามาเขาเป็นมือหนึ่งโลกเขายังเล่นไม่ออกเลย
1: กรุณาไม่ต้องมาไง
0: ไม่ได้ต้องแต่จีนน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมา
1: ก็ไม่รู้
0: จีนน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมาผมว่าน่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมานะครับ
1: ข่าวที่2คือผู้ใด
0: ข่าวที่2คือคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ครับ12อันเดอร์ตาม2แต้มครับที่3เป็นอาริสันคอร์ปุสจากอเมริกา11อันเดอร์ตาม3แต้มครับ
1: 11อันเดอร์
0: ใช่ครับก็จะอยู่กันนะครับไล่จี้กันมา
1: 14 13 12
0: ครับของไทยเรานี่มาดีสุดเลยคืออันดับ9ร่วมครับ
1: ครับ
0: จีโน่ทิติกุล
1: ไม่ได้แชมป์ก็ติดท็อป10นะไม่หลุดท็อป10ครับได้กี่อันเดอร์ฮะ
0: 8อันเดอร
1: ์8อันเดอร์โอ้โห
0: ได้ประมาณ 89,000
1: 89,000ไปเลยนะฮะ90,000ก็คูณ30ใส่39 27นะก็ประมาณ2ล้าน7
0: ครับผมนะฮะก็เอาง่ายๆว่าเวลาที่นักกอล์ฟเขาเล่นไปแล้วมีเศษเหลือป๋าก็จะทบให้นะครับ
1: ครับ
0: คือจบทัวร์นาเมนต์ปุ๊บ
1: ก็คูณไป30
0: ป๋าก็จะทบให้ได้หน่อย
1: เอาแบบเลขกลมๆก่อนคิดเร็วๆแหมก็คิดเลขไม่ได้มาเนี่ย
0: อันดับไทยต่อมาที่ดีนะครับก็จะเป็นอันดับ17ครับ17นี่แพตตี้ธวัฒนกิจนะ6อันเดอร์
1: เดโปจิโน่เมื่อกี้ได้เกียรติด้วยนะ
0: โปจิโน่ได้8ครับ
1: 8โอ้วันที่4นี่ทำอีก3อันเดอร์
0: ใช่ครับ
1: ของเดิม5เป็น8อยู่ที่9นะฮะ
0: 9ร่วมนะครับ
1: ที่ดีต่อจากจีโน่โปรไทย
0: ต่อจากจีโน่ก็จะเป็นแพตตี้ธวัฒนกิจ
1: แพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจเกียร์เดอร์ครับ
0: 6อันเดอร์ครับ
1: วันสุดท้ายก็ทำอีก3อันเดอร์เท่ากันนี
0: ่ครับ
1: เท่ากับจีโน่เนาะเป็น6อันเดอร์พา
0: ครับ
1: อันดับ
0: 17ร่วมครับ
1: 17ร่วมนะครับ
0: ได้ไปประมาณ 54,000 นะครับ
1: ไม่คูณละ
0: ครับโอเค
1: ล้านกว่าบาท
0: อันดับต่อมาคืออันดับ23ร่วมครับเป็นอันดับพิชญายุบลโปรเฟโนของเรานะฮะ4อันเดอร์ครับ
1: ครับ
0: ประคองตัววันแรกดีวันที่2หลุดโค
1: ้งไปนิดนึงใช่ๆวันแรกดี
0: วันที่2หลุดโค้งไปนิดนึงวันที่3กับวันที่4ก็ดึงกลับเข้ามาในไลน์ของตัวเองได้นะครับก็อยู่ที่23ร่วมนะมี4อันเดอร์รับไป 44,000 โดยประมาณนะครับ
1: 44,000 4,312 ประมาณล้านห้านะ
0: ครับแล้วสาวไทยจะลงใหม่คนหนึ่งก็คือคนนี้เลยครับรุกกี
1: ้
0: น้องฮัทนะฮะสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
1: ต้องชื่นชมน้องก่อนนะ
0: ฮะ
1: ฤดูกาลแรกของเธอผ่านตัวเกือบทุกรายการเลยนะ
0: ครับแล้วข้อดีคือเป็น37เดี่ยวครับได้ตังค์เต็มๆคนเดียว

0: ก็ต้อง20เท่าไหร่นะ 26,000
1: 26,000 คิดไป 30,000
0: ครับ
1: ก็ 900,000
0: ครับผมอยู่ที่37เดียวนะครับมีด้วยกัน2อันเดอร์พาร์นะ
1: ครับเอริยาล่ะปาจารีล่ะ
0: ปาจารีกับเอริยาอยู่ด้วยกันนะครับ38ร่วมนะฮะมี1
1: อ
0: ันเดอร์พาร์ตามน้องฮัตแต้มเดียวนะฮะได้ไปอยู่ที่23,000 ครับ
1: 23,000
0: ครับหายไปประ
1: มาณ 700,000
0: หายไปสตงค์แล้วคร
1: ับ 700,000 ก็ผมไม่ก่อน
0: นะฮะ
1: 236บวกนะฮะ
0: ครับผม
1: นะฮะนี่คือสาวไทยที่นะผ่านการตัดตัว
0: ส่วนชนะตีกับน้องอินโซไม่ผ่านนะครับ
1: ก็รายการอื่นที่มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันไป DP World Tour ดิชายหนุ่มเรา2คน
0: อ๋อ DP World Tour ผลงานดีครับไม่ผ่านตัดตัวทั้งคู่เลย
1: ดีตรงไหนครับ
0: สนามเล่นยากเล่นสกอตแลนด์เล่นสกอตแลนด์สนามยากครับไม่ใช่สกอตแลนด์เล่นอังกฤษ
1: นั่นก็เหมือนกันแหละสนามพวกนี้นะฮะต้นไม้ใหญ่ๆไม่ค่อยมีลมแรงมันติดทะเลอ่ะครับ
0: ซัลตันโคฟิลด์นะครับไปเล่นกันที่นู่นรายการ British Master นะครับ presented by Nick Faldoนะครับ hosted by Nick Faldo นะฮะผู้ชนะนะครับหรือว่าแชมป์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านโจดีนจากอังกฤษนะครับเล่นคนเดียว4วัน14อันเดอร์นะฮะวันแรกเนี่ยทำได้67เลยนะครับแต่วันที่2เนี่ยหลุดโค้งไปนิดนึงเกิน1นะครับวันที่3ก็ทำมา1อันเดอร์แล้ววันที่4ก็เปิดบูสต์ตี63วันสุดท้ายรอบ63จะเอานะครับ
1: พา72ตี63
0: ครับ
1: ไอ้สา
0: จะเอานะครับวันสุดท้ายนะฮะรับไปเต็มๆนะครับ500,000 ปอนด์ครับ
1: 500,000 ปอนด์ปอนด์ละ40
0: ครับ
1: คูณเอาเอง
0: ครับผม
1: 40ก็20ล้าน
0: นะครับก็เรียกว่าเขาจะเอาแหละเพราะดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเล่น63สักคนเลยมีวันสุดท้ายคนเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็นักกอล์ฟอันดับ2ร่วมมีด้วยกัน 4-5 คนเลยครับมีนาโชเอลวีราจากสเปนนะครับนิคลัสฮอยกาดจากทางด้านของเดนมาร์กนะครับแล้วก็จาคอบสโคปโอเซนจากเดนมาร์กเหมือนกันแล้วก็แดเนียลฮิตเลอร์จากออสเตรเลียนะครับ11อันเดอร์ครับตามมาที่2ร่วมนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดหรอชื่อเป็นเอเชียนับไหมครับ
1: ชื่อเป็นเอเชียแล้วก็เป็นชาติที่อยู่ในเอเชียหรือเปล่าน
0: ิวซีแลนด์นับเป็นเอเชียไหม
1: ไม่น
0: ับเอเชียที่ดีที่สุดหรอก็เป็นยูตา
1: โอเชียเนีย
0: ก็เป็นยูตาคากุระซาวะครับ
1: ฮะนี่คือนิวซีแลนด์เหรอ
0: ญี่ปุ่นครับถ้านิวซีแลนด์ถ้านิวซีแลนด์จะชื่อว่าคาซึมะโคโบริ
1: โอ้ก็ไม่พ้นที่ญี่ปุ่น
0: ไม่ถาม
1: ญี่ปุ่นดีสุด
0: ญี่ปุ่นดีสุดครับ
1: อันดับ
0: 26
1: ร
0: ่
1: วม
0: คร
1: ับ
0: มี6อันเดอร์ครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นแต่เป็นนิวซีแลนด์นี่ก็จะอยู่ที่9ร่วมนะครับมี9อันเดอร์นะฮะสำหรับ DP ทัวร์จบไปแล้วก็
1: ผ่านตัวทั้งคู่เลย
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: สนามอังกฤษนี่ยากครับ
1: ครับ
0: อังกฤษค่อนข้างยากนะครับ
1: แล้วก็เสียค่าเครื่องบินฟรีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงบ้างนะครับ
1: ผู้หญิงเราไปแข่งที่ญี่ปุ่น
0: ไปแข่งที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีครับเกาหลีก่อนกันแล้วกันนะครับรายการ KG Lady Opens นะครับ KG Lady Opens ครั้งที่15ที่เกาหลีนะคร
1: ับ
0: สาวไทยไปเล่นกัน2คน3คน
1: จารวีบุญจันทร
0: ์จารวีบุญจันทร์ไปเล่นแน่ๆแล้วก็ชื่อติดอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดวันสุดท้ายด้วยครับ
1: ชลจุฑาคงกระพัน
0: เห็นว่าวิดรอนะ
1: หรอ
0: ครับเห็นว่าถอนตัวนะถอนชื่อออกก็คือตอนนี้พอจบมานะครับจารวีบุญจันทร์ของเราอยู่ที่อันดับ20ร่วมมีได้กัน8อันเดอร์นะครับรับไปที่90,000ไอ้9ล้าน900,000วอนวอน
1: คิดไม่ถูกครับ
0: วอน20บาทไม่ใช่ดิ
1: ครับ
0: มานะพี่ป้อมบอกอันนี นะฮะก็เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำงานดีที่สุดนะครับบนลีดเดอร์บอร์ดคนเดียว
1: เหมือน100วอนเท่ากับ1บาทอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้ว
0: ตั้งก็เถอะนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งชินแดน
1: ไม่รู้จัก
0: เป็นนักกอล์ฟที่บ้านเขาชินแดนนะครับ17อันเดอร์พาร
1: ์
0: 4วันนะครับที่2เป็นปาร์คฮเยจุน4วัน14อันเดอร์พาร์ตาม3แต้มนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของญี่ปุ่นครับดีใจกับเธอด้วยนะฮะชื่อขึ้นทุกรายการเลยในที่สุดเธอก็สามารถได้ตังค์แล้วนะครับสำหรับโปรสายป่านพันรัตของเรา
1: ป่าน
0: ใช่
1: ผ
0: ่
1: านตัดตัว
0: ผ่านตัดตัวครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าค่ะคณะรายการนิโตริเลดี้นะฮะเล่นเงินที่ญี่ปุ่นโปรสายป่านของเรานะครับผ่านการตัดตัวนะฮะอยู่อันดับ61ร่วมมีได้กัน7โอเวอร์พาร์เล่น4วันได้เงินรางวัลมา 295,000 เยน
1: 259,000 เยน
0: 295,000
1: ผมไม่รู้ผมก็แต่100เยนเท่ากับ27บาทประมาณน
0: ี้100เยนเท่ากับ27บาท
1: ก
0: ็200,000 กว่าได้มาประมาณ 290,000 ครับ 290,000 เยน 290,000 เยนนะแชมป์เนี่ยเป็นของเจ้าบ้านแหละเขาชื่อชูริซากุมะนะครับ11อันเดอร์นี่ตัวพีคตอนนี้ตัวพีคทางฝั่งนู้นเลยนะครับได้ไปทั้งหมด18ล้านเยนนะฮะที่2เป็นชิโฮคุวากิคุ้นๆไหม
1: ไม่รู้คุ้นครับผม
0: ชิโฮนี่ไม่คุ้นเหรอ
1: ยังไม่คุ้นครับ
0: ที่ได้ล่าสุดไง
1: ก็ได้แหละผมไม่คุ้นไง
0: ไม่ที่ได้เมเจอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดรายการก่อนรายการก่อนเมเจอร
1: ์รายการนะ
0: ชิโฮะคุวากิ
1: แล้วยังไม่เคยคุ้นชื่อนักกอล์ฟพวกนี้เลยครับ
0: วันนั้นยังจำได้อยู่เลย
1: ทบทวนความจำเธอได้รายการใหญ่คืออะไร
0: ชิโฮะคุวากิ
1: คือได้รายการใหญ่ของ LPGA
0: ใช่ WomenWomen British Open ไงครับ
1: แล้วแกกลับไปเล่นในบ้านเกิด
0: กลับไปบ้านเกิดแกได้ Women British Open ไง
1: ครับครับชื่ออีกทีสิ
0: ชิโฮะคุวากิครับ
1: ชิโฮะคุวากินะฮะเคยได้ LPGA มาแล้วนะ
0: ไปเล่น
1: กลับไปเล่นในบ้าน
0: กลับได้เมเจอร์กลับไปเล่นในบ้านได้ที่2ร่วม
1: โอ้เป็นรายการเมเจอร์ด้วย
0: ที่2เดี่ยวที่2เดี่ยวทันโทษนะครับ9อันเดอร์นะครับ4วันได้ไป8ล้าน8
1: ครับ
0: ชิโฮะคุวากินี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักกอล์ฟที่ผมบอกนะว่าเป็นนักกอล์ฟสาวญี่ปุ่นโดยกำเนิด
1: ก็โดยกำเนิดคือทุกคนละครับ
0: นะฮะก็เนี่ยแหละครับสำหรับทั้งฝั่งผู้หญิงก็ได้ตังกันทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามาอีกรายการหนึ่งของผู้ชายแล้วที่มีชาวไทยไปเล่นก็จะเป็นรายการ The Alley Challenge ตัวช้างทงใจใจดีของเรารับทรัพย์นะครับอยู่อันดับ7ร่วมมีด้วยกัน9อันเดอร์อยู่ที่64,000เหรียญสหรัฐนะครับ
1: 64,000
0: ใช่ครับเล่น3วัน
1: 638
0: ครับ
1: ประมาณร่วม2ล้าน
0: ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของฝั่ง PGA ก็เข้าไปในรอบเพลย์ออฟที่ลึกขึ้นนะครับแชมป์เดิมเนี่ยเป็นของทอมมี่ฟลีทวูดนะครับรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพรอบนี้เป็นสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับคนเดียว16อันเดอร์ครับรับไป10ล้านเหรียญ นะฮะ4วันวิกเตอร์ฮอปเลนเป็นที่2ครับ13อันเดอร์ตาม3แต้มรับไป5ล้านนะฮะเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือตาทอมคิมครับกับคิมซีวูครับ2เกาหลีอยู่ที่9อันเดอร์ร่วมอยู่ที่14ร่วมด้วยกันทั้งคู่นะครับประมาณนี้ครับผม
1: มีรายการอื่นอีกไหม
0: เดี๋ยวผมไปดู
1: พีเจไปยัง
0: เดี๋ยวผมไปดูเอฟซันทัวร์ให้
1: ครับ
0: พีเจไปแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดู
1: ลิฟกอล์ฟไม่ต้องแล้วนะครับ
0: เลดี้นะลิฟกอล์ฟยังอยู่ไม่ใช่หรอครับ
1: ไม่มีแข่ง
0: เขาใช่ครับบอกไม่มีแข่งเพราะว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะแบบ
1: ก็คงจะไม่มีแข่งอีกเรื่อย
0: ๆยุบกันยุบไปเรื่อยๆยุบรวมหลายๆแมตช์รวม
1: ๆระหว่างที่คุณหารายการอยู่นี่น
0: ะ
1: ก็มีข่าวดีอยู่บ้างสำหรับนักกีฬาอาชีพที่จะต้องใช้เงินใช้ทองใช้ทุนในการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: นะตอนนี้นะทางคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้บอกกล่าวว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะตอนนี้ทางการกีฬาเนี่ยก็มีการสนับสนุนงบประมาณนะสำหรับนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งนะแข่งขันในต่างประเทศจะเป็นค่าจ่ายเรื่องของการเดินทางคือค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักค่าสมัครเข้าแข่งขันนะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.นะก็จะมีแนวทางและกฎเกณฑ์ชัดเจนในการแบ่งการสนับสนุนที่เหมาะสมตามเงื่อนไขนะแต่งบประมาณมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าคนไม่รู้นะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะกลุ่มที่จะสนับสนุนก็มีกลุ่มพวกอีริทก็คือระดับสูงกับกลุ่มกีฬาเชิงพัฒนาเนี่ยกีฬาเชิงพัฒนาก็จะมี3เกรดด้วยกันนะ A B แล้วก็ C

0: จะเป็นระดับพื้นฐานมุ่งเป้าไปที่ตัวนักกีฬาที่เริ่มเข้าสู่ระบบแล้วก็พอมีอันดับโลกอยู่บ้างจะผลักดันให้พัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ปีหนึ่งก็มีประมาณช่วยได้ประมาณร่วม100คนนะแต่ละปีก็งบไม่เท่ากันอีกนะบางปีก็ได้สมมุติได้ร้อยกว่าคนนะครับทั้งนี้พอต้องการสนับสนุนนะฮะเพื่อให้ทำอันดับโลกให้กับตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือไปด้วยนะก
1: ็
0: จะช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองจะเดินทางไปแข่งก็วางแผนนะแล้วก็ไปขอต้องไปยื่นนะ
1: ยื่นขอ
0: ต้องไปยื่นขอเข้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเขาจะพิจารณาตามเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่อไปไอ้คนยังไม่รู้ไง
1: โอนตรงให้นักกีฬา
0: ก็ต้องไปก่อนแล้วก็วิธีการรับเงินนี่ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขา
1: แล้วเขาจะต้องเข้ามาดูเรื่องโภชนาการเราด้วยไห
0: มไม่ฮะไม่ครับอันนั้นเราติดทีมชาติก่อนครับผม
1: โอเคครับ
0: ซึ่งตรงนี้นะพอกลับมาแล้วนะคุณจะต้องมีการเขาเรียกกันมาโคมาเคียบินนะเออ
1: ครับ
0: นี่ครับก็ต้องนำเอกสารและใบเสร็จทั้งหมดอะมายื่นกับสำนักงานกรรมการกีฬาอาชีพตอนกลับมาด้วยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ก็ยังดีนะเขาเรียกว่าบ่อน้ำเล็กๆในทะเลทราย
1: โอ้ยที่เล็ก
0: ๆบ่อน้ำเล็กๆในทะเลทรายที่พอใจนักกีฬาเราได้บ้างเพราะว่าหลายครอบครัวนะม
1: ัน
0: จะขาดเงินทุนตรงนี้ตอนที่จะเดินทางไปแข่งกันเนี่ย
1: ไม่อย่าเรียกว่าหลายเรียกว่าทุกชนิดเลยแหละ
0: อย่างกอล์ฟนะที่โปรเตรายงานเนี่ยอย่างน้องสองคนนะ
1: ครับ
0: ปวามกับสะดมเนี่ยไปแข่งอังกฤษ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านตัว
1: ครับ
0: ค่าจ่ายทั้งหมดคือใครจ่าย
1: เขาเองครับ
0: เราจ่ายนะครับเราจ่ายนะแต่ถ้าผ่านตัวก็พอมีเงินบ้างขึ้นอันดับที่ได้น
1: ี
0: ่คือกีฬาอาชีพของกอล์ฟ
1: ผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ DP World Tour เขาจะมีค่าตกรอบให้นิดหน่อย
0: นิดนิดนิด
1: ใช่คือผมเป็นค่าเดินทาง
0: ก็ถือว่าเป็นการนะช่วยค่าใช้จ่ายของนักกีฬา
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ก็ดีฮะ
1: แต่ก็รู้สึกว่า
0: ครับอย่างของบ้านเราเนี่ยควรจะมีตั้งนานแล้วนี่เพิ่งจะมีไงบางคนยังไม่ทราบ
1: คิดมาก
0: แทนที่จะต้องจ่ายเอง 200,000 อาจจะได้ช่วยบ้างสัก 40,000 60,000 ผมไม่รู้นะก็ยังดีฮะอย่ามีเงินน้อยแม่ผมบอก
1: ผมกลัวจะไม
0: ่ผม20ผมก็เอา
1: ผมกลัวป๋าบอกว่าเนี่ยรายการ 400,000 ช่วยสัก 45,000 เลย
0: มันก็น้อยไปช่วยแค่ไม่ต้องมาดีกว่าก
1: ลัวจัง
0: เดินทางไปขอเอกสารต่างๆก็ไม่คุ้มแล้วนะ
1: กลัวใจจังเลยนะอ่ะโอเคอีก2รายการแล้วกันนะครับสำหรับสายผู้หญิงไทยนะครับที่ไปแข่งก็จะมีรายการของฝั่ง Lady European Tour นะครับรายการ KPMG Women's Irish Open นะครับก็เล่นกันที่ Palmer South นะครับก็ทางฝั่งสาวไทยมีโปรตรีฉัตรจินกลับนะครับอันดับ26ร่วมมีด้วยกัน7อันเดอร์พาร์นะครับได้มา 5,200 กับปอนด
0: ์ก็เงินหน้า
1: ครับแล้วก็ไอพี่อากุระเซรานีกับไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
0: ร
1: ับนะฮะแล้วก็แชมป์เป็นของแคสซานดราเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต้นะครับ67,500ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: ที่2เป็นจากเช็กโกสโลวาเกียครับซาร่าโคสโกวานะครับจากเช็กนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอฟซันทัวร์ลองของเราก็มีสาวไทยไปแข่งน้องกระโปงไง
0: น้องกระโป
1: ชนชีวาวงรักอันดับ48ร่วมมีด้วยกัน2อันเดอร์นะครับได้มา883เหรียญครับ
0: น้องก็โบนี่ก็ลุ้นตั๋วได้เหมือนกันนะ
1: ครับแล้วก็ถ้าเป็นนภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาไม่ผ่านตัดตัวครับ
0: เผลอจะมีโอกาสลุ้นตั๋ว LPGA ด้วยนะครับโปรเนี่ยครับ
1: ครับมากันเยอะครับมากันเยอะ
0: ครับ
1: แต่แชมป์เป็นของใครรู้ไหมครับเอฟซันทัวร์เนี่ย
0: ไม่ทราบครับคุณไม่บอกผมเลยครับ
1: แชมป์เป็นของมาเลเซียครับ
0: เฮ้ยสาวมาเลยนานๆจะได้ยินนะฮะมาเลสาวมาเลเล่นกอล์ฟเนี่ย
1: แมรี่โบติง
0: โอ้ได้แชมป์
1: เลยเป็นแชมป์มาเลเล่น3วันไม่ธรรมดานะกว่าไป10
0: ไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือทัวร์รองของ LPGA เลยนะ
1: 3วัน14อันเดอร์
0: 66
1: 70 66
0: ขอชื่ออีกครั้งจะได้จำไว้แ
1: มราเบลติงครับ
0: แมราเบลติง
1: มิราเบลติง
0: เอาละครับเผลอๆได้เจอกันในเช่นเกมด้วยนะ
1: เพราะว่าทัวร์รองเนี่ยไทเปก็มานะครับ

0: แล้วก็หมู่เกาะบาบาดอสก็มา
1: โอ้โหครับครับครับครับ
0: มากันเยอะครับในทัวร์ลอง
1: ตอนนี้มีเล่นกันหลากหลายทั่วโลกนะ
0: ครับนะประมาณนี้แล้วก็ต่อให้เป็นฟิลิปปินส์ก็จะมีอยู่บนท็อปอยู่ 2-3 คนแต่หลังๆสาวฟิลิปปินส์ที่มาลีกลองอ่ะน่ารักเยอะ
1: โอ้สาวฟิลิปปินส์สวยอยู่แล้ว
0: สวยมาก
1: โอ้ยผมไปซีเกม2รอบนี่ชัดมาก
0: ฮะสวยมากฟิลิปปินส์เนี่ย
1: ตาที่จะคมผิวอกแทนๆนะ
0: บาดมือไหม
1: ครับแค่มองที่บาดหัวใจจะสลายเลยละคุณ
0: โอเคทุกคนทุกคนอัดเทปไว้นะครับ
1: ตอนนุ่ม
0: พักสักครู่ไหมคร
1: ับ ตอนเดินสายเป็นรายงานข่าวอยู่ช่วงนั้นนะครับต้องคุณก็ดูสิมิสยูนิเวิร์สอะฟิลิปปินส์ทั้งหลายคน
0: เกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน
1: ทันแล้วแต่คุณไม่สนใจเองอะ 9:40 นพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
1: ์เอาละครับท่านผู้ฟังครับ 9:42 วันนี้โปเตและผมป่าแปะอยู่ในห้องส่ง FM 99รายการกอล์ฟทริกนะครับซึ่งรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 ถึง 10:00 นะครับนะเมื่อก่อนก็ฟังได้เฉพาะทางหน้าปัดวิทยุแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีสัญญาณเน็ตที่ไหนก็สามารถนะเข้าถึงพวกเราได้ทั่วประเทศพร้อมกันทั้งโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือก็ YouTube นะครับ
0: ครับ Mcot Connect
1: Connect
0: Mcot Connect ครับ
1: Mcot Connect นะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าไปได้เลยนะครับสามารถจะดูโทรทัศน์ช่อง9เราก็ได้ฟังวิวอสมทได้ทุกคลื่นนะ
0: ครับ
1: อีกครั้งที่เข้าไปที
0: ่ Mcot Connect ครับ
1: Mcot
0: แอป Mcot Connect
1: F นะเป็น F
0: เป็นแอป
1: เป็นแอป
0: Mcot
1: Connect
0: ใช่ครับ
1: หลายคนนี่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้และถามมาว่าต้องทำอะไรกันเมื่อก่อนเราเป็น Active Radio ไงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพื่อจะเป็นที่รวมกันนะของนะทั้งทีวีแล้วก็วิทยุของอสมทอยู่ในที่เดียว
0: เขาเอามารวมกองกันที่เดียวครับนั่นแหละคร
1: ับข่าวๆวงการกอล์ฟมีอะไรไหมครับก่อน W SMS นะครับ
0: ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่เคยรายงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของไมค์กอล์ฟคาราเว
1: คาราเวครับ
0: ตอนนี้ก็ยกเลิกการสัมพันธ์กับช่อง YouTube ของฝรั่งชื่อว่ากูดกูดกอล์ฟ
1: หรือนึกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับจีโน
0: ่ไม่ตัวไขหลักเลยไม่ได้
1: โอ้โห
0: เรื่องความสำคัญกับกูดกูดกอล์ฟเพราะว่ากูดกอล์ฟทำโฆษณาที่มันสนุกฝรั่งแล้วสนุกเฉพาะกลุ่มพวกเขาแต่ไม่สนุกกับคนอื่นเช่นอยู่ดีๆก็
1: จ่ายตังค์ไม่หนุกด้วย
0: มีโฆษณาที่ค่อนข้างจะออฟเฟนผู้หญิงหน่อยครับคือผู้หญิงถืออยู่ก็วิ่งไปชาร์จวิ่งไปผลักเขาอะไรเงี้ยคือผมดูโฆษณายังไม่จบนะคือแบบได้ดูแบบนิดๆหน่อยๆเพราะเขาก็ถอดออกไปเลยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาก็บอกว่าเพื่อความภาพลักษณ์ที่ดีเพราะว่าคาราเวเนี่ยตอนเนี้ยง่ายสมัยตอนจีโน่คาราเวเป็นคนที่สปอนเซอร์นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกสมัยที่จีโน่เป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งมันก็ไม่นานนี่แหละ
1: ซึ่งปัจจุบันก็มีสัญญากันอยู่เพิ่งต่อด้วยนะ
0: ใช่แล้วคุณ คุณคอลแลบกับเราทำงานร่วมกับเราแต่คุณทำโฆษณาที่แบบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
6: โอ้อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจ
0: กลั
6: วเสียภาพกลัวเสียภาพรัก
0: ใช่
6: แบรนด์เขาก็เลยยกเลิกกันไป
0: ใช่ครับทุกคนก็บอกว่าเมื่อไหร่คาราเวจะราคาลงเมื่ออุดเมื่อออดกอล์ฟเนี่ยหลุดไป
6: ครับ
0: ไม่นะครับราคาเท่าเดิมแต่ไอตัวที่มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นคุณกอล์ฟไม่มีเหลือแค่นั้นเองครับ
6: คาราเวนี้เป็นแบรนด์ของชาติอะไรฮะ
0: คาราเวครับคาราเวจริงๆเป็นของอเมริกาโดยกำเนิดนะครับแต่ว่าก็เห็นมีการเปลี่ยนมือไปอยู่ฝั่งเกาหลีบ้างบางส่วนแล้วก
6: ็
0: ถ้าจำไม่ผิดนะมีฝั่งเกาหลีบ้างบางส่วน
6: คร
0: ับ แล้วก็มีการแบ่งหุ้นออกไปให้กับบางประเทศ
6: หลักๆก็คืออเมริกา
0: แบบประเทศอเมริกาครับ
6: ไม่ใช่แบรนด์ของญี่ปุ่นเนาะ
0: ไม่ครับ
6: แต่ตอนนี้คาราเวก็ภูมิใจนะในการที่ร่วมสนับสนุนจีโน
0: ่ครับ
6: เพราะไปที่ไหนจีโน่นี่ได้โชว์คาราเวตลอดเลย
0: ครับผม
6: ที่เสื้อของเธอนะ
0: ครับผม
6: ตอนนี้เสื้อของเธอด้านหลังนี่มีเพิ่มอีกตัวนะเห็นยัง
0: ยังไม่เห็นเลย
6: มีน้ำมันอยู่ตัวใช่ไหม
0: น้ำมันที่มีปัญหาช่วง
6: นั้นไม่มีปัญหาเขาก็ขายปกติแต่ช่วงน้ำมันหายไปอ่ะแล้วก็ขึ้นมา6บาทอ่ะ
0: ช่วงนั้นช่วงนั้น
6: อีกไหลเขามีด้วยนะดูดี
0: ๆน้ำมันในจ้าง
6: ไม่ใช่สิโอ้ข้างหน้ามันมีใช่ไหมไทยพาณิชย์ใช่ไหม
0: ครับ
6: มีซีพงซีพีนะมีตัวนึงให้ด้วยดีๆ
0: เจอดีกว่าเว้ย
6: เพิ่มมาไปดูข้อความกันนะครับ
0: ครับผม
6: พลังของนางฟ้าทำน้ำตาท่วมประเทศเลย2762คือเมื่อวานนี้ผมว่าคนไทยนะ
0: วอลเลย์บอลใช่ไหม
6: มาดูกีฬาไม่ว่าจะดูกีฬาอะไรก็ตามถ้าเป็นคนกีฬา
0: ครับ
6: ต้องมีการพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงของเราที่ได้แชมป์เอเชียที่จีนนะครับ
0: ครับผม
6: คือการได้แชมป์ปกตินี่เราก็ไม่ใช่ว่าได้ครั้งแรกนะเราเคยได้มาแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้นี่จีนอ่ะเขาได้แชมป์มากที่สุด13สมัย
0: ครับ
6: เราได้เป็นแชมป์มาแล้ว3สมัย
0: ครับ
6: แต่การได้แชมป์เมื่อคืนมันมีสิทธิพิเศษพอดีนะ
0: เข้าไปเล่น
6: ได้แชมป์นะจะได้ไปโอลิมปิกในปี2028
0: ครับ
6: ซึ่งการได้แชมป์เอเชียไม่ได้ไปโอลิมปิกทุกครั้งนะ
0: ครับ
6: มันต้องเป็นบางปีที่เขากำหนดนะฮะอย่างเช่นปีนี้ปี26พอปี28จะมีโอลิมปิกเขาก็บอกปีนี้ถ้าได้แชมป์5ทวีปไม่ใช่เฉพาะทวีปเอเชียทวีปอเมริกาใต
0: ้
6: ทว
0: ี
6: ปแอฟริกาและก็ตามนะฮะก็จะมี5ชาติที่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปก็ได้โควต้าไปแข่งโอลิมปิกรวมกับชาติที่เป็นเจ้าภาพก็เป็น6
0: ครับ
6: แล้วก็หาอีก6ทีมที่มาจากอันดับ
0: อัน
6: ดับโลก
0: มีตัวพิเศษด้วย
6: ก็เรียกตามอันดับโลกซึ่งถ้าตามอันดับโลกแล้วจีนจริงๆเขาก็น่าจะได้ไปอ่ะเพราะตอนนี้เขาอยู่อันดับ7โลกเมื่อวานที่เขาแพ้เราเขาก็น่าจะมีโอกาสนะฮะในรอบที่จัดอันดับนั่นแหละหลังจบอันดับชิงแชมป์โลกอ่ะก็อันดับ1 2และ3ของการชิงแชมป์เอเชียนี่ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะญี่ปุ่นจีนไทยได้ไปกัน3ชาติส่วนโอลิมปิกเราได้ไปแล้ว
0: คร
6: ับ แต่ญี่ปุ่นกับจีนก็ต้องรอจัดอันดับหลังชิงแชมป์โลก
0: ครับ
6: ซึ่งจะแข่งปีหน้าเนี่ย
0: ฮะ
6: นารา
0: น่ารักเนี่ย
6: ก็ที่มันยากเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมมันมีแค่12ทีมเองชิงแชมป์โลกมีมากกว่าไงชิงแชมป์โลกเราไปบ่อยแต่โอลิมปิกเราไม่เคยได้ไปเลยนี่เป็นครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นกันในเมื่อคืนเนี่ยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ไปโอลิมปิกนะแล้วแข่งที่ LA ด้วยไงที่อเมริกาซึ่งณเวลานั้นปี28ผมมั่นใจนะผู้นำประเทศเขาไม่ใช่ชื่อธรรม
0: ลองสิครับ
6: ไม่ใช่ชื่อธรรม
0: โอ้แต่คนนี้น
6: ี่ได้ดูบ้างไหมได้ดูบ้างไหมบรรยากาศนะ
0: ไม่ได้ดู
6: ใช่ไหม
0: แต่ดูอีกทีนึงคือรับรางวัลกันแล้ว
6: เพราะว่ามันเข้าถึงดูง่ายนะฮะไม่ต้องยุ่งยากช่อง29ปกติเลยฟรีทีวีนี่แหละท
0: ี
6: วีดิจิตอลนะฮะของทางโนโนแม็กเขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ดูเป็นฟรีนะฮะแล้วก็สร้างความสุขอย่างฮฤหรร
0: ษ์ให
6: ้กับคนที่ได้ดูเมื่อวานนี
0: ้ให้ดูกันฟรีไม่ต้องมาขอบอกว่าเหมือนรอบชิงบอลโลกอะไรก็ไม่ต้อง
6: ประมาณนั้นประมาณนั้น อันนักกอล์ฟคนไหนชอบใช้กระเป๋าหนัง
0: ครับ
6: ตอบ
0: จาคอบริชแมนอันดับ18อันดับ28ของโลก
6: น้องอาร์มขอคะแนนขอคะแนน
0: จาคอบ
6: จาคอบ
0: เขาเจคอบ
6: เป็นชื่อยี่ห้อ
0: เจคอบริชแมน
6: ครับ

0: ก็ได้ไป7เต็ม10
1: 7เต็ม10อ่ะเนาะอ่ะนะ
0: เพราะว่าจาคอบสำหรับผมมันไม่ใช่กระเป๋าหนังครับ
1: ยังไงครับ
0: มันต้องเป็นกระเป๋านักเรียนมันก็กระเป๋านังแหละ
1: โอ้ยบางคนนะเขาใช้กระเป๋านักเรียนที่เป็นจาคอบหิ้วไปโรงเรียนดูเท่เลยนะ
0: หิ้วไปทำไมก็ไม่รู้ข้างในก็ไม่มีอะไร
1: ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่พวกหิ้วจาคอบมันไม่ค่อยเรียนหรอก
0: ใช่ไม่มีอะไรเลยหิ้วหิ้วไปทำไมก็ไม่รู
1: ้ไอ้พวกกระเป๋าหนังไทยส่วนใหญ่จะเรียนเก่ง
0: อ่าใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ดังนั้นการใช้กระเป๋าแพงๆก็ไม่ได้ทำให้การเรียนเราดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาอวดไงผมเคยมีเพื่อนคนจะขอบหูจะรูปจะคำมันในแม่ห่วงเหลือเกินบอกแล้วจะหิ้วมาโรงเรียนทำไมเอาไปว่าบ้านหรือ เปล่า
0: ผมก็ไม่เข้าใจจากที่ป๋าบอกผมนั่งเช็คดูรูปแล้วนะฮะ
1: แล้วไงครับ
0: ผมเห็นอยู่แค่2อัน
1: 2อันอะไรครับ
0: ที่นอน
1: ที่นอน
0: ออสมานะฮะแล้วก็น้ำตาลมิตรผล
1: ไอ้นั่นด้านนะ
0: ข้างหลังเราไม่ถ่ายเลย
1: หลังสิหลังไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนี่ยน้ำมันยังอยู่ไหล่ขวาใช่ไหมล่ะ
0: ไม่เห็นน้ำมันนะ
1: เห็นคุณไปดูภาพเก่าตอนนั้นยังไม่มา
0: เห็น CP
1: CP ยังมีอยู่แล้วไทยปานิชก็มีด้านหน้า
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหาใหม่หาใหม่หาใหม
1: ่เพราะผมเห็นในเกมล่าสุดนะฮะไล่อีกข้างไม่ว่างแล้วนะ
0: วิดวิว
1: เดี๋ยวนี้คล่องขึ้นนะในการที่ตามอะไรข่าวสารของโลกใบนี้นะ
0: ครับเร็วครับเมื่อกี้เห็นกางเกงมีไดกินด้วยอะไรเนี่ย
1: มี
0: กางเกงมีไดกิน
1: กางเกงนี่นะ
0: กางเกงข้างขาข้างหน้าขาขวาเนี่ยมีไดกิน
1: มีไดกินด้วยเหรอโอ้นึกว่าเสริมหมุนแต่ฟุตบอลนะเดี๋ยวยัง
0: แป๊บนะ
1: กับแป๊บพอก่อน
0: ปวดตาเลยเกินได้อ่านต่อครับเดี๋ยวอ่านต่อแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดรูปมันโอเคได้ได้มาอ่านต่ออ่านทาง YouTube นะครับ
1: YouTube เป็นไง
0: สวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับจากคุณณัฐสรนะครับ
1: คุณณัฐสรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำเพิ่งที
0: เขาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคำมาจะฮากว่านี้นะฮะสวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับนอนกับซ่อเปล่าครับเมื่อคืนหรือนอนนอกบ้านลืมบ่อยนอนนอกบ้านก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับต้องกลับไปซ้ำนอนใหม่นะครับป๋าหยอกนะครับป๋า
1: ผมจะไปนอนนอกบ้านทำไมช่วงนี้นะฮะทำตัวดีฮะ
0: ผมฟังมา22ปีแล้วครับ
1: ขอบอกแป๊ะต้องนอนในรถก็มี
0: ผมฟังมา22ปีแล้วครับขอป๋าแป๊ะอายุ120นะครับ
1: ผมขอแข็งแรงแบบนะฮะคุณตาสว่างก็พอละ
0: ตาสว่าง
1: เอ้าคุณรู้เปล่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในวัย107ปีนะ
0: ไปเล่นกีฬาอะไร
1: ครับแข่งกรีธาเขาเรียกว่ากรีธาผู้สูงวัยที่เกาหลีใต
0: ้กีธาสูง
1: แล้วแกได้มา2ทอง
0: ว้าว
1: คุณตาสว่างจันพรางอายุแกตอนนี้กำลังย่างเข้า107ปีครับแล้ว2ชนิดที่แกไปเล่นก็คือทุ่มน้ำหนักกับพุ่งแหลน
0: คว้างหอกกับทุ่มน้ำหนักโอเค
1: ปรากฏว่ามีนักกีฬาที่แข่งคือคนเดียวคือแกเพราะรุ่นอายุเกิน100ปีไม่มีชาติอื่นเลย
0: ได้แชมป์สบายๆ
1: ได้แชมป์ได้2
0: ชนะบาย
1: ไม่บายครับก็มันมีคนเดียวไง
0: ชนะบายสบายใจ
1: อายุแบบว่า90ยังพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักได้ถือว่าสุดยอดนะคุณตาสว่างจันพามนี่เก่งจริงๆครับในเมืองไทยแกก็ได้เหรียญแบบโอ้โหเขาเรียกว่าตอนนี้ลูกหลานหมดแล้วเหรียญเต็มตู
0: ้
1: มันจะไม่มีที่จะเก็บกันเลยนะครับดูแลแข็งแรงดีมากอายุเยอะอายุยาวก็จริงแต่ถ้ามันเดินเหินไม่สะดวกก็ถือว่ามันไม่ดีน
0: ะ
1: จะต้องช่วยตัวเองได้นะครับ
0: ผม
1: และกีฬากอล์ฟนี่แหละเป็นกีฬาที
0: ่เผื่อ
1: ที่สูงวัยยังเล่นได้ดีอยู่นะดูผลการแข่งขันพวกของธงชัยใจดีรุ่น50ปีขึ้นนะ
0: อ๋อนุ่นนั่นนะ
1: ตีกันร่วงกันด้วยกันแบบโอ้โหตกใจเลย
0: ระบายระบายระบายระบายสมัยเล่นปกติเล่นไม่ได
1: ้เออผมถามเป็นความรู้หน่อยระยะของสนามของพวกอาวุโสเนี่ย50ปีขึ้นเนี่ยความยาวอ่ะ
0: สั้นลงครับ
1: อ๋อ
0: สั้นลงอึดนึง
1: สั้นลงหน่อยนึง
0: ใช่ครับคือสั้นลงมาในระดับแบบว่านักกอล์ฟอเมเจอร์ปกติอะไรแต่ว่าก็จะมีความยากของคอนดิชั่นอื่นแทน
1: เรื่องของพวกแท่นน่ะน้ำเงินแดง
0: ก็บางทีจะอยู่
1: ขาว
0: บางทีจะอยู่น้ำเงินกับขาวครับประมาณนี้น้ำเงินขาวถ้าเป็นบ้านเรานะ
1: ถ้าโปรบ้านเราก็คือน้ำเงินแต่ถ้าอุโสเล่นก็มาเล่นแท่นขาว
0: ถ้าโปรบ้านเราจะเล่นแท่นหลังแท่นดำครับ
1: ตัวบ้านเราดิแท่นดำเลย
0: แท่นดำเลย
1: น้ำเงินลดมาอีก
0: น้ำเงินลดมาอีกแล้วค่อยมาขาว
1: แล้วค่อยไปเป็นแดง
0: แล้วก็
1: บางทีมีเหลืองมีแดง
0: ใช่
1: เพราะนั้น

0: ไปวินเทจล่าสุดจะไปทดสอบสนาม
1: เราให้ผู้เล่นเราเล่นหลังกันเลยไหม
0: เราก็ไปเราก็จะไปเล่นขาวเขาบอกไม่ได้ต้องไปเล่นเหลือง
1: อายุเกิน
0: เปล่าเหลืองเหลืองไกลกว่าขาว ที่นั่นก็สลับไง
1: เอาเหรอ
0: เขาก็ถ้าเล่นเหลืองผมไม่เล่นนะผมไม่ได้คนแก่นะผมต้องเล่นเส้นขาวบอกไม่ใช่ที่นี่เหลืองเขาระยะเนี่ยไกลกว่าขาวของเขาก็คือเป็นน้ำเงินแล้วก็เหลืองแล้วก็ขาวแล้วก็แดงเออก็แปลกดีฮะต
1: ่
0: อฮะ
1: ต่อนะครับต่อเขาเขาบอกว่าสวัสดีครับปะแป๊บโปเตนะครับสอบถามโปเตแนวสวิงเราควรโฟกัสที่แนวเท้าหรือแนวไหล่ขอบคุณครับจริงๆโฟกัสได้ทั้งสองแนวครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะหลงอันไหน
0: หลงอะไรอีก
1: คือถ้าเราโฟกัสแนวเท้าเราก็สวิงไปปกติให้เท้าเป็นตัวดัดแต่ถ้าเราจะยืนปกติแล้วสวิงคัดด้วยแนวสวิงจากหัวไหล่ก็ต้องอย่าลืมว่าเราคัดจากข้างบนนะมันจะงงเวลาเราสวิงอะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่จะใช้แนวหัวไหล่สวิงพี่ก็ต้องยึดแนวหัวไหล่เป็นหลักแต่ถ้าเอาง่ายๆจริงๆอะการที่เราจะโฟกัสเวลาสวิงอะครับใช้แนวเท้าแล้วปล่อยให้ตัวสวิงตามปกติจะง่ายกว่านะครับเพราะแนวเท้ามันก็จะบังคับเรายืนเอียงอะแล้วแนวสวิงมันก็จะสวิงตามปกติของมันไปนะครับใช้อย่างนั้นดีกว่าเพราะยังไงแนวเท้ากับแนวไหล่มันก็จะถูกบังคับไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้าเรายืนปกติแล้วเราพยายามจะโฟกัสที่แนวไหล่บางทีมันมั่วได้ครับนะครับจากพี่เทวินพี่อภิชาติบอกว่าน้องเมียราเบลถิงเนี่ยฟังจากคุณโอ๊ตเมื่อวานเขาบอกว่าน้องอายุ21ปีเรียนอยู่ที่ฟลอริดาสเตทครับมาเรียนคนเมื่อกี้นะครับ
0: เออใ
1: ช่
0: เรียนอยู่ที่นู่นเหมือนกัน
1: ใช่ครับบอกแล้วเขาไปกันเยอะแล้ว
0: อย่างน้องอินโซนนี่ก็เรียนปีหนึ่งอยู่ที
1: ่เมกา
0: แคลิฟอร์เนียแล้วอเมริกา
1: ครับคุณสารวุฒิยินดีกับวันเล่ด้วยครับสุดๆครับพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับป๋าโปเตไม่สนใจทหารหญิงอเมริกันบ้างหรอครับมีขึ้นบกด้วย
0: ครับ
1: เฉยๆครับผมเฉยๆครับผมตรงๆไม่รู้จะอะไรคือพอไปเป็นทหารมาแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงในเครื่องแบบก็เฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบว่าแบบอะไรขนาดนั้น
0: คุณก็อย่าเฉยกับผู้หญิงนักไม่งั้นคุณจะไม่มีครอบครัวนะครับผม
1: ถ้ามีครอบครัวในเศรษฐกิจรัฐบาลชุดนี้ผมว่าผมตายคนเดียวดีกว่า
0: ไม่อยากพาใครมาลำบากใช่ไหม
1: ปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วสู้ผมตายดีกว่าครับถ้าเกิดอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าเศรษฐกิจย้อนกลับไปสักหน่อยอย่างนั้นน่ะโอเคสบายหน่
0: อ
1: ยตอนนี้แบบโอ้วุ่นวายจากที่ป๋าบอกผม
0: ครับ
1: ผมดูแล้วผมเห็นกางเกงหน้าขาน้องจิโน่มีไดกินแล้วก็หลังไหล่ขวามีปั๊มน้ำมัน6บาท
0: อีกข้างหนึ่งอีกข้างไง
1: เขาถ่ายข้างเนี้ยหงายอยู่ถ่ายข้างเนี้ยก็น้องก็ติดข้อมือขวา
0: ก็เก็บตกกันนะครับแหมช่วงนี้ฝนฟ้าตกเลื้อเกินนะครับพึงระวังดูสุขภาพกันด้วยออกรอบนะ
1: ครับ
0: ผมเองก็ไปปัญญารามนะฮะตอนแรกโอ้ยมีความสุขมากเราคนดีนะครับเพราะว่ามันครึ้มตลอดแต่ไม่มีฝนไงจะเหลือ5หลุมหลังอะ
1: ฟ้าผ่าม
0: ันมากันที่แบบว่าตกกันแบบโอ้โหกระจุกไม่กระจายเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยก็ถึงดีนะว่าได้พักอยู่ในซุ้มนะฮะแต่ฝนก็สาดเช่นนี้ว่าหลังคานี้ไม่มีผลเลยนะเปียกกันทั่วตัวเลย
1: ครับผม
0: โอ้เกือบชั่วโมงน้ำท่วมเลยครับก็เลยขาด5หลุมนะฮะไม่ได้เล่นก็ดีแล้วฮะถ้าเล่นไปนี่ก็มันไม่สนุกนะแกดีบอกว่านี่ถ้าเราไปเล่นนะกรีนน้ำยังขังเลยนะครับแต่ผมเห็นหลายคนก็ยังรอเล่นไนกอล์ฟกันอยู่นะจะเล่นกันได้ยังไงตอนนี้นะฮะ
1: ในกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นครับ
0: ก็วันนี้เขาว่านะโกมูตุบอกว่ากรุงเทพเรามีโอกาสฝนตกอีก 40% แต่ฝนจะตกหนักนะฮะอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ
1: ตะวัน
0: ก็พวกเมืองการไงขึ้นไปทางจังหวัดตากขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็ดีแล้วล่ะตกด้านเหนือน้ำก็จะไหลลงมาเต็มเขื่อนกัน
1: เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
0: เก็บน้ำไว้ในเขื่อนกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าปีนี้เห็นก็ว่าจะแล้งนะ
1: คร
0: ับ ครับเรื่องของธรรมชาตินี่ในภาวะโลกร้อนนะเวลานี้ก็ต้องพึงระวังกันไว้เยอะๆเหตุการณ์ที่เนปาลกับทิเบตแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าไอ้บริเวณที่สูงๆที่หิมะอยู่แล้วมันละลายฝนตก

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเข้าสภาเช้าตรู่เตรียมแถลงพรก.กู้เงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อวุฒิสภาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและมาต้อนรับจากนั้นลงมาบริเวณโรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าพานายกรัฐมนตรีมาทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกซื้อเน็กไท7เส้นก่อนบอกว่า Made in Thailand จากนั้นแม่ค้ามอบขนมเบื้องให้และชมว่านายกตัวจริงหล่อมากพร้อมขอถ่ายรูปและได้แวะรับประทานอาหารเช้าข้าวราดแกงเป็นเมนูผัดลูกชิ้นปลากรายไข่ดาวหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายและใช้และในระหว่างรับประทานอาหารนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงไกรและนายวุฒิชาติร่วมโต๊ะอาหารด้วยภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีซื้อส้มโอจากร้านผักออร์แกนิกอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีหลังเปิดประชุมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณารัชดาแจงชัดครม.สัญจรชาวบ้านได้อะไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ในวันที่1กันยายนมีเป้าหมายสำคัญคือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำมากำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ปัตตานีคุมเข้มป้องกันเหตุรุนแรงเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลขณะห้างเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเปิดวันแรกหลังเกิดเหตุจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังข่าวด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงเคลื่อนไหวเข้ามาก่อเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียอีกทั้งเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามจะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และเพื่อแสดงศักยภาพให้ทางประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเพื่อสื่อสารไปยังภาครัฐว่ากลุ่มยังมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงตั้งด่านจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านด่านเข้ากลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในขณะที่ห้างโกลบอลเฮาส์ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด3ลูกล่าสุดห้างได้เปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติหลังทางพนักงานเร่งทำความสะอาดและเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงได้ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวโกดี้คัคโปเข้ามาร่วมทีมได้ฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานอัปเดตความคืบหน้าดีลที่กำลังร้อนแรงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถจัดการรายละเอียดขั้นสุดท้ายในการคว้าตัวโคดี้กักโปให้เสร็จสิ้นได้ทันทีที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับแบรดลีย์บาโกล่าอย่างเป็นทางการสำหรับรายงานระบุว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะมีมูลค่าสูงถึง80

0: 15ล้านปอนด์ซึ่งแนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย27ปีได้ตอบรับเงื่อนไขส่วนตัวแล้วพร้อมเตรียมเซ็นสัญญายาว5ปีในทีมเอติฮัดสเตเดียมตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดต่อสัญญากับวิกเตอร์กาโดโซออกไปอย่างเป็นทางการโดยประกันหลังชาวบราซิลเลียนวัย36ปีเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรหมดสัญญากับทัพกวางโซงมหาภัยหลังสิ้นสุดซีซั่นที่แล้วก่อนจะมีข่าวลือกับหลายทีมในศึกไทยลีก1กระทั่งล่าสุดสโมสรสิงห์เชียงรายได้ประกาศต่อสัญญาวิกเตอร์ให้อยู่ช่วยทีมอีก1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวิกเตอร์กาโดโซลงเล่นในสีเสื้อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดรวมทุกรายการไปแล้ว102นัดยิงได้23ประตูและทำได้อีก2แอสซิสต์พร้อมมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ FA ครับปี2018แชมป์ลีกครับปี2018และแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับปี2018
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travelหรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมอยากจะให้อาจารย์มาไวๆจังไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวนะฮะนาลิสครับเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทั่วประเทศไทยในโครงการ Amazing Dust Sky in Thailand Season 5ซีซั่น5นี่แหละนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนาลิสนะครับก็ประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะโดยพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ครับปูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ Astro Tourism นะครับรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกนะฮะก็สำหรับโครงการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเนี่ยก็ริเริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์นะครับให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงนะฮะส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังจากทักทายอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะฮะก็ฟ้ามืดผมเคยไปเที่ยว
0: ครับก็สำหรับ
1: ที่เขามันจะทำกันอยู่เนี่ย
0: ฮะสำหรับฟ้ามืดเก็บไว้คุยกันในรายการไหมฮะไปที่ฝนบอลกันก่อนไหม
1: ฟ้ามืดมันสนุกนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะเอาฝนบอลเนี่ยคุณเหม่งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปกติ
0: ฮะ
1: เอาของสเปอร์ไม่ต้องห่วงฮะแฟนสเปอร์ทุกคนสบายใจได้ฮะนักเตะคนไหนมันเล่นหวยเตะลูกฟรีคิกกลายเป็นลูกฟิลโกไปก็ซื้อใหม่ดิซื้อ
0: เออโอ้ยรวย
1: รวยคนรวยบอกว่ารถคันนี้มันหวยก็ซื้อรถใหม่มาแทนนั้นซื้อมาตั้งหลายคันแล้วแล้วมีทั้งรถบรรทุกกองกลางรถอะไรเต็มไปหมดนี่หวยก็นี่ซื้อแล้วใจเลยนะฮะก็เดี๋ยว NDI ก็จะอพยพมาฮะแทนนักเตะที่เตะฟิลโกคนนั้น
0: ครับก็สำหรับทีมใหญ่ก็ทำยากนะครับผลงานอย่างนี้เนี่ยไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลก็เสมอเหมือนกัน
1: ลิเวอร์พูลก
0: ็เซมเหมือนกัน
1: ซื้อแล้วไม่เหรอใช้แผนเดียวกันแล้วไม่เหรอซื้อนี
0: ่บาโคล่ามันมาอยู่แล้วก็เหลือแต่อิดไม่ละซานี่แหละผมว่านะ
1: จะซื้อมาดิซื้อคนไหนหวยก็ซื้อไปเปลี่ยนตำแหน่งมันเลย
0: ไม่ซื้อ
1: คนไหนหวยก็ซื้อใหม
0: ่ไอ้ทีมไม่ซื้อเนี่ยผลงานการเล่นดีดี
1: มันแค่เริ่มเปิดเหมือนเปิดขวดโซดาฟองมันจะสู้ตอนแรก
0: ซื้อเนี่ยคุณซื้อก็ต้องมีกลิ่นเหมือนแบบเชลซีเหมือนมาเลสกาด้วยฮะ
1: คือไม่ต้องห่วงตอนซื้อนักเตะมาขนาดนี้นี่ต่อให้ผู้จัดการมันหวยก็เคลียร์มันออกไปนักเตะที่มีอยู่มันไม่ได้ไปเพราะผู้จัดการมีอยู่ท่วมทีมแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดหวยนะก็ไล่ออกไปเอาผู้จัดการใหม่มาให้มันรู้ไปว่านักเตะเยอะขนาดที่หมดไป400ล้านแล้วยังเล่นหวยอีกก็ไล่มันออกไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงยังไงแล้วก็ไปตกชั
0: ้
1: น
0: ในขณะที่ผีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับถึงจะแพ้ฮอลในนัดเปิดสนามแต่ก็เมื่อวานใช่ไหมวันก่อนทำมาได
1: ้เมื่อวาน
0: 5-2 ทำไปได
1: ้ดูหรือเปล่า
0: ไม่ได้ดู
1: ผมดู
0: ครับ
1: คือ
0: ผม
1: พ
0: ู
1: ดตามตรงว่าต่อให้ผมเป็นแฟนผีแดงผมก็ยังใจตุ้มต่อมอยู่เพราะไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันโดนนำแล้วก็เล่นกันผมว่าไม่เอาอะไรก็ไม่รู้มีวูบๆแล้วก็เงียบแล้วไอ้ที่จุดพลาดของม้าขาวอีฟริชเนี่ยคือจู่ๆก็ไปลื่นถ้าเกิดไม่โดนตีเสมอ 1-1 ในครึ่งแรกเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้นั่นก็ไปลื่นเล่นแก้เซ็งถ้าทางไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยโดนยิงตีเสมอก่อนจุดปิดครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังมาก็อะไรก็ไม่รู้เฟอร์ฟ้าเพราะงั้นจริงๆแล้วเราก็พอมันเฟอร์ฟ้าแล้วทีมเล็กโดนนำมันก็รั่วนะฮะไหลเพราะฉะนั้นแฟนผีแดงอย่าเพิ่ง ดีอกดีใจนะครับดูแต่ผลสกอร์อย่างเดียวไม่ค่อยได้นะฮะ
0: มีลิเวอร์พูลนี่แหละที่ผมดูแต่ว่าก็ไอ้ที่เขาบอกบุกแหลกแจกสะบั้นก็งั้นๆนะ
1: ใช่ลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: ผมว่ามันก็
0: มันไม่เกเก้นเพสซิ่งเฮฟวี่เมทัลฮาร์ดคอร์เหมือนที่เจอเก้นคอฟทำอ่ะ
1: คือคำว่าเครื่องจักรสีแดงซึ่งเดิมทีเราเคยได้ยินก่อนสมัยเจอเก้นคอฟอีก
0: ครับ
1: มันหายไปหมดแล้ว
0: อ่
1: ะตอนนี้ this is and feel เป็นเหมือนกับ
0: อันนั้นผมก็ทาน
1: ห้างโลตัสที่ไหนก็มี
0: ชิวๆเรื่อยๆเอ่ยไปเรื่อยตามเรื่อง
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มทีมเนี่ยผมเสียดายที่สุดก็เสียดายฟอร์มหง
0: ส์อ่
1: ะผมว่าอันนี้ไม่ได้พูดกันถึงปี2ปีนะฮะ
0: ทำตั้งหลายปีเจอเก้นคอฟกว่าจะสร้างได้
1: จริงๆก่อนเจอเส้นครับนี่ทีมมันก็ไม่ได้มันก็มีรูปแบบของทีมนะที่เขาเรียกกันว่าเครื่องจักรสีแดงอ่ะ
0: ครับ
1: ยึดครองทั้งสนามบุกตลอดชนะว่ากันบอลมันดูสนุกเพียงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า DNA ตรงนั้นเนี่ยหายไปกลายเป็นเล่นเหมือนกับทีมอื่นอ่ะก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเครื่องจักรบุกถล่มทุกคนไปทั้งทีมอย่างนี้แล้วซึ่งผมก็ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คนดูบอลนะมันก็น่าเสียดายอยากเห็นแบบยุคนั้นกลับมาอีกแต
0: ่
1: ก็ว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันแพงอ่ะมันยิง
0: ลุยเต็มข้อล่อเต็มเหนียววิ่งจนหยดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแล้วฮะเหมือนผีแดงเนี่ยก็ไม่มีแล้วไปไหนก็ไม่รู้
1: ผมถึงบอกว่าผมเสียดายนะสมัยก่อนดูลิเวอร์พูลก็แพ้ชนะผมไม่สนอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เชียร์แต่ผมก็รู้สึกว่าผมดูสนุกเพราะว่ามันทุกตัวทุกคนเล่นประสานกันแล้วก็เป็นทีมที่ไอ้นั่นแต่ตอนอันเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ทีมที่ใกล้เคียงตอนนั้นก็น่าจะตอนนี้ก็ต้องเป็น

0: อาร์เซนอลมั้งอาร์เซนอลก็แต่ก็ยังไม่เหมือนนะฮะเพราะว่ามันจะบุกเป็นจุดๆมันไม่ถล่มยึดทั้งสนามขณะที่ถ้าเกิดดูอีกทีมหนึ่งที่ใกล้เคียงที่เป็นคู่แข่งอาร์เซนอลปีนี้ก็แมนซี่อ่ะฟื้นเร็วจัง
1: ครับเพราะเผลอๆนี่จะมีเชลซีด้วยนะ
0: เชลซีหลังยังรั่วอยู่ชนะ2นัดเนี่ยจะดู
1: รอแ
0: ล้วแต้มเนี่ยนะ3-2 3-2
1: ครับ
0: คือหลังยังรั่วขณะที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตัดสินกันที่กองหลังด้วยว่าใครหนึบตัวกันซึ่งอาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบว่าเพราะว่าผมว่ากองหลังอาร์เซนอลค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าแม้กระทั่งเทียบกับแมนซี่หรือเชลซีซึ่งเชลซีนี่ยังหลังยังแปลกๆหน้าดีแล้วกลางก็ดีแล้วแต่หลังยังดูทำแม่งขณะที่แมนซี่เองหลังผมก็ยังดูทำแม่งนะ
1: แล้วฮาวล่ะครับอาจารย์ฮะจะมีเทพนิยายไหมเหมือนที่เลสเตอร์เคยทำไห
0: มไม่มีอ่ะเทพนิยายต้องใช้เงินยุคนี
1: ้หุ้ยครับ
0: ยุคนี้ไม่มีเงินก็เงียบเงียบไปอยู่ไปวันวันให้ไปตกชั้นก็ได้แล้ว
1: ฮะก็ตอนที่ดูแมนยูในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่ก็ดูแล้วสวยงามดีนะดูแล้วก็สนุกดีถึงจะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ก็ดูแมนยูเล่นก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ฮะช่วงนั้นท่านเซอร์อายุ84แล้วก็มันก็จบไปแล้วนะฮะยุคใหม่เนี่ยก็เป็นคันลิกก็น่าจะได้รับอิทธิพลกับท่านเซอร์มากที่สุดคนหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นลูกน้องมาตลอดนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยังต้องปรับจูนกันอยู
1: ่
0: อีกหน่อยนึงนะเพียงแต่ว่าคือตอนนี้มันใช้แค่ตัว2ตัวแล้วก็คู่แข่งพลาดอ่ะมันยังไม่ใช่เป็นการลุยบุกอย่างแมนยูยุคทันเซอร์อ่ะเพราะฉะนั้นแต่ก็รอดูฮะไม่ต้องห่วงหรอกฟุตบอลยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับก็ว่ากันไปพอหอมปากหอมคอครับคุยเยอะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปกลับไปเรื่องท่องเที่ยวดีกันดีกว่าอ่ะไปเห็นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับน้ำป่าท่วมที่ชะอมจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพอดีเลยนะฮะน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทเรียบร้อยกันไปนะครับ
0: ก็บอกผ่านรายการไปหลายหนแล้ว
1: ฮะ
0: ท่องเที่ยวก็ต้องระวังอยู่โดยยุคเฉพาะยุคนี้ที่ภัยพิบัติมาเร็วเหลือเกินฝนมันไม่จำเป็นต้องตกแบบพายุสังเกตได้ไอ้ที่มากันเนี่ยยุคไอ้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีแบบฝนโจมตีฉับพลันเข้าใจไหมฮะเราไม่มีที่หน้าที่ปัวเราก็ไม่มีพายุนะถ้าเป็นเรนบอมลงมาเพราะมันอยู่ดีก็ลงที่เซอร์บูรีก็อยู่ดีก็ลงเรายังไม่มีพายุจริงๆอย่างจังเลยความหมายของพายุในที่นี้คือดีเพรสชันหรือโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่ส่งอิทธิพลต่อเมืองไทยแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดแล้ว
1: ผมเห็น
0: เพราะฉะนั้นตกฟุบๆเนี่ยบอกยากมากต้องระวังกันเองว่าตรงไหนมันจะฟุบ
1: แล้วที่ลาวล่ะครับบ้านเต็นท์ท่วมโหยไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเหมือนกัน
0: ก็ถึงบอกว่ามันลำบากยุคนี้มันลำบากเสียมากกรมอุตุก็บอกว่าจะให้จังหวัดเสี่ยงมา 5-6 จังหวัดแล้วก็มีฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็บอกได้แค่นั้นแต่ก็จะเป็นระบุไปอำเภอเนี่ยโอ้ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่ายุคนี้มันต้องมองซ้ายมองขวาหาทางกันเองแล้วก็อะไรสิ่งเสี่ยงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็มองไว้หน่อยอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปรีบเร่งลงน้ำนะ
1: นี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเห็นผลฟุตบอลแล้วชื่นใจจังเลยครับอาจารย์เขาไปเขาเชียร์ทีมไหนเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยจะสงสัย
0: คือเข้าใจไหมครับว่าฟุตบอลตอนนี้เล่นเหมือนเกมฟีฟ่าคือซื้อใครดีกว่าความสนุกของฟุตบอลคืออยู่ที่ว่าซื้อใครขายใครส่วนผลช่างมันก็ผมบอกแล้วว่าสเปอร์ไม่ตกชั้น
1: ผมเล่น
0: ไม่ได้มุ่งหน้าไปเป็นแชมเปี้ยนลีกนี่หว่าเขาก็พูดกันหมดแล้วว่าทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วและปีก่อนหน้านั้นอันดับ17เพราะงั้นเรามักน้อยฮะใช้เงินซื้อเยอะๆแต่มักน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแล้ว
1: นี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแฟนตาซีลืมเลือกทีมนัดที่2ของพรีเมียร์ลีกนึกขึ้นมาได้พออาจารย์บอก FM อะไรก็เนี่ยตกเลยอ่ะ

0: น้ำเยอะนะบนบกก็น้ำท่วมอุทกภัยนะฮะน้ำเยอะในทะเลสัตว์น้ำก็ล่าเริงนะครับอาจารย์ฮะ
1: น่าเริงกับผีก็ขึ้นมาตายอยู่หมดแล้ว
0: เอาออก้ายังร้องเพลงอาจารย์โพสอยู่ดีผมเห็นอยู
1: ่ออก้ามันคำชัดก้าเว้ยมึงไทยผมไม่ได้เขียนแต่กลับด้วยออก้ามึงไทยแล้วก็ออก้าร้องเพลงใช่ร้องเพลงอยู่คำชัดก้าผมอยู่ออกคำชัดทะเลคำชัดก้าผมก็ร้องเพลงเพียงแต่ว่าอยากดูก็ไปดูคลิปนะฮะทิ้งไว้ในเฟซบุ๊กอยากดูก็ไปดูกันเองก็จริงๆแล้วทะเลไทยตอนนี้ก็เดือนนี้เดือนเดียวก็วันบูด้าตายไปแค่4ตัวเองสบาย
0: ครับแล้วพยูนล่ะฮะ
1: ตายอย่างนี้10เดือนก็ 0,000 ก็สี่ก็ตายอย่างนี้10เดือนก็40ตัวมีวันบูด้าในอ่าวไทย60ตัวฮะคงจะหายไปเกินครึ่งนึงจะไม่ละฮะไม่คงไม่ตายขนาดนั้นหรอก
2: 0,000จากประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้0,000จากโลก
1: วันบูด้ามีเทียบเลยเดี๋ยวก็หลงมาไม่0,000ในประเทศไทยหรอกแล้วการวันบูด้ายังดีกว่าเยอะผมว่าดีกว่าพยูนเยอะพยูนยังเห็นเทรนด์ว่าใกล้เบี้ยงแล้วแต่วันบูด้ายังแค่มาเป็นวูบเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเทรนด์ที่จะบอกว่าถึงขั้นเคี่ยนเต้อะไรเงี้ย
0: คุณหนุ่มนิยมส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ข่าวดีเมืองไทยมีเรื่องน้องเนเน่และวอลเลย์บอลหญิงไทยครับ
1: ใช่แล้วนั่นเป็นข่าวดีครับถูกต้องเห็นด้วยครับส่วนน้องเนเน่จะควรจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์สัญญานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสบายแล้วกันครับให้ชีวิตน้องเนเน่เป็นคนตัดสินฮะ
0: ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะ
1: ก็ตามสบายก็ดีแล้วก็เขาสร้างชื่อเสียง
0: ครับ
1: คนไทยเป็นที่รู้จักก็ดีเว้ยผมว่ามานั่นแล้วตทท.ก็รีบไปเซ็นดิ
0: รัฐบาลรัฐบาลนะฮะ
1: ตทท.ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี่ตทท.ไม่ใช่เงินภาษีผมอะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมว่ามาสายเพลง
1: นี่ยังไม่ร้องวัฒนธรรมไทยเลยว่าผมว่าทอน่าจะง่ายกว่าลิซ่าเขาเอาเพลงใหม่ไง
0: ครับ
1: ผมน่าจะได้รับการสนับสนุนจากทอเป็นแอมบาสเดอร์ไม่ใช่เหรอเห็นไหม
0: ลูกจะหมดสัญญาแล้วนะฮะ
1: ทำสัญญาหมดเร็วจังวะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: แต่ขนาดยา
0: สีฟันผมก็คงถามใคร
1: ทำไมสัญญาหมดเร็วจังแต่ก็น้องลิซ่าเขาคงช่วยมั้งเพลงใหม่เขาสวัสดีค่ะไงคุณเหม่งเหม่งยังไม่เห็นอ่ะ
0: ไม่ได้ดูเลยฮะน้องเนเน่ที่ผมไม่ได้ตามเลย
1: ปล่อยมาจิ๊บ
0: ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาฟีลฟรีคนที่เกี่ยวข้องใครอยาก
1: เพลงเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะเลย
0: อ๋อครับ
1: มีใส่ชุดมวยไทยมีนั่งนอนยิ้มอยู่บนตุ๊กตุ๊กด้วยนะผมว่าเดี๋ยวผมรออยู่เนี่ยยังไม่ปล่อยเพลงยังไม่ปล่อยเพลงปล่อยต้นเดือนต้นเดือนหน้า
0: ครับ
1: สองสามวันก็ต้นเดือนหน้าแล้วก็รอดูกันส่วนวอลเลย์บอลไทยนั่นก็สุดยอดครับบอกได้สิบอลเบิร์นผมไม่ดูผมดูวอลเลย์เพราะมันทับกับบอลอยู่นิดนึงก็ต้องบอกจริงๆว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอพลิกฟื้นจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเรายังจะตกจากเวอร์แชมเปี้ยนเลยครับ
0: ไม่รู้เลยฮะถามผมไม่รู้อะไรผลก็ไม่รู้แต่สู้ๆไทยแลนด์สู้ๆปุ้น
1: เฮ้ยไอ้นี่เพราะว่ามันสู้ตามกระแสนี่ว่า
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีแซนทอนไม่เป็นอย่างนั้นแซนทอนความจะเชียร์ใครก็ต้องแน่นปึกเชียร์จริงไม่ได้เชียร์ตามกระแส
0: เปล่าก็ผมแค่อ่านตาม SMS ที่เขาบอกมา
1: ก็กลับมาไงก็มาชนะบราซิล
0: ไม่ว่าเลี้ยงลูกอยู่
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาจนไม่มีใครคิดเมื่อ 7-8 เดือนก่อนว่าเราจะกลายเป็นแชมป์แล้วก็ปรับเอาตั๋วทางลัดมุ่งหน้าไปโอลิมปิกได้เลยไม่งั้นเนี่ยการไปโอลิมปิกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ของเมืองไทยเลยเพราะว่าถ้าเกิดคัดเลือกแบบก่อนไอ้นี่เป็นแบบใหม
0: ่
1: ถ้าเกิดแบบเก่าเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยปวดมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งเกี่ยวว่าคู่ต่อสู้ร่างยากทุกคน
0: โอ
1: ้โหผมดูนักบอลเล่เจอของฝรั่งของบราซิลของแม่งโอ้โหคือของเรานี่ไม่มีทางเลยยังไงก็ปั้นสู้ขนาดตัวสู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าก็เราก็อาศัยความเก่งความทุ่มเทแล้วก็ทางลัดเป็นแชมป์เอเชียเข้าโอลิมปิกเลย28
0: ถ้าแก้กฎนะลดความสูงของอะไรนะเน็ตอ่ะตาข่ายอ่ะกั้นอ่ะกับวิธีเซตลูกเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ย เผลอๆนี่แพ้กัมพูชานะดูกัมพูชาเซ็นลูกเปล่าวอลเลย์บอลเขาอ่ะ
3: ไม่ผมไม่สนใจกัมพู

0: ชากัมพูชาไม่ได้อยู่ในทีมที่โดดเด่นผมดูเฉพาะทีมเด่นผมไม่สนใจ
1: ผมว่าพอเถอะ
0: ความอุตสาหะอย่างนั้นผมไม่มีความสนใจเลยคุณผู้ฟังสบายใจได้อาจารย์ทอมไม่เคยสนใจว่าใครจะขัดแย้งกับใครในด้านประเทศหรืออะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: เอาขาคืนมาพอละผมไม่สนใจละขัดแย้งกันไปก็ไม่ว่ากัน
0: ไม่ผมไม่สนใจตรงนั้นเมื่อการโวยวายใส่กันมันเป็นเรื่องผมเฉยส่วนตัวผมคนกัมพูชาดีๆที่ผมเคยเจอก็มีนักวิจัยไปช่วยเขาวิจัยด้วยสมัยก่อนสีนูวิวเพราะงั้นจะทำไงก็ทำกันไปผมไม่เกี่ยวไม่มีความคิดเห็นใดๆในเรื่องความขัดแย้งยกเว้นอเมริกากับอิหร่านสร้างกันอีกแล้ว
1: ครับน้ำมันขึ้นโอ้โห
0: โอ้โห
1: แน
0: ่ๆอันนี้ใช่สนใจนี่ไม่ได้เชียร์ชาติไหนนะฮะสนใจว่าผมได้รับผลกระทบความสนใจของผมจะอยู่ที่ว่าผมได้รับผลกระทบหรือเปล่าพอดีความขัดแย้งมันส่งผลกระทบมาก็สู้
1: ๆผมว่าเผลอๆเนี่ยไออเมริกากับอิหร่านเขาจับมือกันนะเก่งกำไร น้ำมันน้ำเงินทองเทิงเนี่ย
0: ผมก็เคยคิดเหมือนกัน
1: มันงงเงงดงอะไรกันชอบกลก็ไม่รู้นะ
0: เป็นสงครามยุ่งไหม
1: โ
0: อ้สู้ทางโซเชียล
1: ครับ
0: ทาง X นะฮะเพราะงั้นก็ลองดูแล้วกันตอนไหนขี้หมูยังไงก็ตามเรานี่ก็90อ่ะเหรียญประมาณเท่าเดิมเลยไม่ลดมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับไปแล้ว
1: เขาลบกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ห
1: ุ้นลงหุ้นลงก็ประกาศสงครามอ้าวพอหุ้นขึ้นก็ก็ไม่ใช่ดิคุณขึ้นมาสงคราม
0: ยอมรับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับความปั่นป่วนของทั้งสงครามทั้งรวมฟ้าอากาศไปก็ถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดวันนั้นก็ไปพูดมาเมื่อ3วันก่อนผมเพิ่งไปออกให้นั่นมาผมก็พูดบอกให้ก็ได้ผมไปลงทุนแมนมา
1: อุ้
0: ยสนุกเห็นไหมการเล่นหุ้นของผมเนี่ยผมได้ออกลงทุนแมนด้วยลงทุนแมนเป็นเพียบยักษ์ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนก็เนี่ยพูดกันเรื่องเอลนิโยแล้วก็ผลกระทบต่างๆมันชอบใจกันใหญ
1: ่
0: ไม่ได้ยินแนวคิดผม
1: ครับไปกันที่ข้อความนะครับแอดคาราบาวช่วยน้องเนี่ย1 ล้านบาทครับฮะดีครับดีครับ
0: ดีฮะ
1: เงินคนอื่นก็เราก็พูดเนี่ยง่ายดีเงินตัวเองก็ครับผมบ้าง
0: ก็ใช่ไงก็ดีแล้วก็พี่แอดก็ส
1: ุดไปบอกให้ทททช่วยรัฐบาลช่วยฟอสเงินฟอสเงินคนอื่นเขานะ
0: มันจะบอกอย่างนี้มันไม่ได้เงินรัฐมันบางทีมันก็ต้องมีโครงการมีอะไรก็คือจริงๆพี่แอดช่วยกันไอ้จริงใช่ไหมผมไม่ได้ตามข่าว
1: ไม่รู
0: ้ได้รู้เหมือนกัน
1: ก็ผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกัน
0: ผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้น
1: ฮะสวัสดีครับอาจารย์ทรคุณเหม่งไม่คุยเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับผมสงสัยมากเลยทำไมว่าจะพืชพวกหญ้าแทบทุกชนิดมันถึงโตเร็วเวลาหน้าฝนเมื่อเทียบกับต้นไม้หรือไม้ดอกพันธุ์เล็กทั่วไปที่เราปลูกกันขอบคุณครับก็ดีแล้วนี่ผมตอนนี้ผมก็เก็บหญ้าเก็บเยอะอะไรข้างทางกินเนี่ยช่วงเนี้ยในสวนตัวเองเป็นผักเล็กๆน้อยๆผักพื้นบ้านไม่ใช่หญ้าอย่างนั้นฮะ
0: มันชีวิตมันสั้นฮะ
1: ครับ
0: คือมันไม่เหมือนต้นมะม่วงมะม่วงอายุมันยาวพวกพืชผักพวกนี้อายุมันแค่ 2-3 เดือนมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบโตตายเป็นเรื่องปกติ
1: ที่บ้านผมเนี่ยตำลึงเนี่ยเมื่อก่อนต้องซื้อกินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไปเด็ดกินก็เหลือจะกินแล้วครับ
0: ที่บ้านผมหมากินหมดแล้ว
1: อุ๊ยหมาอาจารย์กินตำลึงเหรอฮะกระโดดขึ้นไปกินบนยอดเลยนะฮะ
0: มันตัวสูง
1: มาผม
0: ลาบาดอมตัวสูงมันต้องอดยืนบนยอดก็ได้มันก็ยืนหน้าไปก็กินได้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากปลูกตำลึงอย่าเลี้ยงลาบาดอร
1: ์คนติดโควิดพุ่งพุ่งไปไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแล้วนี่หลายหมื่น
0: ถ้าตายไป8คนถ้าตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะฮะที่รายงานอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ก็จะก็แต่ต้องระวังตัวคุณเองติดไปนี่สบาย
1: เรียบร้อยฮะ
0: ส่วนผมไม่มีฮะขนาดตอนนี้เขาไปกันแหลกทั้งโลกผมยังเฉยเลย
1: อะไรที่เป็นโรคเด็กเล็กๆที่เขาติดกันในโรงเรียนอ่ะผมก็มักจะเป็นไปด้วยแหละครับ
0: ใช่ไหม
1: หนีไม่ออกพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C อะไรเงี้ย
0: โรงเรียนแล้วนอนอยู่บ้านเรียนไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ไม่เกิดรู้อ่ะเพราะลูกอาจารย์พวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์นี่วันๆนี่ผมจะไล่ออกให้หมดแล
1: ้
0: วจะทำอะไรลูกคนนั้นเข้าโรงพยาบาลตัวเองติดแล้วก็ลูกอีกคนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายใน3วันแล้วก็วนเงินอยู่ตรงนั้นเออเขาเรียกวนลูป
1: แต่ผมแข็งแกร่งนะป่วยก็มาทำงาน
0: นะได้เรียกทำงานนะทำงานมันต้องได้ตังค์ดิ
1: พอละไปพักกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travelอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับท่านฟังสามารถส่ง
0: ต่อส่ง SMS นะ
1: ท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะเมื่อกี้อาจารย์ว่า
0: ไงรู้ไหมว่ามีคนฟังรายการเราเยอะด้วย
1: แล้วครับ
0: วันนั้นผมไปพูดมาเจอโบยคุณอาจารย์ผมฟังวาไรตี้ทัฟเวอร์ตลอดผมชอบมากกรีดร้องเป็นแฟนประจำไม่เคยแต่ไม่เคยส่งอะไรมาเลยนะ แต่ก็เป็นแฟนประจำครับผมก็ถึงจะถามว่าไอรายการนี้จะมีคนฟังเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าผมคิดเป็นแค่การสันทนาการช่วง11โมงโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีนะฮะอย่างน้อยสุดก็มีคนมาแจ้งตัวว่าติดหนึบกับรายการนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าอาจารย์พูดแปลกดีไม่กลัวตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับผลกระทบผมชอบมากผมก็เลยบอกไปว่าเกษียณแล้วโอ้ยจะเกษียณจะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นแค่เหมือนกับจิตวิญญาณที่ล่องลอย
1: สามีเพื่อนผมเนี่ยบอกผ่านภรรยามาว่าภรรยาเป็นเพื่อนมหาลัยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนติดหนึบรายการเราเลยนะเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารเรือสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเป็นนักบินฮะไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปฟัง
0: นั่นแล้วการบินไทยไม่สปอนเซอร์รายการเรา
1: น่าจะบางกอกแอร์นะ
0: บางกอกแอร์ไม่สปอนเซอร์รายการเรา
1: เขาบอกว่าการบินไทยเขาบอกว่าอะไรนะไม่น่าจะใช่ทาร์เก็ตนะครับ
0: ไม่ใช่ทาร์เก็ตอะไร
1: ไม่รู้ไปคุยกันเอง
0: แก๊งเพื่อนทอนนี่แข็งแกร่งเหรอไม่เป็นไรผมเพิ่งขายสปอนเซอร์ของผมได้เพราะงั้นก
1: ็
0: ตามใจคุณหมิงแล้วกันจัดรายการต่อไปแล้วกัน
1: ไม่มันต้องเป็นทีมของอสมทสิอันนั้นนะครับ
0: อันนั้นว่ากันไปเราไม่เกี่ยวข้องเราอยู่เฉยๆอยู่อย่างสงบ
1: คุณฮาวีอ่ะอุ้ยคุณฮาวีบอกว่าวอลเลย์บอลไทยนี่เป็นกีฬาประเภทเดียวทีมเดียวเลยไหมครับที่อยู่ระดับโลกตะก้อไหมอ่ะ
0: ตะก้อมันก็ได้แต่ตะก้อมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นไงวอลเลย์เนี่ยมันเป็นกีฬาระดับโลกต้องยอมรับตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนมันหลายต่อหลายประเทศ แคนาดาเนี่ยนะคุณเม่ง
1: ครับ
0: น้องนะไม่ใช่ผมน้องไปเนี่ยเมืองที่อยู่สุดห่างไกลเป็นเมืองหลวงของแสงเหนือนะฮะเขาเรียกว่าเยลโลไนส์นะฮะอยู่เหนือมากคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเยลโลเวนแก๊งแสงเหนือแต่พอดีน้องผมหลานผมเรียนอยู่แคนาดา2คนน้องผมมันก็เลยไปบ่อยก็เลยไปเมืองนี
1: ้
0: ผมว่าเมืองมันแทบจะไม่มีมันอะไรเลยเพราะมันมีไว้ดูแสงเหนือ

0: เดียวลงไปปุ๊บเจอคนขับรถที่มารับเป็นไกด์เนี่ยบอกโอ้วอลลีบอลไทยแล้วก็พูดอัชาลาพรนูสบาเขาดูไม่ได้แต่สมัยนั้นเป็นแฟนติดหนึบเลยบอกชื่อนักวอลลีบอลไทยยุคนั้นได้หมดยุคนี้ยุคนั้นอ่ะยุคที่รุ่งเรืองจริงๆยุคนี้ก็คงจะเดี๋ยวก็คงติดตามแล้วบอกได้เขาบอกชอบมากชอบมากนี่ขนาดคนแคนาดาที่อยู่ในดินแดนอ้างว้างมีแต่หิมะนะแต่คือเขายังติดตามวอลเลย์บอลไทยเลย
1: ครับนี่อาจารย์มาวันนี้มาออกแนวล้นๆเลยนะฮะ
0: แต่ว่าอะไร
1: เกินร้อยไงใจเกินร้อยเออ
0: ก็มันก็คือพอดีทีมรวยไง
1: ครับ
0: ซื้อนักเตะเพิ่มซื้อนักเตะเพิ่มแล้วก็มีกำลังใจ
1: เอาไปอุทยานฟ้ามืดกันหน่อยครับ15แห่งนะฮะมีหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
0: เดี๋ยวนะทำไมชื่อแปลกจังชื่อเลยนะ
1: หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรี
0: ผมไม่รู้จักนะฮะโทษที
1: ผาหรือเปล่าผาชมตะวันหรือเปล่า
0: ผมกำลังงงว่าเกิดถ้าเกิดผาผมรู้จักทำไมชื่อหาดอะ
1: ไม่รู้ดิเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยผมก็อ่านตามนี้
0: เอ้ยจะเอาแก่เอาคุณผู้ฟัง
1: จะไปตีอะไรเขา
0: เพราะอุทยานทับลานไม่มีแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำผมยังมึนว่าแล้วทำไมมันชื่อหาด
1: โอ้แต่ผมก็ไปมาแล้วนะฟ้าเขาก็มืดจริงๆแหละแต่ว่าหาดชมตะวันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ที่เดียวกับที่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมีขุนสถานครับที่นั่นขุนสถานผมก็ไปยืนมาแล้วเสมอดาวประมาณเนี้ย
0: ตอนนั้นมันก็มืดก็มืดนะ
1: มีน้ำพองภูผาเทิบภูเรือแล้วก็มีทางฝั่งของอุทยานไอ้ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟ้ามืดส่วนบุคคลมีโนนขันมากที่บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยไปครับที่พะลวยนี่บีชลังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ฮะอาจารย์เคยไปมั้ยยัง
0: ก็พะลวยเคยไปแต่ตรงนั้นไม่เป๊ะๆขนาดนั้นไม
1: ่อ๋อขุนเขาตำนานภัยรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิคเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนส่วนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิริวิลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เคยไปนอนด้วยสมพรวิลเลจจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ชานเมืองอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดูดาวเนี่ยมันก็ดูได้หลายที่นะ
0: ก็เอาไปว่าอย่างนั้นแล้วกันส่วนตัวผมก็ยังมึนอยู่เพียงแต่ว่าเอาเข้าสารเลือกมาอย่างนั้นก็เลือกอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้จุดที่เป็นจุดเป็นรีสอร์ทนี่ไอ้ข้างๆมันมองไม่เห็นเหรอวะมันมองฟ้าไม่เหรอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรตามสบายเขาอย่าให้เขาใช้อย่ามีความสุขบ้างเดี๋ยว
1: ถ้าสงสัยต้องไปถามไอ้เนี่ยอะไรนะสถาบันวิทยาศาสตร์
0: เปิดไฟเขาบ้างสงสารเขาอย
1: ่
0: าไป
1: ดีทะลวงเลย
0: ลุกไล่เขามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันมี
1: ไปลุกไล่ในเฟซตัวเองบ้างเนี่ยฮะ
0: ไม่ผมไม่อยากเลือกทำอะไรเฟซผมมีความสุขดี follow 334,000 คนแล้ว
1: ครับ
0: เพราะงั้นก็ไม่คิดจะทำอะไรใช้วิธีการอย่างเดิมๆเพื่อความชัวร์ไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปตามกระแสหรือโวยวายใส่ชาวบ้านเขาอยู่อย่างสงบแล้วก็ดูดเงินมาเรื่อย
1: ๆมีน้องๆแต่งชุดเซ็กซี่เขามีตั้งเกือบล้านหนึ่งฮะอาจารย์ฟอลโลเวอร
0: ์ตามสบายน้องแต่งเซ็กซี่ก็มีโผล่มาเรื่อยๆแต่อาจารย์ทอนอยู่คนเดียวมานานแล้ว
1: ครับคุณนัทธรนักชายมาสวัสดีครับนัทธรพี่เหม่งสวัสดีครับโอ้ยวันนี้นี่อะไรเนี่ยฮะมาเต็ม
0: กลับมาที่ไอ้เที่ยวสตาร์เกสเซอร์ซิงก์
1: ท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับ Amazing Dark Sky
0: ผมไปมาแล้วนะผมเคยไปเมืองนอกผมไปสองสามหนแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะจัดเป็นทัวร์แล้วครับแล้วขึ้นไปแล้วจะมีหอดูดาว
1: อ
0: ยู่มืดตื้อเลยแล้วก็จะเห็นทางช้างเผือกมันจะมีช่วงเวลามันจะมีแอปดูทางช้างเผือกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสวยมากเมืองไทยเองเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตก็จะปัญหาของเราเนี่ยแสงเรามันเยอะก็อย่างที่เขาบอกว่ามลภาวะทางแสงเนี่ยก็ใช่อ่ะแสงมันเยอะมันไม่มืดจริงไอ้ของผมไปนี่โอ้โหเราต้องนั่งรถจากเมืองแต่เมืองส่วนใหญ่ที่เขาจัดเนี่ยมันจะเป็นเมืองในลักษณะเป็นเมืองห่างไกลอ่ะ
1: ครับ
0: เมืองห่างไกลพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่รอบๆมันจะเมืองทำมันหายากไงมันจะเป็นเมืองแล้วรอบๆเป็นร้อยกิโลนี่ไม่มีอะไรเลยมีเมืองอยู่กระจุกเดียว แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเรานั่งรถออกจากเมืองสักประมาณชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยเราเข้าไปในสู่ความมืดอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยใจผมชอบดูนะฮะถ้าเกิดไปในพื้น

0: ที่ผมรู้สึกว่ามันใช่ก็จะไปดู
1: จริงๆเขามีพื้นที่เก่าด้วยผมก็ไปดูมาหลายที่เช่นสังขบุรีนะครับเนินช้างศึกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีที่เขาเก็บช้างกันประจำพวกสายตากล้องอ่ะอย่างเช่นที่มอหินขาวที่ชัยภูมินั้นผมก็ไปมาแต่ไม่เคยไปอยู่ตอนกลางคืนกับเขานั่นเองแล้วก็จริงๆครับอาจารย์ถ้าฟ้าเปิดนะผมยืนในบ้านผมที่ปากน้ำประแสงเงยหน้ามองขึ้นไปเนี่ยก็ดาวเต็มฟ้านะดาวล้านดวงมีจริง
0: คือดาวเต็มฟ้านี่จะคุยกับอาจารย์ทองเลยครับอย่าลืมว่าผมอยู่ในจุดทะเลนะผมเคยนั่งเรือเดินสมุทร
1: โอเคผมก็ไม่ได้ขิงอาจารย์เลยผมแค่เล่าเฉย
0: ๆไอ้ดาวเต็มฟ้ามันกี้กอก
1: อาจารย์ขิง
0: ถ้าเกิดจะดูถึงแก่นเนี่ยไอ้พวกสตาร์เคสซิ่งที่ทัวร์เนี่ยต้องทางช้างเผือกเท่านั้น
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่ทางช้างเผือกนี่อย่าดาวเต็มฟ้านี่เรื่องปกติ
1: มันจะไปดูด้วยตาเปล่าเห็นได้ยังไงทางช้างเผือกอาจารย
0: ์ถ้าเป็นคนบอกคุณมิ่งว่าไม่เห็นวะ
1: อ๋อเหรอไม่รู้
0: เห็นภาพเจ้าแววเลยผมดูไม่รู้กี่ที่แล้ว
1: แต่ดูไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกหรือเปล่าล่ะ
0: รู้ว่าเป็นทางช้างเผือก
1: มัน
0: ทั้งฟ้าเป็นแนวดาวนี่เรารวมกันเป็นแนวเป็นเส้นเลย
1: แต่ว่า
0: คุณเหม่งไม่เคยเห็นฟ้าสายจริงถ้าเกิดฟ้าสายจริงจะเห็นเป็นทางช้างเผือกเห็นทั้งอันเลยเห็นแบบชัดๆเห็นจนตกใจอ่ะเห็นจนนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลยนี่ไม่ต้องขยับตัวยกเว้นยุงกัดเท่านั้นเองมีถ้าเราไปดูแล้วกันแต่เมืองไทยเขามีเดี๋ยวนี้มีแอปดูทางช้างเผือกเราเปิดดูดิแต่เมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าของเราที่มืดจริงขนาดนั้นเนี่ยหาค่อนข้างยาก
1: โอเคฮะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้1กันยายนไทยช่วยไทยเดือนที่4มาแล้วอี
0: เดือนสุดท้ายป่ะ
1: อันนี้นะเดือนสุดท้ายใช่ด้วยเ
0: มื่อไหร่นโยบาย4ต่อ4ปีผม
1: ถามใครอะฮะ
0: ไม่รู้ผมอุตส่าห์ไปตะโกนอยู่ในลงทุนแมนด้วยซ้ำ
1: โอ้ท่านรองนายกท่านไหนดูนะ
0: ท่านรองเอกเนี่ย
1: เพื่อนกันเพื่อนไอ้คนรู้จักใครนะผมไม่รู้จัก
0: ไม่เป็นเพื่อนขนาดนั้นเจอกันเป็นระยะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยใช้คำว่าเพื่อนได
1: ้
0: เพราะว่าเนี่ยโตมาด้วยกันแต่ถ้าท่านรองเอกนิติก็หวังว่าต่อไปเถอะคิดอะไรมาก
1: ครับ
0: เห็นบอกว่าจะเปลี่ยนจาก60 40เป็น50 50จะได้เข้าใจง่ายก็เพิ่มเป็น 1,200
1: ฮะนี่เอฟเฟคของเรืออับราคัมอินลินคอนนะฮะ US Navy ยกพลขึ้นบกนี่เขาเริ่มไปกวดขันเลยนะเห็นฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วขำนะ
0: อยู่กันเงียบๆเขาขึ้นมาก็เขาใช้เงินเราก็ดีใจเจอแค่นั้นยกเว้นมันโหดร้ายผิดกฎหมายจริงๆก็ไปว่ากันแต่เขาไอ้พวกเรื่องอะไรต่างๆก็ไปตามกันแล้วกันแต่ก็อย่าไปตามทำเป็นให้มันใหญ่โตนะแค่นี้ก็ปิดเชิงเงินละนาวแล้วอย่าอันไหนที่มันไม่ได้รุนแรงจริงๆก็อย่าไปหาเรื่อง
1: เอาไหมจะไม่ลงรายละเอียดหน่อยเหรอ
0: ไม่ลงงงทำไม
1: ก็จะคุยอะไรเดี๋ยว
0: ก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องแจ่มใสเรื่องเจนลงใจยุคนี้มีแต่เรื่องโหดร้าย
1: เอาแต่นิดได้ไหมแต่นิดได้ไหมห้ามค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ไม่สาธารณะค้าได้ทีฮะ
0: ก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะ
1: อุ้ยแต่ว่าไปเนี่ยพัทยาเขามีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทานอาหารบนเรือลอยอยู่กลางอ่าวพัทยาเงี้ยก็ดีนะครับไปปาต้งปาร์ตี้เต็มที่เลยนะฮะทำไมครับ
0: ยังไง
1: ทำไมอ่ะก็มี
0: เขาเป็นอาหารเรือจะให้เขาไปนั่งกินข้าวปาร์ตี้บนเรือช่วยกันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วย
1: เออจริงอันนี้ยอมครับ
0: ลูกกี่เดือนแล้วจะขึ้นฝั่งได้คุณเบ่งแนะนำให้กลับไปปาร์ตี้อยู่บนเรือ
1: คน
0: แปลว่าไม่เคยนั่งเรือนานๆเนี่ยเคยนั่งเรือนานๆไหม
1: ไม่เคยอย่างมากก็สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ไม่เกินนี
0: ้ไอ้นั่นไม่เล็กนั่งเรือนั่งเรือเขาอยู่กันสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เป็นเดือนนี่ทหารนี่เขาอยู่มาตั้ง200วันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นฝั่งได้จะเอาเท้าปากฝั่งไม่จับหันกลับไปมองทะเลด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ในทะเลเพียงพอแล้วเขาขึ้นฝั่งเขาเรียกขึ้นฝั่งแล้วเขาไม่เรียกว่าขึ้นฝั่งแล้วลงทะเลใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลืมความคิดของคุณเหม่งไปแล้วก็บุกเข้าไปปาร์ตี
1: ้
2: ครับ
0: อย่าไปคิดมากปาร์ตี้ดำบาร์ดำอะไรก็บุกเข้าไปให้หมดใช้เงินเยอะๆเอาเงินหวาดไปรอบ
1: ๆในประเทศต่างชาตินิสัยไม่ดีนี่เอาเรื่องนี้เลยดีกว่านี่ท่านนายกลงนามและประกาศเป็นราชกฤษฎีกามาแล้วฮะ
0: ก็ดีแล้วคนทำตัวไม่ดีมาข่มขู่คนอื่นในประเทศเราไม่เห็นกฎหมายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนั้นก็ควรจะในประเทศให้ได้เห็นด้วย 100%
1: ครับอาจารย์ธรไปดูออก้านี่แต่ว่าเขาที่อื่นๆเขาก็มีชวนดูหลายอย่างนะกระทิงอาจารย์ไปดูมาแล้วนะฮะแล้วก็มีชวนดูเหยี่ยวอพยพด้วยนี่ก็เริ่มเข้า
0: ชุมพรใช่ไหม
1: ใช่นะฮะจุดชมวิวเขาดินสอตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพอดีผมเปิดดูพอดีเลยก็เลยพูดซะหน่อย
0: ผมดูตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มเปิดเป็นกิจกรรมเลยซ้ำ
1: เหยี่ยวที่ชุมพรกับเหยี่ยวที่ท่าไอ้จันทบุรีฮะขุงนี่เป็นเหยี่ยวเดียวกันไหม
0: ทั้งหมดเลย
1: ครับโอเค
0: เป็นนักดูนกขนาดต้องจดบันทึกสปีชีส์อ๋อ
1: โอเคโอเคโอเคครับครับแต่ว่าก็เหยี่ยวก็เยอะดีนะครับอาจารย์ฮะ
0: ไม่ใช่เราไปดูเอาความเยอะเขาไม่ได้ดูเอาสปีชีส
1: ์แต่ทำไมชอบดราม่านะโยนโยนหนังไก่ให้เขาก็ดราม่าว่าให้อาหารมันไม่หาทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หาอาหารกินเอง
0: ถ้ามันเราก็ไม่ควรจะโยนอย่างไก่ให้แต่ก็แค่นั้นเองไม่เห็นเรื่องดราม่าอะไรเลย
1: ที่โยน
0: ให้อาหารสัตว์ป่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว
1: ที่โดนหนังไก่ทอดให้นกนางนวลกินตรงบางปูสะพานแดงที่ดอนหอยหลอดไม่เห็นบ่น
0: อันนั้นเขาเรียกประเพณี
1: มันมีเส้นบางๆกั้นหรือมีเกณฑ์แบ่งกันยังไงนะ
0: คือผมไม่รู้เรื่องของคนอื่นส่วนตัวผมไม่เคยให้อาหารสัตว์ป่าเลยแม้กระทั่งแคบหมูให้น้องเดินนวลผมก็ไม่ให้
1: ไม่ให้แคบหมูแพงกินเอง
0: เดือดจึงยังไงผมก็ไม่ให้ไม่ให้คนอื่นจะทำอะไรก็เรื่องของคนอื่นคือรู้กันอยู
1: ่
0: เดี๋ยวจะมาดราม่าในเรื่องที่รู้กันอยู่ทำไมผมไม่ทำ
1: ครับอาจารย์คิดยังไงกับหนังกับท่องเที่ยวครับหนังกับการท่องเที่ยวหนังนี่คือภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็ใช้เป็นโลเคชันเนี่ยมาถ่ายหนังในประเทศไทยเราก็ได้เงินไงเผยแผ่ออกไปเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศด้วยก็เป็นเรื่องดีนะ
0: ก็เป็นเรื่องดีฮะถ้าไม่
1: แล้วถ้าเป็นหนังผีนะฮะมีฉากที่คนทำไม่ดี
0: หนังอะไรก็ได้ที่มันมาถ่ายเมืองไทยแล้วจ่ายตังค์แล้วนี่มีเรื่องนึงนี่เรื่องอะไรวะมันเข้าที่ไหนไม่รู้เรื่องที่เป็นกระบี่แล้วก็ดำน้ำก็ไปในถ้ำแล้วก็เจอฉลามยักษ์ไล่งับ
1: อ๋อไอ้คนนักแสดงที่หัวเกรียนๆใช่ป่ะฮะ
0: ผมจะไปจับได้ไอ้หัวใครโทษดีผมไม่ดูนักแสดงผู้ชายอยู่แล้วฮะ
1: ย้ำกันอีกทีท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะปีนี้เห็นเขาบอกว่าก็300กว่าเรื่องแล้วนะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันผ่านแล้วทักเดือนแล้วตอนที่เขาประกาศเนี่ยฮะ
0: เพื่อนผมก็เคยทำอยู่ไปช่วยกองถ่ายหนังเขาก็ต้องมีทีมงานเมืองไทยอยู
1: ่ไทยแลนด์ยูนิตนี่เก่งมากต้องบอกเลย
0: เพราะเราทำกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นฐานรองก็เหมือนกับดึกคือถ่ายหนังกับสร้างโรงรถผลิตรถยนต์มันก็เหมือนกันน่ะซัพพลายเชนเราค่อนข้างเข้มแข็ง
1: แล
0: ้วก็คือโลเคชันก็สวยใช้ได้อาจจะไม่ระดับโลกเพียงแต่ว่าลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดจะไปถ่ายหนังที่มาชูปิชูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องสร้างหลายโหมดหาโอ้ยใครทำโน่นนี่ของเรานี่มันมีหมดแล้วแล้วก็ใช้ปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆเพราะงั้นพวกโปรดักชันของเรามันรองรับเนี่ยมีหมดครบทุกอย่างนะฮะทุกคนก็รู้ดีมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นลงทีมถ่ายหนังเมืองนอกมาเมืองไทยก็สบายใจว่ามีอะไรทุกนั้นนู่นนี่นั่นมีหมดการเดินทางสะดวกสบายดารามีโรงแรมนอนมีทีมกองถ่ายสนับสนุนภาคท้องพื้นท้องที
1: ่
0: ล่ามเริ่มหายง่ายง่ายใครเป็นอะไรมีโรงพยาบาลชั้นสูงอะไรเงี้ยเพราะงั้นทุกอย่างมันฟาซิลิตี้มีครบครับ
1: ไทยรวมกับวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมขนอ๋อก็ส่งเสริมอยู่แล้วโขน
0: ก็ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ไปได้ระดับหนึ่งมันจะต่อได้แค่กลุ่มเดียวครับยุคนี้ใครยังไปดูขอนท่านจะไม่ชอบจริง
1: แต่นี่เขาจะกำลังจะชวนดูขอนพอดีเลยแหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่ก็จะมีคนกลุ่มเงินมึงเป็นการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มไงฮะ
1: ใช่ ชวนไปดูโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางสิริเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับจะมีจัดแสดงวันที่5ถึงพฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวก็คงมีข่าวทยอยออกประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็ลองไปดูกันใครที่ชอบดูโขนนะฮะสมัยเด็กๆติดตามคุณแม่ไปดูโขนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเลยผมอะทุกวีค
0: ก็ใช่ไงฮะมันก็จะมีกลุ่มคนก็คือจะมีกลุ่มที่โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็ยังชอบกันอยู่ดูโขนบ้างดูละครร้องเพลงบ้างอะไรนะต่างๆเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะเพียงแต่ว่าในความหมายของผมก็คือว่ามันจะให้ส่งเสริมเป็นระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่โขนไม่ดีป
1: ั
0: ญหาคือมันก็คงดังสู้น้องลิซ่าไม่ได้เพราะว่าความนิยมมันในโลกยุคนี้มันต่างกันไป
1: ผมจะต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกอย่าไปยุ่งกับเขาอีกโอ้ยเอาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่ง
0: อยู่อย่างสงบหลักการมุ่งหน้าทางนี้ฮะอยู่อย่างสงบ
1: ไม่จะประเทศอื่นจะมาเคลมว่าเป็นของเขาไม่ได
0: ้
1: ผมไม่เห็นด้วย
0: กันมาตามสบาย
1: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับถ้ารัฐบาลสั่งให้กรุงเทพปิดไฟทั้งเมือง5นาทีจะมองเห็นทางช้างเผือกไหมครับ
0: ไม่ได้ไม่เห็นนะเพราะว่าไม่มีใครทำ
1: แต่กรุงเทพก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะ
0: คือไม่มีใครทำเนี่ยสั่งได้ไงใครจะทำ
1: สั่งไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือ
0: ขอความร่วมมือก็ไม่ทำ
1: ครับถูกคุณเชียร์ลิว
0: ชั่วโมงนึงโลกร้อนนี่ไม่เห็นปิดเลยปีอ่ะมันจะมีชั่วโมงนึงดับไฟผมก็ยังเห็นสว่างสวัยกันอยู่นะฮะ
1: คุณเชียร์ลิวพูนส่งเข้ามาครับอ้าวทีมอาจารย์ไม่เอากัปโป้แล้วแหละครับแมนซี่เขาจะเอาแล้วนะครับทีมอะไรอ่ะทีมจันทร์ทีมอะไรอ่ะฮะไอทีมนี้อยู่ท้ายตารางอยู่ตอนนี้ป่ะ
0: คือไม่เรามันจะกัปโป้ก็ถ้าเกิดแมนซี่ก็ใหญ่ได้ก็ให้เขาไป
1: อ๋อมามูดก็มาแล้วซาวินโยก็มาแล้ว
0: ส่วนตัวเองก็ไม่ได้ชอบกัปโป้ขนาดนั้นนะผมว่ากัปโป้เขาไม่คือถ้าเกิดตัวเองไปไม่ได้ก็ส่งอ่ะแต่ไอ้ส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ค่อยมา
1: ครับ
0: มาแต่ตัวเองไปไม่ได้ค่อยส่งอะไรประมาณนั้น
1: ถ้าราคานี้80กว่าล้านเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะผมว่านะดีฮะราคาดีดี
0: ก็ถ้าเกิดราคาเลยนี่ก็ลองดูแล้วกันแฟนหงนี
1: ่ครับเราจะไม่พูดอะไรสักหน่อยกับทีมตัวเองแล้วฮะ
0: ซื
1: ้
0: อแล
1: ้
0: ว
1: ซ
0: ื้
1: อแล้ว
0: NDI ดีผมจริงชวนตัวผมชอบ NDI มากกว่ากั๊กโบอีก
1: จาก
0: ไม่เพราะว่าเขาเล่นกับทีมเอลเวอร์ตันอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่มองหาเพื่อนร่วมทีมด้วยก
1: ั
0: ๊กโบนี่เอาไปก็ไปอยู่แถวมุม
1: คือ
0: ไม่เคยถ้าเกิดโชคดีก็เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงเองอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมส่วนตัวผมชอบ NDI มากกว่าด้วยซ้ำผมว่า NDI เขาชอบเขายังมองหาเพื่อนเนาะพยายามคิดจะส่งมากกว่าอะไรเงี้ย
1: ไปวิ่งที่สวนสาธารณะตอนกลางคืนในกรุงเทพส่วนไหนครับวิ่งไปอากาศอุณหภูมิก็ไม่ค่อยต่างจากตอนกลางวันสักเท่าไหร่เลยครับเป็นเพราะอะไรครับ
0: ถ้าเป็นเพราะซูเปอร์เอลนีโญไงบอกตั้งหลายคนละเชื่อกันสิ
1: ไม่ใช่เพราะโดมอะไรนี่เหรอโดมที่มันเก็บความร้อน
0: โดมไม่
1: ได
0: ้ก็ส่วนหนึ่งด้วยซูเปอร์เอลนีโญเป็นเหมือนเตาไฟโดมเป็นเหมือนการปิดฝาถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ต้มแซ่บนะต้มแซ่บก็จะเข้าใจเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญก็เหมือนกับสถานคุกตอนที่เราปิ้งปลาหมึกเราก็เลือกปิ้งปลาหมึกเอาหม้อใส่แล้วก็ไปต้มแซ่บแล้วก็เอาบ่มพัดให้ฐานมันคู่แรงขึ้นจากนั้นก็เอาฝาปิดหม้อก็เป็นโดฐานแรงขึ้นก็คือซูเปอร์เอลิโยฝาปิดหม้อก็คือฮีทโดม
1: ฝากอาจารย์บอกคุณเองนิติหน่อยครับให้ต่อไทยช่วยไทยไปอีก4ปีครับ
0: ครับถ้าเกิดผมบอกได้ผมก็ที่ผมตะโกนอยู่ในรายการอยู่ทุกวันนี้แปลว่าอะไร
1: เอาไอ้เบอร์ที่อยู่ในมือถือล่ะ
0: ไม่ทุกคนมีหน้าที่เขาก็เก่งพอผมจะไปบอกเขาใช่ไหมขนาดผู้ว่าเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกอะไรเลย
1: เขามีคณะกรรมการคณะทำงานคณะรัฐบาลมั้ง
0: ใช่ผมไม่ชอบใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งยกเว้นถ้าเกิดผมได้ตังค์ผมจะใช
1: ้ไม่ที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ต้องรับฟังเฉยๆแหละแล้วเขาก็ไปเข้าคณะกรรมการ
0: เขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก
1: ฮะ
0: เป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วทำโพลดิ
1: แอสซัน
0: หน่อย
1: พอ
0: สี่ฟิล์มเอาไหมเดี๋ยวทำโพลเลย
1: แ
0: ล้วผมรับประกันว่ายังไงก็เกินครึ่ง
1: วันนี้เหมือนเรามาเถียงกันหรือเปล่าอาจารย์
0: เราไม่เสียงกันเราแค่พุ่มบอกความจริงให้โลกรู้

0: ้น
1: แอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลใครจะชนะโอ้ยไม่น่ารอดนะแอสตันวิลล่า
2: ใช่ก็ไม่น่ารอดแต่ผมก็คิดอย่างนั้นโกเกอร์ก็ขายหมดแล้วนี
1: ่เรียบร้อยเกลี้ยงไปหมดแล้วไอผู้จัดการทีมเขาชื่ออะไรนะน่าเผลอๆที่จะลาออกด้วยผมว่า
2: คุณนายเหรอ
1: คุณนาย
2: ค
1: ุ
2: ณนาย คุณนายก็สู้ๆแล้วกัน
1: ครับ
2: ไอ้สองคนที่ย้ายไปอยู่เชลซีก็เป็นหลักๆกันนะบอกแกนโรเจอร์เลี้ยงทะลวงกันไปนะจะลูกแรกที่เชลซี
1: อ
2: ่ะโอเคสู้ๆนะคุณนาย
1: ฮะเที่ยวเกาะหน้านี้ไปเกาะไหนดีครับจานโอ้ยเกาะสีชังไหมขึ้นลมแรงก็ยังกลับมาได้
2: ประมาณนั้นแหละเกาะเกร็ดก็ไม่เร็วนะง่ายดี
1: ครับ
2: ก็แล้วแต่ไปเกาะไหนก็ใกล้ๆอย่าไปไกลลมมันมาเยอะอ่าวไทยก็อย่าประมาทบางทีเรือดูวานก็เพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าขนาดวิ่งเรียบฝั่งยังโดนคลื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ดูพยากรณ์เองแล้วกันครับ
1: ครับในขณะทางกับการทางฝั่งของบนบกพวกกีฬาทางน้ำก็คึกคักนะผมเห็นมีพวกงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยโอ้โหทยอยกันเยอะแยะเลยอย่างที่ท่าน้ำชีวัดอัมพวันารามบ้านท่าศาลานี่ฮะเขาจัดแข่งกันที่ตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมากันเยอะแยะแล้วฮะมีแบ่งสายแบ่งลีกกันด้วยนะ
2: อืมแล้วในกีฬานี้กีฬาแข่งเรือยาวนี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้จริงนะ
1: ครับมีหลายสนามด้วย
2: ไปดูกันผมเคยดูหนึ่งแต่ก็สนุกดีแต่จริงๆกิจกรรมอย่างนึงที่ปีนี้ไม่ค่อยมีก็คือก็เรียกว่า6คันเนี่ย6กระโปรงแล้วก็เดินจับไปถึงคอนโดจาก BTS
1: โอ้ก็ยังไม่มีฝีมือผู้ว่าหรือเปล่าทำให้กีฬาทางนี้หายไป
2: น้อยไม่เห็นเหรอฝนมันดูเหมือนจะตกมันก็ไม่เห็นยอมตกก็ถึงบอกว่ามันคืออากาศมันแปรปรวน
1: ครับ
2: มรสุมไม่ไอพายุมีประชันไม่เข้าเลย
1: อืมฮะก็ผมว่าดีแล้วเมื่อก่อนนี่ตามจุดที่เป็นน้ำท่วมถ้าฝนตกก็ท่วมอ่ะมันในกรุงเทพก็ชี้จุดได้เลยนะมีหลายที่หน้าสมทรเราก็มีอยู
2: ่ใช่ก็รู้กันอยู่ก็ดีแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทำนะ
1: อ๋อก็ไปตกในพื้นที่เกษตรกรรมแทนดีครับ
2: โอ้โหถ้าจะเลือกได้ขนาดนั้นเราก็สบายใจแล้วอาจารย์ธรได้เปลี่ยนอาชีพแน่น
1: อ
2: นไม่ต้องวิ่งลอกพูดบูพูดดีออกรายการเรื่อยๆจะตั้งค่าตัวให้แพงกว่านี้แล้วรู้สึกบริการสังคมเยอะเกินไปแล้ว
1: แต่ผมไม่สู้นะ
2: อ๋อไอ้นี่เป็นสัญญาบอกแล้วไงไอ้นี่เป็นสัญญานันทนาการ
1: ส่วนตัวของอาจารย
2: ์เป็นนันทนาการไม่ใช่เป็นการหาทำอาชีพเงี้ยเลิกไปนานแล้ว
1: ครับสเปอร์ซื้อทีมซื้อตัวเยอะขนาดนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ได้ไปชิงแชมเปี้ยนชิพน่ะได้แน่ครับ
2: โอ้โหพวกคนไม่มีเงินก็พูดอย่างงี้นะ
1: ดูอย่างลิเวอร์พูลผมสิ
2: ก็ไม่สลองคิดง่ายๆตอนนี้เราซื้อรถก็โรลส์รอยส์แล้วก็มีคนขับแล้วคนขับขับไม่เก่งก็ถีบมันออกไปแล้วก็ซื้อคนขับแล้วก็จ้างคนขับใหม
1: ่แล้วไปขับไปต่างจังหวัดนะถนนแดงๆ
2: ก็คือโรลส์รอยส์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนคนขับเฉยๆคนขับเพราะงั้นบอกว่าคนเดิมสบายเดิมที่ไม่เก่งก็เอาไปดิเอาคนใหม่มาขับรถก็รถคันเดิมเข้าใจยังนี่ปรัชญาการทำทีมแบบคนรวยก็ทำกันอย่างนี
1: ้ลงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วใครก็จะมาขับ
2: ผมโรลส์รอยซ์มันไม่ลงแชมเปี้ยนชิพหรอก
1: ครับจริงเหรอ
2: ก็ลองดูแล้วกัน
1: อุ้ยครับดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้พอปากของพอกันได้นี้ดีกว่าครับอาจารย์ฮะ
2: แต่เดี๋ยวเราดูแล้วกันแล้วกัน
1: ครับ
2: ซื้อมันอีกตัวเห็นบอกว่าจะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงแค่นี้มันยังไม่พอเงินมันยังไม่หมดเจอโรลส์รอยซ์แตกเดี๋ยวก็รู้กันเองโอเค
1: พอเหอะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับวันที่ทาวเวลดำเนินราย

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติรู้สึกฮึกเหิมแต่การเดินทางเยือนไม่เกิน50คนครั้งนี้นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกและต้องขอบคุณยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพประเทศประเทศไทยไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนี่ถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสามารถนำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศได้ไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนายกถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2,569 ต่อวุฒิสภาว่าวันนี้มาเสนอร่างพ.ร.ก.กู้เงินให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้วุฒิสภาได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือไม่นานในการพิจารณาใช้งบคาดว่าจะทันหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังทำแผนการดำเนินไว้ส่วนคดีหัวเลือกสว.ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมภูแมนแล้วเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยมองอย่างไรบ้างนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองส่วนช่วงบ่ายประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนได้ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นำนโยบายรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและปฏิบัติวันนี้ได้คำข้อสรุปมาแล้วและขอมติครม.เห็นชอบหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เซทบอเดินตลาดเช้าปัตตานีชูประชาชนต้องอุ่นใจส่งกำลังใจพี่น้องชายแดนใต้พลเอกชัยพฤฒิ์ด้วนประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่โคกโพปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังพลในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่พลเอกชัยพฤฒิ์เยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าพบว่าประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าชุมชนด้วยความเข้มแข็งพลเอกชัยพฤฒิ์ระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดชุมชนรับฟังความเห็นประชาชนและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและความงดงามทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมกันได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมคอนคาโดโซได้รับบาดเจ็บสโมสรบาเยิร์นมิวนิกต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อไมคอนคาโดโซปีกวัย17ปีได้รับบาดเจ็บที่ไหล่อย่างรุนแรงจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนในเกมที่ทีมสำรองของบาเยิร์นเอาชนะเอฟฟาวเอลเลอร์ทิสเซน2ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่80ของการแข่งขันเมื่อไมคอนเสียหลักล้มไปกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่และต้องถูกเปลี่ยนตัวออกโดยบรรยากาศข้างสนามเต็มไปด้วยความเครียดเมื่อไมคอนเดินออกจากสนามด้วยสภาพจิตใจที่แตกสลายและหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความผิดหวังก่อนที่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพจะรีบนำตัวเขาขึ้นรถโรงพยาบาลเพื่อส่งไปตรวจอย่างละเอียดตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกครับเด็ก

0: ทอตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับเอเวอร์ตันสำหรับการคว้าตัวอิลิมานเอ็นดีไอตัวรุกทีมชาติเซเนกัลวัย26ปีมาร่วมทีมโดยการเจรจามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วตามรายงานจากเดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังจากเดอะแอตเลติกโดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงการบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในเบื้องต้นซึ่งทั้งสองสโมสรยังต้องดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายรวมถึงการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและตรวจร่างกายของนักเตะขณะเดียวกันริชาร์ลิสันกองหน้าของสเปอร์สเตรียมย้ายให้กลับไปร่วมทีมเอเวอร์ตันอดีตต้นสังกัดของเขาซึ่งเป็นดีลที่ดำเนินควบคู่ไปกับการย้ายทีมของเอ็นดีช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: อ้าวมาแล้วครับผมนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการไนท์ไลท์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมนะครับเจ๋งทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับเพราะว่ากระแสวอลเลย์บอลกำลังดังเลยนะตอนนี้นะนะครับน้องนิกธีรวัฒน์การวารีครับผม
1: ครับสวัสดีครับพี่เจ๋งคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่นามสกุลกับชื่อผมจะถูกต้องอย่าง 100% ครับผม
0: อ๋อถูกต้องไหม
1: ทิปอีกอันนึงครับการวารีทิป
0: ครับวารีทิปอ๋อไม่มีเหรอเออขอไป
1: ครับเงินก็โอนให้ผมบ่อยแต่จำนามสกุลผมไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี
1: ้
0: ไม่ค่อยโอนแล้วอ๋อ
1: เหรอ
0: วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับจะถึงประมาณ1ชั่วโมงเนาะน้องนิกวันนี้บอกว่านิกเสนอตัวมาบอกว่าพี่วอลเลย์บอลกำลังเป็นกระแสเลยต้องมาคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อเนื่องถึงเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไงนิกอยู่ไหนเมื่อวานนี้
1: อยู่บ้านครับอยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้าน
1: ครับนั่งดูทุกคะแนนทุกแต้มเลยนะครับ
0: ในเซตสองใช่ไหม
1: ก็พลาดคือเมื่อวานเป็นการนั่งดูเกมที่ผมเป็นครั้งแรกที่ผมดูทั้งเกมแล้วผมไม่พูดอะไรเลยคือดูด้วยสมาธิแล้วก็ใจที่มุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสมากๆนะครับแล้วมันก็แบบว่ามันอินไปกับเขาอะนะครับเราอาจจะเป็นรุ่นใหม่แหละอาจจะไม่ใช่นักข่าวรุ่นเก่าที
0: ่
1: อาจจะเคยผ่านการคัดโอลิมปิกของทีมสาวไทยที่มันบอบช้ำกันมาหลายครั้งแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เต็มตัวแล้วเนี่ยทั้งที่เราเป็นนักข่าวที่เคยเป็นสายฟุตบอลมาก่อนพอเราเปลี่ยนมาทำวอลเลย์บอลเต็มตัวทั้งการทำช่อง YouTube ทั้งการบรรยายนะครับแล้วก็ทำงานกับสโมสรในแทนลีกเนี่ยก็เลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอินไปกับเขาแล้วเราก็คาดหวังไปด้วยแล้วเราก็อยากให้มันประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยหน้ามือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกคือปกติเนี่ยผมเวลาแมตช์จบเนี่ยผมจะอัดคลิปเลยในการทำรีแคปนะครับเอามาสรุปผลแล้วก็ลงแต่วันคือไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลจบจะต้องลุกไปทำอะไรจะก็จะต้องพูดอะไรอยู่อย่างนั้นมา10นาทีนะฮะจนกระทั่งตั้งลำได้แล้วก็เลยเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มมาไลฟ์สดในช่องสวัสดีครับพี่นนท์รัศมีครับ
2: โอ้สวัสดี
0: นนท์ด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมนนท์เป็นคนเลือกเพลงนะ
2: ใช่แล้วเชียร์ทีมสาวไทย
0: เอานี่เป็นรุ่นน้องของนนท์อ่ะ
1: เป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องพี่นนท์สามอะไรครับผม36เกิดนะเกิด
2: 34
1: สองปี
0: อ๋อส
1: อง
0: ปี
1: รู้จักพี่นนท์ตั้งแต่สมัยที่ไปฝึกงานที่คลื่นกีฬาคลื่นหนึ่งที่เป็นเคยเป็นคลื่นที่เปิดคู่กับคลื่นแน่ในอดีตแต่เขาปิดไปแล้วไปฝึกงานกับเขาอยู่สองสามเดือนแต่ว่าคนละแผนกนะจะเห็นหน้าค่าตาแล้วก็
0: เห็นค่าตาก็เลย
1: เห็นเขามานานก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบพี่เจ๋งครับ
0: อ้าวเอ๊ะอยู่กันนั้นสิอ้าว
2: พี่เจ๋งให้ชงเสียเดี๋ยวขอถามนิดนึงแมตช์เมื่อวานนี
1: ้
2: ถือว่าเป็นแมตช์ที่สุดยอดที่สุดที่คุณนิกเคยดูมาเลยหรือเปล่าผมถามงี้ดีกว่า
1: โอ้โหคือ
2: ถ้าให้ยกเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมแมตช์นี้
1: มันก็ต้อง
2: ทีมชาติไทย
1: คือมันก็ต้องได้แหละครับเพราะว่ามันคือความปรารถนาสิ่งสุดท้ายหรือว่าสิ่งเดียวที่เรายังไม่เคยได้จริงๆแต่จริงมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะบอกในลำดับถัดไปนะครับคือ
2: ตัวที่ผ่านมาตั้งแต่ดูมาเนี่ยยกให้เป็นเบอร์หนึ่งนัดในความทรงจำเลย
1: มันก็อาจจะมีเกมที่เผ็ดซีดกว่านี้สนุกกว่านี้แล้วก็แบบว่าห้ำหั่นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าในแง่ของความสำเร็จในแง่ของเขาเรียกว่าความสำคัญน่ะมันก็คือเกมนี้ครับที่ผมเชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยคิดตรงกันทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วอลังการงานสร้างแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการสักทีเสียดายนะบางคนหลายท่านที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้ที่อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนี้อาจจะเป็นผู้ชราภาพอะไรหรือจากไปเนี่ยไม่ได้เห็นวันนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากตีลูกถ่ายเสร็จน้องๆทุกคนวิ่งมาดีใจโค้ชทุกคนวิ่งมาร้องไห้อะไรเงี้ยมันคือมันเป็นภาพที่มันเราสมองเราสั่นตามอ่ะพี่เจ๋งพี่นนท์นะฮะสมองเราโอ้โหเหมือนเราไปอยู่ในสนามด้วยทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะเราก็คือแฟนกีฬาคนนึงเราก็คือคนนึงที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับด้านนี้แต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นว่าเราอยู่กับเขาไปด้วยเราไปกับเขาด้วยนะครับเออนะครับ
2: ผมว่าลึกๆอ
1: ่
2: ะก่อนเกมคุณนิกก็ต้องคิดว่าแพ้ถูกไหมถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่เราเชียร์เราอยากเชียร์แหละแต่เราก็ต้องยังไงเราก็คิดว่าแพ
1: ้แหมแล้วถามถูกคนด้วย
0: จริงป่ะ
2: ถูกไหมผมถามจริง
1: ๆเป็นคนอยู่กับความจริงผมเวลาผมทำคลิปพรีวิวทำอะไรเนี่ยในช่องตัวเองหรือว่ารับเชิญไปที่ไหนก็ตามก็จะพูดตรงไปตรงมาแต่ว่ายามพูดให้เซฟน้ำใจแฟนๆที่สุดเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยแรงกว่าทุกกีฬาในประเทศ
0: แรงกว่าบอลอีก
2: ไม่อันนี้คือเราต้องบอกว่ามันเป็นเราดูจากฟอร์มแล้วด้วย
1: ก็ได้จริง
2: เราไม
1: ่
2: ได้ถามว่าเราเชียร์ไหมเราเชียร์อยู่แล้ว
1: ผมก็จะพูดแบบที่พี่บอลพูดเลยว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังในแง่ของผลการแข่งขันแต่ว่า ผมก็ให้กำลังใจทีมสาวไทยทุกวินาทีและอยากให้สาวไทยได้ไปแต่ว่าถ้าถามกันเป็นเรื่องเวลาตอนนี้ต้องบีบคอแล้วคายออกมาว่าใครจะชนะเนี่ยคือโอเคแหละไทยอยากให้ชนะทุกทีมที่เจอแหละแต่ว่าในแง่ของความเป็นไปได้เนี่ยก็ขออนุญาตตอบตามความจริงว่าเราอาจจะแพ้ก็จะใช้คำว่าอาจจะนะแต่ว่าถ้ามันชัดเจนเหมือนเกมเจอสหรัฐเหมือนเกมเจออิตาลีอะไรเงี้ยก็จะพูดตรงๆว่าเนี่ยเราไม่รอด
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยก็คิดว่าแพ้เอาพูดตรงก่อนเกม
2: ก่อนเกมนะ
1: ก็คิดว่าแพ้
2: พี่เก่งคิดยังไงก่อนเกมอ่ะพี่เก่งในฐานะที่แบบอ่านดูข่าวมาอ่ะพี่เก่งคิดยังไง
0: พี่ว่าคือถ้าเป็น
2: ไม่ใช้ความรู้สึกนะคือ

0: แบบว่ามองตามความเป็นจริงนะ
1: อืม
0: คือถามว่าทุกคนอ่ะมันเชียร์มันเชียร์อยู่แล้วอยากให้เราชนะอยู่แล้ว
2: แมตช์ที่ชนะญี่ปุ่นพี่ว่าได้ความมั่นใจมาเยอะไงมันชนะมา 3-1 แล้วญี่ปุ่นเนี่ยอันดับโลกดีกว่าจีนใช่มั้ยตอนเนี้ย
1: 6กับ7
2: 6กับ7ใช่มั้ย
1: อืม
2: ญี่ปุ่น6
1: ญี่ปุ่นจีน7ไทย17
2: เออนั่นแหละฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไร something special นะอันนี้คือคิดลึกๆนะ
1: แต่ถ้าเป็นระยะของการเจอจีนเมื่อวานเนี่ยจริงคือที่ผมกำลังจะบอกว่าเราอาจจะแพ้เนี่ยเพราะว่าเราผ่านเกมกับญี่ปุ่นที่มันค่อนข้างหนักมากมาเราผ่านเกมกับเกาหลีใต้ที่หนักกว่าจีนที่จีนเจอมาทุกรอบคือเทียบในมุมที่ยังไม่เข้าข้างเนี่ยแล้วก็ผลงานการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะทำได้ดีในบางเกมอาจจะมีเกือบชนะแต่มันก็ได้แค่เกือบคือผมไม่นับ2023ที่บ้านเราแล้วกันที่ชนะจีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าอันนั้นคือเขามาชุดเด็กเลยทั้งสองทีมอะไรเงี้ยก็เลยแล้วที่สำคัญคือมันบ้านเขาด้วย
0: ใช่
1: นะครับแต่ก็จะมีอีกแก๊กนึงที่ว่าเราผ่านเกมที่ยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ
0: ก็คือเกมกับญี่ปุ่น
1: ใช่แล้วความกระหายคือความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันทรงพลังมากเพราะว่าผู้เล่นชุดเนี้ยครึ่งทีมเนี่ยก็ผมมั่นใจว่าจบ LA 2028ถ้าได้ไปเลิก
0: เพราะว่าอายุถึงแล้ว
1: 35 36 37 38 39
2: 32
1: ก็จบ LA ก็34
2: 35 ประมาณนี
1: ้ก็มันก็อาจจะต้องถึงเวลาเพราะว่าอันนี้คือความซักเซสขั้นสุดท้ายของนักกีฬาหลายคนในชุดน
2: ี
1: ้ที่ร่วมตั้งแต่เป็นผู้ช่วยเจ็ดเซียนเป็นเด็กในยุคเจ็ดเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีพวก20กว่าก็คงต้องอยู่ต่อแหละเปียนุชเนี่ยแน่นอนผมมั่นใจว่าณเวลาเนี่ยเขา39เนี่ยไม่เลิกก็บังคับเลิกเพราะว่าอีกระยะหนึ่งต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นแต่ว่าเขาอาจจะเล่นต่อได้นะนี่ผมไม่ทราบแต่ผมมองในมุมของนักกีฬาอาชีพ
0: แล้วก็ใช่ใช่
1: ผ
0: ม
1: โมนิก้าดิเจเนโรก็เล่นมันจน41ก็จนได้แชมป์ทุกอย่างก็เพิ่งเลิกไปเมื่อปีแล้วมันก็ต้องมีวันที่ทุกคนก็จะต้องเขาเรียกว่าเฟดตัวเองออกมา
0: สภาพร่างกายถึงระยะเวลาแล้ว
1: สภาพร่างกายด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือตั๋วโอลิมปิกที่ทุกคนเรียกหาแล้วไฟหากันมันได้แล้วไงพี่นนท์คือมันคือเปลี่ยนนุชแป้นน้อยหรือหลายๆคนในชุดนี้เนี่ยแชมป์เอเชียได้แล้วโอเคซีเกมได้แล้วใช่ไหมฮะ
0: เอเชียนเกมเหรียญทอง
1: ก็นี่ไงครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าจริงๆเรายังขาดอีกหนึ่งอันในความสักเซสก็คือแชมป์เอเชียนเก
2: ม
1: ที่เราได้มาแล้วทุกเหรียญยิ่งเหรียญทองแดงเต็มบ้านหมดเหรียญเงินทีนึง
0: เจอเท่าชิงครั้งเดียวแพ้ไป
1: ใช่แพ้จีน
0: โอ้โหทัวร์นาเมนต์ต่อไปเลยนะน่าสนใจ
1: ก็นี่ไงผมถึงบอกเขา
0: พูดเลยดีกว่า
1: เอเชียนเกมเปิดวันนี้เนี่ยดีไม่ดีจบอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเข้าชิงมีแน่แต่แชมป์หรือเปล่าไม่รู
0: ้คือจริงๆอ่ะอยากจะถามพี่เจ๋งว่าเราจะย้อนกลับไปพูดถึงแต่ละเซตไหมในความรู้สึกของคุณนิกหรือว่าเราจะต่อยอดไปเอเชียนเกมเลย
1: ได้จริงจริงลงรายละเอียดให้นิดนึงก็ได้นะเพราะว่า
0: เอายังไง
1: ว่ามันมี
0: หลายเพราะว่าเซตแรกเนี่ยเปิดมาช็อค
1: หลายโมเมนต์หลายเหตุการณ
0: ์ช็อคแบบที่เราแต้มขึ้นรัวๆจนเขาต้องขอเวลานอก2ครั้งติดอ่ะ
1: คือ
0: ตั้งแต่ไม่ถึง10คะแนนแรกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมงงมาก
1: คือมีความรู้สึกว่าเซตแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตื่นตัวแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปรับสภาพได้เร็วกว่าทางจีนแม้จีนจะเป็นเจ้าบ้านแต่ว่ามันเหมือนเราพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วเราทำในสิ่งที่เราต้องการได้หมดแล้วเราก็สามารถที่จะทำลายเกมของจีนได้เกือบทั้งหมด
0: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเราอ่ะได้ความมั่นใจมาจากเกมกับญี่ปุ่นจังหวะมันมาเหมือนเดิม
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าจีนน่ะเขาเจอทีมแบบอย่างอิหร่านหรือว่าทีมอ่อนๆมาอ่ะพูดกันตรงๆคือทีมที่แบบเกรดต่ำหน่อย
1: ก็มันเป็น
0: ทำให้จังหวะเขาไม่ชินกับเราม
1: ันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางที่เขาวางเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่แบ่งสายแบ่งกลุ่มเขาก็มีสิทธิ์เลือกทีมโถที่4เขาโถที่4เขาก็เลือกอิหร่านซึ่งเป็นตัวแทนของเลบานอนที่เลบานอนไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากอาจจะเรื่องสงครามเรื่องงบประมาณอะไรก็ตามเพราะว่าอาจจะคิดในมุมไหนก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นทาง AVC ก็ไปหยิบทางทีมอันดับที่3ของตะวันออกกลางในรอบควอลิฟายเข้ามาก็เป็นทางอิหร่านขออภัยเป็นทางอิรักเอาไปรู้หรืออิหร่านเป็นอิรักมาก็แจกให้จีนไปคือจีนรอบแรกเนี่ยอิหร่านอิรักแล้วก็ไต้หวันเนี่ยคือถามว่าโอเคแหละฟอร์มเขาเอาต้าสมุนแหละนะ3-0เสียแต้มไปน้อยที่สุดในบรรดาทุกทีมที่เป็นทีมโถ1แต่ว่าถามว่าผลงานคะแนนแมตช์วินทุกอย่างได้แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เลยคือเขาไม่มีจังหวะการเล่นที่มันมีความเครียดในเกมเลย
0: เขาคือเขาไม่ใช่ของจริงว่าง่าย
1: ๆมันไหลลื่นมันเขาเรียกว่ามันสบายไปเสียหมด
0: อ
1: าจจะมีเล็กๆน้อยๆที่อิหร่านทำได้ดีได้22คะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์สั้นๆที่เขาก็ไม่ใช่ถูกอิหร่านขึ้นนำระดับ 5-6 คะแนนแล้วต้องมาไล่แก้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขานำทำแต้มสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วผมว่าจังหวะสปีดบอลสปีดเกมไม่เข้าด้วยแล้วมันทำให้เหมือน
1: มีส่วนมีส่วนคือ
0: สตันไปหน่อยนึง
1: คือความสามารถของทีมที่จีนอยู่ในรอบแรกเนี่ยอีก3ทีมมันยังไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยได้แม้กระทั่งเกาหลีใต้ยังยากเลยแต่ว่าก็ว่าไม่ได้เพราะอิหร่านสุดท้ายก็เข้าไปเป็นถึงอันดับที่4

0: มันก็อันนี้ก็เป็นทีมที่บุญพาวาสนาส่งมีเรื่องของผลการแข่งขันคู่อื่นที่เข้ามาช่วยแล้วทำให้การจัดอันดับในรอบคอมไบน์เซนดิ้งเนี่ยมันทำให้เขามีโอกาสได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อ
1: คือจริงๆผมฟังพี่ซาร่า
0: โฆ
1: ษณาต้องทำวิเคราะห์ก่อนเกมพี่ซาร่าก็บอกว่าพูดประมาณว่าจีนน่ะยังไม่เจอของจริง
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาเจอของจริงของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาแบบอาจจะรับมือลำบาก
0: รอบ8เจอใครอ่ะพี่นนท์รอบ8จีนเอาชนะทาง
1: เบามาหมดเลยอ่ะ
0: ก็รอบรองเป็นอิหร่านรอบ8เวียดนามก็คือไม่ได้สักทีมเลยคือผลการแข่งขันมันสวยหรูนะ 3-0 มา5นัดอ่ะ 15-0 เซตต่อว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยังไม่เคยต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยพอเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเนี่ยแล้วประกอบกับทีมชุดนี้ก็เป็นทีมชุดที่เขาถ่ายเลือดมาจากโอลิมปิก2024ที่ปารีสใช่ไหมฮะก็อาจจะมีแกนเป็นรุ่นพี่มาประกบสัก 3-4 คน
2: ครับ
0: ที่เหลือเด็ก18 17 19หมดเลยทีเนี้ยพอมาเล่นกับไทยที่ความมุ่งมั่นเนี่ยระดับ150แล้วไทยดันทำได้ดีในทุกทักษะและทุกคนและทุกสกิลคือความโชคร้ายความโชคร้ายของจีนเนี่ยคือมาเจอวันที่ไทยเนี่ยพีคทุกคน
1: ใช่
0: ถ้าไทยได้สัก90ได้สัก100อาจจะแพ้ก็ได้แต่บังเอิญว่าเรา150เลย
1: คือตอนแรกกับผมเป็นห่วงคือพี่ซาร่าพูดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยจีนอาจจะเจอเบาแต่ผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยแต่ผมเป็นห่วงนักกีฬาไทยคือมันเหนื่อยมากไงมันเหนื่อยมาตลอด
0: ข้อได้เปรียบของจีนก็มีอาจจะไม่เคยฉุกเฉินไม่เคยลำบากไม่เคยดิ้นรนแต่ว่าร่างกายเขาเฟรชชี่มากแล้วแข่งแต่ละวันเนี่ยโอ้โหก็เอาตัวเองแข่ง1พัก1แข่ง1พัก1ตลอด
1: บีบมันชัดเจนว่า
0: บีบให้ชาติอื่น
1: ไปลอง
0: บีบให้ชาติอื่นแข่ง2วันติดแล้วแข่งวันนี้จบค่ำพรุ่งนี้แข่งคู่แรกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นการวางโปรแกรมที่เขามีเลสไนหรือเปล่าแต่โอเคตอนนี้มันจบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราต้องการผมว่าจุดเปลี่ยนในเกมอ่ะคือเซตหนึ่งเราทำได้ดีซึ่งจีนเองเนี่ยก็พยายามไล่แต่พอเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยมันไล่ไม่เข้าจริงก็โอเคเขาก็เสียเซตไปคือเซตหนึ่งมันไม่ใช่เซตที่โค้ชจะกังวลมากเพราะว่ามันยังมีให้เล่นต
1: ่
0: อหลายคนก็คือมันถามว่ามันสำคัญไหมสำหรับทีมที่เป็นรองมันสำคัญแหละเพราะว่าถ้าคุณได้เซตหนึ่งมาก่อนอย่างน้อยวันนี้คุณจะอาจจะแพ้ก็ได้แต่คุณจะมีให้เล่น4เซตอาจจะมีโอกาสก้อมแก้มได้เซตที่2เราก็จะเห็นจีนในเวอร์ชันที่โค้ชเขาแก้เกมแล้วเขาก็กลับมาได้ทันท่วงทีคือเริ่มที่จะทำเสิร์ฟใส่ตัวหัวเสาเราแล้วเริ่มที่จะตัดสั้นของเราออกไปจากเกมได้คือเซตแรกสั้นเราออกได้หัวเสาเราออกได้เขาก็เริ่มที่จะดูแล้วว่าหัวเสาเราตียังไงออมตียังไงบุ๋มบิ๋มตียังไงก็คือแก้เกมได้ทันท่วงทีคือปิดทางไปเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เราได้แล้วคล้ายๆกับเราในช่วงเซตแรกที่เราทำคะแนนออกนำเขาได้เยอะแต่เขานำเราได้แบบโอ้แบบกระจุยเลยอะเซตที่สองคือ
1: แพ้ขาด
0: คือเหมือนว่าเราก็หลุดของเราไปเองก็อยู่ดีๆเขาตามอยู่2ต่อ4แล้วเขาก็ขึ้นไปนำเรา15ขึ้นไปนำเรา20ต่อ6 21ต่อ6เงี้ย
1: ใช่
0: เซตนี้เราทิ้งเลยนะฮะพูดตรงคือไม่มีความจำเป็นต้องไล่เลยไม่ความจำเป็นต้องไล่เลยตั้งแต่กลางเซตแล้วเอาแรงไว้ไปเล่นในเซตที่3เซตที่4ดีกว่าเพราะว่าเราได้เซตแรกมาไงอันนี้คือความ
1: เขาเรียกว่าต้องเซฟแรงไหม
0: คือความสำคัญที่เราได้เซตแรกในขณะที่เราเล่นเป็นทีมรองอย่างน้อยเมื่อมันเสียไปเซตที่2เนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ทีนี้ก็จะเป็น2ใน3แล้วไม่ใช่3ใน5แล้วนะฮะ
1: เราก็ยอมเลยเซต2
0: ยอมคือมันก็อาจจะไม่ได้ยอมขนาดนั้นแต่ว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็นักกีฬาจะรู้ด้วยตัวเองว่าไม่มีความจำเป็นต้องวิ่งแรกต้องวิ่งไล่เก็บทุกลูกแล้วเพราะเกมไม่ได้บีบแต้มของคะแนนมันห่างขนาดนี้นะครับทีนี้พอมาเซตที่3เนี่ยจีน
2: เดี๋ยวจะกลับไปนิกเซต2เนี่ยเป็นเพราะว่านิกมองว่าเราทิ้งใช
0: ่ไหมไม่ครับคือเขากลับมาเขาแก้เกมกลับมาครับเขาแก้เกมกลับมาแล้วก็ปิดจุดที่เราทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเซตแรกได้หมดเลยทั้งโครงหน้าแล้วก็บอลเร็วแล้วก็ไอ้บอลเสิร์ฟคุณภาพของเราเนี่ยที่โจมตีเขาในช่วงเซตแรกเนี่ยตำแหน่งที่5เนี่ยนะครับคือโจมตีใส่หัวเสาเนี่ยอยู่ดีๆมันดรอปลงไปด้วยคะแนนที่มันตามค่อนข้างเยอะแล้วมันเปลี่ยนไซด์เอาไม่สักทีแก้ล็อกไม่ได้สักทีดรอปลงไปจนกระทั่งพอมันเริ่มห่างสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะ 14-6 อ่ะใครจะไล่อ่ะครับ
1: คือฟังเสียงโค้ชออสตอนแก้เกมอ่ะคือเหมือนรู้เลยว่าคือบอลแรกเราไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้วแบบว่าคุณภาพการทำเสิร์ฟเขาดีขึ้นมาระดับขึ้นมามันสวิงกันหมดเลย
1: ใช่
0: ไอ้โค้ชวอลเลย์บอลที่เก่งต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งในด้านแท็กติกของคุณอย่างเดียวแต่ในขณะที่คุณเล่นเนี่ยแล้วคุณกำลังเพี้ยงพ้ำในรายละเอียดของเกมช่วงไลน์เซตหรือว่าช่วงคะแนนที่มันบีบเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะแก้เกมให้นักกีฬาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงอยู่ในเกมของเราไม่ได
1: ้
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นโค้ชเก่งไม่เก่งวัดกันที่ตรงนี้
1: คือผมดูจากคำพูดน้ำเสียงโค้ชอ่ะคือดูแล้วว่ายอมอ่ะแต่ว่าคือปากก็คือแก้เกมไป
0: โค้ชไม่สามารถพูดได้หรอกครับว่าทิ้งไปเลยมันออกอากาศทั้งโลกมันไม่มีทางพูดได้เวลาเขาขอเวลานอกเขาจะเอาไมค์ไปจ่อทุกรายการ

0: แล้วแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่มันคือก็
2: ไปจอดของทีมชาติไทยบ่อยนะ
0: ทุกทีมทีมไหนเรียกเวลา
1: ทุกทีม
0: ทีมด้วยเรียกเวลาเขาจะไปจอดทีมนั้น
1: แต่ละคนไม่รู้เรื่องไงบางทีเขาพูดภาษาเขา
0: คือโค้ชจะไม่สามารถพูดว่าทิ้งไปเลยไม่เป็นไรตี
1: ทิ้งเลยน้ำเสียงอ่ะใช่แล้วว่า
0: จะพูดอ้อมๆอ่ะว่าลองไล่ดูอันนี้คือคำเบสิกเลยลองไล่ดูไม่เป็นไรลองพยายามดูไม่เป็นไรอย่าไปตกตื่นตระหนกไม่เป็นไรคือเราค่อยๆลองไล่ไปทีละแต้มแต่นักกีฬาอย่างคนทำวอลเลย์จะรู้กันว่าลองไล่ดูเนี่ยคือโค้ชยอม
1: ใช่คือด้วยแต้มที่มันไกลมาก
0: ไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันก็มีเยอะแยะนะครับที่ใช้คำพูดแบบนี้แล้วอยู่ดีๆตามระดับ7 8แต้ม10แต้มแล้วมันกลับมาได้ก็มีเยอะแยะนะฮะมันอยู่ที่การทำเสิร์ฟและการทำเบรกอ่ะคือถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราทำเสิร์ฟได้ดีแล้วล็อกนั้นเนี่ยเป็นล็อกที่ผู้เล่นสกอร์หลักของเขาในตำแหน่งหัวเสาอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ต้องขึ้นมาข้างหน้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคุณเห็นพี่นนท์เห็นพี่เจียงเห็นว่าในช่วงที่มายูอิชิกาวะอยู่ข้างหลังเนี่ยคะแนนออกไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเป็นซาโตะขึ้นหน้าเนี่ยหรือว่าชิงิฮาระเนี่ยบอดเลยเนี่ยเราต้องทำเสิร์ฟแล้วให้อยู่กับคะแนนตรงนี้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนล็อกให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าทีนี้เรารู้แล้วนี่เราทำเสิร์ฟใส่ไปเขาออกโค้งหน้ามาเป็นซาโตะเป็นชิงิฮาระเราก็เตรียมไปรอบล็อกเพราะว่าคุณภาพในการเข้าทำของเขาไม่ได้เท่ามายูชิกาวะแต่พอมายูขึ้นมาแต้มเขาก็จะไหลนิดนึงก็จะเปลี่ยนได้ตลอด
2: เหมือนกันกระโดดสูงเหรอ
0: ใช่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแก้เกมแล้วทางโค้ชจริงเขาก็กลับมาได้ทีนี้พอเซตที่3เนี่ย
1: เกิดอะไรขึ้นเซตที่3นี
0: ้ก็เขามาแบบว่าติดไนตัสอ่ะก็คือมันร้อนแรงมาจากเซตที่2แล้วผมเริ่มมีความกังวลตรงที่บรรยากาศมันเริ่มเข้าทางเขา
1: คือผมคิดเหมือนกันเลย
0: แฟนๆกีฬามันเป็นของเขา
1: โมเมนตัมมัน
0: 90% น่ะมันมีของเราอยู่มา 10% น่ะ
1: กองเชียร์คือแบบมาแล้ว
0: มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราขวัญเสียแล้วเรายังไม่สามารถที่จะกลับมาได้คือโค้ชก็พยายามแก้นักกีฬาก็พยายามฟังแล้วก็พยายามจะทำตามแต่มันยังทำไม่ได้อะมันยังทำไม่ได้ก็คือปัญหาเดิมๆเลยบอลแรกกระเด็นกระดอนนะครับสั้นออกไม่ได้วอลเลย์บอลถ้าสั้นคุณเดินไม่ได้เนี่ยคุณเสียหายมากคุณเสียหายมาก
1: แล้วมันสำคัญกับทีมไทยมากเลยนะบอลสั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งหัวเสาโค้งหน้าโค้งหลัง
0: ก็เขาก็เป็นตึกนะครับเป็นยักษ์นะ
1: ใช่เขาเป็นกำ
0: แ
1: พงเมืองจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เราจะชนะเขาได้ตรงบอลเร็วเนี่ย
0: บอลเร็วต้องช่วยระดับครึ่งนึงอ่ะ
1: แต่ถ้าถามว่าเป็นทีมอื่น
0: ก็ปกติก็ซดกันไปซดกันไป
1: เขาก็ยังสามารถเล่น
0: ญี่ปุ่นก็ซดกับเขาได้แต่เขาจะเหนียวแต่โซนรับคือเราจะซดกับญี่ปุ่นเราก็ต้องหนักจริงเราก็ต้องแม่นจริงเพราะว่าเราผ่านบล็อกเขาไม่ได้โซนข้างหลังเขาก็
1: คือต้องยอมรับว่าตรงนี้เราเป็นรอง
0: ใช่
1: แต่ถ้าเรารับบอลแรกได้แล้วเราเล่นบอลเร็วได้เนี่ยอันน
0: ี้
1: เราชนะได้ทุกทีม
0: บอลเร็วมันเป็นของชัวร์ไม่ใช่เฉพาะของทุกทีมบนโลกดีกว่าไม่ว่าจะเป็นชาติที่เป็นเกรดรองก็ตามถ้าแต่บอลเร็วจะเล่นได้บอลแรกคุณต้องกี่เปอร์เซ็นต์ต้อง 85% ขึ้นไปในการที่จะเปิดเข้ามาแล้วมือเซตขยับตัวได้สักเต็มที่คือ9เดียวถ้ามือเซตขยับตัวเกิน29คุณไม่มีทางออกบอลเร็วที่สมบูรณ์แบบได้แต่ถ้ามือเซตไม่ต้องขยับตัวเลยเนี่ยคือบอลมาแล้วมือเซตอยู่นิ่งๆเนี่ยเราโหนี่ประมาณ 95% นี่ใส่สกอร์รอยกเว้นอย่างเดียวคือบล็อกฝั่งนู้นคือเก่งจัดเลยแล้วก็สูงจัดแล้วก็อ่านได้แม่นจัดแล้วขึ้นในลักษณะที่ตัวตีขึ้นพร้อมกันนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวตีพลาดเองนี้ก็เป็นความโชคดีของคุณไปยิ่งเกมผู้ชายเนี่ยยิ่งหนักกว่านี้อีกบอลเร็วคืออันนี้โอ้ใส่รอเลยอ่ะถ้าบอลแรก 100%
2: ใช่
0: รอผู้หญิงยังอาจจะมีแบบหลุดปลายนิ้วบ้างตีเสียบ้างอาจจะบล็อกจับได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแรงผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้ดีจีนนำ 8-3 นะครับจีนนำ 8-3
1: 5แต้ม
2: นะ3ใช่ไหม
0: ใช
2: ่คนแรกก็นึกว่า
1: ปล่อย
2: แล้วตัวนับพี่คิดแล้วเอ๊หรือว่ายังไม่ถึงเวลา
0: สยองขวัญสยองขวัญมากเลยอ่ะคือสั้นเราหายไปหัวเสาเราเริ่มเหนื่อยที่จะต้องรับบอลแล้วก็ต้องเข้าทำตรงนี้หนักแต่ว่าก็จะมีแก๊ปเล็กๆที่โค้ชออสเปลี่ยนหน้า3
2: ครับ
0: เอาทางน้องเพียวกับนุกนิกลงมาแล้วก็มีการเอาน้องโบกัญญรัตน์ลงมาเพิ่มหน้าบล็อกแทนน้องทิพย์แก้กลยาเพราะทิพย์ก็ไม่ได้ถือว่าบล็อกได้ดีมากมาย
1: อ
0: ามุตัวจุดเด่นเขาอยู่ที่สปีดข้อท้าสปีดการเคลื่อนตัวแล้วก็จังหวะตีที่หลากหลายคือเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละแต้มแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่อย่างซู่หมิงที่ได้ตีบอลตรง3เมตรแล้วไปตีอัดหัวมือเซตของตัวเอง
2: คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษหัวล้อเลยอ่ะ
0: ลูกนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเขานำเราอยู่8-3ถ้าทำไม่ผิดนะฮะถ้าเขาตีลูกนั้นได้เนี่ยเขาจะนำเรา9-3
2: พอเสีย
0: ไม่ใช่8-4ถ้าเขาตีได้ลูกนั้นเขาจะนำเรา9-4
2: หายกันแล้ว
0: พอเสียเนี่ยมันเป็นคะแนนที่เราได้ขึ้นมา5-8แต่มันเป็นคะแนนที่ผมรู้สึกว่าผู้เล่นจีนหลายคนตกใจ
2: เออ
0: แล้วไอ้ล็อกนั้นเนี่ยพอเราได้แต้มที่เขาตีอัดฝั่งเดียวกันเองเนี่ยคะแนนเรามาเป็นชุดเลยอ่ะจนเสมออ่ะ
1: เหมือนเสียสมาธิไปนะ
0: ใช่คือผมคือเขาก็มันก็เป็นอุบัติเหตุเข้าใจได้แต่มันมีความรู้สึกว่าไอ้คนตีก็รู้สึกเราเป็นเด็กตีใส่รุ่นพี่รุ่นใหญ่ในทีม
1: แล้วมันช็อตอ่ะ
0: ฉันพลาดขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือฉัน
2: อาจจะเกรงไหม
0: ก็มันเป็นจังหวะเกมครับ
2: แต่มันตบแบบ เหมือนมันกระโดดอะนะตบแบบปึ้งแล้วก็เข้าศีรษะ
0: เป็นบอสโควิดเป็นเดโกนูนี่น็อกออกข้างขนาดเลยนะฮะเนี่ยแต่นั้นยังไม่ได้เต็มมากนะแต่ว่าก็ได้ระดับ
2: แบบไม่น่าเชื่อเน
0: า
2: ะ
0: ก็มันเกิดขึ้นได้ครับอย่างวันก่อนที่เจอกับญี่ปุ่นน้องเฟิร์นริซาก็มีจวดลมไป
1: มันมีอุบัติเหตุ
0: เกิดขึ้นได
1: ้มันเกิดขึ้นน้อยมากซึ่งมันไม่น่าจะเกิดในเกมรอบชิงแต่พอมันไปเกิดปุ๊บมันกลายเป็นเขาก็ช็อตไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้ว
1: เราก็ทำแต้มไล่ขึ้นมา
0: ไล่จนแซงจนนำไปนู่น16 13 19 16 22ต่อ19ผมว่าเราได้แล้วเซตเนี้ยแต่มันอยู่ดี
1: มันเหวี่ยงกลับมาที่เราแล้ว
0: ใช่คือเรากลับมาครบแล้วสั้นมาแล้วโค้งมาแล้วหมัด1มา2มาแล้วบิ่มบิ่มมาแล้ว
1: แต่ตรงนี้ต้องชมนะว่าเฮ้ยทำไมเรากลับมาได้เร็ว
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมก็ทุกทีถ้าเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องหลุด
0: ผมว่าไอ้ลูกนั่นแหละที่ตีอัดหัวเพื่อนอะตีอัดหัวรุ่นพี่ยังมีส่วนทำให้ล้วนทั้งทีมเลยล้วนทั้งทีมมันอาจจะพิสูจน
2: ์นะตามนั้นนะ
0: พิสูจน์ไม่ได้ในหลักของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่มีความมั่นใจได้ว่าต้องเกี่ยวเพราะว่า9ต่อ5กับอะไรนะ9ต่อ5กับ
1: นำประมาณ5แต้ม6แต้ม
0: กับ8กับ8 9ต่อ4กับ8ต่อ5ก็คนละเรื่องเหมือนกันนะ5กับ3อ่ะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องชื่นชมว่าเรากลับมาด้วย
1: แต่ว่าถ้าใครที่ตามดูทีมไทยอ่ะเราจะเคยเห็นว่าเวลาเราโมเมนต์อย่างเงี้ยเราไปเจอทีมที่เขา
0: ดีกว่าเราทีมที่เขาดีกว่าเรา
1: บางทีเราหลุดแล้วเราหลุดไปเลยนะเราจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรากลับมาเร็วมาก
0: เราก็แพ้สกอร์ยับเยินบ่อยเออ25-6แพ้โปแลนด์อะไรก็เคย25-10แพ้บราซิลแพ้อะไรก็เคยแต่ว่าพอกลายเป็นเรานำ22-19เนี่ยอยู่ดีๆบุกไม่ตายอยู่ดีๆแกะล็อกนั้นไม่ออกสักทีไม่รู้เป็นอะไรมันคือนำ22-19เนี่ยอีก3เราจะเซตแล้วเขาต้องการถึง3เขาจะได้แค่ตีเสมอเราไปหลุดแบบน่าเชื่อคือไปม้วนเดียวเลยอ่ะคือมันกลับกันเลยอ่ะพอเขาทำเสิร์ฟในช่วงเวลาที่เขากำลังจะจมน้ำได้ดีเนี่ยเรารับเสิร์ฟดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าบุกไม่ตายเหมือนบล็อกเขากลับมาทำงานในช่วงปลายเซตแล้วเขาทำไซแล้วเขาก็ทำเคาน์เตอร์แท็กกลับมาใส่เราได้หมดเลยก็เป็นแกนนำการทำคะแนนของจวงอี้ชานกับทางอู่เหมิงเจี๋ยนั่นแหละเราอยู่ดีเราก็ปิดเขาไม่อยู่จากการที่เมื่อสัก10นาทีที่แล้วเรายังปิดเขาได้หมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เวลานอกอะไรก็หมดกันไปแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละที่เราเองเราก็อาจจะ22-19อาจจะใจลอยแล้วคิดว่าได้ชัวร์ๆแล้วขาดความละเอียดในการเล่นเกมบุกไปสักนิดนึงไอ้ที่เคยระเบิดบล็อกได้ก็เริ่มระเบิดไม่ได้แนวๆเนี้ยนะฮะ
1: เหมือนจีนก็เริ่มกลับมาเข้าฟอร์มแล้ว
0: ใช่กลับมายังไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็ยังงงเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนรูปเกมมันก็ขาดไปแล้วคะแนนมันก็22-19มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเส้นชัยมันคือ3
1: ใช่
0: คือเปลี่ยนกันแต้มต่อแต้มเนี่ยยังไงเราก็ถึงก่อนเอาเราให้เขาได้เราได้1เราให้เขา2ได้ทีนึงยังได้เลยก็ยังไม่ทันเลยแต่กลายเป็นปัญหาเกิดจากการบุกไม่ตายกับการรับเสิร์ฟอย่างเดียวเลยคืออย่างที่บอกแหละการรับเสิร์ฟมันก็เป็นปัญหาหลักของทีมวอลเลย์บอลทุกทีมแหละถ้าคุณรับเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยคุณก็มันก็บุกได้ลำบากอ่ะคือคุณก็บังคับออกโค้งหน้าอย่างเดียวอ่ะบล็อกเขาก็มารออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เสียเซตนี้ไปอ่ะผมสารภาพเลยว่าแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศก็คงคิดเหมือนกันแหละว่า
1: ไปแล้ว
0: โหมันเสียหายมากนะครับมันเสียหายที่มันเสียเซต1ก็คือเสียเซต2ก็คือจากที่คุณต้องขึ้นแท่นเนี่ยเขาขึ้นแท
1: ่
0: น3ก็คือสภาพจิตใจนักกีฬาจะเป็นยังไง
1: ใช
0: ่ที่จะมูฟออนได้เลยหรือเปล่ายังเหลือให้เล่นอีกแค่เซตเดียวที่เราต้องเซฟเพื่อที่จะไปเล่นในเซตที่5แต่เซตที่4ก็นี่ก็คือความเก่งของโค้ชออสที่คล้ายๆกับเจ้าหยงที่เขาแก้เกมกับมาเซตที่2เหมือนกันอยู่ดีโค้ชออสก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในช่วงพักเซตประมาณ2นาทีพูดอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าโฆษณามันตัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกกับการปลุกสภาพจิตใจแหละก็ถ้าให้เดาก็คือเราไม่มีอะไรเสียแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เอาในเซตนี้เนี่ยเราก็ไม่มีให้เล่นแล้วเราก็คงจะไม่ได้ไปแล้วโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในทางทฤษฎีมันก็ยังมีลุ้นแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะได้ไปในการจัดอันดับบูเรนกิ้งผมว่าคงจะใส่ฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละก็คือถ้าพูดภาษากันเองคือถ้าตายก็ให้มันตายอยู่ในสนามวันนี้ไม่ต้องออกเล่นให้รู้ดิว่าจะตายอ่ะคนจะตายเล่นน่ะมันเป็นยังไง
1: ถ้าให้คุณนิกเดาคุณนิกว่า
0: ก็พูดลักษณะนั้นน่ะ
1: เขาจะมาแบบโหดเลยหรือว่าจะ
0: แบบเขาไม่มีโหดแล้วครับเขาตั้งแต่เขา
2: พยายามคุย
0: โค้ชออสภาพนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยผมว่าเขาความเป็นพ่อของเขาเนี่ยมันเบาบางความดุไปเยอะมากคือเราถามนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาของเราที่ร่วมงานกับเราในสโมสรที่ไปเข้าเก็บตัวเข้าแคมป์ที่นักกีฬาไปถามรุ่นพี่ที่เคยอยู่กับโค้ชออสตั้งแต่เมื่อ10ปีแล้วมาคนละเรื่อง
1: คนเวอร์ชันนะ
0: คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องทั้งเรื่องการซ้อมทั้งเรื่องความดุคนละเรื่อง
2: วิลาวันบอกว่าเกือบจะเลิกเล่นอ่ะ
0: ทุกหลายคน
2: ทะเลาะกัน
0: แล้วบางคนก็ซ้อมไม่ไหวก็ออกจากแคมป์ก็มีอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เมื่อวานเนี้ยผมอยากรู้ว่าจิตวิทยาของโค้ชออสเนี่ยคือเขาจะพูดให้นักกีฬาผ่อนคลายลงไปเล่นให้สนุกหรือว่าจะมาดุแบบที่คุณนิกบอกว่าต้องเอาไม่งั้นคุณไม่มีส
0: ิทธิ์อันนั้นไม่ได้ดูนะนั้นเป็นการกระตุ้นแล้วนะ
1: กระตุ้นแต่ว่ามันจะ
0: แล้วนะ
1: แต่ว่ามันจะแฝงไปด้วยความกดดันไงเพราะว่า จิตวิทยารุ่นใหม่เนี่ยผมจะรู้สึกว่า

0: เขาอยากให้นักกีฬาแบบผ่อนคลาย
1: ผมว่าประมาณนั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในเซตที่4
0: ที่เราไม่รู้
1: ที่เราทำได้ดีเนี่ยแล้วมันม้วนเดียวเลยเนี่ยมันม้วนเดียวยิ่งกว่าเซตแรกเนี่ยคือจีน
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: จีนใกล้เคียงกับเราที่สุดเนี่ยคือ0 0นะครับแล้วทั้งเซตเนี่ยเขาไม่เคยเสมอเราได้เลยนอกจาก0 0ก็คือมีความรู้สึกว่าจีนเองนักกีฬาของเขาเนี่ยมั่นใจมากว่าจะปิดได้แล้วเพราะว่าผ่านช่วงความลำบากมาหมดแล
0: ้
1: วเซตที่3เนี่ยคือลำบากมากแล้วก็กลับมาได้แล้วก็ขึ้นแท่นแล้วแฟนๆทุกอย่างพร้อมแล้วมันเหมือนว่านักกีฬาของจีนเนี่ยค่อยๆจะหลุดไปทีละคนโดยที่มันผ่อนลงไปโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ตัวไม่ได้คอนเซนเทรตเหมือนช่วงปลายเซตที่3คือไอ้เรื่องพวกนี
0: ้
1: พูดกับพี่เจ๋งหลายทีว่าควบคุมยากในเรื่องของการควบคุมสภาพจิตใจ
0: เหมือน
1: ทุกคนอยากชนะหมดแหละแต่ว่ามันจะอาจจะมีจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่คิดว่ามันไม่ยากแล้วไอ้ที่เคยตีสัก100เนี่ยลงมาเหลือ80โดยที่ไม่รู้ตัว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมั่นแล้วก็ประกอบกับสาวไทยได้ยาดีมาหลังพิงฝาอยู่ดีก็กลับมาทำได้เหมือนในเซตที่1แล้วก็ช่วงกลางเซตที่3มาหมดเสิร์ฟโดยเฉพาะการเสิร์ฟตัดเขาตัดหวังยวนหยวนออกไปไกลๆเลยอะหวังยวนหยวนบอลเร็วมือ1ของเอเชีย
0: มันกลายเป็นว่าเหมือนเราท็อปฟอร์มร่างทองขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยที่แบบ
1: หลักๆมาจากการเสิร์ฟบีบให้เขาต้องออกที่หัวเสากับบีหลังซึ่งบีหลังเขาไม่ได้หนักอยู่แล้วบีหลังมี4คะแนนเองกองเสียงอยู่ไม่ใช่สายหนักอยู่แล้วเขาไม่สามารถแลกได้ตลอดคนที่จะแลกให้จีนได้ตลอดก็จะมีแค่อีชานกับทางอู่มังเจียซึ่งอู่มังเจียจะเป็นแกนนำนะฮะพอเราทำเสิร์ฟได้พอเราเซฟบอลกลับมาได้แล้วประสิทธิภาพในการทำเคาน์เตอร์แท็กของเราเซตที่4เนี่ยคมกริบยังกับมีดเพิ่งรับอ่ะออมสินบุ๋มบิ๋ม
0: ล้างทองนะ
1: ทัดดาวบล็อก
0: ทำอะไรดีไปหมด
1: ทัดดาวบล็อกระดับ 2-3 ลูกติดอะไรเงี้ยปิดคือเมื่อวานเป็นวันที่เกมบล็อกของไทยต้องไปเปิดดูเลยอะว่ามีครั้งไหนบ้างไหมที่เรารวม total บล็อกมาที่เป็นบล็อกคิวเยอะกว่าจีนคิดเอาแล้วกันพี่ดน
0: น่ามีอะ
1: ผู้เล่นความสูงเฉลี่ยในทีม188กับผู้เล่นความสูงเฉลี่ยในทีม181
0: ใช่
1: แต่เราบล็อกเขาได้5เขาบล็อกเขาได้4ซึ่งปกติจีนเล่นกับไทยเนี่ยเขาบล็อกเขาระดับ10กว่านะครับเราได้3 4ลูกก็ถือว่าเยอะแล้วนี่คือบล็อกคิวนะไม่รวมบล็อกเซฟนะบล็อกเซฟสถิติมันจะไม่ขึ้นถูกไหมฮะแต่เราชนะเขาได้หนึ่งคือเราสามารถที่จะเล่นงานบล็อกเขาได้แล้วเมื่อวานผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกับบล็อกของไทยเนี่ยอย่างบีมพิชยาก็ทำได้เยอะนะครับแม้ว่าคะแนนของบีเมื่อวานจะไม่ได้เยอะเหมือนในวันก่อนๆแต่ว่าก็กลายเป็นไพ่ลับตัวจ็อกเกอร์เช่นเดียวกันกับน้องเพียวที่ลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องตลอดแล้วจีนเองก็อาจจะมองว่าพอมันเริ่มห่างก็คิดคล้ายๆเราเซตที่2ไม่เป็นไรเรามีเซตที่5ยังไงเราก็ยังได้เปรียบ
2: ครับ
1: ซึ่งผมก็ยังมั่นใจว่าเซตที่5เนี่ยจีนยังได้เปรียบแล้วยิ่งไปดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่นับที่ไทยเพิ่งชนะฟิลิปปินส์ใน CV Cup 3แรกปีนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเราเล่น5เซตแล้วเราชนะทีมในรายการระดับโลกได้เมื่อไหร่เพราะเราโดนตลอดโดนจนเป็นภาพชินตาว่าไปเซต5เมื่อไหร่ตายสถานเดียว VNL ดิโดนมา3ปีแล้วไม่โดนเซต5เนี่ย
2: ครับ
1: ขนาดเล่นในบ้านเนี่ยเจอกับยูเครนยังโดนเลยวันนั้นน่ะนะครับกับทีมอื่นออฟอาจจะมีชนะจีนได้แหละเมื่อปี2022ใน VNL นะครับทีนี้เซต5ใช่ไหมครับเปิดมาโดนนำ 0-2 นะฮะจีนก็ออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่าเรากลับมาได้ไวแล้วก็ต้องชื่นชมอันนี้ต้องให้เครดิต 100% เลยกับทีมงานสตาร์ฟโค้ชเลือกที่จะเสี่ยงเปลี่ยนหน้า3ตั้งแต่ต้นเซตในช่วงที่เรานำในช่วงที่เราตามสัก 2-4 3-4 อะไรเนี่ยแหละซึ่งปกติเขาจะเอาไว้ใช้กันช่วงกลางเซตกับช่วงปลายเซตในการที่ต้องการความเข้มข้นในการบล็อกหรือว่าต้องการตัวบุกในการรีบปิดเซตในการรีบพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยตอนนี้เลือกแรกเลยเพราะว่าเซตนี้เซตสั้นนี่ผมจำได้ว่าเราตาม 3-4 เราก็เปลี่ยนเลยคือเอาเพียวกับนุ้งนิกลงมาเอาพรพันธ์กับบีมออกเพื่อให้เพียวมาอยู่ข้างหน้าในการช่วยบล็อกเอาตัวใหญ่มาช่วยบล็อก
0: จริงๆตอนนั้นยังตามไม่เยอะด้วยนะ
1: 3-4จริงๆยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกแต่ว่าเขาแลกเลยไม่3-4ก็4-6อ่ะน่าจะเป็น4-6มากกว่า
0: แต่เหมือนพอตาม2ปุ๊บโค้ชออส
1: รู้แล้วโค้ชออสละเอียดคือตาม2เรียกเวลานอกทันทีเปลี่ยนเลยคือการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะเอาชมพู่ออกไปจากในสนามเพราะว่าจีนกำลังเจาะหน้าบล็อกของชมพู่ที่อยู่ข้างหน้าในการขึ้นบล็อกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ชมพู่ขึ้นบล็อกเนี่ยแน่นอนว่ามือเซตจะเป็นจุดบอดของทุกชาติในการขึ้นบล็อกอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะเล็กทุกชาติแหละ
0: ใช่
1: นะครับมันก็จะเป็นจุดที่หัวเสาของแต่ละชาติจะเจาะเพราะว่าบอลที่มันไม่สวยในการเปิดเนี่ยก็ต้องถูกยกมาหัวเสาอยู่แล้ว
0: ตามสูตร
1: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มือเซตอยู่ข้างหน้าจะมีโอกาสตีฝ่าไปได้แล้ว171ไปเจอกับ2เมตรไปเจอกับ180ไปกับ190ก็บล็อกยาก
0: ใช่
1: ก็พูดตรงๆนะครับไอการเปลี่ยนหน้า3ล็อกนั้นของโค้ชออสนั่นแหละเห็นผลเลยเพียวลงมาบล็อกไปทีนึงตีไปอีก2ทีบอลเดย์บอลเลยแล้วเหมือนจีนแต่เขา เขาสเกาต์นุกนิกกับเพียวมาน้อยไปนิดนึงเหมือนเขาไปเข้มข้นกับชมพู่กับบีมมาเยอะเพราะชมพู่รายการนี้ยังกำลังเอกถูกไหมฮะบีมก็ที่ผ่านมาก็มือสองของทีมชาติไทยวันเจอญี่ปุ่นก็องลงแม่องแม่ประทับเหมือนเขาจะทำกันบ้านกับเพียวกับชมพู่มาเยอะแต่พอทำกันบ้านกับพิมพิชยากับควันพันมาเยอะแต่พอกลับกลายเป็นเพียวกับนุกนิกเนี่ยผมเห็นเขาปิดไม่ได้เลย
0: เหมือนรับมือไม่ถูก
1: ปิดไม่ได้ทั้งที่ศักยภาพของเพียวในเวลาต้องยอมรับว่าสู้บีมไม่ได้นะฮะ
0: เอ
1: าพูดกันตรงๆแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเขาลงมาแล้วเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่ง X Factor ที่จีนไม่มีคู่มือในการรับมือทั้งที่ก็จีนก็รู้ดีแหละว่าเพียวเล่นยังไงแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพียวปรับจากตัวโค้งมาเล่นบีหลังแล้วเพิ่งจะเป็นบีหลังที่เพียวเล่นเป็นรายการที่2เองจากรายการที่แล้วก็รับมือไม่ทันชีวิตเปลี่ยนเลยตรงนั้นเปลี่ยนเลยแล้วก็มาได้บอลเสิร์ฟเอส2ลูกติดช่วงก่อนปิดแมตช์ของน้องออมนี่น็อกเลยนะครับ
0: ตรงนั้นเนี่ย
1: น็อกเลยน็อกเลย
0: สติเขาหลุดไปแล้ว
1: เกลี้ยงไม่มีเหลือ
0: เขาไม่ไหว
1: เขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วบอลแรกเขาก็ไม่ได้บอลเซตเนี้ยเราเสิร์ฟได้พรีเมียมทุกคนอีกจุดหนึ่งก็คือจวงอี้ชานเบอร์2เขาอะที่เป็นสกอร์หลักเบอร์2ตะคิวขึ้น
2: เอาเหรอ
1: ใช่ครับออกไปช่วงประมาณคะแนนที่8-7คือพอยู่ชานออกเหลือเหมืองเจี๋ยคนเดียวครับไอ้ทนสำรองที่ลงมาก็จะอารมณ์เหมือนชิงยี่ฮาระวันก่อนนะได้ช่วงแรกๆสักแต้มนึงแล้วก็โดนปิดคือคุณภาพมันยังไม่ถึงตัวที่อยู่ในสนามนี่ก็สำคัญมากคือมันจะมี3จุดในเซตที่5ที่เราปิดได้แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือคะแนน12-9 13-9ที่ลูกน้องออมเสิร์ฟเอสไป2ลูกน็อกไหมน็อกไหม
0: ตรงนั้นน่ะผมว่าสติเขาไม่ได้แล้วนักกีฬาจ
1: ี
0: นยอมแล้ว
1: น็อกเลยพี่เจ๋งมาเสิร์ฟเอสในเซตที่5นำ
2: 2ลูกใช่มั้ย
1: 2ลูกติด12-9กับ13-9
2: ที่ออมแบบเอ้ยสะใจอ่ะ
1: ใช่เป็นถ้าเป็นวิน25ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันพอมันเป็นวิน15เนี่ยโอ้โห13-9ใจคุณจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใจคนตามจะเล่นยังไงวะเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วตอกคือเปลี่ยนไซด์เอากัน1เสีย2ก็ยังไม่ทันเลยอ่ะแล้วเราก็พอนำ13-9มันก็จบแล้วเราก
2: ็คุณมั่นใจแล้วนะ
0: คือตอนนั้นเราค่อนข้างมั่นใจแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: ได้แน่แล้วตอนนั้น
1: ผมโอ้น้ำตาจะไหลรอแล้ว
2: นี่
1: ก็เลยกลายเป็นว่าก็ปิดไปตามทำนองความทำเพราะว่ามันขาดไปแล้วก็ผู้บรรยายคุณบุษมันจะทารังสีพี่เอ๋ร้องไห้
2: นักกีฬาวอลเลย์บอลเก่าไง
1: คือจบปุ๊บภาคอยู่ร้องไห้เสียงสั่นไหมตอนกูดู
2: เสียงสั่นนะ
1: พี่รุดบรรลุพิเศษสิ่งต้องควบคุมสถานการณ์อะคนภาคนำอะนำคือพี่เอ๋เอาไม่อยู่แล้วพี่เอ๋นี่อดีตทีมชาติแล้วก็
0: พี่เอ๋เกินมานานแล้ว
1: โอ้โห
0: ว่าไม่ค่อยจะไหว
2: ไปวิ่งไปวิ่งกับรถสินิแขไหมวิ่งรอบบักไปไหม
1: คุณสนใจไหมล่ะผมจะได้ทักไอจีเขาบอกเขาให
2: ้ให้ทีมงานเขาดีกว่า
1: เออ
0: ผมว่าเดี๋ยวมีคนไปช่วยวิ่ง
1: มีอยู่แล้วได้เขาเรียกว่าได้คอนเทนต์ด้วยวิ่งกับเซเลบด้วยนะครับ
0: ถือว่าจบไปเป็นแบบแมตช
1: ์สมบูรณ์แบบ
0: สมแชมป์อ่ะดีกว่าสมศักดิ์ศรี
1: ดีกว่าเขาทุกตรงทั้งแอดน่าจะมีแอตแทคเนี่ยที่เราน้อยเขาบล็อกเราดีกว่าเขาเสิร์ฟเราดีกว่าเขาทัวร์ทัพอยต์เนี่ย99-98นะครับเรายังชนะเขาแต้มนึงอ่ะแต้มรวมอ่ะนะฮะ
0: ขนาดเซต2เราแพ้กระจายนะ
1: ใช่เซต2เราแพ้กระจายแต่ว่าเซตเซต4เราก็เอาคืนได้นะ
0: เรียกว่าชนะแบบไม่มีข้อโต้แย้ง
1: ไม่มีอะไรที่จะต้อง
0: สมบูรณ์แบบ
1: กินแหนงแข็งใจก็คิดดูแล้วกันว่าสาวจีนคือน้ำตาแตกนะครับคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องตัวโอลิมปิกแบบชัดเจนแบบเราค่ะหรอกเพราะว่าคือ
0: ตามแรงเดี๋ยวเขาก็ได้
1: ใช่ผมบอกคุณผู้ชมที่เป็นกองเชียร์วอลเลย์บอลชาวไทยหัวใจจริงกับญี่ปุ่นว่าคุณไม่ต้องตื่นตระหนกว่าอาจจะมี1ทีมหลุดหรืออะไรไปหมดผมมั่นใจ
0: เขาติดอยู่แล้ว
1: เขาเป็นขาประจำของ VNL และชิงแชมป์โลกในรอบ8รอบ4อยู่แล้ว
0: คือเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
1: ใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาเสียหน้าเนี่ยมันคือแชมป์เอเชียที่ทวงกลับมาไม่ได้
2: วาดะร้องไห้เลยอ่ะ
1: วาดะวันก่อนนะครับแชมป์เอเชียที่เขาเสียให้เรา2ครั้งติดทั้งที่บ้านเราและบ้านเขาในรอบชิงแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าคือมันเป็นยุคที่
0: เขาต้องเริ่มคิดแล้วแหละ
1: เขากำลังน่าจะคิดอะไรบางอย่างในส่วนของสมาคมว่
0: า
1: สิ่งที่เขาเดินทางมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่หลังจบโอลิมปิกเนี่ยเขาทำถูกต้องหรือเปล่าในการเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ในการที่จะเลือกที่จะถ่ายเลือดแบบ 90% คนที่ยังเล่นได้ก็ปล่อยไปหลายคน28 29 26 27อย่างจูถิงอย่างเงี้ยจูถิงอาจจะชัดเจนว่ามันถ้าไม่ใช่รายการใหญ่ก็ไม่ต้องเรียกเขาทั้งที่อันนี้จริงมันเป็นรายการในบ้านเราอาจจะแล้วมันเป็นรายการที่ชนะมีตั๋วโอลิมปิกชนะเป็นแชมป์เอเชีย จริงๆถ้าสมาคมเขาเรียกว่ามีความต้องการแล้วก็เข้มข้นขนาดเนี้ยยังไงจูถิงก็ยังสำคัญเพราะร่างกายของเขาเพิ่งเล่นกับอิโมโก้ในเซเรียแล้วเป็นแชมป์มาเขาสดมากแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่เป็นไรใครไม่พร้อมก็สู้เท่าคู่เล่นที่มีที่เราจะใช้ในอนาคตก็คือเด็ก16 17 18เนี่ยประมาณเกินครึ่งทีมแล้วก็มีรุ่น

0: มีอยู่3 4คนหยวนหยวนเสียนหยูอู๋เมืองเจ๋ก็ยังถือว่าเป็นเด็กนะครับเตียวลินหยูหวังเมืองเจ๋เขาจะมีตัวรุ่นพี่อยู่4คนเองจาก14คน
1: แต่ตอนรับรางวัลเนี่ยแหมผมเห็นอาจารย์ฝั่งคุณมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยคือแบบไพ่เด็ดของเราหรือเปล่า
0: ก็ฝั่งคุณก็เป็นไพ่เด็ดในวันนี้แล้วก็วันที่ชนะญี่ปุ่นก็เป็นชินใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
2: ชินโยชิดะพอดี
0: เรื่องว่าเรามีสปายเต็มไปหมดเลย
2: โยชิดะเป็นนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นแต่ก่อนเป็นล่ามด้วยใช่ไหม
0: เป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วย
2: ผู้ช่วยโค้ชของญี่ปุ่น
0: เริ่มมาจากนักสถิติก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแต่ก็คือเขาก็ยังดูเรื่องสถิติแหละแต่ว่าตำแหน่งก็คือให้เป็น AC ไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามันกว่านี้เดี๋ยวต้อง
2: มีคนดูเยอะแล้วเนี่ย
1: ช่วงหน้าเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าแล้วว่าเฮ้ยแชมป์เอเชียนเกมหรือว่ามองไปถึงเป้าหมายเราอยากจะติดเหรียญโอลิมปิกไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันตอนนี้พักกันแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เอามาแล้ววันนี้นิกต้องโชว์หน่อยพี่ก็เลยเงียบไงฟังนิกแล้วเพลินได้ผมรู้นะ
2: ทีนี้มองไปข้างหน้าแล้วครับ
3: ครับ
1: เออไม่พี่ขนลุกแล้วก็ร้องไห้แทนโค้ดออสเหมือนกันนะ
3: โอ้โห
1: มันสุดสันสีที่โค้ดออสแบบ
2: ร้อง
1: ชูกับปั้นอย่างเงี้ยเพราะโค้ดออสผ่านเรื่องราวแบบ
3: ก็เจ็บ
1: เหตุการณ์มาหลายครั้ง
3: เจ็บที่สุด2012กับ2016กับ2010 2020จะเป็นโค้ดด่วนละ
1: โค้ดด่วน
3: อืม12เนี่ยเจ็บสุดเลยไอ้6สกอร์ที่มันจะเกิดเนี่ยขอแค่อันเดียวที่มันไม่เกิดมันจะไม่เกิดอันนั้นไง
1: เซอร์เบียชนะญี่ปุ่น 3-2 ญี่ปุ่นดันมีได้2เซตแล้วไงพอแล้วไม่เอาละ
3: ก็ไม่เป็นไรก็คือผมพูดเรื่องนี้ไปในช่องว่าจริงอาจจะไม่เกี่ยวกับการกีดกันไทยหรือกีดกันเซอร์เบียโดยตรงแต่ญี่ปุ่นเองวางแผนไว้ในแง่ของการมองทะลุปูโป่งเลยว่ารอบรองชนะเลิศค่าจะเล่นกับใครมองไม่ถึงตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ทำได้ตามเป้าเขาได้เหรียญทองแดงจริง
2: ไม่คือ ผมมอง
3: มันแค่กระทบชิงมาที่เราไง
2: คือผมมองว่ากีฬามันเป็นแบบนี้ทุกคนทุกทีมต้องแพ้มาก่
3: อ
2: นแล้วความสำเร็จมันจะตามมาเอง
3: ม
2: ันเป็นสเต็ปมันไม่มีทางลัดทีเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยด้วยฟอร์มที่เรากำลังสุดยอดแบบนี้ร่างทองแบบนี้ทัวร์นาเมนต์ต่อไปเอเชียนเกมอีกไม่กี่วันน่ะ
3: ครับ
2: แล้วเราไม่เคยได้เหรียญทองมาก่อนเลยคุณนิกมองว่าเรามีโอกาสแค่ไหน
3: ตอ
2: นนี้ต้องขยับเต็งแชมป์ไหม
3: คือต้องบอกว่าตอนนี้เรามีโอกาสมากที่สุดในแง่ของในแง่ของภาพรวมจากรายการนี้เพราะว่าทีมมันก็คือทีมเดิม
2: ชุดเดิม
3: ชุดเดิม
2: คิดว่าทุกชาติมาเหมือนเดิมไหมจีนญี่ปุ่นน่าจะชุดนี้ไหมอ
3: าจจะมีผู้เล่นบางคนที่มีสัญญากับทีมใหญ่ๆในยุโรปที่อาจจะต้องกลับเพราะว่าอันนี้เป็นปฏิทินเป็นโปรแกรมที่นอกเหนือปฏิทินของ FIVB ละมันเป็นมาก
2: จีนกับญี่ปุ่น
3: อาจจะมีบางคนที
2: ่กำลังขุมกำลังอาจจะ
3: มีหายไปบางคนญี่ปุ่นเนี่ยมีแน่มาย
2: ู
3: มายูอาจจะไม่ได้มา
2: ต่อให้เขาเป็นเจ้าภาพ
1: มายู
2: เขาก็ต้องยอมใช่ไหม
3: เพราะว่าชื่อที่ดูเบื้องต้นอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าลีอิตาลีเนี่ยเขากับตุรกีเขาจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าปฏิทินวอลเลย์บอลของชาติในยุโรปเนี่ยเขาจะจบสิ้นเดือนนี
2: ้อ๋อข่าวดีเลย
3: แต่เอเชียเรายังต้องต่ออีกเดือนนึงเพราะมีมหกรรมพอดี
2: แล้วตัวเราครบไหม
3: ตัวเราแน่นอนครับ
2: ชุดนี้แน่นอน
3: ตัด2ด้วยเพราะว่าไปได้12เดี๋ยวไปดูว่าใครจะเป็นสองคนตรงไ
2: หนประเมินขุมกำลังนะในทีนี้เนี่ยโอ้โหเราเต็มกว่าเขานะ
3: ก็ถ้าถามผมวันนี้ผมก็มองว่าเราก็เต็ง2บวกอ่ะเกือบหนึ่งอ่ะก็ให้เกียรติเจ้าภาพคนนิดนึง
2: เป็นเต็งหนึ่ง
3: เออก็ให้เกียรติเจ้าภาพคนนิดนึงจีนอาจจะเต็ง3ไปนะตอนเนี้ย
2: เพราะว่าขุมกำลังเขาจะต้องดรอป
3: เพราะเขาแพ้เราเมื่อวานไง
2: ไม่สิดูจากขุมกำลัง
3: เพราะจีนไม่ดรอปครับจีนผู้เล่นเขาอยู่ในลีกในประเทศของเขาเกือบทั้งหมด
2: น่าจะชุด
3: อาจจะมีบางคนที่ไปเล่นในต่างประเทศแต่ไม่ได้เยอะเท่าญี่ปุ่น
2: แล้วผมว่ากำลังใจของนักวอลเลย์บอลไทยอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกอย่างนึงแน่นอนคือเหรียญทองเอเชียนเกม
3: คือมันเป็นเรื่องของกำลัง

0: ใจที่มันเต็มเปี่ยมแล้วก็ล้นฟ้าในเวลานี้คือ
1: มันเหมือนเมื่อวานที่เรารู้สึกเลยว่าเราอะกระหายอะเราไม่เคยได้ไปโอลิมปิกแล้วเรามีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ
0: ผมว่าทุกคนอยากจะให้ทัวร์นาเมนต์เริ่มพรุ่งนี้เลย
2: หร
1: ืออยากแข่งต่อเลย
0: โอ้โหมันตอนนี้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันเรียกได้ว่ามัน
1: เข้าที่มัน
0: เป็นกล้ามเนื้อที่พร้อมทะลวงอะมันยิ่งกว่าเข้าที่อีกพี่นนท์มันเป็นกล้ามเขาเรียกว่าเนื้อเต้น
1: อะแบบว่ากระอยากคือเหมือนแบบทีมบอลที่ชนะบ่อยๆเขาจะถามว่าnext match เมื่อไหร่
0: พรุ่งนี้
1: ต่อให้ได้แชมป์มาวันนี้ก็จะถามว่า next match เมื่อไหร่
0: พรุ่งนี
1: ้แบบว่ามันสนุกอ่ะมันอยากที่จะเล่นต่อใช
0: ่ไหมใช่เขาเรียกว่าความคึก feeling มันยังอยู่ไง
2: ม
0: ันยังอยู่ไงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเองเนี่ยคือผมว่าในรายการนี้เขาก็เจ็บทั้งคู่
1: เขาคง
0: ไม่มีทาง
1: เราย
0: อม
1: เราไหม
0: ไอ้แย่งไม่มีทางแย่งหรอกครับเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราไปย้อนดูสถิติเนี่ยคือมันก็เป็นการที่นานๆเราชนะเขาได้ทีแล้วพูดตรงถ้าเป็นชุดเต็มแต่ว่าคือเราชนะเขาได้แบบในวันที่มันเจ็บแสบไงคือเขาชนะเราในช่วงหลังมันไม่เจ็บแสบเพราะวันนี้ไง
1: ทีนี้เอเชียนเกมพอละฟันธงละเดี๋ยวเวลาเราไม่พ
0: อ
1: คุณนิกคิดว่าเรามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เหรียญทอง
0: เ
1: หรียญทองเลยนะผมไม่เอาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเลยนะผมขอเหรียญทอง
0: เอาเข้าชิงก่อนได้ไหมเข้าชิงเนี่ย100%เข้าชิงเนี่ย90
1: โอ้โหคิดว่า90เลยเหรอ
0: 90แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้ารอบรองเจอญี่ปุ่นก็ตัวมาเหมือนกันเพราะผมมองว่าญี่ปุ่นต่อให้มีมายูเนี่ยแต่ว่าก็ยังคือเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าภาพอ่ะส่วนจีนเองเนี่ยก็มาด้วยความแค้น
1: โอเคทีนี้โอลิมปิกบ้างเราได้ตั๋วแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวอีก2 ปีเราไปแบบเนิ่นๆอย่างมากเราคงไม่อยากไปเป็นไม้ประดับแน่นอน
0: ใช่ๆ
1: แล้วถ้าเรามองไกลถึงการลุ้นเหรียญล่ะโอลิมปิกถ้าเราเล่นได้แบบเจอจีนเนี่ยผมว่าเราสู้ได้ทุกทีม
0: เลยคือกว่ามันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยพี่นนท์พี่เจ๋งมันจะต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมายก็คือการเล่นในปีหน้าระดับของเราจะเป็นยังไงคู่แข่งที่จะต้องดูเราจากที่ดูอยู่ในระดับนึงแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นดูเยอะกว่าเดิมเพราะว่าไทยแลนด์มาแล้วแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียแบบคือครั้งที่แล้วเราก็แชมป์เอเชียแต่ครั้งที่แล้วมันก็ยังพูดกันไม่จบว่าญี่ปุ่นกับจีนชุดไหนเราดีจริงหรือเปล่าแต่ครั้งนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตอนนี้เราพีคมากแล้วพีคทุกคนแล้วจะมีเรื่องของนักกีฬาที่ตอนนี้เนี่ยโอลิมปิกเนี่ยมัน12คนบวก1ก็จริงแต่ว่ามันก็เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีผลงานในไทยลีกที่ดีอาจจะเป็นกลุ่มน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าโค้ชเขาก็จับตาดูแล้วก็กลุ่มอีกหลายคนที่ปีนี้มีอาการบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักแล้วอาจจะกลับมาในปีหน้าบางคนที่ขออนุญาตพักทีมชาติ1ปีอย่างโมเมที่อาจจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้อัธยาบำรุงสุขที่เจ็บวิภาวีสีทองที่เจ็บดนพรสินโพที่เจ็บกันติกาแก้วพินที่พักทีมชาติในปีนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการแข่งขันภายในกันเองเนี่ยมันจะก็จะเข้มข้นกว่าเดิมด้วยในการที่จะแย่งกันเป็น12+1ในชุดโอลิมปิกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปอีกเมื่อไหร่อันนี้พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากๆทั้งการเตรียมทีมของโค้ชในการเอาลงไปเล่น VNL ลงไปเล่นชิงแชมป์โลกว่าเราจะลองอะไรบ้างเทสระบบเทสผู้เล่นเทสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอลิมปิกเองเนี่ยมันก็มีแต่สุดยอดทีมอยู่แล้ว12 ทีมมันก็จะมีทีมแจกแค่ทีมเดียวก็คือแชมป์แอฟริกาหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าภาพบางปีที่ไม่ให้ดีมากอย่างฝรั่งเศสครั้งที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเล่นโอลิมปิกจริงๆผมถามว่าความยากง่ายเนี่ยมันก็พอกับชิงแชมป์โลกก็แหละชิงแชมป์โลกอาจจะยากกว่าเพราะเล่นเยอะกว่าสายทั้ง2 ทีมแต่ว่าโอลิมปิกเนี่ยคัดแต่หัวกะทิเขาถึงไม่ขยายเป็น16 ทีมสักทีถ้าขยายเป็น16เราไปนานแล้ว มันก็ติดอยู่ที่เพราะว่าทาง FIVB ก็อาจจะโคกับทางโอลิมปิกสากลว่าต้องการให้เกมวอลเลย์บอลมันมีคุณภาพสูงที่สุดในทุกเก
2: ม
0: ไม่มีเกมที่เรียกว่าออนแอนเลยเหมือนในชิงแชมป์โลกที่ในรอบแรกออนแอนทุกเก
2: ม
0: ในหลายเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เราได้ไปหรือว่าทุกชาติได้ไปโอลิมปิกเองเนี่ยผมว่าผ่านรอบแรกได้เนี่ยเรายังไม่เห็นผลการจับสลากแล้วเรายังเห็นไม่ครบว่าทีมไหนเข้ามาทำการแข่งขันบ้างแต่ว่ามันก็หลับตามองได้แหละหลับตาจินตนาการได้แหละก็คือไอ้แรงกิ้งท็อป10ในปัจจุบันนั่นแหละมันก็ไปหมดแล้ว
1: แก๊งเดิมแหละ
0: เออมันก็ไปหมดนั่นแหละ
1: เหมือนเดิมแหละ
0: อืมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ผลการจับสลากแบ่งสายด้วยเราไปในลักษณะของทีมน้องใหม่เราก็อาจจะอยู่โถ4
1: แต่ถ้าเราเล่นด้วยฟอร์มแบบแมตช์เจอญี่ปุ่นแมตช์เจอจีนเนี่ยคุณนิกเนี่ยคิดว่าเราสู้กับระดับทีมในระดับโอลิมปิกได้มั้ย
0: ก็ต้องไปดูว่า
1: ถ้าจะพูดถึงแบบลุ้นเหรียญเลยอ่ะ
0: โอ้ลุ้นเหรียญไม่ได้หรอครับ
1: ไม่ใช่แบบว่า
0: ลุ้นเหรียญยังยากมาก
1: ถือว่ายัง
0: คือ
1: มีแก๊ปอยู
0: ่คือวันเนี้ยเราชนะแต่มันยังเป็นทีมในแถบบ้านเราเอเชียเรายังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในเกมกับชาติยักษ์ใหญ่จากยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกาถ้าในWNLปีหน้าหรือชิงแชมป์โลกปีหน้าเนี่ย เราสามารถเริ่มมีเกมที่ได้สัก2เซตจากอิตาลีแล้วย้ำแค้นบราซิลได้อีกสักทีนึงมีเกมที่สูสีกับสหรัฐมากกว่านี
1: ้
0: มีเกมชนะโปแลนด์ได้เริ่มเบียดเบียดตุรกีได้อันนี้ชัดเจนว่าเราอาจจะไปได้ไกลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไกลขนาดไหนแต่ถ้าถามณเวลานี้เนี่ยวันนี้เราก็ก้าวข้ามกำแพงตัวเองในการเอาชนะทีมที่ดีที่สุดของเอเชียได้ทั้งหมดทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่ผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็แน่นอนว่ากว่าเราจะมีวันนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็กว่าที่จีนเราจีนจะแพ้จีนกับญี่ปุ่นจะแพ้เราเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้เราง่ายๆเพราะฉะนั้นแผลที่เราไปเปิดใส่จีนกับญี่ปุ่นครั้งนี้ผมก็ถือว่ามันก็เป็นแผลที่ใหญ
2: ่
0: เจอคือเจอกันสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ารีแมตช์ก็อาจจะไม่ได้จบอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นวันๆนะครับวอลเลย์บอลมันเป็นวันๆมันไม่มีบรรยากาศยางมาเปรียบเทียบว่าวันนี้ผู้เล่นชุดนี้กับเขาผู้เล่นชุดนี้เจอกันเราชนะเขาได้ 3-0 มาลืนเราจะชนะเขาได้สกอร์เดิมทั้งที่ผู้เล่นชุดเดิมโค้ชคนเดิมมันก็เทียบอย่างนั้นก็ไม่ได
2: ้
0: มันเป็นวันๆนะแล้วเป็นตามช่วงเวลา
1: เราชุดนี้ที่เดี๋ยวก็จะไปเล่นต่างประเทศกันเยอะเลยถือว่าเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นไหมนักวอลเลย์บอลของเรายุคนี้เนี่ย
0: คือก็ต้องพูดอย่างนั้นในลักษณะนั้นก็ได้แต่ว่าในยุค7เซียนที่พีคมากๆเนี่ยก็ผมว่าอาจจะดีกว่านี้หรือว่าอาจจะอยู่ในเลนส์เดียวกันนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเราพี่นนท์กับพี่เจ๋งคิดเหรอครับว่าสิ่งที่ทางปลื้มจิตวิลาวันมาริกาออนุมาวันนาอัมพรนุสราทำไว้เนี่ยจะมีใครที่ทำได้ขึ้นไปทัดเทียมผมถามพี่ณเวลาเนี่ยพี่จินตนาการไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเหรอครับที่จะทำได้ในขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกในวันที่เพียวยังเป็นเด็กบีมยังเป็นเด็กบุ๋มบิ๋มยังเป็นเด็กเราจะคิดเหรอครับว่าทัดดาวหัตถยาจะสามารถ
1: จะขึ้นมาม
0: าทำแทนรุ่นพี่แล้วประสบความสำเร็จได้มากกว่ารุ่นพี
1: ่อ
0: ่ะไม่มีใครคิดหรอกครับตอนนั้นแชมป์เอเชีย2ครั้งก็สุดยอดโอ้โหอลังการงานสร้างแล้วถูกไหมฮะเข้ารอบ VNL รอบ6ทีมได้นี่โอ้โหขนาดไหนแล้ววะชิงแชมป์โลกเข้ารอบน็อกได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยมันก็คือขั้นสุดแล้วอ่ะเอเชียนเกมไปถึงเหรียญเงินอย่างเงี้ย
1: แต่ผมเชื่อว่าในทุกกีฬาเนี่ยมันต้องเป้ามันต้องขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้เราไปโอลิมปิกแล้ว
0: ก็
1: สเต็ปต่อไปก็ต้อง
0: ก็ต้องไปอีก
1: ไปอีกแล้วหวังเหรียญขึ้น
0: ปีนี้เราถ้าพูดกันแบบแย่ๆเลยปีนี้อาจจะไม่ผ่านรอบแรกครั้งหน้าคุณก็ต้องผ่านรอบแรกถ้าคุณได้ไป
1: ใช่
0: ครั้งต่อไปถ้าคุณผ่านรอบแรกแล้วคุณก็ต้องไปให้ถึงรอบ4
1: ใช
0: ่แล้วคุณถึงจะมองเหรียญได้มันก็เหมือนกันทำไมฟุตบอลไทยถึงยังไม่ได้ไปฟุตบอลโลกก็เป็นแนวทางไง
1: ขยับไปก่อน
0: ค่อยๆไปทีละขั้นเราซ้อมกันเดือนนี้เดือนหน้าเราจะไปเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะมันมีเลนส์ของมันตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนอันนี้พูดในมุมวิชาการเลย
1: ไม่มีทางลัด
0: ไม่มีทางลัดนี่แต่รายการนี้ถือว่าเป็นทางลัดเพราะว่ามันเป็นรายการที่เขาเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันของการชิงแชมป์ทวีปที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาไม่มาเพิ่มเนี่ยรายการนี้จะเป็นรายการที่เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะคุณดูจีนญี่ปุ่นไม่เอาเลย
1: ใช
0: ่ไม่เอาเลย
1: เขาได้จนเบื่อแล้ว
0: เททิ้งเลยอ่ะเททิ้งไปมองชิงแชมป์โลกเลยอ่ะเออ
1: สุดท้ายคุณนิก
0: ครับ
1: อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหรือบอกอะไรกับนักวอลเลย์บอลไทยในความในใจเมื่อวานนี้
0: คือจริงผมก็ถือว่าเป็นคนนอกอะนะอาจจะทำงานอยู่ในวงการบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลโดยตรงเป็นอาชีพแล้วอะไรเงี้ยคือก็ให้กำลังใจมาตลอดอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะแบบว่ามีวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็ทำไปตามหน้าที
2: ่
0: ทำไปตามหน้าที่ของกูรูของคนวิเคราะห์แล้วกันอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทุกคนแล้วก็คืออยากจะบอกว่าคือพวกคุณเนี่ยคือเก่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือชัดเจนแล้วก็มันยังมีอีกบางส่วนที่ไม่ใช่แฟนวอลเลย์บอลโดยตรงที่เขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็ร่วมดีใจร่วมยินดีไปกับพวกคุณในวันที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมีได้ข่าวสารอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้เป็นรอยยิ้มที่วันเนี้ยภายใน24ชั่วโมงหลังแข่งจบเนี่ยวันเนี้ยคนจะพูดกันถึงแต่เรื่องนี้ทั้งวัน
1: คุณ
0: ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทุกคน 100% แต่ว่าส่วนมากของประเทศแล้วกันวันนี้เขามีความสุขไปกับพวกคุณเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราทำได้ก็ดีใจกับทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จต่อไปทั้งทีมงานแล้วก็นักกีฬารวมถึงโค้ชออสเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ผมอาจจะมีพูดถึงบ้างในแง่มุมที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าณวันนี้ผมก็พูดตรงนี้เลยว่าผมไม่มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของโค้ชออสแล้วก็วิธีการทำงานโค้ชออสอีกต่อไปแล้ว
1: ครับผม
0: ของจริงครับ
1: จะติดตามดูน้องช้างเต้นทุกคลิปเลย
0: ครับผม
2: เวลาหมดแล้วนะครับ
0: ครับคุณมีหน้าที่แค่นี้เหรอฮะ
2: มีผมมาเปิดหัวแล้วก็ปิดรายการ
0: ครับ
2: วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตัวโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกยังไม่ตัดทิ้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้าสู่วันที่6 จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คน

0: ู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าก็ขอไปที่ข่าวที่คนไทยก็คงจะยินดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะจีนไปได้นะคะ3-2เซตค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญก็คือชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อยู่ในอันดับ17ของโลกค่ะไปเจอกับเจ้าบ้านนะคะจีนซึ่งเขาอยู่อันดับที่7ของโลกค่ะก็มีโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมเกมทั้งหมดนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนั้นก็สู้กันแบบสูสีแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มค่ะแล้วก็ไปเสมอกันที่2-2เซตต้องเล่นในเซตที่5ตัดสินซึ่งสาวไทยก็เล่นได้ดีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะขณะที่จีนเขาเล่นเกมรับไม่แน่นนะคะก็ทำให้ไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15-10นะคะรวมแล้วทีมสาวไทยชนะจีน3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็15-10ค่ะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จหลังจากที่เคยเป็นแชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023ค่ะแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดถึง28แต้มแล้วก็เป็นผู้เสิร์ฟเอชสำคัญให้กับเรานะคะกับทีมชาติไทย2ลูกติดกันในเซตตัดสินด้วยค่ะรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตเตอร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสสิภาพรจันทวิสูตรที่ได้หัวเสายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะโค้ชออสนะคะกล่าวหลังจบเกมบอกว่าใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะทำได้สำเร็จถือว่าความสำเร็จนี้มีคุณค่ามีความหมายสำหรับทุกคนเพราะเป็นความฝันเป็นชีวิตนะตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยศรัทธาความเพียรและสติค่ะส่วนออมสินนะคะสสิภาพรที่ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกค่ะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะที่ทำได้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะคะเท่ากับการลงมือทำในสนามค่ะขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงิน 11,760,000 บาทนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นไปตามเกมค่ะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้ 2,520,000 บาทนะคะรวมแล้ว 11,760,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะมีการอัดฉีดจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนมอบเงินอัดฉีด5,000,000บาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเลยนะคะบอกจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยไปถึงฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยได้สำเร็จนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียปี2026ค่ะรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จซึ่งนายกบอกนะคะดีใจมากๆเลยเวลาได้เห็นน้องๆ นักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกนะคะบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติบรรเลงก็

0: ทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศได้ยินเสียงเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะทั้งนี้การเดินทางเยือนนะคะของกลุ่มนักวอลเลย์บอลไปไม่เกิน50คนแต่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงคนไทยทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณและยินดีมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ไปโอลิมปิกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนทุกฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะนายกก็ถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรคะ
1: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะประชุมครม.นอกสถานที่นะคะมีภารกิจเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็จะเร่งฟื้นศักยภาพคลองและอาคารชลประทานให้พร้อมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากนะคะในช่วงปลายปีป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ค่ะมาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางถึงสงขลาหาดใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือที่เรียกว่าครม.สัญจรค่ะไปถึงหาดใหญ่นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในการลงพื้นที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยระยะเร่งด่วนมุ่งฟื้นศักยภาพระบบระบายน้ำเดิมให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งการขุดลอกตะกอนทรายในคลองทรายสำคัญซ่อมแซมคลองรวมถึงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่หนึ่งในงานสำคัญก็คือการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำริค่ะเป็นโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2และการขุดลอกคลองร.1 ร.3 และคลองทรายสำคัญเปิดทางน้ำฟื้นระบบระบายน้ำให้กลับมามีศักยภาพตามที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเร่งรัดงานระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนที่เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสำหรับอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว 19-27 พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะทำให้น้ำท่าไหลเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าระบบระบายน้ำระบบหลัก3สายนะคะคลองร.1 ร.3 แล้วก็คลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้ำได้รวม 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าขีดความสามารถของระบบมากกว่า2เท่าทีเดียวระยะเร่งด่วนฟื้นระบบให้กลับมามีศักยภาพนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในระยะถัดไปนะคะเพราะว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาทั้งระยะกลางจะเป็นแผนปี2571ถึง2573นะคะแล้วก็ระยะยาวก็จะตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำพร้อมสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งการฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยค่ะ
3: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้โดยบอกว่าครั้งนี้ผู้ว่าสงขลาเป็นเจ้าของเรื่องมีการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมแจ้งเตือนมีส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยสำหรับพื้นที่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรมีการเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกและเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวนะคะเบื้องต้นก็มี18เครื่องแต่ก็อยากให้มากกว่า20ตัวเพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำที่เข้ามาตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนหาดใหญ่จะของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์พรบอกว่าอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะหาดใหญ่ส่งโครงการไปหมดแล้วประมาณพันกว่าล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบขุดลอก ูคลองมามากกว่า20ล้านขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกังวลหรือไม่อาจจะถูกตัดงบประมาณเรื่องนี้นายกแป้นบอกว่าแล้วแต่ข้างบนจะเมตตาเพราะเราต้องเตรียมแผนรับน้ำแล้วไม่รู้ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาคลองแก้มลิงเพื่อระบายน้ำเพิ่มรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำส่วนกังวลหรือไม่ปีนี้จะซ้ำรอยปีที่แล้วปี68นายณรงค์พรบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิด300ปีมีครั้งโดยปีนี้เราคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ส่วนการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนมากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือตรงนี้ในการติดตามเรื่องของความชื้นระบบการเคลื่อนของน้ำแต่ยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นมีความพร้อมรับคำสั่งจากทางจังหวัดค่ะ
2: แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีน้ำป่าไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีคนถ่ายภาพได้นะคะเป็นมวลน้ำบ่ามวลน้ำที่ไหลบ่าลงในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะก็น้ำตก7คดน้ำตกโกรกอีดกนะคะชาวบ้านหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ได้รับผลกระทบค่ะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะตกค้างอยู่ที่พักด้วยนะคะมีต้นไม้หักโค่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเข้าเร่งย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรเปิดช่องทางจราจรค่ะล่าสุดอำเภอแก่งคอยยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปอยู่ที่ปัตตานีค่ะติดตาม
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพลโทอดุลธรรมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนงานเข้ารับฟังร่วมบรรยายสรุปนะคะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเดินทางมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มามุ่งหมายเพื่อจะตรวจงานหรือสั่งงานแต่ต้องการมารับฟังโดยตรงว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอะไรต้องการเรื่องสนับสนุนเรื่องใดและมีประเด็นใดที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานหรือว่าผู้ที่รู้สถานการณ์จริงก็คือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยรู้ดีที่สุดโดยบอกว่าความผูกพันนะคะกับจังหวัดชายแดนใต้ตนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในโคกโพปัตตานีในช่วงปี 49-50 แม้ว่าวันนี้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันกับกำลังพลในพื้นที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเองสีเขียวยังติดหนังหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้รัฐมนตรีกลาโหมเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิสวัสดิการครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะและยังบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ในห้วงเดียวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกรองนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานไปสะท้อนต่อผู้บริหารประเทศก็พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสียงจากพื้นที่กับ ระดับนโยบายนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนค่ะ
2: ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกค่ะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ก็ลงพื้นที่โคกโพปัตตานีเหมือนกันติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่สุประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีศักยภาพความงดงามทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะและสำหรับวันที่31สิงหาคมนะคะตรงกับวันชาติมาเลเซียค่ะก็มีกระแสเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพิ่มมาตรการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันการลักลอบผ่านด่านของกลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนห้าง Global Houseตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายวางระเบิด3ลูกนะคะเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันก่อเหตุค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาที่ความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพถ.ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเตรียมหาสาเหตุต้นเพลิงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลผู้บังคับการ

0: กองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2ชั้น3ถล่มลงมาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4ขณะนี้พท.ทราบจุดวางเพลิงต้นเพลิงจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จำเป็นจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2 3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทางด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าได้แจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในส่วนของคดีนะคะตอนนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เข้าแจ้งความ170รายสอบปากคำ138รายประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการเกิดอุบัติเหตุหรือการจงใจก็มอบหมายฝ่ายสืบสวนนะคะไปดูในหลายแนวทางมาประกอบกันแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะสำหรับเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นได้รับข้อมูลในการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการประกาศปิดจ็อบไปนะคะจากทางนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นายนิรัตน์นะคะก็พูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายโดยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะคะประชุมและทางกสทส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการระดับจังหวัดก็คือกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดซึ่งกจังหวัดก็จะนัดประชุมกันซึ่งตอนนี้ประชุมเกือบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เหลือ6จังหวัดที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนดังนั้นวันนี้สามารถที่จะระบุยอดเพิกถอนได้ว่ามี 3,868 คนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 5,925 คนซึ่งนายนิรัตน์ก็บอกว่ายอดนี้เป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งตัวของนายนิรัตน์เองและทีมงานก็ไปไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุไป 3,868 คนค่ะส่วนอีกพันกว่าคนรอบรรจุนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพิกถอนค่ะเมื่อถามว่าทางอปท.เพิกถอนครบแล้วใช่หรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าครบแล้วนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องบ้างหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะส่วนข้าราชการบางส่วนที่ชิงลาออกไปก่อนนะคะยอดล่าสุดจนถึงวันนี้146คนค่ะส่วนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรื่องของคดีอาญานะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม MOU อาทิปปช.ปปท.ตำรวจปปง.และ DSI รับเรื่องไปทำแล้วค่ะถ้าได้ข้อมูลความผิดอะไรมาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ใน MOU นี้นะคะแล้วก็ได้แจ้งความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะและวันนี้ก็จะได้รายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยว่ามีการส่งผลคะแนนที่ถูกต้องและเคยถูกอ้างว่าเป็นผลคะแนนที่ถูกให้กจังหวัดต่างๆซึ่งสถ.เปิดให้เจ้าตัวสามารถขอดูคะแนนตัวเองได้ทั้งที่กรมสถ.และสำนักงานทั่วประเทศ76จังหวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะทุกคนที่มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะแสดงความโปร่งใสซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นะคะนายนิรัตน์นายบุญประสงค์นวลสรายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คุยกันค่ะแล้วก็กล่าวว่าปิดจ็อบกันก่อนที่นายนิรัตน์จะแบมือทั้งสองข้างให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ย้ำว่าปิดจ็อบค่ะ
0: เน็ตไอดอลขึ้นเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิไปกระบี่แต่ปรากฏว่านาฬิกาหรู2เรือนหายไปจากกระเป๋านะคะไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้า ที่สำนักงานบุรณาธิการรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมที่ปากเกร็ดนนทบุรีนางสาวกิติชาหรือมุกหมวยนะคะอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีคนติดตามกว่า4ล้านคนพร้อมดีเจแป๊บแฟนหนุ่มนำเอกสารหลักฐานร้องเรียนนะคะกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะโดยอยากจะขอให้ช่วยเหลือในด้านคดีหลังตนกับแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปกระบี่วันที่21สิงหาคมนะคะเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะพอไปถึงกระบี่นะคะในช่วงเย็นประมาณ 4:30 นแต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เก็บไว้ในกระเป๋าอันตรธานหายไประหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วได้โหลดกระเป๋าสัมภาระแต่เมื่อถึงสนามบินกระบี่กลับพบว่ากระเป๋าสัมภาระของตนมีร่องรอยถูกรื้อค้นซิปแตกนาฬิการาคาแพง2เรือนของตนกับแฟนหนุ่มนะคะมีคาเทียฝั่งเพชรมูลค่า 470,000 กับนาฬิการูอีกเรือนมูลค่า 140,000 นะคะ2เรือนเนี่ยรวมๆกันก็600,000 กว่าบาทค่ะแล้วถูกมือดีขโมยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เหนือคลองกระบี่แล้วก็สภ.สุวรรณภูมิสมุทรปราการเป็นหลักฐานแต่คดีไม่คืบนะคะอีกทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบก็บอกให้ตนเองรอก่อนอยู่ระหว่างการสืบหาเรื่องนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความผิดข้อหาลักทรัพย์สนามบินมีโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 5 ปีถือเป็นโทษที่หนักนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำพนักงานหรือบุคคลภายนอกถ้าเป็นพนักงานสายการบินเองก็ต้องยิ่งออกมารับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งตนจะพาไปร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้กองปราบนั้นลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้งสองแห่งคดีไม่คืบค่ะ
1: มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าหายนะภัยบนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและที่สำคัญคือยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนค่ะและตอนนี้กำลังมีการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่หลายร้อยคนอุโมงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ในนั้นนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ6แห่งที่ถูกน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะทีมกู้ภัยเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองค่ะเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อเก็บกู้สิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ800คนอีก 3,000 คนยังสูญหายแบ่งเป็นฝั่งเนปาล794คนนะคะเสียชีวิต794คนและสูญหาย 2,502 คนทางการจีนรายงานว่าฝั่งจีนนั้นเสียชีวิตนะคะ16คนสูญหาย546คนและมีชาวต่างชาติด้วยนะคะ261คนจาก23ประเทศค่ะสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงยากลำบากนะคะถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลบอกว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็จากตรงที่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรือบ้านของเหยื่อมากกว่า100กิโลเมตรค่ะเช่นเมืองจิตตะวันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้ตรงนั้นพบศพมากกว่า250ศพนะคะที่พัดมาเกยแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับการเก็บรักษาศพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องเก็บศพเหลือเพียงพอแล้วค่ะ
0: ค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสายสีทรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34ครับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันจันทร์สิ้นเดือนสิงหาคมวันที่31สิงหาคมครับอยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับ
1: ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
0: ครับผม
1: ก็เปิดหัวสัปดาห์มาก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าต้องบอกว่าเจอข่าวดีก็คือทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็จารึกหน้าประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยและเป็นครั้งแรกของพวกเธอด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสไปครองได้สำเร็จในฐานะทีมแชมป์เอเชีย
0: ครับผมก็เมื่อวานเนี่ยเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศของ AVC Women Volleyballcontinental championship หรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยที่เทียนจินประเทศจีนซึ่งไทยเราเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยผ่านทางด้านญี่ปุ่นมาได้3-1เซตแล้วจีนเนี่ยผ่านอิหร่านมาได้3-0เซตแล้วเมื่อวานมาเจอกันในรอบชิงเนี่ยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นเนี่ยไทยเนี่ยเคยเป็นแชมป์รายการนี้3สมัยนะส
1: ่
0: วนจีนเนี่ย12สมัยแล้วก็เกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มต้นได้ดีเลยลูกทีมของโค้ชออสนะแล้วก็เซตแรกเนี่ยเราชนะไปก่อนแบบสุดมันเลย20-25ก่อนที่เซตที่2เนี่ยจีนเร่งเครื่องแล้วก็มาทำคะแนนแบบขาดลอยเลย25-21ส่วนเซต3เนี่ยรูปทรงเกมของจีนเนี่ยก็ยังดีกว่าเรานะแล้วก็เบียดชนะไป25-23จริงๆเรานำมาถึงช่วงท้ายแล้วแล้วก็มาโดนแซงแล้วเซตที่4เนี่ยลงมาเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าไทยเนี่ยพกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนะแล้วก็ได้สัสิปพรเนี่ยทำแต้มแบบกระจุยกระจายในเมื่อวานรวมถึงทัดดาวด้วยก็พาทีมชาติไทยเนี่ยชนะในเซตที่48-25ก่อนที่เซตสุดท้ายเนี่ยเราเล่นได้เหนือกับความคาดหมายแล้วประกอบกับเจ้าภาพจีนเมื่อวานเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งกดดันเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันสุดท้ายเนี่ยเราชนะไป10-15ก็กลายเป็นว่าเราชนะจีนในบ้านด้วยแล้วก็ได้แชมป์แถมได้ตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลสาวไทยนะ
1: ครับก็เซตแรกเนี่ยเราเล่นได้ดีอย่างที่พี่เจมบอกเลยแต่ว่าเซตสองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทีมเจ้าภาพอย่างจีนเนี่ยโหแก้เกมมาดี
0: ครับ
1: ส่วนเซตที่สามเนี่ยมีจังหวะให้จังหวะที่เจ้าภาพเนี่ยเขาพลิกแพงแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มในเซตพอยต์ได้ในเซตที่สามส่วนเซตที่สี่เนี่ยถือว่าเรารักษาโมเมนตัมไว้ได้นะพี่กลับมาตีเสมอเป็น2-2แล้วเซตที่สามเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นกันเรียกได้ว่าทุกแมตช์ไอ้ทุกพอยต์ที่ไทยเราเนี่ยได้ลงเล่นเลยก็คือบอลเนี่ยสูสีกันมากเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่หนีกันมากนะเพราะหนีกันแค่แบบลูก2ลูกแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเปลี่ยนมาจนถึงแต้มที่10เนี่ยแหละแต้มที่10เนี่ยไทยเราเนี่ยเหมือนกำลังเข้าฝักเลยก็รักษาระยะห่างจนหนีจีนไปได้ถึง14-9
0: ครับ
1: จนสุดท้ายเราก็ปิดเกมไปได้นะครับก็ทำให้ไทยเราเนี่ยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4พร้อมด้วยตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็พร้อมกับอันดับโลกที่ขยับขึ้นมาถึง3อันดับเป็นอันดับณตอนนี้เนี่ยอันดับ14ของโลกนะ
0: ครับก็เมื่อวานเนี่ยสสิปพรเนี่ยทำแต้มมากที่สุดของไทยนะ28คะแนนเลย S เนี่ยเสิร์ฟไป3 S เลยนะแล้วก็ทำคะแนนจากเกมบุก25แต้มส่วนรองลงมาเนี่ยคือทัดดาว18แต้มแล้วก็ชาชวน17แต้ม
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งจีนเนี่ยหุยม่องเจียเนี่ยเอาอู่ม่องเจียเมื่อวานเนี่ยก็เป็นคนที่ทำแต้มมากสุดนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไทยเราเล่นได้ดีเลยหุยม่องเจียเนี่ยทำมา21แต้ม
1: ใช
0: ่ก็ทำให้ไทยเนี่ยสุดท้ายก็คว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จนะ
1: ครับ
0: พอพุทธศิลป์พอใต้สุดท้ายจบเนี่ยหูโค้ดออสนี่ต่างน้ำตาเลยนะเพราะว่ากดดัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็พลาดมาหลายครั้งแล้วสุดท้ายครั้งนี้ก็ทำให้สำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: ไปโอลิมปิกที่ LA ในอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันด้วย
1: ใช่
0: ก็ครั้งที่แล้วเล่นในบ้านเราก็ได้แชมป์นะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องของรางวัลเนี่ยก็เป็น MVP นี่เป็นพรพันธ์ใช่ไห
1: ม
0: ได้รางวัล MVP ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วก็เป็น
1: เซตยอดเยี่ยม
0: เป็นเซตเตอร์ยอดเยี่ยมด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นกัปตันชมพู่ของเราที่คว้าไปถึง2รางวัลนะเป็นรางวัลส่วนตัวก็ MVP กับเซตเตอร์ยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: ส่วนหัวสาวยอดเยี่ยมเป็นทางด้านของสสิมาพรครับจันทรวิสุทธ
0: ิ์แล้วก็ชูหยุ่นชานะของจีน เบสมีฟิลบ็อกเกอร์เนี่ยเป็นทัชดาวน์นะแล้วก็รางวัลอื่นๆเนี่ยก็เบสลิเวโร่เนี่ยเป็นหวังมังมงเจียของจีนแล้วก็เบสออฟออฟไซด์สไปเกอร์เนี่ยเป็นยูกิโกะวาดะนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะเป็นข่าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเลยว่าได้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยในศึกเวนเอลเรายังหนีบ้วยอยู่เลยนะจนสุดท้ายเนี่ยเรามาชิงแชมป์เอเชียรอบนี้แล้วป้องกันแชมป์ได้แล้วคว้าตัวโอลิมปิกครั้งแรกไปครองก็เป็นการเข้าไปโอลิมปิกในฐานะทีมเอเชียไม่ต้องไปลุ้นอันดับที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวสาวไทยเราเนี่ยจะกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงเวลา 21:45 ก็จะมาเจอพบปะบรรดาผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางถึงประเทศไทยก็เดี๋ยวเห็นว่าทางทีมงานสำนักข่าวไทยเป็นพี่ตุ๋ยพัชระจะไปรายงานสดรวมถึงพี่เตรียมด้วย
0: ก็เดี๋ยว99จะมีไลฟ์สดด้วยเพราะเดี๋ยวน่าจะเป็นผมหรือว่าพี่เจ๋งเนี่ยสักคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ๋งเนี่ยน่าจะไปแล้วส่วนผมเนี่ยมีไปดูทีมชาติไทยอยู่20วันนี
1: ้
0: ดูว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าแต่น่าจะทันนะเพราะว่าจากชลบุรีมาสุวรรณภูมิไม่นานมาก
1: อืม
0: ก็ผมไปดูสถิติในทัวร์เมนต์นี้นึงก็เบสทำสกอร์สูงสุดเนี่ยเป็นศศิประพรนะก็115แต้ม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเบสแอทแทคเกอร์เนี่ยก็เป็นศศิประพรนะทำแต้มไป104แต้มเลยนะ
1: ครับ
0: ก็จากโอกาสทำคะแนนเนี่ย242ครั้งก็ถือว่าเป็นเบสแอทแทคเกอร์ประจำทัวร์เมนต์นี้
1: ใช่
0: ส่วนเบสบ็อกเกอร์เนี่ยไทยเราติดอันดับ3นะเป็นทัชดาวบอกเราได้แต้มเนี่ย14ครั้งนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเบสเสิร์ฟเนี่ยเป็นชัชวอนโมกศรีทำแต้มจากคะแนนเสิร์ฟได้12แต้มเลยครับผม
1: ก็เดี๋ยวสาวไทยจะมีก็เดี๋ยวรายการถัดไปจะเป็นเอเชียนเกมแหละ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวก็จะเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก่อนก็เป็นเหมือนการแสดงความยินดีเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านนายกก็เคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ก็แสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยแล้วเดี๋ยวจะมีการเข้าหาพบกันสำหรับนายกกับทางทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็ก่อนที่จะเตรียมตัวไปลุยศึกเอเชียนเก
0: ม
1: ที่ไอจินลาโกย่าก็ช่วงเวลาอีก2อาทิตย์เท่านั้นนะครับ
0: ก็ตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลที่ไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยในประเภทหญิงตอนนี้มี3ชาติแล้วนะก็คือ1สหรัฐเจ้าภาพ2คือแคนาดาที่ได้แชมป์โซนอเมริกาเหนือแล้วก็3เป็นทีมชาติไทยเราตัวแทนจากแชมป์เอเชีย
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวยังเหลืออีกเขาเอาทั้งหมด12ทีมใช่ไหม
1: 12ทีม
0: ก็แชมป์แต่ละทวีปแล้วก็อันดับโลกที่ดีสุด3ทีมแล้วก็ทีมที่ดีสุดในฟุตชิงแชมป์โลกด้วย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวจะมีชิงแชมป์โลกปี2027
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็เป็น VNL 2028ก่อนที่จะไปลอสแองเจลิส
0: อ่าใช่ก็ก็จะมีเนี่ยตอนนี้มีโฮสต์เนชั่นคือสหรัฐแล้วก็ทางด้านของวอลเลย์บอลชิงแชมป์อเมริกาเหนือเนี่ยก็เป็นแคนาดาที่ได้แชมป์ไปเมื่อเดือนสิงหาแล้วก็เรานะที่เทียนจีนประเทศจีนในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เดี๋ยวแอฟริกาเนี่ยจะเล่นที่ไนโรบีประเทศเคนยาในช่วงจริงๆน่าจะใกล้จบแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้ส่วนที่ยุโรปเนี่ยจะแข่งที่ตุรกีนะก็จะชิงในวันที่6นี
1: ้
0: อเมริกาใต้เนี่ยจะเล่นที่ริโอเดเจเนโรก็จะเล่นช่วงต้นเดือนกันยา
1: ครับ
0: 8ถึง13กันยาแล้วก็ชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเล่นที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าสิงหาถึงกันยาจะเอา3ทีมก็คือครับ3ทีมที่ดีสุดอ่ะไม่รวมแชมป์แต่ละทวีปที่ได้ไปแล้วคือถ้าแชมป์ทวีปที่ได้ไปแล้วเขาก็จะให้ไปสิทธิ์เป็นทีมอื่นแทน
1: คร
0: ับ แล้วก็อันดับโลกอีก3ทีมนะที่ดีสุดไม่รวมทีมที่ได้สิทธิ์ไปแล้วนะ
1: 3ทีมอันดับโลกที่ดีสุดเนี่ยก็จะนับหลังจบ VNL 2028นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องเป็นทีมที่ยังไม่ได้โควต้า
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ก็ผมขอดูเรื่อง FIFA ทางด้านของเขาเรียกนะแรงกิ้งหน่อยละกัน
1: ใช่
0: ในประเภททีมหญิงเนี่ย
1: ก็เดิมเนี่ยเป็นอันดับ17
0: เราใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วเราเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ14ของโลก
0: ก็อันดับ1ถึง10เนี่ยยังเป็น1เนี่ยเป็นอิตาลีนะ2บราซิล3ตุรกี4โปแลนด์5สหรัฐ6ญี่ปุ่น7จีน8แคนาดา9เซอร์เบียแล้วก็10เนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ก็แสดงว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ คอนเฟิร์มว่าจะได้ไปโอลิมปิกใช่ไหมเพราะว่าอันดับโลกเขาก็ยังต้องลุ้นอยู่นะ
1: ใช่ก็ต้องไปลุ้นอันดับโลกที่สุดหรือชิงแชมป์โลกปีหน้าครับ
0: ก็ต้องให้อิตาลีได้แชมป์โลกบราซิลได้แชมป์อเมริกาใต้นะแล้วอเมริกาเนี่ยได้สหรัฐอันดับ5เนี่ยได้โควต้าจากรายการเป็นเจ้าภาพไปแล้วครับก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังลุ้นเหนื่อยอยู่นะจริงญี่ปุ่นเนี่ย
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ของเราเนี่ยอย่างทุกทีเนี่ยเราจะต้องลุ้นเนาะเรียกว่าถ้าเรียกง่ายคือเหมือนต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจ
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องหวังผลจากคู่การแข่งขันอื่นเพื่อที่จะลุ้นไปโอลิมปิกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราไปในฐานะทีมแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยก็เดี๋ยวไปเชียร์ต่อในเอเชียนเกมรวมถึงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายในปีหน้าด้วยซึ่งเราก็ได้โควต้าไปแล้วนะ
1: ใช่
0: จากการเข้าท็อป3ทีมที่สุดของเอเชียไปแล้ว
1: ครับ
0: ครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของเทนนิสละกันเป็นรายการใหญ่นะเป็นรายการแกรนด์สแลมที่สหรัฐอเมริกา US Open
1: ครับ
0: ก็มีนักเทนนิสไทยเนี่ยลงแข่งขันในรายการนี้ด้วย2คนก็คือประเภทหญิงเดี่ยวทั้ง2คนนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเราได้ชัยชนะไปแล้ว1คนก็คือน้องรวงข้าวรานานาธาราฤดีเนี่ย
1: ครับ
0: ลงเล่นในรอบแรกเลยก็เจอกับนักเทนนิสรอบคัดเลือกเป็นสหรัฐ
1: เอเวน่าคาเลว่า
0: เอเวน่าคาเลว่าเป็นมือวางของเป็นนักเทนนิสของเจ้าถิ่นแต่ว่ามาจากรอบควอลิฟายก็เซตแรกเราชนะ 6-3 นะส่วนเซต2เนี่ยคาเลว่าเนี่ยชนะเราในช่วงไทเบรก 7-4 แต่ว่าเซตสุดท้ายเราชนะได้ 6-2 ทำให้น้องรวงข้าวเนี่ยผ่านเข้ารอบ2แล้วก็จะไปรอพบผู้ชนะนะระหว่างเคที่วอรินเน็ตหรือว่าลินดานอสโควาแชมป์วิมเบิลดันปีนี
1: ้
0: ก็งานหนักแหละแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
1: ผ
0: ่านรอบแรกมาได้ก็เส้นทางของน้องรวงข้าวเนี่ยถ้าจับพัดจับผูผ่านลินดานอสโควาไปได้เนี่ยรอบหน้าเนี่ยก็จะเจอกับมีโอกาสที่จะเจอกับนักเทนนิสโครเอเชียนะทางด้านของตอนหน้าเวกิกแล้วก็รอบ3เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสเจอกับทางด้านของเอ็กซานโดวานะมือวางอันดับ18ของโลกก็เดี๋ยวตามแชร์ไปทีละเกมแล้วกัน
1: ใช่
0: ส่วนทางฝั่งของน้องใหม่เนี่ยมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะลงเล่นในรอบแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็จะเจอกับนักเทนนิสชาวฮังการีนะปันนาอุนดาอุนวาดีนักเทนนิสชาวฮังการีก็เป็นมือวางอันดับที่59ของโลกก
1: ็
0: จะแข่งในคืนนี้แหละตามเชียร์กันได้ก็มีถ่ายทอดสดนะ US Open แต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องใหม่จะในคอร์ดของน้องใหม่จะมีถ่ายหรือเปล่า
1: เป็นคอร์ด6ก็เอาใจช่วยสำหรับนักเทนนิสสาวไทยเราเพราะว่าก็น่าจะเป็นก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมอีก2อาทิตย์หน้าซ
0: ึ
1: ่งทางด้านของรวงข้าวรัตนากับไหมมนัญชยาก็ไปด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็นอกจากนั้นเนี่ยในการขัน US Open ประเภทหญิงเดียวเนี่ยมือวางที่ลงเล่นในรอบแรกก็ผ่านหมดนะเจสกาเปกูล่านี่ก็ชนะนักเทนนิสจากโรมาเนียไป2เกมรวดเลย2เซตรวดเลยทางด้านของเอน่าสวิสโตรีน่าก็ชนะไป2เซตรวดชนะเซียร่าจากอาร์เจนติน่านะมือวางนี่อยู่ครบเลยแล้วก็มือวางอันดับ1ของรายการนี้ก็จะเป็นอารีนาซาบาเรนกา
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านของเอ็กซ์นาเอล่าก็จะลงนะนักเทนนิสชาวฟิลิปปินส์เนี่ยผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีชื่อลงแข่งในรายการนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็ผมยังหาโปรแกรมของเอล่าไม่เจอนะอ่ะเจอแล้วรอบแรกเนี่ยจะเจอกับทางด้านของแมรี่สโตยาน่านะนักเทนนิสมือควอลิฟายจากสหรัฐเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับส่วนประเภทชายเนี่ยนิดนึงแล้วกันก็เมื่อเช้าเนี่ยมีพิกล็อกใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เป็นทางด้านของโนวัคโจโควิด
1: ใช
0: ่ก็ตกรอบไปแบบงงๆเลยนะ
1: แล้วตัวหลังน้ำตาเลยนะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่นำไปก่อน2เซตแรกนะซึ่งก็ถือว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าอุ้ยโจโควิดน่าจะปิดเกมได้แล
0: ้
1: วแต่สุดท้ายเนี่ยโดนทางคู่แข่งนะครับไล่ตีมาเป็น 2-2
0: ก็เป็นมาเรียโนนาโวเน่นักเทนนิสจากอาร์เจนตินาจริงตอนแรกเมื่อเช้าผมตื่นไม่ดูสกอร์เนี่ยจริงๆเกมแรกโนวักแพ้ใช่ไหมแล้วก็มาแซงเป็น 2-1เซตผมคิดว่าน่าจะจบแล้วสุดท้ายมาดูผลอีกทีเนี่ยแพ้นะ
1: ใช่
0: แพ้ใน2เซตสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าโนวัคมืออันดับเสียงรายการก็ตกรอบไปแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
1: ใช่ก็ใช้เวลา4ชั่วโมงกับ36นาทีนะครับเซตแรกเนี่ยโนวัคแพ้ไปก่อน6-7ไทเบรก5-7แต่เซต2แล้วเราโนวัคเนี่ยมาชนะได้7-5เซต3เนี่ยชนะ6-4แต่ว่า2เซตสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าผิดฟอร์มเลยแพ้ไป2-6แล้วก็1-6
0: ครับผมโนวัคนี่ก็ไล่ล่าแกนสแลมเพิ่มนะก็แกนสแลมมากสุดตอนนี้ก็เป็นเราเป็นโนวัคแหละ24แกนสแลมก็ต้องการที่จะเก็บเพิ่มเพื่อที่จะขยายสถิติออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าของเดิมเป็นนาดาวแล้วก็โดนแซงไปแล้วก็อยากจะคว้าให้ได้มากที่สุดแหละเพราะว่าตัวเลข24แกนสแลมเนี่ยมันก็ยากที่จะทำลายได้นะ
1: ใช
0: ่ก็กดที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยที่เดียวก็10แกนสแลมแล้วที่ออสเตรเลียถามว่านาดาวเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในสารคดีเขาไงทาง Netflix เนี่ยเขาบอกว่าการที่ใครสักคนจะได้แชมป์แกนสแลม20แกนสแลมหรือมากกว่าเขาเนี่ยมันไม่ยากเท่าการคว้าแชมป์แกนสแลมที่เซนโอเพ่น14สมัยนะก็อย่างที่รู้ว่านาดาวก็เป็น King of K
1: ใช
0: ่ครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของ US Open นะ
1: ครับ
0: ตามเชียร์กันต่อไปสำหรับ2นักเทนนิสชาวไทย
1: อ่
0: ะช่วงท้ายเนี่ย10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราไปพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกันวันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะลงสนามในรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกนะเพราะว่ารายการนี้จะคัดไปเล่นที่รอบสุดท้ายในปีหน้าแล้วก็จะคัดทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งเราไม่เคยไปด้วย
1: ใช่
0: เป็นรายการสำคัญเลยซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยเราจะได้เล่นในบ้านนะ
1: ครับ
0: เจอกับอิรักเจอ UAE แล้วก็เติร์กมิสถานซึ่งวันนี้จะเป็นเกมแรกนัดเปิดสนามทีมของโค้ชโบจากพันปันปีเนี่ยวันนี้จะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์
0: ซึ่งถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าหลังๆเราก็สูสีนะแต่พอมาเป็นบอลชุดเล็กเนี่ย UAE บอลชุดเล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: กลายเป็นเราที่ดูดีกว่าแล้ววันนี้เราจะได้เล่นในบ้านที่ชมพูสเตเดียมด้วย
1: ครับ
0: เป็นเกมนัดแรกก็ผลการขันเราก็อยากจะได้ชัยชนะนะเพราะว่ามันสำคัญเอาเข้ารอบแค่1ทีมแล้วก็อันดับ2ดีสุดอีก7ทีม
1: ใช่
0: ก็ตัวหลักๆชุดนี้มีหลายคนเลยนะที่พอจะคุ้นๆชื่อหน่อยอย่างเช่นอะน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลประตูจากคาชิมะคาคุเอ็นแล้วก็มีอย่างวิชันอินาลามนะกองหลังจากแบงคอกมีตนุพลบุปผากองกลางดาวรุ่งจากเมืองทองพิชยาคงศรีรวมถึงมีแนวลุกเนี่ยมีศิวกรพรสันจากศิวกรพรสันจากเมืองทองนะธกิจโพสีที่เคยเล่นกับท่าเรือแล้วนะ
1: ครับ
0: รวมถึงนัทกรรัตนสุวรรณแนวลุกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยก็ถือว่าเป็นชุดใหญ
1: ่ครับ
0: จะขาดเนี่ยแทบไม่ขาดใครเลยนะชุดนี
1: ้
0: เรียกว่าเป็นชุดเต็มเลยแล้วก็เราเป้าหมายก็คือการไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทำผลงานที่สุดเพื่อลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะซึ่งเรายังไม่เคยไปเลยอยู่20เนี่ย
1: ก็ในรอบคัดเลือกไทยเนี่ยแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดีย
0: ม
1: กับเจอ UAE
0: ครับ
1: ซึ่งรอบนี้เนี่ยเราถ้าในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนครับ U20 ที่ประเทศจีน2027เนี่ยเขาจะเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีสุดอีก7ชาติไปแข่งขันในรอบสุดท้าย
0: ก็17ทีมรวมกับเจ้าภาพอีก1เป็น16
1: ใช่ก็แต่พอจบรายการชิงแชมป์เอเชียนครับเนี่ยก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก
0: ก็คือ4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบสุดท้ายจะได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกที่อาเซอร์ไบจานใช่ไหม
1: ที่อุซเบกับอาเซอร์ไบจาน
0: อาเซอร์ไบจานกับอุซเบซึ่งสำคัญมากนะแต่ถ้าอุซเบเนี่ยถ้าอุซเบเข้ารอบรองเนี่ยก็ต้องหาทีมเพิ่มเพราะว่าอุซเบเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ก็อยากให้ไปนะเพราะว่าใน U20 เนี่ยครับผมจะไม่ผิดเนี่ยเวียดนามก็น่าจะเคยไปแล้วนะแล้วก็เมียนมาเนี่ยก็เคยไปแล้วเหลือแค่เราเนี่ยแหละอินโดก็เคยเป็นเจ้าภาพนะผมจะไม่ผิดเน
1: ี่
0: ย
1: เมียนมานี่เคยไปแล้วนะ
0: ใช่ไหมเมียนมาเวียดนามก็เคยไปแล้วอินโดเนี่ยเขาเคยเป็นเจ้าภาพใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าเป็นชุด U17 อินโดเนี่ยเคยเป็น อินโดนียังไม่เคยนะ
1: อืม
0: เดี๋ยวผมขอดูชาติที่เข้าร่วมนิดนึงมีเมียนมาแหละ1ครั้งแน่ๆผมจำได้ในปีนึงนะแล้วก็เวียดนาม
1: ครับ
0: ครับผมก็ไทยเราก็ลุ้นละกันครั้งนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของU17 ชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะ
1: อ
0: ยู่ในกลุ่ม B อยู่กับอิรักฮ่องกงชนิดไทเปแล้วก็มาลดีฟซึ่งรายการนี้จะเล่นกันที่บุรีรัมย
1: ์
0: ซิตี้สเตเดียมหรือว่าสนามเขากระโดนนั่นแหละก็จะเป็นรายการที่คัดไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานแล้วก็หาชาติไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกU17ที่กาตาร์ในปี2027ด้วยก็รอบเนี้ยก็จะแชมป์กลุ่มกับแชมป์กลุ่มใช่ไหมแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเข้ารอบสุดท้ายไปได้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถ้าผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้เนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลโลกเลยนะก็คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย1กับ2เนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยได้เล่นบอลโลกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าบอลโลก U17 เนี่ยคัดทุกปีนะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราอยากจะไปให้ไกลที่สุด
1: หวังได
0: ้แล้วเรื่องของรายชื่อผู้เล่นเนี่ยก็เป็นทีมของโค้ดเอ็กใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: วัชพลแก้วผลึกก็จะมีชื่อของชื่อน้องวอร์
1: ม
0: ลูกชายของพี่ใหม่ด้วยมาติดทีมชาติตอนนี้เล่นอยู่กับ FC โซนะ
1: ใช
0: ่ทางด้านของน้องวอร์มแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าจะเรียกมาก็คือซินวาแม็กซ์แซดที่ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับลีดรวมถึงหลายๆคนที่เป็นตัวหลักในชุดนี้ก็น่าจะมาหมดเพราะว่าเป็นชิงแชมป์เอเชียที่คัดไปบอลโลกด้วยก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้เรื่องของโปรแกรมเนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าน่าจะเตะกันที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม
1: ก็มีโปรแกรมออกมาแล้วเป็นยืนยันว่าน่าจะใช้บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม
0: ครับ
1: ซึ่งนัดแรกเนี่ยจะไชนีสไทเปวันที่11พฤศจิกายนแต่ว่าเวลาเดี๋ยวจะต้องติดตามอีกทีนึง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาจะแจ้งมาครับส่วนนัดที่2เจอมาลดีฟครับวันที่14พฤศจิกายน
0: ครับ
1: นัดที่3เนี่ยเจอฮ่องกงวันที่17ครับนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจออิรัก
0: ครับ
1: วันที่20นี้ครับวันที่20พฤศจิกายนครับผมก็ชุดนี้เนี่ยทางโค้ชเอ็กเขาดึงพี่กบสุชาตินุ่มมาช่วยด้วยครั้งนี
0: ้ครับ
1: ครับก็กัปตันกบก็เป็นเหมือนเพิ่งแขวนสตาร์ทกับพลังการไป
0: ใ
1: ช่ก็มาช่วยในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยบรรดาผู้เล่นเยาวชน U17 ได้พอสมควร
0: ครับผมอ่ะผมไปเช็คข้อมูลให้แล้วเมียนมาเนี่ยเคยไปเล่นฟุตบอลโลก U20 เนี่ยปี2015นะตอนนั้นเนี่ยในรอบคัดเลือกเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้เข้าได้เข้าไปเล่น
1: ตอนนั้นแข่งที่นิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในรอบ2014เนี่ยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ย2014เขาเข้าถึงรอบรองไงเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกเขาจะเป็นเจ้าภาพนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกชาตินึงเวียดนามเนี่ยได้ไปเล่นมาแล้วเหมือนกันเมื่อปี2017ที่เกาหลีใต้
1: ใช่
0: ส่วนอินโดเนี่ยเคยจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งนึงเมื่อปี2021แต่ว่าโดนยกเลิกไปเพราะโควิดเขาเลยไปเป็นเจ้าภาพ U17 แทนชิงแชมป์โลกนะ
1: ใช่
0: ครับผมแล้วก็ไทยเราก็ยังนะ
1: ใช่
0: ไทยเราเนี่ยเคยไปเล่นเยาวชนโลกก็คืออยู่17 2ครั้งแต่ว่าอยู่20นี้ยังไม่เคยนะ
1: ครับ
0: ก็เชียร์กันแล้วกันสำหรับอยู่20รอบนี้แหละมีโอกาส
1: ก็ลุ้นได้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับ UAE เกมแรกเลยแล้วก็นัดที่2เนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเจอกับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยเรียกว่าบอลเด็กเก่งมากนะเป็นคู่แข่งที่เราประมาทไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็เกือบได้ไปฟุตบอลเยาวชนโลกU20มาสำหรับอิรักเนี่ยพลาดไปนิดเดียวเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็จริงๆเนี่ยเขาเคยเข้าไปเล่นแล้วรอบหนึ่งนะปี2023ที่อาร์เจนตินา
1: ใช
0: ่แล้วก็ครั้งที่แล้วไปตกรอบควอเตอร์ไฟแนลก็เลยไม่ได้เข้ารอบรองไม่ได้ไปเล่นบอลโลกU20
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้ละกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยก็มีข้อความแม้บอกว่าพี่เบนพี่เจมขอข่าววงการมอเตอร์สปอร์ตหน่อยครับสัปดาห์นี้มีไหมยังไม่มีนะ F1 ก็ไม่ได้แข่งสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันตลอดสัปดาห์นี้แล้วกันสำหรับ ข่าวสารกีฬาไทยแล้วก็อย่าลืมวันนี้99อาจจะมีไลฟ์สดนะรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่สุวรรณภูมิตอน 4:00 น. 3:30 น. ครึ่งวันนี้แหละก็เดี๋ยวติดตามหน้าเพจได้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ก็เดี๋ยววันนี้ติดตามทีมชาติไทยด้วยตอน 20:30 น. นะเจอกับทางด้านของUAE
1: ครับ
0: U20 ชิงแชมป์เอเชียแล้ววันแรกเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครม.กระจายลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้ครม.ลงพื้นที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาหน้าประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนพร้อมแผน3ระยะหลังจากจุดนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อได้เป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดน

0: ายกรัฐมนตรีแจงวุฒิสภาเหตุจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพรก.ด้วยตนเองก่อนเดินทางไปหาดใหญ่โดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าพรก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรค1นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความจำเป็นในการตราพรก.นี้เนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปีเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางร้อยละ50เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อใดถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกจึงมีความจำเป็นต้องตราพรก.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนบางช่วงนายกรัฐมนตรีเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยกล่าวขออภัยระบุว่ามีอาการป่วยของหลอดลมคลางเตือนมาสุดท้ายยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 น.ของวันนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแลนโดนอริสต่อสัญญากับแมคลาเรนออกไปจนถึงปี2030แลนโดนอริสนักขับช่างอังกฤษต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมคลาเรนออกไปจนถึงปี2030แล้วหลังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์โลกประเภทนักขับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยนอริสวัย26ปีเพิ่งสร้างผลงานสำคัญด้วยการคว้าแชมป์โลกรุ่นสุด1เป็นครั้งแรกในอาชีพและเป็นแชมป์โลกนักขับคนแรกของแมคลาเรนนับตั้งแต่ลูอิสแฮมิลตันทำได้กับทีมในปี2008ซึ่งการประกาศต่อสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง6วันหลังจากนอริสคว้าชัยชนะเป็นสนามที่2ติดต่อกันในศึกดัชกรังปรีซเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ความหวังในการป้องกันแชมป์โลกของเขากลับมาอีกครั้งโดยปัจจุบันนอริสมีคะแนนตามหลังคิมี่อันโตเนลลี่นักขับจากทีม Mercedes อยู่83คะแนนขณะที่ฤดูกาลยังเหลือการแข่งขันอีก11สนามตามโปรแกรมเชลซีประกาศคว้าตัวเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว 7.5 ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญา3ปีหรือจนถึงปี2029โดยโกวัย33ปีย้ายมาอยู่กับสิงโตน้ำเงินครามหลังค้าแข่งกับเอเวอร์ตันมานาน6ปีพร้อมลงสนามให้กับทีมไปมากกว่า200นัดและช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทั้งนี้มาร์ติเนสน่าจะเข้ามารับบทมือหนึ่งคนใหม่ของทีมเชลซีแทนที่โรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูชาวสเปนที่ผลงานไม่คงเส้นคงวา

0: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
4: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่31แล้วนะฮะก็วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะฮะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเดือนใหม่ก็คือเดือนกันยายนนะฮะยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้อซะนะฮะเผื่อพรุ่งนี้คุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีได้รางวัลที่1นะครับจริงๆหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะ16กับ1เนี่ยแหละว่าจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างหรือเปล่านะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าวิธีการรวยแบบทางลัดแล้วกันนะแต่กว่าจะลัดได้นี่ก็คงหมดไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะกว่าจะมาถึงจุดที่มันจะถูกรางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายแล้วกันนะฮะเลข6ตัวใครจะซื้อได้ตรงๆ6ตัวเป็นไปได้ยากอะครับผมนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะฮะหรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับที่YouTube ของเราซึ่งตอนนี้เราก็ออนแอร์ควบคู่กันไปด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าเฮนัทเข้ามาหรือยังสวัสดีครับเฮนัทครับน่าจะยังไม่มานะครับอ่ะไม่งั้นไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันแรกของสัปดาห์นะฮะวันจันทร์ก็รถลาก็ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็ฝนก็ตกกระหน่ำเยอะมากนะฮะ
3: โลโล
2: อะโลอ่ะมาแล้วนะฮะครับผม
3: โอเคมาแล้วนะไม่เมื่อกี้มันใช้ไมค์ไอของ iPhone มันสวิตช์ใช้ใหม่ของ iPhone
2: อ๋ออ่าฮะ
3: เข้าจากคอมนะแต่ใหม่ไม่ได้ใช้ของ iPhone
2: อืมครับ
3: ช่วงนี้ช่วงนี้ตกจริงฮะตกจริงแล้วตกแรงด้วย
2: แล้วฝนตกไม่เท่าไหร่นะฮะผมว่าช่วงนี้ไฟไหม้เยอะนะเฮียนัท
3: ล่าสุดที่ช่วงสุดสัปดาห์ก็คลองถมนะ
2: คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะคือเป็นบริเวณที่ขายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออ
3: ืม
2: อะไรหลายๆอย่างอ่ะก็ที่นั่นอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งรวมแล้วกัน
3: งานรถงานอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางส่วน
2: อืมซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าเกิดเนาะโหแล้วก็พื้นที่ที่คนไปถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าโหมันคนเดินกันกระหน่ำเลยนะตรงนั้นน่ะนะครับอืมแล้วก็สินค้าโปรดักอะไรต่างๆมันจะไปเหลืออะไรตรงนั้นไม่มีใครตีรู้หรอกคาดการได้หรอกนะฮะอืม
3: แล้วมันเป็นอะไรนะมันชอบไหม้ตอนกลางคืนวะไฟ
2: เออแล้วทำไมช่วงเนี้ยผมเห็น 2-3 วันเนี้ยไฟไหม้บ่อยมาก
3: อืม
2: นะฮะคือก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะเดี๋ยวก็ต้องก็เขาก็ยังไม่ได้สรุปออกมาหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไฟถึงไหม้อะไรเงี้ยนะครับอืมคือคลองถมเนี่ยน่า

0: ไม่วันศุกร์เอ้ย
1: ไม่เป็
0: ว
1: น
0: ั
1: ไ
0: น
1: ร
0: ศุก
1: ม
0: ร
1: ั
0: ์
1: น
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ไห
1: แ
0: ม
1: ล้วพี่มันไม่อย่าไปนับวันพี่อย่าไปนับวันอ่ะว่า
0: ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันศุกร์อ่ะฮะครับผมเมื่อวานรามีทาก็ไม่นะตรงช่วงน่าจะซอยที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เห็นได้ข่าวอยู่แวบๆเหมือนกันนะครับ
1: ยี่
0: ก็
1: สิบแปดส
0: จ
1: ิ
0: ร
1: งหา
0: ิง
1: ใช่ไหมของผมอ่ะ
0: ใช่
1: จะถามหา
0: ย28ก็วันศุกร์29วันเสาร์30วันอาทิตย์วันนี้31วันจันทร์นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องไฟไหม้เนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยถ้าอันไหนที่มันเก่ามากแล้วเนี่ยให้ช่างไฟมาตรวจหน่อยก็ดีนะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกการตัวจ้ำสายไฟอ่ะมันหลวมหรือยังหรือว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะหลวมก็ได้นะต้องดูด้วยนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันฮะเวลาอุปกรณ์อะไรที่มันละลายมันช็อตมันไหม้เนี่ยบางทีมันก็มาจากไอ้ที่พวกที่มันหลวมนี่แหละครับบางทีขันไม่แน่นมั่งหรือว่าสายไฟเขาเรียกมีเขาเรียกมันมีการเคลื่อนที่ได้มีการขยับตัวได้อะมันก็เกิดการเสียดสีการเดินสายไฟไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความร้อนนะครับแต่โอเคในเรื่องของรถยนต์อาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดอะโอกาสจะเกิดอะผมว่ามันแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับส่วนในช่วงเนี้ยต้องบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็ควรจะดูแลรถให้มันเขาเรียกอย่าผิดพลาดนะฮะดูแลในเรื่องของยางเรื่องของเบรกเรื่องของอะไรให้มันดีหน่อยนะครับเพราะอุบัติเหตุอ่ะมันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรืออาจจะเกิดจากเขาเรียกอุปกรณ์ที่อยู่ในรถเราอาจจะเริ่มเสื่อมถอยหรือว่าเริ่มไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะฮะเชื่อผมซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยยางยังรู้เนี่ยดอกยังเต็มอยู่เลย5ปีแล้วอ่ะแต่มันประสิทธิภาพในการเกาะถนนหรือว่าประสิทธิภาพในการรีดน้ำอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเพราะตรงเนี้ยมันคือเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการขับขี่หรือว่าการประคองรถอย่างเดียวเลยนะที่คนขับจะรับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรถเราไม่ปกติแล้วว่ะ
1: ร้อนๆ
0: ทำไมทำไมรถเราทำไมเวลาอยู่กับถนนฝนตกถนนเปียกๆทำไมดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยผมแนะนำให้รีบไปจัดการซะนะฮะเชื่อผมอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับไอ้คำว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับเราแต่ว่าไม่อาจจะส่งผลกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียด้วยนะถ้ารถไปเกิดอุบัติเหตุมันต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอหลายอย่างอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันดีดีกว่าแล้วอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ช่วยป้องกันในเรื่องของรถเราไม่ให้
1: เสียที่มันจะเกิดขึ้นนะ
0: ถูกต้องครับผม
1: คือถ้ามันหมุนควงไปเจอกับผนังอ่ะก็ยังโอเคไม่มันก็ปวดหัวทอดเราทีเดียวถ้าเราไม่เจ็บหนักแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไปหมั่งคันอื่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วคือพอเช็คเรื่องที่มาทันแล้วหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่
0: ครับ
1: นะ
0: นะอ่ะก็ดูแลรถกันหน่อยนะฮะในช่วงของหน้าฝนนะฮะซึ่งผมว่าฝนก็ยังมาแบบอยู่เรื่อยๆนะซึ่งณขณะจัดรายการตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับผม
1: นี่ลาเมนทาไม่ตก
0: ไม่ตกอ่ะ
1: มาแบบเหมือนกับเอามือสะบัดอะเมื่อกี้มาแบบเอามือสะบัดอะ
0: อ๋อมาฟอกกี้มาฟอกกี
1: ้แล้วเสร็จแล้วไงแดดไหมไม่แดด
0: ครับนะฮะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์คือเองจะอมเทาท่านี้ใช่ไหม
0: จะอมอีกนานไหมครับผม
1: คือจะเอาก็เอาเลยแต่พอท่านี้ไอ้คนที่ต้องทำมาหากินกับท้องฟ้าดินฟ้าอากาศปวดหัว
0: ครับ
1: ล่าสุดลุงผมเนี่ยตอนนี้สลบเหมือดไปเฝ้าพระอินทร์อีกรอบที่สองนะของวัน
0: ครับผม
1: อยู่บ้านไม่ค่อยนอนนะอยู่บ้านไม่นอนนอนที
0: ่บ้านจะแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์สาวบอลนักวอลเลย์ไทยด้วยนะฮะที่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกนะได้แชมป์ด้วยนะครับ
1: ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย
0: ครับผมว่าแล้วอย่างเล่นกันอย่างสุดมันเลย5เซตรวดเลยนะฮะหมายว่าแข่งกันทั้งหมด5เซตนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเคนัทเนาะเมื่อวานนี้โหเขาเฮกันทั้งประเทศเลยนะฮะที่นักวอลเลย์สาวไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะที่คุณสามารถชนะเอาอิปสวิชทาวน์ได้อุ้ยจริงๆนะจุดเปลี่ยนอยู่ที่ลาเมนเลยนะถ้าลาเมนเซฟไม่ได้แล้วโดนนำห่าง 2-0 นี่ผมบอกให้เลยว่ายากเลยนะที่จะกลับมาโอ้โหลาเมนเขาเซฟแบบสุดยอดจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะแมนยูก็นะโกงความตายกลับมาได้นะโดนนำไปก่อนนะฮะแต่ก็ยิงแซงกลับมาได้นะครับชนะไปทั้งหมด5ประตูต่อ2นะครับใช่ไหม5-2น่าจะจำไม่ผิดนะส่วนเราเป็นไงฮะฮินัท
1: รอ
0: ตัวของเรา
1: ทีแรกนึกว่าจะเผาป่าแล้ว
0: โอ้ก็ไม่น่าเชื่อเลยบอลอะไรวะเนี่ยนะครับ
1: ข้างหน้าก็ยิงไปดิข้างหลังก็รั่วไปดิ
0: นะ
1: ไม่เป็นไรสองนัดเอาวะ
0: เหมือนเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใครเจอกับลิเวอร์ก็ดูง่ายไปหมดเลยนะนะ
1: เขา no problem
0: นะโอ้ใครเจอลิเวอร์พูลที่แบบเอาง่ายทุกวันนี้เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลแข่งเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าจะเอาชนะยังไงอีซักถามว่ายิงไหมคือบอลมันเขาเรียกวิธีการทำมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันดูยากขึ้น
1: อ
0: ่ะมันดูแบบบอลมันส่งไปข้างหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยซ้ายขวาก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ๊ะยังไงวะเนี่ย
1: สองนัดสองแต้ม
0: สองนัดสองแต้มนะฮะเดินเก้าทีละแต้มนะ
1: จบฤดูกาล38 36
0: แต้มตกชั้นตกชั้นหรือออกก็ยังไม่รู้เลยนะฮะครับผม
1: ไม่ตกไม่ตกไอ้ถึงผมว่าไอ้ถึงขนาดจะตกชั้นไม่น่าจะตก
0: อ่าฮะค่ะ
1: นะครับ
0: อ่ะนัดมีเรื่องอะไรจะมาเล่าไหมวันนี
1: ้เปิดใช้งาน M82 ไง M8 อ่ะ M8 น่ะ
0: เส้นใต้เส้นภาคใต้ใช่ไหมเขาเรียกเส้นภาคใต้แล้ว
1: กันก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาม
0: ี
1: การทดลองใช
0: ้ครับ
1: นะก็เพิ่มเติมช่วงเอกชัยไปบ้านแพ้ว16โล
0: อ่าฮะครับ
1: ส่งผลให้โอ้โหตอนนี้ประชาชนที่เขาแบบใช้ทางยกระดับบนถนนพระราม2เนี่ยได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับกลางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วใช่ไหม25โลเขาบอกว่าฟรี24ชั่วโมงตั้งแต่28สิงหาที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าอ้าวหลังจากทดลองใช
0: ้
1: ปรากฏมีรถติดสะสมทางลงด่านบ้านแพ้วไหลขึ้นไปบนทางเนี่ยโล2โลเลย
0: โอ้มันอะไรขนาดนั้นนะ
1: มันก็เหาะขึ้นไปใช้ข้างบนเลย
0: ครับ
1: ก็เขาบอกด้วยความที่ติดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นทางลงสุดท้ายของโครงการและช่วงทางลงมีขนาดแค่1ช่องจราจร
0: อืม
1: พอรถที่แห่กันมา3เลนพอเหลือช่องจราจรเดียวคราวนี้ก็คอขวดสิครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ระบายต่อเนื่องได้เพราะว่าพระราม2ด้านบนด้านล่างไม่ได้มีปัญหา
0: อืม
1: นะส่วนไอการที่ไปใช้งานแล้วช่วงนี้ก็จะจำกัดความเร็วรถเก๋ง4ล้อรถยนต์4ล้อเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารไม่เกิน65จากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะใช้ความเร็วเกินกำหนด
0: 70%
1: แค่นั้นแหละขึ้นไปแล้วมัน80มันก็นะทางดีนะส่วนรถกระบะบรรทุกสิ่งของก็หลายคันที่ไม่มีอะไรปกคลุมก็ทำให้มีของหล่นล่าสุดผมดูภาพเมทัลชีท PU โฟมหล่นทั้งแผ่นเลย
0: ครับ
1: ร้อนคนใช้ทางด้วยกันอีก
0: ครับ
1: เนาะก็เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์แล้วก็ถือว่าอาจจะได้ระบายรถออกไปแล้วว่าก็ดีขึ้นนะ
0: จริงๆผมไม่เคยไปนะเฮียนัท ทางลงมันมีไฟแดงไหมพี่นัท
1: ไม่น่ามีนะพี่ผมก็ไม่เคยไป
0: มันติดอะไรอ่ะ
1: วิ่งไปลำ
0: ม
1: ัน
0: ติดอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่พี่
0: ต้องติดทางลง
1: หมายถึงว่า
0: เขาอธิบายเนาะ
1: มันเป็นคอขวดไง
0: โอ้
1: จากสามเลนอ่ะเขาบอกลงมาเหลือเลนเดียวรถสามเลนอ่ะพี่นึกออกป่ะมันก็วิ่งมาอัดอ
0: ั
1: ดอ
0: ั
1: ด
0: อั
1: ดแล้วก็อะไรฉันต้องไปก่อนเธอฉันไม่ให้เธอไปฉันก็ฉันถ
0: ึ
1: งก็ต้องไปสิวะอะไรอย่างเงี้ยหรอป่ะ
0: อ่า
1: น่าจะเป็นฟิลนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้ก็เลยรถชะลอสะสม
0: โอ้นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดนี่แทบไม่มีประโยชน์เลยนะ
1: มันคือผมมันอย่างสมมติเราเดินทางเยอะใช่ไหมพี่ในต่างประเทศจะมีสลับกันไปอ่ะ
0: อืม
1: เธอไปก็วันนั้นแต่ไทม์อ่ะก็สลับกันไปดิมันหันหน้าไปก็รู้แล้วว่าใครมาก่อนมาหลังอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วขับมาถึงเห็นไอ้นี่มาก่อนไหมโอเคก็ปล่อยต่อเข้าไปก่อน
0: ม
1: ันก็เป็นเรื่องนึงที่เราเองไม่ค่อยมีเพราะบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ไฟในการที่จะกำหนดทิศทางหร
0: ือ
1: ว่าจังหวะให้ใครได้ไปหรือไม่ได้ไปนะ
0: ครับแต่ก็ไม่ดีนะเวลาเจอเหตุการณ์นี้พอมันคิดว่าเฮ้ยโอ้โหทางนี้สะดวกกว่าแต่พอมันจะขาติดที่เฮียนัทบอกเป็นกิโลเลยเนี่ยคำว่าเป็นกิโลนี่ถ้าลองนึกภาพดีๆนี่โคตรเสียเวลาเลยนะกว่าจะหลุดได้อะ
1: รถติด1กิโลกับวิ่ง1กิโลวิ่งเร็วกว่านะ
0: ถูกต้องครับใช่วิ่ง1กิโลนี่แป๊บเดียวเอง7นาทีก็ถึงแล้วไม่เกิน7นาทีอ่ะ
1: เจอ
0: รถติด1กิโลเนี่ยบางทีออกไป10นาที10กว่านาทีเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะ
1: 1กิโลเหรอ1กิโลเท่ากับตีรถคันนึงประมาณ5เมตรอ่ะ
0: 5เมตรใช
1: ่200คันนะ
0: ใช่ถูกต้องอือฮึครับ
1: คันเมตรอ่ะ
0: ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะนี่ขนาดเพิ่งเริ่มทดลองจะเพิ่งเริ่มใช้แล้วกันนะฮะ
1: จริงๆอ่ะฟิลเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับใครที่เคยขึ้นทางด่วนที่แยกออกไปจากแถวจตุจักรแล้วก็มุ่งไปลงกาญจนาภิเษก
0: ครับ
1: เส้นนั้นเนี่ยตรงสุดทางที่จะลงกาญจนามันก็จะตีบจาก 3-4 เลนเนี่ยแหละลงไปเหลือประมาณ1เลน
0: เดน
1: แต่คนที่วิ่งมาเนี่ยหน้าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่าข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเตรียมตัวกันมา
0: อ๋อแต่ว่าถ้าอย่างนี้เหมือนกับว่าอันนี้ต้องให้เวลากับมันหน่อย ให้เวลากับมันให้มีเวลาในการปรับตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: คนยังไม่รู้จักกายภาพถนนนะพี่นึกออกป่ะเหมือนกับพี่วิ่งจรันแล้วพี่รู้ว่าถ้าวิ่งตรงเนี้ยอยู่ขวาสุดเดี๋ยวจะเจอยูเทิร์นแล้วเดี๋ยวออกซ้ายรอเลย
0: ครับผม
1: ก็น่าจะเป็นฟิลนั้นนะถ้าเหมาะถ้าถามมันจะแก้ยังไงเพราะส่วนที่เหลือมันจะเปิดพอได้นี
0: ่ครับอ่ะต้องลองดูนะครับผมมาข้อความกันนะฮะใครที่ส่งคำถามมาก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับผมเขาบอกว่า9ทีละแต้มไงเฮีย
1: อ๋อไปรีบ
0: เฮียจัดไป 3-2 ครับผลบอลเล่บอลไทยรวยแน่ฮ่าฮ่าฮ่าครับผม
1: ทำไปเล่นไปมา
0: ทำไปเล่นไปนะถ้ามาจริงนี่5419นี่ดังเลยนะทะเบียนคนที่ตรงซ้ายด้วย5419นะฮะวีโก้แชมป์ปี12เป็นแคปยกสูงวิ่งมา 90,000 กิโลถ้าจะเอาไปเทรนหรือขายเองจะได้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับวีโก้แชมป์ปี12เป็นแคปยกสูงนะฮะวิ่งก็ไม่เยอะนะ 90,000 โลถือว่าไม่เยอะเพราะรถตอนนี้ปี2019ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ
1: ปี19เหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะใช่ป่ะผมช่วยผมทั้งคศทั้งปีตอนนี้งงไปหมดแล้วเราเป็น2526 2019น่าจะใช่นะ
1: ปีโก
0: ลืม
1: ปีโว้ไหม
0: เอ้ยไม่ใช่2026เฮียนัทโทษที
1: ฮะ
0: ปีนี้2เดี๋ยวก่อนนะคศอะไรวะลืมไปแล้วงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวผมกำลังเข้าไป
0: งงนะเนี่ย
1: โอเคผมมาถึงแล้ววีโก้แชมป์ปี12
0: ืม

0: ยกแคปเป็นตัวแคปยกสูงก็น่าจะเป็นตัวเหมือนพีรันเนอร
1: ์
0: ว
1: ิ่
0: งละ90,000โลป
1: ี
0: 12ใช่ไหมปี12เป็นแคปก็ต้องเรียกว่าเป็น
1: ร
0: ัดแคป
1: ถูกแล้ว2026แต่ว่าเป็นพุทธศักราช2569โอ้โหจำสลับงงเลยเนี่ย2026อ่าฮะ
0: ปี2565
1: ก็ลด14ปีอ่ะฮะครับ
0: แป๊บนึงแป๊บนึงยกสูงเหรออ
1: ืม
0: วิ่งน้อยนะชั่วโมงนี้จะมีผลไหมนะ
1: ผมว่ามีผลต่อคนที่เขาชอบเลขใหม่ไม่เยอะแต่ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเลขใหม่เยอะแต่ถ้าไปดูแล้วจากสภาพรถถ้าดูเป็นนะเขาก็อาจจะไม่ซีเรียสไงต่อให้เยอะแต่จริงๆอ่ะถ้าเลขใหม่เยอะสำหรับรถในกรุงเทพอ่ะผมว่ามันถือว่าไม่โอเคหมายถึงว่าสภาพอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเลขใหม่เยอะกับรถในต่างจังหวัดอันนี้ถือว่าโอเคนะต้องบอกว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติหน้าแชมป์ทุกวันนี้ปี12เอางี้ปี12ตรงปีนะผมไม่เห็นนะปี13ขายกันอยู่2กว่า
1: อย่างวิ่งมา 90,000 โลเนี่ยถ้าจะขายให้ได้ราคาต้องขายคนที่เขาอยากได้เลขใหม่น้อยอ่ะแต่ถ้าคุณไปขายตามตลาดทั่วไปเขาไม่ได้สนใจเลขใหม่คุณเลยนะ
0: ถูก
1: เขาก็สนใจว่าสภาพ
0: ซื้อดูปี
1: แ
0: ต่ตอนขายสภาพน้องศูนย
1: ์ครับผมครับ
0: มีอยู่คันนึงเขาบอกว่าตัวเขาว่า 80,000 โล299
1: ครับ
0: ประมาณเนี้ย200,000ไม่ข้าม3
1: อ่าฮะแต่ถ้าอยากได้ราคาแนะนำไปขายในเพจของรถวีโก้โดยตรงเลยนะฮะโพสต์รูปโพสต์อะไรเลยใช่เผื่อมีคนสนใจหรือว่าคือเป็นกลุ่มในการที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปบอกเพื่อนบอกฝูงหรือบอกใครที่เขาเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอรุ่นนี้บอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะฮะบ่ายครึ่งเสาวิ่ง M82 ติดขาลงบ้านแพ้วแถวยาวประมาณ300เมตรได้ครับเฮียเพราะคอขวดและต้องระวังรถที่ยูเทิร์นด้วยพอผ่านยูเทิร์นก็ไว
0: ฮะเรามีที่ยูเทิร์นข้างบนนั้นด้วยเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่เคยวิ่งยังไม่เคยวิ่งนะสงสัย
1: ผมก็ไม่เคยไปนะ
0: เพิ่งเปิดอ่ะมันเพิ่งเปิด28นี่เองอ่ะ
1: อันนี้วิ่งฟรีอยู่ไหมนัด
0: ฟรีพี
1: ่เอาฟรีใช่ไหม
0: เออไม่ได้คิดตังค์ไม่ได
1: ้
0: อะไร
1: แต่ก็จริงๆก็ยินดีด้วยนะกับคนที่จะต้องเดินทางไปอย่างลงภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานนะแต่ทางลงก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับอ่ะมาข้อความใน YouTube ต่อเลยดีกว่านะฮะ4689899 SMS ของเรานะครับ
0: สวัสดีครับพี่ทั้งสองพี่คิดยังไงครับกับโรงงานประกอบรถยนต์ตุ๊บเหมือนโรงงานรถยนต์สูญเหลี่ยหรือเปล่าม
1: ันไม่เหมือนหรอกครับ
0: เหมือนไหมคือรัฐบาลเราจะยอมโดนเหรอไม่โดนไม่น่าจะโดน
1: ไม่เพียงแต่ว่าคือไอ้ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาที่เขามีมาก่อนที่จะมี EV ด้วยมั้งเฮนัทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าโอเคมันจังหวะอาจจะแบบจังหวะเหมาะที่ว่าเอ้ยจีนพอดีกำลังแบบรุ่งกับเรื่องรถ EV พอดีไงนะครับมันก็เลยเข้าแก๊ปกันเลยนะแต่อันนี้ก็รอแหละเดี๋ยวเขาคงแก้กฎหมายให้มันให้มีความเหลื่อมล้ำกันไม่เยอะแล้วก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วกันนะครับแต่จะออกมาในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวต้องติดตามทางฝ่ายรัฐบาลดูแล้วกันนะครับแล้วมีใครจะตามเนต้าไปไหมครับสองท่านคงตอนนี้เร็วๆนี้คงยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคือต้องบอกงี้ว่าสถานการณ์รถไฟฟ้าเนี่ยอีกสักพักหนึ่งผมว่าน่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะฮะบริษัทที่เขาทำจริงจังแล้วแบบว่ามั่นใจใน

0: โปรดักต์เขาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทางล้มไม่ง่ายหรอกนะครับอือ
1: คือส่วนหนึ่งผมก็อยากจะบอกนะว่าในแต่ละค่ายอ่ะในแง่ของการตั้งราคามันทุกวันนี้เราตรวจสอบได้จากหน้าคอมจากมือถือพี่
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วเฮ้ยเราอยากรู้ว่าที่ต้นทางเท่าไหร่วะแล้วขายใกล้ๆเราเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยแล้วพอณวันนี้คนเหมือนพี่กำเคยพูดไงว่าคนซื้อรถไฟฟ้าซื้อยากนะอย่างผมเจอแฟนรายการที่มาคุยเนี่ยยิ่งทุกวันนี้ผมอยู่ตรงจุดที่มีหัวชาร์จ120 240กิโลวัตต์ผมได้คุยกับคนเยอะมากบางคนซื้อด้วยมันดีที่สุดในงบนี
0: ้
1: บางคนซื้อเพราะหลังจากคนในครอบครัวได้ใช้แบรนด์นี้แล้วก็ไม่อยากจะต้องไปเค้าไม่ต้องไปเรียนรู้แบรนด์อื่นแล้วก็รู้สึกว่าระบบที่เราได้สัมผัสมาแล้วโอเคแล้วที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานเนี่ยไม่เมื่อวานวันเสาร
0: ์ม
1: ีบ้านหนึ่งขับเทสลา3คันเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเถื่อน
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ใน
0: หมู่
1: บ
0: ้
1: าน มี3เหมือนมี3แลก
0: ม
1: ี Y รองเลนส์ตัวแรกแล้วก็มีแล้วก็ YL อีกตัวหนึ่งเพิ่งออกมาตอนนี้คือที่บ้านไม่มีรถน้ำมันแล้วก็คือเป็นบ้านที่มีในร่างแล้วก็เอาเรฟเฟอรัลโค้ดจากคันแรกไปซื้อคันที่สองคันที่สามแล้วเขาก็เปิดในแอปให้ดูนะว่าเน
0: ี่
1: ยผมมีสามคันเนี่ยพี่เปล
0: ี่
1: ยนหมดแล้วครับไม่ไปใช้ยี่ห้ออื่นหรือบางคนที่ผมเจอก็มองจากงบประมาณก่อนแล้วก็ในงบประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุแบตเตอรี่ระยะทางในการวิ่งซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยอะไรโอเคสุด
0: ครับ
1: บางอย่างต้องใช้คำว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอไม่ได้เลือกแบรนด์เพราะว่าก็มองว่าหลายคนที่ผมเจอเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเขามาทำการตลาดแล้วอะไรเงี้ยโอกาสจะเกิดอย่างในตามก็คงเกิดยากแหละว
0: ่
1: ากันอย่างนั้นนะแต่ผมก็แต่ข่าวที่ผมได้ยินมามันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะ
0: หมายถึงว่าภาพรวมรถไฟฟ้าใช่ไหม
1: ใช่มีบางเจ้าเนี่ยขาดทุนหลักพันล้าน
0: อะอย่างเอ็กเพิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เขาก็มีปัญหาอยู่นะ
1: ถูก
0: ซึ่งเอ็กเพิงเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นแบบแนวลักชูรี่แล้วนะสำหรับรถไฟฟ้านะฮะ
1: ใช
0: ่เราก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะต่อมันจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยต้องยุติเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำบริษัทที่เกิดบริษัทขึ้นมากว่าเขาจะได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเขาคงไม่ยอมไม่ง่ายหรอกที่จะไปโดยที่แบบเขาเลยไปแบบไม่ง่ายคงยากครับนะสำหรับเราก็รอติดตามดูแต่ว่าในส่วนรถไฟฟ้าที่บอกเฮ้ยยี่ห้อไหนที่มีโอกาสที่จะอยู่ยืดแล้วกันอยู่ยาวอ่ะตอนเนี้ยผมมองนะ BYD MG
1: ยืนระยะแน
0: ่ผมว่ายืนระยะใช่ส่วนค่ายอื่นเนี่ยมันยังไม่ 100% แล้วกันนะฮะต่อให้ค่ายที่แบบเฮ้ยฉันเปิดตัวแบบแนวแบบลักชูเลยอะแบบลดราคาระดับแบบ 2-3 ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครคำตอบได้หรอกครับนั่นแหละฮะก็ต้องลองติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกแล้วจะมีใครตามเนต้าตามเนต้าไปมาแล้วสองท่านตอนนี้ยังนะอีกนานแหละเชื่อผมสินะครับสวัสดีสองเฮียเวลานี้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังซุ่มพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดครับเฮียคิดว่ายังไงสำหรับเมืองไทยนะดูแล้วไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะไอ้สตาร์ทลิตที่มันถูกที่สุดมันก็ยังถือว่าแพงแล้วไงนึกออกปะอาจสมมติว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงหลายชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดเดี๋ยวก่อนนะเอาบอกญี่ปุ่นกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดไงคิดว่าไง
1: ทุกวันนี้รถส่วนใหญ่มันก็รับได้เกือบทุกชนิดแล้วนะ
0: ไอ้คำว่าทุกชนิดมันต้องแยกก่อนว่าเบนซินอ่ะมันก็รับได้ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นออกเทน91 95 97 98และ99อะไรเงี้ยมันก็รับได้หมดแหละครับแต่ไอ้คำว่าทุกชนิดนี่มันคือยังไงต้องขยายความด้วยนะยากอยู่นะผมว่านะญี่ปุ่นน่ะไอ้เรื่องเชื้อเพลิงหรือว่ารถสันดาปเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของไฮบริดแทน
1: อย่างอย่างตอนนี้ละกันอ่ะตอนนี้collaboration to make engine ต้องใช้คำนี้แล้วกันนะที่รับเชื้อเพลิงได
0: ้
1: ทำได้หลายแบบ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์ก็ได้เชื้อเพลิงชีวภาพก็ได
0: ้
1: ไฮโดรเจนก็ได
0: ้
1: เราก็ถามต่อกลับไปบอกว่าแล้วถ้ามันรับได้เยอะขนาดนี้ระบบมันจะเยอะด้วยไหม
0: ผมจำได้เลยเฮนัทเคยมีคำถามกับทางฮอนด้าเมื่อก่อนเน
1: ี
0: ่ยว่าทำไมไม่ทำให้มันได้ให้มันได้เชื้อเพลิงทุกชนิดเลย
1: ก็ในเมื่ออย่างรุ่นนี้คุณทำมา E20 ไอ้รุ่นเล็กทำ
0: E85 ไปเลย
1: เราต่อไปนะไม่มีใครคุยกับกูเลยไม่มีใครตอบเลยเหมือนแบบอ๋อคือตอนนั้นก็รู้ว่ากั๊กไง
0: ถ้าในเมื่อคุณทำ E20 แล้วทำไมไม่ทำ E85 ไปเลย
1: ก็แค่น
0: ั้
1: น
0: เราก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ทำแล้วพอมาตอนนี้กำลังซุ่มพัฒนาให้รองรับเชื้อเพลิงได้ทุกชนิดเอาง่ายนะเอาเชื้อเพลิงมาจากไหนก่อนถามนะเอาเชื้อเพลิงจากไหนก่อนไฮโดรเจนนี่เอายังไงต้องมีสถานีไหมต้องมีเครื่องผลิตไหมต้องทำยังไงถึงจะได้ไฮโดรเจนกลับม
1: า
0: เพราะมันเป็นสเกลที่มันใหญ่อ่ะนึกออกปะ
1: ถูก
0: แล้วอาสมมติว่ารถ 90% ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินสมมตินะ
1: อ
0: ีก 10% ใช้ไฮโดรเจนใครจะลงทุนผมถามหน่อยสิไม่มีใครลงทุนหรอกยากนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่ผมว่ามันเอาได้ถ้าจะซุ่มพัฒนานะไปพัฒนาระบบที่อย่างนิสสันนะอ่ะใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนแต่มีเครื่องยนต์สันดาปอ่ะผมว่าอันนี้มันก็ตอบโจทย์นะ
1: คือจริงๆ
0: ว่าเราเรียกระบบ REV แล้วกันครับผม
1: ข่าวนี้สักพักแล้วเหมือนเคยอ่านเจออยู่ก่อนที่ผมจะได้ไปงานเจนแปลงของมิตี้ด้วยซ้ำ
0: อ่าฮะครับผม
1: ก็คือEneos เองอ่ะก็ถือว่าตอนนั้นมี Eneos Suzuki Subaru Daihatsu Toyota Mazda
0: ครับ
1: นะครับก็มีการสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมสีเขียวพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและอุตสาหกรรมก็พยายามจะพัฒนาให้มันมาใช้เชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้ด้วยซ
0: ึ่
1: งจะทำงานได้คล้ายกับน้ำมันเบนซินนะครับก็มีทั้งเชื้อเพลิงสังเคราะห์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งผลิตจากอะไรผลิตจากไฮโดรเจนก็ได้จากพลังงานหมุนเวียนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรแบบนี้ลดการปล่อยก๊าซ CO2 อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ต้องนึกย้อนกลับไปว่าอะไรที่ดูดขึ้นมาแล้วเอามากันกับอะไรที่มันต้องสั่งข้อขึ้นมาโวลุ่มในการผลิตมันก็คงจะทำได้ไม่เท่าแล้วก
0: ็ครับ
1: ถามผมนะอะไรที่มันต้องสร้างอ่ะหรือราคามันอาจจะต้องในความยุ่งยากของการผลิตมันอาจจะต้องไปนั่งดูกระบวนการว่ามันได้ผลลัพธ์แบบไหนด้วย
0: ค
1: ือถ้ามันจะแม้ถ้ามันต้องถูกแล้วมันก็ต้องใช้ได้หลายแบบ
0: ไม่แต่จะต้องยอมรับอย่างว่าโอเคทุกวันนี้ในรถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็ถือว่าถูกพัฒนามาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะตอนนี้จะเขาเรียกดีขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกเท่าตัวนึงแล้วกันถ้างั้นอ่ะพูดได้เลยว่าแต่ประมาณเท่าตัวนึงนะฮะแต่ก็มันต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแหละครับซึ่งเราก็อาจจะเห็นคือผมเชื่อว่าเครื่องยนต์มันสันดาปมันยังไปได้อีกไกลอ่ะนะครับมันยังมีความลึกลับซับซ้อนอีกเยอะในการที่จะทำให้มันดีกว่านี้ได้อีกนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะสวัสดีครับเฮียช่วยแจ้งข่าวตามจับมอไซค์ซ้อน3ชนคุณป้าข้ามทางม้าลาย แล้วยังจับไม่ได้ญาติขอให้ช่วยด้วยฮะจากเคนมเปรี้ยวนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบถนนสุขสวัสดิ์ขับชนแล้วหนีตอนนี้คุณป้าเสียแล้วนะครับอืมเสียใจด้วยนะครับอ่ะใครที่มีข้อมูลหรือว่าผ่านไปตรงนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์หรือว่ามีกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์นะก็ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับอืมเขาบอกว่ากระบะความร้อนขึ้นน้ำขาดต้องจอดทันทีรอรถยกมายกใช่ไหมครับอืมถ้าดูไม่เป็นก็ต้องเป็นวิธีนี้วิธีเดียวนี่นะ
1: อืม
0: แต่ถ้าคุณดูเป็นแล้วโอเคคุณรู้ว่าเฮ้ยประเด็นคือน้ำมันหายหมดเลยรอเครื่องเย็นก่อนให้มันแบบเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดฝาหม้อน้ำคือเปิดฝาหม้อน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะทำคือถ้าเครื่องเย็นไม่พออย่าเพิ่งรีบเติมนะฮะรอให้มันแบบโอเคเย็นถึงจุดที่ว่าเอ้ยเราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยบางทีน้ำมันแห้งเนี่ยบางทีเราไปจับพวกท่อน้ำพวกอะไรเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนในนัดบางคนก็อาจจะเอาน้ำไปราดเลยส่งไปใส่ในหม้อน้ำสิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมเหมือนกับเวลาทำข้าวที่อยู่ในหม้อร้อนๆอ่ะแล้วเอาน้ำไปราดอ่ะมันจะฟู่ขึ้นมาเลยนะเหมือนเราบอกมันมีอะไรเดือดเข้ามาข้างในในประมาณนี้แหละนะครับนะก็ต้องลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเติมน้ำแล้วประคองกลับมาได้ก็ใช้วิธีนั้นเอาก็ได้ไม่ต้องเสียค่ารถยกนะครับเฮียนัทรีวิวมาร์เก็ตตี้ให้หน่อยครับใช้งานเป็นยังไงตาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับในเมือง
1: มาเจสตี้ป่ะ
0: มาเจสตี้เหรอเขาเขียนมาเคตี้มาเจสตี้น่าจะมาเจสตี้แหละนะฮะหรือว่าถ้าผิดหรือไม่ใช่มาเจสตี้รบกวนเอสเอ็มเอสบอกเราทีนะฮะแต่ที่คุณพิมพ์มามันคือมาเก็ตตี้อือฮะครับผม
1: ใหญ่ครับ
0: ข้อมูลให
1: ้ใหญ่จนปวดหัวเลยเวลาขับอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกค้าที่ร้านจะมีอยู่2สำคัญมั้ย2คันที่เป็นรถบุคคลกับอีก1คันที่เอาไว้วิ่ง
0: ครับ
1: โดยส่วนตัวมองว่าอ่ะอย่างงี้โดยพื้นฐานละกัน 2.8 แบกไหวอยู่แล้วบอดี้นี้แล้วก็โดยคาแรคเตอร์รถอ่ะครับอาจจะนั่งไม่สบายเหมือนพี่น้องค่ายเดียวกันอย่างเอาผาด
0: ครับ
1: แต่จากที่ผมก็ต้องมุดเข้ามุดออกไปได้ที่ต้องทำรถลูกค้าด้วยกับลูกน้องก็ต้องคอยไปดูอะไรเงี้ยถ้าจะเอานั่งแล้วแบบใช้คำว่าอะไรไม่ต้องติดหรูหรามากแต่นั่งสบายมากผมว่ามันตอบโจทย์แน่อาจจะต้องเติมช่วงล่างเล็กน้อยเนาะใช่ไหมแต่เอาผาดคือซื้อมาเดิมขับอย่างเดียวจะขับก็ได้จะนั่งก็สบายอ่ะใช้คำนั้นไหม
0: ครับผม
1: มาเจตตี้นั่งอาจจะต้องหลังแบบตึงๆหน่อยเอ็นไม่ได้มากเหมือนพวกเอาผาดหรืออะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ส่วนอัตราบริโภคเหรอก็อยู่ประมาณ8โลลิตรได้มั้ง
0: ครับ
1: 8โลลิตรในเมืองต่างจังหวัดก็อยู่ประมาณสักผมว่า12ก็โอ้โหสุดยอดแล้วแต่ขับขึ้นลานจอดรถเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน
0: ่ครับ
1: เล็งดี
0: ๆครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อ่ะกลับมาช่วงที่สองกันนะฮะกับมอเตอร์เอนเทนนะครับก็4689899ข้อความที่ส่งมาพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถกับเรานะครับผมฮอนด้าสเตปวากอนปี2009-10มีอู่เฉพาะทางแนะนำบ้างไหมครับอู่เฉพาะทางสเตปวากอนอย่างเดียวไม่มีแต่ถ้าอู่เฉพาะทางฮอนด้าเยอะนะครับคือต้องบอกนะสเตปวากอนตัวเนี้ย2009-2010เนี่ยเขาเรียกว่า RG นะ RS แล้วก็ G Good แต่ถ้าเป็นตัวที่ประเทศไทยเอาเข้ามาขายเนี่ยเขาเรียกว่ารหัส RK ฮะซึ่งโอเครหัส RG ตัวเนี้ยมันเป็นรถนำมันรถนำเข้าจาก Grey Market อะไหล่มันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่จริงๆอะไหล่เครื่องอะไหล่เกียร์ไม่ยากแต่ถ้าเป็นตัวอื่นล่ะที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยยากหมดครับไม่ว่าจะเป็นท่อยางหม้อกองอย่างเช่นเครื่องทกอัพลูกหมาต่างๆต้องเขาเรียกต้องมีคนที่ต้องไปหาในกลุ่มที่เขาเล่นรุ่นนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็น RK5 อย่างที่บอกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอู่ที่ทำฮอนด้าน่าจะทำได้หมดทุกอู่นะ
1: เบิกได้เลย
0: อาจีก็ทำได้แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรที่มันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงครับผมนะอ่ะต้องลองดูนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเอามาแล้ว CX5 จะCX5 ใหม่จะเข้าไทยสิ้นปีไหมครับน่ารุ้นไหมงบเลยงบ1 ล้านจะเปลี่ยนรถใหม่รถมอเตอร์โชว์ท้ายปีมีแนะนำไหมครับชอบไฮสปีดรอดู CX ตัวใหม่ที่จะเป็นไฟฟ้าดิเห็นก็สวยอยู่นะเฮนัทที่เป็น SUV อ่ะครับผมเพราะว่าคนบางทีชอบขับพอได้ขับ SUV แล้วจะไม่ค่อยชอบไปรถเก่งนะเฮนัทเพราะมันสบายกว่ากันเยอะครับผมต้องลองดูนะฮะแต่เท่าที่ผมดูก็ยังไม่เห็นมีข่าวมานะ
1: นี่เรื่องที่พี่ถามผมนี่ตอนนี้มันออนแอร์อยู่นะ
0: หรอ
1: หวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
0: ผมว่าน่าจะหลายชั่วโมงอ่ะดูทรงแล้วน่าจะจบก่อนนะแล้วน่าจะต่อทางออนไลน์อ่ะเท่าที่พี่ดูนะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูตอนคืนอีกท
1: ีเดี๋ยวต้องไปตามนะต้องไปตามหน่อย
0: เดี๋ยวไปดูบทสรุปอีกทีนึงว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาบอกวันเสาร์รถออฟโรดเข้าป่าคว่ำเอามาซ่อมหน่อยนะแบนลิเวอร
0: ์ไอ้ครับผม
1: โอ้ช่วงนี้น้ำป่ามาไงเราก็อาจจะ
0: เรายังห่างที่หนึ่งไม่เยอะ
1: สี่แต้ม
0: เองนะฮะ
1: ตรงนี้ธรรมชาติมาแรงนะอย่าไปฝืนธรรมชาติ
0: เราก็ยังถือว่าไม่แพ้ใครนะ
1: เอาง
0: ี้อีก19ทีมที่เฮียนัทดูอ่ะมีทีมไหนง่ายเลี้ยวพูนบ้าง
1: ไม่มีหรอก เห็นมันยากทุกนัดอ่ะมันเจอใครเจอทีมเล็กมันก็เล็กไปด้วย
0: เออเนาะมันไม่มีตัวใหญ่ขึ้นเลยอ่ะแต่ทีมเล็กที่ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ขึ้นเลยเล็กเหมือนเดิมเลยนะ
1: ใครมันต้องเล่นได้ดูพอฟัดพอเหวี่ยงบ้า
0: แล้วทำไมต้องโดนตลอดเวลาเลยนะ
1: อ
0: ย่างลูกแรกที่ไอ้ลูกที่ได้ลูกโทษเนี่ยก็อลีทงก็อย่างต้องลูกที่เจ้าป่าได้ลูกโทษอ่ะมีคนเขาถามในคลิปไงว่าเวลาทุ่มเนี่ยขายกขึ้นอ่ะไม่ผิดไม่ฟาวหรอกผมก็รู้ทำป่ะนะเพราะเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นไงแต่ในคลิปอ่ะมันยกขาจริงนะเฮียนะ
1: ตอนที่
0: ทุ่มขาลอยจากพื้นอ่ะทำไมกรรมการไม่เห็นวะอันนี้แค่แบบงงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่บอลมันจบไปแล้วล่ะมันคงไม่มีการ
1: ย้อนผลการตัดสินแม่งกดนะบอกหน่อยดิ
0: ไม่คือไม่รู้ว่า AI ทำหรือว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงผมว่ามันก็ถือว่าฟาวแล้วกันอ่ะเอาง่าย

0: ั่นแหละนะฮะอืมนะสวัสดีครับ2เฮียผมจะออก Camry ACV 50ประมาณ2ปี2013-14ระหว่างเครื่อง 2.5G บวก LPG กับ Hybrid ถ้าเป็น2เฮียจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับเลือก 2.5G บวก LPG ครับเพราะ Hybrid ผมว่ามันซับซ้อนกว่าเยอะแล้วเวลาเจอปัญหาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะกว่าละกันนะครับให้เฮนัทเลือกเฮนัทเอาตัวไหนอ่ะ
1: ตัวนี้ไอ้กับตังเคยเอามาใช้อ่ะตอนนั้นใช้ไฮบริดและแฮปปี้ผมชอบเดี๋ยวใกล้จะโมผมเสพไฮบริดมากเลยไฮพิวด์แล้วไง
0: ประหยัดใช่ไหม
1: มันเป็นรถใหญ่แล้วก็ประหยัดแต่ว่าพี่บูมเนี่ยรุ่นพี่ที่อยู่ใกล้บ้านกันเนี่ยของแกก็เป็น 2.5 ลิตรแก๊สนะออกต่างจังหวัดเมื่อไหร่ยังไงแกก็เอาคันนี้ติดแก๊สแล้วก็ไปนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยราคาณปัจจุบันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะประหยัดเหมือนสมัยก่อนนู้นที่มันแบบประหยัดเยอะๆตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาพอสมควร
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามโดยภาพรวมว่าถ้ามองในแง่ของรถปีลึกแล้วต้องเมนเทนแนนซ์ในมุมผมอะระบบไฮบริดมันไม่ค่อยมีอะไรจะต้องถ้ามันไม่เสียนะซึ่งปกติจะไม่ต้องเสียอะไรพวกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะมีปัญหาก็เป็นตัวแบ
0: บ
1: แต่ไฮบริดที่อยู่ใต้เบาะมั้ง
0: แ
1: ต่อยู่ใต้ราคาที่มันจะมีปัญหาซึ่งถ้ามีปัญหาแบตตัวนี้อยู่ประมาณสัก60,000 กว่าบาทมั้ง
0: อันนี้แบตศูนย์นะต้องบอกแบตศูนย์เลยนะเบิกศูนย์เลยใช่ครับผม
1: นะครับก็อยู่ที่เลือกแต่ถ้าเกิดถามพี่กำอ่ะพี่กำจะเลือก 2.5 บวกแก๊สบวก LPG ถามผมอ่ะผมชอบ 2.5 ไฮบริดก็อยู่ที่เลือกละไม่ว่า
0: ครับผมราคาไปปั่นน้ำฝนแท้ศูนย์ดีแม็กปี2010ราคาเท่าไหร่ครับไม่กี่ร้อยนะ
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ทราบของนี้น่าเปลี่ยนมาแพงไหมตอนนั้นไม่กี่ร้อยใช่ไหม
1: อะไรนะพี
0: ่ใบยางปั่นน้ำฝน
1: ก็ซื้อ
0: ยางปั่นน้ำฝน
1: ใบปัดนี่ผมซื้อของ 3M
0: มาทางก้าน
1: ถ้าเปลี่ยนทางก้านเลยผมก็มีตัวแทน 3M อยู่ในซอยไงก็ซื้อ 3M 300-400ประมาณนี้
0: ครับถามหน่อยครับจะเอานิสสันเทน่า J32 ปี11มาติดแก๊สจะมีปัญหามากไหมครับ
1: โอ้โห
0: คือรถอะไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การติดหรือไม่ติดปัญหาอยู่ที่การดูแลครับ
1: คันนั้นดูแล
0: ซึ่ง J32 เนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่าเจอปัญหาเรื่องความร้อนนะถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องส่วนใหญ่ไม่รอดนะเครื่องมันค่อนข้างเปราะแล้วก็ไม่ทนเรื่องความร้อนเท่าไหร่เอางี้ดีกว่านะครับต้องลองดูนะฮะ
1: คือมีรุ่นน้องที่เซอร์วิส J32 แล้วก็ตอนนี้ไม่ขายเพราะว่าพอจะขายก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ราคาที่ทำมาเนี่ยเกินราคา
0: ไม่เหลือเลย
1: อะเออใช่เจ็บหนักก็เลยใช้อยู่แล้วก็ที่ประเด็นไปมากกว่านั้นคือไม่ติดแก๊สด้วย
0: ฮะ
1: ก็สู้ขันใจน่าดูเลยนะครับคือถ้าดูแลถึงจ่ายค่าน้ำมันไหวหรือจะไปติดแก๊สอย่างที่พี่กำบอกเมื่อกี้คือกลับไปดูแลตัวเครื่องให้มันแข็งแรงไม่ซั่วไม่รั่วไม่ซึ
0: ม
1: ท้องแห้งก่อนระบบทุกอย่างจบสมบูรณ์แล้วค่อยไปว่ากันเรื่องแก๊ส
0: ครับ
1: ซิตี้ยาริสตัวไฮบริดตัวไหนดีครับทำไมชอบซิตี้วะชอบซิตี้กว่าไม่หนีกันละคู่นี
0: ้ครับ
1: โดยส่วนตัวผมเลือกที่ชอบนะ
0: ตัดเล็ดได้เลย
1: แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ายาริสครอสอันนี้ผมจะไปยาริสครอส
0: ครับเขาบอกเก็บนัดละ1คะแนนเล่นเอาเหงื่อครับครับผม
1: เล่นเอาเหงื่อนะครับเพื่อดูภาพไปก่อน
0: โอ้โหไอเราอ่ะวันที่ลิเวอร์พูลเตะใช่ไหมเราก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะดูเลยนึกออกปะมันยังไม่แบบคงเส้นคงวาอะไรเท่าไหร่นะเราก็ไปวิ่งก่อนละกันตอนที่ถึงบ้านเนี่ยเตะไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วกว่าจะออกมาครึ่งแรกพอหลังครึ่งแรกปุ๊บพอครึ่งหลังปุ๊บเราก็ถามได้วิ่งพอวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็ วิ่งไปดูไฮไลท์ดูเปิดดูบ้างวิ่งหยุดดูบ้างอะไรเงี้ยตอนออกมาเนี่ยเสมอ 1-1 โอเคอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งอ้าวนำ 2-1 แล้วเว้ยเพราะว่าไอในไลฟ์สกอร์ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเด้งมาเร็วกว่าในที่เขาถ่ายทอดในที่นัดพอมันเข้าปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยเฮ้ยเข้าแล้ววะ
1: มาก่อนเลย
0: ใจจะอยากกลับไปดูเลยว่ามันเข้ายังไงวะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ตามนั้นแหละนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับช่วงนี้นะฮะเก็บนัดละ1คะแนนอ๋อจะต่อแล้วขออนุญาตแซงก่อนนะครับอิอิอ๋อเอาไปเลยนะฮะแซงไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตามไป
1: เสีย
0: แต่ไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะ
1: เสีย5ตัวใหม่ไม่น่ามานะแต่จะเป็นตัว 6E มั้งตัวที่เป็น SUV ไฟฟ้
0: าใช่ใช่น่าจะเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้วันนี้
0: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับเราสองคนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนนะฮะวันนี้ผมเกเฮนัทลาละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: นาฬิกา
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินกำชับหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือน้ำถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ก่อนระบุต่อว่าน้ำไม่ท่วมไม่สามารถจะบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ที่ควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณริมคลอง ภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินข้ามมายกมือไหว้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันการเมืองช่างมารดาช่างมัน

0: ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพูดคุยถึงการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ว่าต้องขอไปฟังดูก่อนขอให้ใจเย็นยืนยันว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรย้ำว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นท่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันเนื่องจากที่ประชุมสมช.ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันพรุ่งนี้จะเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ด้วยมท.4ยืนยันถอดถอนทุจริตท้องถิ่นครบแล้ว 100% ยันยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนวัก ยอกวิชร้องไห้หลังตกรอบแรกเทนนิส US Openนอวัคโยควิชนักวัวจอมเก่าวัย39ปีชาวเซอร์เบียถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยโนเล่ตกรอบแรกชายเดียวหลังแพ้ต่อมาเรโนนาโวเน่จากอาร์เจนตินา2-3เซตทำให้โยควิชยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันซึ่งเจ้าของแชมป์24 Grand Slam ต้องดิ้นรนอย่างหนักในแมตช์นี้หลังอาเจียนลงในถังผ้าขุนหนูโดยหลังจบแมตช์เขาพยายามยิ้มแสดงความยินดีกับนาโวเน่ซึ่งคว้าชัยชนะแต่หลังจากนั้นโนเล่ก็ร้องไห้ครั้งขณะเดินกลับไปยังห้องล็อกเกอร
5: ์ช่วง Premier League Update
4: แกรี่เนวิลตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังยืนยันคำเดิมว่าอาร์เซนอลจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเนื่องจากทีมของมิเกลอาร์เตต้ามีแนวรับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างเห็นได้ชัดทางนี้แม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์ปีที่แล้วยังคงรักษาผลงานชนะรวดด้วยการเอาชนะคริสตัลพาเลซ4-1หลังเกมที่แมนยูไนเต็ดไล่ถล่มอิสวิชทาวน์5-2เนวิลกล่าวว่าแผงหลังของทีมอาร์เซนอลยอดเยี่ยมที่สุดในลีกแตกต่างจากทีมอื่นทำให้เขามั่นใจว่าอาร์เซนอลจะป้องกันแชมป์ลีกได้สำเร็จ
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุย

โต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรคลื่นเสียงแรงวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมนะฮะวันสุดท้ายของเดือน

0: ยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับและสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะวันนี้หยิบเอาเพลงบัมของทีน่าชาลส์มาเริ่มต้น You set my heart on fire ขณะที่เปิดเพลงฟังเพลงแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยตอนนี้เขารีรันเทปวอลเลย์บอลหญิง
0: oh. อ
1: ยากจะบอกว่า You set my heart on fire นะคะแต่จริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุณสามีจะดูบอกว่าไม่กล้าดูไม่กล้าดูแต่ตอนพอรู้ผลแล้วเนี่ยมานั่งดูแล้วมีความสุขมากโอ้โหคือแบบนี่คือนาทีประวัติศาสตร์นะทีมชาติไทยทีมชาติไทยหญิงนะทีมหญิงนะวอลเลย์บอลหญิงที่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิกนะคะตีตัวไปโอ้โหดูแล้วมีความสุขกันมากเลยคนไทยมีความสุขนี่ 2-3 สัปดาห์มานี้นี่เรามีความสุขกันนะทั้งน้องเนเน่ก่อนหน้านี
0: ้
1: นะคะที่อเมริกาก็สทาเลนต์นะคะก็เข้ารอบตีตัวโกลบัสเซอร์เข้าไปรอบชิงวอลเลย์บอลหญิงก็ได้ตั๋วไปอีกแล้วดูแล้วแบบสุขสดชื่นสมหวังกันนะคุณผู้ฟังนะหวังว่าคงจะมีกำลังใจดีๆกลับมาเริ่มต้นทำงานวันนี้วันสุดท้ายของเดือนด้วยนะคะ4689899ร่วมพูดคุยกันร่วมจัดรายการกับคุณสมเกียรติและดิฉันด้วยนะคะนี่ก็เติมไฟมาเรียบร้อยแต่อย่าบอกว่าตัวจะแตก
0: อะไรล่ะ
1: จะแตกกับการไปทริปราชบุรี2วัน1คืนคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังวันนี้เล่นเอาถามว่าจะกินอะไรเป็นมื้อกลางวัน
0: 2วัน1คืนเดินทางวันเสาร
1: ์เช้าก
0: ับวันอาทิตย
1: ์ค่ะตอนแรกเนี่ยจะไปนี่กะว่าจะไปขึ้น M82 แล้วก็จะไปลงบ้านแพ้วใช่ไหมแล้วก็จะตีวกเข้าไปแล้วไปลาดลีอยากจะไปลองเส้นทางใหม
0: ่
1: แต่โชคดีที่ตัดสินใจเปลี่ยนกระทันหัน
0: ทำไม
1: ครับก็บอกเฮ้ยเราไม่รีบเราไปเส้นปกติไปทางพระราม7ไปนู่นล้อของเราไปเรื่อยๆไปทางพุทธมณฑลไปเน
0: ี่
1: ยตัดตรงไปได้ข่าวว่าคนไปใช้เส้น M82
0: เยอะมาก
1: เป็นการตัดสินใจที่แบบเราก็ตัดสินใจถูกนะนะคะก็ได้ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีมาคุณผู้ฟัง
0: ครับผม
1: คือสนุกและมีความสุขมาก
0: ครับ
1: เหมือนอย่างที่คนราชบุรีเขาบอกที่ฉันหน้าร้านกําเชงอ่ะนะไปกินต่อมื้อเช้าวันอาทิตย์ใช่ป่ะแล้วก็เจอลูกค้าเขายืนอยู่นะครับบอกพี่คะราชบุรีมีของอร่อยเยอะแยะมากมายบอกพี่เชื่อแล้ว พี่กินจนกลับมาเนี่ยวันนี้พี่นึกอะไรไม่ออกว่าพี่ควรจะกินอะไร คือแบบมันฟูแล้วอ่ะมันเต็มแล้วกับการกิน2วันน่ะ2วัน1คืนที่ผ่านมาคุณสมเกียรติคงจะต้องพักร่างพักกระเพาะกันสักนิดหนึ่งไปหลายจุดไปหลายที่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทั้งเรื่องที่เที่ยวทั้งเรื่องอาหา
0: ร
1: มันเป็นจังหวัดใกล้เป็นจังหวัดใกล้ๆที่น่าไปแล้วน่ารักน่ารักมากๆนะคะดังไปนี่ไปทั้งที่เมืองเก่านะก็คือตลาดโคยกี้ตลาดเก่าโคยกี
0: ้ริมแม่น้ำ
1: ริมแม่น้ำแล้วก็ไปจนนู่นไปถึงสวนผึ้งดังเนี่ยไปหาเพื่อนที่สวนผึ้งด้วยไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวตลาดโอ๊ปปล่อยนะคะตอนไปเนี่ยออกจากที่พักที่ตัวเมืองราชบุรีไปสวนผึ้งเนี่ยรถก็มีไม่กี่คันเราก็วิ่งกันไปก็ยังบอกกับคนขับรถเลยบอกว่าเหมือนเรามาเนี่ยไม่มีใครเลยเนาะไม่มีใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังรถน้อยมากแต่พอไปถึงตลาดโอ๊ะปล่อยเฮ้ยรถมาจากไหนกันเนี่ยที่จอดรถแทบจะไม่มีแล้วยังไม่ถามเพื่อนที่อยู่ที่สวนผึ้งตัวเขาเนี่ยอยู่ใกล้แค่นั้นอยู่ตลาดใกล้โอ๊ะปล่อยแล้วเขาบอกเชื่อไหมเขาไปมากี่ครั้งเขาไม่เคยได้ที่จอดรถเลยต้องไปจอดที่ไกลๆแล้วก็นั่งรถแต๊กๆอ่ะที่เขามีแบบด้านข้างพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยคอยรับส่งขึ้นไปที่วัด
0: อ
1: ่ะแต่เราโชคดีเพื่อนบอกแกทำไมแกโชคดีขนาดนี้เนี่ยบอกขึ้นไปลานจอดรถแรกแต่ฉันไม่จอด
0: ครับ
1: ข้ามนู่นเลยขึ้นไปจอดลานสองเสียงเลยบุกขึ้นไปเลยเธอขึ้นไปอ้าวได้ที่จอดครับ
0: สั่งเขาบุกนะ
1: สั่งเขาบุกไหมบอกเธอลุยขึ้นไปเลยแล้วก็ขึ้นไปบอกโอ้โหตลาดโอ๊ปล่อยคนเยอะมากคนมาจากไหนเขาเหยียดตลาดแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์ไงคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังก็เป็นตลาดที่น่ารักชอบตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วอะเขาบอกห้ามเอาแก้วพลาสติกห้ามเอาขยะเข้าไปแล้วชาวเขาใช่ไหมต้องเรียกว่าคนกะเหรี่ยงใช่ไหมโอ้ปล่อยเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงเป็นกะเหรี่ยง แทบทั้งนั้นเลยพูดไทยไม่ค่อยชัดหรอก
0: ครับ
1: แล้วที่จอดรถเนี่ยให้จอดฟรีด้วยนะเขาพร้อมใจกันมาดูแลจัดระเบียบการจอดรถให้ดูแลคนที่เข้าไปดูแลเรื่องขยะเรื่องขยะแล้วก็ข้างในเนี่ยภาชนะที่เขาใช้เนี่ยเป็นกระดาษนะเวลาคนจะกินไม่ว่าจะเป็นผัดไทยจะเป็นก๋วยจั๊บจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตลาดนั้นคุณเดินซื้อกินไปเช็คอินไปถ่ายรูปริมน้ำตกริมลำธารเนี่ยคือแบบคือดีแล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือกันในการเก็บขยะไปเที่ยวแล้วมีความสุขและเห็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องที่เขาคอยดูแลเรื่องการเก็บขยะแล้วมีโซนของคนรุ่นใหม่ที่จะรีไซเคิลขยะการดูแลให้แบบโลกสีเขียวอะไรต่างๆคือพร้อมใจกันทำน่ารักมากตลาดโอ้ปล่อยถ้าใครเคยไปแล้วก็คงจะรู้ที่ดิฉันพูดถึงแต่ถ้าใครยังไม่เคยไปแนะนำให้ไปมันอาจจะดูไกลสักนิดนึงแต่จริงๆจากลาดลี
0: ไปส่วนพึ่ง
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: 50โล
1: 59ประมาณ59นาทีไม่อยู่ที่ว่าคุณจะขับรถแล้วเข้าห้องน้ำเยอะเหมือนดิฉันไหมถ้าเข้าห้องน้ำเยอะ
0: แต่ระหว่างเส้นทางจากตัวเมืองไปสวนพึ่งไม่ได้แวะกินอะไรนะ
1: โอ้โหคุณก็ตอนมื้อเช้าคุณบังคับที่ฉันไปกินมาแล้วอ่ะอันนี้ทริปนี้เนี่ยตามรอยคุณสมเกียรติทุกร้านเขาบอกดิฉันต้องไปนะพี่แก้วต้องไปร้านนี้
0: พี่แก้วจะไปร้านนี้บอกไม่ได้พี่แก้วห้ามไปร้านนี้ต้องไปร้านนี
1: ้ดิฉันบอกว่ามื้อเช้าอยากไปกินติ่มซำลาดลีก็บอกไม่ได้พี่ต้องไปกิน
0: ร้านนี้ร้านติ่มซำธรรมดาไม่ได้ต้องไปกินร้านนี
1: ้กิ๊กเลยบอกไม่ได้พี่ต้องไปกินร้านนี้อยากให้พี่กินของอร่อยคุณผู้ฟัง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาไปกินเนี่ยอาจารย์อร่อยหรือไม่อร่อยแล้วแต่ลิ้น
1: แล้วแต่คน
0: พี่แก้ว
1: แล้วแต่คน
0: บางคนไปก็บอกไม่อร่อยบางคนไปก็บอกอร่อยแต่เราอะอร่อย
1: แล้วคุณลูกคุณหลาอยู่ในนั้นแล้วสมัยที่คุณยังอวบอันอยู่อะ
0: โอ้โหทำรายการเนี่ยทำรายการสองรายการฮะทางช่อง9เราเนี่ยรายการครอบจักรวาลคิทเช่นโชว์กับคุณยานีโชวิสุทธิ์กับคุณเหมี่ยมพวันรัตน์แล้วก็ทำอีกรายการนึงก็คู่หูพาตลุยกับคุณไกรวิทย์พุ่มสุข
1: เห็นคุณไกรวิทย์กับคุณอะลูกคุณไกรวิทย์ยังอ๋อแล้วคุณก็สมัยก่อนนะแต่งตึงไปทั้งตัว
0: ตึงมากกินที่5ชามอ่ะ
1: ก็ควรล่ะ
0: ผมเขาไม่ได้เยอะมากหรอก
1: ใช่ไม่เยอะแต่อร่อยใช้ได้เดี๋ยวจะเล่าไปทีลำดับกันละกันนะคะเอาเริ่มจากวันสตาร์ท
0: วันแรกก่อน
1: วันแรกเนี่ยดิฉันเลยออกจากบ้านไปเนี่ยด้วยภารกิจคือคุณสามีเนี่ยเขานัดเพื่อนเอาไว้เขาจะไปดูฟาร์มปลาทองเขาไปจะดูฟาร์มปลาไอ้หัววุ้นอะไรเนี่ยที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาก็นัดเพื่อนไปอันนี้เพื่อนบอกว่า
0: เขาจัดงานที่โน่นแล้ว
1: ไม่ไปดูที่บ้าน
0: เขามีฟาร์มที่โน่น
1: เขามีฟาร์มเขาจะพาเขาไปดูฟาร์มเสร็จแล้วเราก็ไปเนี่ยฝนมันก็ตกไปเรื่อยๆนะพรำๆแต่ไม่หนักตกไม่หนักก็ขับรถได้แบบสบายๆแล้วอากาศไม่ร้อนมันครึ้มตลอดเลยอ่ะแล้วก็ไปถึงมื้อแรกก็ไปที่บ้านโป่งก่อนเพราะภารกิจอยู่ที่บ้านโป่งก็ไปร้านลลนาคิเช่น
0: คุณลลนาสุราวันนางเอกวัยอรวรรณ
1: ใช่
0: รักอุตรุ
1: คุณจิมคุณจิม
0: น่าจะเป็นรุ่นน้องพี่แก้ว
1: 2ปี
0: โอเค
1: นะคะเขา65นะคะนั้น67ก็เข้าไป
0: เจอตัวมั้ย
1: เจอน่ารักมากเลยก็ยังมาทักทายเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนเรากินเสร็จเพราะตอนแรกมีคนมาสัมภาษณ์อยู่ในร้านกับคาเฟ่ข้างหน้าเราไปจอดรถเสร็จก็ข้ามมาคุณลลนากำลังสัมภาษณ์อยู่ในห้องคาเฟ่ในห้องกระจกส่วนเราก็เข้าห้องอาหารก็มีพนักงานมาต้อนรับน่ารักอ่ะน่าจะเป็นญาติไม่เป็นหลานก็เป็นน้องอ่ะนะคะของคุณลลนาที่มาช่วยดูแลก็พาเข้า
0: ชื่อครัวลลนา
1: ชื่อครัวลลนาก็ได้หรือว่าลลนาคิทเช่นก็ได้เซิร์ชเข้าไปเลยคุณผู้ฟังงั้นก็เข้าไปเนี่ยก่อนไปก็ศึกษามาแล้วว่าเราควรจะสั่งอะไรบ้างและเราไปกัน2คนนะคะจะกินอะไรได้บ้าง1เลยก็คือสั่งผัดสามเหม็นซึ่งเขาบอกว่าคุณลลนาเนี่ยทำมาก่อนใครเลยตั้งนานมาก
0: ขึ้นชื่อมากคุณสันติเสือ คุณบอก
1: แต่อาสันติเนี่ยให้เปิดพิสดารนะคะและเมนูต่อไปที่ฉันสั่งก็คือกุ้งซัดเกลือ
0: กุ้ง
1: ซัดเกลือคือเขาเอากุ้งเหมือนกุ้งขาวเนี่ยคุณผู้ฟังมาเสียบไม้ผ่าหลังเรียบร้อยนะแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็น่าจะใช้เกลือที่เค็มกำลังดีไม่เค็มมากบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผักแหนมมาอุ้ยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะต้องถามแล้วบอกเดี๋ยวนะน้ำจิ้มนี่ใส่อะไรมันน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบชิมแต่น้ำจิ้มก่อนที่จะชิมกับกุ้งนะก็อร่อยคุณฟังเสร็จแล้วก็สั่งข้าวผัดปลาเค็มเพราะว่าใครมาก็จะสั่งข้าวผัดปลาเค็
0: ม
1: แอนก็สั่งแค่3อย่างก่อนแล้วก็นั่งตอนแรกเฮ้ยไปนั่งใกล้ๆแอนหนาวเธอเราย้ายโต๊ะเถอะตอนนั้นยังไม่มีใครมาก็ไปนั่งโต๊ะเล็กๆ น้องที่เขามา

0: จดออเดอร์บอกพี่ทำไมไม่นั่งโต๊ะใหญ่พี่มานั่งโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวจานอาหารวางไม่พอเอ้ยพี่สั่ง3อย่างเองพี่อาหารมันจานใหญ่มากนะคะ
1: จานใหญ่มากหมายถึงของในจานก็เยอะด้วยไหม
0: ของเยอะด้วยจานใหญ่ด้วยเอา
1: สามอย่างนี่นะ
0: สามคนกินข้าวผัดไม่หมดนะจ๊ะ
1: หรอ
0: จริงและไอ้ผัดสามเหม็นคุณสามีบอกเธอกินแต่กุ้งกินแต่ปลาหมึกไปเธออย่าไปกินอย่ากินข้าวเยอะเพราะในข้าวผัดปลาเค็มเนี่ยมันก็มีกุนเชียงมันมีเบคอนด้วยหูแล้วอร่อยแล้วหอมกระทะเลยนะผัดมันได้ดีข้าวผัดปลาเค็มดีคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: อร่อยเลยพอกินเสร็จปุ๊บเดินออกมาคุณละละนาก็นั่งดักเลยเพราะว่าเขาสัมภาษณ์เสร็จก็บอกเป็นยังไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมคะบอกอร่อยค่ะก็เลยบอกเธอมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณสมเกียรติดูว่าเราทำการบ้านแล้วนะ เขาสั่งให้เรามาเราก็ต้องมา เลยยังบอกกับคุณจิมบอกว่าเนี่ยคุณสมเกียรติบอกให้มาแล้วก็บอกว่าคุณกอบสุขชอบร้านนี้มาก
1: คุ
0: ณกอบสุขก็ฟังอยู่แล้วก็ต้องบอกเรามีคนอ้างอิงให้แล้วว่าอาหารอร่อยอร่อยจริงคุณผู้ฟังคือดี
1: เขาอยู่ที่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งก็คืออยู่บ้านโป่งนั่นแหละแต่ว่าอยู่ชานเมืองบ้านโป่งนิดนึง
0: หาไม่ยากหรอกค่ะปักหมุดไปเนี่ยปาดตามจีไปนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ตัวคุณละละนาเนี่ยจะอยู่ร้านแทบทุกวันไม่ได้ไปไหนเขาบอกก็อยู่ที่นี่แหละก็อยู่แบบทำแบบง่ายๆแกบอกนะบอกว่ามีความสุขกับการทำอาหารแล้วก็อยู่แบบเนี้ย
1: แต่โชคดีไม่ไปพรุ่งนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: หวยออก
0: อ๋อร้านปิด
1: ร้านปิด
0: คุณก็ไม่บอกล่วงหน้า
1: โอ้ก็ดูแล้วว่าไม่ตรงกับวันหวยออก
0: เออโชคดีโชคดีไปนะคะก็ได้ไปเสร็จแล้วจากนั้นดิฉันก็ไปเที่ยวก่อนก็ขับรถไปดูฟาร์มฟิชวิลเลจนะคะก็เป็นตลาดปลาที่เขาเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะ
1: ที่บ้านโป่ง
0: ที่บ้านโป่งนั่นแหละห่างจากร้านครัวแล้วละนาไปไม่เท่าไหร่เพราะมองแล้วเห็นทางตอนขาเข้าไปก็เลยไปแวะดูปลาไปดูตลาดต้นไม้อะไรต่างๆคือปล่อยไหลไงชีวิตมีความสุขเสร็จจากที่นี่เดินดูปลาดูพันปลาอะไรต่างๆอาหารปลาต้นไม
1: ้
0: เสร็จแล้วก็เลยขับรถกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตลาดโคยโคยกี้เดี๋ยวจะบอกโคยต้องนี่ฉันซ้อมเลยนะคุณผู้ฟังคุณสมเกียรติการออกชื่อร้านกับตลาดเนี่ยชื่อโคยกี้ตลาดเก่าโคยกี้กับร้านกำเชงออกชื่อยากมากเลยต้องไปถามที่ร้านบอกชื่อร้านเนี่ยออกเสียงว่าไงกำเชงกำเชงค่ะกำเชง
1: เขาเป็นจีนฮ่องกงจีนหมักอะไรอ่ะจีนกวางตุ้ง
0: ไอ้นะคะก็ไปเดินตลาดตลาดโคยกี้เนี่ยคุณผู้ฟัง
1: ตลาดเก่า
0: เป็นที่ทรัพย์สิน
1: ครับ
0: นะคะก็มีตลาด1ตลาด2ก็เดินเล่นก่อนในตอนนั้นไปยังพึ่งสักจะประมาณสักบ่าย 3:00 น. กับ 4:00
1: น. อ๋อยังร้อนอยู่เลย
0: ไม่ร้อน
1: คือ
0: โชคดีแล้วคุณผู้ฟังอะไรรู้มั้ยไปเดินเล่นน่ะแล้วก็เข้าไปในที่ตลาด1เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็บอกเป็นที่ที่สำนักทรัพย์สินเนี่ยเข้าไปข้างในเขาเขียนว่าเป็นตลาด Old Town Old Town แล้วก็เดินเล่นกันอยู่ใน Old Town นั่นน่ะน่ารักมากทำให้นึกถึงอะไรนะมาตอนที่เราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไปเมืองจีนเสร็จแล้วเขาก็พาไปเมืองเก่าของเขาอะเป็นเมืองเก่านี่เก่าจริงๆเลยนะของจีน
1: เซี่ยงไฮ้มันจะมีแบบเมืองเก่ากับเมืองใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาพาเราไปเที่ยวเมืองเก่าถามว่าความน่ารักของเมืองเก่าที่ไปที่เซี่ยงไฮ้กับเมืองเก่าโอทาวของเราที่ลาดลีเนี่ยคุณผู้ฟังของเราทำดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยตลาดโคยกี่เขามีโอทาวอยู่ที่ตลาดหนึ่งแล้วบอกข่าวกันล่วงหน้าใครที่จะจัดตารางเวลาเอาไว้วันที่3ถึงวันที่6กันยายนนี
1: ้
0: เขาจะจัดงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ต at the Old Town ราชบุรีบนพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคุณฟังเสน่ห์ไทย feel all the feelings นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าริมน้ำเนี่ยตลาดนะที่อยู่เราหันหลังให้นะแล้วมองก็ไปที่ตลาดร้านเนี่ยจะมีร้านบางร้านเนี่ยร้านเก่าๆก็เป็นญาติของคุณพจน์ด้วยนะพี่สาวของคุณพจน์อ่ะร้านนั้นดิฉันเพิ่งรู้วันอาทิตย์นะแต่ตอนที่เดินวันเสาร์เนี่ยนึงฉันสะดุดตากับร้านคาเฟ่ร้านนี้มากเลยยังบอกคุณสามีเธอดูร้านนั้นสิสวยมากเขาบอกว่าเดิมเนี่ยทำเป็น ที่อ่านหนังสือเป็นไลบรารีแต่คนไม่นิยมอ่านก็เลยเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แต่ว่าตอนนี้เรโนเวทแล้วสวยมากแล้วริมน้ำเนี่ยจะมีโอ่งมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปคือเดินแล้วเพลินมากแหละแล้วเขาจะมีตลาดนัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ถ้าคุณจะไปเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมาตั้งกันเยอะนอกจากร้านอาหารที่มาออกบูธริมแม่น้ำแล้วเนี่ยตลาดเก่าข้างในร้านเดินไปของกินเนี่ยตัวจะแตกตายตัวจะแตกตายแค่ร้านข้าวต้มข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้ยที่มีกับเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้าน
1: ตรงนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าสนามหญ้า
0: หน้าสนามหญ้าจริงๆอีกร้านหนึ่งบอกว่าเมืองทองตลาดเก่าเมืองทองแต่อีกร้านหนึ่งบอกว่าหน้าสนามหญ้าไอ้นั่นก็ต้องเรียกเขามาถามแบบนั่งแล้วไงบอกว่านี่ตรงนี้เขาเรียกสนามหญ้าคือไอ้เวิร์งวงเวียนตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกครับเนี่ยแหละครับวงเวียนเนี่ยสนามหญ้าที่เขาเรียก
1: ถ้าเป็นที่อื่นเขาเรียกตลาดโต้รุ่ง
0: ตลาดแล้วแต่จะเรียก
1: ใช่แต่ที่นี่เขาเรียกสนามหญ้า
0: เขามีร้านข้าวต้มโบราณอยู่ร้านหนึ่งอ่ะชื่อจีนๆอ่ะซุยท้อหรืออะไร
1: ซุยท้อ
0: ซุยท้ออยู่ด้านหน้าอันนี้เรากินเมื่อรอบก่อนนู้นแล้วคราวนี้เราก็เลยเดินเข้าข้างในนอกจากเดินเที่ยวตลาดโอทาวแต่ว่าร้านรวงเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดก็ตอน 6:00 น.
1: 5:00
0: น.
1: 6:00
0: น. แดดร่มลมตกคุณผู้ฟังแล้ววันนั้นเป็นวันที่โชคดีฝนตกแบบชาวเวอร์นิดๆไม่ได้ตกแบบร้านค้าเปิดไม่ได้ขายไม่ได้ร้านก็ยังตั้งดนตรีก็ยังมีให้ฟังเดินเล่นไปเนี่ยฝนแบบไม่ร้อนนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปนั่งกินเลือกกินร้านใหม่ที่เรายังไม่เคยกินหน้าสนามหญ้าเป็นร้านข้าวต้มชื่อเฮียจ้อยเฮียจ้อยข้าวต้มแล้วก็วงเล็บว่าปรินซ์ชื่อปรินซ์คือพอสั่งกับข้าวกินแล้วก็เห็นคนทำก็ถามน้องคนไหนเฮียจ้อยเนี่ยบอกเฮียจ้อยขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ผมเนี่ยวงเล็บครับผมเป็นรุ่น2เป็นลูกชาย
1: ปริ
0: ้นนะคะคือเขาบอกว่าจะข้าวต้มเฮียปริ้นคนจะไม่รู้จักต้องบอกข้าวต้มเฮียจ้อยคนจะรู้จักเออเขาทำดีสั่งอะไรมั้ยยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยสั่งไอ้ที่เป็นตุ๋นตุ๋นน่ะเยื่อไผ่ตุ๋นซี่โครงหมูแล้วก็ปลากระพงผัดพริกไทยดำมากินแบบเซิร์ฟเพราะว่าเมื่อกลางวันกับคุณละละนาไปก็ยังอยู่ตรงนี้ ยังถึงหน้าผากอยู่เลย
1: ยัง
0: ก
1: ิน
0: มื้อเย็นก็เลยขอเป็นข้าวต้มก็เลยแบบเออแล้วเราก็เดินดูไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดอะไรดี
1: ครับ
0: ตกดึกค่ะเข้าไปนอนเข้าที่พักแล้วคุณสมเกียรติก็โทรไปถึงที่พักยังพี่ ถึงแล้ว เข้าที่พักยังนอนหรือยังคือตอนนั้นนะกี่ทุ่มนะ
1: สามทุ่ม
0: สามทุ่มคือสมเกียรตินั่นคือเวลาที่จะไปอาบน้ำนอน
1: โอ้เราก็แบบว่าเอ๊ะเอาไงดีจะโทรดีไหมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเข้าโรงแรมเรียบร้อยไหมหรือไม่ก็จากบ้านโป่งเนี่ยทำกิจกรรมข้ามไหมอะไรเงี้ย
0: ดิฉันก็ขำมากเลยกำลังอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงคุณสามีคุยกับใครก็เลยเปิดประตูเธอคุยกับใครอ๋อคุณสมเกียรติมาออกไปแล้วคุณสมเกียรติก็เลยอ่ะ
1: ถามว่าโรงแรมโอเคไหม
0: โอเค
1: ถามว่าที่พักโอเคไหมสะดวกไหมเพราะว่าเพราะเจ้าของโรงแรมดร.โพธิ์อ่ะเขาก็รอโทรศัพท์แต่ว่าด้วยความที่พี่แก้วกับพี่ต่อยเนี่ยเกรงใจไม่อยากคือถ้าทำอะไรได้เราก็ทำไป
0: เราทำเองเกรงใจเขา
1: แล้วก็แกก็นั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่พี่แก้วจะโทร
0: รอจนตีสาม
1: นั่งไปเรื่อยๆบอกพี่แก้วไม่ใช่คนเดินเคินเราก็เลยบอกว่าไปรอทำไม
0: แล้วก็บอกว่าตอนเช้าก็เลยมาเจอเจ้าตัวตอนเที่ยงก็เลยบอกว่าขอไปเข้านอนตั้งแต่สามทุ่ม
1: โอ้เราก็เลยโทรไปสามทุ่มว่าพรุ่งนี้เช้ากินอะไรคือจริงๆอ่ะราชบุรีเป็นจังหวัดที่ไปบ่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายจังหวัดที่ไปบ่อย
0: เดี๋ยวก่อนดิฉันรู้ความลับมาไม
1: ่
0: ใช่ว่าไปบ่อยคุณสมเกียรติไปนอนที่นั่นเป็นเดือนๆนะคะ
1: ไม่ช่วงที่อะไรนะน้ำท่วมน้ำเท่ม
0: น้ำท่วมด้วยด็อกเตอร์เขาไม่อยู่คุณก็ไปดูแลกิจการให้เขาเขาฟ้องดิเขาเล่าให้ดิฉันฟัง
1: เพราะว่าเรารู้มีความรู้สึกว่าเมืองมันน่ารัก
0: น่ารักจริงๆ
1: หาของกินก็ง่าย
0: แล้วเสร็จ
1: พี่ก็บอกพี่แก้วว่าพรุ่งนี้กินอะไร
0: เราก็บอกพี่จะไปกินต้มเลือดหมูเหรอ
1: เ
0: พราะว่าคุณสามีเนี่ยเขาติดต้มเลือดหมู
1: เ
0: ราก็บอกแต่ต้มเลือดหมูที่อยู่เยื้องๆกับโรงแรมเนี่ยม
1: ัน
0: จะเลิกไปแล้ว
1: อร่อยผม
0: แล้วก็เราก็ไม่รู้แต่เราไปดูเอาไว้มีบักกุเต๋กับติ่มซำลาดลี
1: ใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆตรงตลาดคอยกี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปกินไม่เอาพี่ต้องไปกินเจ้านี้พี่ต้องไปกิน
1: คือมีเวลาแค่อาหารเช้ามื้อเช้ามื้อเดียวในทริปนี
0: ้
1: เราก็เลยมองว่า แหมพี่แก้วน่าจะไปกินกำเช้งเพราะว่าเป็นพ่อ

0: พี่แก้วชอบบะหมี่
1: เดี๋ยวคุณอย่ามาทำเสียงหล่อ
0: บะหมี่กวางตุ้ง
1: คุณไม่ต้องมาทำเสียงหล่อตอนพูดให้คุณผู้ฟังคุณต้องพูดแบบที่พูดในโทรศัพท์กันดิฉัน
0: ต้องดุหน่อยต้องดุหน่อยไม่ได้ต้องไปกินร้านนี
1: ้นี่เถียงนี้เถียงสอง
0: เพราะว่าคุณนายจะแบบติ่มซำติ่มซำผมว่าติ่มซุ่มติ่มซำอะไรไม่ได้เจ้านี้ต้องไปกินนี่เราก็บอกว่าต้องขออนุญาตลองไปชิมดูทำไมอร่อยว่ากัน
1: ไม่อร่อยใครว่ากันไอ้เราก็ตื่นเช้าเป็นคนตื่นเช้าเพราะก็นอนเร็วไงคือทุกฟัง7โมงร้านเขาเปิดเช็คเวลาที่คุณสมเกียรติส่งมาให้ในไลน์แล้วบอกว่าร้านเนี่ยเขาเปิด7โมงนะพี่ไอ้เราก็ไปอ่ะ7โมงแล้วก็เดินจากโรงแรมคือโรงแรมที่เราพักเนี่ยต้องขอบคุณดร.ชาญนะ
0: ดร.ชาญสิริสมรรถการ
1: ค่ะน่ารักมากเลยเป็นโรงแรมที่โลเคชั่นคือมันดีเดินออกจากโรงแรมไปตลาดโคอิกิเนี่ยไม่กี่นาทีก็ถึงดิฉันเนี่ยใช้เดินไปเดินกลับ
0: โคอิกิก็ได้แล้วก็ตลาดเทศบาลตลาดแบบ
1: มันได้ถึงกันหมดเลย
0: ผลไม้อะไรพวกนี
1: ้โอ้ดีมากดีมาก
0: เขาอยู่ใจกลางเมืองเขาอยู่ถนนก้อนทองซึ่งเป็น
1: ถนนก้อนทอง
0: ในเมืองอ่ะเรียกว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็สีลมเลย
1: ใช่นะคะก็เลยอ่ะมื้อเช้ากำเช้งก็กำเช้งเธอไปคุณสมเกียรติบอกให้ไปกินกำเช้ง ได้ก็ไปถึงคุณเชื่อไหมไปนะ7โมงร้านเพิ่งเปิดได้แป๊บเดียวแต่คนต่อคิวแล้วอ่ะเขาบอกตอนนั้นออกรายการครัวคุณต่อยหรืออะไรต่อคิวยาวอ้อมตึกอะคิวรอกินบะหมี่เท่านี้แต่วันนั้นอะวันเช้าวันอาทิตย์ที่นั้นไปกินเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าคนมาต่อกันแล้วซื้อทั้งกินที่ร้านแล้วก็
0: ซื้อกลับบ้าน
1: ส่วนใหญ่ที่จะซื้อกลับเนี่ยไม่ได้ซื้อถุง2ถุงนะเป็น10เขาซื้อกันเยอะมากไอ้เราก็เข้าไปแบบไม่รู้คุณสังเกตก็ให้ข้อมูลแค่ว่าเป็นบะหมี่แล้วก็จะมีน้ำราดน้ำหวานๆไอ้เราจะไปบอกเขาว่าไม่เอาไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่เราก็กลัวเราอยากลองดูว่า
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ออริจินอลของเขาคืออะไรเราก็สั่งเลยค่ะบะหมี่แห้ง2เกี๊ยวน้ำ1ตามสไตล์ไปกินตั้งฮกกี้ก็ทำอย่างนี้ก็สั่งบะหมี่เขามาช้าแต่เกี๊ยวน้ำมาก่อนคุณผู้ฟังเกี๊ยวน้ำอ่ะคือชิมน้ำตอนแรกมันเชงมากอ๋อเรายังไม่ได้คนเครื่องปรุงเขาอยู่ตรงนี้เขาใส่แค่เขาไม่มีผักเลยนะคุณผู้ฟังบะหมี่ร้านนี้ไม่มีผักมีแค่ต้นหอม
0: ครับ
1: เกี๊ยวน้ำก็ใส่แค่ต้นหอมกับตั้งฉ่าย
0: ครับ
1: บะหมี่แห้งก็ใส่แค่ต้นหอมกับตั้งฉ่ายแล้วก็เป็นหมูแดงเฮ้ยแป้งเกี๊ยวนี่บางจนแบบบางแบบ
0: ใสเลยอะ
1: ใสเห็นเนื้อหมูสับข้างในแล้วเป็นปั้นสดทุกตัวสั่งปุ๊บปั้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็ต้มแล้วก็สั่งมาเกี๊ยวน้ำเราก็กินโหยเราไม่ปรุงอะไรเพิ่มอีกเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยน้ำซุปคือดีความที่ชอบน้ำซุปอ่ะกินน้ำซุปหมดชามาขอเติมเขาก็เติมให้แล้วเขาก็ใส่ต้นหอมใส่ตั้งฉายให้เหมือนเดิมอร่อยมากเกี๊ยวดีเกี๊ยวนุ่มแป้งเกี๊ยวนี่แบบสด
0: เนาะคือเพราะว่าเขาร้านนี้เขาตีเส้นเองทำเกี๊ยวเองทำเส้นบะหมี่เอง
1: ดีมากแล้วก็พอกินบะหมี่เสร็จมันอาจจะแปลกจากบะหมี่ไข่ที่เรากินในกรุงเทพเนี่ยหรือที่ฮ่องกงเขาบอกของสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นที่แข็งนิดๆของเขาไม่ใช่เส้นแบบนิ่มๆและเกาะกันเพราะนั้นเวลาคนซื้อในมีคนซื้อไปต่างจังหวัดบางคนซื้อแล้วกลับไปต่างไปเชียงใหม่เชียงรายหน้าร้านมีคนซื้อกลับเชียงรายบอกก็แค่ไม่ใส่น้ำส้มออกมาอุ่นเส้นก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: เส้นดีก็จะเป็นเส้นเล็กๆแต่ถ้าคุณชอบเส้นป๊อจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์มีป้อเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ไหม
1: เราบอกว่าคำว่าป้อก็แปลว่าบางเพราะนั้นเส้นบะหมี่เส้นใหญ่หรือบะหมี่ป้อที่เราเรียกเนี่ยจะมีเสาร์และอาทิตย์วันธรรมดาจะมีแต่บะหมี่เส้นเล็กเท่านั้น
0: ทำไม่ทัน
1: แล้วก็เป็นบะเต็งบะเต็งใส่บะหมี่แห้งมาให้คือตอนแรกเนี่ยเราจะไม่เอาน้ำราดนะน้ำหวานแต่เราแค่อยากจะรู้ว่ามันหวานขนาดไหนเป็นบัตรเต็งขนาดไหนคุณสามีก็บอกว่ามันก็หวานนะแต่มันกินได้พอใส่น้ำส้มลงไปหน่อยใส่พริกป่นลงไปเนี่ยมันลงตัวคุณเกี๊ยวน้ำอะเกี๊ยวเต็มเลยอะ40บาทบะหมี่กับบัตรเต็งอะ40บาท
0: ถูก
1: คือถูกจริงๆกินจนแบบขับรถออกจากลาดลีเนี่ยเช็คเอาจากโรงแรมแล้วไปสวนพึ่งเนี่ยแทบจะหลับกลางทางกินกันแทบจะหลับกลางทางอร่อยอร่อยขอบคุณที่แนะนำ
0: ขอบคุณครับ
1: กำเช้งกำเช้ง
0: บอกแล้วไงต้องกิน
1: ต้องกินโอ้โหเขาดุดิฉันมากเลย ถ้าดิฉันไม่กินนี่สงสัย แย่แน่ก็เลยต้อง

0: กินแล้วกินแล้วไม่ผิดหวังชอบมากที่สุดคือเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำคือเลิศคือเด
1: ไม่แห้งเกี๊ยวน้ำเลยโอ้เขาได้หมด
0: ไม่ปรุงอะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยอย่างอร่อยอ่ะคือดีมาก
1: ใครไปราชบุรีนะครับอยากกินบะหมี่กำเช้งเชิญเลยนะครับอร่อย
0: ตอนแรกจะไม่ไปเพราะอะไรป่ะเปิดจีขึ้นมากำเช้ง
1: ชั่วโมง
0: มันอยู่ไหนเนี่ยชั่วโมงกว่าคุณสมเกียรติจะบ้าแล
1: ้วเดินไปแค่ห้านาทีก็ถึงแล้ว
0: ห้านาทีก็ถึงขับรถไปเดินไปเนี่ยแค่4นาทีก็ถึงออกจากโรงแรมแล้วเลี้ยวขวาไปนิดเดียวว
1: นไปนิดเดียว
0: ขวาจบถึงคือง่ายมากเลย
1: ไม่รู้อะไรกำเช้งไหนก็ไม่รู้ไงมันอาจจะมีชื่อคล้ายๆกันอาจจะเป็นกำเช้งเพชรบุรี
0: แต่เขาเขียนไว้เลยกำเช้งไม่มีสาขา
1: ของเขาไม่มี
0: ของเขาไม่มีสาขา
1: เป็นแมวเขาขายเขามีลูกน้องไปขายอยู่ในตลาดสลัมย่าแต่ว่าเราก็ไม่ว่ากันแต่เราก็ชอบของเจ๊แมวมากกว่า
0: เขาเจ๊แมวนะคะแล้วก็ดูแบบก็คุยดีนะ
1: เพราะว่าพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยลูกน้องก็ออกปุ๊บลูกน้องก็ไปทำเขาเองเพราะว่าเขาทำกับพ่อมานาน
0: ก็เลยได้สูตรไป
1: อ๋อได้สูตรไปแต่ว่าความอร่อยก็ของพี่แมวน่าจะอร่อยกว่า
0: เออนะเพราะว่าเราดูว่าชำนาญการกว่าในการลวกเส้นแล้วก็ในการต้มเกี๊ยวอะไรต่างๆนั่งปั้นเกี๊ยวชอบใจมากเลยแบบดูโบราณปั้นเกี๊ยวเราสั่งเกี๊ยวน้ำก็ปั้นเดี๋ยวนั้นนะห่อเดี๋ยวนั้นแล้วก็ต้ม
1: แล้วก็เป็นตึกแถวโบราณเก่าๆ
0: น่ารักคุณผู้ฟังถ้าอยากจะได้แบบเนี่ยเขาบอกเป็นโอลด์ทาวน์นะเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตคุณต้องไป 3-6 กันยายนไปเที่ยวหาเวลาไปเที่ยวกัน
1: แล้วไปนอนโรงแรมนำสิน
0: นำสิน คือดร.บอกว่าคุณลุงให้ดูเลยโรงแรมเราอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่มาก่อนใครเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าราคาเราไม่พูดถึงว่ามันเป็นโรงแรมในสไตล์แบบเก่า
1: ๆครับ
0: สไตล์เก่าๆแบบที่พักแต่มันถูก
1: ใช่
0: ห้องพัดลมอ่ะ300
1: ใช่
0: ถ้าห้องแอร์400นอน2คนก็คนละ200ดร.บอกว่าแต่ที่ชอบที่สุดคือมันใกล้กับที่เราจะไปช้อปปิ้งไปเดินไปเที่ยวโหเห็นวัยรุ่นมาถ่ายรูปที่ตลาดเมืองเก่าเนี่ยแต่งตัวกันสวยๆมาเช็คอินเดินเข้าไปในโอทาวอ่ะร้านน่ารักมากตกแต่งดีมากข้างในคือสวยงามคุณผู้ฟังอาจจะไม่เยอะนะร้านอาจจะไม่ได้เยอะแต่ละร้านเนี่ยเขาตกแต่งเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เป็นอาร์ต 3-6 ดิฉันว่าน่าจะแบบเพอร์เฟค
1: ครับ
0: 3-6 กันยายนเนี่ยน่าจะสวยกว่าที่ดิฉันไปดูนะคะอันนั้นผ่านไปนะไปเที่ยวโอ้ป่อยกลับจากโอ้ป่อยเนี่ยเพราะนัดกับดร.ชาญเอาไว้ว
1: ่
0: าจะต้องมากินร้านนี้นี่ก็ถูกบังคับอีกเหมือนกันคุณสมเกียรติบอกพี่ต้องไปกินร้านนี้เราก็บอกอ่ะได้แล้วก็ขออย่างเดียวเท่านั้นน่ะอย่าทำอะไรจานใหญ่นะ
1: เออเจอร้านคุณรัตนาปุ๊บ
0: เข็ดเลยอ่ะ
1: คุณแก้วรีบเลย
0: คือถ้าแบบนั้นมันกินได้
1: มันกินได้2 3อย่างมันก็
0: จุกแก้วว่า3จานนั้นจุกนะคุณผู้ฟัง
1: ก็เลยบอกดร.ว่าเอาเป็นจานเล็กๆ
0: แบบให้พระพุทธก็ได้จริงๆไม่ต้องเกียดนะให้เท่าพระพุทธก็ได้
1: ใช่เพราะเราก็จะชิมแค่คำสองคำว่าไม่ได้ชิมหลายอย่าง
0: ถูก
1: ร้านอาหารชื่อร้านอาหารไหมไทย
0: ร้านอาหารไหมไทยซึ่งก็ออกจากโรงแรมนำสินเลี้ยว
1: ซ้ายก็อยู่ในโรงแรมอ
0: ่ะในซอยก้อนทองอ่ะเดินมานิดเดียวแต่เมื่อก่อนนี้เขาทะลุกันได้เลย
1: ใช่ๆ
0: แต่ตอนนี้เราเดินอ้อมานิดนึง
1: แต่ถ้าบอกว่าพี่แก้วเข้าด้านหลังเนี่ยก็ทะลุโรงแรมเพราะว่าอาหารที่โรงแรมนำสินเนี่ย
0: ก็สั่งได
1: ้ก็สั่งจากไหมไทย
0: สั่งไปที่นั่นได้สั่งจากไหมไทยก็ไปนั่งแล้วก็เจอคุณโพสหรือว่าดร.ชาญเนี่ยค่ะรอต้อนรับน่ารักมากที่ amazing คืออะไรรู้ไหมเขาบอกเขาอายุ60อ่ะดิฉันมองว่าน่าจะไม่ถึงประมาณ50อ่ะ40กว่า50หน้าเด็กมากคุณต่อบอกว่าโหหน้าเด็กกว่าเราเยอะเลย
1: คงไม่ต้องทำอะไรมากนั่งๆนอนๆ
0: โ
1: อ้
0: คือหน้าตาดีมากเลยอ่ะ
1: แล้วเรียนอาชีพหลักคือเรียนหนังสือ
0: เออสอนหนังสือ
1: เป็นยาได้มาทั้งหมด7-8ใบ
0: ใช่รวมทั้งปริญญาเรื่องอาหารด้วยที่ไปทำมาก็เล่าให้เราฟังระหว่างที่กินกันไปด้วยอันแรกเลยที่มาเสิร์ฟคือผัด3หอมพนักงานก็มาถามบอกว่าพี่จะเอา3หอมหรือ4หอมถ้า4หอมเนี่ยจะใส่ปลาร้าด้วยเราก็บอกสามีไม่กินปลาร้าขอเป็น3หอมแล้วกันผัด3หอมที่เพี้ยนมาจากผัด3เหม็นนั่นแหละคุณผู้ฟังแต่เหม็นที่4เนี่ยก็คือเติมน้ำปลาร้าของอาสันติเข้าไป
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่ามันนัวมากคนที่ตอนแรกบอกไม่กินปลาร้าอยู่นู่นนี่แต่พอลองกินผัด4หอมเข้าไปเอาแบบนี้ชอบแบบนี้สำหรับแบบนี้ต้องมีปลาร้าหน่อยๆซึ่ง

0: มันทำให้รสชาติอุ้ยน้ำลายสอรสชาติมันจะหนักขึ้นแล้วที่สำคัญมาเทียบกันระหว่างลาลานาคิเช่นกับไหมไทยคุณผู้ฟังเพราะเมนูเดียวกันแต่มันมีความต่างความต่างอะไรชอบทั้งคู่นะแต่ของด็อกเตอร์เนี่ยร้านไหมไทยเนี่ยจะมีพริกเขาจะมีพริกเนี่ยสับๆเนี่ยใส่ลงไปด้วยมันจะโดดเด่นขึ้นมาคือนอกจากจะเป็นผัดสามหอมสามเหม็นเนี่ยแล้วก็มีพริกที่มันรสชาติมันจัดจ้านขึ้นโอ้โหจานแรกมาก็อร่อยแล้วว่ะ
1: อ
0: ร่อยเลยแล้วจานต่อไปก็เป็นแกงป่าลูกชิ้นปลากราย
1: อ๋ออันนี้รีเควส
0: อันนี้รีเควสอันนี้รีเควสอ
1: ยากให้พี่แก้วชิมเขาว่าแกงป่าร้านเขาเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าลองดูเพราะผมไม่เคยกินแกงป่าร้านเขา
0: พริกแกงพริกแกงป่าเขาอะสไตล์เดียวกับเมืองการสไตล์เดียวกับลาดลีเหมือนกับที่เราไปซื้อครัวอนงอะพี่แกงที่พี่สั่งเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องไปซื้อที่เมืองการแล้วนะพี่ใช้สั่งออนไลน์แล้วก็ส่งม
1: า
0: คือสบายสไตล์นั้นเลยคุณผู้ฟังแล้วปากกรายเนี่ยบางร้านทำเป็นลูกชิ้นแล้วจะมีกลิ่นคาวแต่ร้านนี้ไม่คาว อันนี้ต้องชมนะอันนี้ชมเลยแล้วเต้าหู้ทอด
1: คองแงะ
0: คล้ายคองแงะเลย แต่น้องก็บอกไม่ใช่คองแงะ อร่อยน้ำจิ้มดีเต้าหู้ทอดนี่เราเลือกในที่เราชอบก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โรตีแกงเขียวหวาน
1: เขียวหวาน
0: เออแต่ไก่ชวาเนี่ยไก่ชวาคือแบบมันหาทานยากจริงคุณผู้ฟังแต่
1: เป็นอาหารโบราณ
0: อาหารโบราณแต่ว่ามันหวาน
1: มันออกหวาน
0: ไม่ได้ออกหวานมันหวาน
1: มันหวานไง
0: และอีกเมนูนึงที่จะแนะนำถ้าไปร้านไหมไทยแล้วต้องสั่งไข่เค็มพะโล
1: อ
0: ันนี้หวานได้แต่มันเป็นสไตล์พะโล้มันไม่ได้หวานว่าหวังเหมือนกับไก่ชวาแต่ว่าเฮ้ยคือดีอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยไข่เค็มไอเดียดีมากและที่ชอบอีกอย่างนึงนะและบอกให้ด็อกเตอร์ไปต่อยอดด้วย
1: ครับ
0: ข้าวผัดเกลือ
1: ที่อาสันติเกลือ
0: ที่อาสันติแนะนำว่าดอกเกลือตัวผู้คุณมันต้องต่อยอดแล้วเราสองคนไม่ชอบกินข้าวมันไก
1: ่
0: แต่เราชอบเอาเนี่ยข้าวผัดเกลือแล้วใส่ไก่สับอะเราจะบอกด็อกเตอร์ทำจริงว่าทำเลยเชียร์อร่อยอร่อยข้าวผัดดอกเกลืออร่อยมากหอมมากแล้วก็กินแบบพูดไปจะบอกแล้วนะกลับมากินอะไรไม่ได้อีกหนึ่งวันอร่อยอร่อยคือดีร้านไหมไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่เปิดมากี่ปีแล้วอะผ
1: ู
0: ้จัดการบอกเนี่ย
1: 60กว่าปี
0: ผู้จัดการดูแลร้านบอกนะผู้จัดการ
1: ไปถ่ายหนังทีก็อยู่เป็นเดือนพี่แก้ว
0: ที่สำคัญเลยรู้ไหมคุณผู้ฟังร้านที่ฉันไปเนี่ยดารามากันเป็นไม่รู้เท่าไหร่
1: โอ้โห300คนมั้ง
0: ถูกแล้วห้องที่ดิฉันพักที่เขาจองให้เนี่ยดารานอนมาไม่รู้กี่คน
1: ไม่รู้ไปนอนทับดาราคนไหนนะ
0: คือให้เอาไปถึงอะไรตอนนั้นอะที่เลนดังอะดาราเกาหลี
1: อะ
0: แล้วไปนอนโรงแรมแล้วสาวต้องไปต่อโรงแรมต่อไปนอนต่อจากเลน
1: ต่อผมไม่ต้องซักเครื่องนอน
0: ไม่ต้องซักที่นอนไม่เอาอันนี้ซักเ
1: หรอไม่นี่เล่าให้ฟังว่าเขาขอร้องแต่จริงโรงแรมเขาต้องซักอยู่แล้ว
0: ใช่เออเขาต้องทำอ่ะมันไม่ได้หรอกเดี๋ยว
1: จะนอนทับที่เลน
0: แต่ที่ที่ดิฉันไปพักเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะน้องสมเกียรติก็เคยพักมาแล้วแล้วเป็นต่อจากปองปากหมามาแล้ว
1: คุณแอนโดมสมคุณต้นจากกิจคุณสติสุขคุณโอ้ณเดชมันก็ไป
0: ถ้าเออเห็นณเดชไปด้วยในรูปเห็นว่าก็ไปพักที่นี่อ่ะคุณฟังเออโรงแรมนำสินนะคุณผู้ฟัง
1: พี่กอบสุขให้จะยกกองถ่ายก็พักที่นี่เราก็พักที่นี่กันทั้งน
0: ั้นมันก็โอเคนะมันโอเคกับความสะดวก
1: มันสะอาด
0: เด
1: ิน
0: ทางง่ายโอเคโอเค
1: เอ๊ะในห้องมีขันป่ะ
0: ฮะ
1: มีขันน้ำไหม
0: ไม่มี
1: ออกไปแล้วมั้ง
0: ออกแล้ว
1: สมัยก่อนมีขันน้ำด้วยนะ
0: จริงป่ะอ๋อเหรอโอเคเลยอ่ะแต่เราไปพักแล้วเราชอบนะมีคนถาม
1: แล้ว
0: บอกว่าเจออะไรไหมไม่เจอคือดีห้องดีหลับปุ๋ยเลยตั้งแต่สามวางโทรศัพท์จากคุณสมเกียรตินั่นก็หลับเพราะว่าเดิน
1: เยอะด้วยมันเดินด้วย
0: มันเดินเป็น19,000อ่ะเดินรอบตลาดคุยทีเดินแบบเดินเยอะมากเลยอ่ะมีความสุขมากเลยอ่ะน่ารักคุณผู้ฟังไม่ได้ไปเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังชอบยังหลงเสน่ห์ตลาดเก่าแล้วก็เมืองราชบุรีกันอยู่คุณผู้ฟัง
1: ส่วนร้านไหมไทยเนี่ยเขาเปิดขายในตอนมื้อเที่ยง
0: 11 โมง
1: แล้วก็ไปปิดที
0: ่ตีเท่าไหร่
1: เที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนมั้งเที่ยงคืนนอกจากจะปิดร้านแล้ว
1: พี่แก้วกับพี่ต่อเขาไม่ยอมไม่ชอบฟังเพลง
0: ค่ะ
1: เพลงวัยรุ่นหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อ่ะ มีคุณผู้ฟังถามและสัปดาห์ที่แล้วดิฉันลืมบอกคุณสมเกียรติเขาถามว่าพี่แก้วครับน้ำพริกแมงดาที่ปากช่องยี่ห้ออะไรครับแม่ปราณีแม่ปราณีมีคนส่งมาเพราะว่าวันนั้นดิฉันให้น้องที่ห้องไปลองทานกันแล้วติดใจมากมาถามเนี่ยว่าน้ำพริกตาแดงแมงดาเนี่ยยี่ห้ออะไรก็แม่ปราณีจากปากช่องจากเขาใหญ่นี่แหละอร่อยมากแล้วก็มีน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนรกแล้วก็มีแจ่วบองมีอะไรต่างๆแม่ปราณีนี่ขายดีมากคุณฟังอร่อยจริงๆนะคะขออภัยที่วันนั้นไม่ได้ตอบนึกชื่อแม่ไม่ออกว่าแม่อะไร
1: แม่เยอะเหลือเกิน
0: แม่ปราณีค่ะคุณฟังอร่อยอร่อยนะคะบอกว่าสวัสดีคุณสมเกียรติคุณแก้วทุกวันจันทร์นะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะตั้งใจมากเลยอ่ะนะตอนแรกว่าจะเปิดดอลลี่พาตันจะเปิดโจลีนคุณผู้ฟังแต่ว่าไฟในอกมันยังแบบยังแบบนั่นนะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงอยู่ก็เลยคิดว่า You set my heart on fire น่าจะเหมาะก็เลยเปิดเพลงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดอลลี่พาตันเปิดให้ฟังนะคะการจากไปของเธอแล้วก็สวัสดีครับพี่แก้วคุณปองก่อนเนเน่โชว์กลางเดือนโปรจีนได้แชมป์ LPGA แล้วที่2ที่3ที่5ที่8ก็เป็นสาวไทยด้วยเป็นเดือนแห่งสุดยอดนะว่าเดือนนี้คนไทยมีความสุขนะคะกับผลงานของทั้งนักกีฬานักร้องอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ที ่มากันหมดเลยนะคะ
1: นะครับแล้วก็ก่อนจะพักก็บอกว่าพลเมืองดาใช่ไหมแต่ถ้าท่านปลาหวานเนี่ยนะฮะแม่อาลีนะฮะของดีจากทะเลใต้แม่อาลีเนี่ยนะครับได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรนะครับโดยเฉพาะยิ่งกุ้งแห้งเนี่ยโอ้โหคุณภาพเนื้อแน่นเลยนะฮะของเขาอยู่หนองจิกปัตตานีเนี่ยนะแล้วก็ตัวนอกจากตัวไอ้กุ้งเนื้อแน่นๆแล้วเนี่ยหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้แล้วก็วัตถุดิบนะครับชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันมากครับเหมือนงานคราฟเพราะนั้นใครที่อยากจะกินนะครับบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นน้ำปลาหวานที่รสชาติไม่เหมือนใครนะฮะสูตรต้นตำรับกลมกล่อมนะฮะละมุนลิ้นส่วนสูตรเผ็ดเนี่ยนะแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นน้ำปลาหวานที่กินกับผลไม้ต่างๆได้เลยนะผลไม้ที่ออกรสเปรี้ยวนะฮะก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือจะใช้ทำอาหารก็ได้พี่แก้วรสชาติก็ยิ่งลงตัวนะครับพูดได้เลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วๆไปเลยนะ 7-Eleven นะครับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตนะโลตัสแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตนะแล้วก็ยังมีพวกฟู้ดแลนด์แล้วก็มีร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
0: พักกันสักครู่นะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคอลเลอร์ไลฟ์ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ก ลับมาช่วงเมาส์กันเพลินกลับมาช่วง2กับ Color Live นะครับ SMS 4689899กำลังเมาเรื่องราวของราชบุรีกันมันไม่จบภาคเดียว
2: มัน
1: ต
2: ้
1: องมีภาค2
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดภาค2
1: เพราะว่าพี่แก้วกับพี่ต่อเขาไปลุยเยอะกว่าผมอีกครับคือไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปดูอะไร
2: ไปหลายที
1: ่หลายที
2: ่นะคะคือข้ามไปอ่ะเล่าไปว่าเออกลับมาจากบ้านโป่งแล้วมาเมืองลาดลีเข้าไปเที่ยวอะไรต่างๆตกไปทั้งหลายที่อ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บว่าเอ้ยพอเราไปแล้วอย่างเงี้ยไปเที่ยวตรงจุดไหนได้บ้างน่าสนใจนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันมาโป๊ะเชะกันแบบไม่อยากจะเชื
1: ่อ
2: ไอ้ที่เราชอบเนี่ยก็มารู้จักกับดร.ชาญอีก
1: ใช่ใช่
2: เป็นญาติกันขึ้นมาเอง
1: ดร.ชาญสิริสมัทการเนี่ยครอบครัวเขาเป็นคนเก่าแก
2: ่
1: นะครับแล้วก็น้องชายเขาก็คืออดีตผู้ว่าการท่าอากาศยานเมืองไทยกรุงเทพ
2: ฯอ๋อเหรอ
1: การท่าอากาศยานเมืองไทยด้วย
2: ใช่แต่ AOT เหรออ๋อเหรอก็ท่าน
1: อาจาร
2: ย์ก
1: รุงเทพน้องชายเขาชื่อดร.นิตินัยสิริสมัทการ
2: ค่ะ
1: อดีตนะฮะอดีตปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วมันมีหลายเรื่องราวคุณรู้ฟังก็จะเป็นจัดการร่วมกับเราได
2: ้
1: พี่แก้วมีอะไร
2: ช่วงเดือนอะไรเนี่ยเขาจะไปตุลาคมเนี่ยอากาศกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราไปพฤศจิกายนนะ
1: อะไร
2: เราไปเที่ยวเราจองแล้ว
1: เมืองจีนเหรอ
2: จองไทยเที่ยวไทยตอนนี้จองเราไปเที่ยวจีนเราก็ซื้อทัวร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดือนพฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังแต่อันเนี้ยใครจะไปก่อนไปสายมูนะไปกับเม็ด107ค่ะเม็ดมูเตออนทัวร์ที่คลื่น107เขาจะพาบินตรงลงจีนนะคะไปครั้งเดียวครบ3เมืองเลยเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวแล้วก็สถานที่ที่จะไปเที่ยวเนี่ยการันตีเรื่องความสวยงามแน่นอนพาคุณไปสัมผัสลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีค่ะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์แล้วก็ผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าสวิตเซอร์แลนด์ของจีนสวยจริงล่าหยกปิดท้ายเนี่ยเรียนว่าไม่พลาดน่าจะเป็นที่อุทยานเขานางฟ้าสักปิดนะคุณผู้ฟังแล้วเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตกับวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ไปตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมและยังได้ไปช้อปปิ้งที่ย่านซุนซีลู่สุดจิ๊กเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้เพียงท่านละ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจรีบโทรค่ะ0814986322เพราะจะบอกว่าเหลือแค่4ที่สุดท้ายเท่านั้นหรือเข้าไปที่ LINE OA@med107 นะคะจองด่วนก่อนเต็มแล้วก็อย่าลืมค่ะต้นเดือนนี้แล้วกับ Y Entertain Award 2026นะคะที่จะมอบรางวัลในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus บุษบงกฎม่านไหมลายสยามนะคะที่คุณช่วยกันโหวตมาคัดเลือกมาแล้ว5สาขารางวัล Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์ Y 1 Tutor และยิม Y 2 Pooh Powell Y 3 Ford และ Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออม Prince of Boys Love ค่ะ B 1เก่งฮริสB2 Pavel Nared B3 Pete Vasuthorn B4 Poo Glittin B5 Ford Titipong และ Princess of Girls Love G1 Ginny Natisha G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน
1: ์ครับ
2: Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R1 Ginny Jenna R2 ติป๋อR3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัทเอย่า R5 อุ้มกับแบมและรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel นะคะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 สอโซลามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟ้าชอบเทอร์มูชอบเทอร์มูเครซี่เลิฟมูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the Best But Still Good นะคะเชียร์ใครอย่าลืมนะคะเข้าไปโหวตทาง yentertainaward.mcot.net/vote หรือทางแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้เอ้าเวลาจะหมดแล้วอย่าลืมติดตั้งอย่าลืมติดตั้งมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดจะคุยตอบโต้เห็นหน้าได้ยินเสียงทำผ่านมือถือได้เลยความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความชมความคมชัด 4K USD ค่ะติดตั้งได้ทั้งในแล้วก็นอกบ้านทนแดดทน

0: ฝนนะคะเพิ่ม memory SD card สูง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันตรวจจับความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนนะคะเพราะมันหมุนได้ถึง355องศาขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะคะโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่าสะสมและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ช็อปมานี่
0: ไม่ได้ลืมอามพี่ไม่ลืมนะน้องอามบอกว่าทักแล้วไม่ทักงอนนะเสาร์นี้จะวันเกิดหนูแล้วอ้าวกลุ่มเพื่อนเจ๋งเสาร์นี้วันเกิดอามซ่าค่ะเข้าสู่วัย27แล้วอุ้ย
1: เด็กมาก
0: ทำไมเด็กขนาดนี้เนี่ยและอีกท่านหนึ่งบอกว่าราชบุรีอาหารอร่อยคนก็เก่งอย่างโปรจีนี่เนี่ยโปรจีนเนี่ยสุดยอดมากนะคะแล้วก็น้องอามก็บอกหนูทันครอบจักรวาลคิทเช่นโชว์ปี 44-45 สมัยหนู 2-3 ขวบคุณย่าเปิดให้ดูเธอจำได้ด้วยเหรอ จริงเหรอเธอจำได้เหรอ 2-3 ขวบที่จำรายการนี้ได้เหรอ
1: จำเป็น10ปีเลยกับคุณยานีชงวิสุทธิ์กับคุณเมียว
0: โอ้ยาวนานมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยเวลาเราท่านมากเลยนะยังไม่จบนะราชบุรีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อค่ะคุณ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระทึกหม้อน้ำฟอร์จูเนอร์ระเบิดก่อนนายกมาประชุมการแก้ปัญหาและพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เมื่อเวลา 13:30 นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารครุศาสตร์และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงได้เกิดเสียงดังขึ้นภายหลังรถยนต์ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมได้มีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อีกตำรวจที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนายกเผยปีนี้หาดใหญ่พร้อมรับมือน้ำท่วมจ่อเสนอประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.พรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวสงขลาและชาวหาดใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่แห่งโอกาสของประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆโดยมีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้งสตูลพัทลุงตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากจำกัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆจะสามารถคลี่คลายลง

0: ข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถบัสไฟฟ้า EV เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายการเดาะตกลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวท่านี้เป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอัลฮิลาลเปิดตัวโอลีวัตกินส์เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการอัลฮิลาลสโมสรชื่อดังของซาอุดิโปรลีกประกาศเปิดตัวโอลีวัตกินส์กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย30ปีจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยค่าตัว50ล้านปอนด์เซ็นสัญญา3ปีสำหรับโอลีวัตกินส์ปิดฉากค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังอยู่กับทีมมานานกว่า6ปีซึ่งเขามีส่วนสำคัญในการช่วยพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: เจ้ากบสุชาวนุ่นนุ่มอดีตนักเตะทีมชาติไทยตกลงรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชของโค้ช X วัชพลแก้วผลึกกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้ากบสุชาวเพิ่งประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการในวัย43ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชของโค้ช X ในการทำทีมชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้สำหรับทีมชาติไทยชุด U17 รอบคัดเลือกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไชนีสไทเปและมาลดีฟโดยจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในปีหน้า
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Techno for Life
9: ดำเนินรายการโดย
10: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
12: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
13: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: สวัสดีครับ
9: ต้อนรับเข้าสู่เทคโน

วันจันทร์31สิงหาคม2569นะครับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วอยู่กับนายบอสเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่ radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปฟังสดฟังย้อนหลังก็ได้ก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากด้วยที่ FM 99 ที่อยู่บน Radio บน YouTube นะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 468-9899ทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำเหมือนทุกครั้งนอกเวลารายการถ้าคุณฟังอยู่ตอนที่มันไม่ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเท่ากับคุณไม่ได้ฟังสดก็ไปทิ้งคำถามไว้ที่Facebook Fanpage ในบอสนะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้ไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้หรือจะอินบ็อกก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าทิ้งในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้จะได้รับคำตอบที่เร็วกว่านะครับก็เดี๋ยวจะตามไปตอบให้อ่ะประมาณนี้วันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารทั่วไปเน้นเรื่องของการตอบคำถามเพราะฉะนั้น SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio ก็มาได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนเพราะขนาดก่อนเข้ารายการผมก็อยู่ที่หนกระแสเหมือนกันตามนี้นะครับก่อนจะไปลุยการช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึงชูโฟติกนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับบอกคำถามขาประจำก่อนคุณฟิตแมนนะครับไม่ได้ดูเลยมอโตจีพีกับ F1 นะครับมอโตจีพีอย่างเดือดเลยวัดพลังความเร็วนะครับ340สองส่วนโมเลทายอย่างมันนะครับก็ยินดีด้วยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับเอาชนะในรายการที่จีนไปได้ก็ทำให้คว้าตั๋วเข้าไปเล่นโอลิมปิกหนแรกของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับอันนี้ยอมรับตรงว่าผมก็เกือบลืมไปแล้วว่าวอลเลย์บอลหญิงเรายังไม่เคยไปเล่นโอลิมปิกเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับโอลิมปิกในอีกเท่าไหร่2ปีข้างหน้าใช่ป่ะ2028มั้งถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานก็มีอีก1นักกีฬาไทยที่โอเคอาจจะไม่ได้ถึงว่าเข้าป้ายอะเนาะแต่ก็ทำผลงานได้ไม่เลวนะครับกับตัว LPGA Tour นะเมื่อวานก็เป็นรายการตัว FM Championship นะครับที่บอสตันก็จีโน่ได้ตี4วันเข้ามาที่8อันเดอร์ได้ที่9ร่วมนะครับแล้วก็จริงๆผลงานนักกอล์ฟไทยหลายคนก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างแพตตี้ก็จบอันดับ17ร่วมที่6อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็โปเปียโนนะครับก็ขานเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะ23ร่วมมั้งลบ4อันเดอร์นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ขานเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ในรายการนี้ก็ทำผลงานโอเคอย่างน้อยผ่านเข้าไปเล่น2วันสุดท้ายได้นะในศึก LPGA ทัวร์ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ยินดีกับแฟนใครเดียจะยินดีกับทีมไหนก่อนดีแมนยูลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลคงไม่มีอะไรยินดีมั้งยินดีที่รอดมาได้อีกหนึ่งแมตช์นะครับวันนี้ผมมั่นใจมากว่าคุณน้องหงล่อนน่าจะไม่โผล่มาเพราะว่าลิเวอร์พูลเสมอแล้วแมนยูชนะใช่ไหมแล้วก็แมนยูอัดอิปซ์วิชไป5ประตูต่อ2แล้วเดี๋ยวนัดหน้าอิปซ์วิชเจอลิเวอร์พูลด้วยแล้วถ้าเกิดสกอร์ออกมาแบบไม่เทียบเท่าก็โหโดนหนักเลยทีนี้เขาว่ากันมาแต่ว่าคืนนี้ยังมีอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่แล้วก็คืนนี้ทางโมนาแมคขาย 4K ด้วยนะคืนคู่ตี2คืนนี้นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีก็ฉลองในด่านคนใหม่ไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียถึง3ประตูแต่ก็ยังชนะได้นะสำหรับเชลซีนะครับชนะไบรตันไป4-3เกมรุกอย่างดีเกมรับให้เวลาเขานิดนึงก็เลี้ยวภูโอ้ยอีกหลายที่ต้องแก้นะครับอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ตามนั้นนะฮะแล้วก็คุณฟิตแมนถามว่าตัว Samsung อินเทอร์เน็ตในมือถือคิดว่าดีแค่ไหนก็ดีครับ
ตอนที่ผมใช้ Samsung ผมก็ใช้ตัว Samsung Internet Browser เป็นหลักคือมันคือ Chrome อ่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานของตัว browser ตัว Samsung Internet Browser ครับมันก็ใช้ตัว Open Source Chromium ก็เหมือนก็คือเหมือนตัว Open Source ของ Chrome ถูกป่ะแล้วก็ไอตัวที่เป็นพวก rendering render engine หรือว่าตัวเป็น Java engine มันก็ใช้ตัวเดียวกับที่อยู่ใน Chrome คืออย่างตัว render engine ก็ใช้ Blink ตัว Java engine ก็ใช้เป็น V8 Java Script engine ตัวเดียวกันตัวส่วนเสริมส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วมันแค่เหมือนกับโครมในเวอร์ชั่นที่เป็นใช้คำว่าอะไรดีโครมในเวอร์ชั่น Samsung Customize ใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟีเจอร์ของ Samsung เพิ่มเข้าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมก็โอเคแล้วก็ปัจจุบันตัว Samsung Internet Browser มันก็มีบน PC ด้วยมีบนอะไรด้วยแล้วมันก็สามารถทำcross device sync ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีอันนึงที่ผมว่าหลายคนน่าจะชอบแหละสำหรับตัว Samsung Internet Browser ก็คือมันใส่พวกฟีเจอร์ที่อย่างง่ายๆตัวพวกฟีเจอร์แบบ Ad Blocker มาให้แล้วอะไรเงี้ยใส่ตัวพวก Privacy Filter บางอย่างมาให้แล้วซึ่ง Chrome ไม่ได้ใส่คือบางคนก็มองเป็นข้อดีว่าโอเคมันก็สำหรับคนที่อาจจะทำไม่ได้เป็นสักเท่าไหร่หรือขี้เกียจไปนั่งเซตติ้งเองเขาก็เหมือนกับลงแล้วมันก็พร้อมใช้ใช่ปะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราชอบคอสตอมเองคอสตอมไมซ์เองเลือกตัวส่วนเสริมมาใช้เองก็อาจจะชอบโครมมากกว่าหรือบางคนอาจจะถนัดเบรฟก็ไปใช้เบรฟรู้สึกว่าไอ้เบรฟตัวแอดบล็อกกิ้งทำตัวแอดบล็อกเกอร์ทำงานได้ดีกว่าตัว Samsung Internet Browser ก็ไปใช้เบรฟก็ได้แต่โดยพื้นฐานมันก็คือโครเมียมเหมือนกันอะมันคือตัวเดียวกันนะเนาะก็ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับคุณพิกซ่าสวัสดีครับผมอยากย้าย Windows จาก M2 ตัวเก่าไป M2 ตัวใหม่ทำอย่างไรดีเสิร์ช Google เลย Google มีวิธีสอนอยู่มีวิธีสอนอยู่พออธิบายไปก็จดไม่ทันอยู่ดีเสิร์ช Google ได้เลยมันจะมีวิธีอยู่แล้วนะครับเสิร์ชวิธีย้ายเสิร์ชงี้ก็ได้ครับวิธีย้าย Windows จาก Solid State Diskไปยังอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีสอนอยู่โดยเพราะย้ายแบบโคลนไลเซนส์มันจะมีวิธีสอนอยู่แล้วใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนใช้อะไรมีสอนอยู่มีหลายวิธีด้วยมีมากกว่า1วิธีด้วยซ้ำไปลองหาดูนะครับมันทำได้ใช้แบบใช้ดิสก์คอปปี้คือซอฟต์แวร์มันขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดอะไรนะนะบางที่เขาก็ใช้ดิสก์คอปปี้บางที่เขาก็ใช้พวกไออะไรอะโปรแกรมโคลนตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ทำได้เสิร์ชดูวิธีเยอะๆครับเสิร์ชใน Google นี่แหละยังไงก็เจอเพียบมีมากกว่า1วิธีด้วยมันไม่ได้มีวิธีตายตัวมีมากกว่า1วิธีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์ 100% นะอาจจะให้อันนี้ให้เผื่อใจไว้นิดนึงก็คืออาจจะเจอปัญหาบางอย่างได้เช่นพอย้ายแล้วอะซอฟต์แวร์บางตัวอาจจะทำงานแบบที่เป็นออโตเมชันสตาร์ทอัพได้ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะต้องมีการรีแพลอันนี้กรณีรีแพลนะหรือบางซอฟต์แวร์อาจจะต้องหนักถึงขนาดแบบอาจจะต้องอันอินสตอลออกแล้วก็รีอินสตอลใหม่เข้าไปก็มีบางซอฟต์แวร์แต่ไม่ใช่ทุกตัวแต่ส่วนใหญ่สำคัญเวลาการย้ายส่วนใหญ่คนแคร์เรื่องไลเซนส์มากกว่าโดยเฉพาะไลเซนส์ที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์บางตัวนะครับจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่จะมีปัญหาเมื่อย้ายแล้วเมื่อทำการโคลนแล้วมันจะมีปัญหาได้บ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราโคลนมาแล้วรีจิสตี้มาไม่ครบรีจิสตี้พังนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วซอฟต์แวร์บางตัวทำงานไม่สมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ถ้าจะลองรีแพร์ก็รีแพร์ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ลำบากจนเกินไปแล้วก็แค่อันอินสตอลซอฟต์แวร์นั้นออกแล้วก็รีอินสตอลหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่เท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้คำนี้แล้วกันคุณวชรินทร์นะครับแอนตี้ไวรัสที่เน้นสแกนและลบมีตัวไหนแนะนำบ้างถ้าจะซื้อก็ตอบเหมือนเดิมว่าให้ซื้อตัวที่เป็นอันนี้หมายถึงบน Windows ใช่ไหมผมอธิบายผมถามแบบนี้ก่อนหมายถึงตัว Windows ใช่ไหม
เพราะถ้าในมือถือไม่มีแนะนำนะอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดใน

ในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ยังเป็นตัวเดิมๆแหละครับอาจจะมีตัวของ Norton อาจจะมีตัวของ Bitdefender ตัวของ Eset ได้หมดเลยถ้าถามผมนะได้หมดเลยแล้วแต่ชอบแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อใช้จริงๆคือไม่ได้ใช้ตัวที่เป็น Windows Security ที่มากับ Windows เพียวๆถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มนะครับย้ำว่าถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อมาใช้แทนตัว Windows Security แนะนำว่าให้ซื้อกลุ่มที่เป็นInternet Security หรือ Total Security ซึ่งทุกยี่ห้อมันจะมีหมดจะเป็น Bitdefender จะเป็น Norton จะเป็น Eset จะเป็นGdata อะไรเงี้ยมันมีทั้งหมดนะครับก็แค่ไปซื้อซอฟต์แวร์ที่ชอบถ้านิยมยังนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็Bitdefender ก็ได้ตัว Eset ก็ได้Eset ก็จะมีตัวที่เป็น security มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนชื่อมันจะไม่ได้เรียกว่า internet security ป่ะเดี๋ยวหนูมันขอดูแป๊บจำไม่ได้แป๊บนึงนะขอหาก่อนชื่อซอฟต์แวร์จำยากมันจะเป็นตัว essentialน่าจะเป็นตัว essential นะมันจะเป็นตัว essential ก็คือตัว eset home security essential ก็คือตัว internet security เทียบเท่ากับ bitdefender internet security แหละประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะขึ้นไปเป็นตัว home security premium ก็จะเทียบเท่าประมาณพวก bitdefender total security นู่นนี่นั่นประมาณนี้ก็ได้นะครับจริงๆก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับตัว Eset Home Security Essential ก็ได้เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันที่หายไปอย่างพวก VPN มันก็ไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วนะเนาะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะ VPN เราสามารถไปใช้ตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณชอบนะประมาณนี้นะครับคุณยุ้ยนะครับขอความรู้ด้วยค่ะ RAM จริงกับ RAM ขยายประสิทธิภาพต่างกันมากไหมมากใช้แค่ YouTube กับ YouTube Music จำเป็นต้องเปิดเวอร์ชั่น RAM ขยายไหมไม่นะครับปิดได้ปิดถ้ามันมีให้ปิดนะมันมีบาง UI ที่มันไม่มีให้ปิดอย่างเช่นของ Honor อย่างเงี้ยปิดไม่ได้นะครับเอาง่ายๆครับตัว RAM ขยายมันคือเอาตัวพื้นที่ของตัว Storage ในเครื่องมาทำเป็น RAM เสมือนและที่บอกประสิทธิภาพมันต่างกันไหมต่างมากเพราะเอาแบบโดยหลักการทั่วไปก็ได้สมมุติว่าเอา UFS อ่ะสมมุติเป็น UFS 4.0 นะครับสมมุติเป็น UFS 4.0 UFS 4.0 เนี่ยโดยปกติก็จะมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ระดับประมาณสัก 3-4,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีนี่คือความเร็วในการอ่านแต่ความเร็วในการเขียนข้อมูลมันอยู่ที่ประมาณสัก 2,500-3,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเยอะมากถูกไหมเมื่อเทียบกับตัว RAM LPDDR5 ซึ่งมันมีความเร็วในการ transfer ข้อมูลระดับแบบกิกะบิตเลยอ่ะ8ถึง10กิกะบิต10กิกะบิตสมมุติเอา8ก็ได้เอา8กิกะบิตแปลงเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีมันก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่วะประมาณ1,000สมมุติถ้า10แต่มันขึ้นไปดับเบิลเป็น2ก็นั่นแหละมันเลยต่างกันตรงนี้แหละความเร็วเขียนอ่านมันไม่เท่ากันนะคุณแล้วก็ความเร็วเขียนอ่านคือเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ RAM ทำได้ดีกว่าตัว Storage หรือว่า ROM ที่หลายคนเรียกกันก็คือเรื่องของ Asset Time เพราะว่าตัว RAM มันจะอยู่ติดกับตัว CPU ในการรับส่งข้อมูลมันจะรับส่งข้อมูลด้วย Latency ที่ต่ำกว่าเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้นึกเร็วๆนะก็ต่างกันพอสมควรจริงปิดได้ก็ปิดครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางระบบคืออย่างของ Honor เขาบังคับเปิดเพราะว่าเขา optimize ซอฟต์แวร์เขาในการบริหารตัวส่วนตัวที่เป็น extended RAM แบบหนึ่งซึ่งแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีผมใช้คำว่าอะไรดีวะแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีเลือกใช้วิธีจัดการหรือการเขียนในการดึงบริหารในส่วนของตัวที่เป็น extended RAM ไม่เท่ากันเนาะไม่เหมือนกันไม่ใช่เท่ากันต้องใช้คำว่าไม่เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันประมาณนี้ก็ถ้าถามว่าจำเป็นต้องเปิดไหมไม่จำเป็นครับยิ่ง S25FE ยิ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเลยไม่มีผลกับ YouTube กับ YouTube Music แน่ๆครับไม่มีผลเลยปิดได้เลยครับสามารถปิดได้เลยนะครับคุณน้องของร่อนรุ่นการนี้หงแดงยังไม่แพ้ใครเลยเอาอีกแล้ว

ยังอยู่อ่ะอาจารย์ก็น้องน้องก็พูดถูกยังไม่แพ้ก็เลยก็ถูกแต่เขาไม่ชนะใครมา 6-7 นัดแล้วนะถ้านับรวมตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยทีมเราก็ถือว่าผลงานดีขึ้นนะกับการเจอ Nottingham Forest นะครับเพราะว่า2ฤดูกาลก่อนในบ้านเล่นที่แอนฟิลด์เราแพ้ Forest ทั้ง2แมตช์นะครับทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้ง24 25แล้วก็25 26นะครับแต่ในฤดูกาล26 27นี้เรายันเสมอเขาได้แสดงว่าเรามีพัฒนาการอีกนิดเดียวจะไปถึงประเวทแล้วอันนี้มีพัฒนาการอยู่เล่นทีมตัวเองเจ็บน้อยสุดนะฮะคุณครับเค้กพี่บอยคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ครับ Ticket to Olympic 2028 Los Angeles อ้าวผมต้องคิดเห็นอะไรด้วยยินดีดิครับเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเราไม่เคยได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกเลยนะนี่คือผลแรกครับก็ต้องยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอยครับช่วยฟันธงคืนนี้ที่ชื่นใจหน่อยโอ้อาร์เซนอลอยู่แล้วครับ 100% เอาว่าชนะกี่ศูนย์นี่พอดีกว่า 1-0 ไม่พอแน่ๆครับผมว่าน่าจะชนะมากกว่า1ลูกแน่ๆแล้วไม่น่าเสียประตูด้วยนี่ไงฟันธงขนาดนี้คุณวรุษนะครับเอาเราเตอร์ 4G ใส่ซิมเทพรายปีไปปล่อยใช้กล้องวงจรปิดหอพัก10กว่าตัวเลยเหรอตึก5ชั้นไม่ไหวชัวคือถ้าหมายความว่าเอาตัวเดียวแล้วไปครอบคุมตึก5ชั้นเนี่ยโอ้มั่นใจเลยว่ายังไงก็ไม่พอไม่มีทางครอบคุมเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยนึกไม่ออกเลยต่อให้วางที่จะวางชั้นไหนอะวางชั้น3ตรงกลางหรือไงอะผมว่าชั้น5กับชั้น1มีปัญหาแน่ๆค่อนข้างมั่นใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับสปีดนะเอาเรื่องสัญญาณล้วนไม่รอดผมว่าไม่รอดรอดยากส่วนเรื่องสปีดอ่ะสมมุติถ้าเกิดกลับมาเลือกแบนด์วิดถามว่าซิมรายปีกับกล้องวงจรปิด10ตัวก็คือ IP camera 10ตัวพอไหมอยู่ที่สปีดครับปัญหาของกล้องวงจรปิดคือถ้าใช้ IP camera แล้วเป็นระบบที่มันอัปโหลดขึ้นคลาวด์ด้วยก็ต้องดูทั้งขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดถูกป่ะล่ะขาดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีผลกับเวลาที่เราเรียกดูอ่ะจะช้าจะเร็วถูกป่ะแต่อัปโหลดก็ตอนคลาวอะไรเงี้ยก็ต้องดูขาอัปโหลดด้วยแต่โอเคถ้าเกิดเป็นเน็ตสักประมาณ8เมก10เมกผมว่าก็น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ถ้า2เมก4เมกอาจจะเหนื่อยๆหน่อยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องสัญญาณยังไงค่อนข้างมั่นใจว่าไม่พอไม่ครอบคลุมแน่ๆครับไม่ครอบคลุมอยู่แล้วมันต่อให้เป็นเราเตอร์ดีแค่ไหนโอกาสที่ตัวเดียวจะแบบเอาว่ายังไม่ต้องเป็นเราเตอร์ 4G นะเอาเราเตอร์ปกติเลยก็ได้แบบแล้วแบบแพงๆเลยเอาหลักหมื่นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวมันตัวเดียวจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ตึก5ชั้นได้ยากมากโดยธรรมชาติแล้วก็ยังไงก็ควรจะทำเดินแรงอ่ะไม่เดินแรงก็ทำเป็นพวกเมด Wi-Fi ทำเป็นรีพีเตอร์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ควรทำแหละเพราะว่าตัวเดียวไม่น่ารอดครับยากใช้คำว่ายากมากแต่ต้องดูสภาพตึกโดยรวมเนาะแต่จะมีใครตีตึกเปล่าๆไหมมันก็ไม่มีปะมันก็ต้องมีนั่นแหละมันก็ทำให้ยากครับ3ชั้นพอทน4ชั้นเหนื่อยมาก5ชั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงให้มัน5ชั้นแล้วกับเราเตอร์ตัวเดียวไปไม่เป็นจริงขออภัยด้วยนะครับลงท้ายด้วย2006ครับสอบถามในบอสครับซื้อแท็บเล็ต Samsung A11 จอ11นิ้วมา 8,000 บาทเพื่อหวังจะดูหงไร้พ่ายบน Monomax ซะหน่อยคิดว่าแพงไหมซื้อมาแล้วอ่ะใช้ซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงซื้อมาแล้วไม่มีคำว่าแพงแต่ถามก่อนว่าไอ้ตัว A11 ตัวนี้คือตัวไหนวะมันมีหลายตัวมากนะมันจะมีตัว A11 LTE ธรรมดาจะมี Tab A11 Plus ตัว Wi-Fi แล้วก็ Tab A11 Plus ตัว 5G ถ้าเกิดคือมันไม่มีตัวไหนอยู่เลนส์ 8,000 น่ะประเด็นคือถ้าเกิดเป็นตัว A11 ธรรมดาที่เป็น 4G ก็อยู่มัน 6,000 กว่าบาทถ้าเป็นตัว A11 Plus
ที่เป็นแต่นี้จอ11นิ้วก็น่าจะเป็น A11 Plus แหละเพราะว่าถ้าเป็น A11 ธรรมดามันจอประมาณ9นิ้วอะ8จุดสักอย่าง9เกือบ9นิ้วอะก็เดาว่าน่าจะเป็น A11 Plus พอ 8,000 เอาตัวไหนวะไม่แน่ใจตัว Wi-Fi หรือตัว 4G ไอ้ตัว 5G ถ้าตัว Wi-Fi 8,000 แพงนะเพราะว่าราคาจริงมันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ต้นๆอ่ะไม่ถึง 7,500 แน่ๆครับถ้าเป็นตัว Wi-Fi แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหา 5G ก็ถือว่าถูกเพราะว่าตัว 5G จริงๆมันอยู่ประมาณ 9,000 บวกลบเอาคงซื้อได้ประมาณ 8,000 ทุ่นๆหรือ 8,000 นิดหน่อยก็ถือว่าคุ้มก็โอเคอยู่ได้ก็คุ้มดีก็คุ้มดีนะครับแล้วต้องใช้เน็ตเท่าไหร่ถึงจะไม่หมุนเมื่อวันเสาร์ใช้เน็ต10กิกฮะ10กิกเลยเหรอ10กิกน่าจะเป็นไม่น่าใช้ความเร็วมั้งน่าจะเป็นความจุมั้งปริมาณมั้ง ทำไมยังหมุนอีกครับดูพรีเมียร์ลีกทุกวันต้องลงทุนสูงมากนะรบกวนแนะนำด้วยจริงๆมันไม่ต้องใช้เน็ตเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดดูแค่ Full HD เนี่ยอธิบายก่อนเอาที่ Monomax เคลมไว้ก่อนMonomax 4K นะครับถ้าจะดู 4K ของ Monomax ปรับ 4K ไม่ว่าจอจะรับไม่รับแต่ว่าถ้ามี 4K ขึ้นแล้วคุณปรับให้ดูแบบ 4K คือ 2160p เนี่ยมันจะใช้แบนด์วิดต์เท่าๆกับ Netflix 4K นะครับก็คือ25เมกแบบเสถียรประมาณจริงๆมันคือ15ถึง25แต่เอากลมๆผมตีบวกไว้ก่อนก็คือตีเยอะไว้ก่อนคือประมาณ25เมกแบบนิ่งๆนะครับแบบนิ่งๆนะแบบเสถียรอ่ะหมายว่าเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า25เมกถึงจะแบบโอกาสจะบัฟเฟอริงน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ Full HD อันนี้ใช้เน็ตแค่ประมาณแบบ4เมก8เมกก็น่าจะพอแล้วครับเหลือๆแล้วใช้คำว่าเหลือๆแล้วสำหรับแค่ดู Full HD นะก็ไม่น่ามีปัญหาผมไม่หมุนนะผมก็ดูปกติดู3คู่4คู่ก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆหลุมดูบน iPad ด้วยรอบที่ผ่านมายกเว้นคู่อะไรวะคู่เชลซีหรอมั้งที่ผมดูบนเบราว์เซอร์อยากลองดูว่าดูบนเบราว์เซอร์ลื่นไหมแค่นั้นเองก็จริงๆเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือตามอ้างอิงที่โมโนแมคเขาลงข้อมูลไว้นะครับคุณปลายฝนเห็นราคา Redmi Note 17ได้แต่ร้องฮะใช่ก็เปิดดุจริงๆยอมรับว่าเปิดดุจริงๆรู้แหละว่าต้องแพงขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแพงขึ้นขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าคือรู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะอันนี้รู้ว่ายังไงก็ต้องแพงขึ้นนะครับแต่ยอมรับเลยว่าไม่คิดว่ามันจะกระโดดขนาดนั้นใช้คำนี้ไม่คิดว่าจะกระโดดขึ้นมาขนาดนั้นแอบตกใจนิดนึง อย่างตัวของเอาตัวเริ่มต้นอย่างนั้นนะไอตัว Redmi Note 17 5G อ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดถึงหมื่นนะเพราะว่าปีที่แล้วราคาปีก่อน Redmi Note 17มันคือประมาณ 6,900 ตัวเริ่มต้นนะปีนี้ผมก็คิดว่า6,900ขึ้นมาสัก 2-3,000 ไหม 8,900 นี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วนะ 9,900 นี่คืออย่างโหดผมไม่คิดว่าจะเขาจะขึ้นไปเป็น 11,999 นะแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันแอบตกใจมากๆอยู่เหมือนกันยิ่งตัว Redmi Note 17 4G อ่ะอันนี้ก็แบบฮะปกติมันจะอยู่ประมาณ 5,000 บวกลบนึกออกป่ะอาจจะว่า 5,900 อะไรเงี้ยโอ้ขึ้นมา 2,500 เลยนะขึ้นมาเป็น 8,500 ก็โหดอยู่ตัวท็อปไม่ต้องพูดถึงอย่างตัว Redmi Note 17 Pro Max จริงๆมันคือตัวแทนของ Redmi Note 15 Pro Plus ถูกป่ะก็โอ้โหปกติผมก็ว่าตระกูล Pro Plus ก็แพงอยู่แล้วนะอย่างตัว Redmi Note 15 Pro Plus ตอนเปิดตัวจริงๆมัน 13,999 มันถ้าผมจำราคาไม่ผิดผมก็คิดว่าจะขึ้นมาสักประมาณ 2,000 ละมั้งเพราะว่าดูจากสเปคที่หลุดมามันไม่ได้หนีมันคือสเปคแทบจะเหมือนเดิมอ่ะมันเพิ่มแค่แบตอะเอาจริงมันมีแค่แบตเลยที่มันแบบใช้คำว่าเพิ่มขึ้นอะที่อัปเกรดนอกนั้นไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรอัปเกรดเลย
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกระโดดขึ้นไป 4,000 น่ะ

0: ผมคิดว่ากระโดด 2,000 อาจจะอยู่ประมาณ 1699 แล้วก็เอางบมาร์เก็ตติ้งมาลดลงมาเหลือให้เท่าเดิมหรือปอมเกือบเดิม 14,900 อะไรเงี้ยโอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดราคานี้นะเห็นราคาแล้วก็ช็อกเหมือนกันโอเคเข้าใจว่าแบตแบบโอ้แบตพี่ให้มาเยอะมาก 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์แบตอึดจริงแต่มันอึดในการใช้งานแบบทั่วไปนะเพราะว่าปัญหาก็คือตัวชิป Snapdragon 6 Gen 5ครับเวลามันถูกใช้คือด้วยชิป Snapdragon ชิป Snapdragon 6 Gen 5มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเดียวมันไม่ได้มี power efficiency ที่ดีขนาดนั้นอ่ะพอคุณไปใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมต่อวิดีโออะไรเงี้ยตัวชิปมันก็ยังใช้พลังงานสูงอยู่แบตมันก็เลยจะลดควบเยอะๆหน่อยเอาง่ายๆครับถ้าเล่นถ้าวัดเฉพาะเล่นเกมนะถ้าวัดเฉพาะเล่นเกมนะคุณเอาตัว Redmi Note 17 Pro Max ที่แบต 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ไปทดสอบเล่นเกมแข่งกันกับตัว iQOO Neo 10ก็ได้ Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะอย่าลืมว่า Neo iQOO Neo 10ชิปแรงกว่าด้วยนะเพราะเป็นสำหรับการแบตเอเจนซี่แบตเตอรี่น้อยกว่าด้วยนะเพราะว่าให้มาแค่ 7,000 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมแข่งกันอะ่ะ iQOO Neo 10แบตเล่นเกมได้นานกว่านะเพราะว่าตัวชิป8 S Gen 4มันจัดการพลังงานเก่งกว่าตัวพวก Snapdragon 6 Series อ่ะประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเปิดแพงจริงยอมรับว่าเปิดดุมากอีกตัวหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดไหนพูดมาแล้วนะครับก็คือตัว Samsung Galaxy S26 FE ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ 2,000 ตัวเริ่มต้นนะเนาะพอปีแล้วมัน 2,900 ปีนี้เปิดที่ 2,490 ผมก็โอเคตอนแรกก็แบบยังแอบคิดในใจว่าเพิ่มแค่ 2,000 พอทนวะถึงแม้มันจะไม่ได้แทบจะไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยก็ตามนะแบบชิปก็คลาสเดิมจอเหมือนเดิมกล่องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบตเท่าเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนแบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนก็ตามอ่ะนะครับแต่แบตมันก็ความจุเท่าเดิมนึกออกป่ะเพิ่มมา 2,000 ก็พอทนจนกระทั่งไปเจอว่ามันถูกดาวเกรดในส่วนของพอร์ต USB เพราะว่าตัว Galaxy S26 FE ครับตัวพอร์ต USB Type-C เขาอะตัวโปรโตคอลข้างในมันเป็นมาตรฐาน USB 2.0ขณะที่ Galaxy S รุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด FE ทั้งหลายจะเป็น S23 FE S24 FE S25 FE ตัวพอร์ต USB Type-C อ่ะมันเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1มาทั้งหมดการเปลี่ยนดาวเกรดลงไปจากพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ลงไปเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันจะมี2เรื่องที่ทำให้ S26 FE สู้รุ่นเก่าไม่ได้คือเรื่องของความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่แล้วเพราะมาตรฐาน USB มันต่ำไก่เรื่องนึงก็คือตัว S26 FE คุณไม่สามารถต่อสายจากตัวโทรศัพท์ไปเข้ามอนิเตอร์ไปเข้าทีวีเพื่อให้แสดงภาพได้เพราะพอเป็นพอร์ต USB 2.0 มันก็เลยไม่รองรับตัวที่เป็น DisplayPort Protocol ไปด้วยผมก็แค่แบบฮะเพื่ออะไรนะเขาทำทำไมนะเขาตัดออกทำไมเหรอมันไม่น่าเป็นต้นทุนที่เยอะเลยนะงงมากเอาตรงงงแบบงงกับ S26 FE มากแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเปลี่ยนพอร์ต USB Type-C ลงไปเป็น USB 2.0 ด้วยอ่ะเพื่อไม่เข้าใจงงเว้ยไก่ตาแตกเลยนั่นแหละความเห็นเพราะนั้นถ้าใครถามว่า S26 FE น่าซื้อไหมน่าจะได้คำตอบผมแล้วเนาะสำหรับผมไม่สำหรับผมไม่นะครับ15นาฬิกา38นาทีพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบถามต่อ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and

0: เวนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เวนฟรี
1: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: เทคโนโลยี
6: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับลมขึ้นนิดนึงขอไปมาต่อคำถามต่อ SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับก่อนจะไปต่อคำถามต่อขอข่าวนิดนึงแล้วกันเตรียมมาละ เดี๋ยวมันจะไม่อยากไปอัปเดตวันอื่นเอาอันแรกก่อนนะครับอันนี้ Microsoft ปล่อยก็คือเอาง่ายๆว่าตัวอัปเดตใหญ่ของ Windows 11อย่างตัว Windows 11 26 H2 อัปเดตตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าล่าสุด Microsoft ปล่อยตัว Windows 11ที่เป็นเวอร์ชันเต็ม7นะของ26 H2 เนี่ยเข้าสู่ตัวที่เป็น Release Preview Channel แล้วนะครับก็คือใครที่เป็นกลุ่มใช้ Windows Insider แล้วใช้ตัวเบต้าหรือตัวเทสเตอร์ก่อนหน้านี้ถ้าอัปเดตเป็น Build ตัวนี้ก็คือตัว Build 26300.9278ก็จะถือว่าเป็นตัวมันคือตัวเต็มมันคือตัวสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ใช้ Windows 11ก็น่าจะได้อัปเดตในเดือนหน้านะครับเพราะอย่างตัว Windows 11ปีแล้ว25 H2 อัปเดตก็ปล่อยช่วงสิ้นเดือนกันยาก็คิดว่าน่าจะไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันต่อต้องบอกก่อนว่าตัวอัปเดตเนี้ยมันจะไม่ได้มีพวกที่เป็นแบบฟีเจอร์อัปเดตหรือว่าตัวแบบคัสตอมไมซ์อัปเดตใดๆนะหน้าตาก็จะประมาณเดิมมันอัปเดตในส่วนของคอของตัว Windows หลักๆแล้วก็มาหลังจากนั้นก็จะมี Microsoft เขาก็จะปล่อยพวกที่เป็นฟีเจอร์อัปเดตตามมาอีกเรื่อยๆซึ่งหลายๆฟีเจอร์ที่ตามมาหลังจากปล่อยตัวที่เป็นอัปเดตใหญ่อ่ะมันก็จะต้องอ้างอิงกับตัวอัปเดตใหญ่คือถ้าเกิดคุณไม่อัปเดตตัว Windows 11ให้เป็นตัวอัปเดตใหญ่สมมติว่าถ้าเขาปล่อย26 H2 มาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาปล่อยฟีเจอร์อัปเดตออกมาเนี่ยคนที่ยังใช้25 H2 อยู่ก็จะไม่สามารถอัปเดตใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นข่าวปล่อยอัปเดตใหญ่ของ Windows 11สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะตัว26 H2 นะครับคือ Microsoft เขาเปลี่ยนรอบการอัปเดตอย่างสมัยก่อนเขาจะปล่อยปีละ2หนก็คือเป็นแบบ H1 ของปีนั้นก็คือครึ่งปีแรกแล้วก็อัปเดตของใหญ่ครึ่งปีหลังก็จะเป็น H2แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับเขาเปลี่ยนรอบว่าเป็นอัปเดตแค่ปีละหนจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็น26 H2 จริงๆเมื่อต้นปีเขามีปล่อย26 H1 แต่ว่าตัว26 H1 อ่ะมันสำหรับเฉพาะกลุ่มที่เป็น

co-pilot พัทพีไม่ใช่ co-pilot กลุ่มที่เป็น arm based ก็คือกลุ่มที่ใช้พวกชิป Qualcomm Snapdragon เท่านั้นที่ปล่อยออกมานะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอันนี้แจ้งทราบไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละสัปดาห์ที่แล้ว Apple ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่รอบเดือนกันยายนนะครับก็ตามที่ลือกันเป๊ะๆก็คือวันที่9เดือน9นะครับตามเวลาสหรัฐถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือคืนวันที่9ต่อเช้าวันที่10ก็คือเที่ยงคืนของเช้าวันที่10กันยายนตามเวลาประเทศไทยสำหรับการเปิดตัวสินค้ารอบใหม่เดือนกันยายนซึ่งมันคือรอบเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่นั่นเองนะครับรอบนี้เขาใช้ชื่อแคมเปญหรือว่ากิมมิคของงานว่า Surprise and Shine นะครับซึ่งไอตัวโลโก้ Windows ที่เป็นเหมือนแบบพระจันทร์ทรงกรดว่าเราจะเรียกพระจันทร์ทรงกรดไอพระอาทิตย์ทรงกรดใช่ป่ะมันหลายคนเขาบอกว่าสื่อถึงว่าแบบมันมาแน่ๆเลยสำหรับฟีเจอร์ที่ลือกันมาก็คือในส่วนของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะได้กล้องหลักที่สามารถปรับรูรับแสงได้อันนี้คือตามข่าวนะครับสินค้าที่คาดว่าจะได้เห็นในอีเวนต์นี้ก็จะมี iPhone 3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone จอพับว่ากันว่าจะใช้ชื่อว่า iPhone Ultra นะครับแล้วก็สินค้าของในตระกูล Apple Watch แต่ว่า Apple Watch ทุกทีเวลาเปิดอ่ะมันจะเปิด3รุ่นก็คือ SE เปิด Series แล้วก็เปิด Ultra แต่ปีเนี้ยตามข่าวลือบอกว่าจะไม่มี SE รุ่นใหม่ก็คือไม่มี SE 4จะเปิดแค่ Watch Series 2กับ Watch Ultra 4เท่านั้นก็คือWatch Series 12ไม่ใช่2โทษ Watch Series 12กับตัว Watch Ultra 4จะไม่มี Watch SE 4ออกมาตามข่าวลือนะแต่เขาบอกว่า Watch SE 4อาจจะถูกไปเปิดพร้อมกับตัว iPhone 18กับ iPhone Air 2ในช่วงต้นปีหน้าแทนนะครับส่วนสินค้าอื่นที่ลือกันว่าน่าจะได้เห็นช่วงปลายปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอะไรเดียวHomePod ใหม่ Apple TV รุ่นใหม่อะไรเงี้ยคาดว่าจะไม่ได้เปิดในอีเวนต์นี้จะเปิดที่หลังอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาหรือจะเป็นต้นหรือภายในเดือนตุลาอะไรประมาณนั้นแทนว่ากันตามข่าวลือนะว่ากันแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรอดูกับงานอีเวนต์รอบนี้วันที่9วันที่10กันยานี้นะครับก็คือมันจะเป็นงานเปิดตัวแรกที่คนที่ขึ้นบนเวทีอ่ะจะไม่ใช่ทีมคุกจะเป็น CEO คนใหม่ของเขาก็คือจอห์นเทอร์นัสนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่า CEO คนใหม่เขาจะเปิดงานได้เร้าใจน่าตื่นเต้นเท่ากับทีมคุกหรือเปล่านะครับนะครับส่วนการที่ใช้ iPhone รุ่นปัจจุบันไม่มีแผนจะซื้อการมา iPhone รุ่นใหม่มันเท่ากับการมาของ iOS เวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็คือ iOS 27นั่นเองนะครับก็ปลออัปเดตกันได้นะฮะอ่ะประมาณนี้ลุยคำถามต่อ SMS 468 989แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับ คุณครับแคคฟังเรื่องขยายแรมพี่บอสเสร็จผมปิดแรมปั๊บเลยมันไม่ถึงกับไม่มีประโยชน์ครับกับบางรุ่นที่มันแบบแรมน้อยมากจริงๆอ่ะเช่นแบบแรม4กับจอ Full HD อะไรเงี้ยการเปิดแรมขยายไว้คือส่วนตัวที่เป็นExtended RAM มันก็พอช่วยกับบางลักษณะแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้เช่นเรื่องของเกมพอช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างเครื่องที่ชิปแรงนิดนึงแต่จอ Full HD RAM 6แล้วต้องการเล่นเกมสมมุติว่าถ้าเกมมันแบบสามารถเปิดเฮิร์ตสูงได้เปิดเฮิร์ตแบบ90เฮิร์ต120เฮิร์ตแล้วถ้าเกิดว่าตัวหน้าจอมันซัพพอร์ตแล้วนะแล้วตัวเครื่องมันซัพพอร์ตการขยาย RAM ก็พอช่วยได้ให้แบบช่วยนี่คือช่วยให้เฟรมเรทมันไม่ได้ตกหรือว่าช่วยพยุงเฟรมเรทให้มันนิ่งขึ้นได้บ้างแต่อย่างในกรณีเมื่อกี้ของ S25 FE อ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องเปิดปิดได้ก็ปิดคือมันเปิดกับปิดมันแทบไม่เห็นผลอ่ะก็ปิดไปก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นเคสแต่

0: ส่วนใหญ่แล้ว extended RAM มันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นโดยปกติของมันนะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นคุณไม่ๆพี่บอกครับแนะนำมือถือที่กล้องดีใช้งานใช้ได้ไม่มีแนะนำจากใจไม่มีแนะนำจริง 6-7,000 ไม่มีแนะนำอยากให้มีเหมือนกันแต่มันไม่มีคุณลองมาดูนะว่า 6-7,000 ปัจจุบันได้รุ่นอะไรบ้างนะครับ 6-7,000 รุ่นปัจจุบันถ้าถามว่าจะมีตัวไหนที่ผมคาดหวังว่าอ่ะกล้องดีเกินราคามากระจึงหนึ่งพอมีไหมก็เอาตัวไหนดีวะ Infinix Note 8ไหมโอ้มันก้ำกืนมันก้ำกืนจะพูดว่าดีเหมือนกันนะแต่มันก็โอเคอะใช้คำว่ากล้องที่แบบค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แต่จริงผมอยากใช้คำว่าสเปคโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างน่าพอใจในงบประมาณนี้แล้วกันก็มี Infinix Note 8 5G ครับที่ผมว่าพอได้ตัว RAM 8 Storage 256ขายอยู่ประมาณสัก 7,500 บวกลบขายอยู่ประมาณ 7,500 บวกลบก็พอได้อย่างน้อยก็ได้จอ OLED ได้ชิป Dimensity 7100 Ultra ไม่ได้แย่กล้องหลังตัวหลัก50ล้านคุณภาพโอเคคือไม่ถึงกับดีเกินราคาเวอร์วังแต่ก็ไม่ได้แย่แน่ๆนึกออกปะตัวเลือกอื่นในงบประมาณนี้สังเกตเสียงไหมก้ำกืนมากเลยสมมติถ้าไปดู Vivo อ่ะ Vivo ก็ยังมีตัว Y395G ก็อยู่ประมาณ 6,000 ปลายๆ 7,000 มีทอนอะไรเงี้ยถามว่ากล้องสู้ Infinix Edge ได้ไหมไอ้ตัว Note Edge 5G ของ Infinix ได้ไหมผมยังชอบ Note Edge 5G มากกว่าเล็กน้อยนะหรือถ้าไป Samsung อ่ะก็จะมีตัว A17 5G ก็กล้องธรรมดาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแน่ๆอ่ะครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วอ่ะตัวไหนอ่ะนึกไม่ออกจริงคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันยังพอไปหารุ่นเก่าๆอย่างพวกแบบ Poco X8 ได้อะไรเงี้ย Poco ไม่ใช่ Poco X8 X8 แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วไง X8 หมดตลาดไปแล้วไม่เหลือแล้วนึกออกป่ะRedmi Note 15 Pro Redmi Note 15 5G ณปัจจุบันก็น่าจะหาของไม่ได้แล้วซึ่งมันกล้องมันจะพอๆกับตัว Note 8 5G นั่นแหละก็นะครับไม่มีนึกไม่ออกจริงครับเลยแบบไปไม่เป็นจริงว่าจะแนะนำตัวไหนได้อะไรเงี้ยแบบไม่กล้าให้ความหวังเยอะเดี๋ยวซื้อมาไม่เห็นดีใช่เพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ากล้องมันดีขนาดนั้นไง นะคุณนายวันๆ นะครับถามมาว่า Oppo A7 A7 Pro Max แบต 10,000 เข้าไทยไหมก็มีชื่อผ่านกสทชเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้านะครับก็มีชื่อผ่านกสทช.ถ้าเกิดจะไปหาข้อมูลบนโมเช็คก็เสิร์ชไอตัวที่เป็นเลขโมเดลของตัว A7 Pro Max ก็ได้นะครับตัว CPH2909 มันก็น่าจะขึ้นบนโมเช็คนะครับก็มีผ่านจริงๆผ่านมาทั้ง2รุ่นเลยที่ผ่านกสทช.ล่าสุดมาก็คือทั้งตัว A7 Pro 5G แล้วก็ A7 Pro Max 5Gผ่านมีชื่อบนผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทช.เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าทั้งคู่ครับคิดว่าน่าจะเข้าทั้งคู่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะ เนี่ยภายในเดือนกันยานี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะภายในเดือนกันยานี้แหละน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่น่าจะนานไปกว่านี้นะครับไม่น่าล่วงเลยไปถึงตุลาคมนะครับสวัสดีคุณบิวบิวด้วยนะครับคุณมารัตราคาแรมรอมแพงขนาดนี้ราคาขึ้นกระจายแบบนี้สงสัยต้องกำ Magic 8 Pro กับ Oppo Find X9 Pro ไว้แน่นๆสัก 3-4 ปีพอโอ้สบายทั้งคู่เลยครับอ่ะผมให้3ปีแบบเหลือๆก็ได้ถ้าเกิดแบบตัดเรื่องกิเลสทิ้งนะว่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วมันดูน่าสนใจเอาแบบตัวมันเองมันยังดีพอที่จะถือไป 2-3 ปีจากนี้สบายๆครับถ้าถามผมนะทั้ง2ตัวเลยทั้งตัว Honor Magic 8 Pro แล้วก็ทั้ง Oppo Find X9 Proคุณยุ้ยคุณบอสพูดถึง S26 FE ได้ละเอียดดีภูมิใจใน S25 FE ชอบคำว่าภูมิใจใน S25 FE ใช่ครับผมว่าถ้าใครเอางี้ใครถือ S25 FE อยู่ไม่ต้องเสียเวลาไป มีความคิดไปสนใจใดๆกับ A26FE เลยก็ได้ครับถือ A25FE ต่อไปแบบนิ่งๆแล้วตังค์ไปใช้ทำอย่างอื่นเถอะครับมันไม่คุ้มค่าใดๆเลยในการอัปเกรดจาก A25FE ไป A26FE บอกไว้เลยคุณ HMN326 สวัสดีครับนายบอสเราจะได้ใครอีกไหมตลาดนักเตะถ้าจะได้ขอไม่ใช่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นอิดมาลาซาไม่ว่าจะเป็นนินเตไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมเอาตัวอื่นถ้าเกิดแบบไม่รู้จะซื้อใครก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องแพนิคบายและถ้าเกิดถามว่าอยากได้จริงโอเคถ้าด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดใดๆก็ตามแล้วปีกขวามันหาที่มันลงตัวไม่ได้จริงไม่ต้องซื้อไปซื้อแบ็กก่อนแบ็กขวาขอแบ็กขวาก่อนแบ็กจริงๆต้องซื้อทั้งคู่เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเกิดมันเลือกได้แค่ตำแหน่งเดียวขอแบ็กขวาก่อนพิมพ์ปงไม่ไหวจริงๆว่ะขอแบ็กขวาก่อนโหแล้วกว่าคอร์เนอร์แบดลี่จะกลับมาก็เดือนไหนก็ไม่รู้ตั้งนานเพราะนั้นครับแบ็กขวาก่อนได้ไหมขอร้องไม่ไหวละปวดตับปวดตับมากละผมใช้คำว่าปวดตับปวดตับมากๆละปวดตับมากๆละไม่ไหวละขอร้องกราบกรานขอร้องกราบกรานขอร้องนะครับลงท้ายด้วย0958ถามมาว่าเรดมิโน่14 4G กล้องดีไหมดีครับไอตัว108ล้านตัวนั้นอะเมื่อพอไปอยู่ในมือถือที่ราคาต่ำกว่า 7,000 เมื่อไหร่มันคือกล้องดีครับคือมันคือกล้องที่เคยอยู่ในพวกกลุ่มมิดเรนจ์ราคาประมาณหมื่นต้นๆเมื่อสักประมาณ2ประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะโอเคมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆเหมือนปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบ HDR เก่งๆมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบPixel binding เทพๆเหมือนเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ๆแต่ว่าโดยพื้นฐานหรือโดยแบบรอของมันแล้วอ่ะมันเวิร์คครับตัว108ล้านตัวนั้นอ่ะซึ่งปัจจุบันมันแทบไม่ค่อยมีใครใส่แล้วนะรุ่นใหม่ๆออกมาก็ไม่ใส่ผมไม่แน่ใจว่าสต็อกหมดหรือว่ามันแพงขึ้นนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างโอเคด้วยนะเซ็นเซอร์ใหญ่ด้วยนะค่อนข้างใหญ่แล้วกันกับราคานี้นะครับราคาแบบต่ำกว่า 7,000 ลงไปก็คือเซ็นเซอร์1ส่วน 1.67 นิ้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าเฉยๆคุณคือมันไม่ได้มีแบบอย่างที่บอกมันไม่ได้ทำ HDR เทพเทพมันไม่ได้ทำ Pixel Binding เก่งๆคือจัดการน้อยไม่ได้เก่งเอางี้แต่ถ้าเอาแบบคุณภาพเพียวๆกับมือถือราคาเล้งประมาณไม่เกิน 7,000 ผมถือว่ามันดีผมถือว่ามันดีประมาณนี้นี่แหละครับดีในคำว่าดีคือดีในราคาของมันนะไม่ได้ดีแบบเอาขึ้นไปเทียบหลักแบบหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆไม่นะเพราะว่าหมื่นต้นๆหมื่นกลางนะปัจจุบันทั้งก่อนหน้านี้มันก็จะแบบใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่แล้วแม้ความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าเทคนิคใหม่กว่ามันก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าไปด้วยนะครับลงท้ายด้วย0933ไปซื้อโค้ดใหม่โค้ดมันซื้อไม่ได้ครับนอกจากซื้อไม่ได้แล้วปลดเสียค่าปลดด้วยครับจริงๆผมว่าอีลาวล่ายังไม่จำเป็นต้องไปสำหรับผมแล้วกันนะในมุมแบบสำหรับแฟนหงที่วิตึกเปิดโปมาในรุ่งทุ่งลาเวนเดอร์แบบผมแล้วกันผมว่าอีลาวล่ายังตัดสินอะไรไม่ได้ดียังให้เกรดใดๆไม่ได้2นัดคุณ2นัดคุณเอาอะไรไปตัดเกรดเขา2นัดวะแบบสักประมาณแบบครึ่งฤดูกาลไปแล้วอ่ะค่อยไปว่ากันว่าพอไหวไหมพอเห็นทรงไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อย่างคือปงมันเห็นมาเป็นปีๆแล้วไงมันไม่ไหวแล้วไงแล้วตอนนี้คือบุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ดีหนักเลยแบ็คขวาตอนนี้คือหนักจริงๆหนักจริงๆคุณ NW Lim นะครับออเนอร์600โปรราคานั้นคุ้มไหมราคานั้นคือเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ว่าคุณหาได้เท่าไหร่ถ้าราคาเต็มไม่คุ้มแต่ถ้าราคาที่หาซื้อกันได้อยู่ตอนนี้เช่นผมอิงราคาที่ของใครเดียราคา NASA อยู่ประมาณ 22,000 สำหรับตัว Storage 512เนาะถ้าคิดว่าเป็นมือหนึ่งผมว่าก็ได้อยู่โดยเพราะเรื่องกล้องผมว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเอาตลาดมือ2เข้ามาซ้อนทับด้วยก็แน่นอน Honor 600 Pro ไม่คุ้มเพราะว่า 22,000 คุณสามารถหาซื้อ Oppo Find X9 Pro มือ2ได้แล้วประกันเหลือด้วย คุณหาซื้อได้แล้วประมาณ 22,000 23,000 ก็จะไม่คุ้มละนึกออกป่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตลาดมือ2มาทับซ้อนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับตัว Reno Pro หรือ Pro Plus รุ่นล่าสุดพอจะได้ไหมก็ได้ครับเทียบกับ Pro Plus ได้พี่บอกคิดว่าอย่างไหนเดียวกันด้านภาพนิ่งวิดีโอแต่คือประเด็นคือได้ซื้อ Pro Plus ผมเอาถ้าถามผมนะถ้าฟันธงเลยนะคุณมีงบประมาณ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 เป็นผมจะไปหา Oppo Find X9 Pro มือ2ประกันเหลือถึงสิ้นปีนี้เหลืออีก 2-3 เดือนเนี่ยกล่าวมาเหอะยังไงก็คุ้มกว่าถ้าถามผมวัสดุงานประกอบหรือเทียบกับ Oppo Find Oppo Find X ก็ไม่น่าเล่น Oppo Find X9s ไม่น่าเล่นครับเพราะจะซื้อ Oppo Find X9s ไปหา Find X9 Pro มือ2ดีกว่าหมดเวลาเดี๋ยวคำถามที่เหลือผมมาตอบพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแบบ 3-4 เทคโนโลยีวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลสีหศักดิ์มองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่เป้าสำคัญต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสดูแลทุกสุขประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเป็นวันสำคัญครบรอบบัญชาติมาเลเซียเนื่องจากหลายกลุ่มกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีมาตรการดูแลความปลอดภัยและมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้เกิดความมั่นใจส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเข้าไปดูมาตรการระยะสั้นเรื่องความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจึงได้เน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องงานข่าวกรองต้องดีกว่านี้ต้องรู้แม่นยำกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีและที่มองว่าที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนงานที่ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะต้องทำงานร่วมกับประชาชนการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสของประชาชนเยาวชนคือเป้าหมายสำคัญอามินนำสส.ชายแดนใต้รับฟังเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอามีนมะยูโซสสนราธิวาสเขต2พรรคกล้าธรรมพร้อมนายลุตฟีฮายีอีแตสสนราธิวาสเขต1พรรคกล้าธรรมเปิดเผยก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาว่าตนในฐานะสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะมารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและจะเสนอแนวทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันซึ่งทุกคนทราบว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยังจังหวัดสงขลาในอามินยอมรับที่ผ่านมาสสในพื้นที่ไม่เคยถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพราะสสถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงวันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมานำเสนอส่วนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาชี้แจงก่อนที่จะตำหนิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการข่าวล้มเหลวและใช้งบประมาณจำนวนมากคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญสสในพื้นที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนายอามินกล่าวว่าในวันที่3กันยายนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมและตนก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยซึ่งมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นที่14สสยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกผู้นำปลดสามัคคีคดีติดสินบนศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีความ

0: ับรู้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชินโยชิดะชี้แจงว่าไม่ได้เลือกออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อมารับงานกับทีมชาติไทยชินโยชิดะสตาร์โค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงข้อเท็จจริงหลังช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยตัวเองก่อนย้ายมาทำงานให้ทีมชาติไทยล่าสุดโค้ชจินได้ชี้แจงว่าสัญญาการทำงานของเขากับทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะนักวิเคราะห์ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี2025และไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยหลังจากสัญญาหมดลงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยจึงได้เข้ามาทาบทามและมอบโอกาสให้เข้ามาทำงานด้วยนอกจากนั้นเขายังยืนยันว่าไม่ได้มีความรู้สึกแง่ลบต่อสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเลยแต่เขาพร้อมทำหน้าที่ในฐานะมืออาชีพหากต้องคุมทีมชาติไทยลงแข่งขันกับญี่ปุ่นตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: ฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าวัย29ปีจากสโมสรอาร์เซนอลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยตามรายงานข่าวระบุว่าทัพปืนใหญ่จะได้รับเงินค่าตัวรวมแพ็กเกจบวกแอดออนอยู่ที่10ล้านยูโรสำหรับการย้ายทีมแบบถาวรซึ่งกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลเลียนได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดอาร์เซนอลให้เดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับบาร์เซโลนาในวันนี้ทันทีแล้ว
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอา 16:07 นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์วันนี้เราเจอกันวันจันทร์แรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะครับ31 สิงหาคม 2569ผมบอกเลยว่าวันนี้เดือดเดือดเลยครับหลากหลายประเด็นที่มีให้คุยกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเป็นเวอร์ชันลดอายุนะครับเป็นทั้งพี่ชายแล้วก็ปัจจุบันนี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์แม่เรียกว่าออกมาสู่โลกโซเชียลเหมือนกันนะครับอ้าวพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับเอ๊ะเมื่อคืน ต้องถามว่า
1: ครับ
2: แมนยูชนะหรือเปล่า
1: อุ้ยนี่จั่วเอาแมนยูก่อนเลยเหรอ
2: ไม่ใช่เพราะว่าเป้งเขาสอบฝากถาม
1: ครับ
2: ผมก็ต้องถามเจต
1: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเจอเป้งเนี่ย แต่เป็นว่าถ้าวันนี้เป้งมาจัดยังเป้งยังมาจัดนะพี่หมอรับรองแมนยูครึ่งชั่วโมง
2: โอ้โหเขาฝาก
1: วันเล่วันเล่นี่ทีหลังเป้งบอก
2: เขาฝากทำคอนเทนต์กันเข้ารายการ
1: ครับก็เมื่อวานก็ต้องยินดีกับแฟนปีศาจแดงด้วยเพียงแต่ว่ามันก็มีตำหนิเล็กๆไงมันก็ไม่ควรแม่มันก็ยังเห็นปัญหา
2: ช่วงที่สามเราว่ากัน
1: เราก็ต้องมองทั้งอย่างสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ยังมีปัญหาไงพี่หมอ
2: ว่าแมนยู
1: ก็3แต้ม
2: ชนะ
1: เ
2: ป็นนัดแรก
1: ก็มันเตะมาแค่2นัดน่ะจะชนะ3นัด4นัดไม่ได้

0: จะแบบให้ยุ่นยืดเยื้อนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าในโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหควันหลงกิมมิกนี่มหาศาลเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยผมอยากจะบอกกล่าวถึงเรื่องที่จะไปดูฟุตบอลแดงเดือดแล้วกันนะครับมีคนถามว่าพี่หมอขายได้เท่าไหร่แล้วอันนี้เอาตัวเลขชัดๆเลยนะ
1: ครับ
0: จัดไปดูครั้งเนี้ย 19-25 พฤศจิกายนไป7วันนะครับไปดูฟุตบอลคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับเป็นแดงเดือดที่น่าดูมากในปีนี้นะครับแล้วก็เล่นที่สนามแอนฟิลด์นะครับเราเดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ที่นั่งก็ต้องบอกว่าใหญ่สุดแสนสบายแล้วก็พักโรงแรม4ดาวนะครับไปครั้งเนี้ยนะครับอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังเนี่ยผมเอาออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมขายแค่ 163,000 บาทนะครับรวมค่าทำวีซ่ารวมค่าติปนะครับทั้งไกด์แล้วก็คนขับรถด้วยนะครับเอาเป็นว่า163000เนี่ยนะครับเป็นราคาที่ท่านพกเกินไปเท่านี้ถ้าไม่ต้องการจะซื้อของอยู่ได้นะครับจนกระทั่งเดินทางกลับนะครับแล้วก็ไปเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องไปดูฟุตบอลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่ปีนี้ผมดูว่าจะสูสีกันจนกระทั่งถึงวันแข่งขันเดือนพฤศจิกายนนะครับจะแข่งที่สนามแอนฟิลด์แล้วก็ไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยเราต้องดูลองโลเวอร์นะครับที่นั่งด้านข้างแถวที่1ถึง20อันนี้ต้องบอกชัดๆเลยจะได้ให้ท่านเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยจะได้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเหมือนมดนะครับแต่นี่จะเห็นเลยหน้าตาของบรูโน่แฟนันเป็นยังไงนะครับโทนี่คักโปเป็นยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ถึงบอกว่าไปทั้งทีเนี่ยต้องดูลองโลเวอร์แล้วก็ไปแล้วเนี่ยต้องไปทัวร์สเตเดียมของลิเวอร์พูลกับแมนยูอันนี้ทุกซอกทุกมุมแล้วก็แวะที่เมกะสโตร์นะครับร้านจำหน่ายของชำร่วยของสโมสรทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูอย่างต่ำนะครับ2ชั่วโมงแล้วก็จะพาท่านไปช้อปปิ้งเพราะว่ามีคนฝากซื้อของแน่นะครับถ้าเป็นของแบรนด์เนมเนี่ยนะครับหรือว่าแบร์กดินเนี่ยนะครับถ้าแบรนด์เนมก็เราจะไปที่เอาท์เล็ตของเมืองแมนเชสเตอร์แต่ถ้าเป็นของแบร์กดินเนี่ยนะครับวันแข่งเนี่ยนะครับผมจะพาท่านไปที่สนามแอนฟิลด์ก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงเพื่อให้ท่านซื้อของแบร์กดินนะครับพวกเสื้อสวยๆคำแสลงหรือว่าของชำร่วยนะครับอันนี้ได้ครบแน่นะครับส่วนอาหารการกินเนี่ยต้องบอกว่าไฟบังคับ3มื้อเป็ดย่าง Four Seasons นะครับ Lobster Burger แล้วก็บัฟเฟ่อาหารบราซิลนะครับบางคนบอกว่าเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนใครที่ไม่เคยทานเนี่ยไปกับผมรับรองว่า All You Can Eat นะครับส่วนอาหารที่เหลือเนี่ยทุกมื้อนะผมใช้คำว่าไม่หรูหราแต่ทานได้แบบสบายๆแล้วก็มี Fish and Chip อาหารของคนอังกฤษให้ทานด้วยนะครับส่วนเราไปลอนดอนเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ต้องไซต์ซีอิ้งทั้งพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วก็ไปครั้งเนี้ยนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเราไม่ล่องแม่น้ำเทมส์แต่เราจะไปถ่ายรูปนะครับวิวทิวทัศน์นะครับแล้วก็จะไปที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะครับไปเมืองลิเวอร์พูลไปเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ตอนที่จะกลับมาเนี่ยเราจะไปเที่ยวมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอันนี้ผมขอนะขอทัวร์ให้จัดเข้าไปดูนะครับเราจะได้ถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นผมรับแค่30ที่นั่งแล้วตอนเนี้ยมีจองมาแล้ว14ที่นั่งเอาเฉพาะจ่ายเงินนะที่ยังไม่จ่ายเงินเนี่ยถือว่ายังไม่ได้จอง 163,000 บาทนะครับโอนแล้วได้สิทธิ์ทันทีเลยนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์086-035-4000นะครับ30ที่นั่งตอนนี้มีแล้ว14ที่นั่ง 163,000 โทรศัพท์หรือแอดไลน์086-035-4000โทรมาพูดคุยขอรายละเอียดแต่ยังไม่จ่ายเงินอันนี้ถือว่ายังไม่ได้จองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปกับผมก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับเกิดอะไรขึ้นคงต้องบอกให้เจตนะครับพูดเพราะว่าเมื่อวานผมนั่งฟังสปอตไกด์อยู่โอ้โหบิดซ้ายบิดขวา
1: คือมันไม่มีสมาธิอ่ะพูดตรงๆนะก็ยังแอบคิดในใจคุยกับพี่โอ๊ตว่า เออเราลองถามพอเจ๋งได้ไหมว่าเอาบรรยายวอลเลย์บอลเลยดีไหมแต่ว่าด้วยความที่มันก็เป็นเรื่องของซาวนะพี่หมอนะคือถ้าเกิดว่ามันแห้งๆไปเนี่ยคนฟังเขาจะยังไงแต่ปรากฏว่าพอเราถามคนฟังคนฟังบอกไงรู้ไหมพี่หมอพี่เจตเป็นใครใครก็ต้องสนใจวอลเลย์บอล
0: ถูกต้อง
1: แล้วปรากฏว่าผมกับพี่โอ๊ตก็นั่งไล่เรียงไปโอ้โหพี่หมอมันสนุกจริงๆนี่คือหมัดประวัติศาสตร์เป็นหมัดแห่งความทรงจำที่สำคัญเนี่ยผมว่าการไปโอลิมปิกหนเนี้ยพอเราย้อนกลับไปดูสตอรี่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่ะมันน่าขนลุกไง
0: ครับ
1: คือหลายคนอาจจะมองว่าเอาล่ะเมื่อวานนี้คือเรื่องผลเนี่ยหลายคนทราบแล้วเนาะ
0: ฮะ
1: แต่ผมว่าการเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4เอาล่ะหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เจตเราเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้วนี่จริงครับแต่ว่าหนเนี้ยมันมีความพิเศษเพราะมันคือโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเคยมีนักกีฬาไปโอลิมปิกมากมายหลายชีวิตคุณผู้ฟังครับแต่ไม่เคยมีประเภทบุคคลนะครับนี่คือประเภททีมครั้งแรกแล้ววอลเลย์บอลคือกีฬาที่เป็นที่ยอดนิยมทั้งโลกอะพี่หมอจนบางทีผมคิดคล้ายๆกับนักกีฬาแล้วก็โค้ชทีมงานทุกคนนะว่าเวลานักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงอะมันตอบยากอะมันเป็นเพราะว่าความรู้สึกทุกอย่างมันออกไปจากผลงานแล้วก็การแสดงออกทั้งหมดครับพี่หมอน้ำตาประวัติศาสตร์อ่ะเอาเป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันผมนี่แบบปลื้มใจมากในฐานะคนที่เรารักกีฬาเชียร์กีฬาและเป็นคนทำงานวงการกีฬาเมื่อวานนี้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมตามกีฬามา
0: ครับ
1: ผมเอาอย่างนี้เชิญพี่หมอฮะ
0: คือต้องเจต
1: ครับ
0: ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ มันมีเขาเรียกความหลัง
1: ใช่
0: เมื่อ10ปีก่อน
1: ใช่
0: จำได้ไหมเราเกือบจะได้ไปแล้ว
1: นั่นแหละ
0: นะถ้าไม่มีการหัวกันเขาบอกไม่หัวแต่ผมถือว่าหัวมันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยไม่ได้ไปอันนี้พูดแบบชัดๆเลยแล้วในวันนั้นน่ะดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็อยู่ในสนามแข่งขันด้วยนะครับคือเสียดายเราเนี่ยใกล้ที่สุดแต่ไม่ได้ไปแล้วก็ความเจริญความก้าวหน้าการพัฒนาจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเราทำสำเร็จกับการเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสใน2ปีข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็มีคนเก่าคนแก่นะครับที่ต้องบอกว่าอยากเห็นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยของไทยเนี่ยไปไกล
1: ครับ
0: ก็มีการพูดคุยกันนะครับมีพี่ติ๋มชาลิตวงประเสริฐคุณกิตพฤกษอุ่มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็ไปเชิญนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดพิสารมูลศาสตร์สาธรนะครับมาเป็นนายกเพราะว่าการไปเชิญปลัดมาเนี่ยปลัดท่านกว้างขวางนะครับท่านช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ปลัดพิสารเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคนที่เป็นเขาเรียกว่าบัณฑิตหนุ่มที่เพิ่งจบจากรัฐศาสตร์จุฬานะครับก็มารับตำแหน่งเป็นหน้าห้องเป็นเลขา
1: ครับ
0: ก็คือคุณสมพรใช้บางอย่างแล้วก็ทางสมาคมวอลเลย์เนี่ยก็ถือว่าทำเขาเรียกว่าเป็นประเพณีก็จะใช้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นนายกสมาคม
1: พระ
0: โดยตลอดนะครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยก็เรียกว่าคุณชาลิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบวอลเลย์บอลนะครับก็ทุ่มเททุกอย่างแล้ววันเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ติ๋มเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขที่สุด
1: ครับ
0: เพราะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เมื่อประมาณ40ปีก่อนแล้วมันมาประสบความสำเร็จเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณกิตพฤกษอุ่ม
1: ครับ
0: ก็แม้กระทั่งคุณงวนคุณธาราพฤกษอุ่มบอกว่าต้องจุดธูปบอกพ่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อหวังประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ประหลัดพิสารแล้วก็อย่างที่บอกพอหลังจากที่คุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นประหลัดก็ตามแต่ท่านเนี่ยมีความเข้าใจคุกคลีกับเรื่องวอลเลย์บอลท่านก็พอเกษียณเนี่ยท่านก็รับดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแล้วก็ช่วยกันพัฒนากับพี่ติ๋มคุณชาลิตวงประเสริฐแล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็คือเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรที่เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติผู้ชายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คลั่งไคล้ในเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับก็เรียกว่าพอเรียนจบจากเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็จบด็อกเตอร์เนี่ยท่านก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับวงการวอลเลย์บอลนะครับแล้วท่านก็เกือบจะทำสำเร็จเมื่อ10ปีก่อนแล้วเราเองเนี่ยเราก็มีแค่ความหวังเพราะว่าการที่จะไปแข่งโอลิมปิกเกมเนี่ยเขากำหนดไว้แค่12ทีมแล้วก็กฎเกณฑ์ในการไปแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับครั้งเนี้ยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาประกาศออกมาชัดเจนว่าจาก5ทวีปแชมป์ทวีปได้ไปอัตโนมัติ
1: ครับ
0: เจ้าภาพเป็นทีมที่6แล้วก็อีก3ทีมเนี่ยจะเอาจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
1: ปีหน้า
0: อันดับ1ถึง3ก็ได้ไปหลังจากนั้นจะเหลืออีก3ทีมก
1: ็
0: จะกำหนดเวลาแล้วก็จะเอาแรงกิ้งนะครับที่ดีที่สุดอีก3ทีมไปรวมเป็น12ทีมตอนเนี้ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วอีกทีมทวีปหนึ่งก็คือแคนาดา
1: ก็ได้มาก่อนอันนี้คอนคาเคฟนั่นแหละ
0: นะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของวงการวอลเลย์บอลเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เจตพูดไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับพอเราชนะนะครับในเซตที่5นะครับคะแนน15ต่อ10เนี่ยโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมันคือสุด
1: ลุกเนาะ
0: ที่สุดของที่สุดแล้ว
1: มันสตอรี่มันเยอะอย่างที่ผมบอกอะ
0: คือภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นการหลุดโลกของน้องๆทุกคนแม้กระทั่งดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยโอ้โหมันคือตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรก็ปล่อยหมด
1: ใช
0: ่ท่านจะบางคนบอกว่าทำไมต้องร้องไห
1: ้โอ้โห
0: คือบรรยากาศอย่างเงี้ยมันไม่ร้องไห้ไม่ได้น้ำตาของไม่ว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงคนไหนเนี่ยก็ต้องปล่อยออกมา
1: ที่หมอคนดูเราอยู่ดูที่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลหลายคนยังร้องเลยนักกีฬาจะไปเหลืออะไรพี่หมอมันเหมือนคนที่เดินตามความฝันน่ะคุณเดินตามความฝันมาแล้วมันไม่ใช่แค่ความฝันของคุณนะครับถ้าผมจะพูดได้เห็นภาพเนี่ยพรพันธ์เกิดปราดบุ๋มบิ๋มแนนทัดดาวนุกนิกอ่ะทุกคนเนี่ยเอ่ยชื่อไม่หมดเนี่ย ออมสินสศิภาพรเนี่ยคือไม่ใช่แค่ความฝันของเจ้าตัวนะพี่หมอมันคือความฝันของทีมงานรุ่นพี
0: ่
1: ที่รับช่วงต่อมาความฝันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนกีฬาไม่ร้องไงไหวดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: ไม่ร้องยังไงไหว
0: คือใครที่ได้อยู่ในสนามก็คงจะต้องบอกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีน้องผมคนหนึ่งนะครับบ้าคลั่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่สายฟุตบอลแต่เป็นคนไปหลงเสน่ห์วอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ตามไปทุกที่ที่วอลเลย์บอลหญิงไปแข่งขันก็คือน้องต้อง
1: ต้องสุภชัยนี่เนี่ยจะต้องร้อยคลิปแล้วมั้งไปทริปเนี้ย
0: คือในบรรยากาศในเวลาวินาทีที่ได้แชมป์เนี่ยต้องหลุดโลกถามว่าหลุดยังไงนะแฟนรายการสปอร์ตไลท์ขึ้นเมืองไทยแข่งแรงไปถามต้องเอง
1: เดี๋ยวต้องกลับมาจัดนี
0: ่บอกว่า
1: น่าจะเล่าบรรยากาศ
0: ตอนที่แบบว่าเป็น15 10แล้วได้แชมป์เนี่ยถามว่าต้องทำอะไรนะแต่ที่ผมได้เห็นเนี่ยต้องหลุดโลก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทุกคนก็หลุดโลกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆของนักวอลเลย์บอลหญิงทุกคนและผู้เกี่ยวข้องที่จะไม่มีวันลืมจนวันตาย
1: ขนาดเราดูหน้าจอเนาะเรายังลุ้นขนาดนี้คนอยู่ในสนามที่เทียนจินน่ะจะลุ้นขนาดไหนแล้วก็อย่างที่ผมบอกพี่หมอนิดนึงว่าที่เรารู้สึกกับมันเยอะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ตามกีฬามาในช่วง20ปีหลังก็ได้ถ้าจะเล่าให้มันเห็นภาพเผื่อว่าน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่ไม่ทันนะครับโอลิมปิก2012ที่โตเกียวเนี่ยเราแข่งจบไปหมดแล้วถูกไหมพี่หมอ
0: ครับ
1: เราลุ้นผลการแข่งขันคู่ญี่ปุ่นกับเซอร์เบีย
0: ถูกต้อง
1: เราขอแค่ว่าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบีย
0: ครับ
1: หรือญี่ปุ่นจะแพ้เซอร์เบียก็ได้แต่อย่าแพ้2ต่อ3เซต
0: ถูก
1: ปรากฏจบด้วยการที่ญี่ปุ่นแพ้2ต่อ3เซตผลนั้นเราไม่ได้ไปโอลิมปิกเพราะเราต้องยืมจมูกญี่ปุ่นหายใจเอาพูดตรง
0: ๆ
1: พอมา2016ริโอเดจาเนโรคัดเลือกเราก็เจอญี่ปุ่นเราแพ้เขา2ต่อ3เซตในเกมสำคัญและมีประเด็นเรื่องการตัดสินมันเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจมาตลอดไงและที่สำคัญที่สุดทีมชุดนั้นคือ7เซียนพี่หมอ
0: ใช่
1: คือโค้ชออสที่อยู่ณโมเมนต์ตรงนั้นน่ะและอย่าลืมว่าทีมงานชุดนี้นะครับผมเห็นแล้วขนลุกกัปตันกิฟวิลาวันอยู่ในทีมชุดนี้นะถูกไหมก็เป็นทีมงานครับโค้ชชุดนี้และอีกคนนึงก็อยู่ดังนั้นเนี่ยผมว่าโอ้บรรยากาศมันอิ่มเอมแล้วก็ส่วนเรื่องที่ต้องชื่นชมมากๆผมว่า การบริหารจัดการของทีมวอลเลย์บอลชุดนี้นะเป็นการสยบทุกอย่างที่ว่าพี่หมอจำได้ไหมครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือถึงเวลาที่เราต้องใช้โค้ชต่างชาติพี่หมอจำได้ไหม
0: เรื่องเนี้ย

0: เอ็ดพูดนะแต่ผมจะบอกว่าตอนที่โค้ชออสดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกร
1: เนี่ยจะถอดใจอ่ะ
0: คุณน้องเขาเนี่ยกระโจนลงมารับงานงานเนี้ยพร้อมๆกับภรรยา
1: ครับ
0: นะครับมีแต่คนบอกว่าลงมาทำไ
1: ม
0: เพราะว่าดร.เกียรติพงษ์เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสมาคมแล้วก็ทำงานในสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกด้วยนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็กระโดดลงมาทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าโค้ชด่วนโค้ชยะเองก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่โค้ชออสก็เรียกว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับก็กระโดดลงมาแล้วก็ผลงานตอนช่วงแรกๆเนี่ยเจ๊จำได้ไหม
1: ครับ
0: ไม่ดีก็มีเสียงว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้โค้ชต่างชาติเราไม่อย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: ผมเนี่ยเป็นคนที่เนื่องจากผมเนี่ยสนิทกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระเดชมาริหอมหรืออาจารย์หน่อยซึ่งอยู่ที่เกษตรแล้วก็เป็นอาจารย์ของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรออสกับอาจารย์หน่อยเนี่ยเขามีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมผมก็จะได้รู้ข้อมูลเนี่ยจากทางอาจารย์หน่อยที่เล่าให้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าโค้ชออสเนี่ยนะครับผมเนี่ยมั่นใจเพราะผมเคยพูดแล้วว่าไอ้เรื่องของการเป็นโค้ชเนี่ยไม่ว่าเป็นกีฬาชนิดไหนคนไทยเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้ต่างประเทศเพียงแต่ว่าคุณมีโอกาสไหมเนื่องจากออสเนี่ยเป็นคนที่ภาษาอังกฤษใช้ได้แล้วก็ออสเนี่ยเป็นคนที่รักวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจออสก็เลยนะครับตอนที่ออสยังไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยออสก็ไปอบรมโค้ชไปนู่นไปนี่แล้วไปเรียนรู้ศาสตร์ลูกวอลเลย์บอลจนกระทั่งออสทำความสำเร็จวันเนี้ยผมเชื่อว่าใครที่เคยปรามาสออสว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนเป็นโค้ชต่างประเทศต้องลืมละ
1: โอ้โห
0: เพราะออสเนี่ยทำนะทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าการสร้างนักกีฬาเนี่ยนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดตั้งแต่ก่อนได้ช้ำแล้วออสไม่ได้เป็นโค
1: ้
0: ชแต่ออสเป็นครูคำว่าครูเนี่ยจะเห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยรักใคร่และให้ความเคารพออสเพราะว่าออสเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดจะดูแลน้องๆเหมือนคุณครู
1: ครับ
0: นะครับแม้กระทั่งเวลาแก้เกมเนี่ยถ้าเจดได้ฟังโค้ชออสพูดเนี่ยออสจะไม่ได้พูดแบบคนเป็นโค
1: ้
0: ชแต่ออสจะพูดแบบคนเป็นครู
1: ครับ
0: ว่าแนะนำว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงออสไม่เคยพูดคำหยาบออสไม่เคยพูดตำหนิน้องๆในระหว่างการแข่งขันมีแต่เพียงว่าเอาใหม่ใจเย็นๆมีสตินี่คือสิ่งที่เราต้องให้เครดิตนะครับแล้วสุดท้ายออสก็ทำความฝันให้เป็นเขาเรียกเป็นจริงให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขเมื่อวานเนี่ยคนนึงที่ต้องบอกว่าหลังจากทีมชาติไทยได้แชมป์แล้วกลับไปถึงเรียกว่าที่พักแล้วนอนอย่างมีความสุขก็คือครอบครัวของออส
1: ถูกต้อง
0: กับภรรยา
1: ฝังคุณภรรยาชาวจีนอดีตมือเซตเตอร์เหรียญทองโอลิมปิกของจีนเนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมกับพี่หมอเมาเนี่ยเราไม่ได้ไล่เรียงผลเลยนะว่าชนะเท่าไหร่กี่แต้มเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกสื่อหรือแม้ทั้งในคลื่นเราอ่ะสองป่าเมื่อเช้าเนี่ยก็คงพูดไปถึงกันเยอะละไล่เรียงมานะครับดังนั้นอยากจะเอาเบื้องหลังควันหลงคนที่ผมว่าเราต้องพูดถึงคือเบื้องหลังด้วยนะแน่นอนโค้ชออสอ่ะฝังคุณภรรยามีผลแน่นอนพี่หมอผมว่าก็เป็นคู่คิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจากประสบการณ์แม้กระทั่งโค้ชชาวญี่ปุ่นนะชินโยชิดะคุณก็ต้องให้เครดิตเขานะโค้ชชินออกมาพูดถึงว่ามันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะเหมือนมาทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นแต่คุณอย่าลืมว่าตอนโค้ชชินเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสัญญาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะญี่ปุ่นไม่ได้ต่อเขาเองนะแล้วพอไม่ได้ต่อเสร็จปุ๊บแล้วโค้ชชินบอกเองว่าไม่ได้รับเหตุผลจากฝั่งญี่ปุ่นเลยนะปรากฏว่าไทยเราเห็นตรงนี้ไงยื่นข้อเสนอโค้ชชินเดินทางมาทำงานกับไทยแล้วสตอรี่อ่ะพี่หมอมันก็คิดดูรอบรองชนะญี่ปุ่นที่เรามีโค้ชชินน
0: ะ
1: พอรอบชิงภรรยาโค้ชออสฝังคุณก็คนจีนถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วที่สำคัญมันยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเราไปชนะที่บ้านเขานะ
0: ถูกต้อง
1: โหมันคือผมว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเทียบกับตอนเอเชียนเกมฟุตบอลเลยนะที่เราไปน็อกเขาอ่ะพี่หมออะไรทำนองเนี้ย
0: ในวันเปิดประเทศเขาวันชาติเขา
1: หรือแม้กระทั่งที่เราไปน็อกเกาหลีใต้ในโกลเด้นโกอ่ะมันยิ่งใหญ่แบบนั้นนะครับ
0: เจดก่อนเดินทางไปแข่งขันนะครับหลังจากจบ CV ครับเราได้แชมป
1: ์
0: ถ้าจะมีคำถามที่ใครถามว่าไปครั้งเนี้ยเราจะได้แชมป์เนี่ย
1: โอ้โห
0: ขอโทษนะผมเชื่อว่าทุกคนแอบคิดแต่ไม่มีใครกล้าพูดนะแต่ไปครั้งเนี้ยนะครับหลังจากผ่านรอบแรกแล้วเนี่ยนะน็อกเกาหลีใต้ นะครับขอโทษนะ
1: เห็นชัดตอนเกาหลีอ่ะ
0: น็อกเกาหลีใต้เสร็จแล้วน็อกญี่ปุ่น
1: โอ้วันญี่ปุ่นนี่ชัด
0: แล้วก็สุดท้ายมาน็อกจีน
1: เพราะอย่าลืมว่านี่คือชุดใหญ่นะครับคือมันอาจจะบริบทไม่เหมือน3ปีที่แล้วนะเราต้องยอมรับว่า3ปีที่แล้วเนี่ยพอมันไม่ได้มีโควต้าเรื่องโอลิมปิกไงพี่หมอจีนชุดนั้นมาไม่เต็มแต่ชุดนี้คือชุดใหญ่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจีนชุดนี้ดาวรุ่งอ้าวมันก็เหมือนของเราไงเราก็ดันดาวรุ่งขึ้นมาและอีกอันนึงที่ผมต้องชื่นชมนะพี่หมอใช้ว่ารุ่นสู่รุ่นเนี่ยถูกต้องถ้าเรามองให้ดีนะครับชมพู่พรพันธ์แนนทัศน์ดาวควีนบีมพิมพิชยาออมสินเนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยต่อของเจ็ดเซียนถูกไหมพี่หม
0: อ
1: แล้วพี่หมอดูรุ่นนี้นะเรามีนุกนิกที่พร้อมจะรับช่วงต่อจากชมพู่คือเหมือนกับว่ามันถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นน่ะนุกนิกได้เรียนรู้จากพรพันธ
0: ์
1: พรพันธ์ก่อนหน้านี้เรียนรู้กับเจเจ้นุสราต้อมคำอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่แม่อยากจะเห็นทุกสมาคมใช้โมเดลอย่างเงี้ยเอาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นโมเดลพี่หมอเล่นด้วยความฝันเล่นด้วยหัวใจเล่นด้วยแบบทุกอย่างแล้วมันสำเร็จอ่ะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูภาพการแข่งขันเนี่ยมันไม่ต้องมีคำบรรยาย
1: มันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันดีไปหมด
0: คือผมไม่สามารถจะแบบให้เครดิตน้องๆคนไหนสักคนหนึ่งในทีม
1: ดีทุกคน
0: ดีทุกคนแล้วก็ผมชอบโค้ชออสมากเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมออสประสบความสำเร็จนะแต่สิ่งที่ออสให้สัมภาษณ์หรือพูดก็คือว่าทุกคนในทีมงานผมเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันลำพังผมคนเดียวเนี่ยผมคงไม่สามารถทำงานเนี่ยสำเร็จแต่เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แล้วมันก็ทำให้จิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยมันลงตัว
1: ครับ
0: นะครับน้องๆทุกคนเนี่ยคืออย่าไปคิดอย่างบางคนบอกว่าอย่างออมสินเนี่ยผมฟังคำสัมภาษณ์ออมสินฟังแล้วดูวิธีการเล่นออมสินเนี่ยมั่นใจด้วยสายตาด้วยวิธีการ
1: โอ
0: ้โหเมื่อวานเนี่ยออมสินเล่นแบบคือถ้าเป็นเพชรฆาตก็เป็นเพชรฆาตจอมอมหิต
1: พี่หมอดูลูกเสิร์ฟสิ
0: ใช่
1: ไม่พลาดเลยอ่ะแล้วที่สำคัญเอสในเซตในแต้มสำคัญอ่ะโอ้โห
0: เจด
1: มัน
0: กว่าออมสินจะเสิร์ฟแบบนี้ได้เนี่ยเจ็ดคิดเลยว่าเขาจะซ้อมเนี่ยจำนวนไม่ใช่ร้อยลูก
1: เบ็คแฮมยิงฟรีคิกคุณว่าเขาซ้อมกี่ครั้งผมว่าออมสินเนี่ยซ้อมเสิร์ฟเนี่ยจนปวดแขนอ่ะ
0: ถูกต้อง คือทุกคนเนี่ยอย่างเซตเตอร์เนี่ยคุณไม่ต้องมาบอกเลยว่า
1: ครับ
0: ทำไม
1: ชมพู่สุดยอดมาก
0: คือเขาเล่นดี MVP ด้วย
1: MVP มือเซตเตอร์เซตยอดเยี่ยม
0: แล้ว
1: ทัดดาวได้บล็อกน้องบล็อกดี
0: คือน้องแนนวันนี้นะต้องบอกว่าคมกริบ
1: สุดยอด
0: โอ้โหผมบอกให้เซตสั้นเซตเร็วเซตอะไรแล้วขอโทษนะเธอเนี่ยไม่ว่าจะเซตแบบไหนนะเธอทำได้
1: และแนนดีมากๆทัวร์นาเมนต์นี้คือการบล็อกพี่หม
0: อ
1: ส่วนออมสินไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่คือปืนใหญ่ของเราและจะเป็นกำลังสำคัญไปอีกพักหนึ่งเลย
0: อัชราพร
1: ควีนบีมก็ต้องพูดถึงโอ้โหเอาง่ายทุกคนน่ะน้องๆที่ยังอาจจะเอาละบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงก็เต้นช่วยให้กำลังใจแล้วผมชอบบทสัมภาษณ์ของชมพู่นิดนึงพี่หมอนักข่าวเขาถามชมพู่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณปลุกลูกทีมคุณยังไงหลังจากที่จบเซต3คุณตาม1ต่อ2เพราะพี่หมออย่าลืมเซต3เราก็น่าเสียดายนะชมพู่บอกว่าไงรู้ไหมชมพู่บอกก็บอกทีมเลยว่าเราไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันละเล่นให้เป็นตัวเองเล่นให้สนุกเล่นในวิธีของเราเชื่อว่าเราทำได
0: ้
1: โอ้สุดแล้วสุดท้ายเราทำได้แล้วจีนกดดันตัวเองไปเรื่อยเนาะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะต้องบอกเลยว่าลูกหลากหลายเนี่ยจีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ลูกหนัก
1: โอ้ต้องยอม
0: จีนเนี่ยลูกหนักเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนักกว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยต้องชมต้องบอกลิเบโร่คือลิเบโร่เนี่ยเราไม่ได้เป็นลิเบโร่ยอดเยี่ยมนะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะน้องทั้ง3คนเนี่ยเขาเล่นได้ดีใกล้เคียงกันมากจัดใครลงเล่นเนี่ย
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้ถ้าถามว่าทีมรับที่ดีที่สุดเมื่อวานเนี่ยลิเบโร่ของเราเนี่ยจัดใครลงเล่นก็ทำหน้าที่ได้ด
1: ี
0: ผมปรบมือให้เลยว่าเนี่ยคือสุดยอดของทีมชาติไทยเลยแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับ5ล้านบาท
1: อัดฉีด
0: คุณพิษโพธารามิกออกมาให้สัมภาษณ์ว่า กลับมาเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่มารับได้เลย
1: แล้วก็ต้องชมการถ่ายทอดสดด้วยนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางแจ๊สหรือว่าโมโนเขาด้วยแม่มาถูกจังหวะพอดีนะพี่หมอนะ
0: คือเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโน

0: แล้วก็ประกาศตั้งแต่วันที่นักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปรับเงิน2ล้านบาทจำได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วคุณพิษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณได้แชมป์แล้วไปโอลิมปิกเนี่ยคุณมารับเงินจากผม5ล้านบาท
1: โอ้โห
0: นะครับอันนี้ต้องปรบมือให้คุณพิษโพธารวิชผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโบโนด้วย
1: สุดยอด
0: นะครับเพราะว่าอะไรด้วยเพราะว่าคำพูดเนี่ยแล้วการที่คุณอัดฉีดถึง5ล้านบาทเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากมากนะ
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของรางวัล นะครับกับการที่ได้แชมป์ครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็ออกมาพูดแล้วว่าอ่ะอันเนี้ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ว่าชัยชนะครั้งนี้นะครับกับการได้ไปโอลิมปิกเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะนักกีฬา14คนเนี่ยจะได้รับคนละ 600,000 บาท
1: เบื้องต้น
0: นะครับและผู้ฝึกสอนจะได้รับ 840,000 บาทสมาคมกีฬาจะได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาท
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเงินนะครับที่น้องๆทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ความเหน็ดเหนื่
1: อ
0: ยใช้ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทักษะทางการกีฬาสามารถทำให้คนไทยเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับถ้าถามผมว่าลำพังแค่ปรบมือให้เนี่ยมันคงไม่เพียงพอเมื่อวานเนี่ยผมเป็นคนบ้าอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในห้องนะ
1: ครับ
0: ผมยืน แล้วก็ปรบมือ
1: โอ้โห
0: แล้วเขาทำ
1: ฮะ
0: บอกเจนน้ำตาไหลเลย
1: อุ้ย
0: คือเรามีความอินมาก
1: ใช่ผมจะบอกถ้าคนตามมันต้องอินอ่ะแล้วเราเห็นแววตาทุกคนเนาะคือมันมีความรักเหมือนทำตามความฝันแบกความฝันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสำหรับตอนนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้อยู่บนเครื่องบินน
0: ะ
1: ย้ำว่าอยู่บนเครื่องบินนะครับออกจากที่เมืองจีนเนี่ยน่าจะประมาณ5โมงเย็นตามเวลาที่นู่นเวลาบ้านเราก็คือ6โมงเย็นขออภัย4โมงเย็นแสดงว่าตอนนี้อยู่บนเครื่องนะครับใครจะไปรับทีมสาวไทยนะครับจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ3ทุ่ม5นาทีคืนนี้นะครับใครจะไปรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกองทัพสื่อพี่หมอเพียบ
0: มันแน่นอนคือ
1: 3ทุ่มวันนี
0: ้ผมเสียดายนะที่เวลาที่กลับมาเนี่ยมัน3ทุ่มถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยขอโทษนะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะต้องจัดรถเปิดประทุนไปรับแล้วก็น้องๆเหล่านี้จะต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปยืนตรงบันไดอ่ะ
1: ก็ไปพรุ่งนี้ก็ได
0: ้ไม่ใช่ผมรู้เนี่ยอ
1: ันนี้เป็นสามทุ่มใช่ไหม
0: พรุ่งนี้ก็ได้แต่ผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยมัน
1: น้องภาพเนาะภาพที่
0: มันไม่ให้ไม่ได้อ่ะนะครับแล้วก็อันดับโลกเนี่ยเจดเป็นไงบ้าง
1: โอ้ขยับสิฮะ
0: ขยับยังไงบ้างไหนบอกให้ชื่นใจหน่อย
1: อันดับโลกล่าสุดเนี่ยเราขึ้นไปกี่อันดับนะพี่หม
0: อ
1: เดี๋ยวนะอันดับโลกของทีมไทยเพราะว่าผมอยากจะรออัปเดตแบบออฟฟิเชียลไง
0: คือจากเดิมเน
1: ี่
0: ย
1: พี่หมออ
0: ันดับ17แต่ยังไม่เป็นทางการเนี่ย
1: ไม่เป็นทางการ
0: 14
1: แต่ว่าความสำคัญมากกว่านั้นคือเราไปโอลิมปิกนะครับเป็น1ใน12ชาติเนาะแต่ผมดูแล้วจีนก็ไม่น่าพลาดหรอก
0: คือทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยผมดูเส้นทางแล้วนะก็ไม่น่าจะพลาด
1: ถ้าหลุดจากชิงแชมป์โลกอันดับโลกเนาะก็น่าจะได้คือยังไงก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่อ
0: ครับ
1: อ่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอิ่มเอมนะครับใครอยากจะชื่นชมให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ส่ง SMS เข้ามาเยอะ
0: ๆมหาเศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยนะครับใครที่อยากให้รางวัลน้อง
1: ๆ
0: อันนี้เขาไม่มีข้อบังคับนะว่าห้ามนะ
1: ครับ
0: ผมบอกให้น้องจะได้มากแค่ไหนผมจะดีใจมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากก
1: ับ
0: การที่คุณทำเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคุณก็ทำสำเร็จนะทุกคนเลยผมขอยืนปรบมือให้เลย
1: ครับถือว่ายอดเยี่ยมเรื่องราวของวอลเลย์บอลไหนๆก็พูดถึงสาวๆแล้วเนี่ยผมขอไปเทนนิสก่อนได้ไหมพี่หมอ
0: ได้
1: เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แม่เป็นยุคของสาวๆที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ US Open การแสดงรายการสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กนะครับรวงข้าวลาลานาธาราฤดีประเดิมรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะต้องเล่นถึง3เซตนะรวงข้าวชนะเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115ของโลกจากสหรัฐที่มาจากรอบคัดเลือก2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แล้วก็เซตตัดสินเนี่ยชนะ6ต่อ2ครับผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนี่
0: คือรอบต่อไปเนี่ยน้องรวงข้าวเนี่ยจะเจองานหนัก
1: ครับ
0: พบผู้ชนะระหว่างลินดานอสโควานักเทนนิสจากเช็กเกียมืออันดับ6ของโลกเจ้าของแชมป์การสลัมวิมเบิลดันครั้งล่าสุด
1: ครับ
0: นะครับหรืออีกคนนึงก็คือเคทตี้วอลเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ78ของโลก
1: ครับ
0: เจอใครเราก็ไปร้องอ่ะเอา
1: ถูกต้องก็ตามนั้นนะครับนั่นคือน้องหลวงข้าวในขณะที่น้องไหมเนี่ยมนัญชยาสว่างแก้วนะครับย้ำว่าจะลงคืนนี้น
0: ะ
1: น้องไหมจะประเดิมรอบแรกของ US Open นะครับเจอกับแพนนาอุดวาดี้มือ76ของโลกจากฮังการีนะครับจะเล่นเป็นคู่แรกของคอร์ต6ก็น่าจะเวลาประมาณ4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยอันดับโลกเนี่ยน้องไหมเป็นรองนะครับ ของเรานี่97ส่วนแพนนาอุดวาดี้เนี่ยเขา76ของโลกแต่ว่าผมว่ามีลุ้นเพราะว่าเป็นฮาร์ดคอร์ต
0: อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายเดี่ยว
1: โอ้โห
0: โนวัคยอโควิด
1: ก็ต้องมีน้ำตานะสำหรับโนเล่ในวัย39ปีพี่หมอประเดิมชายเดี่ยวรอบแรกช็อกนะครับแพ้มาเรโนนาโวเน่จากอาร์เจนตินาไป2-3เซตคือผมว่าประเด็นสำคัญเนี่ยโนเล่ปิดเซตที่4ไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมพี่หมอพอลากไปเซต5แมตช์นี้4ชั่วโมง36นาทีนะครับแล้วก็ทำให้นอวัคโยโควิชเนี่ยหยุดสถิติที่ชนะในรอบแรกของแกรนด์สแลมเนี่ย77ครั้งติดต่อกันนะพี่หมอไม่เคยแพ้รอบแรกมา77ครั้งอ่ะ
0: คือ7ในวัย39ปีนะนะครับโนวัคให้สัมภาษณ์หลังพ่ายแพ้ออกมาว่าก็ชัดเจนอ่ะคือพูดถึงสังขารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยากอาเจียนคลื่นไส้และระหว่างแข่งขันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นตะคริวแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อไปหมดอะไรเงี้ยนี่มันเป็นความรู้สึกของคนเริ่มมีอายุอ
1: ่
0: ะนะอันนี้เราเข้าใจอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าถึงโนวัคโยโควิชจะแพ้นะเจดดูหรือเปล่าว่าคนในสนามยืนปรบมือ
1: ใช่คือผมว่า
0: คือตำนาน
1: แค่ได้เห็นโนเล่มาเล่นเนา
0: ะ
1: ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็แต่เพียงแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์กันพี่หมอว่าการที่โนเล่ลงเล่นแต่ละทัวร์นาเมนต์จากนี้ไปเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะครับมันอาจจะเป็นผลสุดท้ายในการสนามรายการนี้หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าปีหน้าโนเล่ก็40แล้วนะพี่หมอ
0: ก็ถึงเวลาแล้วอาจารย์อันนี้ถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าการแข่งขันครั้งสุดท้ายก็คงจะไม่มีใครว่า
1: ครับ
0: กับตำนานในวงการเทนนิสโลกชายเดี่ยวนะครับมาที่ผลการแข่งขันกอล์ฟนิดนึง
1: ครับ
0: LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ชิงเงินรางวัล4,400,000 เหรียญสหรัฐนะครับที่สนาม TPC Boston Par 72ในเมืองบอสตันนะครับก็จบแล้วก็ดีใจกับเพื่อนรักของตัวจีน
1: หยินร่วนหลิงได้สักทีไม่ได้แชมป์มานานแล้วนะ
0: 2ปีเต็ม
1: ๆ
0: ที่เธอไม่ได้แชมป
1: ์
0: เธอกลับมาคว้าแชมป์เป็นรายการแรกในรอบ2ปีนะครับโดยวันสุดท้ายเธอทำ2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์เอาชนะคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ที่รั้งอันดับ2ห่าง2สโตรกส่วนนักกอล์ฟไทยนะครับโปรจีนอาทิยาธิติกุลนะครับทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์จบที่9ร่วมรับเงินรางวัล2,950,000 บาทโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์อันดับ17ร่วมรับเงิน1,800,000 บาทโปรเปียโนอภิชยายุบลสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์23ร่วมรับเงินรางวัล1,500,000 บาทแล้วก็โปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์อันดับที่37รับเงินรางวัล886,000 บาทแล้วก็โปรเมเอเรียจุฑานุการแล้วก็ปุ่มเมียวปาจารีอนันติการสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับที่38เท่ากันรับเงินรางวัล767,000 บาท
1: นะครับยินดีกับสาวๆนะ
0: นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขัน LPGA ไม่มีนะครับ เพราะจะเป็นการแข่งขันโซฮัมครับนะครับระหว่างสหรัฐกับยุโรปนะครับ11-13กันยายนนะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้ด้วยสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องรอเวลาแล้วกันนะครับ
1: ส่วนชายนะพี่หมอ
0: ครับ
1: ทัวร์แชมเปี้ยนชิพอ่ะที่เงินรางวัลมหาศาลมากนะครับเงินรางวัลรวมนะคุณผู้ฟังนะของฝ่ายชายนะรายการเดียวนะทัวร์แชมเปี้ยนชิพ40,000,000 เหรียญ นะคร
0: ับ
1: ปรากฏว่าสกอตตี้เชฟเฟอร์มาแซงคว้าแชมป์พี่หม
0: อ
1: โกยเงินเข้ากระเป๋าอีกเป็น10ล้านน่ะ
0: ก็ถูกต้อง
1: โอ้ย
0: นี่อันดับเท่าไหร่ของโลกเนี่ย
1: โอ้ก็เป็นมือหนึ่งนะฮะตั้งแต่โดนเอาเขาเรียกอะไรนะโดนตำรวจอ่ะ ใส่กุญแจมือฟอร์มไม่มีหลุดเลยเก่งมากเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอ้โหเบรกแรกของเราอิ่มเอมกับวอลเลย์บอลนะครับดังนั้นเก็บ SMS เล็กน้อยแล้วกันพี่หมอเด
0: ี๋
1: ยวจะได้มาช่วงหน้ากับฟุตบอลไทยนะครับ

0: ข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับอาหมอปาเจตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนเปิดร้านทองตอบเจฟเฟอร์สันออโรราวงเล็บวิเอร่ามา 4,000 จากน้องหามนะครับสวัสดีวันจันทร์อันสดใสข่าวชื่นใจในยามเย็นมาแล้วหนาตรงตามนัด 16:00 น.สุขหันษากีฬาดีมีทุกวันจากอามซ่านะครับพี่หมออวยผมไม่ท้องเสียถ้าไม่เชียร์ไทยงั้นวันนี้3ช่วงไม่คุยเรื่องอื่นนะครับคุยแต่วอลเลย์บอลหญิงของเราอะไรเนี่ยโอ้บอลเบิงพรีเมียร์นี่ไม่ต้องคุยเพราะว่าหงเนี่ยยังอยู่ในช่วงปีซีซั่นอีจากคุณหงไฮเวย์
1: ครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณหงไฮเวย์เขาบอกเขาจะเชียร
0: ์ครับ
1: นะครับบอกว่าเชียร์ญี่ปุ่นผมก็บอกว่าถ้าเชียร์ญี่ปุ่นผมขอให้ท้องเสีย
0: อุ้ยต้องจริงนะถ้าไม่นับประวัติศาสตร์ที่เคยมีอะไรกันมานะในวอลเลย์บอลเนี่ยปกติเขาเชียร์ซาโตะนะ
1: เห็นไหม
0: ซาโตะวาดะนี่ต้องเชียร
1: ์เริ่มเปิดชมได้แล้ว
0: เออแต่ว่าอุ้ยแต่ว่าไม่เจอไทยน้องเชียร์ไทยสิ
1: เออ
0: นี่ยิ้มสยาม
1: ถูกต้อง
0: เออนะฮะสวัสดีครับหมอคุณเจตอยากทราบอะไรเนี่ย
1: เงิน
0: รางวัลหรอ
1: เมื่อกี้ผมบอกแล้วคุณพี่ให้5ล้านแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็มีตัวเลขอยู่แล้ว
0: หรือเข้าหมายถึงของทัวร์นาเมนต์หรอ
1: ผมว่าไม่มี
0: เงินรางวัลของทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเออในหนเนี้ยเดี๋ยวลองเช็คให้นะครับเออเพราะว่ามันไม่ได้มีแจ้งรายละเอียดเนาะอ่ะประมาณนี้เพราะว่าคล้ายๆแบดมินตันกันนะพี่หมอนะเออนะครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องเงินอัดฉีดนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้ไปโอลิมปิกสุดยอดครับพี่จากคุณมาโนชคั่วกลิ่ง
2: ครับ
1: ก็ดีใจกันทุกคนนะคนไทยทั้งประเทศอ่ะ
0: รับรองว่ากลับมานี่แม่เขาเรียกว่าพี่หมอเป็นนางเอกทุกคนปกติก็ยิ้มสยามกันแล้วนะ
1: ใช่
0: คุณเทียนท่าฉลอมนะครับหมอเมาเข้าคู่เจ็ดเด็ดดีดังรายการยังยั่งยืนอยู่ยิ่งยงข่าวกีฬามากมีดีมั่นคงพาลุ่มหลงเสมอเมื่อเจอสปอร์ตไกด์ยามเย็นเด่นดีชัดเจนเจนจัดวันจันทร์นั้นเลิศเลอข่าวเข้มข้นคึกคักรักเสมอใจพร่ำเพ้อจริงจังฟังตลอดจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับอมรน้องเจตนิพนธ์ปืนโตรายงานตัวครับโอ้แล้วตอนนี้ข้อความก็เรื่องฟุตบอลมาก็เยอะนะครับเอาเป็นว่าเราเบรกกันก่อนช่วงหน้าฟุตบอลไทยจริงๆวันนี้ก็มีโปรแกรมเนาะเด
2: ี๋
0: ยวฟุตบอล U20 เราก็จะลงเล่นในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับเล่นที่ชลบุรีเนี่ยจะประเดิมนัดแรกกับ UAE แล้วก็จะพูดถึงทีมชาติเราเป็นยังไงความพร้อมใน FIFA อาเซียนครับหรือแม้กระทั่งไทยลีกที่จะเปิดในสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะหรือควันหลงจะวันศุกร์มีอะไรไหมฮะคุณผู้ฟังพี่อ๋อกับพี่หมอเมาเนี่ยมีประเด็นอะไรไหมที่แบบเดือดอ่ะวันศุกร์อ่ะ
1: ก็เรียกว่าแค่พอทำเนาแล้ว
0: พอทำเนา
1: พอทำเนา
0: เดี๋ยวกันพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: ปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: 16นาฬิกา49นาทีเอ๊ะผมกับพี่หมอนี่วันจันทร์ต้องมีอะไรอัปเดตตลอดเลยนะ
1: คือ เราเองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราก็มีความสุขนะครับ
0: รบ
1: เราก็อยากจะพูดคุยในเรื่องที่อาจจะไม่มีสาระ
0: ครับ
1: มีสาระบ้างนะครับเอาเอามาบอลไทยดีกว่า
0: เอาเดี๋ยววันนี้ก็ถ้าจะเอาที่มีโปรแกรมเลยเนาะก็คือ U20 นะครับ ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยเราจะลงสนามเจอกับ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในเวลาทุ่มครึ่งแข่งที่ชลบุรีสเตเดียมจังหวัดชลบุรีนะครับย้ำว่าหนนี้นะใครจะดูเนี่ยผมบอกช่องทางถ่ายทอดสดเลยไม่เหมือนชุดใหญ่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ True Vision Now ไทยรัฐทีวี Facebook YouTube ไทยรัฐสปอร์ตถ่ายหมดไปดูกันได้เป็นไงพี่หมอทีมชุดนี้ U20 ของกล่าว
1: ก็ฟังน้องอ๋อพูดเมื่อวันศุกร์นะก็ต้องถือว่าใช้ได้นะน้องอ๋อพูดเลยว่าคือถ้าพูดถึงความสามารถเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โค้ชโบ้จริงๆเขาไม่ใช่ชื่อโบ้นะ
0: ครับ
1: จักรพันธ์ปั่นปีเนี่ยเขาชื่อแบงค
0: ์แล้วทำไมคนทำไมในสื่อ
1: เขาบอกว่าเขาเหมือนแลมโบ้ไงแข็งแรงแล้วก็ตอนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเป็นคนเล่นเกมหนักนะเขาก็เลยเหมือนแลมโบ
0: ้
1: นะครับก็โค้ชโบ้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันครั้งเนี้ยนะครับในงานแถลงข่าวก็บอกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในสายที่แบบค่อนข้างหนักนะครับนัดแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจะต้องพยายามนะครับเอาชนะ UAE ให้ได้เพราะว่าอีก2ทีมก็คืออิรักแล้วก็เติร์กเมนิสถาน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งเนี้ยนะครับจะเอาแชมป์
0: เท่านั้นแต่ว่าอันดับ2ยังมีลุ้นนะ
1: ฮะ
0: อันดับ2
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี้ยนะครับก็ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาเข้าใจนะว่าแหมมันเป็นเรื่องยากเพราะถ้ามาตรฐานทั้งอิรัก UAE แล้วก็
0: จริงๆหนักจริงเน
1: า
0: ะ
1: มันก็บอกว่าค่อนข้างหนักนะครับแต่ก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีนะครับตั้งแต่จบชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ซ้อมมาโดยตลอดนะครับทำการบ้านไม่ทำนะครับแล้วก็เชื่อว่าในการเล่นที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแชมป์ในกลุ่มนี้ได้นะครับก็พยายามนะครับจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสตาฟโค้ชให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้แฟนฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยช่วยไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าไอการแข่งขันนะครับสำหรับไอ AFC U20 เนี่ยจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่ม
0: 7จาก8
1: ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่จีนในช่วงต้นปี2570นะครับแล้วก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนจากทวีปไปแข่งขันเยาวชนโลกนะครับสำหรับครั้งที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็เริ่มต้นก็ต้องทำให้ดีนะครับเพราะว่าแหมผมเองเนี่ยจะตั้งใจนะว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปนั่งดู
0: ครับ
1: ไทยรัฐทีวีช่อง32
0: มีทั้งออนไลน์ทั้งแพลตฟอร์มทีวีที่เป็นฟรีทีวีนะก็ติดตามมาได้ก็อย่างที่พี่หมอบอกคือเราอยู่กลุ่มที่มันหนักจริงแหละคือทั้ง UAE Turkmenistan แล้วก็อิรักแต่เพียงแต่ว่าจุดที่เราได้เปรียบคือเราเล่นในบ้านแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยพี่หมอผมไปดูตามหน้าเสือวันนี้นะอันนี้เราพูดถึงว่าต่างประเทศที่เขากะเกณฑ์อ่ะเขามองไทยได้เปรียบนะในวันนี้ที่เจอ UAE อ่ะเขามองไทยได้เปรียบมีโอกาสมากกว่าแล้วกันในมุมมองของผู้สันทัดกรณีใช้คำนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าที่พี่หมอจากกับพี่อ๋อวันศุกร์เนี่ยในมุมมองคือเราดูเหนือกว่าไหม
1: เหนือกว่า
0: อันนั้นถ้าเป็นบอลเด็กเนาะชุดนี้เราดูเหนือกว่า
1: หมอบอกเหนือกว่า
0: แล้วจะไปยากเกมไหนไม่แน่ใจ
1: อ
0: ิ
1: รัก
0: อ๋อวันกับอิรักต้องไปวัดตรงนั้นดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ถ้าแชมป์กลุ่มไม่ได้ก็อันดับ2มันก็มีโอกาสสูงเนาะอันดับ2นี่เอาถึง7จาก8กลุ่ม
1: 7จาก8กลุ
0: ่ม
1: นะครับไปรวมกับเจ้าภาพไงแล้วก็
0: เพราะเจ้าภาพเป็นจีนในปีหน้านะมีนาคมอ่ะนั่นเป็นรายการที่เรามีทัวร์นาเมนต์เตะในวันนี้นะครับ
1: ส่วนชุด16ปีสักนิดนึง
0: ได้เลย
1: นะครับก็จะจัดคัดเอเชียรุ่น17ปี
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่า ทางเพิ่มสตาฟโค้ดมาก็คือสุชาวนุช
0: อุ้ยชื่อคุ้น
1: ๆนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่ม B เนี่ยนะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าจะให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีใช้บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดีย
0: ม
1: ทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในกลุ่ม B
0: ครับ
1: ที่จะแข่งกันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนโดยจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงและไต้หวันและมันดีฟ นะครับจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2027ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกที่กาตาร์ในปี2027ต่อไป
0: ชุดนี้ก็มีโค้ชเอ็กวัศพลใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นโค้ชแล้วก็ได้กัปตันกบเรานี่แหละสุชาวนุชนุ่มไปเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับก็เดี๋ยวแมตช์แรกน่าจะ11พฤศจิกายนนะเจอชนิสไทเปก็เดี๋ยวรอติดตาม
1: น้องหมอบอกว่าโค้ชเอ็กวัศพลเก้าผลึกเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องบอกว่ามีโอกาสได้คัดแล้วก็น้องๆรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักฟุตบอลที่ดีมากเพราะว่าอันเนี้ยโค้ชติ๊กนะครับก็ยืนยันกับผมโค้ชติ๊กนะครับบอกผมว่าไปดูเนี่ยตอนที่โค้ชครับ
0: ครับ
1: ก็ไปนั่งดูอยู่นะครับเขาบอกว่านักฟุตบอลฝีเท้าดีมากก็หวังว่าโค้ชเอ็กน่าจะทำได้ประสบความสำเร็จครับ
0: น่าจะประมาณนี้นะส่วนเรื่องทีมชาติชุดใหญ่ก็คงยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมฮะ
1: ก็มีคลิปออกมาบ้างนะว่าจะมีเอราวันจะมีอะไรก็ยังเป็นเสียงซุบซิบ
0: หมายถึงในชุดฟีฟ่าหรอ
1: ชุดฟีฟ่า
0: ฟีฟ่าอาเซียนคร
1: ับเดี๋ยวรอให้ประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าเพราะว่าซุบซิบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับ
0: ในขณะที่ถ้าพูดถึงสโมสรนะครับก็ย้ำว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะพี่หมอนะไทยลีก1และ2เปิดแล้วนะครับผมว่าบรรยากาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไปไล่ดูนะก็จะเป็นงานต่างๆในการเปิดตัวการสู้ศึกของแต่ละสโมสรพี่ๆน้องๆของเราในวงการกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะวงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็ได้จ็อบกันทั่วหน้าใช่ไหมล่าสุดระยองก็เปิดตัวใช่ไหมทั้งเสื้อแข่งเปิดตัวนักเตะใหม่ค้างคาวไฟสุโขทัยก็เปิดตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็จะแข่งแล้ว
0: มันต้องเอาแล้ว
1: สัปดาห์นี
0: ้อ
1: ะไรที่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะ
0: ครับก็ย้ำว่านัดเปิดไทยลีก1จะเปิดที่ตินสุรานนท์นะครับเพราะว่าปัตตานีนี่เรนโบว์ก็ยังไม่พร้อมเลยพี่หมอก็ต้องใช้ตินสุรานนท์นะครับแล้วรับมือ BG ปทุมแม่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าตั๋วตอนนี้นี่เกือบเต็มหรือยังนะน่าจะเต็มหรือยังปัตตานีเล่นไทยลีก
1: คือไปแข่งที่สนามตุนตินนสุรานนท์ในปีแล้วมันใหญ่พอแล้วค่าตั๋วเยอะ
0: ครับน่าจะประมาณนี้ส่วนถ้าเอาความเรื่องที่น่ายินดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะเป็นการที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาพี่หมอแม่ลงเล่นในศึก J2 นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับซัดประตูให้กับโอมิยะอาดีจาแล้วนะไม่ธรรมดานะก็ยิง2นัดติดต่อกันเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยแบงค์เนี่ยเป็นตัวจริงใน Emperor และยิงประตูได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน J2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลงสำรองก็ยิงประตูได้ถ้าว่าแบงค์นี่ตอนนี้ยิง2ประตูแล้วนะครับในบอลถ้วย1นัดแล้วก็ในบอลลีก1ลูกยิง2เกมติดถึงเวลาที่โค้ชของโอมิยะนี่จะต้องมองแบงค์ต้องเป็นตัวจริงหรือยัง
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็คสุภโชคก็ยิงได้นะพี่หมอนัดล่าสุดก็ยิงให้กับซัปโปโรได
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของนักฟุตบอลไทยในเจลีกเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเนี่ยนักเตะเราเนี้ยฟีฟ่าอาเซียนก็จริงมันก็ต้องกลับมาหมด
1: ถ้าเป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยคุณจะไม่กลับไปได้ยังไงล่ะ
0: โอ้แล้วเช็คนี่เห็นอย่างนี้นะพี่หมอแป๊บๆเนี่ยประตูที่เขายิงได้ในเกมที่นำโคฟุเนี่ยเป็นการฉลองนัดที่100ด้วยนะในการลงเล่นที่ญี่ปุ่นเผลอแป๊บๆเนาะเช็คเล่นนัดที่100กันแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะโอเคก็อื่นๆแม่บางคนบอกว่าอยากให้สมาคมฟุตบอลเหมือนวอลเลย์บอลเหร
1: เป็นไปไม่ได้หรอกครับอันนี้พูดเลยผมอยู่มาทั้งชีวิตมันไม่มีทางผมบอกว่าไงคือสิ่งที่สมาคมวอลเลย์บอลเขาเป็นตัวอย่างได้เนี่ยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่40ปีก่อนเนี่ยแล้วก็ร่วมทำงานกันแล้วก็มีคนที่เป็นคีย์แมนอย่างพี่ติ๋มชาลิตวงประเสริฐ
0: สตอรี่มันก็ต่างกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าแม่แฟนผีหงปืนเดี๋ยวแต่คืนนี้เรือใบสิงบลูไก่เดือยทอง SMS มาได้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลครม.นำนายกรัฐมนตรีนำครม.รับฟังผลเวิร์กช็อปการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เสนอปัญหาแนวทางแก้4ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้วันนี้มาเสนอในที่ประชุมและให้ข้อคิดเห็น4ประเด็นหลักคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะเดียวกันขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้รีบดำเนินการร่วมกับการลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งรัฐบาลจะนำประเด็นที่ได้หารือไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขขณะที่ระหว่างที่เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพนายกรัฐมนตรีนั่งรถบัสไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลานั่งพูดคุยกับนายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยในภาพมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเสนาธิการทหารบกนั่งอยู่ด้วยแพทย์ผู้ขับขี่เปิดใจยอมรับผิดฝ่าไฟแดงยืนยันไม่ได้เมาและพยายาม CPR ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อ25สิงหาคมโดยนายแพทย์กมลราชคมผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยนายสุวิจักจันดาพันธ์รองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.นัทดนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรนันท์ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินทางมาพบร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหานายแพทย์กมลเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและอยากกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปโดยยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจ

0: ข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาริมเบนเซม่าตัดสินใจยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดอัลฮิลาลแล้วคาริมเบนเซม่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสตัดสินใจอำลาอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกซาอุดิโปรลีกเป็นที่เรียบร้อยหลังบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญาร่วมกันอย่างเป็นทางการตามรายงานจากฟาบริเซโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีโดยหัวหอกชาวฝรั่งเศสเตรียมที่จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งของตัวเองในเร็วๆนี้โดยมีตัวเลือกหลักคือการประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการหรือย้ายไปร่วมทีมอื่นในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามรายงานระบุชัดเจนว่าการเดินทางกลับไปค้าแข่งในลีกยุโรปไม่ได้อยู่ในแผนการของดาวยิงวัย38ปีแต่อย่างใดต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติ UAE ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมด้านวิชันอินอารามเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งลูกครึ่งไทยไนจีเรียให้สัมภาษณ์ว่าทีมชุดนี้มีการเตรียมทีมมาอย่างต่อเนื่องสภาพร่างกายและความมั่นใจของนักเตะทุกคนพร้อมเต็มที่แต่ยอมรับว่า UAE เป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีทักษะดีและเล่นบอลได้รวดเร็วซึ่งนัดนี้เป็นเกมแรกก็รู้สึกมีความกดดันแต่ทีมจะโฟกัสในสนามและทำตามแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดนอกจากนั้นยังเชื่อได้ว่าทีมเวิร์คและความสามัคคีจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนแรกได
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: เอา 17:08 นะครับช่วงสุดท้ายสปอตไกด์ฟุตบอลต่างประเทศ
4: ขอเริ่มด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นสักนิดหนึ่งครับสำหรับผู้ให้การอุปถัมภ์นะครับแอร์อิมิเนนต์นะครับแอร์คุณภาพดีนะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยเขามีบัลลงดอหรือลูกบอลทองคำนะครับมีรองเท้าทองคำมีถุงมือทองคำแล้วทำไมถ้าพูดถึงแอร์จะมีทองไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อแอร์อิมิเนนต์ช่วงนี้นะครับมีรุ่น Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกด้วยคอยเคลือบสารสีทอง

0: ว่าโกลฟินทำให้ทนทานแถมยังมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยฟังก์ชัน Follow Me ที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับบริเวณที่คุณอยู่มั่นใจในทุกการใช้งานประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อนะครับ Eminent Air รุ่น XL GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายImminent Air ทั่วประเทศ XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับ 19-25 พฤศจิกายนนะครับไปดูคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับ 163,000 บาทนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์มาที่086-035-4000 ครับ
1: ครับ
0: อ่ะมาฟุตบอลต่างประเทศ
1: พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
0: ครับ
1: แม่ก็เตะไปแล้ว9คู
0: ่
1: เดี๋ยวคืนวันนี้จะมีแชมป์เก่าอาร์เซนอลไปเยือนแอสตันวิลล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราค่อยว่ากันพี่หมออยากจะไล่เรียงคือถ้าเราไล่ก็ต้องไล่หลักๆเนา
0: ะ
1: เอาตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยไหม
0: ครับ
1: Friday night เป็นไงเห็นฟอร์มของเรือใบภายใต้ไต้กงเรือคนใหม
0: ่
1: อย่างเอนโซมาเรสกาเป็นไงบ้างฮะ
0: คือนัดแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาเน
1: ี
0: ่ยก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับพอผลงานไม่ดีเนี่ยทุกคนก็มองว่าเอ๊ะนักฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นทีมเก่าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะย้ายออกไปจะย้ายมาหรืออะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าแรงเหวี่ยงจากการทำงานของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยยังมีอยู
1: ่
0: นะครับมาเรสก้ามารับช่วงต่อเนี่ยจะมีอะไรที่ทำให้นักฟุตบอลเนี่ยเคารพหรือว่าเชื่อฟังเหมือนกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไหมแต่พอถึงเวลานะครับลงแข่งนะครับกับคริสตันพาเลทเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับจัดเต็มเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์นะครับแดนกลางนะครับอย่างเซเมนโจฟิลโฟเดนนะครับลายานเชอร์กีหรือว่าแนวรับเนี่ยนะครับก็มาร์เกคีนะครับลูเบนดีแอสอะไรเงี้ยในขณะที่คริสตันพาเลทผมใช้คำว่าออกสตาร์ทเนี่ยก็พอดูได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากรายละเอียดของผู้เล่นแล้วเนี่ยเป็นรองแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางนะครับ อย่างอดัมวาตันนะครับหรือว่าเอ็ดดี้นิเกเทียนิเกเทียนะครับก็รูปแบบเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าคริสตันพาเลทเนี่ยก็ยังเล่นได้ดีนะครับยังดูเหนียวแน่นแต่เสียประตูให้กับฮาแลนด์ในนาทีที่17นะครับภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยผมดูว่าพาเลทสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าฟอร์
1: ม
0: นะครับก็เรียกว่าพาเลทจนเข้ามายิงประตูทั้งฮาแลนด์เชอร์กีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสู้ถามผมใช้คำว่าเอาคลาส
1: กันถูกต้องเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นไงคุ้นกับทรงผมใหม่ฮาลันยังฮะ
0: มันดูแปลกตา
1: ผมสั้นไปเลยนะ
0: มันดูแปลกตา
1: ผมชอบตรงไหนรู้ไหมพอเขาหม่งได้อะเขาทำท่าเสยผมไปสองทีนะแม่ผมยังบอกเลยว่านี่เป็นประตูประเดิมทรงผมใหม่เออร์ลิงบราฮาลันแล้วก็คนที่ได้รับคำชมมากๆคือรายันแชกีนะครับเอ๊ะวันนั้นนี่ไม่ทราบว่าเตะบอลหรือว่าไร่มนสุดยอดมากพี่หมอแชกีอ่
0: ะ
1: พี่หมอไปดูลูกที่เขาโซโล่เข้าไปอ
0: ่
1: ะโอ้โห
0: คือเจ็ดคือแดนกลางเนี่ยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะมันพอใครโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเดอร์บรอยสมัยก่อน
1: เอเดียร์แอนเดอร์สันก็เริ่มที่จะเห็นชัดว่าโอ้โหเก่งจริง
0: คือ
1: ดีจริง
0: คือเขาไม่ใช่จอมทัพอ
1: ่
0: ะแต่เขาเป็นผู้ปิดทอง
1: ขยัน
0: ขยัน
1: บอลคือเอาง่ายบอลไปอยู่ที่ไหนต้องมีเบอร์ห้าเอเลน
0: อ
1: ันเดอร์สันอยู่ตลอดครับ
0: แต่มันก็ทำให้เห็นทรงนะทรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาเลสกา
1: ก็อาจจะมีเปลี่ยนจากเป๊ปไปประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต่างคือผมว่าตอนนี้เขาลงตัวแล้วโดยเฉพาะผมว่ามาเลสกาเขาเจอเกมรับที่ลงตัวผมว่าไอ้จัดวันเจอกับพาเลสอ่ะใช่เลยประกันหลังแบบนี้คือใช้กวาดิโอซ้ายถูกไหมแล้วก็คูซานอฟขวาคูเซนเตอร์แบ็กอย่างเงี้ยเคอีกับเนี้ยลงตัว

0: กับรูเบนดีอาสผมว่ากองหลังตอนนี้ลงตัวละกลางถึงหน้าแนวรุกมีตัวเลือกเพียบ
1: คร
0: ับ อ่ะนั่นคือซิตี
2: ้นะครับส่วนลิเวอร์พูล
0: วันเสาร์มาลิเวอร์พูลเป็นไง2นัด 2-2 ทั้ง2เกมอันโดนี่อีราโอราเป็นไงบ้างฮะ
2: คือผมนั่งดูนะก็ ยอมรับนะว่าลิเวอร์พูลของอีราโอราเนี่ยที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะดีเนี่ยม
0: ัน
2: ก็ยังไม่ดีอันนี้ใช้คำว่าไม่ดีเลยทั้งที่ถ้าดูตัวผู้เล่นเนี่ยก็ชุดใหญ่นะอีซักคักโปเวตนะครับมูนอสนะครับแล้วก็แดนกลางทั้งแม็กเอลิสเตอร์นะครับโซบอสไลหรือว่าแดนหลังอย่างฟันไดเจอร์มี่แจ็คเกสนะครับก็โอเคนะแต่ผมมองว่าอีราโรล่ายังไม่สามารถทำให้นักฟุตบอลเข้าใจระบบที่ตัวเองอยากให้เล่นได
0: ้ครับ
2: นะครับในขณะที่นะครับคู่ต่อสู้อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยก็ต้องถือว่ามาดีอ่ะมาสู้อ่ะแล้วก็สู้ได้ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับผมว่าคือการวางแผนที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกมรับนะครับของฟอร์เรสต์เนี่ยดูดีด้วยนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยเกมโต้กลับก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประตูแรกที่ทำได้เนี่ยใครบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ไม่น่าได้แต่ผมบอกว่านี่คือการต่อบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ ทางลิเวอร์พูลเนี่ยมาได้ประตูจากการเข้าฮอตของอีซักนะครับแล้วก็มาเสียจุดโทษนะครับกิฟไวยิงไปแต่ลูกยิงของมูนอสตีเสมอ 2-2 เนี่ยโอ้โหอันนี้ผมชอบนะ
0: ได้ใจแฟนเดอะคอปเลยนะวิกตอร์มูนยอสนี่แม่เป็นเจ้าหนูดาวรุ่งแล้วก็คืออนาคตไกลอ่ะดูแล้ว
2: คือภาพรวมเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นที่ทางอีราโอล่าต้องการนะครับก็ทำได้แค่เสมอแล้วกัน
0: คือที่บอกว่าดาวรุ่งนี่เพราะหน้าแกนะหน้าแกละอ่อนมากแต่จริงๆอายุ23แล้วนะมีตอร์มูยอส
2: นะครับ
0: ถ้ากับลิเวอร์พูลก็2นัด2-2ทั้ง2เกม
2: เสมอทั้ง2เกม
0: ยังไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้นะครับแล้วก็ผมว่าอีราโอล่าคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนที่สำคัญมันต้องให้เรื่องตลาดนิ่งด้วยนะพี่หมอนะเพราะประเด็นคักโปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงด้วยแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวการมาของบาโกบราเล่บาโกล่าเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจ
2: คือเราดู2นัดผมดู2นัดแล้วผมยังดูว่าอีราโอล่ายังไม่ค่อยแฮปปี้กับทั้งรูปแบบการเล่นนะครับที่ตัวเองอยากให้ทำนะครับคู่ที่อยากพูดอีกคู่คือท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์คู่ดึกของวันเสาร์เอาหน่อย
2: เกิดอะไรขึ้นเน
0: ี่ยโอ้โหคือมันทีมันเปลี่ยนประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็เดอแซบี้คือผมว่าเดอแซบี้ยังเมาหมัดเนาะพี่หมอในการที่จะปลุกสเปอร์กลับมาคือถามว่าตัววันนั้นเนี่ยที่เจอนิวคาสเซิลเนี่ยตัวใหม่ๆนะทั้งยันปอฟานเฮกเกอร์แอนดูโรเบอร์สันพวกนี้ตัวจริงหมดเลยนะพี่หม
1: อ
0: ซันโดโตนารีมาเตอุสแฟนนานอย่างเงี้ยโอมามามูชประเดิมเลยนะครับ
2: ประเดิมเลย
0: คือย้ายมาจากซิตี้ปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไงสภาพร่างกายดีเนี่ยพร้อมลงเล่นเลย
2: เปโดปอโลก็ลง
0: ปอโลก็ลง
2: คือไม่ลงตัวเหมือนยังต่างคนต่างเล่นน่ะใช้คำว่าต่างคนต่างเล่นแล้วกัน
0: คือพอเทียบกับนิวคาสเซิลเนาะเขาเปลี่ยนโค้ชเหมือนกันแต่ว่านิวคาสเซิลพอเล่นเกมโต้กลับหรืออะไรมันอันตรายตั้งแต่เกมลิเวอร์พูลแล้ว
2: ครับ
0: เอลังกาเนี่ยความเร็วถูกไหมพี่หมอ
2: โอ้โหของดีเลยเอลังกานะครับหรือว่าวิซ่าก็โอเค
0: ไม่น่าเชื่อนะทีมที่ใช้เงินมหาศาลมากเลยนะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
2: ผมว่านิวเนี่ยผมว่าเอาว่าติด1ใน8แล้วกัน
0: ใช้ได้เลยใช่ไหม
2: ใช้ได้เลย
0: มาเทียสยาเซลเนี่ยคุณสื่อคนใหม
1: ่
0: ในขณะที่สเปอร์นี่ต้องถือว่าย
2: ังต้องใช้เวลาจะต้องใช้เวลา
0: เนี่ยเดี๋ยวแฟนสเปอร์เซาบอกว่าทุ่มไปตั้งกี่ร้อยล้านเล่นมา2นัดโดนไป5ลูกยังยิงไม่ได
1: ้
0: ถ้าไม่นับเกมคาราบาวครับ
1: อ่
0: ะ
2: เชลซี
0: นะข้ามมา
2: ไบตันโอ้โหไบตันของดีเลย
0: ข้ามมาวันอาทิตย
2: ์คือเชลซีเนี่ยของซาบี้ลองโซ่เนี่ยออกสตาร์ทดีมากยิงนำ 3-0 เลยโอ้โหตอนนั้นใครดูก็บอกสู้ไม่ได
0: ้ครับ
2: นะสู้แต่ไบรตันก็ต้องบอกว่าค่อยๆขยับเกมค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็ทำได้ดีผมใช้คำว่าทำได้ดีนะครับไล่มานะครับจาก 3-2 แล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมรุกของเชลซีเนี่ยผมว่าดี

0: แต่เกมรับของเชลซีผมว่าไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับในขณะที่ไบรตันเจ็ดจากกากบาททิ้ง
1: โอ้โหเล่นดีพี่หมอ
0: เล่นดีมากอะโอ้โห
1: คือเฟเบียนเฮเซเลอร์ทำทีมดีมากนะครับคือวันนั้นไบรตันน่าเสียดายตรงที่เขาไม่มีจอร์จิโยรุตแต่แล้วก็แจ็คฮิมเชลวูดซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักเลยด้านบนแล้วก็พอต้องมาใช้คอสตูรัสเนี่ยผมว่าศักยภาพมันคนละเรื่องเนาะดังนั้นก็แม่ก็ถือว่าแต่ว่าแม้ว่าจะตามหลังแต่ว่าก็ต้องชื่นชมลูกทีมของเฮเซเลอร์ที่หัวจิตหัวใจพี่หมอยังอุตส่าห์ไล่มา 3-4 นะโอ้แต่ว่าในขณะที่เชลซีผมว่าชาบีอลองโซก็เริ่มทำให้เห็นว่าเขาก็มีทำทีมที่พร้อมจะลุ้นแชมป์อ่ะ
0: คือมีทรงอ่ะ
1: มีทรง
0: แต่ปัญหาอยู่ที่แนวรับอ่ะแนวรับยังการจัดการในแนวรับไม่ดีนะครับอ่ะมาถึงคู่เอก
1: อุ้ย
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอิปสวิช
1: เชิญเลยอ่ะเชิญพี่หมอเต็มๆเลยเป็นยังไง
0: คือนัดแรกเนี่ยผมผิดหวังคาริกนะ
1: ครับ
0: เอาผมพูดตรงๆเลยผมผิดหวังคาริกนะครับพอลงสนามในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดกับอิปสวิชเนี่ยผมวิจารณ์ว่าชนะเยอะนะครับคือผมไม่เข้าใจอ่ะว่าคุณมีของดีอ่ะคุณทำไมต้องคิดเยอะมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาริกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอจัดไลน์อัพ11คนแรกผมชอบนะผมชอบตั้งแต่เอาแรดฟอร์ดลงแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ดันคุณย่าถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งของเขาเนี่ยแต่ผมว่าเขาพยายามเช่นแล้วก็มีเอ็มโบโมมีบรูโน่ฟรานันเป็นจอมทัพด้านกลางเนี่ยโอ้โหใส่คอบบี้เมนูเนี่ยผมโอเคเลยนะยืนคู่กับติเรมันนะครับแต่ที่ต้องบอกว่าลงเล่นแล้วผมควรว่าควรจะเปลี่ยนควรจะซื้อใหม่ได้คือแบ็คสองข้างทั้งดาโลทั้งลูกชอเนี่ยผมว่าช้าแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วทั้งสองคนที่อยู่กับทีมมานาน
1: ครับ
0: อันนี้พูดแบบไม่เกรงใจคุณควรจะซื้อแต่ตัวกลางเนี่ยทั้งแม็กควายทั้งริซานโดเนี่ยก็พอได้มันมาดูไม่ดีนิดนึงตอนลูกที่เสียประตูที่สอง
1: ริซานโดใช่ไหม
0: แค่นั้นแหละแต่อย่างอื่นเนี่ยผมว่าลงตัวหมดแล้วแล้วก็การเล่นเนี่ยดีนะครับคือหนึ่งเนี่ยเกมลุกทำเร็วนะครับแล้วก็การเปิดบอลของบูโดฟรานันเนี่ยผมว่าแม่นยำในขณะที่แรดฟอร์ดเนี่ยโอ้โหนี่คือแรดฟอร์ดที่ผมอยากได้หนึ่งเร็วมีประสบการณ์นะครับวันที่ลงเล่นกับอิปสวิชอย่างเดียวที่แรดฟอร์ดทำไม่ได้คือการยิงบอล
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ยิงบอลดีนะแต่ในวันที่เล่นกับอิปสวิชเมื่อวานเนี่ยผมว่าเขายังไม่ได้โชว์ให้เห็นส่วนเอ็มโบโมเนี่ยผมใช้คำว่า
1: ตามมาตรฐานเนาะ
0: ยังไม่ฟิตพอนะครับบรูโน่ฟรานันเนี่ยโอ้โหเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งชัดเลยว่าโอ้โหเป็นจอมทัพนะครับคุณย่าก็ไม่ถึงก็ดีแต่คนที่มาทำให้แดนกลางดีขึ้นเนี่ยผมว่าตอนชั่วโมงนี้นะผมชอบคอบี้เมนูนะยืนคู่กับติริมัน
1: ผมพยายามนั่งดูเมนูเนี่ยก็คิดในใจตั้งนานนะพี่หมอมันคล้ายใครว่าคุ้นๆที่เราดูบอลสมัยก่อน90อ่ะพี่หมอในมุมมองผมนะคาเลนเซดรอปทรงคล้ายๆคอบี้เมนูเลยคุณผู้ฟังลองถ้าใครทันเนี่ยเห็นด้วยไหมลอง SMS มาได้นะผมว่าทรงเหมือนเลย
0: ก็ใช้ได้อะคือเจตพูดก็มีเหตุผล
1: ดีไปกับบอลได้ออกบอลได้แล้วดูเราเล่นกับติลิมันเข้ากว่าอันเดรซานโตสเพราะว่านัดแรกเขาใช้อันเดรซานโตสกับติลิมันถูกไหมพอมาเป็นคอบี้เมนูเนี่ยมันดูไหลลื่นมากกว่า
0: ก็เห็นด้วยนะก็ซานโตสเนี่ยผมมองว่าลงไปเล่นเนี่ยยืนคู่กับติเรมันเนี่ยยัง
1: ก็เกมแรกกับเฮาอ่ะเล่นไม่ออก
0: คือยังแบบ
1: ไม่ลงตัว
0: ต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าเกรงใจกันมันดูไม่ดีแต่ถามว่าไม่ดูลงเล่นเนี่ยผมว่าดีกว่า
1: และการมาของติเรมันเนี่ยทำให้บรูโน่ไม่ต้องถอยต่ำ
0: ถูก
1: อันนี้จุดนี้สำคัญนะครับพอไม่ต้องถอยลงไปต่ำเนี่ยบรูโน่ก็จะมีโอกาสอย่างที่เราเห็นนะในเกมเมื่อวานนี้ในการทำประตู
0: คือมีอิสระเมื่อวานยิง3นะครับแอสซิสต์2
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะก็ชนะไปแบบขาดลอยเนี่ย
1: ครับ
0: นี่คือฟอร์มที่อยากเห็นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: เอาคืนนี้หน่อยไหมแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลในมุมมองหมอเมาเก๋าเกม
0: ผมว่าวิลล่าของอูไนเมรี่เนี่ยนะครับทีมพิการ
1: ครับ
0: นะครับยังไม่ลงตัวนัดนี้มาโชคร้ายมาเจอกับแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลซึ่งผมว่าน่ากลัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมไม่ลังเลผมพูดง่ายๆเลยว่าผมชอบอาร์เซนอล
1: ชัวโกเมสติดทดแบนด้วยนะครับของวิลล่าไปโดนใบแดงในเกมแล้วก็ล่าสุดกาเบรียลมาร์ตินาลีเนี่ยพี่หมอไปเอาฮีรานแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: ก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลแต่วันนี้บรูโน่กิมาไลช์น่าจะยังไม่พร้อมสตาร์ทนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือก็พร้อมหมด

0: คิดเยอะเลยคู่นี้คือถ้าสมบูรณ์นะผมจะลังเลแต่พอวิลล่าพิการเนี่ยผมไม่คิดเยอะเลย
1: แล้วพี่หมอดูคู่เซนเตอร์แบ็กวิลล่าเนี่ยปาวตอเรสกับลินเดเลิฟอ่ะโอ้จะเอาอาร์เซนอลอยู่อ่ะ
0: ช้า
1: ถูกไหม
0: ลินเดเลิฟนี่ช้ามาก
1: โ
0: อ้นะอ่ะก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงวิลล่าสู้ไม่ได้ผมใช้คำว่าทีมพิการเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: น่าจะประมาณนี้อาร์เซนอลอื่นๆพี่หมออยากแตะอะไรไหมอ่ะบาเยิร์นก็ยังยอดเยี่ยม
0: ยังน่ากลัวเหมือนเดิม
1: เอ้ยผมว่าก็คอมพานีนี่จริงๆเนาะปิดทองหลังพระจริงๆแกไม่ธรรมดาแต่ว่าที่ต้องยินดีก็คือเอลเวสแบกนะครับสโมสรของนิโคลัสนี่ชนะนะชนะเลเวอร์คูเซ่น 3-2 แต่ว่าแม่นิโก้ยังไม่ได้ลงนะครับแม่ผมไปดูเขาเปลี่ยนครบ5คนเลยนะแต่ว่าลูกโซ่ของเรายังไม่ได้ลงกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอโอกาสนัดหน้า
0: ระบบดีนะ
1: ดูดีมากเลย
0: ระบบดีมาก
1: แล้วใครดูเกมนัดแรกเนี่ยสนามของเอเวอร์แบกเนี่ยจุได้ประมาณ10,000 คนเต็มนะครับ นี่คือแมตช์ประวัติศาสตร์ในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกแล้วก็ล้มเลเวอร์คูเซ่นนะส่วนถ้าเอาลาลิก้าผมว่าก็สนุกมาดริดกับบาร์ซ่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สนุกที่สุดปีนึงอ่ะ
0: คุณอย่ามองข้ามมูรินโญ่นะเมื่อวานเนี่ยนะผมบอกให้พอยิงนำ3-0แล้วนะผ่อน
1: ครับ
0: เอาอันนี้ผมบอกถ้าไม่ผ่อนนะผมว่าถึง6อ่ะ
1: ปีนี้มาดริดเสริมดีเนาะในขณะที่บาร์ซ่าได้โรดี้ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นคู่ต่อกรที่ลากยาว
0: ๆโอ้โหจูดเบอร์ลิงแฮมนี่ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาก็เวิลด์คลาสที่หมอ4ตัวบนมาดริดเนาะสุดๆอ้าวน่าจะประมาณนี้นะครับเราจะได้เหลือเวลาไปเก็บข้อความส่วนถ้าเป็นดิวหลักๆ ก็อย่างนี้ผมบอกไปคาร์เบลมาเตเนลี่นี่ไปเอาฮีลานนะโอลิวัตกินก็เปิดตัวกับเอาฮีลานพี่หมอเท่ากับว่าเอาฮีลานเนี่ยใช้เงินกับ2ตัวนี้ก็หมื่นร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านหลักๆส่วนประเด็นคักโปเดี๋ยวรอตามต่อเพราะว่าตลาดน่าจะชุลมุนในช่วงวัน2วันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ไปเก็บข้อความกัน
0: เชิญครับ
1: 4689899แล้วก็ทางออนไลน์เพียบเลยนะครับสวัสดีครับอมรน้องเจนนิพนธ์ตื่นโตรายงานตัวครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าทีมเพื่อนรักอยู่โครงการ9ทีละแต้มอุ้ยส่วนทีมแป้งอยู่โครงการ9 3แต้มนะฮะบอลเส้นทาง4แชมป์เวลาแมนยูชนะเนี่ยเราจะคิดถึงน้องเราเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องเป้ง
1: เอ้วันนี้นี่งาน BG นี่ไม่รู้ว่าเป้งจะใส่เสื้อ BG หรือใส่เสื้อแมนยูนะเดี๋ยวพี่อยากจะรอดูเดี๋ยวไปเจอกันบอกว่าสลับกะสมาคมฟุตบอลกับอะไรเนี่ยผบ.ส.วอลเลย์บอลอ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าไหนใครเหมือนเป๊ปแค่ทรงผมเดี๋ยวจะแชมป์ไม่ดูกลัวแพ้กลัวแค่ผีทีมเดียวจากพี่ก้าเอาจริงมองแวบแรกก็นึกว่าเป๊ปมาคุมเองนะอะไรจะเหมือนในขนาดนี้นะฮะเมื่อวานก่อนแมนยูเตะเพื่อนผมเด็กของนี่แซวยับรู้จักอิปสวิชม้าขาวไหมรู้จักม้ากระทืบโรงไหมตอนนี้ฝากถามเพื่อนผ่านรายการทีครับน่าจะฟังอยู่แล้วรู้จักโรงกระทืบมาไหมนี่นะฮะคุณโจผีบอกว่าอยากให้อาหมออบรมให้โอวาทกับ DJ FM 99ทุกคนรวมถึงอินฟูหน้าใหม่ที่ชอบเอาเราไปเปรียบกับอาเซียนและชอบวิตกกังวลทั้งที่กีฬาบ้านเราแทบจะระดับโลกหมดแล้วชื่นชมอาหมอมีวิสัยทัศน์แบบวินเมนทาลิตี้ไม่เคยกังวลหรืออะไรกับอาเซียนเลยครับจากคุณโจผี
0: ผมไม่มีอะไรหรอกคุณโจผีผมเชื่อมั่นในคนไทยคนไทยเนี่ยเก่งแต่เพียงแต่ว่าคนเก่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส
1: ครับไปดูออนไลน์หน่อยนะครับคุณชวนันท์ทักทายมาพี่เจ๋อพี่หมอเมาคุณไปวิ่งกันไหมบอกว่าสวัสดีครับกำลังไปสนามบอลวิ่งแก้บนให้สาวไทย3รอบคุณรัศมีแขก็ไปบนไว้นะ
0: ใช่
1: นั่นก็นั่นร้อยรอบนะ
0: ร้อยรอบร้อยรอบ
1: ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ผมว่าต้องมีเป็นเดือนนะเออนะฮะเอาใจช่วยคุณรัศมีแขด้วยนะฮะพี่เจตครับใครชนะ 5-2 ใครทำแฮตทริกแล้วใครยังหาว่าชัยชนะไม่เจอใครได้แค่เสมอ2นัดแน่ขิงมา
0: เอาขิงแบบน่ารักผมชอบนะเอาเนี่ยทั้งแฟนแมนยูทั้งแฟนลิเวอร์พูลนะคุณขิงแบบเนี้ยผมยิ้ม
1: คุณตู้ก็ทักมานะฮะน้องทีว่าสวัสดีครับมีความสุขมากครับคุณสกายแมนคุณธีรบูรณ์คุณนิพนธ์นะครับคุณประวิตรบอกว่าทีมเวิร์คสำคัญที่สุดคุณสุธรรมบอกว่าโอ้อยากให้คุณเจตเล่าถึงประเด็นน้องชมพู่ที่ไปยืนกับกรรมการโอ้เวลาไม่น่าจะทันละมันก็มีเป็นคือชมพู่ก็ทำหน้าที่ในฐานะกัปตันทีมนะครับแต่ผมว่าผู้ตัดสินเขาก็ตัดสินดีนะมันมีลูกนึงที่เขาชาเลนตัวเองด้วยนะกับจังหวะที่เหมือนจีนจะได้เปรียบนะครับ
0: เขาลังเล
1: เขาลังเลเขาขอดูเองเขาขอดูชาเลนเองนะครับหมายถึงว่าขอดูภาพช้าเอง คุณจุฑาทิพย์

0: บอกว่าวันนี้ U20 ประมาณนี้นะครับคุณอานนท์บอกว่าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงพูดไปแล้วนะครับคุณชัยชนะบอกว่าพี่7ภาคแมนซิตี้มันมากอ่ะขอบคุณมากนะครับส่วน YouTube คุณเบนคุณเบลพี่หมอรู้ยัง52ท่านแน่นะฮะคุณหงร่อนบอกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาหงแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะหงแดงยิ่งใหญ่ก็เป็นข้อเท็จจริงนะไม่ได้เถียง บอกว่าอัดฉีดให้เต็มที่เลยครับคุ้มแสนคุ้มกับวอลเลย์หญิงเพราะอัดฉีดบอลทีมชาติอุ้ยเขาบอกอัดฉีดบอลเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอุ้ย นี่ผมก็อ่านตามคุณผู้ฟังนะ โอ้คุณชูชาตินี่เขาบ่นอะไรมาเนี่ย เพียบเลยอ่ะโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องสมาคมอะไรก็ไม่รู้พี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นว่าผมข้ามแล้วกันเนาะ เพราะว่าไม่รู้เป็นเรื่องเราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่คุณบ่นด้วยนะคุณชูชาติ คุณไปเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายผมคุณเนวินอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะวันนี้ก็ว่ากันไปคุณบูนบอกว่าอาร์เซนอลผ่านไหมครับวันนี้
1: แม่เจอทีมพิการผมไม่ลังเลเลย
0: ครับประมาณนี้ครับครบถ้วนโอ้โหวันนี้ข้อความเพียบเลยขอบคุณแฟนรายการ FM 99ด้วยนะครับช่วงหน้าตามกันต่อในที่นายกูรูครับวันนี้เวลาหมดพี่หมอเมาผมเจ็ดลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-3-6
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกรุ่งพดลนะฮะ
5: ครับผมสวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
4: ก่อนจะไปว่ากันนะครับก็ต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณก๊อบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผม
5: ครับ
4: ก็กลับมาว่ากันในสัปดาห์ที่บอกว่าฟุตบอลเปิดแบบเต็มระบบแล้วเนาะ
5: ใช่
4: โอ
5: ้
4: แล้วก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยโดยเฉพาะทางฝั่งบุนเดสก็ยิงกันเยอะ
5: ก็มาตรฐานเดิม
4: อืมส่วนทางฝั่งของพรีเมียร์ก็ฟัดกันโอ้เละเทะเหมือนกันนะ
5: ใช่ใช่
4: คู่หนึ่งนิดโอ้โห
5: เมื่อวานเชลซีเจ็ดแมนยู
4: เจ็ดห้าสองแล้วก็ลิเวอร์พูลสี่
5: ใช่
4: ถูกไหม
5: ใช่ก่อนหน้านั้นซิตี้ก็อัด
4: ซิตี้ก็5ลูกใช่ไหม4เดิมโอ้โหซัดกันหรือว่าหายอยากกันเลยนะครับหลายคนก็รออยู่บอกว่าอยากให้บอลลีกมันกลับมาเร็วๆเนาะอยากจะได้เห็นพวกบรรดาโค้ชมงโค้ชใหม่แล้วก็ฝั่งสเปนก็ยิงกันเยอะนะ
5: สเปนก็สนุก
4: พวก2ทีมจากฝั่งมาดริดเนาะนะครับก็ถือว่าทำผลงานกันได้ดีนะคร
5: ับผม
4: ก็เดี๋ยวคงว่ากันในเบรกแรกกันไปก่อนนะส่วน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับ
5: ครับ
4: ทาง4689899นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ YouTube แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทาง Facebook นะนะเดี๋ยวอาจารย์เอกเขาคอยดูเรื่องของ Facebook ให้นะสำหรับผมเดี๋ยวแป๊บนึง
5: ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกช่องทางเลยก็เดี๋ยวเก็บผลกันในแฟนฟุตบอล
4: ครับ
5: ลีกหลักๆแล้วก็คอมเมนต์ก็พูดคุยกันแต่จริงๆค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันอยู่นะ
4: ถือว่า
5: พรีเมียร์ลีกคู่นึง
4: พรีเมียร์ลีกแล้วมีฝั่งสเปนมีทั้งบาร์ซ่าด้วย
5: ใช่
4: บาร์ซ่าจะเตะตามมานะครับ
5: ไม่เหงาไม่เหงา
4: ใช่ใช่วันนี้ไม่เหงาวันนี้ถือว่า
5: เกาโช
4: เป็นมันเดย์ไนท์ที่อุ้ยบอลเยอะ
5: เกาโชนี่เริ่มจะ5ทุ่มครึ่ง
4: 6คู่มั้งวันนี้เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่แล้วคู่เอกก็คงจะอยู่ที่วินละปาร์กอ่ะ
4: ครับ
5: เกาคือพรีเมียร์วันนี้คู่นึงเกาโช2คู่รอบดึกเกาโชมีอาตาลันต้ากับโบโลญญาแล้วก็ศึกลาลิก้าสเปนวันนี้2คู่เที่ยงคืนครึ่งโอซาซูน่ากับเกตาเฟ่แล้วก็รอบดึกบาร์ซ่ากับบาเยคาโน่โอ้โหมัน
4: ครับ
5: เพราะว่าปีนี้มาดริดเขาก็ฟอร์มดีนะช่วงต้นฤดูกาลอ่ะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: เมื่อวานก็ยิงเยอะนะมาดริดอ่ะ
4: ใช่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหแล้วก็ไอ้พวกตัวรุกยังโหดเหมือนเดิม
5: ใช่
4: จูดเบลลิงแฮมเอ็มบัปเป้พวกนี้นะ
5: ที่ล่าสุดได้เด็กนั่นไม่เสริมครับอุ้ยบาร์ซ่าดิ
4: บาร์ซ่าบาร์ซ่าบาร์ซ่าเช
5: ซุสไป
4: บาร์ซ่าได้กับไม่เชซุสก็ถือว่า
5: โอเค
4: แปลกใจเหมือนกันนะ
5: ผมว่า
4: เนาะตอนแรกผมนึกว่าอย่างพวกเชซุสน่าจะตามไปพวกตุรกีอะไรแบบน
5: ี้
4: นะเออน่า
5: ผมก็คิดอยู่นะตอนแรกไม่ตุรกีก็ซาอุไปโวยเงินหน่อย
4: เพราะว่าเพราะช่วงนี้พวกฝั่งซาอุเขาก็กำลังตามตัวอยู่เนาะอย่างล่าสุดนี่ซาอุนี่ก็เหมาไปสองเรียบร้อยทั้งมาร์ตินเนลลี่แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คืออย่างเป็นทางการไอ้ล่าสุดอะโอเลวัตกิน
5: ใช
4: ่เรียบร้อยนะครับ
5: เอาจริงๆก็กาเบรียลเชซุสเองคงอยากเล่นในลีกระดับท็อปอยู่เนาะ
4: อืมใช่ใช่ใชก็ถือว่าทีมใหญ่ๆใช้เงินกันไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันก่อนผมว่าคืนเนี้ยเดี๋ยวได้รู้เพราะว่าเราก็จะได้เห็นพวกไอ้นักเตะระดับหลักร้อยเนี่ย
5: ครับ
4: ไม่มีชื่ออ ย่างเกมล่าสุดเอนโซก็ไม่มีชื่อแอดมาดริดก็ไม่มีชื่อของฮูเลียนอัลวาเรซเหมือนกันนะครับ
5: นี่2ดิวที่มีข่าวซิตี้หนักๆคือเอนโซกับกักโปนะคร
4: ับ ใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็มีข่าวดันมีข่าวกักโปเพิ่มมาอีก
5: ก
4: ักโปเขาว่ากันว่าเนี่ย
5: อยากย้ายเลย
4: อาจจะเป็นดิวที่ว่าก็เกือบเนอะเกือบร้อยนะผมว่าต้องมี80เนอะจะไหนเนอะ
5: เขา
4: 80ถึง90
5: ประมาณนี้เงินปอนประมาณ85ล้านปอนแต่ถ้ายูโรทะลุ100โ
4: อ
5: ้โหถ้า85ผมว่าลิเวอร์พูลขายแน่แ
4: น่จะเรียกว่าไงถ้า85
5: แต่ถ้าผมว่าเขาขายครับเพราะว่าคือแต่มันมีดอกจันอย่างนี้อยู
4: ่
5: ว่ากำลังลิเวอร์พูลถ้ายังไม่ได้ตัวแทนก็อาจจะไม่ขายคักโพแต่ทีนี้ลิเวอร์พูลเองก็บนมันมีกับพวกริมเส้นอีกแล้วมินเตมาอีกแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมอยากได้คืออิสมาอิลซา
4: แต่อิสมาอิลซาเหมือนเสียงมันแตกแล้วบางคนมองว่ามันก็เลขใกล้เลขสามแล้วไงใช่ไหมมัน28-29แล้วบางคนก็บอกโอ้ไม่อยากได้อ่ะอยากได้ตัวอะไรดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่าซานี่เป็นดีลที่โอเคนะ
5: ใช่
4: ผมเป็นแฟนซาโน่ผมอยากได้เลยนะไอ้ทั้งไอ้อิสมาอิลซาไอ้พวกเอ็นดีอาร
5: ์แล้วจะหาจะเอานักเตะอายุเท่าไหร่อ่ะตัววัยรุ่นผมว่าอีราน่าเขาก็ปั้นอยู่แล้วแต่ฟุตบอลมันก็ต้องมีตัวเก่านะ
4: ว่าจริงๆผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของอายุ
5: ถูกพี่อุ๋ย
4: ขอให้มันเล่นดีเถอะมัน
5: คุณจะเอาซามาเล่นกี่ปีบอลสมัยใหม่มันไม่ได้เล่น 5-6 ปีแล้ว
4: คือชั่วโมงนี้มันกำลังประกอบทีมอ่ะมันต้องมีตัวที่
5: ผมว่าขึ้นอยู่กับแทคติกโค้ชนี่แหละพี่อุ๋ยถ้าโค้ชคุณทำทีไม่ดีอ่ะคุณอยู่นักเตะมันยังเซ็น 4-5 ปีนะโค้ชต่อให้คุณเซ็นสัญญา4ปีถ้า2ปีคุณทำไม่ดีอ่ะคุณโดนไล่อ่ะเพราะฉะนั้นจะเอาเด็ก18-19อ่ะถ้ามันเก่งจริงก็เอามาอย่างลายานเงี้ยคุณกล้าทุ่มมั้ยล่ะ
4: ใช่ใช่
5: แต่ถ้าไม่ได้ด้วยเงื่อนไขด้วยช้อยที่มันมีอ่ะเบอร์ที่แบบพอจะซื้อได้ก็เหลือบินเตก็เหลืออิสมาอิลซา
4: แต่ซื้อพวกเด็กมันก็มีจุดเสียอย่างหนึ่งนะบางทีพวกเด็กประสบการณ์มันน้อยอ่ะบางทีมันดีแค่แป๊บเดียวนะมันดีแค่แป๊บเดียวเหมือนพอคอมันโดนจับทางได้อะไรแบบเนี้ย
5: เด็กเราก็มีนะ
4: ไปต่อไม่ได้แล้ว
5: ลีโอ17-18ก็มีนะไอ้วิกเตอร์มุนยอส22-23นี่ก็วัยรุ่นนะ
4: ใช่ใช่
5: เพราะนั้นเอา27-28-29ผมว่าเอามาใช้งานสัก 2-3 ปีอ่ะ
4: จะต้องขัดเกลาหน่อย
5: ต้องขัดเกลา
4: ส่วนทีมไหนที่ซื้อเยอะๆนะก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะแฟนบอลก็ต้องอดทนกัน
5: ใช่ใช่ใช่
4: แล้วก็ที่ช็อกสุดก็น่าจะเป็นทางด้านของสเปอร์เนาะสเปอร์นี่ผมว่าหักปากกาเซียนแบบครูดเลยอ่ะสองนัดติดนะ
5: เสริมครับดีนึกว่าจะพร้อมดีนี่มันส่วนทางกับเฮาซิตี้นะพี่หมูเนาะเฮาซิตี้นี่เต็งตกชั้น
4: นรกสวรรค์เลยอ่ะ
5: แต้ม
4: เฮานี่หลายคนมองว่าเนี่ยไม่น่ามีแต้มด้วยสามนัดแรกอ่ะนะแต่ดันโอ้เก็บ6คะแนนเต็มนะ
5: ครับผม
4: โอ้ก็มาดีเกินคาดเหมือนกันนะครับ
5: ก็เดี๋ยวไปสรุปผลหน่อยไหม
4: ครับผม
5: ในส่วนของพรีเมียร์ลีก
4: ใน
5: สัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับ
4: ครับ
5: ฟรายเดย์ไนท์1คู่วันเสาร์ก็มีลงเล่นกัน4คู่วันอาทิตย์4คู่แล้วก็เหลือโปรแกรมค่ำคืนนี้ลงเล่นกัน1คู
4: ่
5: ก็มีแมนซิตี้นะครับชนะคริสตัลพาเลซ 4-1 ลิเวอร์พูลเสมอกับฟอร์เรสต์ 2-2 เกือบตายฮะลิเวอร์พูลโคนทรีแพ้เฮาซิตี้ 0-1 บอนมัดเสมอเอเวอร์ตัน 1-1 มีสเปอร์แพ้นิวคาสเซิล 0-2 สันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม 1-0 นะครับลีดเสมอเบนฟอร์ด 1-1 เชลซีชนะไบรตัน 4-3 โ
4: อ้
5: แฟนกลางๆได้ดูคู่นี้โคตรมันอ่ะ
4: โอ้อย่างมันนะ
5: มันจริง
4: มากเ
5: นอะแล้วก็อีกคู่สุดท้ายค่ำคืนที่ผ่านมาก็แมนยูกดอิปซิชไป 5-2
4: ครับ
5: มีเสียวนิดนึง
4: แล้วก็แล้วก็สกอร์ค่ำคืนนี้ก็0-4ก็สรุปไปเลยแล้วกัน
5: บิลล่าชนะ4-0เนาะ
4: ไม่0-4
5: ใจเย็นวิญญาณมนต์มัมมี่เข้าสิงฮะ
4: เจอบิลล่าช่วงนี้ต้องเก็บแต้มก่อนแล้ว
5: พอมีโปรแกรมบิลล่าเมื่อคืนนี้โหเห็นเอมี่เล่นนะ
4: เออ
5: เห็นบอกซ้อมแค่ครั้งเดียวนะกับเชลซี
4: ใช่แต่ว่า
5: โคตรเซฟ
4: ถึงแม้จะเสีย3ประตูแต่ว่าก็เซฟเยอะนะ
5: เซฟเยอะ
4: เซฟเยอะนะครับสำหรับเอมี่มาร์ติเนสเนาะ
5: ครับผม
4: แล้วก็ชัดเจนเลยว่าความแตกต่างก็ไอ้ซานเชสนะกับเอมี่มาร์ติเนสเนาะ
5: ใช่ใช
4: ่จุดอ่อนที่เชลซีเจอมาตลอดเรื่องประตูแต่ว่าเมื่อวานมันก็เข้าใจได้ไอ้3ลูกที่เสียเน
5: า
4: ะมีทั้งลูกที่มันฉลับเข้าประตูตัวเองอะไรด้วยนะ
5: ครับ
4: อีก2ลูกที่เสียก็โอ้โหสบายตั้นเล่นเล่นสนุกได้ใจ
5: ด
4: ีเน
5: า
4: ะ
5: ไปตั้นเล่นดีอ่ะกล้าสู้อ่ะแล้วไบตันพอสู้แล้วเขาได้ผลไงเอาจริงเมื่อวานเชลซีถ้าไม่มีเอมี่นะผมว่าก็ไม่แน่นะพี่หู
4: ใช่ก็ไม่แน่
5: เหมือนกันก็ไม่แน่
4: อ
5: าร์เซนอลมูเดลิก้าฮะพี่หูสัปดาห์นี้โอ้โห
4: ทีมใหญ่ก็สบายสบายเนาะ
5: คือค่าเฉลี่ยในการทำประตูนี่สูงแต่แมตช์เดย์แรกเลยนะ
4: เปิดมาวันศุกร์ก็โอ้โห
5: อะต่อให้คู่มากับพาราบอลจะเสมอกัน0-0ก็ตามแต่คู่อื่นมันยิงเฉลี่ยให้บาเยิร์นเปิดหัววันศุกร์ชนะสตุตการ์ด 5-1 ยูโรเบอร์ลินกับแฟรงก์เฟิร์ต 3-3 ไลป์ซิกชนะกลัดบัก 3-0 โคโลนชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2
4: ไอ้คู่นี้ก็สุดมัน
5: เอเวอร์แบกของลูกโซ่ก็ชนะเลเวอร์ 3-2 นี่ก็มัน
4: ก็จาก 2-0 ก่อนด้วยนะ
5: ใช่
4: โอ้แต่เลเวอร์ก็ถือว่าเหนื่อยนะ
5: โอ้
4: เจอน้องใหม่แต่ว่าก็เราก็ได้เห็นนะสัปดาห์เนี้ยไม่ว่าจะสัปดาห์ก่อนนะเวลาทีมน้องใหม่เวลาขึ้นชั้นมาแล้วเวลามันเล่นในบ้านนะน่ากลัวเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่เสือเหลืองดอทมุนด์ก็ชนะแฮมบูร์ก 2-0
4: เอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องเจอกันอีกรอบนึงนะ
5: เ
4: พราะว่าเดี๋ยวจะใช่เป็นเดเบแต่คราวนี้เป็นบ้านแฮมบูร์กเดี๋ยวจะรีเทิร์นมาฟัดกัน
5: เมื่อวานก็2ทีมเจ้าบ้านไฟบวกกดเบรเมน 4-1 แล้วก็อัลสบวกชนะชาวเก้ไป 3-0
4: ชาวเก้
5: น่าจะทัก 4-0 นะนี่คาริอุสลงไปเนี่ยเมื่อวานอ่ะ
4: ชาวเก้เนี่ยก็ต้องระวังนะปีนี้เพราะว่าได้ก่อนนั้นนี่เคยคุยอาจารย์เอกเน
5: า
4: ะพอมันเสริมทีมมันยังไม่เยอะมากผมว่าอันตรายเหมือนกันนะ
5: โอ้
4: คาริอุสทะลุลงเพราะคาริอุสเขาจะเป็นตัวหลักของเขาอยู่แล้วนะครับ
5: มีเอรินเชโก้ก็สำรอง
4: ใช่
5: เ
4: ชโก้เหมือนมีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี
5: ้
4: นะครับสภาพยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับไปลงสำรองให้ท้ายเชโก้สภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีนะครับ
5: ครับผม
4: แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตคนเคยดังอ
5: ่
4: ะแต่ว่ามันอารมณ์หมดผมว่าเหมือนสเปอร์นะ
5: ครับ
4: ชาวเก้พอได้ตัวพวกไอ้อดีตเคยดังเนี่ยมันมาหลายตัวเกินต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันนะคร
5: ับ
4: แล้วก็จุดเปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องของใบแดงด้วย
5: ใช่ใช่ใช
4: ่ก็ไม่มีใบแดงในเกมนะ
5: เบรกนี้เดี๋ยวเอาผลการแข่งขันก่อนนะพ
4: ี่
5: ห
4: ลุ
5: ยทีนี้โยกไปที่ลาลิก้าสเปนโอ้ไม่น้อยหน้าบุนเดสครับ
4: สเปนก็ฟัดกัน
5: ลาลิก้านี่ก็โบโหดโหดเลยลาซิงชนะเอลเช่ 3-2 นะครับอาราเบสชนะบีเรียล 1-0 เลบันเต้ชนะเบติส 5-2 ครับ
4: อันนี้เดี๋ยวจะเชื่อมกัน
5: โซเซดาดชนะเอสปันยอน 2-1เซบีย่าแพ้แอตเลติโกมาดริด 1-3 เรอัลมาดริดชนะมาลาก้า 4-0 นี่สรุปลาโคโรนญานี่เขาต้องเรียกชื่อใหม่ใช่ไหมเดปอร์ติโวอะคอรูน่าคอรูญา
4: เจ็ดคอรูญาก็ได้เหมือนเดิมก็ได
5: ้ก็เป็นคอรูญาที่ชนะไป 3-1 แล้วก็รอบดึกสตาบิโกแพ้ให้กับบิลเบา 0-2
4: ครับก็ถือว่ายิงเยอะ
5: เ
4: ยอะอย่างเลบันเต้เนี่ยปกติโอ้โหจะยิงชาวบ้านก็ไม่ได้เป็นทีมที่มันคมอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็ชนะอารมณ์เหมือนพวกเลบันเต้เอลเช
5: ่
4: ยิงไม่เยอะนี่โอ้โหแล้วชนะใครชนะเบติสนะ5-2
5: นี่นมูที่มาคุมมาดริดเนี่ยชนะ3เกมรวด
4: ครับ
5: นึกว่าจะมาแบบหลังแน่นแน่นแน่นแน่นถ้าบอกว่าเกมลุกนี่ยิงมี10ประตูแล้วนะอาจารย
4: ์ตัวผู้เล่นในเกมลุกมันดีด้วยแหละนะผมว่านะปกติต้องรอดูในไอเนี้ยในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รอดูฟอร์มบาซ่าด้วยเพราะบาซ่ากับฟอร์มแกก็โหดอยู
5: ่
4: ใช่ไหม
5: ส่วนเกาโชเซราอิตาลีนะครับก็มีเอซิมิลานชนะเวเนเซีย 2-0 ซาสูโรชนะโตริโน 2-1 มอนซาแพ้อูดิเนเซ 2-3 ฟิโอเรนติน่าแพ้โฟซิโอเน่ 0-3 โอ้คาบ้านเลยอ่ะฟิออนี่
4: หนักมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนอะ
5: ใช่ใช่
4: อุตส่าห์หนีรอดตกชั้นมาได้ปีนี้ที่ไหนได้เปิดตัวมาไม่สวยอีกแล้วนะครับ
5: ก็มาลายูนตุสครับชนะปาม่า 2-0
4: อ
5: ีกคู่หนึ่งนาโปลีนี่คาบ้านนะครับแพ้โคโม 1-2
4: โคโมนี่ของดีจริงนะครับ
5: ลาซิโอชนะเจโนวา 1-0 แล้วก็
4: อันนี้ก็เหลือจะเชื่อลาซิโอ
5: ก็เฉือนเก็บแต้มไม่ได
4: ้ครับ
5: แล้วก็กาญารีแพ้อินเตอร์ไป0-1
4: ครับ
5: เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีลงเล่นอีก
4: จะว่าไปก็ไม่พลิกนะพวกอินพวกมิลานพวกยูเว่พวกอินเตอร์ก็เข้าเป้า
5: ครับ
4: แต่ว่านาโปลีก็ถือว่าไม่พลิกเนาะเพราะเจอโคโม่ก็กินไม่ได้ง่ายๆนะแต่เพียงแต่ว่าโคโม่ไปชนะในเกมเยือนนี่ดิใช่ไหมชนะที่เมเปิลได้นี่ถือว่าโอ้โคโม่ของชาวคาเบกาสที่ผมอยากเห็นเขาในเวทีแชมเปี้ยนลีกนะ
5: น่าจะสนุกอะ
4: ในลีกอะโอเคเขาถือว่าระดับไปชมไป UCL ได้นะ
5: ใช่
4: แต่พอมาบอลยุโรปที่มันบางทีทีมดีแต่ว่ามันต้องมีประสบการณ์หน่อยนะ
5: สองนัดของเกาโชที่เล่นอยู่เนี่ยตารางคะแนนนึกถึงในยุค90กันนะจ
4: ๊
5: ะอินเตอร์เอซียูนตุสลาซิโอโหมี4ทีมใหญ่อ่ะ
4: มันไม่มีชื่อทีมเล็กๆเลยเนาะ
5: ใช
4: ่เพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงไอ้นาโปลีมันหยุดไปหล่นไป11นะ
5: แล้วเดี๋ยวโรม่าคืนนี้ชนะนี่จาก3เป็น6นี่
4: จะขึ้นอยู่ในกลุ่ม
5: แซงอูดินเซ่นะ
4: แล้วโรม่าปีนี้ก็มาดีด้วย
5: ครับผม
4: แล้วโอ้โหผมว่าโรม่านะดีตรงที่อ ไอ้เจ้าดิบาร่าสุดท้ายไม่ได้ไปไง
5: พ
4: อได้มีข่าวว่าจะไปโอ้เกมแรก3แอสซิสต
5: ์
4: อ
5: ่
4: ะเล่นอย่างเทพเลยกลับมาโอ้พอมีดิบาร่าแล้วมันบอลมันเหมือนมีเบอร์10เน
5: า
4: ะ
5: ใช่
4: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
5: ครับผม
4: ในเบรกแรกเราก็ภาพรวมๆนะ
5: ลิกเองกันหน่อยไหม
4: ล่ะลิกเองด้วย
5: หรืออูมีอูภา
4: คลิกเองก็เป็นลีกเดียวมั้งที่ไม่เหมือนชาวบ้านทีมใหญ่ไม่ค่อยดี
5: ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเปเชปล่อยทีมอื่นดีใจเปล่าเพราะเสมอมา2เกมนะสัปดาห์นี้เปเชก็เสมอริว 2-2 ดีไม่แพ้นะพี
4: ่ใช่ๆ
5: เล่นหนักสุกเลยอ่ะ
4: ปีนี้ทำไมไม่รู้ฝืดเหมือนกันเพราะว่าไอ้เกมซุปเปอร์คัพผมก็ไม่พลาดอยู่
5: แพ้เลย
4: ไม่ผมแพ้ลอง
5: แพ้ลองอ่ะ
4: ข้างหน้าเริ่มผมว่าเริ่มหมดมุกเหมือนกันนะคือพอเล่นระบบฟอลนายเน
5: า
4: ะมันไม่มีหน้าเป้ามันอารมณ์เหมือนเป๊ปช่วงนึงอ่ะพอเล่นฟอลนายปุ๊บพอรู้แล้วว่าโอ้โหไม่มีหน้าเป้าอ่ะพอมันเริ่มจับทางได้มันเริ่มตื้อๆเหมือนกันนะ
5: จริงๆก็ตั้งแต่ซุปเปอร์คัพเล่นกับวิลล่า
4: คือบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่มันเจาะไม่เข้า
5: คู่อื่นมีสตาร์บุกชนะลอง 2-1 นะครับลียงเสมอเลอาร์ฟ 1-1 ลอริยองแพ้ทัวร์ 1-2 ครับแบรดตูลูส 2-2 โอแซดแพ้กับองเช่ 1-3 นะครับปาริสเอฟซีชนะนิส 3-0 แต่ที่ปาริสเล็กนี่ดันดี
4: ใช่ปาริสเอฟซีได้โอ้โหดันมาดีครับ
5: แล้วก็แรนชนะทางด้านเลมอง 3-2 แล้วก็โมนาโกครับชนะทางด้านโอลิมปิกมาร์เซย์2ประตูต่อ0
4: ทีมใหญ่ถือว่าแป๊กเนอะเพราะว่าลองอย่างปีที่แล้วเป็นจ่าฝูงแล้วก็ปีนี้ได้ซูเปอร์คัพนะพอมาเยือนตาบูกดันแพ้ซะงั้น
5: เปเชก็ต่อให้ก่อน2นัด2แต้ม
4: ก็เก็บเลออาร์ฟไม่ได้เปเชก็เสมอ
5: ครับ
4: แต่คู่โมนาโกกับมาร์เซย์ก็ถือว่าบอลมันเกะใกล้กัน
5: ใช่
4: ก็ถือว่าไม่ได้พลิกอะไรเนาะเพราะว่าโมนาโกเล่นในบ้านนะครับ
5: ครับผมก็น่าจะประมาณนี้ส่วนในของอังกฤษเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษถ้าฟอร์มที่น่าผิดหวังสุดก็น่าจะเป็นเวสต์แฮมนะพี่อู
4: ฟอร์มไม่นิ่งอ่ะเวสต์แฮมเนอะไอ้บทจะดีก็ดี
5: ใน
4: เกมเนอะผมว่ามีวูฟเนี่ยโอเคสุดแล้วนะ
5: คือโปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้มีอีกนะครับ
4: ครับ
5: ก็จะเล่นกันแบบทีๆเลยก็ตารางคะแนนภาพรวมเนี่ยในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอ่ะโอ้ชาวตันเก้าแต้มอ่ะเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดอ่ะ
4: ครับ
5: ส่วนวูฟ
4: ก็มาดี
5: วูฟมาด
4: ีไปเสมออยู่เกมนึง
5: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วูฟจะเจอกับทางด้านเวสต์แฮมด้วย
4: ครับ
5: เวสต์แฮมออกสตาร์ทมา3เกมในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยังไม่ชนะใครเลยนะครับ
4: เสมอกับแพ
5: ้เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกม
4: ดูแต่อย่างว่าก็อาจจะด้วยความที่ทีมมันแตกมั้งเนาะตัวผู้เล่นมันก็ขายไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
5: ใช่ใ
4: ช่แต่ชั้นเป็นชิปมันต้องวัดกันยาว
5: หู46เกม
4: บางทีมาปกติแป๊บเดียวนะครึ่งฤดูกาลแรกมาแบบอย่างดีเลยพอทรงอารมณ์เหมือนโบโรปีแล้วโอ้โหจองที่2มาจะจบอยู่แล้ว
5: ใช่
4: 10นัดหลังเป๋ทรงแล้วก็ไปสุดท้ายไม่ได้เลื่อนชั้นด้วย
5: จริงๆโคนทรีของนัฟแฟงมีช่วงนึงก็มีแผ่วนะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: สวิตเกือบเบียดขึ้นมา
4: เกือบโดนแซง
5: แล้วแล้วก็แบบมาฮึดก๊อก2ก๊อก3ในช่วงท้ายๆนะ
4: เป็นช่วงที่อิปสวิชมันก็เป๋ทรงไปด้วยไงก็เลยไม่ได้แซงนะครับ
5: ครับผม
4: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
5: ครับ
4: ในภาพรวมๆเนาะ
5: อ
4: ันนั้นหลีกแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกหน้าค่อยมาว่ากันนะอันนี้ไปดู SMS กันหน่อยแล้วกันเนาะช่วงนี้เดี๋ยวผมไปช่วง 5:30 นนะครับอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังยิ้มทีมไร้พ่ายอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวโหดันอัปเดตมาอีกเฮ้ยบ้าหน้าเล่นยังไงก็ยิง2เฮ้ยฟอร์มรวมเวลาเล่นไม่เป็นรองให้ปวดหมองขาดซาร่าใส่ยากินจากคุณหงสองหัวนะครับ
5: เพราะฉะนั้นปัญหาของลิพูไม่ใช่ซาร่าแน
4: ่ๆ
5: ซาร่าไม่อยู่เกมริมเส้นก็ไม่ได้ดีมากนะ
4: ไม่หรอกผมว่าอันนั้นก็ยังมันก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าอีเลาล่ามันโค้ชใหม่ไงก็มันต้องให้โอกาสเขานิดนึง
5: ยิ่งผมอ่ะอีเลาล่าถ้ามีซาร่าผมว่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำ
4: มันก็ไม่แน่ใช่ไหม
5: ระบบเนี่ยที่
4: ฟุตบอลเร็วตอนนี้ก็ไปแย่อยู่กับแทบซอนเนี่ยล่าสุดโดนระยับ
5: ไม่แย่เขายิงได้นะส่วนตัว
4: ก็ล่าสุดที่โดนเละเลยโค้ชออกไปแล้ว
5: ก็นี่ไงเขาออกมาบ่นโอนาน่าจานฟอร์มส่วนตัวของซาร่าไม่ได้แย่แต่ที่แย่คือมันไปตกรอบในยูโรป้าไง
4: ใช่
5: นั่นแหละแต่ว่ายังได้เล
4: ่
5: น
4: ไปแล้ว
5: ได้เล่นคอนเฟอเรนซ
4: ์โค้ชก็มีปัญหากันไปแล้วนะครับก็โค้ชใหม่นะว่าใจเย็นๆใช้เวลาหน่อย
5: มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ ทั้งตัวนักเตะแล้วก็โค้ช
4: ผมว่าอาจจะต้องไปโทษบอร์ดก็ได้นะเพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่าซาร่ามันไปแน่
5: ใช่
4: แล้วทุกวันนี้ยังหาไอ้ข้างขวาอยู่เลยกลายเป็นต้องมาดัดเอาไอ้เจ้าลีโอกับมูนยอสมาเล่นใช่ป่ะแล้วมันก
5: ็ล่าสุดก็ให้กันโปไปยืนขวาน
4: ะเออนี่แหละอันนี้นะผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอร์ดเองก็ถือว่าแย่นะมีเวลาตั้งเยอะแยะเนาะ
5: ก็ซาร่าประกาศจะย้ายตั้งแต่ก่อนจบฤด
4: ูกาลก็รู้อยู่ว่าไปแน่เออทำไมหาไม่ได้นะอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าที่ดาโลชอบเปิดบอลข้ามหัวเพื่อนโด่งเสาสองแฟนผีจงรู้ไว้เขาซ้อมไว้เผื่อแร็กฟอร์ดในวันนี้แผนที่ล้ำลึกจะกุนจืดเอง
5: เขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
4: แต่ดาโลก็ต้องยอมรับนะ
5: ด็อกเตอร์มันทันไง
4: จะเป็นโค้ชคนไหนนะสุดท้ายดาโลก็ต้องเป็นตัวจริงนะ
5: ผมว่าอาจจะขยันซ้อมไง
4: แต่มันก็โอเคนะ
5: เล่นเข้าแท็กติก
4: ได้โอเคในระดับนึงแหละนะเพราะดูโค้ชคนไหนมามันก็เป็นตัวจริงตลอดนะ
5: ซึ่งจริงแบ็คขวาอย่างมาร์ชัลอุยจากทีมชาติเล่นดีจะตายแต่พอมาอยู่ในสโมสรทำไมเบียดดาโลไม่ได้
4: ใช่ใช่เออเบียดไม่ได้นะบางทีลงปุ๊บนะเดี๋ยวก็โดนเปลี่ยนออก
5: ใช่ใช
4: ่นะเขาบอกเห็นโปรไฟไหม้ญี่ปุ่นแล้วงงใครจะไปร้อนแย่วงเล็บพี่อู๋คองโกพูดไม่ชัดเลยลิ้นรัวไปหน่อยนะครับสักครู่นี้พอดีเพิ่งจะคุยกันนอกรอบอะไรกันมาเนี่ยนะบอกสวัสดีเสี่ยทั้งสองครับคุณน้องบอลแฟนผงถามผมรู้จักม้าขาวอีสวิตบอกรู้จักแล้วไงเดี๋ยวทำให้เด็กมันดูห้าสองเก้าสามแต้มไม่ใช่หนึ่งแต้มจากน้องบอล นะครับ
5: สองนัดสามแต้มก็โอเค
4: ฟ
5: ุตบอลเสมอเยอะมันไม่ดีนะเพราะมันทิ้งนัดละสองแต้มนะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ถ้าแพ้
4: สู้แพ้
5: นัดชนะนัดดีกว่านะมันแต้มมันยังได้อยู่เอาแบบน้ำบูเอาแบบน้ำบูปีที่แล้วมันก็ไม่สง่างามนะ
4: ก็สร้างไอ้นี่ตำนานก็ได้นะจันเอกเอาล่าไ
5: ล่แปดแต้ม
4: สามสิบแปดแต้มเ
5: ออตก
4: เสมอทุกนัด
5: จะเอาแบบน้ำบูคุมเบนฟิก้าไหมล่ะฤดูกาลที่แล้วไม่แพ้นะในลีกอ่ะ
4: แต่มันก็ไม่ได้อะไร
5: แต่ไม่ได้แชมป์นะ
4: แต่มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะ
5: มัน
4: ก็ไม่มีใครจำอยู่ดี
5: มันแค่ได้เรื่องสถิติแล้วแต่ถ้าแชมป์ไร้พ่ายเนี่ยมันยังโอเคไง
4: คือไร้พ่ายแล้วมันไม่ได้อะไรมันไร้แชมป์มันก็ไม่มีความหมายนะบอกว่าถ้าเด็กก็ต้องสอนงานแต่ได้อะไรลดได้สดอ๋อส่วนเก่าก็ได้ประสบการณ์สูงเลือกได้พี่มันก็คนละแบบนะเพราะโค้ชบางคนมันก็มีจะอย่างชาบิลองโซสังเกตดิพอเวลาแกไปคุมที่ไหนแกชอบจะมีตัวเก่าๆอยู่แล้ว
5: ใช่
4: นะตอนอยู่เดเวอร์ก็ดึงไอ้กาลิชาก้ามาพอมานี่โอ้โหดึงไอ้เฮนโดดึงเบลเบกมา
5: ด้วยอาจจะด้วยเรื่องสไตล์ลองโซไหมเขาซ้อมเข้มข้นเขาแบบดุดันอาจจะต้องหาใครสักคนที่เขาเองเอาไว้คุยกับเด็กในทีมด้วยแต่คนคนนั้นเนี่ยต้องเข้ากับทางด้านอลองโซได้นะเหมือนตอนมีอยู่เลเวอร์ก็มีชาก้าที่แบบซ้อมใช่ป่ะ
4: เป็นตัวใหญ่
5: เป็นตัวลูกพี่ที่แบบคอยคุมเด็กๆหน่อยเพราะว่าผมซ้อมเข้มมากนะอลองโซอ่ะ
4: ใช่
5: ถ้าจะมีใช่ป่ะพี่อ
4: ุ๋ยอลองโซผมว่างานเขาละเอียดเหมือนเป๊ปอ่ะไม่ปล่อยเลยอ่ะ
5: ถ้าซ้อมหนักจนเด็กไม่เอาอย่างน้อยมันก็มีอยังมีเฮนโดยังมีลิชเจมหรือตอนอยู่เลเวอร์มันยังมีกนิชชาก้าอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเอาเดี๋ยวเฮนโดหายเจ็บดวงดูนะครับกับแดนนี่เวลเบกจะได้ดีแค่ไหนนะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวอันนี้บอกว่าไฟไหม้ตลาดคลองถมเมื่อวันศุกร์โอกาสจะฟื้นตัวยากมากๆครับอาคารเสี่ยงสุดผมเคยไปเดินกับพ่อตอนเด็กจากน้องบอลมันจะเห็นน่ากลัวเนาะข่าวช่วงหลังเนาะพอดูไฟไหม้คลองถมปุ๊บหูมาคลองเตยต่อเลยอ่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วกัน
5: ครับผม
4: เห็นข่าวแล้วหูตอนแรกผมนึกว่า AI นะมันไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าเชื่อเลยพอดูข่าวเลยแล้วเสียวหมดเลยมาดูเฮ้ยโอ้มันไม่หนักขนาดนี้เนี่ยเนาะ
5: อ่ะเราเบรกก่อนไหมอาจารย
4: ์ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันเคารพธงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันในรายละเอียดเนาะลึกๆกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
0: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: นายที่นาออนทัวร
3: ์ระนองเมืองเล็กๆที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่อย่างมากมายหนึ่งในนั้นคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองเพลามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ค่ะหรือราว668ตารางกิโลเมตรนับเป็นอุทยานลำดับที่93ของประเทศถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแนะนำของจังหวัดระนองค่ะตั้งอยู่ในตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นน้ำตกคู่เมืองระนองเปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองระนองเลยค่ะสภาพป่าในพื้นที่อุทยานน้ำตกเหงาส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นมีดอกโกมาชุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองค่ะและไฮไลท์สำคัญคือน้ำตกจะไหลลงมาจากภูเขาที่สูงชันสามารถมองเห็นน้ำตกเหงาได้แต่ไกลโดยช่วงที่น้ำตกเหงาจะมีน้ำมากที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนส่วนช่วงที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันคือหลังจากเดือนพฤศจิกายนค่ะและที่สำคัญบริเวณน้ำตกเหงายังเป็นจุดที่พบปู่เจ้าฟ้าเป็นปู่

0: มาแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงเบรกที่2ของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อุกจันเอกนะจ๊ะ
5: ครับ
4: ก็ขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผม
5: ครับ
4: อ่ะก็มาว่ากันในรายละเอียดนะเดี๋ยวเราก็ไปไล่เรียงเริ่มจากพวกทีมเล็กก่อนมั้ยเด็กที่ไม่ค่อยชนะอะไรอย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวจากทีมเล็กเอาตั้งแต่เอาตามวันดิอาจารย
4: ์ไม่ทำไมจัดเอกต้องสะดุ้งด้วยเพราะบอกเริ่มจากทีมเล็กก่อนเลยนะ
5: นี่พลีผู้ผมไม่เล็ก
4: อ๋อ
5: หงไม่เล็กนะครับ
4: ครับครับ
5: แต่ผลมันไม่ได้เฉยเอาไงวันศุกร์เลย
4: มัน
5: เดือดมากฟรายเดย์ไนท์
4: กับ
5: พาเลทที่ไม่มีกราสเนอร
4: ์
5: กับทางด้านแมนซิตี้ที่ไม่มีเป๊ปกัวร์ดิโอล่า
4: ครับ
5: 5ประตูพี่ซิตี้ชนะ 4-1
4: แต่ก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงพาเลทเหมือนกันเนาะปีนี้ผมว่าพาเลทนี้น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวจะไปหนีตกชั้นเอา
5: ครับ
4: กลายเป็นผมว่าเกมแรกเหมือนมันยังดูฝืดๆเรื่องของไอ้กองกลางเน
5: า
4: ะที่หลายคนมองว่าปัญหาของซิตี้ที่ขาดทั้งโรดี้ขาดทั้งซิวาไปอย่างเงี้ยมันขาดตัวหลักแกนหลักไปเนาะแต่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าไรอันแชคกี้ที่มักจะเป็นสำรองกลับมาพอได้ลงเป็นตัวจริงกับโหระเบิดฟอร์มแล้วก็หลายคนเล่นได้ดีด้วยเนาะ
5: แชกีนัดที่แล้วที่ตามหลังบอลหมัดอ่ะพอโค้ชเปลี่ยนมาปุ๊บได้2แอสซิสต
4: ์
5: เป็นตัวพลิกเกม
4: จับ
5: นัดนี้ออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะ
4: และอย่าง
5: เป็นตัวเพมิเกอร
4: ์การที่พี่มาเลก้าเอาเกฮีกลับมาเป็นกองหลังก็ดีอยู่แล้วเพราะเกฮีผมว่านะตอนเนี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าดีอาร์ตอ่ะใช่ไหมเป็นหลังตัวหลักผมว่ายังไงมีเกฮีอยู่เรื่องแนวรับอ่ะมันแน่นกว่าเดิมเยอะ
5: ใช่
4: เนาะแล้วกลางก็ไปสลับเอาอย่างเกมเนี้ยก็ไปใช้โอเลลี
5: ่
4: นะครับ
5: เอาโอเลลี่จริงๆเขาก็เป็นมิดฟิลด์มาก่อน
4: ใช่เป็นมิดฟิลด์มาก่อน
5: เป็นแบ็คซ้าย
4: แล้วกูชานอฟมาเล่นขวามก็ยังไม่เคอะเขินมากนะใช่ไหมแล้วดีอาร์ตจับคู่กับเกฮีแล้วก็กวาร์ดิโอเล่นซ้ายก็ปกตินะครับแต่คู่กลางเนี่ยเพราะว่าตัวรุกอ่ะมันไม่ต้องเซตอะไรแล้วนะ
5: ใช่
4: เพราะมันมีเซบิโยตอนนี้โดกูเจ็บก็เลือกใช้เป็นโฟเดนแชกี้เซเมนโยแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮาลันนะคร
5: ับ ตัวใหม่อย่างบูแอดดี้ก็ได้ประเดิมสนามละ
4: ครับ
5: ในช่วงท้าย
4: ๆในช่วงท้ายๆนะครับ
5: ส่วนทางด้านคริสตันพาเลทเนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ยมูนยอสจะไปอยู่กับลูกพี่เก่า
4: อ
5: ย่างกราสเนอร์ที่ฟอร์เรสต์แล้วเกมนี้เกมที่เจอซิตี้ไม่มีชื่อนะอาจารย
4: ์เปิดตัวไปแล้วนี่เปิดตัวไปแล้วด้วย
5: ใช่
4: 22ล้านปอนด์ต่อมูลยอดโอ้โหเป็นตัวสำคัญด้วยนะ
5: ก็แนวรับเหลือคริสริชาร์ดตัวเดียวอ
4: ่
5: ะเพราะว่ากลางซัมเมอร์ที่แล้วไอ้กลางเทอมมกราคมเขาเสียเกฮีแล้วก็ซัมเมอร์เนี้ยเขาเสียนี่ไงไปให้เชลซีอ่ะลากลัวไปอ่ะ
4: มาคลองลากลัวไป
5: นี่ว่าใช้นักเตะอย่างกองโวคริสติชาแล้วก็โทมิยาสุ
4: ตัวมาใหม่อย่างโทมิยาสุก็
5: ถ้า
4: เป็นสามหลัง
5: ถ้าเทียบกับยุคของกราเซอร์คนละเรื่องนะ
4: แข็งกว่าเยอะ
5: ใช่น
4: ะ
5: ใช
4: ่มันเสียที่ไปอีกหนึ่งตัวไงดิยอปอ่ะดิยอปไปอยู่ไอ้อิฟสวิตนะครับเซนเตอร์เลยหายเพียบเลยอ่ะ
5: ครับผม
4: กลายเป็นคริสติชาต้องคอยแบกคนอื่นแล้วนะครับและสุดท้ายก็ไม่รอดจริงๆนะครับ
5: ซิตี้นำมา
4: เล่นกันมาเลยอ่ะ
5: สามลูกเลย ฮาลันแชกี้

0: ยิงไป2ลูกแล้วก็
1: เจแชกี้ต้องบอกว่าเฉิดฉายมาก
0: ของ
1: ลูกของเขานะไอ้ลูก2ที่เขาฝ่าทะลุไปยิงนะ
0: ฟอร์มแบบฟอร์มเก่งแบบนี้นึกถึงตอนที่เขาเป็นเพเมเกอร์ให้ลียงอ่ะ
1: ครับส่วนดอนนารุมาที่เสียประตูก็
0: ต้องยอม
1: ผมว่าสวยนะ
0: ฟรีคิกลูกนั้น
1: เพราะว่าฟรีคิกอ่ะมันชนคาน
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เด้งมันเด้งมาโดนหลังของดอนนารุมาก็เลยกลายเป็นโอนโกไปนะครับแล้วก็ไอ้ลูก3แชกี้ก็โอ้แต่แชกี้นัดนี้ผมว่าถ้ามันไม่เล่นแบบก้องแก๊งแบบแอคอะแบบไอ้เดาะบอลแบบที่จะโดนเบิร์ดกระโหลกโดยเป๊ปอะ
0: ใช่
1: ผมว่ามันถ้ามันตั้งใจดีนะ
0: โชว์เยอะ
1: ใช่ใช่พอมันแอคเยอะแล้วมันเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอไม่ค่อยแอคปุ๊บมันก็ถือว่าฟอร์มมาดีมากนะครับ
0: ก็แชกี้2ฮาลันด์2
1: แล้วก็ฮาลันด์ก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: จังหวะจบนะบอลลูกที่4ซ้ายยิงตุ้มยัดขึ้นใต้คานไปเลยนะครับ
0: สกอร์ขาดเกินนะผมไม่คิดว่าซิตี้ก็อาจจะเอาตัวรอดแค่เฉือนแค่เบียดนะ
1: ตอนแรกผมก็ยังมองว่าอาจจะยังแบบไม่พร้อม
0: เพราะเกมแรกเจอกับบอลมาดซิตี้ก็ยังไม่
1: เออดูฝืดๆไปเยอะนะ
0: ก
1: ลางดูไม่ไหลลื่นอ่ะผมว่าการที่เอเดสันลงปักหลักเนี่ยคงน่าจะมองแล้วว่าเอเดสันน่าจะตัวหลักแล้วตัวอื่นจะหมุนมานะเออแล้วมันมีตัวหมุนโอ้เออน่าคิดอย่างที่จันเอบอกนะถ้าเอ็นโซมานี่ตึ๊บเลยนะลงล็อกเลยนะ
0: ก็เป็น3แต้มเอาจริงๆมองว่าซิตี้แค่ชนะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เพียงว่าสกอร์นี่มันแบบขาดเลยนะครับ
1: ก็ถือว่าถ้ากลับมาได้เร็วก็ถือเป็นเพราะปีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังเป็นเต็ง2นะเขาก็ยังมองว่าให้เป็นเต็ง2การลุ้นแชมป์กับ
0: นอนอยู่นะนอนแกล้งแพ้สัก 2-3 นัดก็ได้
1: ไม่บางทีแกล้งแล้วก็เขาทำไม่ได้ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ในวันนี้ลองแกล้งแพ้สักนัดนะ
1: ไม่เอาสิเราไม่เก่งแล้วเราอย่าว่าคนอื่นเขาได้เรา
0: ไม่ใช่พูดเดี๋ยวมันจะม้วนเดียวจบไง
1: ไม่มันไม
0: ่ทีมอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทีมอื่นเขาก็ชนะเชลซีเขาก็เก็บแต้มมาแล้วทีมเล็กๆได้ค่อยชนะไว้ที่หลัง
0: เอาลิเวอร์พูลเลย
1: เอาหรอ
0: เพราะว่า
1: ทีมเล็กขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เพราะว่ามันเล่นค่ำเสาร์คู่แรกของวันเสาร์
1: เจอกับฟอร์เรสซึ่งช่วงหลังนี่เกียดขี้หน้าฟอร์เรสมากเลยนะ
0: ก็
1: เจอฟอร์เรสช่วงหลังไม่ค่อยชนะ
0: ฟอร์เรสบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกอ่ะ2ฤดูกาลติด
1: ครับ
0: ก่อนที่จะมาเจอกับลิเวอร์พูลในวันเสาร์ที่ผ่านมาบุกมาชนะลิเวอร์พูล 3-0 1-0 นะอาจารย
1: ์ลิเวอร์พูลเองผมว่านะจุดหนึ่งที่โซโบผมว่ามันพอมันเล่นตรงกลางมันสู้ไปอยู่ปีกไม่ได้นะปีกหรือแบ็กยังดีกว่าเนอะโซโบนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยโอ้โหแบบปัญหาที่ผมเห็นแน่ๆเลยเนาะไอตัวรุกอะโอเคยังวนสลับอะไรกันได้แต่แบ็กสองฝั่งเนี่ยหนักทั้งฟิมปงทั้งเคอร์เคสนะ
0: ครับ
1: เคอร์เคสนี่ก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเป็นคุณเริ่มมันปีที่สองแล้วคุณก็ยังแย่เหมือนเดิมเนาะมันหวังอะไรจากแบ็กสองฝั่งไม่ได้อ่ะ
0: ก็ยังเป็นจุดที่
1: จุดสลบ
0: ต้องเป็นห่วงอยู่ต้องเป็นห่วงอยู่
1: ผมว่าชาร์เค่ฟานไดไม่ได้คีเล่นะยังถือว่าโอเคอยู่ครับกับเซนเตอร์ประตูอะไรแบบเนี้ยแต่กลางพอแม็กก้าลงมาแล้วดูดีขึ้นนะผมว่าแม็กก้าโอเคกว่านะก
0: ับ
1: การลงเล่นตรงกลางเหล่านี้พวกสายพลังงานนะของแม็กก้า
0: เกมลุกก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
1: ่
0: ก็ยังต้องบางทีมันก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากกว่า
1: ไปโดนเร็วด้วย
0: ระบบของอิราล่าที่จะโบ๊ะบะเหมือนตอนที่อยู่กับบอลมัดอ่ะจังหวะเข้าทำแบบเป็นระบบคัตแบ็กไหลยิงโป้งปั้งยังไม่เห็น
1: แต่
0: เกมนี้ดีขึ้นตรงที่มันเริ่มวิ่งเยอะขึ้น
1: ครับ
0: มันเริ่มวิ่งเยอะขึ้น
1: ผมว่าเกมมันไม่เร็วเหมือนตอนเขาอยู่บอลมัดเหมือนก่อนนะเนาะ
0: ใช
1: ่เกมเขาจะโหดกว่านี้นะอันนี้ยังดูเบาๆไปหน่อยอ่ะก็อาจจะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆสลับกันไปเพราะตอนนี้เหมือนพยายามจะหาเน้นหาตำแหน่งทางขวาแทนซาร่าอยู่นะ
0: ก็ลิเวอร์พูลมันล้างในการวิ่งแบบเร็วๆไป2ปี
1: เล่นเกมช้าอืดมาฝืดมาตัวยูมา2ปีนะต
0: ้
1: องใช้เวลา
0: พอจะมาเล่นแบบใหม่ๆมันก็อาจจะต้องใช้เวลา
1: ตอนนี้มันเหมือนต้องฟอร์แมตนะฟอร์แมตใหม่หมดเลยไอ้ที่เคยฝึกซ้อมมากับสล็อตอ่ะ
0: ผมคิดเหมือนคิดในพี่หูที่เราเคยคุยกันนอกรอบอ่ะถ้าอิราล่าแบบจะเอาแบบที่ตัวเองอยากได้อ่ะถ้าจะไปสั่งเด็กแบบเยอะเกินทีเนี้ยปัญหาคือเด็กมันจะเอาตามอิราล่าหรือเปล่าเพราะ บอลหมัดเนี่ยอิราล่าปั้นเองกับมือทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีใครกล้าหือกับอิราล่านะแต่พอมาอยู่กับลิเวอร์พูลพี่ ทุกตัว
1: ด้วยความเป็นซุปตาร์นะ
0: ฟานไดน์อาริซอน
1: เวียด
0: เวียด
1: ใช่ไหม
0: โซโบ
1: แม่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยเอออ
0: ีซักคือตัวเดียวที่แบบชี้นิ้วสั่งได้แบบเด็กมันกลัวก็เคอร์เคสอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พวกเด็กปั้นอย่างไอ้เอ็นโจนี
1: ่
0: ดิโอโดมูฮ่าวิกเตอร์มูนจอที่มาใหม่อะไรเงี้ยผมว่าจะต้องใช้เวลายังไม่เป๊ะยังไม่เป๊ะส่วนฟอเรสต์ผมว่าเขาดีตรงที่ได้กุนซืออย่างกลาสเนอร์มาน ี่ก็ตัวแสบลิเวอร์พูลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กลาสเนอร์
1: เคี่ยวอยู
0: ่
1: เนาะไปโดนประตูเร็วนะเอ็นดอย
0: ครับ
1: มายิงก่อนตั้งแต่นาที24นะครับ
0: ครับผม
1: ก็เสียดายเวียดไอ้จังหวะที่ยิงนะดันล้ำหน้านะ
0: ใช่ใช่เป็นล้ำหน้าพิมพ์ปง
1: ครับแล้วก็มาได้จังหวะกักโปเปิดมาให้อีซักชาร์จเข้ามานะ
0: เป็นการเข้าทางที่โอเค
1: ใช่ๆก็ถือว่าตามสูตร
0: ตามสูตรตามสูตร
1: ปีกคัตแบ็กกลับมากองหน้าเข้าชาร์จแล้วได้ประตูก็พอเป็น 1-1 ได้นี่ก็นึกว่าจะโอ้โหน่าจะกลับมาแล้วตอนแรกผมรู้โอ้ยเอ้ย 1-1
0: ด้วยเออ 1-1 อ่ะแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดว่าแบบต้องมานะ
1: ใช่แล้วก็มาโดนไอ้จุดโทษที่ก็อย่างที่ว่าก็
0: เป็นปัญหา
1: ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันหลายๆคนก็มองว่ามันเบาไปมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนไอ้มาการกิฟไว้ยิงนำขึ้นเป็น 2-1 นะครับ
0: แต่ลูกนี้สำหรับผมอ่ะผมว่าก็ควรจะเป็นจุดโทษอ่ะ
1: มันมุมมันมองได้2มุมเนอะคือถ้ากลางตามตำราอย่างที่พี่เตี้ยบอกอ
0: ่
1: ะมีการคอนแทคมีอะไรกันมันก็เป็นจุดโทษ
0: เพราะลิเวอร์พูลได้จุดโทษจากนิวอ่ะก็ไม่ได้หนัก
1: ก็ไม่ได้หนัก
0: แต่มันสัมผัส
1: ตาม
0: ตามกฎของฟุตบอลอ่ะ
1: คือมันข้ออ้างเดียวกัน
0: ถูก
1: มีการคอนแทคกันเหมือนกันนะครับมีการปะทะปุ๊บอ่ะมันก
0: ็
1: เป็นจุดโทษ
0: เกมลุกฟอร์เรสต์หลุดเข้ามาจะจิ้มบอลไอซอนเบเกอร์ถลายมาแล้วมาโดนมันก็เป็นลูกฟาวอ่ะ
1: บางคนอาจจะมองว่าเป็นแรงเฉื่อยไปแล้วแต่มันคือมีการปะทะไงมันอ้างไม่ได้นะพอมีการปะทะ
0: สังเกตนะ
1: ผู้ตัดสินจุดโทษไป
0: ผู้ตัดสินในลูกการ
1: ผมว่าดูเคี้ยวขึ้นดูเคี้ยวขึ้น
0: มากเป๊ะมากยังไม่มีดราม่านะสัปดาห์2ก็ยังไม่มีนะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะปกตินะถ้าเป็นผู้ตัดสินอังกฤษนะสัปดาห์แรกก็มาแล้วแล้วไม่ได้คู่เดียวด้วยอันนี้ถือว่ามันไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ถือว่ายังตายยากนะฟอร์เรนเวียดจ่ายให้ไอ้เจ้ามูนยอร์ดมูนยอร์ดก็ดูเข้าตาขึ้นเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆมีโอกาส
1: มูนยอร์ดนะ
0: ปั่นโค้งก่อนหน้านี้ลูกดึงหรือว่ามันโด่งข้ามคาน
1: ครับ
0: ก็พี่อู๋ดูเราล่าเปลี่ยนตัวเลยล็อตแรก3ตัวเป็นกูมูฮ่าซิมิการ์ดกาเฟนแบกก็เปลี่ยนตามเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนตามตำแหน่งอะไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องโยกไม่ต้องอะไรแล้วอะ
1: กักโปออกเอาลีโอลงคือเคสก็เป็นชิมิการ์ด
0: ใช่
1: ส่วนไอ้ด้านฟินปงก็เป็นกาเฟนแบกก็ในล็อตแรกนะที่เปลี่ยนทีเดียว3คนแล้วก
0: ็
1: ล็อตหลังอีกแป๊บนึงตามไล่มานะอาราโคมาแทนทางด้านของไอ้เจ้า
0: ชาเค
1: ก็
0: เหมือนนัดที่แล้ว
1: แล้วก็
0: เปลี่ยนแทนกัน
1: หลายคนชมเนาะไอ้เจ้าโยนี่อ่ะนึงบอกว่าเออเฮ้ยลงมาแป๊บเดียวดิถือว่าเล่นแล้วเด็กมันมีทรงนะ
0: คูมาร์ก็เกมแรกก็เล่นดี
1: ใช่คูมาร์ก็ถือว่ามีของอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆปรับ
0: ถือว่าโชคดีไปลิเวอร์พูลตีเสมอแล้วก็เก็บแต้มได
1: ้ครับถือว่าอย่างน้อยอ่ะสองเกมยังไม่แพ้แต่ว่าผมว่าเกมเนี้ยดูดีขึ้นกว่าเกมนิวนะเน
0: า
1: ะยังโอเคกว่าเกมนิวนะ
0: ครับผม
1: แต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: ค่อยๆปรับไว้ดูแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าอิโรล่าจะทำทีมลิเวอร์พูลเป็นเหมือนบอลหมัดภายใน
1: แป๊บเดียว
0: ภายใน5เกมใน4 5เกมผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
1: เอ๊ะอันนี้ไปคู่ไหนต่อดีอ่ะโอ้ตะกี้พอไปทีมใหญ่แล้วกลับมาทีมเล็กแล้วมันงงนะ
0: ก็ช่วง
1: ทีมเล็กก็งง
0: เดี๋ยวนะ
1: อีกคู่นึงก
0: ็นิวเลยสเปอร์นิวเลย
1: สเปอร์นิวสเปอร์นิวนี่เค้า
0: สเปอร์นิวก็น่าพูดถึง
1: นะนิวเนี่ยผมชอบส่วนนึงตั้งแต่คุยอาจารย์เอกก่อนละตอนนั้นเนี่ยผมชอบโค้ชเค้าอย่างไอ้เจ้าแมชเชสไยเซอร์อ่ะ
0: ก็เกมแรกเอาพลาดอ
1: ่ะแล้วมันเคยคุมทีมอัลฮิลาลที่มันมีสตาร์ระดับโลกเยอะแยะนะผมว่าเขาเลยไม่มีปัญหาหรอกการจะมาคุมทีมแล้วเจอพวกซุปตาร์ถึงแม้ว่าตัวเขาจะอายุน้อยนะ
0: ชื่อชั้นเขา
1: 30กว่าเอง
0: ถ้ามาเที่ยวกันในยุโรปอ่ะอาจจะโนเน
1: ม
0: แต่อย่าลืมนะครับว่าเขา
1: จะไปดูโปรไฟล์
0: เขาคุมซาอุอ่ะมันมีเอาอิติฮัดมีเอานัสเซอร์มีเอาอาลี
1: แล้วไอ้พวกสายมันจากซาบวกอ่ะพวกสายปั้นทั้งนั้นเลย
0: แล้วเขาคุมอยู่ในซาอุอ่ะไอ้แต่ละทีมอ่ะพวกยุโรปไปเล่นเยอะมากไปเล่นเยอะมาก
1: ก็ทีมซุปตาร์
0: ใช
1: ่ก็ได้เอลังกาโอ้เอลังกาช็อตเนี้ยผมชมเขาเลยนะและอีกคนหนึ่งที่น่าชมนะที่ได้คุยกับอาจารย์เอกก่อนพอดีเราได้พากบ่อยนะไอ้เจ้าอามาเดดิตอ่ะมันเล่นดีได้

0: บอลโลกนะโอ้โหวางบอลยาวมาแล้วเองกล้าหมุน362องศาเกินไปนิดนึงผมนับอยู
1: ่
0: นะโอ้โหหมุนยิงอย่างสวยครับเอลังกา
1: ไอ้ที่เกินมา2องศานั้นแบบเซอ่ะ
0: อู้แต่
1: วันนี้เขาปรับให้นิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนไอ้เจ้าชอนสเตอร์นะ
0: ชอนสเตอร์เกมแรกไม่ดีผมว่าเขายัง
1: ยัง
0: ดูมั่วไปหน่อยกลายเป็นว่าไอ้กลางก็อาจจะต้องปรับกันไปนะอาจจะเอามองว่าโอเคไอ้ไมลี่มันก็ยังได้ลงบ่อยก็เอาเป็นตัวยืนไปก่อน
1: เกมแรกเสมอลิเวอร์พูลเกือบ3แต้
0: ม
1: เกม2คุณมาชนะสเปอร์ในยุคที่สเปอร์เสริมทัพโคตรดีอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยพี่ผมเพราะว่านิวคาสเซิลหูเสียตัวหลักไปบ้าง
0: ผมว่านิวคาสเซิลอีกจุดนึงเลยนะที่โชคดีของเขานะคือการที่เขาไม่ได้ปล่อยลุยส์ฮอให้แมนยูแล้วลุยส์ฮอนี่เข็นเลยครับ2เกมที่สำคัญจริงลุยส์ฮอนี่โอ้โหกลายเป็นว่าอาวุธหลักของไยเซอร์เนี่ยเป็นแบ็ก2ฝั่งเนอะลุยส์คอกับอามาเดริดขึ้น
1: อ
0: ่ะ2คนเล่นได้ดีมากแล้วพอมีตัวสวนกลับอย่างพวกไอ้เจ้ามีความเร็วอย่างวิซ่ากับเอลังกานี่ผมว่าเหมาะนะเหมาะเลยกับสูตรนี้เหมือนกับลิเวอร์พูลเจอที่นัดแรกอ่ะ
1: ใช่
0: สวนแต่ละทีเอลังกาวิซ่า
1: แฟตสกอร์ให้คะแนนลุยส์คอเยอะสุดอ่ะในเกมน
0: ี้ใช่หลายเกมหลายสื่อเลยให้แมตต์แมตต์เลยอ่ะ
1: แต่สเปอร์เกมนี้ใช้โอมามามุสยืนหน้าเป้า
0: ครับ
1: แต่ไม่มีซาวินโยเหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ก็เอาหลายคนก็งงนะทำไมเอาปอโร่มาเล่นเป็นปีกเพราะปอโร่ตำแหน่งถนัดจริงมันน่าจะเป็นแบ็กเนอะ
1: แบ็กขวา
0: แล้วผมเชื่อว่าอย่างอาชีเกรย์มันน่าจะเป็นตัวสำรองก่อนเนอะเด็กมันเล่นแบ็กมันก็จริงแต่ว่าโอ้โหถ้าไปเทียบกับปอโร่คนละเบอร์เลยอ่ะตำแหน่งถนัดปีกกับแบ็กมันคนละแบบเลยนะมันอาจจะขึ้นฝั่งเดียวกันแต่วิธีการเล่นคนละแบบนะครับ
1: เอามามูดมันเล่นริมเส้นก็ได้
0: เพราะอย่างผมเคยเล่นปีกไปเล่นแบ็กมาก่
1: อ
0: นเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนแล้วก็มาเล่นเป็นปีก
1: จริงจังหรือเล่น
0: ไม่ตอนเริ่มต้นผมเป็นแบ็กซ้ายมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นปีกซ้ายแล้วก็มาเป็นกองหน้าเพราะมันยิงเยอะยิงเหมือนฮาลันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กับผมไม่ยังขิงเลย
0: เฮ้ยทั่วไปจะถามดูก็ทุกสนามก็ยิงจนข่าว
1: กับมอนมามี่กล้าแบบนี้ป่ะเนี่ย
0: โอ้ยมอนมามี่นะเอาเมียจันเอกมาเล่นดีกับจันมนเลยก็ถือว่าเกมดีนะครับแล้วสวนแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหมานี่ก็ผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเตะใหม่มันเยอะเกินเนาะแล้วมันเลยยังไม่ลงตัวยังไม่เข้าขา
1: โค้ชใหม
0: ่อืมแล้วก็อีกหนึ่งคนนะที่ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนนะไอ้มาติแต้วอะตั้งแต่เกมแรกอะเกมนี้ก็ไม่ดีมาติแต้วไม่มีอะไรเลยอะ
1: ถ้ามันดีทีมในบุนเดสเขาไม่ปล่อยมันหรอก
0: โอ้มันเหมือนมันมาแรกๆอะมันกินตำแหน่งกองหน้านะมาติแต้วแต่พอเป็นกองหน้าดันไม่คมแต่มันเร็ว
1: ถ้าสเปอร์ทุ่มร้อยล้านซื้อกักโปผ่านนี้ได้มาใช้แล้ว
0: ก็มันไม่ได้ดิ
1: ก็ไม่กล้าทุ่มไง
0: ครับมันอาจจะคดีพลิกไป
1: ก็เนี่ย
0: ตีด้วย
1: ถึงจะเอาเน
0: ี่
1: ย
0: ก็รอดูนะครับ
1: แต่ก็ข่าวดีอีกมุมหนึ่งของสเปอร์คือการได้โมเมตคูดูสกลับมาช่วยทีม
0: หลังจากที่เจ็บยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตู2จากโยอันวิซ่าก็เป็นวัตเตอร์มาเดอร์โมงตั้งมาแล้วก็กระโดดตีลังกาเลยตีลังกาโอเฮดเข้าไปนะครับเป็น 2-0
1: 2นัดเนี่ยเอลังกากับวิซ่าเนี่ยโอ้โห
0: เก่
1: งมากเล่นดีอ่ะ
0: ก็จะงงนะผมว่าไยเซอร์โอ้โหถ้าเกิดใครได้ตามนิวนะปีที่แล้ววิซ่านี่แกมัวตัวมากเลยนะกับฮาวอ่ะแต่พอเอลังกาก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ไม่ค่อยดี
0: เอลังกาก็หนักๆไปทางสำรองด้วยแต่พอมายุคไยเซอร์ที่ทั้งวิซ่าทั้งเอลังกาที่เป็นอาวุธหลักเลยอ่ะ
1: พี่อู๋เห็นมาแล้วโอซูล่าสุดท้ายเล่นไม่ได้เกมนี้
0: โอซูล่าอาจจะไอ้นี่ด้วยเจ็บหรือเปล่า
1: เจ็บก็เดินกระเพงแต
0: ่ชายเกมแรกที่เราพากันอ่ะ
1: ครึ่งแรกอ่ะแล้วโค้ชฝืนใช้สลุมก็ไม่ได้เล่น
0: ครับ
1: ก็มีปัญหาการบาดเจ็บก็เลยเอาวิซ่าไปยิงไปหน้าเป้าไงนี่ขนาดว่าหน้าเป้าไม่มีนิกยังไม่ได้ลงตัวจริงนะเอาแต่ก็ผลได้นะนิวคาสเซิล 2-0
0: แต่ถ้าแบบนี้ผมว่านะน่าจะยืนยาวๆแล้ววิซ่าเป็นหน้าเป้า
1: ใช่ๆ
0: นะเพราะว่าไยเซอร์แกก็ชัดเจนนะ
1: ครับผม
0: มาทรงเดียวกับลองโซ่เลย
1: เน้น
0: รับก่อนแล้วก็รอสวนนะครับแล้วเกมสวนก็ทำได้ดีเนาะ
1: อ่ะส่วนเอาวันอาทิตย์เลยอีก2คู
0: ่
1: เชลซีไบรตันก็เป็นคู่ที่เราดูกันทั้งเกมอยู
0: ่ครับตัวนี้เราก็บรรยายด้วยกันที่99เนาะ
1: ครับผมเชลซีมาดีเกินคาดนะ
0: เชลซีผมว่าด้วยความที่อลองโซ่ยังไม่มั่นใจเรื่องแนวรับมั้งเพราะกองหลังมันเป็นจุดขายของเชลซีมันแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ใช
0: ่ไหมไอ้สามหลังสี่หลังเขาอ่ะมันก็พร้อมจะเสียประตูนะ
1: ผมก็
0: เลยเลือกเน้นรับเนาะ

0: คืออลองโซ่อ่ะถ้าทำเหมือนตอนอยู่เลเวอร์นะพี่อู๋เหมือนเขาต้องการ3เซนเตอร์ของแท้ก่อนเลยอ่ะสำรองไว้ที่หลังเอนโซ่มาเลสก้าทำปีแล้วเดี๋ยวก็โทซินเดี๋ยวอันชิมปงเดี๋ยวก็โควิลชาลบะมันหาเซนเตอร์ตัวหลักยังไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยผมว่าโควิลกับลาครัวในจองนะส่วนขวาเนี่ยออกสตาร์ตัวจริงคือโฟฟาน่านะพี
1: ่ครับ
0: แต่สำรองที่ลงมาแทนก็คืออันชิมปง
1: ครับ
0: อ
1: าจจะต้องปรับกันไป
0: นอกนั้นเซอร์ไพรส์หน่อยก็คู่กลางเนาะวันนี้ลาเวีย
1: กลาง
0: คู่กับกุสโต
1: กลางอาจจะเข้าใจได้นะ
0: อ่า
1: เพราะว่าเรื่องของเอนโซ่ที่มันโดนดรอปอะนะ
0: เฮนโดก็ไม
1: ่แล้ว
0: ก็ไม่พร้อม
1: แล้วผมว่าไคเซโดไม่พร้อม
0: เจ็บ
1: เพราะไคเซโดลงมาแป๊บเดียวแล้วโดนเปลี่ยนออก
0: ใ
1: ช่นะครับเจ็บไปด้วยแล้วยังต้องตามอาการด้วยนะครับไคเซโดโอ้ขนาดไอ้
0: ก็ลงมาได้14นาทีก็โดนถอดออกอะ
1: ไอ้นักเตะไบรตันยังมาปอบเลยอะ
0: เ
1: ออรู้เลยว่าเจ้าตัวเดินเซ็ง
0: เด็กเข้าไบรตันไงเนี่ยเชลซีเด็กกับไบรตันบานเลยเนี่ยเจ้าเปโดก็ใช่
1: คู่วิวก็ได้ใช่นะ
0: มาเซตไกเซโด
1: เป็นคู่ขากันนะครับ
0: เชลซีนำเร็วมากแล้วนำ 3-0
1: ครับ
0: ลาเวียนาทีที่4เปโดเนโตลูก2สวยนะอยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: จังหวะเข้าทำเปโดเนโตกับมาแคนโรเจอร์แล้วก็ลูก3เจ้าเปโดก็ยิงเข้าไป
1: โตนะเปิดมาแล้วก็เป็นเจ้าเปโดจัดไป
0: เอาจริงๆฟุตบอลเมื่อวานอ่ะ 3-0 เหนือชิว
1: ๆ
0: มันเหมือนกับจะ4จะ5นะถ้าเชลซีไม่ติดประมาทเสียลูก 1-3 อ่ะ
1: ใช่ใช่ไอ้ลูก 3-1 เนี่ย
0: โรเจอร
1: ์มาวนไปวนม
0: าเลี้ยงเหนือ
1: แล้วก็โดนเขาแย่งแล้วกลายเป็นเสียประตู 3-1 ส่วน 3-2 นี่ซวยใช่ไหมเพราะว่
0: า
1: เป็นจังหวะเปิดยัดเข้ามาแล้วก็เจ้าเปโดก็แย่ขาพอดีมันเลยเปลี่ยนทางเข้าไปแล้วก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองไล่มาเป็น 3-2
0: ครับผม
1: แล้วก็มาได้พาเมอร์โชว์หน่อย
0: โอ้ยิงโคตรสวย
1: พาเมอร์โชว์นะครับยิงเป็น 4-2
0: ครับ
1: ก็นึกว่าจะได้ช่วงท้าย90บวก6ไอ้ปาสคาลโกรสมาโมง
0: มาโมงดื้อเลย
1: เข้าด้วย
0: 7ประตูอ่ะ
1: ครับกลายเป็นไล่มา7ประตู
0: คือดูเล่นเนี่ยเชลซีผมว่าอลองโซเดี๋ยวทำทีมได้ดีกว่านี้อีกดูยังไม่เป๊ะนะ
1: ผมว่าตอนเนี้ย
0: เริ่มดี
1: เอาผลก่อน
0: เออ
1: นะพอมันชัดเจนว่า
0: โอ้
1: โหถ้าเกิดใครไปดูนี่ครองบอลแค่ 26% นะเออครองบอลน้อยอ่ะ
0: แต่ไบตัน
1: แต่โอกาสยิงเยอะกว่านะ
0: อู้ฮาน่ะไบตันแบบมาสู้เลย
1: แต่ไบตันก็ตามสไตล์เฮอร์เซเลอร์ไงนะโค้ชหนุ่มอ่ะมันก็จะเอาคืนแต่ไบตันเล่นสนุกเนาะ
0: ดูสนุก
1: เป็นทีมที่เล่นสนุกนะครับ
0: คือเกมเชลซีไบตันเมื่อวานอ่ะหรือแม้กระทั่งเกมแมนยูอีสต์วิชอ่ะถ้าแฟนกลางๆที่ไม่ได้เป็นแฟน2ทีมที่มันลงเล่นอ่ะเฮ้ยเป็นฟุตบอลที่ดูโคตรสนุกนะ
1: ครับ
0: เพลินตาเลยมันเปิดหน้าแรกกันนะ
1: ง่ายๆเลยเล่นกันแบบง่ายๆนะ
0: อ
1: ีกทีมก็ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกทีม
0: ก็
1: ม
0: ัน
1: รู้ว่าผมรอสวนอย่างเดียวอ่ะ
0: 2นัด6แต้มอ่ะ
1: จ
0: ับซีอ่ะเกมแรกก็เฉือนฟูแลมมา 3-2
1: อ
0: ่ะ
1: คือโค้ชเคี้ยวๆเนาะโค้ชเคี้ยวๆมันก็ต้องเอาระบบไว้ก่อนนะ
0: 90นาทีพี่เห็นอลองโซยิ้มมั้ยล่ะ
1: โหยืนขนาด 3-0 ก็ยังยืนเคี้ยวอยู่เลย
0: แล้วก็มี
1: จะรู้มั้
0: งแล้วก็มีช็อตที่ลูกน้องยิงติดเทปแล้วก็มาล้มทุบดินอารมณ์เครียดอ่ะก็อินจัดหน้าอลองโซอ่ะ
1: แต่ช็อตไอ้ที่กระโดดนะกระโดดสปัดมืออะไรเวลาได้ประตูแกโอ้อินเนอร์แกมาเต็ม
0: ยิงจ่อๆข้ามคานเจ้าไปโดยิงจ่อๆติดเซฟเงี้ยเอาจริงๆอ่ะมันต้องครึ่งโหลด้วยซ้ำ
1: จริงๆน่า 4-5-0 ไว้ก่อนได้ทำนะถ้าคมๆช่วงนั้น
0: แต่เชลซีก็มีช็อตที่จะโดนจะโดนนะถ้าไม่มีเอมี
1: ่ใช่เอมี่ก็เซฟเยอะเหมือนกัน
0: ไ
1: อ้ลูกยิงเต็มๆไอ้เจ้าไอ้ดีโกโกเมสอ่ะ
0: ใช่
1: ปัดได
0: ้ลู
1: กโมงก็ปูก็ปัดได้นะแค่ก็เซฟเยอะก็ชัดเจนแทนไอ้โรเบิร์ตซานเชสนะครับ
0: ครับผม
1: มาที่อีกหนึ่งคู่ที่บอกว่ากลับมาได้เร็วเพราะเกมแรกโอ้โหสื่อว่าเสียรางวัลไปเยอะเจอน้องใหม่อย่างเฮาไปแพ้มา 2-0 เกมนี้ก็กลับมาเล่นในโอเทฟฟอร์ดเจอกับอิปสวิชน้องใหม่ที่กำลังคึก
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็ใช้คุณย่าเป็นหน้าเป้าแล้วก็แรดฟอร์ดลงทางซ้ายขวาเอมเบโ
0: ม
1: แล้วก็บรูโน่นะครับแล้วก็ได้ไอ้เจ้าเมนูมายืนกับจิลมันนะครับ
0: ครับผม
1: ขวาดาโลซ้ายชอแม็กควายกับลิซันโดประตูก็ลำเมนเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับนี่เห็นล่าสุดแทรกไปอยู่นิดนึงแมนยูมีข่าวกับเจ้าโซลอสนะ
1: ใช่กองหน้าอย่างโซลอสผมว่าอาจจะมองเรื่องของถ้าไปเล่นฟุตบอลยุโรป
0: ใช่มันต้องเสริม
1: มันไม่พอนะเพราะตอนเนี้ยมันก็มองว่าเป็นคุณย่าแล้วก็มีเชสโก้ นะแล้วก็เซิร์ฟซีนั่นไม่พอนะ
0: ไม่พ
1: อเพราะเซิร์ฟซีเอาจริงๆผมว่าจะหวังอะไรมันก็ยากอะเนาะเท่ากับมันมีแค่2คนเองนะและอ่ะเอมีเอมโบโมมาสลับเนาะ
0: เกมลุกก็มีแพทริกดอกูอีกคนแต่มันก็ไม่ใช่หน้าเป้าไงก็เอาอาจจะเอาสเปคแบบนี้แหละโซลอสเอามาแบบเล่นได้สำรองได้ไม่เรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับแต่แนวรับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอิปสวิตมาได้ไอ้เจ้าอิซาดิยอบแนวรับนะเล่นดีอยู่คนเดียวเอง
0: ครับผม
1: แต่แบกไม่ไหวอะตัวอื่นมันนะ
0: ไม่อิปสวิตนำก่อนจากลิฟเดวิดนะครับนาที29หรือว่า
1: ที่ไอ้ฟาตาวูตะลุยมาสวยใช่ไหมไปสุดเส้นแล้วก็ตามสูตรเปิดคัตแบ็กมาไอ้เจ้าแบ็กซ้ายอย่างเดวิดแปรยัดเข้าไปนำ 1-0 นะครับ
0: แมนยูผมว่าประตู 1-1 สำคัญเพราะว่ามันยิงได้ช่วงท้ายเกมครึ่งแรก
1: โอ้โหยิงคมมากนะโอ้โหบูโน่ยิงคมมากแล้วก็ต้องชมผมว่าอีกคนนึงนะลูกจ่ายของคุณย่าให้ทะลุโหแนวรับแล้วบูโน่ใส่ลูกนั้นตุ๊บ
0: ใช่
1: เสมอมา 1-1 แล้วมันเป็นนาที40มันเลยทำให้อย่างน้อยเกมมันกลับมา 1-1 นะครับพอครึ่งเวลาหลังมาก็มาได้จังหวะทำเข้าประตูตัวเองไอ้เจอจังหวะนี้ก็ผมว่านะคือกฎมันมีนะในเรื่องแฮนด์บอลนะแต่ผมไม่ชอบไอ้กฎตรงนี้มันดูไม่แฟร์ไงว่าแฮนด์บอลก็แฮนด์บอลไปเถอะใช่ป่ะมันแฮนด์บอลคือถ้ายิงไม่เข้าก็ถือเป็นแฮนด์บอลยิงจะแลบอะไรกลายเป็นแฮนด์บอลคือจะแฮนด์กับแฮนด์ป่ะอารมณ์เหมือนไอ้ปีที่แล้วที่ไอ้ยิงประตูอัดมือพวกเดียวกันเองแล้วไม่แฮนด์ไอ้ที่บาเยิร์นโดนอ่ะผมว่ากฎไม่ค่อยแฟร์แต่ว่ามันมีเขียนอยู่นะ
0: เกมบาเยิร์นกับเปเช
1: ่ใช่แต่ว่า
0: บางทีกฎมันซับซ้อนนะ
1: เออที่กฎมันซับซ้อนเกินไป
0: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
1: แล้วมัน อีกหน่อยมันจะเป็นปัญหาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะเฮ้ยทำไมคู่นั้นมันได้เป็นประตูอ่ะคู่นี้ไม่ได้เป็นประตูอันนี้อาจจะมีปัญหา
0: แล้วเคสแบบนี้เถอะนี่มันเพิ่งสัปดาห์ที่2เองเดี๋ยวก็ต้องมีสัปดาห์นึงมัน10คู่10คู่อ
1: ่ะแล้วพอมาเป็น 2-1 ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยพอเป็น 2-1 แล้วคราวนี้โอ้โหมันเกมมันกลับมาเป็นของทางแมนยูนะ
0: ใช่
1: แล้วก็จังหวะจุดโทษบรูโน่ก็มายิงเข้าไปนะครับเป็น 3-1
0: ครับผม
1: ลูก 4-1 บรูโน่ก็โอ้โหเกมนี้ก็ล่างทองเลยนะมายิงนำเป็น 4-1 นี่แฮต
0: ทริกแรกของพรีเมียร์มั้งเนี่ย
1: ครับ
0: บรูโน่ปีที่แล้วได้จอบแอสซิสต์นะ
1: โกเสียดายนะมีไอ้เจ้าไอ้เจ้าเกรฟอ่ะมันมาขั้นนะ
0: ใช่
1: ถ้าเป็น 3-0 ก่อนแล้ว3แล้วเป็น
0: เป็นเพอร์เฟค
1: คือถ้าไม่มีจังหวะโอนโกนะมันจะเป็น3ลูกแฮตทริกแบบไม่มีใครขั้นเลย
0: แฮตทริกแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับบูโน
1: ่แล้วก็ไม่ได้ลูกจ่ายของบูโน่ให้กับเอ็มโบโมซัดเป็น 5-1 เกมมันขาดไปแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็ได้ทีเด็ดจากเอ็นซีโซจ่ายให้อักบอมก็มายิงเป็น 5-2 นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ก็ถือว่าเป็นจุดให้ต้องไปแก้ไขกันเน
0: า
1: ะแทนที่มันจะเป็นจบ 5-1 ก็กลายเป็น 5-2 ก็ถือว่าเสียให้ทีมน้องใหม่2ลูกอ่ะ
0: ครับผม
1: ต้องไปทำกันบ้านกันเพิ่มสำหรับคาริกก็โอ้โหนัดแรกก็น่าสงสารคาริกมากเลยนะโดนซะยับเลยนัดนี้กลับมาอย่างไวนะครับ
0: แต่เห็นเฮาเล่นมานั้นกับโคเวนทรีก็อ๋อก็คงจะแบบเวลาเจอทีมจังหวะสวนกลับมันดีผมมองเลยถ้าใครประมาทเฮาอ่ะระวังจังหวะสวนกลับนะ
1: เฮามันแบบดื้
0: อ
1: มันเล่นแบบบอลมันสไตล์
0: ไม่
1: ชิ
0: ปไ
1: ปนะแป๊กๆๆไปแล้วก็บอมยาวๆไดเรกมาแล้วก็ของหน้าทำได้ก็ทำ
0: ก็สัปดาห์ที่2เนี่ยเล่นกันไปแล้ว9คู่นะครับ
1: ครับ
0: ทีมที่ชนะรวดตอนนี้มีอยู่3ทีมอันนี้ยังไม่นับอาร์เซนอลนะพี่อู
1: ๋ก็แข่งคืนนี้นะครับ
0: ซิตี้แมนซิตี้เฮาซิตี้แล้วก็เชลซีซิตี้เชลซีไม่เท่าไหร่แต่เฮานี่แบบโอ้โหอ
1: ันนี้มาแปลกมาก
0: มาแปลกมากแล้ว
1: มาแปลกมาก
0: แล้วยังไม่เสียประตูด้วยนะยิงไป3ลูกแล้วยังไม่เสียประตูเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่เสียประตูอีก1ทีมคืออาร์เซนอล
1: แต่อาร์เซนอลมัน
0: นอกนั้นเสียประตูหมด
1: แค่เกมเดียวนะต้องรอคืนนี้นะครับ
0: ส่วนท้ายๆอัปเดตกันนิดนึงนะฮะสเปอร
1: ์
0: 0แต้มพาเลต0แต้มโคเวนทรี0แต้มฟูลแลมเองก็แพ้2นัดรวดนะแต่ว่าลูกได้เสียติดลบ2วิลล่าติดลบ4 18โคเวนทรีติดลบ4พาเลตติดลบ5แล้วก็สเปอร์ติดลบ5
1: สเปอร์เนี่ยหนักตรงที่ยิงใครก็ไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ยังยิงใครไม่ได้แล้วโดนไป5เม็ดแล้วนะครับ
0: พาเลตเสียมากกว่าสเปอร์นะแต่พาเลตเขายังยิงได้ไง
1: พาเลตยิงได้แต่พาเลตมันเข้าใจไงว่าทีมมันขายตัวเล่นไปเยอะใช่ป่ะ
0: ผม
1: โค้ชก็ไปแต่สเปอร์ซื้อเยอะก็ต้องรีบกลับมาเร็วๆนะตอนนี้แรงกดดันน่าจะเยอะอยู่นะสำหรับเดอะแชบี้นะครับ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นในลีกของพรีเมียร์นะครับ
0: บุญเดชพูดถึงพี่เสือหน่อยไหมอาจารย์มันจะไล่เทียมทาน
1: พี่เสือ
0: มวนเดียวจบอีกไหม
1: ไม่แล้วคือเป็นสตุตการ์ดด้วยไงนะแต่สตุตการ์ดก็ช่วงหลังก็เจอไม่ได้เลยเจอแล้วสกอร์เดิมเลย
0: ปีที่แล้วโดนไป12ลูกอ่ะสต
1: ุ
0: ตการ์ดเจอบาเยิร์นน่ะ
1: เปิดหัวมาโดนไป 5-1
0: ทั้งบุนเดสทั้งเดฟเบโพคาวรอบชิงด้วยนะปีที่แล้วเจอกัน3นัดอ
1: ่ะแล้วเกมนี้นะผมว่ามันทำให้รู้เลยว่าพอคิมมิดเล่นตรงกลางอ่ะประโยชน์มันดีกว่าเยอะผมเป็นคนนึงนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่คิมมิดไปเล่นแบ็คขวาผมว่าเสียของแล้วคิมมิดเล่นตรงกลางโอ้โหไปบาเยิร์นนัดนี้นี่โอ้โหแมนนัดแบดอ่ะ
0: อันนี้เขาก็ยังใช้ไลเมอร์กับซานิสิตเหมือนเดิมอ่ะ
1: ใช้ไลเมอร์แล้วก็เป็นอัลฟอนโซ เดวิสเล่นซ้าย
0: อ๋ออัลฟอนโซ เดวิสมาเลย
1: ใช่แล้วก็อูปากับคิมยืนคู่กันนะครับกลางก็เป็นคิมมิดกับพับโลวิ
0: ชเดี๋ยวดูอัลฟอนโซ เดวิสจะเล่นได้อีกสักกี่นัด
1: เออ
0: ก็เจ็บ
1: ส่วนตัวรุกนี่เหมือนเดิมก็เป็นโอลิเซ่ดีอาร์ตเคนแต่ว่าใช้นาธานเอลบราวน์มาเป็นตำแหน่งหน้าต่ำ
0: กับทีมชาติเยอรมันนี่แบ็กซ้าย
1: เล่นแบ็กซ้ายซับแกอยู่แฟรงค์เฟิร์ตแกจะเล่น2ตำแหน่งแบ็กกับปีกสลับกันนะ
0: นี่แสดงว่ากอมานีคงเห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้งปีกทั้งแบ็กนะ
1: ครับ
0: เราเสริมดีด้วยนะ
1: เพราะว่าตรงนี้มันปัญหาไอ้จามามูเซล่าเน
0: า
1: ะที่มันจะยังไม่พร้อมนะครับก็เลยพยายามหาจุดตรงนี้ที่เป็นหน้าต่ำหลังจากแฮร์รี่เคนนะครับ
0: สกอร์ขาดแบบนี้ไม่ได้ผิดคาดอะไรนะเพราะว่าใครที่ตามบูเดสลีก้าโดยเฉพาะคู่นี้เวลาเจอกันสกอร์มันขาด
1: แล้วยิ่งเป็นสตุตการ์ดนี่โอ้โหประจำเลยเจอบาเยิร์นทีไรนี่โอ้โหจับเยินอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: โดนแบบไปกลับเลย
0: เหมือนมันแพ้ทางเหมือน
1: ใช่ใช่เหมือนแพ้ทาง
0: กลัวกันอ่ะ
1: ส่วนรัตมุนก็โอเคสบายสบายไปสองศูนย์ชนะฮัมบวกปีนี้ก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าด้วยความที่ดอทมุนเองก็เล่นในบ้านดีอยู่แล้วเนาะก็เป็นกีราซี่แล้วก็ลูก2เนี่ยเป็นทำเข้าประตูตัวเองของเซเบสเซนบอนาวนะที่เพิ่งย้ายไปนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงท้ายก็ไอ้เจ้าดาวรุ่งอย่างอินาซิโอไปฟาวแล้วก็โดนใบแดงได้เล็กมาก็ไม่มีอะไรแต่ก็ยังชนะไป 2-0 นะทีมใหญ่ก็ไม่ได้พลาดอะไรนะครับในส่วนของบุนเดสนะก็ยิงกันเยอะเหมือนเดิมนะเปิดหัวมาตั้งแต่วันศุกร
0: ์
1: 5-1นอกนั้นนี่โอ้โห3-3-3-2-4-1 3-0มีด่างพ้อยอยู่คู่เดียวไม่เก็บพาร์ตบอลไม่ได้นะครับ
0: บุนเดสลีก้ามี18ทีมสัปดาห์หนึ่งก็จะมี9คู่ใช่ไห
1: ม
0: แต่ค่าเฉลี่ยหลายๆสัปดาห์ยิงเยอะกว่าลีกในยุโรปที่มี20ทีมอีกโหดมากแล้วฟุตบอลบุนเดสลีก้าใครที่ตามบอลสนุกมากนะ
1: ใช่ใช่ใช่บอลมันบู๊อย่างเดียว
0: บอลมันมาก
1: บอลมันบู๊กัน
0: แล้วบุนเดสลีก้าไม่ช้านะครับ
1: สไตล์คือมาเหมือนดูหนังอาหลองเนอะมาบู๊อย่างเดียวนะโอ้ฟัดกันประมาณเหมือนหนังฮ่องกงเมื่อก่อน
0: อ
1: ะไอที่มีปืนนัดอันเดียวแล้วยิงไม่มีกระสุนหมดอะคือบู๊อย่างเดียว
0: มันไอเทคนิคแบบ
1: บูล้างผ่าน
0: รับจะจ๋าบัตหน้าของไม่เคยเห็น
1: น้อยน้อยมากนะครับ
0: เอาง่ายพวกไฟบวกพวกทีมไม้เวลาเล่นในบ้านมันยังเล่นเกมบุกเลย
1: เวลาในบ้านบุกอยู
0: ่ก็ว่าอย่างทั้งเอาส์บวกทั้งไฟบวกอ
1: ่
0: ะเนี่ยบอลพระป่า
1: ใช่
0: ไหมชนะคู่แข่ง
1: สบายๆเลยแต่มีที่หูหน้าเป็นห่วงนะผมว่าไม่ดีเหมือนกันนะสำหรับเลเวอร์คูเซ่นเนาะโอ้โหเปิดมาแพ
0: ้เลเวอร
1: ์เอฟเวอร์แบกอ่ะเลเวอร์ได้อะไรไอ้เจ้าโค้ชสเปนเนี่ยมาร์ติเนสอ่ะคาเลสมาร์ติเนสอ่ะอายุไม่เยอะด้วย40ต้นๆเอง
0: เอาให้เหมือนอลองโซใช่ไหม
1: ครับ
0: เผื่อจะเป็นนิวอลองโซอะไรเงี้ย
1: ผมก็ยังงงว่าทำไมถึงมาใช้คาเลสมาร์ติเนสสู้ผมว่าไอ้เจ้ายุนมันอ่ะอดีตโค้ชทีมชาติอ่ะพวกถึงปีแล้ว
0: ใช่
1: ยังใช้ยังดูดีกว่านะ
0: 42
1: ปีโปรไฟล์ก็ยังดีกว่านะครับ
0: อ
1: ันนี้แกแบบโห
0: ทำไมไม่เอาสล็อตไปทำสล็อตดีกว่ามั้ง
1: สล็อตเขาเฮ้ยจัดสล็อตเขาเลือกนะฟูลแลมจะเอาเขายังไม่เอาเลยไม่ไปไงถึงไปเอาอาเบลัวไง
0: จะไปเกือกกะหวังเลือกชาติฮอลแลนด์อย่างเงี้ยแต่ฮอลแลนด์ไม่เลือก
1: เลือก
0: ฮอลแลนด์ไปเลือกชาบี้
1: เลือกเยอะด้วยดิส่วนทางฝั่งของลาลิก้าของสเปนก
0: ็ว่าลาลิก้าปีนี้ท่าทางจะสนุกอ่ะ
1: ลาลิก้าผมว่ากับมาดริดนะผมอีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะผมว่าจูดนะว่าจูดยิงเล่นดีอย่างต่อเนื่องนะไหนทุกคนบอกไม่ชอบจูดแต่ผมก็ยังว่าจูดยังไงก็สำคัญโอ้โหลูกแรกตะลุยเข้าไปยิงมุมแคบอย่างคมนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมลูก2ก็กันใบสกัดเข้าประตูตัวเองไอ้เจ้าเอเดโลนะครับพอเป็น 2-0 ช่วงครึ่งชั่วโมงอ่ะเกมมันก็เลยเละเลยแล้วก็เทน ปิดมาให้แล้วก็เอ็มบัปเป้กับบอลเล่เลย
0: ครับ
1: อย่างคมนะเอ็มบัปเป้ครึ่งชั่วโมงโดนไป3แล้วอ่ะใช่ไหมโอ้โหแล้วเล่นในเบลเบลจะเหลือเลยครับน้องใหม่อย่างมาลาก้าก็หลับเลยเลยครับโอ้โห
0: ที่เป็นตัวจริงของมาลาก้าที่ลงเล่นเมื่อวานเนี่ยสเปนล้วนๆนะครับ

0: โอ้แล้วเป็นตัวที่แบบมันไม่มีโปรไฟล์เลยไง
1: ใช
0: ่ป่ะมันก็โ
1: หคนละคลาสอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่มันไม่ไหวอ่ะ
1: มัน
0: ปกติไปเยือนมาดาเบลธรรมดาก็แย่แล้วไงนะดันมาเจอโหทีมซุปตาร์เข้าไปดูโหดูไลน์อัพของทางมาดริดดิหน้าเป้าเอ็มบัปเป
1: ้
0: สามตัวรุกมีดีอาร์จูดวินิซิอุสคู่กลางเนี่ยใช้บาเบ้ได้กับคามาวิงก้าขวาเป็นเทรนซ้ายเป็นกุกุเรย่าแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮาวเซนกับลูดิเกอร์แล้วก็ประตูอย่างตุกไอ้คุกตัวนะครับ
1: คุณยังมีอาด้ากูแลม
0: ีใช่แล้วก็กูแลมันลงมายิงนั่นแหละช่วงท้ายนะครับ
1: ครับก็ไร้เทียมทาน
0: 4-0ไป
1: มันต้องแบบนี้นะเจอทีมเนาะเจอทีมเล็ก
0: ๆ
1: ต้องฟาดให้แบบ
0: ต้องกดให้ได้นะ
1: ต้องฟาดให้จำอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอ่ะก็ถือว่าน่าจะประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งของลีกผมว่านะอาจจะดูอย่างเงี้ยฟืดฟืดเนื้อเนื้อ
1: คือให้เปเชสะดุดอ่ะแบบนี้แหละ
0: เดี๋ยวก็เรียบร้อยนะ
1: จะได้สนุกให้เปเชสะดุดแบบนี้จะได้สนุก
0: มันก็โอเคหน่อยถ้านะมองในมุมว่าให้มันรอเพื่อนบ้างนะ
1: จริงๆอ่ะพี่ลีกปีที่แล้วสนุกนะเปเชก็มาเบียดช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่มาเบียดลองช่วงท้าย
1: อะไรอย่างเงี้ยขึ้นหมักเซยช่วงหนึ่งกรีนวูดก็ขึ้นไปอยู่ในโซนบนมีขึ้นจ่าฝูงด้วย
0: หมักเซก็ไม่นิ่งในบ้านดีแต่เกมเยือนก็ไม่ดีอย่างที่เห็นนะ
1: ใช่ใช่
0: พอไปเยือนโมโนโกก็โดนเละ2-0เนี่ยแหละนะครับ
1: โมโนโกนี่ก็หลุดยาวเลยเมื่อปีที่แล้ว
0: ลียงนี่ผมเป็นบรรยายคู่นี้ลียงก็ยังไม่ดีนะลียงก็ดูฟอนเซก้ายังปวดหัวอยู่คือเหมือนตัวยังไม่พร้อม
1: ฟอนเซก้าไปทำลียงอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปทำลียงแล้วเหมือนตัวยังไม่พร้อมแล้วก
1: ็
0: มันต้องใช้เด็กอ่ะใช้เด็กสลับไปสลับมาแล้วก็ไอเลอร์อาร์ฟมันก็สู้ดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าต้องปรับจูนกันหน่อยลีกเอิงก็ยังโอเคหน่อยถือว่าทีมใหญ่มันยังแตกพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: นะลองก็แพ้ลียงก็ไม่ชนะเสมอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเปสเชก็เสมอด้วยเนาะก็กลับมาว่ากันต่อเนาะเดี๋ยวผมไปดูเอสเบตกันหน่อยแล้วกันเนาะ
1: หรือจะเบรกก่อนไหมอาจารย์
0: อ่ะเบรกก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวกลับเข้ามาไปวิเคราะห์กันหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บตกกันเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: กลับมาต่อกันครับสำหรับ FM 99ของเรานะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะอยู่กับอาจารย์อุจันเอกกันต่อนะครับก็วันนี้โปรแกรมฟุตบอลถือว่าไม่เหงาเลยนะครับ

0: มีให้เรียกว่าลุ้นกันทั้งหลายลีกนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มจาก
1: พรีเมียร์ก่อนเลย
0: พรีเมียร์ก่อนเลยนะ
1: แอสตันวิลล่ากับทางด้านอาร์เซนอลมันในไหนคู่นี้ตีสองตรงนะครับ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ปีนี้ไม่รู้จะทิศทางไหนนะสำหรับทางด้านของวิลล่านะ
1: วิลล่านี่ตั้งแต่ซุปเปอร์คัพนะ
0: เสียตัวผู้เล่นออกไปนะครับเสียไปเยอะด้วยนะครับ
1: เกมแรกก็หมดรูปนะแพ้ไบรตัน 0-4
0: เกมแรกยับเยินเลยอ่ะแล้วเกมนี้ก็ดันมาเจอแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลที่ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีนะชนะมาเกมแรกเหมือนกันนะครับโอ้โหเกมชนะมา3วิลล่าโดนไป4เม็ดนะครับก็ดูทรงแล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวผู้เล่นหลักๆก็คงจะจัดได้เท่าที่มีนะอย่างวิลล่าก็คงจะใช้ผู้บรรดาตัวใหม่เลยครับประตูก็เป็นไซออนซูซูกินะครับแนวรับแมตตี้แคสลินเดอร์เลิฟนะครับเปาตอเลสลุเจลี่นะครับส่วนกลางก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าเบอร์เกเดกับกามารานะครับตัวรุกก็มีบัคลีย์บูเอนเดียแม็กกินแล้วก็หน้าเป้าก็ของใหม่อย่างแจ็คสัน
1: ครับผม
0: นะครับในขณะที่อาร์เซนอลก็ราย่าเป็นประตูนะครับแนวรับก็ต้องส่งนี้ไปก่อนครับเบนไวท์มอสเกล่ากาเบรียลแล้วก็คาริฟคาราฟิโอลี่เพราะว่าซาลิบากับไอเจ้ากองหลังก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไอเจ้าทิมเบอร์กลางก็มีสเกลลี่นะโอ้ผมชอบนะสเกลลี่กับ
1: ช่วงหลัง
0: จับเด็กเคนไลท์นะครับตัวรุกก็โหชั่วโมงนี้ต้อง3คนนี้เพราะว่าเป็น3คนที่ฟอร์มดี
1: ครับ
0: ซาก้าโอเดกาดแล้วก็โซลิดนะครับแล้วก็นาเปาก็ตอนนี้ก็ต้องใช้ฮาวเวิร์ดแล้วโยเคเลสก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่ากลายเป็นชุดนี้แล้วมันดูดีกว่า
1: ตัวกำลังลงตัว
0: จันเอกว่าไงคู่นี
1: ้ผมชอบอาร์เซนอลผมว่าคืออาร์เซนอลทีมมันลงตัวหมดแล้วส่วนวิลล่าพอเสียตัวหลักเป๋เลย
0: วิลล่าเองถึงแม้จะได้ตัวตายตัวแทนนะผมก็มองว่าคือประตูอย่างซูซูกิเทียบกับไอ้เจ้าไอ้ไม่มาทีเนี้ยมันกับคนละเบอร์นะแจ็คสันจะไปเทียบกับวัตกินนะผมว่าวัตกินก็ยังดูดีกว่าเยอะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะก็ต้องแก้ไขไปก่อนก็ผมว่าไม่น่ารอดนะผมว่าอาร์เซนอลน่าไปชนะได้นะครับไม่น่ายาก
1: วิลล่าถ้าอยากมีแต้มก็คุณก็ต้องตั้งรับอ่ะ
0: เออ
1: ผมว่าบูเปิดหน้าสู้ผมว่า
0: อาจจะ
1: เสร็จแล้วจะเสร็จเยอะด้วย
0: จะชนะสัก 2-0 ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็น่าจะเสร็จปืนใหญ่อ่ะเพราะว่าทีมลุ้นแชมป์อย่างซิตี้เขา6แต้มมาแล้ว
0: ผมเสียวจะแย่จนไอ้โค้ชจะไปด้วยดิน
1: ะอูนาย
0: เพราะว่าโอ้ตัวเล่นมันหนักมากเน
1: า
0: ะ
1: เล่นแชมเปี้ยนลีกก่อนปีแล้วได้แชมป์ยูโรป้าลีกก็น่าจะกินบุญเก่าอยู
0: ่แต่ตัวมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเนาะ
1: อ
0: ่ะมาที่คู่ของบาร์ซ่าเจอกับทีมจอมแรปนะไรโย
1: ไรโย
0: ไ
1: รโยเบกาโนหรือทีมชาติเปรูฮะ
0: ครับไรโยเนี่ยโอ้โหก็พี่ชุดขาวชนะไปแล้วนะบาซ่าก็ต้องลุยนะครับแต่ฝั่งของบาซ่าก็ถือว่าเสริมทีมมาเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ประตูก็น่าจะเป็นจะกาเซียครับแนวรับมีเอลิกาเซียคูบาซี่มาตินแต่นักของเอสปาร์ตนะครับส่วนกองกลางก็เป็นโรดี้กับเปดี
1: ้
0: ตัวรุกมียามาวนะครับโลเปสแล้วก็ราฟินญาหน้าเป้าก็ต้องเป็นกอร์ดอนไปก่อน
1: ครับผม
0: นะครับส่วนทางฝั่งของรายโยนี่ก็ตัวหน้าเดิมๆอ่ะนะครับก็มันไม่ค่อยมีตังค์ไงรายโยเป็นทีมที่โหมีตังค์น้อยอ่ะจันเอกว่าไงคุณ
1: บาซ่า
0: อยู่ด้วยว่าจะขนาดไหนนะ
1: บาซ่าผมว่าเจอทีมอย่างรายโยผมว่าบาซ่าต้องชนะแล้วขาดด้วย2 3ลูกต้องมีอ่ะ
0: ผมว่า3มีนะเออโห3ต้องมีแล้วเล่นในคัมนูด้วยคือทีมแบบมันดีอยู่แล้วแค่เติมตัวไปเล่นเท่านั้นเองนะผมว่าก็มีโอกาสอ่ะพวกกอร์ดอนราฟินญายามาวนะมีเบิกสกอร์แน่ๆไม่น่ารอดนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็คิดเหมือนกันนะวันนี้2คู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็บาซ่าเนาะเดี๋ยวไปดู
1: จอชัวอัตต้า
0: เกาโช
1: ฟันธงสั้นๆ
0: โอ้โหบูลญ่านี่ดัดแรกนี่ขาบ้านให้กับไอ้ลาซิโออ
1: ่
0: ะโอ้ไม่น่ารอดนะอัตต้าเล่นที่แบกาโม่อ่ะ
1: ครับ
0: ดูดีกว่าอัตต้าโอเคอยู
1: ่อัตต้าเกมแรกชนะซัตซูมา 2-1 กลางสัปดาห์จริงๆก็เล่นฟุตบอลทั่วยุโรปนะบุกไปชนะฮาเบลเทลวิฟมา 1-0
0: ก็พวกตัวนั้นเดิมเดคาเตเลเลอร์สกามัตกาลาสปาโดลี่ซามาร์ซิตพวกนี้นะครับ
1: ผมก็ชัวร์อัตแลนต้าน่า

0: จะน่าจะเข้าวินได้นะน่าจะเข้าวินได
1: ้ผมว่าจัดไปสักสองเบ็ดไปนะน่าจะมีแบกาโมสบายสบายแล้วโบลอนญาเล่นเกมเย็นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วย
0: ครับผม
1: นะก็ประมาณนี
0: ้
1: สามคู่เนาะจะมีอะไรอีกไหม
0: เกาโชนะมีเตะสองช่วงนะครับ
1: เออโรม่าคู่หนึ่ง
0: ครึ่งอะเลนเช่กับโรม่า
1: เออคู่นี้เป็นไงนั่นเอง
0: ผมชอบโรม่าเอาจริงผมชอบโรม่าตั้งแต่ปลายฤดูกาล
1: ใช่ใช่
0: ฟอร์มแรงมาก
1: ตั้งแต่ไปได้ไอ้มาเล่นเนาะโอ้โหแล้ววันปีนี้ผม
0: บอกได้ขาดไปแล้วด้วย
1: พอมีไอ้เจ้าดีบาร่าด้วยนะโอ้โหตอนนี้กำลังลงตัวนะมีไอ้เจ้าไอ้ตัวจี๊ดใหญ่โมร่าหนูดาวรุ่งนะเวสลี่คิตันเต
0: ้ตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับของปอโต้ป่ะ
1: ไอ้เจ้าโมร่า
0: ใช่นะตัวนี้แหละที่เคยไปพลาดแชมเปี้ยนลีกตอนนั้น
1: จี๊ดจี๊ด
0: 16 17
1: จี๊ดเลยตัวเล็กๆ
0: น
1: ะ
0: จี๊ดอยู่โอ้พี่มันมีความเป็นซุปเปอร์ตาสูงมากตัวนี้เก่งผมบอกเลย
1: แล้วมันก็จะสลับกับไอ้เจ้าซูเล่โมร่าก็จะเป็นซูเล่ลงมา
0: ตัวนี้น่าจับตามองมากตอนแรกที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับโมร่าเฮ้ยโหโคตรดีอ่ะน่าจะมันไม่ใช่มันไปเป็นตัวของเม็กซิโกไงมันคนละตัว
1: ผมเคยลองดูนะลองจับตามองแล้วดูยากเจ็บตายจังฮะ
0: ทำไมฮะ
1: เออแต่โอเคโอ้มีดีบาร่ามาเล่น
0: เด็ก19ปีนะครับโรดิโกโมราจริงๆเนี่ยมีชื่อที่จะไปฟุตบอลโลกด้วยแต่จะไปเบียดใครล่ะพี่ไปดูกลางโปรตุเกส
1: มันต้องยอม
0: โรดิโก
1: โมราคือเด็กมันยังโตได้เรื่อยๆเงี้ยอายุมันยังน้อยอยู่
0: ตัวนี้น่าจะตามรองมากโอ้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าย้ายมาเล่นกับโรม่า
1: ใช่
0: 25ล้านยูโรนะ
1: ครับก็สลับไอ้เจ้าซูเล่ก็ซูเล่เสียตำแหน่งไปไงใช่ไหมโมล่ามาลงนะครับ
0: ครับผม
1: ว่าเลเช่น่าจะเละอ่ะเออผมว่าโรม่าชนะสบายนะ
0: ผมก็ชอบโรม่า
1: เผลอมีดีบาร่ามาเล่นเหมือนเดิมเจ้าเดิม
0: แล้วตอนเดียวมาเล่นไปเล่นโรม่าเล่นโคตรดีนะ
1: ใช่ก็นัดแรกมาเล่นแฮตทริกส่วนดีบาร่าแฮตทริกแอสซิสส่งสามลูกเหมือนกันน่าจะลงตัวเนาะ
0: มาปาโรม่าถ้าชนะนี่ขึ้นท็อปโฟร์เลยนะ
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะก็น่าจะครบเนาะ
0: ครับ
1: สเปนอีกคู่หนึ่งก็เป็นทีมเล็กแล้วเนาะ
0: ก็ประมาณนี้นะ
1: อ่ะก็เดี๋ยวมาเก็บตกช่วงท้ายๆขึ้นมั่งเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรีบแบบบอกพี่เอกพี่หูผมงอนป๋าเจตนะป๋าเจตข้ามข้อความอีกหนึ่งข้อความอุตส่าห์ส่งมาแซวแบบสุภาพจากคุณอาร์มซ่าบางทีอาจจะไม่ทันมั้ง
0: ความเยอะหรือเปล่า
1: เออข้อความเยอะหรือเปล่า
0: ช่วงพี่เจตกับพี่หมอข้อความน่าจะเยอะอาจจะส่งมาคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วย
1: เดี๋ยวผมแบบลุยยาวๆเนาะบอกมีอาร์เน่เป็นบทเรียนอยากให้เรโอล่าตั้งหลักใหม่ให้ผลมาได้ลดแรงกดดันค่อยๆปรับฟอร์มให้เข้ากับที่เรโอล่าอยากให้เป็นครับ
0: ต้องใช้เวลาหน่อย
1: ต้องใช้เวลาใช่ครับโค้ชใหม่
0: ม
1: าบอกสวัสดีค่ะน้าเอกอย่างเล็กนะอูอย่างใหญ่แล้วก็แฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกนายุทธหนีไปไหนครับนายุทธไปชะอำรับไม่ได้ใช่ไหมคะกับ2นัด2แต้ม5 5แต่แฟนหงบางคนเขาก็ยังพูดได้นะครับว่ายังไม่แพ้ใครปีที่แล้วเก็บชัย5นัดแรกยังจบแค่ที่5ปีนี้2นัดแรกเก็บ2แต้มแล้วจะจบอันดับไหนครับพอรอเป็นห่วงมากค่ะจากคุณเฉยเหลืองทุนแฟนบอลแต่ว่ายังมีอีกเยอะ
0: มันสุขคุยกับพี่มนละขอจบ17
1: ขอจบ17ใช่ไหม
0: ขอจบ17
1: เวสต์แฮมเต็ง1 3นัดไม่ชนะเหงามากครับสมาธิเกมรับไม่ดีเหมือนเดิมคุณแฮมเมอร์อาร์มก็โหจริงๆผมว่าตอนแรกคิดว่าจะดีกว่านี้เนาะเนาะถึงแม้จะเสียนักเตะไปแต่ว่าคิดว่าโหลงไปแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
0: คือ
1: น่าจะพอพยุงได้
0: ตรงให้หลุด
1: เกมไม่ดี
0: อย่าให้หลุด1ใน8อ่ะ
1: ขอให้ได้มาเพลย์ออฟ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันเพลย์ออฟถึงอันดับ8นะในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลเนี้ย
1: 5ลีกดังทีมไหนไร้บ้างที่ไร้พ่ายโอ้ยมีหลายทีมครับ
0: ใช
1: ่ไร้พ่าย
0: ก็เนี่ยซิตี้
1: เชลซี
0: ฮาว
1: มุนบาเยน
0: ใช่เชลซีกับไรพ่ายนะ
1: ครับโอ้เพียบเลยครับไรพ่ายเยอะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งมากไม่ต้องรอให้เพิ่มทีมก็ได้ไปแข่งรอบสุดท้ายนะครับ
0: ก็ถ้าบอกว่าเมเจอร์ใหญ่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปครบแล้ว
1: เราก็อย่าไปแซะเลยครับวอลเลย์มันทำได้ดีก็ดีไปไอ้บอลก็ก็ส่วนของฟุตบอลไปนะครับน้องเอกดูทรงแล้วโค้ชลิเวอร์กับสเปอร์เกรงว่าน่าจะไปก่อนเพื่อนดูทรงแล้วมีครั้งที่2แล้วอย่าให้มีครั้งที่4ที่5นะเริ่มใช้โครงการ9ทีละแต้มหงมีความเสียดายบังกับอลองโซ่มั่งมะที่ไม่เก่งไว้แล้วก็เซ็นมาเป็นโค้ชส่วนตัวผมบอกเลยเสียดายสุดถ้าบังอยู่ช่วยได้เยอะบอกเลยจากพี่บอยเมื่อคืนน่ะไปกินข้าวกับจันเอกนะนั่งคุยกันประเด็นนี้พอดีพี่บอยว่าเสียดายตรงที่ไม่เอาอลองโซ่เนอะแล้วก็จริงๆบังโมอ่ะ ช่วงบอลโลกเล่นดีมาก
0: เล
1: ่นดีมากเลยนะผมว่าเขาปรับตำแหน่งได้อยู่นะก็น่าเสียดายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลือกทั้งสองคนแล้วก็เห็นเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเลือกเสียดายใครระหว่างสองคนให้ผมเสียดายอลองโซ
1: ่
0: ผมก็เสียดายอลองโซ่นะโคตรชอบอลองโซ่ทำบอลไง
1: อาจารย์เอกอาจารย์เอกก่อนนั้นนี่เขาไปได้พักบุนเดสลีกาไง
0: แต่ลิเวอร์พูลมันให้ในสิ่งที่อลองโซ
1: ่ให้ไม่ได
0: ้เนาะแต่เชลซีก็ให้ได
1: ้กับฮิวโดนรัดรับเลยอ่ะบอกคุณเอกมาขาวฟอร์เรนเวียสเชลซีขอได้ไหมครับเออผมอยากเห็นเวียสไปอยู่กับเชลซี
0: ถ้าเวียสไปอยู่เชลซีนี่มันน่ะแต
1: ่
0: เชลซีก็มีพาเมอร์อยู่แล้วนะ
1: พาเมอร์แล้วก็ไอ้เจ้าโรเจอร์นะ
0: เปโดเนโตเนี่ยพอปรับมาเล่นวิงขวาเนี่ยผมว่าจะเด่นเลยอ่ะซ้ายเขามีใครกุสโตอ่ะไอ้ซ้ายเขามีมาเซนไม่ใช่เนี่ยมาเซนอยู่วิลล่า
1: เชลซีเหรอ
0: เชลซี
1: เชลซีก็ซ้ายเป็นฮาโต้ไง
0: ใช้ฮาโต้
1: อยู่ใช้ฮาโต้อยู
0: ่ใช่
1: สเปอร์มีอะไรเด่นถึงนักเตะหลายคนไปเข้าไก่ทีมก็ไม่ได้ไปยุโรปตังอย่างเดียวแทนที่จะไปร่วมทีมเล่นแชมเปี้ยนลีกบอลยุโรปไปสเปอร์31อะไร310ล้านที่เสียไปคุ้มไหมจากน้องบอลอันนี้ก็ยังพูดยากนะน้องบอลเพราะว่ามันก็ต้องรอเพราะว่าตัวใหม่มันมาเยอะและอย่างผมว่านักเตะหลายๆคนมันก็แนวคิดมันก็คนละแบบนะบางคนก็ออก
0: ลอนดอนก็มีส่วน
1: ได้ค่าเหนื่อยเยอะก็ไปก่อนนะ
0: กรุงลอนดอนได้ค่าเหนื่อยย้ายมาแล้วมีโอกาส
1: แต่มันเป็นดาบสองคม
0: เล่นเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าถ้าเกิดบทมันลงตัวแล้วมันมาได้เนี่ยมันน่ากลัวนะตัวผู้เล่นแบบเนี้ยบอกแฟนหงตอนแรกดีใจได้เราล่าคุมไม่ค่อยแพ้ตอนอยู่บอลหมัดหารู้ไหมได้ผลเสมอเยอะมากพี่เอกจะรับได้ไหมครับเสมอรัวๆแบบนี้ตอนนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคุยท่านเอกเนาะคือมันเสมอเยอะอ่ะ
0: คือเขาเรียกว่าสไตล์การเล่นน่ะถูกใจแฟนบอลอ่ะแต่ผลของเขาอ่ะอันนี้เสมอเยอะอันนี้ถูกเลยแล้วก็ผมกลัวเรื่องเดียวคือบารมีไม่ถึงอ่ะ
1: แล้วแรงกดดันที่เคยคุมบอลแบบมันไม่เยอะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ไอ้พูดแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สนับสนุนต่อนะสุดท้ายแล้วก็มาแล้วอ่ะ
1: ก็มาแล้วใช่มาแล้วก็ต้องให้โอกาสครับคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์ครับผลงานถึงออกเป็นแบบนี้แบบนั้นผมว่ามาจากการที่ตัวใหม่เยอะมันเลยต้องปรับโค้ชก็ใหม่ด้วยเพราะโค้ชเองก็เพิ่งมาท้ายฤดูกาลเองใจเย็นเราก็บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋9มีภาคบอลคู่ดึกวันธรรมดาแล้วหรือยังครับ
0: ยังเนาะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะ
1: ยังมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์อยู่นะ
0: มันธรรมดานี่ไม่ยังไม่ได้ภาค
1: ครับ
0: ยังไม่ได้ภาค
1: ส่วน YouTube เดี๋ยวผมไปฟ้าวไปเลยนะมีบอกสวัสดีครับคุณปาร์คนะคุณสายลมบอกรอฟังเลยครับยุทธอู๋ถ้ามาครบวันนี้ยุทธไปเที่ยวอยู
0: ่
1: คุณปาร์คบอกจันอู๋ภาคบุนเดสที่ AS กับพยองเดชแล้วนัดหน้าจะสลับคู่ภาคมั้ยส่วนใหญ่ผมจะคู่พี่บีนะครับพี่บีแต่ว่าสัปดาห์นี้พี่บีแกไป
0: พี่ก็เลยภาคกับหยองเหรอ
1: ใช่ก็เลยมาภาคกับหยองนะครับหยองก็บ่นอยู่นะหมองก็หยน
0: เบื่อหยองก็งานเยอะอยู่แล้วนี
1: ่หยองบอกโอ้ได้นั้นได้ภาคพี่อู๋โอเคเลยเขาปกติจะภาคกับบางหยองก็บ่นอยู่บางปรับเลยนะบางปรับเลยนะ บ่นเยอะเลยสวยเลยหยองบอกสวยละคุณคาสุเหรอคาสุกอะไรนะเอาสวัสดีครับพี่อุ๋ยเอกความที่เห็นเรื่องการย้ายทีมของมาตี้ด้วยครับผมก็มันก็ผมว่าเป็นธรรมชาติของฟุตบอลเนอะพอคุณเป็นสำรองไม่ได้ถูกใช้งานมันก็จำเป็นต้องย้ายอ่ะเป็นวัฏจักรของนักบอลเนอะถึงแม้ว่าหลายๆคนผมว่าเชื่อว่าแฟนชอบอ่ะชอบมาตินเนลลี่แต่ว่ามันนักเตะมันก็ต้องเลือกเป็นสำรองอ่ะนะ
0: คนถึงจุดอิ่มตัวไปเอาเงินก็มี
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: มันปลายชีวิตมันใช้เงินไง
1: และอย่างโอ้ผมว่านะมาตีมจะไปสักปีนึงพอแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ถ้าฟอร์มยังดีอยู่เนาะบอกคุณแพทเหรอบอกสวัสดีครับพี่เอกจันอูลิเวอร์ซื้อโกมาใครมาอยากได้กองกลางตัวรับ
0: เห็นมีตัวนึงเลยมีข่าวว่ามามานัชฟิลลี่จะถูกปล่อยให้ไปที่ฟอร์เรสต์นะ
1: ครับเพราะตอนแรกอะเก่งว่าอาริซอนจะไปไงเขาก็เลยดึงมานัชฟิลลี่มาเตรียมไว้แต่พออาริซอนไม่ได้ไปปุ๊บมาดักวิลลี่ก็ต้องปล่อยยืมไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกลิเวอร์พูลเองก็ไม่มีข่าวอิสมาลาซาแล้วก็ไอ้เจ้าเดี๋ยวคุณแม่เมนเตอีกรอบนึง
1: การ
0: ข่าวมันจะโขมมาทางซ
1: าร์ลับลิเวอร์พูลนะผมแนะนำสองตัวนะลูกศิษย์เก่าเขาไปเลย
0: ไทเลอร์ดัมอะ
1: ไทเลอร์ดัมกับ
0: ไอ้บู
1: สกันสองตัวเนี้ย
0: ถ้าเลือกได้
1: ว่าช่วยได้เลยตัวนึงนะ
0: 80เอาเงินที่ขายกั๊กโปไปซื้อสกอตมา
1: ใช่
0: สกอตดีเลย
1: สกอตกับไอ้อดัมอะถ้าจะให้ดีก็สกอตไปเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็คุณมานาเลยครับบอก55ครับอีอ่ะโอเคครับแล้วก็สเปอร์อยากผลงานดีต้องเปลี่ยนชื่อเป็น อะไรท็อตแนมฮอตซิตี้เหรอฮะหึหึไปถึงขนาดนั้นแล้วก็บอกเอกด้นมานอนดีกว่าสายง่วงเลยอ้าวคุณลีวินใจเย็น
0: ผมไม่มาพี่หูก็แจกคนเดียวนะ
1: ครับอันนี้จะหลับหนักกว่าเดิมอีกคุณธีรวัฒน์บอกวอลเลย์บอลหญิงไปโอลิมปิกนอนหลับฝันดีครับโอ้อันเมื่อวาน
0: โอ้โ
1: หเล่นดีมากเนาะบอกวิลล่าไลโกแชมป์โลกปืนโตขอบอกว่าหวานเจี๊ยบแต่ก็จริงนะเห็นเลยนะเอมี่มันมาน
0: ั
1: ดแรกนัดเดียว
0: ก็ดีแล้วถ้าวันนี้ซูซูกิลงตัวจริงจะได้เห็นฟอร์ม
1: ครับผ
0: ม
1: อ่ะวันนี้ก็ขออภัยแล้วกันครับโอ้โหข้อความที่ไม่ทันเนาะวันนี้ก็คุณโจอี้มารอแล้วคุณโจอี้กับใครไม่รู้คนเดียวเลยฮะโอ้ยเฉยเฉยครับฟ
0: ัง
1: เลยดีกว่าจริงถ้าโจอี้มาคนเดียวผมก็ดีกว่าเยอะเลยไม่งั้นโจอี้แบกวันนี้ผมเป็นจันเอกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณโจอี้มารอแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 2016
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: มาลำบากระบนซะเหลือเกินแต่บอกให้เขาโทรมาใช่ไหมคุณผู้ฟังนะแบบพี่บีเข้ามาหรือยังเนี่ยมาแล้วนะพี่บีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
0: เสียงดังๆหน่อยเสียงดังๆหน่อย
1: ชัดชัดไหม
0: ไม่ชัดเพราะเราลืมใส่หูฟัง
1: อ้าว
0: เออคุณอยู่ไหนเนี่ย
1: ครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แจ้งกับพี่ไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหมารับบุตรชายครับ
0: ครับ
1: ฝึกจะเรียกว่างานโรงเรียนอยู่นะครับลุงลังมากก็ตอนนี้ลุงลังครับ
0: คุณก็เลยต้องปล่อยให้ผมเดี่ยวไมโครโฟน
1: โอ้ปล่อยพี่เดี่ยวไมโครโฟนเลยนะฮะ
0: ครับนี
1: ่ก็กราบขออภัยก่อนคุณผู้ฟังครับเข้ามาเป็นเสียงก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนัดหมายกับลูกชายดีเลย3โมงครึ่งครับปรากฏว่าเพิ่งเลิกเมื่อกี
0: ้โอ้ยโหดมากนี่ผมกะจะมาเจอคุณเลยนะวันนี้นะเพราะทราบดีว่าพี่บรีเนี่ยไปดูฟุตบอลอังกฤษมาใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มา10วันด้วยกันนะครับแล้วก็ว่าจะเลิกดูบอลไปพักหนึ่งพี่เพราะดูมา4คู่ใหญ่ๆครับ
0: นี่ไงเพราะฉะนั้นบีนี่เป็นคนล่าสุดแล้วกันที่ไปดูฟุตบอลอังกฤษมาเพราะตอนนี้แบบใครก็อยากไปดูใช่ไหมล่ะก็จะได้มาสัมภาษณ์คุณไงว่าไปดูมานี่ล่าสุดเนี่ยณวันนี้นี่เป็นยังไงน่าไปหรือไม่น่าไปอย่างไรแล้วก็ต้องเก็บตังค์สักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นี่เตรียมมาสัมภาษณ์คุณเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: เ
1: ขาจะปรับเรา 4,000 ไม่ได้หาว่ารู้กันหรือเปล่า จริงแล้วเนี่ยครับเราก็แนวนี้นะผู้สื่อข่าวสายผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เรียกว่าเราทำตามนโยบายนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของจริงเลยนะพี่พวกเราย
0: ังไงยังไง
1: เพราะว่าชอบทั้งเที่ยวแล้วก็ชอบทั้งดูกีฬานะครับก็ผมว่ายังไงเสียก็ตามเนี่ยนะครับมุมผมโอเคผมเป็นคนทำธุรกิจตรงนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ยังคงบอกแบบตรงๆเลยว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันมีเสน่ห์พี่ยังไงมันก็ต้องน่าไปดูแล้วก็แต่โลกทุกวันเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยน
0: ยังไงครับ
1: กระดาษมันไม่มีแล้วพี่ในโลกใบนี
0: ้
1: นี่คืออย่างแรกเลยครับ
0: ครับ
1: ว่าตั๋วกระดาษเนี่ยไม่มีผมดูเกมเนี่ยมันก็ทั้งหมดเนี่ย3เกมที่เป็นพรีเมียร์ลีกนะ
0: ครับ
1: ก็1เกมที่เป็นคาราบาวครับ
0: เดี๋ยวเมื่อก่อนนี้เนี่ยตั๋วกระดาษเมื่อก่อนเราดูจะปริ้นออกมาใช่ไหมให้แต่ละคนแต่พอผ่านไปเคยไปดูแล้วมีซีซั่นทิเก็ตมันเป็นการ์ดถูกไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้ยุคที่เราดูมานะแต่ถึงวันนี้เป็นยังไงพี่บี
1: เดี๋ยวนี้มันเป็นตั๋วที่อยู่ในวอลเล็ตแล้วพี่มันเป็นการซื้อตั๋วของผมเนี่ยเป็นการซื้อตั๋วผ่านทางสโมสรโดยตรง
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้ซื้ อผ่านเอเจนซี่3สนามซ
0: ื้อ
1: ผ่านเอเจนซี่สนามเดียวนั่นก็คือสนามเอเมเรตสเตเดียมเพราะว่าโอ้โหแพง แพงเกิน
0: อย่าพูดอย่างนั้นสิ
1: หลังประตูครับ
0: เราคนมีตังค์
1: 3เลยพี
0: ่เท่าไหร่นะ
1: 13,000 หลังประตู
0: แพงจริงเว้ย
1: แพงไหม
0: แพงไม่ไปละไม่ไปละ
1: ไปก่อนดิไปด้วยกัน
0: โอ้โ
1: หยัดมิดแต่คิดตังค
0: ์10,000กว่าบาทนี่นั่งตรงไหน
1: 10,000กว่าบาทเนี่ยนั่งหลังประตูอัปเปอร์ขึ้นมานะคร
0: ับ
1: หลังประตูซึ่งมุมมองหลังประตูเนี่ยพี
0: ่ครับ
1: มันก็ยอดเยี่ยมนะว่าตามเชิงมันไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยสนามฟุตบอลมันออกแบบมาให้เราได้ดูฟุตบอลกันจริง
0: ๆครับ
1: ชัดทุกมุมนะครับ
0: อันนี้หลังประตูนี่คือเอเมเรตสเตเดียมใช่ไหมอาร์เซนอล
1: ใช่หลังประตูเอเมเรตสเตเดียมที่เหลือนะครับก็คือผมดูที่คูลิชันพาร์กก็คูลิชันพาร์กเนี่ยแพงไหมจริงๆมันไม่แพงแต่ว่าด้วยผลงานเอเวอร์ตันราคาตั๋วมันก็ไม่น่าจะถึง 8,000 บาท
0: ครับ
1: แล้วก็กดเนี่ยอยู่ยอดขึ้นสูงกดขา
0: โอ้ยดีนะไม่เป็นเกา
1: แต่ว่ากลางสนามเลยก็คือตั๋วนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูล
0: อ
1: ันนั้นดีมากเป็นตั๋วที่สโมสรขายแล้วดีมากนะครับ
0: ครับอันนี้คุณอยู่บนดอยเลยใช่ไหมที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ย
1: ไม่ครับเจนพาร์คนี้นั่งดีมาก
0: เลย

0: ทบจัดกลางเลยแล้วก็อัปเปอร์ขึ้นมานิดหนึ่งแต
1: ่
0: ที่กลางสุดๆก็คือที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เกมคาราบาวครับที่เจอกับลีดคู่นี้นั่งอยู่แทบจะเป็นลูกเจ้าของเลยพี
1: ่เฮ้ย
0: 21ปอนด์ตอนนี้ก็ถูกเกิน
1: ถูกแต่สนามคนเล็กใช่ไหมยังสนามโบราณอยู่ใช่ไหม
0: สนามโบราณครับแล้วก็สามโบราณซึ่งนั่งมุมไหนเนี่ยก็ประชัดแต่ทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ตั๋วราคาหลักหมื่นต้นหมื่นปลายแม้กระทั่งตั๋วราคาหลักร้อยนะต้องบอกงั้น
1: ก็
0: คือ21ปอนด์นี่มัน900อ่ะพี
1: ่
0: 900บาทเนี่ยทั้งหมดตั๋วเนี่ยถูกส่งเข้ามาในมือถือครับ
1: ด้วยระบบมันเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ยังไงนะฮะ
1: ก็ที่คุยกับบีก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการไปดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยที่อังกฤษโดยเฉพาะที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็เขาก็ไปทัวร์กันเยอะแต่ถ้าถามบีในฐานะที่ไปดูบ่อยเนี่ยสมมติผมจะไปเพียงลำพังหรือไปกับภรรยาเพียงแค่2คนอย่างเงี้ยโอเคไหมมันยากไหมเอางี้ดีก่อนมันยากไหม
0: มันยากไหมผมว่าถ้าการวางแผนการเดินทางดีๆมันก็จะช่วยลดขั้นตอนได้เยอะแต่ถามว่าถ้าไม่เคยไปกันเลยเนี่ยผมว่าเหนื่อย
1: อ
0: ันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่ไปด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยหรือว่าเพื่อนสนิทผมว่ายังโอเคแต่ต้องตัดเรื่องอัตราทิ้งไปนะพี่นะ
1: นี่ยังไงยังอันนี้สำคัญ
0: เพราะว่าบางที คุณสามีเนี่ยอยากจะดูฟุตบอลแล้วก็อยากจะสัมผัสบรรยากาศเยอะๆนานๆแต่ละสนามสมมติพี่เนี่ยไม่ต้องสมมติหรอกเป็นแฟนนิวคาสเซิล
1: ครับผม
0: อยากไปเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยก็อยากอยู่นานๆถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ผมเดาเลยว่าสุภาพสตรีเนี่ยเขาไม่อยากอยู่นานหรอก เขาต้องมีเงื่อนไข
1: อ๋อเหรอ
0: ผมว่าสุภาพสตรีหลายท่านเลยมีเงื่อนไขในการอยู่ในสนามฟุตบอลผมเอาเดาเลยนะให้ผมให้เลยคือ4ชั่วโมง
1: อ๋อเข้าไปแล้วเขาบ่นไงอื้อที่นี่ทำไมไม่มีร้านทำผมเลย
0: ทำเล็บก็ไม่มีจุดนั้นนี่แต่ในนี้บอกเลยนะครับไอ้ฟีเจอร์พวกนี้นะข้างสนามฟุตบอลเนี่ยเหลือเชื่อพี่ที่ผมเห็นทั้งครั้งนี้ผมไปสนามฟุตบอล14ที่นะ
1: อุ้ยจะไปกันเยอะแยะ
0: โรคจิตมากใน10วันเนี่ย14ที่แล้วก็ดูฟุตบอล4ที
1: ่ครับ
0: สนามที่ต้องบอกว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นของชุมชนนะแล้วเขามีให้ที่ให้แต่งเล็บทำผมเนี่ยใกล้สนามบอลเยอะมากเลยครับ
1: นี่แหละนี่แหละ
0: ผมว่าตรงเนี้ยแฟนบอลมันต้องเคยเจออะไรแน่ๆอ่ะมันเลยเชียร์ตรงนี
1: ้เนี่ยที่พูดขึ้นมาก็เพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกและได้สังเกตว่าสนามกีฬาเนี่ยนะสนามฟุตบอลนะไม่ว่าในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมี คือบริการทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่ม
0: ใช
1: ่ให้มันครอบคลุมให้หมดเวลาคุณไปดูกีฬาเหมือนเป็นไปดูไปเอนเตอร์เทนทุกคนจะสามารถสนุกสนานกับที่นั่นได้แบบนั้นนะ
0: ครับใช่ผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสนามปกติเนี่ยมันจะมีที่นั่งของเด็กๆครับแล้วก็มีเหมือนเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเป็นเหมือนเพลย์กราวด์ประมาณนะครับเพลย์กราวด์เล็กๆให้กับเด็กๆได้เล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สนามฟุตบอลอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่สถานที่ที่จะไปดูฟุตบอลหรือว่าเป็นที่รกร้างของประจำเมืองแล้วต้องเรียนผู้ฟังแบบนี้ว่าสนามฟุตบอลในต่างประเทศถูกตั้งขึ้นมีอยู่2ที่เท่านั้นก็คือ1ใจกลางชุมชนเลยอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเลยนะฮะกับ2เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกร้างประจำเมือง
1: อ๋อออกไปแบบบางทีออกไปชานเมืองอะไรงั้นใช่ไหมที่กว้างๆหน่อย
0: ไปเลย
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อย่างครั้งนี้ที่ผมเห็นมันชัดเจนก็คือผมไม่เคยไปสนามเคนเนวัตโรสของลูตันทาวน
1: ์ครับ
0: ปรากฏว่าชายขอบหลังคาสนามของออฟฟิศสนามเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นพี่ทั้งฟังว่าเดินเนี่ยจักรยานผ่านกันไม่ได้อ่ะกับบ้านคนอ่ะ
1: แล้ว
0: มันชิดกันขนาดนั้นอ่ะ
1: แค่แบบนั้นน่ะ
0: เดินทะลุกันนะใช่ครับที่ลอนดอน
1: ครับ
0: อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาอยู่กลางชุมชนซะงั้น
1: เอ้ยอย่างนี้บ้านใกล้ๆก็ได้ดูสิถ้างั้นอ่ะ
0: บ้านใกล้ๆก็สบายเลยอ่ะ
1: เปิดหน้าต่างมันก็เห็นเลย
0: เปิดหน้าต่างเห็นเลยซึ่งสนามแบบนี้มันเคยมีที่ผมเคยไปมาก็คือเลตันโอเรียน
1: ครับ
0: แฟนฟุตบอลเนี่ยสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ฮะมันเป็นอัศจรรย์ฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็อยู่อพาร์ตเมนต์น่ะแล้วก็เปิดอพาร์ตเมนต์มองมาดูบอลได้เลย
1: ไอ้สุดยอดจริงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยได้บรรยากาศใช
0: ่
1: มั้ยโอ้ยเคนเนเวทโรดนี่ที่เป็นสนามหญ้าเทียมเมื่อก่อนใช่มั้ยสิงสนามหญ้าเทียมใช่ป่ะลูตันทาว
0: น์ถูกครับเมื่อ2ปีก่อนที่อยู่พรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้อยู่ลีก1ไปแล้ว
1: ว้ายตายแล้วแต่หญ้าเขาเป็นหญ้าแท้ไปแล้วใช่ไหม
0: เป็นหญ้าแท้นานแล้ว
1: เขาเทยาฆ่าหญ้าเทียมไปเรียบร้อยแล้วก็ตายหมด
0: ทำไมชีวิตมันลำบากขนาดนี้วะนะทีนี้อีกที่หนึ่งที่ผมบอกยกตัวอย่างกับอย่างเช่นกรณีของที่จะต้องออกไปอยู่นอกเมืองหน่อย
1: ครับ
0: หรือพื้นที่14สนามที่ไปเนี่ยมันเห็นชัดอยู่อย่างเหนือคือความเป็นธรรมชาติของแต่ละสนามเนี่ยสนามที่อยู่ออกนอกเมืองไปเลยนะครับแล้วผ่านวงเวียนน่ะผมขาไปเนี่ยผมจดไม่ทันเพราะมันเยอะมากค
1: ือ
0: ทริปเนี้ยเป็นทริปเอ็กซ์คลูซีฟนั่งมันหมดเลยพี่ทั้งเทรนทั้งทูบทั้งแคมป์แล้วก็เช่ารถขับนะครับ
1: โอ้โหขับด้วยเหรอ
0: เช่ารถขับขับรถด้วยที่อังกฤษนะครับ
1: ร้ายกา
0: ปรากฏว่ามันมีอยู่สนามนึงขาจับผมถึงนับได้ว่ามันผ่านถึง7วงเวียนจากไฮเวย์นะพี่นะจากถนนทางด่วนก็คือนอร์ทแฮมป์ตันนะครับคนปกติผมว่าเขาไปเซาท์แฮมป์ตันกันแต่เราไม่ปกติฮะเราไปนอร์ทแฮมป์ตันนะฮะ
1: ขึ้นเหนือไปเชียงราย
0: แต่จริงแล้วนอร์ทแฮมป์ตันเนี่ยมันอยู่ตรงเฮิร์ตฟอร์ดเชอร์ซึ่งเป็นทางที่มุ่งหน้าลงลอนดอนนั่นเองแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าสมรภูมิน่าจะก่อนหน้านี้ครับเข็มที่ตีท่าไหนไม่รู้มันเหมือนทะแยงมุมกับเซาท์แฮมป์ตันพี่แต่มันทะแยงเอียงมันไม่ได้ตรงเหมือนกับเชียงรายหรือว่ากับภูเก็ตเนี้ยนะ
1: ครับ
0: กับทางใต้นะมันเอียงไปทางตะวันตกอะครับมันเอียงองศาเอียงอะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปมาปรากฏว่าไอ้7-8วงเวียนที่ผมหมุนเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยสนามมันอยู่กลางทุ่งเลยพี่ต้องใช้คำนี้โอ้เขาแล้วเขาดีใจมากเขาบอกว่าคุณมาจากไทยแลนด์เหรอเขาใจมากว่าคุณมาทำไมวะ
1: ใช่เขาต้องถามว่าคุณมาทำไมเนี่ยเพื่อ
0: ใช่แล้วก็โอ้โหทั้งเสื้อทั้งอะไรพวกไม่ถูกนะครับทีมนะคือนอร์ทแฮมป์ตันเนี่ยเป็นทีมดิวิชั่น4นะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นทีมดิวิชั่น4แล้วก็สนามเนี่ยอยู่กลางทุ่งเลยปรากฏว่าเขาก็แฮปปี้มากโอ้ป้าต้อนรับบอกเข้าไปดูสนามเราไหมสวยมากสนามสวยจริงหญ้าสวยจริง
1: แล้วมีคนไปเที่ยวเหมือนเราไหมช่วงเวลานั้นอ่ะ
0: ไม่มีเลย
1: คุณโอ้คุณยิ่งกว่า VIP ถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช
1: ่นี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าสนามใหญ่ๆฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทีมดังๆเนี่ยผมไปหมดแล้วผมตะลุยท้องถิ่นใช่ไหมอยากจะพบปะผู้คนในชนบทอะไรแบบเนี้ย
0: ใช
1: ่
0: ถูกครับผมก็บอกงี้เลยบอกว่าเขาก็รู้เขาก็ถามมาว่าคุณเป็นแฟนบอลทีมอะไรนะ
1: ครับ
0: หนึ่งในทีมงานที่ไปเนี่ยนะครับที่ผมเนี่ยก็เป็นคนหวานตั้งแต่เกิดเขาก็ตะโกนเลย
1: ยังไง
0: ท่านครับเขาบอกว่า ยูไล
1: มันจะมันนี่มันเบาหวานชัดๆนี่ใครจะไปเชื่อ
0: โอ้เบาหวานขึ้นตาแล้ว
1: อุ้ยจะเฉลี่ยไม่ดูเวลาเวลาเลย
0: ไม่ดูเวลาเวลาบรรยากาศได้เสื้อฟรีไง
1: อ๋อถ้าตอบว่าเป็นทีมแฟนทีมคุณนั่นแหละจะได้ซิมเนียอะไรบ้างใช่ป่ะ
0: ได้ถามว่าอย่างนั้นปรากฏว่าเขาก็ขายลดราคาให
1: ้เขารู้ทัน
0: เ
1: ฮ้ย
0: ใช่นะครับส่วนอีกที่นึงคือผมแบบว่าอันนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะเข้าลอนดอนแล้วมันมีคือไปพักกับเขาใหญ่ของอังกฤษเลยครับเขาใหญ่เลยที่เฮิร์ตฟอร์ดเชอร์เนี่ยไปลึกมาก
1: บรรยากาศ
0: แล้วบรรยากาศดีมากมันเหมือนเขาใหญ่อะพี
1: ่
0: แบบนั้นเลยนะครับแล้วระหว่างทางกลับเนี่ยมุ่งหน้ากลับเนี่ยมันจะเราก็เป้าอยู่ที่วัตฟอร์ดแต่ระหว่างวัตฟอร์ดเนี่ยมันมีทางแยกก็คือสโมสร เบื่อหมูครับน
1: ั่
0: นก็คือบอแฮ

0: ูด
1: เบื่อเบื่อมากเลย
0: ผมก็เลยถามชาวคณะว่าจะมีสักกี่คนครับนอกจากมานอร์ทแฮมตันแล้วเนี่ยเราต้องไปบอร์แฮมพูดไหมปรากฏว่าไม่มีใครห้ามผมสักคนก็เลยไป
1: โอ้อาจจะมาด้วยกันแล้วก็ต้องไป
0: ครับแล้วปรากฏว่าตรงนี้แหละที่อยากว่ามันเป็นโมเดลน่าสนใจมากครับเพราะว่าบอร์แฮมบูธเนี่ยเป็นทีมนอกลีก
1: ครับ
0: แล้วปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเกือบขึ้นมาเล่นฟุตบอลทั่วระดับลีกเราตกใจมากก็คือพอไปถึงปุ๊บเราก็ตามฟอร์มครับเพราะว่ามาจากประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าคงจะไม่มีคนไทยอ่ะเคยมาเขาบอกใช่ไม่มี
1: บอกเขาสิว่าผมเป็นแฟนบอร์แฮมวูด
0: โดนต่อยแน่นอน อยู่ไลน์ เขาเลยบอกว่า อยากเข้าไปดูสนามไม่บอกนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาครับ ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยประธานสโมสรมาพอดี
1: เห็นไหมวิ่งไอ้ VIP ชัดๆเราเนี่ย
0: โอ้ชัดประธานสโมสรพี่เดวิดแกก็มาต้อนรับนะครับแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังผมก็สังเกตว่าทำไมสนามพอมันมีป้ายโลโก้ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเพราะโดยปกติอ่ะมันไม่มีหรอกอาร์เซนอลอยู่ๆจะมาเตะกับบอร์แฮมมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เขาเป็นโมเดลนี้ฮะที่คุณผู้ฟังก็คืออาร์เซนอลเนี่ยมีทีมฟุตบอลหญิงถูกไหมเล่นฟุตบอลลีกหญิงอยู่นะครับแล้วก็มีทีม U18 เขาก็เลยทำสัญญาร่วมกับบอร์แฮมว่าเอาทีมมาเตะที่นี
1: ่
0: โอ้โหพี่สนามนะเล่นดีระดับพรีเมียร์ลีกเลยครับพ
1: ื้
0: นสนาม
1: พื้นสนามใช่ไหม
0: พื้นสนามนี่เหมือนระดับพรีเมียร์ลีกเลยครับที
1: ่
0: คุณผู้ฟังโอ้ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมันเป็นวิธีการซึ่งตอนแรกก็ค่อยๆคุยแล้วประธานแกก็แอ๊กแอ๊กนิดๆจะบอกแกเคยมาไทย
1: โอ้ยยังจะแอ๊กอีก
0: แอ๊กเนี่ยแกเป็นประธานเลยก็ถามกินกาแฟมาหรือยังเนี่ยสนใจไหมเราก็แอ๊กคืน ไม่ครับท่านประธานเอามา2แก้วเลยดีกว่า นะก็เป็นการบริหารจัดการแบบผมว่าเนี่ยก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะที่ทีมเล็กเนี่ย
1: ครับ
0: ได้เงินจากตรงนี้มาจากทีมใหญ่
1: Oh.
0: แล้วก็ปรับปรุงที่นั่งอะไรดีหมดเลยครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือสโมสรในดิวิชั่น5
1: ครับ
0: ผมเคยไปสถิติก็คือสโมสรดิวิชั่น12นะฮะ
1: huh? แล้วบอร์แฮมวูดนี่อยู่ประมาณดิวิชั่นที่เท่าไหร
0: ่ดิวิชั่น5จ้ะ
1: ดิวิชั่น5ใช่ไหม
0: เนชั่นแนนลีกเนชั่นแนน
1: อ๋อเนชั่นแนนใช่ไหมคือพ้นลีก2มาก็ถึงผมเลยบอร์แฮมวูดเลยใช่ไหม
0: ปีแล้วเพย์ออฟ
1: เกือบเข้าไปในล
0: ีกแล้วว่าชื่อทีมมันผมเขียนคอลัมน์ไอ้ลีกรองคะนองรักไง
1: เอ้ยโอ้ย
0: ผมก็พอเห็นชื่อทีมพวกนี้มันแปลกๆก็เรียกทีมเบื่อหมูไม่คิดเลยครับว่าสักวันนึงจะได้ไปเบื่อหมูที่มันที่นั่นจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นแล้วบีเล่าให้ฟังนี่ก็หมายความว่าเอ๊ะมันเป็นโมเดลที่ทีมฟุตบอลของเราก็ได้นะทีมเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่าไปประสานความร่วมมือใช่ไหมกับทีมที่เขาใหญ่กว่า
0: ใช่
1: เพื่อช่วยกันพัฒนาเราแล้วก็พัฒนาร่วมกันอย่างนั้นใช่ป่ะ
0: ใช่พ
1: ั
0: ฒนาไปด้วยกันแล้วก็ทีมเล็กก็จะได้สนามที่มันมีคุณภาพแล้วก็แลกด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับแลกป้ายกันนะทำสิทธิประโยชน์ร่วมกัน
1: อ
0: ่ะผมว่าดีนะพี
1: ่เออ
0: ผมไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับพอไปเห็นโมเดลนี้แล้วดีเลยก็เขาบอกเลยบอกว่าเกมบอลของเราเนี่ยสนามหญ้าเลยนะ
1: ครับ
0: หน้านั่งว่ะที่นั่งมันอัศจรรย์มีทานมันตลก
1: โอ้ยหน้านั่งและหน้านอนแล้วแต่สโมสรของไทยเราเนี่ยก็คล้ายๆแบบเหมือนไป MOU กับทีมจากโรงเรียนมัธยมอย่างนั้นป่ะคล้ายๆอย่างนั้น
0: ประมาณอย่างนั้น
1: เออก็ป้อนนักเตะให้
0: ดีนะพี
1: ่
0: ผมคิดว่าเป็นอีกแง่มุมนึงที่น่าสนใจซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็ชวนเราว่าวันนี้มันมีแมตช์นะคุณสนใจหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าอ๋อคงไม่ได้เพราะว่าวันนี้จะบินกลับแล้วนะครับซึ่งก็ถามเหมือนกันว่
1: า
0: เกตของคุณเนี่ยบอลนอกลีกเนี่ยทำยังไง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้หรือเปล่าก็เลยให้เขาดูว่ามันต้องใช้ผ่านทางโมบายด้วยหรือเปล่าเขาบอกใช่ครับซึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่มันเท่าว่าพี่อีนะเราลืมตังค์ได้นะแต่ว่าห้ามลืมโทรศัพท์นะ
1: ใช่ใช่ใช่

0: โอ้เราลืมโทรศัพท์ไม่ได้แล้วมั้งครับ
1: เพราะเงินเราอยู่ในโทรศัพท
0: ์ใช่เราอยู่ในโทรศัพท
1: ์ทุกสิ่งทุกอย่างของเราอยู่ในนั้น
0: เพราะว่าตั๋วฟุตบอลก็ซื้อผ่านแล้วก็เข้าในแอปก็พูดง่ายๆเหมือนแอปเป๋าตังค์อ่ะ
1: ครับ
0: อยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็กดแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยตั๋วรถไฟเดี๋ยวนี้เป็นใบแทบไม่มีแล้วครับอยู่ในแอปโทรศัพท์ครับ
1: หมดละหมดละนี่แสดงว่ากระดาษกำลังจะตายใช่ไหมพี่บีกำลังจะพูดอย่างนั้นป่ะ
0: ถ้าจะบอกว่ากระดาษกำลังจะตายหรือไม่
1: หรือตายไปแล้ว
0: ไม่ตายครับไอ้แผ่นพับหนังสือเนี่ย
1: เอาแล้ว
0: มันขายดีมากครับ
1: นี่ไง
0: มันก็ยังคงคนที่ขึ้นไปอยู่บนเทรนทูบได้แน่นอนทูบได้ 100% เปิดไม่ได
1: ้ครับ
0: เปิดเน็ตไม่ได้เทรนยังเปิดได้เทรนในเมืองแต่ถ้าออกมาเป็นเทรนระหว่างเมืองเปิดไม่ได้แล้วนะครับ
1: เป็นที่จำกัดครับ
0: เพราะนั้นเราจะไม่แปลกเลยว่าคนอังกฤษยังคงหยิบหนังสือมาอ่าน
1: นี่ไง
0: หยิบสมุดโน้ตมาจดนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเลยก็คือหนังสือครับ
1: ครับ
0: หนังสือที่ขายอยู่ตามเราใช้คำว่าเซนติพีสถานีชานชาลาป่ะ
1: ชานชาลาใช่
0: ชานชาลาน ั่นแหละครับพี่เต็มหมดหนังสือเนี่ยแผงใหญ่ๆเอาไปสบายเลยแล้วก็ขายได้ตลอดแล้วแต่ว่าข้อเนื้อคือไม่มีคนอยู่นะเราก็ต้องใช้โทรศัพท์นี่แหละครับเพื่อจ่ายมัน
1: คือกระดาษที่บอกยังไม่ตายเนี่ยอะไรที่มันยังมีค่าอยู่มันก็มีของมันไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมกระดาษบางอย่างที่ต้องใช้แล้วมันสิ้นเปลืองก็เปลี่ยนไปก็เลิกใช้กัน
0: ใช
1: ่ใช่ไหม
0: ผมว่าเรื่องตั๋วเนี่ย
1: ครับ
0: มันกลายมันไปอยู่ในแอปหมดละ
1: ใช่
0: พอซื้ออย่างครั้งเนี้ยผมใช้อย่างที่บอกครับว่าการเดินทางทั้งหมดเลยตั้งแต่เครื่องบินไปเนี่ยนะครับเครื่องบินเองแล้วก็พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็จะใช้ทุกอย่างเนี่ยตั๋วเนี่ยมันจะอยู่ที่โทรศัพท์เราหมดแล้ว
1: ใช่
0: แม้กระทั่งการเข้าอังกฤษในตอนเนี้ยก็ยังเป็นต้องใช้ e-visa นะครับ
1: ไม่ใช้กระดาษ
0: ไม่มีแปะมาที่ทางพาสปอร์ตแล้วนะพี
1: ่
0: วีซ่ารุ่นใหม่ไม่มีแปะพาสปอร์ตแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราพอเราผ่านได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเอาตรงเนี้ยไปลงทะเบียน e-visa แล้ว e-visa จะให้โค้ดรหัสมาปรากฏว่าโอ้ทำไปอย่างดีเลยแคปหน้าจออย่างดีกลัวมันไม่ให้เข้าประเทศไปถึงที่นั่นปุ๊บกำลังจะเปิดให้ก็บอกเปิดทำไมเนี่ยมันอยู่หน้าจอแล้ว คือคอมพิวเตอร์เขาก็มีพอเห็นหน้าเราปุ๊บเขาสแกนจากพาสปอร์ตมันเด้งเลย
1: ก็นี่ไงแสดงว่านี่ความสะดวกสบายถึงเป็นแบบนี้กระดาษจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป
0: หลายอย่างเนี่ยกระดาษอาจจะไม่ต้องใช
1: ้
0: อาจจะไม่ต้องใช้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาโลกเปลี่ยนเนาะ
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนเยอะนะครับ
1: เ
0: ปลี่ยนเยอะตั้งแต่ไปผมไปครั้งแรกเนี่ยกับญาติพี่โจอี้นะ
1: ใคร
0: ครั้งแรกปี2004
1: ใครครับ
0: หลวงหนุ่ยที่รัก
1: ว้ายตายแล้ว2004เหรอ
0: 2004ฮะ
1: โอ้ยนานมากอ๋อคุณไปดูอาร์เซนอลไลฟ์พ่ายงั้นเหรอ
0: ใช่ไปดูอาร์เซนอลไลฟ์พ่าย
1: เ
0: จอกับอีเวอร์ตันอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คุณเต้ยแม่กองด้วยนอนห้องเดียวกับผมไปอังกฤษครั้งแรกเลย
1: นั่นแหละ
0: แม่กอง20เท่าไหร่เนี่ย22ปีแล้วครับ
1: เนี่ยคนเหล่านี้แหละที่เขาไปแล้วเขาไม่ชวนเราสักนิดหนึ่ง
0: ล่ะ
1: ไปแล้ว
0: พี่หนุ่ยไปเอง
1: เงียบกิ๊บ
0: โอ้จริงว่ะ
1: แม่มันก็อย่างนั้นแหละมันโอ้ตอนนั้นมันเป็นช่วงรุ่งเรืองไง
0: จริง
1: ถูกไหมยุครุ่งเรืองแล้วก็
0: ด
1: ูใช่ดูฟุตบอลกันอย่างเพลิดเพลินนะแต่ผ่านไป22ปีเลยโอ้นานมากเลยนะเนี่ย
0: 22ปี
1: ทุกวันนี้มันก็เลย
0: กระดาษล้วนกระดาษล้วน
1: ฮะถึงมาคุยกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าให้ท่านผู้ฟังนะมองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปละมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะก็คนที่ไม่เคยไปเนี่ยก็บีก็ไปดูมาก็เป็นสองตาให้กับเราแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะมีแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมประเมินพี่บีประเมินค่าใช้จ่ายให้ผมหน่อยสมมติผมจะไปกัน2คนอย่างเงี้ยดูบอลสักนัดหนึ่งลอนดอนก็ได้สัก 5-6 วันนี่ควรจะมีค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ ไม่ไปกับทัวร์นะไม่ไปกับทัวร์สมมตินะ
0: ไม่ได้ไปกับทัวร์ก็ต้องแสนบวกอยู่ดี
1: คนละหรือ2คน
0: เราใช่2ต่อคนครับ
1: ต่อคนนะ
0: ใช่เพราะว่าผมว่าอังกฤษยังไงก็แพง
1: ครับ
0: แพงขึ้นนะครับทุกอย่างแพงขึ้นหมดอย่างเมื่อหลายไม่ต้องหลายหรอกก่อนโควิดเนี่ยนะครับพักพวกกันที่ผมไปรู้จักที่อังกฤษเนี่ยก
1: ็
0: เคยขายเสื้อฟุตบอลขายเสื้อแฟนบอลเนี่ยตัวละ10ถูกไหมฮะ
1: ที่เป็นเสื้อยืดขายหน้าสนามอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ของหน้าสนามต
1: ั
0: วละ15สองตัว20
1: โอ้โหจริงเหรอราคาเข้าแบบนี้เหรอ
0: ใช
1: ่บังคับให้ชัดๆเลยบังคับสุดๆ
0: ไปตั้งแต่ยุคนี้เลยนะพี่
1: อะไร
0: ยุคทูฟอร์เทนเลยนะ
1: เหรอตอนเลิกป่ะตอนบอลเลิกป่ะ
0: อะไรนะฮะ
1: ตอนบอลเลิกป่ะทูฟอร์เทนน่ะ
0: ต่อตั้งแต่ตอนบอลเตะเลยก็คือเสื้อหน้าสนามตัวละ7อ่ะไปตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับก็คือยุคปี2004อ่ะตัวละ7 2ตัว14ต่อทูฟอร์เทนเลย
1: ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม
0: ให้นะครับบางที่ก็ให้อย่างอื่นมา
1: ถ้าเป็น
0: ก็ให้บางคนก็ให้อย่างอื่นด้วยแต่ให้นะถือว่ากล้าต่อนะครับตอนในยุคปัจจุบันเนี้ยเสื้อยืดหน้าสนามที่มีคุณภาพดีๆตัวละ27ปอนด์แล้วพี
1: ่คูณเท่าไหร่คูณเดี๋ยวนี้คูณ40
0: 45ครับ
1: 45ใช่ไหมโอ้ยตายละแพงนะเนี่ย
0: 45
1: ตัวละพันได้อ่ะทั้งนั้นน่ะ
0: ใช่ตัวหนึ่งหลักพันกว่าบาทแล้วนะครับเสื้อใส่ที่มันสกรีนหน้าอกปกติเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ต้องแยกคุณภาพนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเคยไปเจอมาตัวละ15อะไรเงี้ยบอกนั่นน่ะมันใส่แป๊บเดียวพังนะ
1: ใช่บางทีแบบซักเอาไว้ตากเอาไว้หน้าบ้านเนี่ย5นาทีเท่านั้นเองอ่ะ
0: หาแห้ง
1: หายไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมอย่างนี้ไม่ต้องซ้อม
0: โอ้โหแหมชมกันมาขนาดนี้โอ้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าวัฒนธรรมการดูฟุตบอลของคนอังกฤษเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนเลยก็คือทุกคนเนี่ยก็มาที่สนามด้วยการที่ว่ามาหาอะไรกินหน้าสนาม
1: ครับ
0: นะมาหาไส้กรอกมาหาฟิชแอนด์ชิปมาหาเนื้อทอดกินเนื้อย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ทุกคนในมือยังคงมีหนังสือแมตช์เดย
1: ์นี่แหละสิ่งนี้ที่ผมต้องการสิ่งนี้เลย
0: เป็นหนังสือแมตช์เดย์แต่สิ่งที่คลาสสิกกว่าที่มันเพิ่มเติมของขบวนการน้ำหมึกของอังกฤษครับ
1: ยังไง
0: สังเกตหลายทีละก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์สำคัญ
1: ค
0: ือไม่ได้เกี่ยวกับมีผู้วายชนนะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือเหตุการณ์อย่างเช่นย้ายสนามกูริชันปาร์คหนึ่งที่ผมเจอเลยนะย้ายสนามกูริชันปาร์คครับการที่เอารูปปั้นอาร์เซนเวนเกอร์มาไว้ที่สนามอาร์เซนอล
1: ครับ
0: และครั้งนี้ได้เจอก็คือการเสียชีวิตของเควินกีแกน
1: นี่แหละ
0: หนังสือพิมพ์เนี่ย
1: เ
0: ขาจะร่วมมือกับสโมสร
1: ครับ
0: ด้วยการทำเล่มพิเศษครับพี่คุณผู้ฟังแล้วมันจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นคนคนนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะเรื่องเดียวไปเลย
1: ขึ้นหน้าหนึ่งอ่ะขึ้นหน้าหนึ่งว่างั้นเถอะ
0: แล้วก็ทั้งเล่มมันเหมือนเป็นเอ็กซ์ต้า
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเอ็กซ์ต้าในมุมของพวกเรามันคือหนังสือนิตยสารถูกไหม
1: ใช่
0: แต่อันนี้มันคือหนังสือพิมพ์
1: นี่แต่เป็นรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะคนนั้นคนเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวแบบนี้เลย
0: ใช่ผมเคยได้หนังสือในลักษณะแบบนี้มาเนี่ยก็คือหนังสือก็คือว่า133ปีกูดิสันปาร์ค
1: ครับ
0: บอกเขาย้ายสนามถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขาจะรวมภาพตั้งแต่เอเวอร์ตันเนี่ยวันแรกอ่ะแล้วก็เรื่องราวต่างๆอยู่ในเล่มเดียว
1: เนี่ยบรรจุอยู่ในนั้น
0: ใช่ครับหรือว่าการนำรูปปั้นของเซเวนเกอร์มาไว้ที่เอมิเรตสเตเดียมเขาก็จะทำหนังสือเกี่ยวกับเซเวนเกอร์
1: อ
0: ่ะคนเดียวเลยลงหนังสือพิมพ
1: ์ตั้งแต่มาทำงานที่อังกฤษอะไรแบบนั้นใช่ไหมมาคุมอาร์เซนอลม
0: า
1: สร้างความยิ่งใหญ่ยังไง
0: นะครับแล้วก็จะมีประวัติตอนเด็ก
1: และ
0: อย่างล่าสุดก็คือเควินคีแกนทั้งเล่มครับ
1: โอ้
0: เ ผมว่ามันคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกภูมิใจแทนผู้วายชนอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วยอดจำหน่ายเนี่ยผมถามเขานะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้ขายดีกว่าหนังสือพิมพ์ปกติ
1: แน่นอนแน่นอน
0: พวกเนี้ยขายดีกว่าหมดเลย
1: เพราะเป็นวาระพิเศษเนี่ย
0: ไอ้หนังสือแมทช์เดย์ผมแอบเสียดายมากเพราะว่าผมมาซื้อ Hospitality แล้วว่ามันจะมีแมทช์เดย์ให้แต
1: ่
0: ผมเห็นข้างหน้าแล้วผมมองว่าเอ๊ะทำไมมันกองเยอะเลยแต่ผมพลาดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปที่สนามก่อนถึงเกือบ2ชั่วโมง
1: ครับ
0: พอออกมาเนี่ยไม่มีขายเลยครับหมดคนซื้อแบบถล่มทลายมากโชคยังดีที่ว่าตุนในหนังสือพิมพ์มาไว้ต้องซื้อไว้ที่ลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: ตัดสินใจซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาไปเก็บไปที่ห้อง
1: เ
0: พราะว่ามันเป็นสมรภูมิของเราที่ว่าผมพักตรงใต้โรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับก็เน้นความปลอดภัยอย่างที่บอกครับ
1: ครับ
0: โรงแรมใหญ่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อาหารดีดีเพราะก็เอาของไปเก็บได้ง่ายนี่คือเรื่องที่สำคัญแล้วก็ใกล้กับเขาเรียกว่าใกล้ระบบโลจิสติก
1: ครับ
0: นี่คือวิธีแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ตายพี่ถ้าแบบนี้คนจะลุมซื้อใช้คำนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: คนลุมซ
1: ื้
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ี้
0: คือยุทธวิธี
1: เควินกีแกนคุณก็ต้องเอาไหมผมซีหลอกก่อนนะ
0: โอ้โหรุ่นใหญ่มากเลยซีหลอก
1: เอามาซีหลอกก่อนผมคิดเอาไว้เลยว่าวันที่นิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดพรีเมียร์ลีกใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอดอลเควินกีแกนคุณจะอำลาอะไรเขาเนี่ยผมทำหน้าปกรอไว้เลยนะว่าต้องเลือกรูปนี้ถึงจะสวยคิดทำแข่งกับเขาเลยนะกะว่าแบบว่าปกเรายอดเยี่ยมเลยแต่ปรากฏว่าหน้าปกเขาก็ง่ายๆเป็นคิมเป็นกีแกนใช่ไหมหน้าตรงใช่ป่ะ
0: ปกง่ายมากพี
1: ่ง่ายมากง่ายมาก
0: ปกง่ายแต่ว่าปกหมายอันนี้หมายถึงหนังสือโปรแกรมแมทช์เดย์นะคุณผู้ฟังก
1: ็
0: คือแมทช์เดย์เนี่ยมันแบบง่ายมากแต่ในหนังสือพิมพ์อ่ะเขาไปเอาภาพคีแกนแบบมีโหอยู่ทุกยุคอ่ะมันขายได้แฟนยันเสาแฟนตั้นนะเพราะเขาก็ไปดังที่ตอนตั้นเหมือนกัน
1: สักคันท็อปมีไหมสักคันท็อป
0: สักคันท็อปอยู่ข้างใน ยันเจ๋งบอกงั้นเลย
1: เห็นไหม
0: มันเฟี้ยวแต่มันเฟี้ยวจริง
1: เนี่ยเป็นวาระที่พอดีจริงๆที่ใช่ไหมเราไปดูแล้วแบบได้เป็นวาระพิเศษนะ
0: การพิเศษ
1: อำลาคิมคีแกน
0: เป็นวาระที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นวาระแห่งการที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: บุคคลผู้ยิ่งใหญ่
1: อ่
0: ะบุคคลที่มันยิ่งใหญ่จริงแล้วก็ตอนแฟนสอนนะครับผมอยู่ผมนั่งฝั่งแฟนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็นั่งติดใกล้ๆกับคุณป้า
1: ครับ
0: แกก็น้ำตาลินอยู่นะครับเราก็โอ้โห คือมันยิ่งใหญ่จริงแล้วก็พิธีนี่นานเป็น 5-6 นาทีนะโอ้โหแล้วเสียงปรบมือของชาวจอร์ดี้เสียงตะโกนเรียกอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหสุดคือในช่วงเวลาที่เขากำลังทำพิธีเนี่ยพวกเขาก็ให้ความเคารพ 100%
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มันเป็นโอ้ผมอยู่ในความทรงจำเลยที่คือเคยอยู่ในเหตุการณ์ระลึกถึงเหตุการณ์ในยูสโบโรอ
1: ่
0: ะเคยอยู่แบบนั้นมาสัก3ครั้ง 2-3 ครั้งแต่ครั้งเนี้ยเป็นการอำลาฮีโร่อะซึ่งมันไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเป็นฮีโร่ของทั้งสองทีมอะ
1: ใช่มันพอดีตรงนี้แหละ
0: ใช่มันพอดีตรงนี
1: ้ครับ
0: พอดีตรงนี
1: ้
0: แล้วฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่นิวคาสเซิลก็เตรียมที่แปลงอักษรเป็นสีแดง
1: ครับ
0: แล้วฝั่งนี้ก็แปลงเป็นสีขาวดำซึ่งมันสวยจริงๆนะคือผมอาจจะมองไม่เห็นแบบในมุมถ่ายทอดสดนะครับแต่มุมผมว่ามันเห็นว่าเขาทำอะไรมันเห็นก็ตาว่าโอ้โหทำให้แบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแบบมันยอดเยี่ยมจริง
1: คือซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งเราไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราได้เห็นว่าเขาทำอีเวนต์นี้อย่างไรนะครับเขายกย่องชื่นชมเชิดชูบุคคลผู้เป็นตำนานอย่างไรก็ดูแล้วก็เป็นไปทั้งรู้สึกทั้งซาบซึ้งใช่ไหมแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ขลังด้วยใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหม
0: โอ้ใช่พี่มันมาทุกอารมณ์อ่ะ
1: ครับ
0: มันมาทุกอารมณ์แล้วก็เขาเรียกว่าเจฟโฟนะที่เขาทำขึ้นมา โอ้โหสวยมากที่ทำแบบขนาดใหญ่มากเข้ามาอยู่ตรงสแตนนะครับ
1: ที่เป็นที่เป็นภาพวาดใช่ไหมขึ้นรูปมานั่นใช่ไหม
0: ใช่ขึ้นรูปมาเดี๋ยวนี้เขาคิดกันนะครับโอ้โหซึ่งมันเจ๋งจริงนะต้องบอกว่าเขาทำได้เขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีเควินคีแกน
1: ครับนี่คือประสบการณ์นะที่เหมือนเป็นสองตาให้เรานะครับที่ไปดูบีแลนซิงพูดมาในสิ่งที่ไม่ใช่ดูฟุตบอลทั่วไปไม่ใช่ดูฟุตบอลทั่วไปใช่ไหมไปดูอาร์เซนอลมาใช่ไหมเอเวอร์ตันแล้วก็นิวคาสเซิล
0: แล้วก็ฟอร์เรสต์แต่ละที่ในคนละทิศกันเลยนะ พูดเถื่อนเลยเถื่อนแทวเวลของจริงเลยโอ้เถื่อนจริงที่แล้วผมกลับมาผมดูบอลไม่สนุกอะตอนเนี้ย
1: ทำไม
0: ผมเบื่อ
1: อันนี้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
0: มันจะร้อยนัดนะแล้วไหนจะต้องโอ้โหแล้วเปิดฤดูกาลดู4นัด
1: เ
0: ออวันนะ
1: ติดกันใช่ป่ะ
0: เว้นวันเดียวคือวันจันทร์ไปลงเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส
1: โอ้ย
0: ใช่เพราะว่าเขามาจอดเทียบท่าที่เมืองที่ไซพอดีผมก็พอเห็นมาผมก็เลยจองไว้แต่กรุงเทพโชคดีนะครับถ้าไม่จองไม่เจอไม่ได้ลงเพราะว่าคนนี่แห่ไปดูกันเยอะมาก
1: ครับ
0: มันเป็นก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ
1: อ๋อเรือโคลัมบัสเขาแจวมาพอดีใช่ไหมเทียบท่าพอดี
0: ใช่เทียบโอ้โหแจวรุ่นใหญ่มากเลยลำมันใหญ่มากพี่ก็คือจำลองทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นแบบเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแบบเดิมมาเลยแล้วก็ได้ดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเมื่อหลายร้อยปีก่อนตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้รับการไว้วางใจจากสเปนนะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับในยุคที่สเปนเนี่ยกำลังจะเลืองอำนาจอ
1: ่
0: ะคลาสสิกนะครับก็ถือว่าไปได้เห็นหลายอย่างเนี่ยฝรั่งสุดท้ายแล้วต่อให้มันยังไงก็ตามนะครับเขายังคงชื่นชอบไอ้พวกพิพิธภัณฑ์ต่าง
1: ๆเออ
0: ฝรั่งนี่คือแชมป์โลกด้านพิพิธภัณฑ์จริงๆ
1: ต้องคือเขาชอบเก็บชอบบันทึกมากกว่าเรา
0: ใช่อ
1: ย่างนั้นใช่ไหม
0: ทั้งๆที่ของเราเนี่ยไม่เป็นรองนะ
1: เหรอ
0: ผมก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยไม่เป็นรองนะพี่ ถ้าเก็บบันทึกอะไรดีๆเพราะบางอย่างเราเห็นว่าเรื่องแค่นี้เขายังบันทึก
1: ครับ
0: เออแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาก็สร้างเหมือนเขาสร้างฮีโร่เขาเก่งอ่ะเหมือนหนึ่งใน14สนามที่เดินทางครับผมไปทีมฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีลมหายใจในลีกอาชีพนั่นก็คือนอร์ทเคานตี
1: ้เออ
0: เขาก็เอาโค้ชใช่เขาก็เอาโค้ชกับคนที่เป็นนักฟุตบอลที่ลงสนามมากที่สุดอ
1: ่
0: ะมาเป็นรูปปั้นซึ่งก็คือเหมือนจะให้รู้ว่าที่นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเขาก็เขียนเลยว่าสนามแห่งนี้ที่แห่งนี้คือที่ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีลมหายใจในฟุตบอลลีกมีเขาเรียกว่าเอาตรงนี้มาขายเราก็บอกว่า first time in my life ขอเข้าไปข้างในได้ไหม just moment please
1: เขาก็ถามว่าคุณเชียร์ทีมอะไร
0: North County
1: ยูไล
0: โอ้โนยุงลายไอไม่ชอบเบอร์
1: เขาบอกยุงสื่อสารยุงลาย
0: คนละอย่างนะนับเขาที่ไปขี้พี่ที่เขาต้องให้เข้าไปข้างในเราไปถ่ายรูป
1: โอ้สโมสรคลาสสิกเลย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็ให้เข้าไปโดยที่ให้คุณเข้าไปนะแล้วเขาก็จำกัดเวลานะ
1: ครับ
0: คนละสัก2-3ช็อตก็โอเคแล้วนะฮะวันนั้นที่ไปดูเกมที่ซิตี้กราวก็แวะเข้าไปที่นอร์ทเคานตี้ก่อนแล้วพอไปถึงซิตี้กราวก็บอกว่าเราเป็นแฟนฟอร์เรสต
1: ์อยู่ยูไล
0: น
1: ์
0: อันนี้คือสูตรเลยนะ
1: ยูไลน์
0: ใช่ไอไลน์
1: ถ้าคุณยังจะพูดอีกผมจะบอกคุณนี่ม้าลายกับหอยลายละสองอย่างละ
0: คือมันเป็นสิ่งอย่างนี้จริงเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เขาบอกเลยว่าวิธีก็ก็แบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีเกตหนึ่งนะ
1: ครับ
0: บอกว่าครั้งแรกที่มาครับแล้วก็เราอยากขอเข้าไปดูได้ไหมเราดูผ่านทีวีมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กเลยแล้วถ้าให้ดีนะบอกเขาหน่อยว่าทีมเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขายิ่งต้อนรับอย่างดีนะครับอย่างบอแฮมเราก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมลุ้นให้นะว่าจะขึ้นชั้นเนี่ยโอ้โหเขาตัวเด้งเลย
1: นี่เห็นไหม บอกแล้วว่าเป็นแฟน

0: นี่มันเป็นคุณสมบัติของเราอยู่แล้วนะครับ
1: ถูกยกเว้นตอนไปเที่ยวสลัมเนี่ยนะอีน่าติดระเบิด
0: แหมพูดถึงสลัมนี่จะพูดต่อแต่ตอนนี้19นาฬิกา46นาทีแล้วเดี๋ยวให้พี่บีพักเหนื่อยก่อนโจอี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเน้นทากันในช่วงที่2นะพี่บีพักแป๊บหนึ่งครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: กลับเข้ามาสู่นินทากีฬาโลกครับในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้ครับเดี่ยวไมโครโฟนแต่ปรากฏว่ามีบีแหลมสิงห์โทรเข้ามาก็กลายเป็นทวินไมโครโฟนนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนี่โอ้โหคุยกันมาซะเยอะเลยเกี่ยวกับการไปดูฟุตบอลอังกฤษของคุณบีแหลมสิงห์นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลที่คุยมากหน่อยก็เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่าฟุตบอลอังกฤษเราชอบดูใช่ไหมล่ะก็อยากจะไปดูคราวนี้ว่าบีเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเนี่ยก็ได้คุยในเรื่องมุมมองอื่นๆนะที่เรื่องเกมเรื่องทีมพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนิวคาสเซิลอะไรเนี่ยก็คุยบ้างแต่ที่เราคุยกันไปนี่แหมมีทั้งโมเดลใช่ไหมบอร์แฮมวูดใช่ป่ะแล้วก็อีกหลายอย่างนอตเคาน์ตี้อย่างที่คุยกันไปเนี่ยก็เปิดมุมมองใหม่นะครับให้ท่านผู้ฟังนินทากีฬาโลกได้รับทราบกันไปด้วยเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยของฟุตบอลอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็ไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับอย่าให้เราเดียวดายนะครับพี่บียังอยู่ไหมเนี่ย
1: ช่องทางธรรมชาติ
0: ก็ส่งเข้ามานะครับนี่พี่บีกลับมาถึงเมืองไทยวันไหนนะเนี่ยสุขเสาร์อาทิตย์
1: เสาร์ครับ
0: เสาร์ใช่ป่ะไอ้นี้คุณก็ได้ดูวอลเลย์บอลดิ
1: โอ้
0: ดูป่ะ
1: แน่นอนครับเกี๊ยกันสนั่นลั่นทุ่งนะครับพวกเราทำข่าวโอลิมปิกกันมาก็หลายสมัยเราไม่เคยได้ทำข่าววอลเลย์บอล
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยอีก2ปีครับจะได้ทำข่าววอลเลย์บอลโอลิมปิกไปโอลิมปิกอ่ะ
0: เอ้มีคนเขาเคยบอกนะไม่เอ่ยชื่อนะว่าเขาเป็นใครนะวอลเลย์บอลหญิงไม่ได้ไปโอลิมปิกอ่ะดีแล้วบอกทำไมไปแล้วเหนื่อยต้องไปทำข่าว
1: อย่าเอ่ยชื่อนะยุ่งเลย
0: แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมเราทุกคนอยากให้ไปเห็นไหมกีฬาอะไรก็ได้ควอต้าโอลิมปิกนี่มันหายากได้ไม่ได้ได้มาง่ายๆโดยเฉพาะประเภททีมใช่ไหมพี่บีที่เราแบบโอ้โหฟุตบอลอ่ะเมื่อก่อนนี่นะนี่มีคนย้อนให้ฟังนะว่ากีฬาประเภททีมที่เราไปโอลิมปิกอะวอลเลย์นี่เป็นครั้งแรกนะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้านั้นได้มีอยู่2อย่างคือฟุตบอลกับ บาส

0: เก็ตบอล
1: ครับ
0: ที่ได้ไปโอลิมปิกที่เหลือนี่
1: ที่เหลือไม่มี
0: ที่เหลือเป็นกีฬาบุคคลแล้วก็ถ้าจะเล่นทีมมันก็ลักษณะเป็นอีเวนต์อะอย่างเช่นเทนนิสคู่อย่างเงี้ยปีทาผลัดอะไรแบบนั้นอะปิงปองประเภททีมอะไรแบบเนี้ยนะแต่เป็นทีมที่เป็นสปอร์ตจริงๆเนี่ยมีแค่2อย่างเองนะเท่าที่ย้อนกลับไปได้นะคือฟุตบอลกับบาสเกตบอล
1: ต้อง
0: ใช่ไหม
1: ครับแล้วฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในยุคพวกเรา
0: ครับ
1: เออนะครับแล้วผมก็พูดทีไรก็เมื่อไม่นานยังพูดทีไรก็หัวเสียทุกทีกับการที่อย่างฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อครั้งล่าสุด
0: ครับ
1: ที่จะไปฝรั่งเศสคือแอบเสียดายจนถึงทุกวันนี้ว่าถ้าเราใส่ชุดคือชุดเด็กกับเต็มสูบไปเล่นนะผมว่าได้เบียดอ่ะ
0: เหรอ
1: ใช่ในครั้งล่าสุดนะแต่เราก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือพอชุดใหญ่ก็เอาชุดผสมช
0: ุ
1: ดเล็กก็ดันผสมนี
0: ่เราผสมผสานเลย
1: เราผสมอย่างเดียวเลยพี่คือเราไม่เพียวอ่ะ
0: ไม่กิน
1: เด
0: ียวเพียวอ่ะ
1: เพียวลิขู่บ้างนี่แอบเสียดายฟุตบอลนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยคือมันได้เบียดพี่แต
0: ่
1: ครั้งนี้ผมมองห่างแล้วครั้งที่แล้วได้เบียดเลยแต่ตอนนี้เล่นบอลได้ไปถือว่าโอสะใจที่สุดคือต้องบอกว่าพอถึงเวลาที่มันลงสนามจริงๆทั้งนักกีฬาและผู้สื่อข่าวนะครับม
0: ัน
1: มีพลังเราก็อย่างล่าสุดเราก็พูดไปงั้นตอนที่ไปอย่างไปบราซิลเนี่ยพวกเรายังมีฟันหล่อให้ได้หายใจบ้าง
0: แล้วไปไหนฟันหล่อแล้วไปไหน
1: ฟันหลอเราไปเราก็ไปนอนชายหาดไปสลัมไปไหว้พระเยซูถูกป่ะแต่ว่าประเด็นในวันครั้งนั้น
0: เ
1: นี่ยเราก็บ่นแบบเนี้ยว่า
0: ครับ
1: โอ้ผู้หญิงมือหนึ่งโลก3คนพี่จำได้นะ
0: ใคร
1: มือหนึ่งโลก3คนของไทยได้ไปแข่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร
0: ์คนที่หนึ่งใคร
1: รัชนกอินทนนท
0: ์แบดมินตันนะนี่แชมป์โลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกอ่ะ
1: ใช่สุทธิยาจิวเฉลิมมิตร
0: เฮ้ยน้องนีน้องนี
1: น้องนีแล้วก็น้องโตเม
0: เอริยาตอนนั้นเป็นมือหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: 2016
1: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นมือหนึ่ง3รายการแล้วไปแข่งหมดเลย
0: ครับ
1: พวกเราบ่นก่อนครับก่อนไป
0: บ่นยังไง
1: ไปโดนฉีดยาที่โรงพยาบาลอะไรตรงราชวิถีอ่ะ
0: โดนฉี
1: ดยาหลบช้างอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปฉีดวัคซีน
1: ยาเหลืองอ่ะ
0: แก้ไข้เหลืองและซิก้าครับ
1: อ้าวซิก้าบอกเลยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นมือหนึ่งมานี่พวกเราเดือดร้อนนะเนี่ยต้องไปทำข่าวเหนื่อยแน่ๆเลยไม่ไปก็ได้บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นกันเลยนะ
0: พูดเล่นกัน
1: พวกเราไปนะโคตรมีความสุขเลยคุณผู้ฟังทำข่าวแบบโอ้แบบอย่างโตเมอ่ะร้อนก็ร้อนไอ้ที่ตีนะ
0: ครับ
1: ผมบอกเลยนะครับว่าอากาศร้อนฝรั่งร้อนประเทศไทยเนี่ยคนละร้อนเลย
0: ไม่เหมือนกัน
1: ผมใช่ผมกลับมาจากอังกฤษเที่ยวเนี่ยอังกฤษ27องศานะร้อนมากนะครับบอกเลย
0: เ
1: พราะมันแห้ง
0: ผม
1: ไม่สบายแล้วพี่ผมอยู่ที่นั่นไม่สบาย2วัน
0: เป็น27ที่ถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้สบายเลย
1: ใช่แต่27นั่นมันแบบว่าแล้วฝนไม่ตกอ่ะ
0: ครับ
1: ที่อังกฤษมันฝนตกนะ
0: อ่า
1: แล้วถ้าลองคิดดูว่ามันกลับโลกด้านหนึ่งห่างจากเราเป็นหมื่นๆกิโลอย
0: ่
1: างบราซิลอ
0: ่
1: ะ
0: ครึ่งโลกครึ่งโลก
1: ครึ่งโลกแล้วพวกเราแบบไปทำข่าวมีความสุขมากผมกับพี่อี้นะไปทำข่าวกันจนทั้งเราอาจจะไม่ได้เหรียญนะน
0: ้
1: องเมย์ได้แพ้อากาเน่ไง
0: เ
1: ออแพ้อากาเน่เป็นวันแรกด้วยขออภัยคุณหญิงไม่ตั้งระบังขอใช้คำนี้เลย
0: แม่คุณนี
1: ่หนักมาก
0: ที่
1: ไม่ได้สนใจเลยอ่ะว่าฉันจะต้องสวยหรืออะไรนะคุณหญิงน่ารักมากนะ
0: ครับ
1: ไปเชียร์กันแบบเราก็ทำข่าวนะแพ้อากาเนะโอ้โหเราจำกันได้ส่วนนี่ไปเนี่ยรอบแรกเหลือเชื่อแล้วก็โปเมตีไม่จบ
0: โปเมก็เจ็บอีก
1: เจ็บตีไม่จบ
0: ใช่
1: แต่นั่นอ่ะมันคือความท้าทายของนักกีฬาชื่อเสียงของประเทศและความท้าทายของผู้ที่เป็นผู้สื่อข่าวพวกเรา
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ุ
1: กที่มันมีความสุขไปพร้อมกันมันถือว่าเป็นเกียรติยศส่วนตัวของทุกคน
0: ไอ้
1: ที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: เกียรติยศครับ
0: ที่พี่บีพูดมาเนี่ยนะผมจับอะไรได้อย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นักกีฬามือหนึ่งของโลกที่ไปตอนนั้นนะรวมมาถึงวอลเลย์บอลตอนนี้นะ มีแต่นักกีฬาสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยที่สร้างความสุขความสำเร็จให้กับเรา
1: จริง
0: ถูกไหม
1: ผู้หญิงหมดเลย
0: พี่บีลองคิดดูนะตอนนี้เนี่ยมีจีโน่เนี่ยเพิ่งได้แชมป์ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมพรประวีหมิวก็ได้เหรียญทองแดงแบดมินตันอีกแล้วตอนนี้ไหมกับลวงข้าวนี่อยู่ใน US Open
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคือเอ๊ะทำไมมีแต่สุภาพสตรีเท่านั้นเองที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรา
1: พูดถึง US Open นี่เราไม่ชนะในคอร์ทที่ US Open เนี่ยที่ Flushing Meadow นี่ตั้งแต่แฮมบี้นะ
0: นี่แหละ
1: ถ้าลองคิดดูอ่ะผู้หญิงทั้งนั้น
0: ครับ
1: เนี่ย
0: ในพูดถึงผลสักนิดนึงก็ได้นะเพราะว่ารวงข้าวลาลานาเนี่ยเอาชนะเอลวีนาคาริเยวาจากสหรัฐอเมริกาไปเนี่ย2ต่อ1เซตเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2ละ64คนน่ะเห็นไหมแล้วไหมมนัญชยาก็ยังอยู่ในรายการนี้นะรอเจออยู่รอเจอกับพนาอุดวาดีจากฮังการีเนี่ยตียังไม่ทราบเนี่ยเห็นไหมก็คือตอนนี้มีแต่นักกีฬาหญิงแค่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเราความสนุกสนานอุ้ยกีฬาชายไม่อยากจะบอกเลยที่ผ่านไปเนี่ยเสียรม
1: เพราะว่าแล้วโอลิมปิกอะช
0: ่
1: วงหลังอะเราได้เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
0: เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ย
1: เอาอย่างที่ญี่ปุ่นอะที่ชุดผมฝ่าโควิดไปทำกันนะเราได้วันที่2ก็คือจากเทนนิสเลย
0: ครับ
1: พานิพัก
0: ใช่
1: แล้วกว่าจะได้อีกทีนึงเนี่ยนะมวยยาวเลยผู้หญิง
0: เรา
1: บอก
0: ที
1: ่ตอนที่
0: พานิพักนี่ได้ตั้งแต่พิธีเปิดแล้ววันต่อมาเราได้เลยใช่ไหมเหรียญทอง
1: ใช่พี
0: ่ได
1: ้ที่บ่าเนี่ยที
0: ่บ่
1: าที่เพิ่งฝนตกหนักไปเนี่ย
0: ได้
1: ไอ้ตรงที่เราเห็นภาพว่าสถานีรถไฟได้น้ำมันพุ่งขึ้นมาตรงนั้นแหละครับที่พานิพักได้เหรียญพวกผมเนี่ยไปยืนเฮกันอยู่ตรงนั้นเลยนะจำได้เลย
0: โอ้
1: ไปยืนเต้นกับคุณติอยู
0: ่นี
1: ่ไม่รู้ไปเต้นทำไม
0: อุ้ยติทุกวันนี้หายใจยังคล่อมจังหวะเลยยังจะไปเต้นอีก
1: คนบ้าอะไรปลดยังเพี้ยน
0: นี่นะพูดถึงเปรียบเทียบกันไปนะเออนักกีฬาชายเนี่ยนะไม่อย่าได้น้อยใจนะ
1: น้อยใจอย่าน้อยใจ
0: แต่ละประเภทนี่ก็รออยู่คนเขาก็รอเชียร์อยู่ตอนนั้นเองแต่มันจะมีบางกีฬาแหละที่แปลกๆหน่อยคนไม่ค่อยยอมไปดูอย่าให้บอกเลยว่าอะไรนะทำให้ผลงานมันแกว่งไงใช่ไหมนักกีฬาก็ส่วนหนึ่งคนดูก็จำเป็นถ้าไม่สอดประสานกันนะมันก็จะออกแบบนี้แหละแล้ววอลเลย์บอลหญิงนี่เดี๋ยวนี่กำลังจะเดินทางกลับถึงบ้านเรานะสามทุ่มกว่าๆนี่เดี๋ยวจะมาตอนนี้ไปรับก่อนนะแต่ตอนนี้นี่เกือบสองทุ่มแล้วพี่เบเดี๋ยวพักก่อนนะฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจขอบพระคุณบีขับรถอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับจะขับไปที่อสมทแต่ว่าตั้งแต่รายงานมาเนี่ยมันน่าจะไม่ถึง2โลพี่ แล้วมีความรู้สึกว่ารถอุบัติเหตุเยอะมากเลยเห็นรถเขาเรียกว่าไฟแวบๆเป็นถนนมาเลย
0: ต้องขอบพระคุณ แล้วเดี๋ยวว่ากัน
1: ฟังอีกครั้งหนึ่ง
0: ว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับพี่บีนะสวัสดีครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 activeradio.mpod.net application
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดู ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองฉีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจี้หลงเมืองฉีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับเข้ามาสู่รายการนินทากีฬาโลกในช่วงสุดท้ายนะครับท่านฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้แม่คุยกับบีแหลมสิงห์ทั้งชั่วโมงนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะตั้งใจจะมาสัมภาษณ์พี่บีเลยว่าไปดูฟุตบอลอังกฤษมาล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลด้วยนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่มีความคิด

นี่คือนินทากีฬาโลกในช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้20:06 น.นะครับยังไม่ได้เอ่ยชื่อพี่รีมิงแล้วก็คุณสมชายสายลมนะครับ2ผู้จัดผู้อาวุโสพี่รีมิงนี่เขาลาอยู่แล้วนะครับลาไปสักวัน2วันนี้นะวันจันทร์วันอังคารนะครับเห็นภาพก็ไปเล่นฟุตบอลน่ะที่ไหนที่1แล้วก็ตีกอล์ฟด้วยมั้งนะโชว์ลีลาการสับขานะครับส่วนคุณสมชายนะพี่ปูของผมนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่คิดว่าน่าจะสภาพร่างกายน่าจะฟิตกลับมาได้ทันนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ในสัปดาห์นี้เห็นละเห็นแกเริ่มกลับมาละจัดรายการได้นะครับคิดว่าวันสองวันนี้น่าจะกลับมารายการนินทากีฬาโลกได้นะครับพี่บีก็อย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วส่วนพยองเดชกับเต้ยแม่กลองนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ BG นะ BG ปทุมนะเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลลีกต่างๆที่เราชอบดูนี่เปิดฤดูกาลกันหมดแล้วนะครับไทยลีกก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะมานะครับ BG ก็เปิดสโมสรซ้อมโชว์แล้วก็พบปะประชาชนนะครับก็เนี่ยวันจันทร์เลยว่ากันต้นสัปดาห์เดี๋ยวฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ลีกต่างๆนี่กำลังจะกลับมาแล้วนะครับเนี่ยความคึกคักของกีฬาก็เป็นแบบนี้นะครับจากฟุตบอลโลกที่ผ่านไปนะครับท่านผู้ฟังสนุกสนานกันมาแล้วเราก็ดูอีกหลายรายการนะวอลเลย์บอล VNL อาเซียนคัพนะต่อมาพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆพูดถึงวอลเลย์บอลทีมหญิงของเราที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดูกันสนุกเหลือเกินท่านผู้ฟังคงดูกันอยู่ใช่ไหมครับวันเสาร์นี่เจอกับญี่ปุ่นใช่ไหมรอบรองชนะเลิศแล้วก็เมื่อวานนี้เจอกับจีนเจ้าภาพโอ้โหชิงแชมป์เอเชียก็เนี่ยทีมมหาอำนาจเอเชียอยู่แถวนี้นะญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไทยนะครับสุดท้ายแชมป์เป็นของเรานะครับกำลังจะเดินทางกลับมาถึงบ้านเรานะครับก็ดูข่าวแล้วเนี่ยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งนะครับเที่ยวบิน TG615 นะครับ 17:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่จีนนะครับมาถึงบ้านเรานี่ในเวลาประมาณ 21:05 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับเห็นพี่ๆน้องๆไปรอรับแล้วนะครับไปรอรับที่สนามบินและท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับจริงๆแล้วนี่นะผู้ก็พูดกับท่านผู้ฟังวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่กลับมาแบบนี้นะต้องจัดขบวนแห่ให้นะผมเคยนึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งตอนที่เราฟุตบอลนะฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยได้แชมป์อาเซียนคัพ2014นะครับที่เกมแรกที่มาเลเซียที่เราแพ้ชนะก่อน 2-0 แล้วเราไปโดนมาเลเซียยิงนํา 3-0 ก่อนที่จะไล่มา2-3สกอร์รวมแล้วเราได้แชมป์อาเซียนในครั้งนั้นเนี่ยกลับมานี่เราจัดรถไปรับแล้วแห่นะแห่รอบกรุงเทพเลยขับมาถึงตรงสี่แยกปทุมวันสนามสุขผมยังจำได้เลยว่าเราก็ไปรอต้อนรับนะนั่นคือฟุตบอลนะแล้วได้แชมป์อาเซียนนะแต่นี่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานี่ได้แชมป์เอเชียแล้วได้ตั๋วโอลิมปิกด้วยซึ่งเป็นการประสบความสำเร็จขั้นสูงนะครับคือเราได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ3สมัยครั้งนี้เป็นสมัยที่4แต่พ่วงเอาตั๋วเป็นโควต้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ LA ปี2028ด้วยเนี่ยถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็สูงสุดจริงๆนะถึงตรงนี้นะครับน่าชื่นชมจริงๆอย่างที่คุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟุตบอลนะก็บาสเกตบอลที่ได้ไปโอลิมปิกซึ่งนานมากแล้วนะยุคปี1956ฟุตบอลก็1968ที่เม็กซิโกนั่นนะฟุตบอลที่เราไปเล่นเป็นครั้งล่าสุดนะที่กีฬาประเภททีมของเราได้ไปแบบนั้นนะแต่ครั้งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลทีมหญิงของเราทำสำเร็จนะครับได้ไปแข่งขันที่โอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสอีก2ปีข้างหน้าถือว่าน่าชื่นชมมากนะครับก็เดี๋ยวรอต้อนรับไปพร้อมกันเลยนะที่
จะเดินทาง

0: กลับมานะตอนนี้เนี่ยดูจากอันดับโลกที่หลังจากจบชิงแชมป์เอเชียไปเนี่ยนะครับทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงของเรานี่อยู่อันดับที่14นะอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับอันดับ1เนี่ยเป็นอิตาลีนะอันดับ2บราซิลอันดับ3ตุรกีอันดับ4โปแลนด์อันดับ5สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทีมจากเอเชียอันดับ1ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับตามมาด้วยจีนนะครับ2ทีมนี้เองที่เป็นเอเชียที่อยู่เหนือไทยขึ้นไปไทยอยู่ที่14นะครับก็ถึงได้บอกว่าน่าชื่นชมจริงสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแต่ตอนนี้นี่มีพี่หยองโทรมาจาก BG โทรมาทำไมสวัสดีครับพี่หยองครับ
1: สวัสดีครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโทรมาทำไม
0: โทรมาทำไม
1: นั่นนะสิ
0: แต่ดีแล้วล่ะเพราะว่าคุณ
1: พี่โดดเดี่ยวดายผมต้องมาช่วยพี่หน่อยผมไม่ทิ้งพี่อยู่แล้ว
0: เพราะว่าคุณนี่เริงรื่นอยู่กับงานเลี้ยงปาร์ตี้ใช่ไหม
1: อย่าใช้คำว่าเริงรื่นสิฮะ
0: ทำไม
1: ก็เรียกว่ามาเอาคอนเนคชั่นนี่
0: เ
1: ล
0: ย
1: พ
0: ู
1: ด
0: ให
1: ้มันดูดีไปซะอย่างนั้น
0: ครับนะก็คือผมไม่ปล่อยให้พี่บีได้แต่พี่บีเขารถติดอยู่นะครับไม่มีอะไรทำก็โทรมาคุยได้แล้วก็เราอยากคุยกับเขาไงเรื่องฟุตบอลอังกฤษนะครับ
1: เขาเป็นสายอังกฤษมาใช่ไหม
0: แล้วพี่ยองอยู่ที่ BG เป็นยังไงบ้างเนี่ยทำอะไรถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ก็วันนี้มันเป็นครั้งที่ BG ก็จัดงานมีเดียเดย์นะขอบคุณสื่ออะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ก็ที่สำคัญคือประเด็นคือมาเขาเปิดให้สัมภาษณ์นักฟุตบอลตอนซ้อมอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของการเปิดแถลงข่าวอะไรให้สัมภาษณ์นักฟุตบอลในช่วงก่อนเปิดซีซั่นอย่างเงี้ยพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวพอมันเข้าสู่ช่วงซีซั่นเนี่ยโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์นักฟุตบอลแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันน้อยแหละ
0: ครับ
1: ดีจีก็เปิดโอกาสให้สื่อมาสัมภาษณ์มีชนาธิปมีสารัตมีลูคัสแอนเดอร์เซนมีโค้ชวลาดิเมียร์วูโจวิชมาให้สัมภาษณ
0: ์อ
1: ะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะซ้อมกันเมื่อเย็นนี้ก็ดีครับคำถามก็งั้นๆแหละอ้าวก็มีชนาธิปนี่พูดถึงนักวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะค
0: ือ
1: ตอนนี้นี่เป็นกระแสไปหมดนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ว่ายังไง
1: คนต้องพูดถึงนะ
0: ถูกต้องต้องพูดเลยนี่ผมถ้าผมมีอำนาจผมจะจัดรถไปแห่ไปรับด้วย
1: เ
0: หรอไปรับวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยแล้วแห่รอบกรุงเทพนะปัจจุบันเลยมืดๆนี่แหละ
1: เอาของพี่โชคหรือเอาของรถเจ๊ลำไยเดี๋ยวน้องลำไยดิ
0: ทำไม
1: เป็นรถแห่ไง
0: เอาจริงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งบอกท่านผู้ฟังไปว่า2014นี่เราได้แชมป์อาเซียนกลับมานะ
1: ผมว่ากระแสไม่ต่างกันนะผมว่า
0: เราแห่นะตอนนั้นน่ะแต่นี่โอ้โหนี่ไปอีกขั้นนึงอ่ะไปถึงโอลิมปิกได้เนี่ยมันน่าชื่นชม
1: ก็เดี๋ยวเห็นกำหนดการนี่เดี๋ยวเครื่องจะลงตอน3ทุ่มใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: 3ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับเงินอัดฉีด
0: ดีมากขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ให้ใคร
1: เงินอัดฉีดนี่ก็10กว่าล้านนะ
0: แล้วนี่ถือว่ารวดเร็วนะรวดเร็วนะไม่ช้า
1: ก็ต้องไอ้นี่แล้วเพราะว่ามันตามเขาเรียกอะไรนะพี่ตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอยู่แล้วถูกไหม
0: มีอยู่แล้วเข้ารอบรองมานี่คิดตังเลย
1: ว่าได้
0: เหรียญทองแดงเท่าไหร่เหรียญเงินเท่าไหร่ไงเหรียญทองเท่าไหร่เขาคิดไว้เลยไม่ช้า
1: แต่ทำไมรายการอื่นไม่เห็นแบบเร็วอย่างนี
0: ้เร็วตลอด
1: เอาล่ะ
0: ที่ช้านี่มันเกิดจากเอกสารไม่ครบถ้วนคุณเอาบินมาเบิกหรือเปล่า
1: แต่คราวนี้นี่สมาคมวอลเลย์บอลนี่เตรียมเอกสารไว้เป็นอย่างดี
0: ถูกต้องก็ต้องเตรียมไว้เลยถูกไหมล่ะแล้วก็เป็นรายการที่ชัดเจนว่าไปแข่งที่นี่วันไหนถึงวันไหนอยู่กี่วันอะไรอย่างงี้อุ้ยพร้อม
1: เออ
0: พี่หยองมาเล่าพอดีเลยนะก็คือหมายพรุ่งนี้ใช่ไหมพบท่านนายกอนุทินใช่ไหม
1: เห็นว่างั้นนะครับก็น่าจะต้องเดินสายแต่ว่าเห็นว่าเขาเตรียมจะไปซ้อมที่ญี่ปุ่นต่อเลยนะ
0: เหรอ
1: เห็นว่าจะมีไปซ้อมต่อที่ญี่ปุ่นเลยเพราะเตรียมเข้าเอเชียนเกมแล้วไงพี
0: ่ใช่
1: อ
0: ี
1: ก10กว่าวันเองนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เห็นว่าจะไปซ้อมที่ฟุกุโอกะหรือไงเนี่ยผมเห็นหมายแวบๆ
0: ใช่พอจบ
1: เดินทางวันไหน
0: จบนี่ก็ต่อเอเชียนเกมเลยซึ่งก็เหมือนกับกีฬาอีกทุกประเภทนะที่ถนนทุกสายจะสู่นาโกย่า นะวอลเลย์บอลเอเชียนเกมทีมหญิงนี่เราอยู่กับไชนีสไทเปคีร์กีสถานและมองโกเลียแต่ดูแล้วนี่นะ
1: ย้ำแค้นจีนอีกสักทีไหมรอบชิงไม่สี่เป็นไง
0: ดูแล้วนี่นะก็นี่แหละอยู่กับเจอกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็อยู่แถวนี้แหละที
1: ่
0: แข็งๆหน่อยเพราะเรานี่แชมป์เอเชียแล้วนะเป้าหมายต่อไปนี่เหรียญทองแดงเอเชียนเกมเราเคยได้แล้วนะคราวนี้นี่ขอเข้าชิง
1: ที่เรายังไม่เคยเข้าชิงนะพี่นะ
0: ยัง
1: ไม่เคย
0: เหรียญทองแดงก่อน
1: เหรียญทองแดง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต่อไปเลยนะคุณต้องได้เหรียญเอเชียนเกมมากขึ้นสีที่สวยกว่าเดิมคือเหรียญเงินหรือเหรียญทอง
1: อย่างน้อย
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เป็นความคาดหวังนะแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้อะไรไม่ได้โยนความกดดันในน้องๆนักกีฬานะ
0: โยนไปเลยโยนไปเลย
1: แล้ว
0: โยนไปเลย
1: สุดดราม่านะพี่นะวอลเลย์นี่แรงนะ
0: สุดยอดนักกีฬาเนี่ยนะพร้อมรับแรงกดดันอยู่เสมอ
1: ครับ
0: คนละอย่างกับคอมเมนต์ของเกรียนคีย์บอร์ดนะเหมือนกับเราหวังว่าจะได้ตัวโอลิมปิกทุกครั้งที่วอลเลย์บอลสาวไทยไปแข่งไง
1: ครับ
0: เพราะว่าอันนี้มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพอดีนะครับทำไมเมื่อก่อนเราได้แชมป์เอเชียไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปโอลิมปิกเพราะอะไรผู้กองวิชัยเขาถามมาวอลเลย์บอลเปลี่ยนกฎหรือครับที่จะไปตัวโอลิมปิกเนี่ย
1: เกณฑ์โอลิมปิกแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้ตายตัวไงพี่มันไม่ได้เหมือนกันแบบว่าต่อมาซะทีเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างแชมป์เอเชียนี่ก็เพิ่งมีครั้งนี้นะครับที่ได้ตั๋วโอลิมปิกด้วย
0: ครับมันก็เปลี่ยน
1: ก็แล้วแต่
0: เปลี่ยนกฎกติกาไปหลายครั้ง
1: ใช่
0: นะมันบางทีเอาคะแนนบ้างเอาผลจากนัดนั้นนัดนี้อะไรโอ้ยมันอีลุงตรงนังยุ่งยากไปหมด
1: จำกันได้มันเมื่อก่อนแล้วจำกันได้มันจะมีทัวร์นาเมนต์คัดเลือกเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ทัวร์นาเมนต์เลยตัดรอบสุดท้ายเลย
0: บางทีเราเอาทีมจากเอเชียไปเทียบกับทวีปอื่นด้วยนะ
1: ใช่
0: เวลาคัดเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีกฎกติกาที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งนะครับก็เรียนท่านผู้กองวิชัยไว้แบบนี
1: ้ครั้งนี้นี่ถือว่าเข้าทางเราเพราะถ้าจริงถ้าเราหลุดจากชิงแชมป์เอเชียไปเนี่ย
0: ครับ
1: แบบนี้เนี่ยมันจะยากกว่านี้เยอะนะ
0: ถูกต้อง
1: มันจะไปชิงแชมป์โลกมันจะไปเรื่องอันดับโลกมันจะไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากกว่านี
0: ้เพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่แพ้เราเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ดี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราเอาก่อนเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอก
1: วันแรกเราเอาก่อนเลย
0: เหมือนที่ยองชอบบอกกับใครขอผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: เอ๊ะที่ไปเห็นผมที่ไหน
0: ฮะแล้วเป้าหมายอย่างนะพี่ยองนะพูดไว้เลยนะ
1: ครับ
0: มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือวอลเลย์บอลหญิงเรามันอยู่ในระดับโลกถูกไหมล่ะ
1: ถูกต้อง
0: ไปแข่งโอลิมปิกที่ LA นี่หวังถึงเหรียญเหมือนกันนะทำเป็นเล่นแบบถูกไหมคือมันหวังได
1: ้เล็ก
0: เออถือว่าจะกดดันไม่กดดันอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่มาถึงขั้นนี้แล้ว
1: พอคือเราก็วางเป้าไว้ดีละขั้นนะพี
0: ่ครับ
1: ตรงนี้เราอยากเข้าร่วมมาหลายครั้งเราไม่ได้ไปครั้งนี้เราได้แล้วหรือมันอาจจะต้องเป็นโอลิมปิกครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปเราก็ต้องอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับบรรยากาศในการเล่นโอลิมปิก
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละทีมเขาก็สหรัฐอเมริกาทีมจากยุโรปนี่ก็ดีขึ้นมาหลายๆทีม
0: ใช่
1: แต่เอเชียด้วยกันเองอีก
0: เ
1: พราะฉะนั้นแต่ว่าเราเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยคือเราได้แล้วก็คือเราได้ไปแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับตบมือให้แฟนบุคคลขอตบมือให้ทั้งทีม
0: และขอลาไปณบัดนี้
1: ใจเย็นๆนะ นะครับแล้วผมชอบมากเลยนะคืออ
0: ะไร
1: คือรู้ได้เลยว่ามันมีความหมายแค่ไหนนะพี่ในวินาทีที่เราเห็นโค้ชออสแบบหน้าเบะ
0: จะร้องไห้ใช่ไหม
1: วันเล่ยไม่จ่าแล้วครับร้องเลย
0: เลย
1: ร้องเลย
0: ครับ
1: เราไม่เคยเห็นโค้ชออสแบบนี้คือมันบอกได้ว่าโอ้นี่คือที่สุดของแกงหญิงก่อนแต้มแมตช์พอยต์เลยคือโค้ชออสยกมือท่วมหัวภาวนาเลยว่ามันจะสำเร็จแล้วอะโอ้สุดยอดจริง
0: ความรู้สึกมันคงเป็นแบบเดียวกับบอลไทยได้ไปบอลโลกใช่ไหมมันคง
1: ประมาณนั้น
0: อารมณ์อย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟุตบอลมีโอกาส
1: ไม่ได้อุ้ยเหรอ
0: เทียบไปเลยเพราะว่ามันมีคนเทียบเอาไว้อย่างนี้เยอะแต่เราบอกได้เลยนะครับว่าฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงเราผิดหวังมาหลายครั้งนะครับ
1: ถูก
0: พี่ออสเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่2004เป้าหมายคือโอลิมปิกใช่ไหมล่ะชิงแชมป์โลกไปตีมาแล้วนี่นะ โอลิมปิกนี่เขาหวังไปวืดไป6โอลิมปิกอ่ะไม่ได้ไปสักทีเนี่ยจนกระทั่งถึงตรงนี้ทำได้นั่นหมายความว่าการพัฒนามันต้องต่อเนื่องต่อเนื่อง
1: ถูกต้องแล้วตอนนี้ผมว่านี่ถือเป็นความสำเร็จโดยรวมของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเป็นโค้ชออสเป็นนักกีฬาเป็นแม้กระทั่งแฟนวอลเลย์บอลที่สนับสนุนนะส่วนคนที่ด่าเนี่ยไม่เกี่ยวอยากเคลม
0: แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับฟุตบอลเนี่ยนะผมก็ได้บอกสั้นๆไว้เลยนะครับว่าอย่างเช่นฟุตบอลโลกนี่เขาบอกพอ64ทีมแล้วเราจะมีโอกาสไหมอะไรถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เรียนตรงนี้ว่าโอกาสท่านมีอยู่แล้วนะครับโอกาส มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับแต่ท่านจะไปรอบสุดท้ายได้โอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกเนี่ยท่านต้องป้วนเปี้ยนก่อนป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยไม่ต้องไปไหนอะแล้วต้องผิดหวังก่อนต้องผิดหวังก่อนต้องเฉียดฉิวก่อนแล้วถึงจะได้ไปก็อย่างวันเนี้ยที่มันเป็นคำตอบว่าโอ้ยเราใกล้มาหลายครั้งแล้วไม่ได้ไปสักทีจนกระทั่งถึงวันนี้ก็แล้วก็ได้ไปได้สำเร็จนะครับ
1: รอขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับ
0: ครับ
1: สุดยอดเลย
0: แล้วคุณอยู่ไหนเนี่ย
1: ผมออกมาโทรโรงแรมจอดรถทะนกเทียบเลย
0: แล้ว
1: ล้อกันยิ้มจับยิ้มจับก็เดี๋ยวเหลือเวลาให้พี่โจเอ้ตอบข้อความดีกว่า
0: ดีมากจะออกจากที่บีจีแล้วเหรอ
1: ไม่เขาจะแจกรางวัลเลยฮะเดี๋ยวผมไม่อยู่ข้างในเดี๋ยวผมไม่ได้รางวัลนะ
0: ต้องรีบกลับเข้าไปตามเต้ยให้ด้วยตามเต้ยให้ด้วย
1: เอ้ยพี่เต้ยไปแล้วอ่ะพี่เต้ยไปรับแต่คนเล่นนะ
0: โอ้นะก็ขอบพระคุณขอบพระคุณแล้วค่อยว่ากันต่อนะพี่หยองนะ
1: ได้ครับพี่ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับแหมขอบพระคุณมากนินทากีฬาโลกวันนี้3คนเลยนะโจอี้แล้วก็บีแหลมสิงห์แล้วก็พยองเดชนะครับ2คนมาเป็นเสียงเท่านั้นเองนะครับก็เวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะครับไปดูที่ข้อความนะครับที่ส่งเข้ามานะขอบคุณน้องอาร์มตั้งแต่คนแรกเลยนะครับนึกว่าพี่บีอยู่ใช่ไหมล่ะภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่โจอี้พี่บี200แฮปไหมนะครับน้องอาร์มนักเตะคนไหนชอบดื่มรังนกตอบอเล็กซ์สกอตแหมใส่ตัวเลขมาด้วยนะน้องอาร์มสวัสดีพี่โจอี้ไว้อายและบรีไว้บอร์ดนะคะถูกต้องเลยนี่พี่296นี่นะอาจารย์บีไปดูไปสนามฟุตบอลคุ้มมากยิ่งกว่าซื้อแฟตปลาทองนะครับจริงนะเขาไปทริปนี้นี่14สนามนะครับเชื่อแน่ได้ว่าอิ่มจุใจจนที่บอกว่าเบื่อนะก็คงจะใช่นะครับและไอเรานี่ก็ชอบไปดูสนามฟุตบอลซะด้วยนะครับถามบีหน่อยครับกันจอมพลังทะเลาะอะไรกับหนุ่มกันชัยไม่ทราบจริงๆนะท่านที่ส่งเข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณเจ้าอี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ส่งเข้ามาตอน 2:14 บอกว่าหยองทำไมลิ้นดูป้อแป้นะครับพี่หยองคงจะเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าลุ้นว่าเดี๋ยวจะได้รางวัลหรือเปล่านะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวช่วยลุ้นกันไปด้วยนะครับทาง YouTube นะครับพี่ปลั๊กทักทายเข้ามาก่อนเลยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณณัฐพงศ์บอกถ้าลุงบรีมาไม่ทันตามเสียเจ๋งไหมครับพี่เจ๋งก็ตามหาตัวไม่เจอเหมือนกันนะพี่ตุนนี่บอกว่าอิจฉาคุณบีจริงๆได้ไปดูบอลโลกบอลนอกบ่อยๆนะครับใช่นะแต่อย่างที่บอกไปนะพี่ตุนนี่นะเราก็ทำได้เก็บตังค์ได้เหมาะสมแล้วก็ไปซะนะฝันจะได้เป็นจริงนะครับพี่เอิร์ธบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้าอี้ก็จัด1ชั่วโมงครึ่งเหมือนซอมิงที่เคยจัด1ชั่วโมงครึ่งคนเดียวครับนะอันนี้มีมาช่วยนะ 2-3 ท่านนะขอบพระคุณมากคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะครับพี่เดอะแมนบอกเมื่อวานดูวอลเลย์บอลสาวไทยน้ำตาไหลเลยครับพอดีอยู่จีนไม่ได้ปลื้มใจจนเอาทำไมพี่เดอะแมนทำงั้นล่ะแต่สนุกจริงๆน้ำตาไหลก็ได้ไม่มีปัญหานะพี่ณัฐพงศ์บอกเมื่อคืนแมนยูเล่นดีมากเลยอยากเจออิปสวิชทุกสัปดาห์เลยแต่ตอนอิปสวิชเขายิงนำก่อนนี่ก็ใจคอไม่ค่อยดีใช่ป่ะแต่จันแนนบอกสบายๆมีปัญหาดูแล้วเหนือกว่าแล้วก็จริงนะยิงกลับมา5ประตูนะอุ้ยแมนยูเต็ดแฟนแมนยูนี่บอกค่อยชั่วหน่อยดูวอลเล่ชนะแล้วดูแมนยูชนะนุ่มจะได้ผสมผสานกันไปไงไม่งั้นดีใจแบบกักๆนะครับพี่นัทแซยาถามว่าพี่อี้เคยจีบเพื่อนสนิทตัวเองไหมครับไม่เคยครับเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงไม่ค่อยมีนะ แต่เพื่อนสนิทของผมจะมาจีบผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับพี่บ๊อบเพชรบอกวาสนาคนจนแบบผมการไปดูบอลที่ในสนามคงเป็นไปไม่ได้ได้ยิ่งพี่บ๊อบนี่สู้ชีวิตนะขยันทำงานเก็บเงินไว้เดี๋ยวก็ได้ไปนะครับพี่ณัฐสรบอกสวัสดีครับพี่โจอี้พี่บีนะครับพี่อาคมทักทายเข้ามาพี่อีสุดยอดนะครับยอดไม้นะเสะคุณไอยสมเนี่ยบอกสรุปกักโปย้ายเปล่าผมเห็นภาพตัดต่อแล้วนะกักโปก็น่าจะไปนะเพราะตอนนี้นี่ตลาดยังว่ากันถึงพรุ่งนี้ได้นี่1กันยายนนะติดตามข่าวให้ดีไม่ย้ายก็เต็มกลืนแล้วล่ะใกล้เคียงนะครับคุณวุฒิเดวี่บอกสวัสดีคุณโจอี้คุณบีซ้อหยุดจัดรายการตลอดแล้วหรือครับเมื่อวานพออเจ๋งนินทาซ้อหมิงตลอดรายการเลยครับแหมแอปฟังไม่ได้เลยครับเด้งออกพี่จีระโชตนะทีมงานรับทราบเอาไว้นะครับพี่โทมิยาสึชื่นชมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็ชมหยองด้วยที่ไม่ทิ้งโจอี้นะครับพี่มาร์คบอกว่าตามทีมชาติไทยอยู่20ปีด้วยนะกับ UAE ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐสปอร์ตด้วยนะเขาเล่นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีฟุตบอลยู20นะครับลงแข่งขันในตอนนี้เลยนะเมื่อทุ่มครึ่งที่ผ่านไปใช่ไหมท่านผู้ฟังส่งเข้ามาบ้างเสว่าผลเป็นยังไงบ้างเกมแรกของกลุ่ม F Asian Cup รอบคัดเลือกไทยกับ UAE นะนี่จบครึ่งแรกไปแล้วล่ะเดี๋ยวหาผลก่อนนะขอบพระคุณมากนะแหมพี่ที่ดูอยู่แทนที่จะส่งผลมาให้เรารับทราบด้วยนะจีโอจ๋าโยเอาเลข40แหมมีให้แทงหวยเลยเนี่ยนะไทยนำแล้วนี่นะท่านผู้ฟังกรุณาส่งเข้ามานะขอบพระคุณนะเจอกับ UAE นะบอกโปรแกรมให้เลยก็ได้นะต่อไปนี่เดี๋ยวเจอเติร์กเมนิสถาน3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรัก6กันยายนนะครับเล่นกันอยู่ที่ชลบุรีนะครับเอเชียนคัพอยู่20รอบคัดเลือกนะครับอยากให้พยองเดชสัมภาษณ์ทรัมป์เรื่องวอลเลย์ไทยไปอเมริกาจะเคลมไหมครับเขาเล่นกันที่ LA ใช่ไหมเต้ยหยองพี่ไอสมส่งเข้ามาโอ้โหขอบพระคุณนะกลอนใช่ไหมเนี่ยเต้ยหยองชัยรูหูคู่นี้ดีโจอี้บีคู่กันก็เข้าท่าสมชายสายปูนานครั้งมาครบแล้วหนาผู้จัดที่รอฟังนะครับขอบพระคุณมากโจอี้โดนปรับแล้วนะ 20,000 เสียบี อย่าปรับเลยเขาจะเอาเงินที่ไหนล่ะนะครับท่านพี่เอิร์ธส่งผลเข้ามาว่าไทยนำ UAE อยู่1ประตูต่อ0นะครับขอบพระคุณมากยังเล่นไม่จบนะว่ากันไปต่อดูกันยาวๆนะครับส่วนทาง Facebook พี่ณัฐพงศ์บอกพาภรรยาไปดูบอลอาจต้องเสียกระเป๋าหรือน้ำหอมเพื่อเป็นแรงจูงใจแฟนครับพูดมีเหตุผลนะครับคุณวรวุฒิคุณกฤษมนทักทายเข้ามานะครับพี่เสียโกะนะครับชอบข้อความตรงที่บอกว่าพี่โจอี้สุดหล่อแล้วพี่บีหล่อสุดนี่แหละนะครับสอบถามเรื่องบุนเดสลิก้าก็ต้องดูทาง AAS นะครับส่วนเชลซีมีสิทธิ์ได้แชมป์มั้ยเนี่ยก็กลุ่มไปก่อนนะครับโอกาสลุ้นแชมป์ยังไงเชลซีนี่ชาบี้อลองโซใช่ไหมโอ้ยยิง 4-3 เมื่อวานนี้กับไบรตันนะยังไงก็มีโอกาสได้ลุ้นอยู่แล้วนะครับคุณสกายแมนทักทายเข้ามานะครับคุณเปิ้ลบอกว่าฟังสนุกดีค่ะทั้ง2ท่านแต่คิดถึงน้องหยองและเต้ยมาเธอดรัมเต้ยแม่กลองนะครับข้อความของคุณเจี๊ยบนะครับพี่อจุอี้ครับแนะนำการแกะสตอร์ด้วยครับพี่ผมส่งมาฝากจากสงขลาเหรอฝากไว้ที่ไหนอ่ะนะครับพี่นานอาร์ตบอกสวัสดีครับพี่โจอี้หยองพี่บีที่โทรมานี่นะผมขอชื่นชม3คำจากใจเลยว่าฟรีใช่ไหมตอบเลยนะว่าใช่ครับนะครับคุณวันวานนะครับทักทายเข้ามาคนเดียวฮามากจริงหรือเปล่านะจริงๆวันนี้3คนนะแล้วก็พี่ณัชชุดาบอกยู20ไทยนำ10นะครับขอบพระคุณมากแต่ตรงนี้ขอบพระคุณข้อความทุกช่องทางนะครับที่กรุณาส่งเข้ามานะครับขอบคุณบีแหลมสิงห์แล้วก็พยองเดชด้วยนะครับสำหรับวันนี้นินทากีฬาโลกหมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่า

0: ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 02-216-736
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: ปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: FM 99 Active Radio SMS 468-8899
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนะครับฉบับ FM Active Radio ผมเนี่ยมีพระที่จะมาแจกเพียบเลยโดยเฉพาะของหลวงปู่โตด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับหลวงปู่โตครับ
1: โอ้สวัสดีพี่น้องครับ
3: ครับสวัสดีครับโกครับ
1: เอ้พี่น้องนี่คือเขาก็เป็นสายเป็นเซียนพระสายหลวงปู่โตเลย
2: ใช
1: ่พี่ผมถามนิดนึงนะ
2: ครับ
1: ไปเริ่มเข้าวงการพระตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้อง
2: ก็ผมเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกับพี่แหลมกินแก้วพี่แหลมกินแก้วก็ถือว่าเป็นกรรมการในหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีด้วย
1: ครับ
2: ครับแล้วก็รู้จักกับแกเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยยังเด็กๆอ่ะ
1: ครับ
2: บ้านอยู่แถวๆวัดบางสะแกในเหมือนกัน
1: เออ
2: แล้วก็พี่ชายผมกับพี่แหลมเป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
2: ผมกับน้องสาวของพี่แหลมเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาเนี่ยนานแล้วอยู่ๆแบบเราก็ต่างคนต่างทำอาชีพของเราไปอยู่ๆวันนึงเนี่ยก็มารู้ว่าพี่แหลมเนี่ยมาเล่นพระคนใกล้ชิดเรามาเล่นพระ
1: ครับ
2: ตอนแรก

0: ผมเองก็ยังไม่ได้เชื่อว่าการเล่นพระเนี่ยมันจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือว่าแบบประสบความสำเร็จเป็นเรื่องเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันได้คร
1: ับ ครับผม
0: แล้วเราก็นึกว่าการเล่นพระมันจะต้องเป็นแบบคนต้องแบบอายุเยอะ
1: ๆ
0: 40 50 60อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบนั้นไงปรากฏว่าอยู่ๆพี่แหลมแกประสบความสำเร็จผมมาไปเห็นแกเนี่ยในรายการทาง YouTube เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ผมเฮ้ยพี่แหลมเล่นพระจนออก YouTube เลยเหรอวะ
1: วะ
0: เออเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นไปหาแกที่พันทิพย์มาเมื่อวานเพราะแกมีร้านอยู
1: ่ครับ
0: ก็ไปครั้งนึงก็ไปนั่งดูพระแกไปครั้งนึงบางทีก็เช่าแกเอาองค์2องค์
1: ครับ
0: ไปครั้งนึงก็ไปนั่งพูดคุยกับแกเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณหลายๆปีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ๆพี่แหลมเค้าก็มีชวนผมตอนประมาณปีสัก5กว่าๆว่าเฮ้ยหน่องมาเล่นพระด้วยกันเปล่าแต่ตอนนั้นใจมันยังไม่ไป
1: อ่ะฮะ
0: มันก็ปฏิเสธแก
1: เดี๋ยวผมถามนิดนึงนะขอนิดนึงแล้วพี่หน่องไปสนใจเล่นพระ
0: ตอนไหนใช่ไหม
1: เออ
0: ตอนที่พ่อผมเนี่ยเสียแล้วพ่อเป็นตำรวจที่บ้านก็เลยมีพระผมก็เลยเอาพระเนี่ยไปวานให้พี่แหลมเนาะวานให้กับเซียนพระที่พันทิพย์มาช่วยดูหน่อย
1: ครับ
0: เราก็คาดหวังว่าพระในบ้านเราเนี่ยจะแท้เยอะๆมีมูลค่า
1: อันนี้หมายถึงว่าได้รับมรดกตกทอดจากคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ปรากฏว่าพี่แหลมก็ไปให้เซียนพระท่านหนึ่งที่พันทิพย์ดูปรากฏว่ามีจาก 100% มีแท้อยู่แค่ 5% เอง
1: วาย
0: นั่นสิน
1: ี่คือปัญหาของเซียนหลายๆคนที่แบบว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะ
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าเล่นผิดทางเหรอพี่หรือว่ายังไง
0: ไม่พ่อเป็นราชการครับใครก็ให้มาอย่างนี้ไงตั้งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงอะที่เราจะรู้ได้ว่าพระแท้กับพระไม่แท้มดูยังไง
1: ครับ
0: ผมก็เลยไปซื้อหนังสือพี่แหลมนำมาศึกษา
1: อ
0: ยู่2ปี
1: ครับ
0: โกใช่ไหมผมเปิดแต่หนังสืออ่านเนี่ยแค่2ปีผมไม่เคยจับของจริงเลยนะ
1: ศึกษาจากตำราก่อน
0: ใช่
1: นี่คือการศึกษาที่ถูกต้องจริงไหมเขาบอกว่าควรจะศึกษาจากการเปิดหนังสือก่อน
0: ก็ต้องหนังสือด้วยบวกกับมีองค์จริงด้วยผมซื้อหนังสือพี่แหลมมาอ่านตอนปี58
1: ครับ
0: แต่ผมเริ่มตัดสินใจไปหาพี่แหลมตอนปี60ว่าพี่แหลมผมจะเล่นพระคำเนี้ยหลุดจากผมไปตอนปี60
1: เดี๋ยวนะก็แปลว่าพี่เป็นเซียนพระแค่ไม่ถึง10ปี
0: ใช่
1: 7 8ปีที่ผ่านมา
0: ผมเริ่มตอนอายุ44แล้วว่า
1: ณปัจจุบันตอนนี้พี่น้อง
0: 53ครับ
1: 53
0: ใช่
1: 53ก็15
0: ใช่ผมเริ่มตอนอายุเยอะแล้วผมยังคิดเลยว่าเอ้ยเราเริ่มตอนอายุเยอะแล้วแบบมันช้าไปหรือเปล่า
1: เออจริงอยากรู้ไอ้นี่อยากรู้ส่วนตัว
0: ตอนแรกผมก็อย่างที่บอกว่าเซียนพระมันต้อง50 60หรือเปล่าถึงจะเป็นเซียนพระได
1: ้ครับ
0: พี่แหลมพาผมไปเตะบอลกับน้องๆที่เล่นหลวงปู่โต๊ะผมก็คนนั้นอายุ20กว่าคนนี้ก็20กว่าคนนั้นก็เรียนจบปริญญาตรีคนนั้นก็จบปริญญาตรีมันเลยทำให้ผมต่อมโง่มันแตกครับ
1: คำว่าต่อมโง่
0: ก็คือหมายความว่าเฮ้ยเซียนพระมันไม่จำเป็นต้องแก่นี่หว่ามันเด็กๆวัยรุ่นก็เป็นเซียนพระได้นี่นา
1: ครับ
0: ผมก็เลยเนี่ยเตะบอลกับน้องๆอยู่ประมาณสักเกือบ2ปี
1: อ
0: ่ะผมก็เลยบอกพี่แหลมว่าผมจะเล่นพระแล้วเพ
1: รา
0: ะเห็นน้องๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จกัน
1: เดี๋ยวนะผมถามนิดนึงที่พี่เห็นเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นความอู้ฟู่ของเซียนพระรุ่นใหม่ๆหรือเปล่า
0: ก็ส่วนหนึ่ง
1: ในยุคนั้นมันมีมาเด็กๆแบบคอนเทนต์แบบอู้ฟู่ทำ
0: ตอนนั้น YouTube มันอาจจะไม่ค่อยมีครับแต
1: ่
0: ว่าเราเห็นแบบเวลาเราไปเตะบอลเราเห็นขับรถหนึ่งละขับรถสะพายกระเป๋าเลสข้อมือสร้อยคออะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันก็ประสบความสำเร็จได้นี่ว่ะแต่ว่าคนหนึ่งที่ทำให้ผมพลิกจริงๆก็คือตัวพี่แหลมนี่แหละเพราะเรารู้ว่าพี่แหลมในพื้นฐานกับเราเนี่ยเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กพอเขาประสบความสำเร็จได้เราก็เอ้ยถ้าคนนี้ประสบได้แล้วเขาบอกเราหมดเราก็ต้องสำเร็จได้เหมือนเขาเหมือนเขาเป็นรุ่นพี่
1: พอมาเริ่มจับจุดแล้ว ในปี60
0: ใช
1: ่ก็เรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษา
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็บอกแล้วซื้อหนังสือมาศึกษาไว้2ปี
0: อ่านอย่างเดียวเลยไม่ได้มีองค์จริง
1: เริ่มมา
0: จริงๆจังๆก็คือปี60กลางปีวันที่19มิถุนายน60
1: พี่เป็นคนจดรายละเอียดเยอะไปป่ะ
0: ไม่คือเพราะว่าผมวันนั้นน่ะผมโทรหาพี่แหลมตอนช่วงกลางวันว่าผมจะไปเล่นพระพี่แหลมบอกแล้วผมถามคำถามพี่แหลมว่าพ
1: ี่
0: แหลมกติกามารยาท แล้วสิ่งที่ผมต้องควรรู้แล้ววิธีปฏิบัติตัวแบบมืออาชีพในสายพระเนี่ยผมต้องทำยังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าผมรู้ว่าผมเข้ามาในนามที่พี่แหลมแนะนำอ่ะถ้าผมทำไม่ดีเนี่ยคนที่เขาจะ

0: ตำหนิได้อีกคนหนึ่งก็คือว่าครูบาอาจารย์เรา
1: ก
0: ็คือตัวพี่แหลมถูกไหมครับเพราะพี่แหลมเขามีชื่อไปแล้วผมก็ไปคุยกับพี่แหลมตั้งสามสี่ชั่วโมงที่บ้านเขาอะแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่แหลมพาผมเดินสนาม
1: พอเริ่มเข้าวงการแล้ว
0: ครับ
1: พระองค์แรกจำได้ไหมที่ซื้อเริ่มซื้อแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ซื้อเององค์แรกเลยเนี่ยรูปเหมือนเตารีดรูปเหมือนเตารีดบล็อก3เหตุมันเกิดว่าพี่แหลมอ่ะไปที่ซีคอนบางแคแล้วผมก็ตามแกไปด้วย
1: ครับ
0: มีคนเอามาขายแกแต่แกบอกว่าหน่องมึงซื้อไป
1: โอ้แปลว่าอาจารย์เขาดูให้แล้วแหละ
0: ให้แล้วว่าแท้หน่องมึงซื้อไป
1: วันนั้นซื้อไปราคาเท่าไหร
0: ่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะองค์ละประมาณประมาณพันกว่าบาทเองครับ
1: ช่วงนั้น
0: ประ
1: มา
0: ณพันกว่าบาท
1: ณปัจจุบันณปัจจุบันตอนน
0: ี้ณปัจจุบันตอนนี้ถ้าองค์นั้นยังอยู่น่าจะองค์นึงประมาณ 8,000
1: อ๋อก็เล่นได้อยู
0: ่เล่นได้อยู่ก็เราเข้ามาความรู้น้อยก็ต้องเริ่มไต่จากเล็กๆไปก่อน
1: ก็ขึ้นปีละ 1,000
0: แต่ว่าจุดพีคมันคือว่าวันนั้นน่
1: ะ
0: เขาเอามาขายพี่แหลม2องค
1: ์
0: ผมก็เอา2องค์เนี่ยกลับไปบ้านดูเสร็จปุ๊บ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าผมไปเดินเล่นที่พาต้าปิ่น9
1: พาต้าปิ่น9
0: มันมีศูนย์พระแต่ว่ามันเป็นศูนย์พระเล็ก
1: ๆ
0: ผมก็ไปเดินดูดันไปเจอรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าไอ้สององค์นั้นอยู่บ้านนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาเทียบนะทีเนี้ยวัดใจเราแล้วล่ะว่าองค์เนี้ยเราจำได้เหมือนองค์เมื่อวานนะ
1: ไอ้นี่คือคุณซื้อด้วยตาคุณเองละ
0: ใช่เฮียเขาขายผมอะแพงกว่าที่พี่แหลมให้ผมซื้ออีก
1: ตอนนั้นเฮียเขาขายเท่าไหร่
0: สองพัน
1: แล้วเรารู้หรือแล้วเราซื้อมาพันเดียว
0: ไม่ผมซื้อพี่แหลมมาประมาณพันกว่าบาทแต่ผมก็เลยต่อเฮียเขา 1,500 เฮียก็ให้แต่ว่าการซื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีการรับประกันหรือไม่รับประกันเราไม่รู้เรื่องนะ
1: ก็เราต้องรับผิดชอบเอง
0: ต้องรับผิดชอบเอง
1: ผลปรากฏว่า
0: ก็ซื้อไปแล้วกลับไปบ้านไปเทียบดูกับอีก2องค
1: ์เป็นไง
0: เหมือนกันทุกอย่าง
1: เอาเข้าแล้ว
0: เอาแล้วมีโอกาสแล้วปรากฏว่าก็เลยเอา3องค์เนี้ยขึ้นไปที่พันทิพย์มาเมื่อวาน
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรเป็นเซียนที่ไลท์ที่อยู่อ่ะไปขายที่พันทิพย์ได้กำไร
1: ทั้ง3องค์
0: ถ้ากับบวกมา 1,500
1: องค์ละ
0: 3องค์บวก 1,500
1: 3องค์บวก 1,500
0: ทำงานไว2วันได้ 1,500
1: เห็นทิศทาง
0: กำไรมาแล้ว
1: เฮ้ยน่าจะดีนี่คือจุดเริ่มต้น
0: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ พี่หน่องพี่หน่องพี่หน่อง
2: เสียงหน่องสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เสียงหน่องอะไร
0: หน่องวอดพิทักษ์ครับ
2: หน่อง
0: หน่องวอดพิทักษ์ครับ
1: แล้วก็สายหลวงปู่โต
0: ๊ะหลวงปู่โต๊ะครับ
2: สวัสดีครับแฟนๆครับเรียกครับว่าเซียนครับผมมาประจำการแล้ว
0: อาจารย์ผมพี่แหลมเนี่ยพี่แทงรู้จักดีพี่แหลมกินแก้วสนิทดีเตะบอลกับพี่แหลมบ่อย
2: โอ้โห
0: เป็น10ปีแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ใช่เป็น10ปีแล้ว
2: แกชอบเล่นฟุตบอล
0: ใช่
2: เล่นบอลดีแต่เล่นพระนี่
0: ดีมากด้วย
2: แหลมกินแก้ว
0: ใช่
2: ถ้าดูโต๊ะนะบนพันทิพย
0: ์ใช่
2: ต้องร้านนี้เท่านั้น
1: ต้องร้านนี้ล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เขาบอกเขาเป็นลูกศิษย
0: ์เนี่ย
2: ผมมาเสียเงินกับเขาเป็นครั้งแรกเลย
1: จริงป่ะ
2: จริงหลวงปู่โต๊ะคือใครๆนะถ้าอยากมีพระนะครับต้องมีหลวงปู่โต๊ะหนึ่งในพระที่ต้องมีนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไปที่แหลมกิ่งแก้วเลย
1: แปลว่าคุณแหลม
2: ไม่รู้จักนะเขาแนะนำบอกว่าให้ไปหาตู้แหลมกิ่งแก้ว
1: ปกติคนกินตังพี่แดงยากมากนะ
2: ยากมาก
1: แปลว่าพี่แหลม
2: ผมมีปิดตา
1: เออ
2: ครับสภาพกลางๆน่ารักเขาจะใช้คำมาบอกนักก็สภาพน่ารักน่ารัก
0: น่ารัก
2: น่ารักไม่ต้องโหดแต่ว่าแบบ
0: เห็นมีนะ
2: มีของหลวงปู่
1: อันนั้นเป็นองค์แรกที่ยอมฟักเงินจ่าย
2: เป็นองค์แรกเลยที่เสียตังค์ไปพันทิพย
1: ์โอ้ต้องเชิญพี่แหลมมาหน่อย
2: ไปเช้าพระครั้งแรกนะพันทิพย์เนี่ยปู่โต๊ะแหลมกิ่งแก้ว
0: ใช
2: ่ผมชอบเล่นบอลแต่ฝีเท้าก็อย่างนั้นน
1: ่
2: ะ
1: เหรอ
2: ดูพระเก่งอย่างเดียว
0: เป็นที่มาของหน่องร้อยพิทักษ์ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าก็พี่แหลมแกใช้ชื่อเล่นกับนามสกุล
1: ครับ
0: ผมอ่ะตอนแรกอ่ะหน่องจะอะไรดีบ้านเราอยู่ทุ่งคุหน่องทุ่งคุมันดูยังไงไม่รู้อ่ะอื่น
2: ๆแล้วปกติหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเซียนอื่นๆเขาจะอะไรบ้าง
0: ก็ตามที่อยู่ครับเช่นช้างเจริญกรุงบ้านอยู่เจริญกรุง
2: อ๋อแต่ก็เชี่ยวชาญเรื่องหลวงปู่โต๊ะ
0: ใช่แต่ผมจะเป็นหน่องทุ่งคุมันก็ดูกับอะไร
1: ครับ
0: แต่ผมเป็นบ้านผมอยู่บางรักคนอาจจะรู้จักหน่อยหนองบางรัก
2: ไม่เลว
0: บางรักซอย9
2: เออหนองบางรัก
0: แต่บอกหนองทุ่งคุก็ดูแปลก
2: ๆ
0: ผมก็เลยอ่ะเป็นหนองแล้วก็นามสกุลเป็นรอดพิทักษ์พี่แหลม
2: พี่แหลมนี่กินแก้วคือเพราะว่า
0: น้ำทุน
2: แก
0: ใช่น้ำทุนแกก็นี่คือเป็นองค์แรกที่ผมซื้อแล้วก็ขายได้ที่บอกว่ารูปเหมือนเตารีดพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยพี่แหลมพาผมกระเตงไปที่งานประกวดที่อยุธยาแล้วเขาจะมีเตะบอลเมื่อก่อนเขาจะมีเตะบอลก่อนงานประกวดวันนึงวันศุกร์เตะบอลวันเสาร์จะมีตลาดนัดตอนเช้ามืดตีสี่ตีห้าแล้ววันประกวดจะเป็นวันอาทิตย์
2: หลวงปู่โต้นี่เขามีทีมเป็นจริงจังเขาชื่อ
0: ลูกศิษย์หลวงปู่โต
2: ้ลูกศิษย์หลวงปู่โต้เป็นทีมเลย
0: ก็ผมพาทีมไปเตะกับพี่แท่งที่สนามเตะกับพี่ป้อมที่สนามสุขพี่แท่งเป็นพิธีกร
2: ใช่ผมเป็นพิธีกรนะสวนกุหลาบ
0: ใช่
2: ใช่แซวยับเลยสิลุงปุโตะ
0: ใช่ใช่เมื่อก่อนพี่แหลมทำทีมครับพี่แหลมทำทีมกลุ่มลูกศิษย์ลุงปุโตะแล้วตอนนี้พี่แหลมก็วางมือแล้วเพราะว่าแกก็น่าจะปล่อยให้เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมา
2: แล้วแกยังไปไปไหมมาไปเตะบ้าง
0: มาสมมติถ้าเราจัดเชิญแกก็มาแต่แกจะไม่ออกกันไหนละว่าแกจะวางมือให้น้องๆได้ทำเป็นบ้าง
2: แต่ยังมีทีมอยู
0: ่มีทีมอยู่ครับ
1: พี่แหลมตอนนี้เท่าไหร่70-80แล้วมั้ง
2: บ้าเลยพี่แหลมสัก55-56อะไรเงี้ย58แถวเนี้ย
0: พี่แหลม2510ครับ
2: เออ
1: 2510
2: 50ปลายละ
1: 50ปลายแซวๆนะพี่แหลมจะฟังอยู่นะ
2: แซวได้เลยพี่แหลมใจ
1: ดีย
2: ิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวอารมณ์ดีอารมณ์ดี
1: พอไปเสียปุ๊บเราเห็นช่องทางแล้ว3เหรียญกำไร1,000กว่าบาท
0: ใช
1: ่ยังไงต่อ
0: ก็ทีนี้ก็เลยเริ่มจากตอนแรกเนี่ยคือผมก็ซื้อจากเซียนนี่แหละ
2: ครับ
0: ซื้อจากพี่แหลม
2: อ๋อไม่ได้ไปเดินตลาด
0: ซื้อจากนายกรนายขอเพราะว่าวิชาไม่เก่ง
1: อืม
2: อ๋อถ้าไปเดินตลาดเนี่ยใครจะเป็นเซียนที่เดินตลาดต้องยังไงฮะพี่หนุ่ม
0: เพราะว่าการซื้อในตลาด
2: เนี่ยหลายๆคนฟังบางทีก็อยากจะเริ่ม
0: ตลาดมันจะมี2แบบครับตลาดบนห้างพันทิพย
2: ์อ
0: ันนี้ซื้อมีประกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าตลาดล่าง
2: ต้องจ่ายเอง
0: ใช่เขาเรียกโต๊ะแดงหรืองานประกวดพวกนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองพี่แหลมเคยพูดกับผมตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆบอกว่าวิชาไม่แข็งจริงอย่าไปเดินตลาดคำว่าตลาดหมายความว่า
1: โต๊ะแดง
0: โต๊ะแดงเพราะว่าโต๊ะแดงอาจจะเป็นคนหลายๆคนก็มาเช่าโต๊ะ50บาท100นึงระวังขายตาดีได้ตาร้ายเสีย
1: ครับ
0: พี่แหลมเคยพูดกับผม
2: ตี 5-6 โมงตามตลาดพระต่างๆต่าง
0: จัง
2: ห
0: วัดมืดๆต้องมีไฟฉายไปส่องรับประกันไม่มีรับผิดชอบตัวเองเกลแล้วเกลเลยซ่อมแล้วซ่อมเลย
1: ไอ้นี่ถามส่วนตัวขอแทรกนิดนึงทำไมว่าไอ้โต๊ะแดงทำไมต้องไปอยู่ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วต้องไปกันเช้า
2: ทำไมเขาเปิดตลาดเช้าเพราะว่าอะไร
0: เพราะเหตุผลว่าคนที่ตั้งโต๊ะแดงมักจะมาจากคนรอบนอกกรุงเทพ
2: ครับ
0: เช่นมาจากสุพรรณ
2: ม
0: าจากปทุม มาจากแล้วเวลาเขามาขายปุ๊บเขาตลาดจะวายประมาณสักสิบโมงเขาก็จะกลับเลยแล้วมันจะเป็นแบบชันชานเมืองเช่นตลาด
2: แล้วทำไมเขาต้องรีบมาทำไมเขาไม่มาเปิด10โมงเขาออกจากบ้านสัก8โมง9โมงเพราะอะไร
0: คือเมื่อก่อนมันก็จะเริ่มกันประมาณสัก 7-8 โมงแต่มันก็จะมีคนแบบไปวางก่อนพอวางก่อน
2: โอกาสได้พัก
0: โอกาสได้พักก่อน
2: โอกาสได้ลูกค้าก่อน
0: ใช่เพราะว่าขายก่อนเสร็จก่อนก็กลับก่อนขายก่อนเสร็จก่อนก็กลับก่อนมันก็เลยกลาย
2: เขาไปทำอะไรต่ออีกไหมหมายถึงว่าไปมีตลาดเย็นอีกไหมหรือไม่มีวันเดียวก็คือกลางวันเช้าตรู
0: ่ถ้าจะไล่ตลาดจริงๆเนี่ยมันตลาดมันจะมีเช้ากับกลางวันครับ
2: ครับ
0: เช้าปัจจุบันก็จะมีเซียรังสิตมี SC สายใต้
2: ครับ
0: เมื่อก่อนแล้วก็มีมิกตรงตลาดบางใหญ
2: ่
0: ถ้าตลาดกลางวันก็จะมีห้างพันทิพย์มังวานพันทิพย์มังวานจะเริ่มประมาณ10โมงคนขายตลาดเช้าก็จะไปขายซื้อจากตลาดเช้าได้ก็ไปขายตลาด
2: ที่นครปฐมก็มีใช่ไหมที่วัดอ่ะ
0: ถ้าองค์พระมีอันนั้นก็เป็นตลาดเช้าครับแล้วตลาดวัดไซปากทางวัดไซผมก็เคยไปเดินมาครับพวกนี
2: ้มันก็น่าสงสัยว่าทำไมตลาดพระถึงเช้าตรู่เน
0: าะ
1: ใช่ก็งงมากมันกลายเป็นธรรมเนียมไปเลยอ่ะทุกคนจะต้องแบบมากันเช้า
0: ได้ก่อนคร
1: ับ
0: โกบางทีได้ของ
2: หรือว่าเขาต้องกลับมาที่ร้าน
0: ใช่
2: มั้ยเข้าไปแต่เช้า
1: ได้ของดี
2: แล้วก็ได้กลับมาดูที่ร้านต่อ
0: เมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนผมตื่นเนี่ยก็จะไปตลาดที่พรีเซนเตอร์แต่ตอนนี้พรีเซนเตอร์ยุบไปแล้ว
2: ครับ
0: ไปตลาดพรีเซนเตอร์ไปออกจากบ้าน 4:30 ไปถึงพรีเซนเตอร์ 5:30 อื้อหือที่จอดรถไม่มีแล้ว
2: โอ้โห
0: ต้องไปจอดไกล
2: ๆโอ้เดินมา
0: เดินแล้วฝุ่นแดงฟุ้งหมด
2: พรีเซนเตอร์อยู่ไหน
0: พรีเซนเตอร์อยู่ปทุม
2: โอ้มันเป็นอะไรเป็นตลาดเหรอ
0: มันเป็นตลาด
2: เป็นตลาดสด
0: เป็นตลาดผ้ามันเป็นตลาดผ้าครับมันเป็นเต็นท์รถยนต์ด้วยแล้วก็ตลาดรถยนต์ไม่ดีมันก็เป็นตลาดคือเป็นแผงผ้าเต็มเป็นร้อยๆแผงเลย
2: โอ้
0: ไม่มีประกัน
2: ครับ
0: ถ้าผมซื้อได้ 3-4 ชิ้นปุ๊บผมต้องเอาผ้าเนี่ยขึ้นมาวางขายที่ห้างพันทิพย์มาเมื่อวาน
2: คือต้องเซียนจริงอ่ะ ช้ฝีมือใช้ความรู้จริงๆก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้พี่ก็ดูอยากได้ก็เอาไปแท้ไม่แท้ผมไม่ประกันหรอก
0: ใช่ไม่มีประกัน
2: ต้องตาที่ดีคิดว่าแท้
0: นั่นแหละ
2: ก็ดูเอาน
0: ี่คือเหตุผลนึงว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็อ่านหนังสือแล้ว

0: แล้วก็มีองค์จริงดูเบย
1: ์
0: พี่แหลมจะกำ
2: ลังแต่ราคาตลาดพวกนี้มันจะถูกหน่อย
0: ก็ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะมันไม่เหมือนคัดมาแล้วอยู่บนพันทิป
0: พูดง่ายว่ามันมีมุมกินคนที่เขาวางขายในตลาดล่างน่ะเขาก็ไม่กล้าไม่อยากจะแบกของขึ้นไปขายบนพันทิปหรอกหนึ่งมันเทินทางไกลค่าที่จอดรถค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าข้าวเนี่ยมันไม่เขาไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเพิ่มเขาแค่ขายตรงนี้เขากลับบ้านเลยสมมติว่าคนอยู
2: ่แล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่
2: ไม่ต้องมานั่งเถียงกับคนซื
0: ้
2: อถูกไหมวางพี่ก็ดูเอา
0: ใช่
2: ส่องไปเลยกี่นาทีผมก็ไม่ได้ว่าส่องไป
1: พี่ลองถามนิดนึงณปัจจุบันเนี่ยมันยังมีแบบประเภทแบบว่าไปเจอพระซื้อหลักร้อยขายหลักล้านยังมีอยู่ไหม
0: ยังมีครับแต่ว่าสัดส่วนมันจะน้อยลงมากเพราะว่าอย่างตอนที่ผมเข้ามาตอนปี60น่ะตอนนั้นสื่อ YouTube มันยังไม่ค่อยมีไลฟ์สดไม่มี
1: ครับ
0: อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเสี่ยวสายพระมีน้อยมาก
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการที่จะลง
2: ข้อมูลความรู
1: ้
2: รูปภาพอะไรต่างๆมันกดดูได้เลย
0: เยอะครับ
2: แล้ว
0: อย่างแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สดสอนดูพระนู่นนั่นนี
2: ่
0: คนก็จะจำแคปเจอภาพเก็บไว้เซฟไว้ในโทรศัพท์มันทำได้เวลาไปเจอปุ๊บมันก็จะเปิดได้มันเทียบได้ในระดับหนึ่ง
2: มันก็ถูกลด
0: น้อยลง
2: ถูกลดออกไประดับหนึ่งอ
0: ่
2: ะ
0: ก็อย่างในงานประกวดพระที่ศูนย์ราชการ
2: ครับ
0: ศูนย์ราชการเนี่ยมันจะมีแบบก็เหมือนคล้ายๆโต๊ะแดงนี่แหละ
1: ครับ
0: เป็นลานประลองยุทธ์อย่างดีเลยก็จะมีโต๊ะแดงเนี่ยเต็มไปหมดมันก็จะมีพระเนี่ยวางขายทุกหลวงพ่อ
1: ครับ
0: คนหลวงปู่โต๊ะก็เดินก็ต้องสแกนให้ดีบางทีมันก็ไปซอกไปหลบตาอยู่ตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่
1: อ
0: ยโดยเฉพาะที่ได้หลุดเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับพระที่ไม่มีชื่อ
1: ความหมายคือพระไม่มีชื่อคือยังไง
0: หมายว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยไม่มีชื่อบอกว่าเป็นหลวงพ่ออะไร
1: เ
0: พราะว่าม
1: ันสึกหมดเลยก็หรือ
0: ไม่ก็อย่างพวกสมเด็จนี่ไง
2: พระ
0: ผ
2: มไม่มีชื่อ
0: พระผมไม่มีชื่อหรือแม้กระทั่งตะกุดนะครับอย่างตะกุดหลวงปู่โต๊ะเนี่ยถ้าคนจำโค้ดไม่ได้
1: อ
0: ่ะคนดูโค้ดไม่เป็นจำโค้ดไม่ได้เพราะเขาไม่มีบอกคำว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีอยู่ในตะกุดมีแค่โค้ดตอกโค้ดตอกเท่านั้นถ้าคนไม่เคยเห็นของจริงก
1: ็
0: ไม่รู้ว่านี่คือหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่ามีน้องคนหนึ่งก็เคยซื้อได้ไม่แพงแต่ว่าสมมุติว่าเล่นกัน 50,000 อาจจะซื้อได้แค่ 2,000 เพราะว่าไอ้คนขายก็ไม่รู้ว่าวัดอะไรมีแต่โค้ดอย่างเดียวตัวเองก็ไม่เคยรู
1: ้
0: ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีครับแต่ว่าสัดส่วนน่ะมันก็น้อยลงไปเยอะครับ
2: อย่างศูนย์ราชการเนี่ยสมมุติว่าคนไม่ได้อยู่ในวงการพระเขาจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงฮะ
0: ก็จะมีเข้าไปที่สมาคมผู้นิยมพระ
2: เปิดทุกเดือน
0: ไหนในนั้นจะมีปฏิทินบอกในสมาคมเนี่ยเรากดเข้าไปดูมันจะมีเขาเรียกปฏิทินงานประกวดพระ
1: ครับ
0: แล้วในปฏิทินน่ะมันก็จะมี12เดือนแล้วก็กดเข้าไปดูว่าเดือนไหนมีที่ไหน
2: โอเครู้ช่องทางนะแฟนรายการนะฮะเข้าไปที่ Facebook นะครับของสมาคม
0: ใช่
2: เขาก็จะบอกว่ามีการประกวดพระที่ไหนจังหวัดไหนยังไงอะไรบ้างเราก็ติดตามได้ว่าเอ๊ะเดือนนี้เขาประกวดพระที่ไหนหรือเราอยากจะไป
0: ชม
2: ไปหาประสบการณ์กลิ่นอายของการไปดูพระเซียนพระเขาทำกันยังไงเนี่ยเราก็ดูปฏิพินเพราะว่าทางสมาคมก็จะลง
0: ใช
2: ่ในเฟซบุ๊ก
0: อัปเดตอยู่ตลอดเวลาถ้าภายในปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยที่ศูนย์ราชการจะไม่มีแล้วจะมีที่ต่างจังหวัด
2: อ
0: าจจะมีที่ต่างจังหวัดนะครับจะมีที่พิจิตรเร็วๆนี้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดมีพิจิตรมีลำปางหรือลำพูนเนี่ยแหละ
2: พิจิตรก็เปิดไหนพี
0: ่น่าจะอีกสักน่าจะเดือนหน้า
2: เปิดที่ไหนของพิจิตร
0: โอ้ไม่รู้เนาะไม่รู้ที
2: ่แล้วแต่ทางพิจิตรเขาจะจ
0: ั
2: ด
0: แล้วแต่คณะผู้
2: หรือว่าทางสมาคมที่ของเราไปจัดที่นั่นหรือพิจิตรเขาจัด
0: เขาเรียกว่าประธานจังหวัดพิจิต
2: ร
0: จะต้องแจ้งมาที่สมาคมว่าจะจ
2: ั
0: ดนี้ถ้าสมมุติว่าสถานที่จัดที่คุ้นเคยไม่ว่างก็ต้องหาที่ใหม่ที่มารองรับได้ที่จอดรถห้องน้ำ
2: โอ้เขามีเกณฑ์มาตรฐานอยู
0: ่ใช่ครับต้องมีเพราะว
2: ่าถ้าจะได้รับการยืนยันจากสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยคุณต้องมีห้องน้ำเท่าไหร่ที่จะลดเท่าไหร่บริเวณยังไง
0: ดูแลไม่ถึง
2: แล้วคนก็ไม่งั้นทางสมาคมไม่รับรอง
0: เพราะเวลาเขาบ่นเขาไม่ได้บ่นผู้จัดเขาบ่นสมาคมเขาไม่รู้ว่าผู้จัดชื่อนายกรนายขอแต่เขารู้ว่านี่คืองานของสมาคมเขาก็จะคอมเพลนเฮ้ยสมาคมทำไมจัดงานไม่ดีเลย
2: คือจัดงานเปิดตลาดแล้วเขามีประกวดด้วยไหม
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ไอ้ที่นี่พอมาถามเรื่องประกวดแล้วไอ้กรรมการพวกกรรมการประกวดเนี่ยเขามีเงินเดือนไหม
0: ไม่มี เป็นการ
1: เป็นจิตอาสา
0: เป็นจิตอาสาเพราะว่าเราก็ต้องยอม
2: เอาหนูไปพิจิตรหรือแบบสมมติว่าเชิญกรรมการไป10คนหรือ5คนเนี่ยไม่แบบเอาค่ารถใส่ซองให้อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ขอบคุ
2: ณเ
1: ห
0: รอจะมีแต่เป็นค่าห้องนอนครับ
2: หม
0: ายว่าที่พัก
2: ม
0: ันเหมือนก็กรรมการก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมีที่พักให
2: ้
0: ส่วนเรื่องแบบเป็นเงินเดือนเป็นใส่ซองส่วนใหญ่สมมติว่าพี่แท่ง
2: ครับผมเป็นกรรมการ
0: เอาพี่แท่งสมมติจัดเตะฟุตบอลดีกว่า
2: ครับ
0: ที่พี่แท่งถนัดพี่แท่งบอกว่าพี่แหลมผมจัดเตะฟุตบอลที่นครสวรรค
2: ์
0: พี่แหลมว่างไห
2: ม
0: พี่แหลมด้วยความที่รักกับพี่แท่งพ
2: ี่
0: แหลมก็ไปได้ว่าพอถึงพอพี่แหลมไปช่วย
2: ใครชอบพอขออะไรกัน
0: ช่วยพี่พี่แดงพอพี่แหลมจัดงานมั่ง
2: ครับ
0: พี่แดงคิวว่างมาวันนี
2: ้
0: ถ้าพี่แดงคิวว่างพี่แดงก็ไปมันเป็นการเอื้อช่วยกัน
2: ก็แล้วแต่แหลมใส่ซอง
1: งานเจ็บไหล่พี
2: ่แหลมใส่ซอง
1: งานเจ็บไหล่งานแต่ง
0: งานฟรีกันไปก
2: ิ้วเดี๋ยวเอาบินไปให้ค่าน้ำมันจะกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็
1: อารมณ์ประมาณนี้แหละ
2: งานแหลม
1: โอ้ยงานนี้ไม่สนุกเว้ยเป็นกรรมการแล้วตัวพี่หน่องเองไปเป็นกรรมการเขาบ้างไหม
0: วุฒิภาวะยังไม่ถึง
1: ยังไม่
0: มีโอกาสครับพอดีมันก็แบบจริงๆกรรมการชุดเดิมอ่ะเขาแข็งแกร่งเขาเก่งเขาก็มีเขาดีกัน
2: กรรมการเนี่ยคุณสมบัติตัวยังไง
1: อ
0: ย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในสายนั้นๆเป็นพิเศษเช่นสายลุงมุโต้ก็ต้อง
2: ได้รับการยอมรับ
0: ได้รับการยอมรับในสังคมข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเพราะว่าต้องไม่ลำเอียง
2: มีความยุติธรรม
0: สมมติพี่แท่งฝากมาน้องช่วยดูให้พี่หน่อยองค์นี้ขอติดที่หนึ่งได้ไหมแล้วผมจะไปของโกสุดกว่าเราโกเป็นที่สองอย่างนี้มันก็ไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เขาตัดสินเสร็จแล้วเขาจะต้องใหดูด้วยว่าที่1กับที่2เนี่ยมันแตกต่างสวยกันยังไง
2: อ่า
0: ถ้าพี่แท่ง
2: มีหน้าเสียงถึงแตกมีคนจะอยากเปลี่ยนกรรมการตั้งเยอะ
0: แต่ว่า
1: คืออ่ะดีๆอ่ะดี
0: ๆคืออย่าง
1: นี้ศักดิ์สิทธ
2: ิ์เวลาบอกใครที่1อ่ะชอบจะมีอีกเสียงบอกว่าไม่จริง
1: คุณมันขวางโลกอ่ะ
2: ใครจะอันนี้ผมถามแต่ว่าถามแย้ง
0: แต่ว่าในความคิดผม
2: อัดเล่น
0: ไม่แต่ใน
2: ความพี่หนุ่มตอบแทน
0: แต่ในความคิดผม
2: เพราะพี่หนุ่มไม่เกี่ยว
0: ในความคิดผมนะพระเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆอาหารชอบใครชอบมันลิ้นใครลิ้นมัน
1: เฮ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีมาตรฐานในการตัดสินสิ
0: สมมุติถ้าพระองค์นี้สวยคู่กัน
1: อ
0: ่ะสวยเหมือนกันเลยทีนี้จะเอาใครขึ้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันได้ทั้งหมด
1: มันเคยมีไหมแบบได้ที่หนึ่งทั้งคู
0: ่ผมไม่ได้อยู่ในวงในผมอาจจะไม่รู้ลึกๆจริงๆว่ามัน
1: หรือเปล่ายิ่งฉุก
2: แต่จริงๆไอ้เรื่องความสวยบางที
0: ใช่มันเบียดกันมากเลยใช่
2: เอานี่ดูสกงมีสแกนเห็นไหม
1: เดี๋ยว
2: เบอร์สาม
1: เบรกก่อน
2: เบรกไม่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้า
2: อย่างไรครับ
1: สักครู่ครับ
2: แหมความสนุก
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเจเซตลงพื้นที่สงขลาเร่งโยธาธิการและผังเมืองลุยระบบระบายน้ำควนลังนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับข้อสั่งการและเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการมีความพร้อมในการใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเซตกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่มีความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนที่เหลือพร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบและองค์ประกอบต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมมอบนโยบายเร่งเตรียมความพร้อมโครงการระยะถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติขอให้ทุกหน่วยงานบริการทำงานใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนทางนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อยในโครงการให้ทุกองค์ประกอบโดยกรมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดสแกมเมอร์ปรับกลยุทธ์หลอกนักศึกษาวัยเรียนเตือนแม้เป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่หากเจอกลยุทธ์แนบเนียนอาจตกเป็นเหยื่อได้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าปัจจุบันสแกมเมอร์ยังคงเป็นภัยสำคัญของคนไทยแม้ก่อนหน้านี้มีการปราบปรามฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านจนถูกทำลายแต่กระบวนการนี้ยังปรับตัวย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยส่วนรูปแบบการหลอกลวงยังใช้วิธีการเดิมแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นโดยเฉพาะ AI และนำใบหน้าของบุคคลที่เหยื่อรู้จักมาดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขณะเดียวกันรูปแบบการฟอกเงินมีการปรับเปลี่ยนพบว่าบัญชีม้าถูกตัดแค่แถวที่1ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณเพื่อซ่อนเส้นทางการเงินปัจจุบันกลุ่มเหยื่อของสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลอกเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกำลังแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายจะเข้ามาคุยในระยะเวลาพอสมควรในการชักจูงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแม้ว่าวัยเรียนจะมีความรู้พอสมควรแต่ด้วยรูปแบบกลยุทธ์ที่แนบเนียนจึงทำให้มีนักศึกษาหลายรายตกเป็นเหยื่อด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.เปิดเผยว่ารอบปีที่ผ่านมามีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อกงประชาชนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปยังฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทะเลซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่จวนตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพเอาอัสลักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายและอ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบอย่างไรก็ตามกองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮัดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ยืนยันว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำหน้าน้ำจริง อิหร่านยังอ้างด้วยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดย IRGC อ้างว่าเรือดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุอีกครั้งของสงครามระลอกนี้ที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบ2%เนื่องจากมีความกังวลช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1ใน5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและ

0: ทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: 99 on tour
2: วัดเพชรสุวรรณจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะเป็นการผสมผสานศิลปะจีนและไทยเข้าด้วยกันนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโชคชัยที่มีพุทธศิลป์อันงดงามแล้วภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิมยังเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่าพันปีที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนับเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะวัดเพชรสุวรรณเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยผืนน้ำท้องทุ่งและวิวของภูเขาเป็นฉากหลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2509ด้วยสถาปัตยกรรมไทยประกอบไปด้วยกุฏิวิหารอุโบสถแบบวัดไทยทั่วไปค่ะก่อนที่จะมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีการสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิมด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนทรงแปดเหลี่ยมสุดยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะนอกจากนี้ยังมีเรือนไทยหมู่ศาลาไม้ทรงไทยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลมากนักด้านบนจะมีงานไม้แกะสลักที่สวยงามวิจิตรปราณีตแกะสลักโดยช่างศิลป์ยอดฝีมือหาชมได้ยากยิ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระทำบุญที่วัดเพชรสุวรรณนับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเลยทีเดียวค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: เรามาคุยถึงเรื่องกรรมการตัดสินยังไม่จบเมื่อกี้
6: ครับ
7: เซียโนบอกว่าต้องมี7คน
5: 7คน
7: ทุกที่เหรอ
5: ทำไมต้องมีที่ทำไมต้องมี7
6: เวลามี7คนเวลาโหวตมามันจะได้มีเสียงข้างมาก
7: อืม
5: โอ้
6: กรณี
7: 33
6: ใช่
7: กรณีสุดท้ายตัดสิน
6: กรณีที่พระเนี่ยเกิดมีความแบบว่า1กับ2เนี่ยมันเบียดกันมากเลยความสวยอ่ะ
5: ครับ
6: พอมันเบียดกันมากเขาก็จะให้6คนเนี่ยโหวตกันก่อนถ้า6คนโหวตกันแล้วเป็น33ประธานโต๊ะก็จะเป็นคนชี้ขาด
7: ไปต่างจังหวัดอย่างงี้ต้องมีทหารมั้ย
6: ทำไม
7: ครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเขา
5: เดี๋ยวนะ
7: เจ้าถิ่นด้วยวาใจดีเลย
6: เนี่ยนี่เชฟตกไป
7: โอ้นี่แชมป์แบบ60ปีเต็มนะจะ10ปีอยู่แล้ว
5: อ๋อตกใจ
6: ตกใจ
5: อะไรเกี่ยวว่าทหารนี่ตอนนี้แม
7: ่โยงเกี่ยวกับ
5: ทหารไปตัดจอมาหมดเลย
7: เพราะว่าตำรวจเนี่ยเอาไม่อยู่ไงโอ้โหเซียนพาร์ทดูทั้งนั้น
5: เ
7: นี่ยไปบอกก็ไม่สวยนี่โอ้โหเครื่องตาย
5: เครื่องไหม
6: แต่เรื่องพระนี่นะ
7: เ
6: รื่องพระเนี่ยนะผมว่านะเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่เรื่องจริง
7: ยังไงพี
6: ่ใครว่าสวยแล้วนะบางทีอ่ะเจอสวยกว่าเพราะว่าอย่างสายหลวงปู่โต้เนี่ยอย่างพระปิดตาเนี่ยรุ่นนึงเนี่ยบางทีหมื่นองค์สองหมื่นองค์เนี่ยบางทีตอนที่ออกจากวัดเนี่ยคนบางคนที่เขาเช่าไปเขาเก็บจริง
7: ๆ
6: เขาไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครเห็นเขาไม่ได้สนใจเรื่องงานประกวดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าของเดิมเนี่ยวันนึงเกิดเขาผัดมือไปเป็นรุ่นลูกเขาแล้วรุ่นลูกเขานึกอยากจะสนุกมาประกวดอ่ะ
7: เ
6: หนือฟ้ายังมีฟ้ามี10แชมป์เจอคนนี้ล้มแชมป
7: ์แสดงว่ามีเคสนี้เกิด
6: มี
7: บางทีอยู่ๆลูกแบบพ่อเก็บมีของดีอยากจะโชว์
6: เพราะว่าการที่ส่งพาประกวดบ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาพาไปให้คนอื่นเนี่ยเชยช
7: ม
6: สาวงามเราก็อยากจะเก็บไปดูคนเดียว
7: ม
6: ันต้องมีครับแล้วเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าหลายๆครั้งสวยแล้วเจอสวยกว่าก็มี
7: เคยว่ามันก็แบบมันห้ามใจไม่ได้ว่าของพ่อเรานี่สวยกว่านี้เยอะ
6: ใช่อะไรประมาณ
7: ให้ดูสักทีนี
5: ่ผมเคยพ่อผมมาเก็บไว้30กว่าปีเอาออกไปประกวดเท่านั้นแหละ
7: ขึ้นลา
5: เก๋ไม่รู้จะเก็บ ทำไมต้อง30

0: ปี
1: คุกกี้โอริโออ
2: ันนี้คดีพิกเลยอันนี้คดีพิกเลย
0: เนี่ยเอามาประกวดเถอะจ
1: ะมาประกวดทำไมวันเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วเวลาชนะได้อะไรบ้าง
2: ก็
1: ได้เงินรางวัลเหรอ
2: ไม่ครับหนังสือหนังสือได้บางทีหนังสือที่หนึ่งได้หนังสือ
1: หนังสืออะไร
2: ก็เป็นหนังสือรวมเล่มหลวงปู่ทวดบ้างรวมเล่มเครื่องรางบ้างอะไร
1: คือแล้วแต่คณะผู้จัดกรรมการผู้จัดเนี่ยเขาจะมีรางวัลให
2: ้ใช
1: ่ให้เป็นหนังสือ
2: หรือบางทีเขาก็จะสร้างพระขึ้นมา1รุ่นเพื่อที่จะแจกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3เลยก็
1: ม
2: ีครับอย่างเช่นทางสายนครปฐมที่เขาทำเป็นพระราหูมาเนี่ยเขาก็ทำพระราหูมาเพื่อจะมาเป็นรางวัลในการแจกก็มีก็คือแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของผู้จัดเลยว่าจะต้องการแบบไหน
1: ไม่มีรางวัลเป็นเงินเป็นทองอะไร
2: ไม่มีครับไม
1: ่มีเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ถ้ามีแบบประกวดแล้วเป็นโต๊ะรวมอย่างเงี้ยโต๊ะรวมหมายความว่าหลวงปู่โต๊ะเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยรายการเนี่ย50รายการ
1: ครับ
2: ถ้าใครติดรางวัลที่1เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็จะได้โต๊ะรวมของหลวงปู่โต๊ะก็จะมีอาจจะเป็นรางวัลที่มันพิเศษขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรประมาณ
1: เป็นความภาคภูมิใจ
2: ใช่
1: ของนักสะสม
2: บางคนเขามีความปลื้มปิ่มปลื้มปิติกับเรื่องการสะสมพระ
0: มูลค่าของพระมันจะถ้าเกิดได้ที่1มันจะสูงขึ้นอีก
2: มั้ยแพงครับ
0: แพงไปเลยนะ
2: แพงเลยครับสมมติว่าจาก100สามารถขึ้นไปเป็น400 500ได้เลย
1: นี่หรือเปล่าเลยประกวดเพื่อให้พระตัวเองมีมูลค่าขึ้น
2: ก็ส่วนนึงส่วนนึงอีกส่วนนึงก็คือเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าภาคภูมิใจจากอีกคนนึงก็อาจจะแบบเฮ้ยถ้าเวลาปล่อยออกจะได้ปล่อยง่ายหน่
1: อ
2: ยจะได้แบบว่ามีคนแบบ
1: การันตีมีคนนี้เป็นแชมป์นะ
2: มีคนแย่งกัน
1: ก็
2: ราคาจะได้รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆ
0: ใช่ไหม
2: ครับประมาณนั้น
0: ต้องถามว่าพระเนี่ยจุดเปลี่ยนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะความถูกความแพงมันขึ้นอยู่กับอะไรความต้องการของคนหรอก
2: ความสมบูรณ์ขององค์พระด้วยข้อที่หนึ่งว่าพระนั้นสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก
1: ็รุ่น
2: รุ่นสมมติเอายกมาหนึ่งรุ่นพระปิดตาเงินล้านหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีความสวยงามคมชัดของพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังความหนาของพระเกศาที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมาสมบูรณ์ไห
1: ม
2: ถ้ายิ่งสมบูรณ์ยิ่งแพงยิ่งเก็บมาดีเดิมคากล่องคาบแป้งยังเดิมๆอยู
1: ่
2: ยิ่งแพงไม่ผ่านการจับสัมผัสเพราะเวลาเราจับสัมผัสมือคนเราจะมีเหงื่อตลอดเวลาพอมือเราคนเรามีเหงื่อหยิบพับไม่เป็นปุ๊บไปหยิบ
1: มันแผลบ
2: มันแผลบคาบแป้งหลุดไปอย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ตำหนิน
2: ั่นคือองค์พระข้อที่สองคือจำนวนการสร้างถ้าพระมีเยอะเกินไปก็เกลือที่ไหนก็
1: ม
2: ีน้อยเกินไปก็ไม่หมุนเวียนแต่ถ้ามีกำลังพอดีก็สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปได้ทุกๆวันทุกๆเดือ นอย่างนี้ราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
1: อันนี้สำหรับมุมพระสวยถูกไหมพี่
2: มุมพระสวย
1: แต่คนที่รักศรัทธาบารมีก็อีกก็ให้ค่านะ
0: พุทธคุณพุทธคุณ
1: ใช่
0: เชื่อในพุทธ
1: การประสบการณ์ห้อยหลวงปู่โต๊ะแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น
2: อ่
1: ะก็เรื่องลือทำให้ราคาสูงนะ
0: ถามนิดนึง
2: ชื่อรุ่นก็มีทำ
0: พุทธคุณของหลวงปู่โต๊ะส่วนใหญ่แล้วเขา
2: เรื่องอะไร
0: แค้วคลาดอยู่ยงคงกระพันหรือเมตตามานิยม
1: เงินทอง
2: หลวงปู่โต๊ะเนี่ยเน้นไปทางเมตตาค้าขาย
1: เงินทอง
2: เป็นอัตลักษณ์ของวัดนี้คือพระปิดตาถ้าพูดถึงคำว่าอัตลักษณ์หลายๆคนอาจจะงงว่าคืออะไรถ้าสมมุติบอกว่าเป็นพระนั่งประทับบนสัตว์6ชนิดหลวงพ่อปานวัดบางลำโค
0: โอ้
2: อัตลักษณ์ชัดเจน
0: ชัดเจน
2: ถ้าเราพูดถึงเต่า
1: พิมพ์
2: เต่า
0: หลวงป
2: ู่หลิวว่าไรแตงทองพอพูดถึงว่าหลวงปู่โต๊ะเนี่ยจะนึกถึงพระเหรียญพระสมเด็จอะไรไม่ได้เลยครับต้องเป็นพระปิดตาเท่านั้น
1: อ
2: ัตลักษณ์ลอยมาเลยครับจะเป็นรุ่นไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่คนชอบ
1: ครับ
2: อัตลักษณ์ชัดเจนหลวงปู่โต๊ะพระปิดตานี่ครับ
1: มีประสบการณ์แต่ละรุ่นด้วยแล้วก็มีเรื่องเล่าเจ้าสัวเสียต่างๆนะล้มละลายมานะมาหลวงปู่ก็บอกเอาไปปลดหนี้นะแล้วก็หนี้แบบหลายร้อยล้านหลายสิบล้าน
0: ครับ
1: ปลดได้
2: ใช
1: ่กลับมาสักการะก็เลยเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้จริงๆหลวงปู่ทำเนี่ยไม่ได้บอกรุ่นหรอกแต่ว่าเอาไปใช้เอาไปทำธุรกิจต่อแล้วก็หนี้สินจะได้หายไปเออไว้อย่างนี้เนี่ยปั๊บเดียวกลับมา
0: เออหลวงปู่เมตตาเนาะ
1: ก็เลยคนก็เลยตั้งเลยนี่ปลดหนี
0: ้
1: นี่เงินล้าน
0: ตอนนี้เหรียญหลวงปู่โต๊ะเนี่ยองค์ที่แพงที่สุดแล้วได้รับความนิยมมากที่สุด
1: เบอร์หนึ่งหลวงปู่โต๊ะ
0: เบอร์หนึ่งหลวงปู่โต๊ะคือ
2: ถ้าเป็นพระปิดตานะครับต้องแยกก่อนถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยมันจะมีเนื้อทองคำซึ่งมันเป็นเนื้อพิเศษแต่ถ้าเป็นพระปิดตาเนี่ยก็ต้องเป็นพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งเนื้อเกศรนะครับ

0: ที่มีการหมุนเวียนในท้องตลาดปัจจุบันน่ะก็มูลค่าเกิน7หลัก
1: เป็นล้านหน่อย
2: เป็นล้าน
0: ล้าน5ก็เอาไม่อยู่สวย
1: ๆโอ้ย
0: เคยพีคๆไปถึง2ล้าน5ถึง3ล้าน
1: อืม
0: แต่ตอนนี้อาจจะย่อลงมาอาจจะ2ล้าน
1: 2ล้าน
0: 2ล้านบวกลบล้าน5ถึง2ล้านบวกลบนิดหน่อย
2: 2ล้านถึง2ล้าน5
1: อย่าง
2: เง
1: ี้ยเคยไปถึงขนาดนู้น
2: ได
0: ้เคยไปถึงขนาดนู้นครับ
1: เคยมีไม่เคยซื้อมั้ง
0: ไม่เคยครับเคยซื้อได้แต่เป็นเนื้อใบลาน
1: เ
0: พราะเนื้อเกสรจะสร้างไม่กี่องค์ครับน้อยมากแต่เนื้อใบลานยังสร้างเป็นพันๆองค์อยู
1: ่ก็ยังพอมี
0: แต่ยังพอได้เจออยู่ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเมื่อประมาณสักปี60เนี่ยจัมโบ้หนึ่งเนี่ยองค์หนึ่งน่าจะอยู่ประมาณแสนปลายๆไม่เกิน 200,000
2: ครับ
0: แล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปถึง 300,000 กว่าต่อช่วงโควิดอยู่ๆก็ตลาดพระก็เงียบ
2: คนใช้เงินไง
0: คนก
2: ็รัดเข็มขัด
0: แต่กลายไปมาพระหลวงปู่โต๊ะขึ้นไปถึงองค์ละ 500,000
1: โอ้โห
0: 600,000 ตอนโควิดหายไปตลาดพระกลับมาฟื้นขึ้นไปถึงล้านต้น
1: โอ้โห
0: แต่ปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาเหลือประมาณสัก 600,000 700,000
1: ถามพี่น้องนิดนึงสินับไปหลวงปู่โต๊ะเนี่ยจริงๆแล้วพระเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วประเทศไหมหรืออยู่กระจุกอยู่โซนไหนภาคกลางไหมหรือยังไง
0: ปัจจุบันนี้นะครับกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ไปถึงต่างประเทศด้วยครับเพราะว่าในช่วงก่อนโควิดเนี่ยคนจีนเข้ามานับถือผมเคยมีคนสิงคโปร์มาขอเช่าผมผมถามเขาเลยว่าทำไมคุณถึงชอบหลวงปู่โต๊ะ
1: เออ
0: เขาบอกว่าฟังดูแล้วก็งงๆเหมือนกันเขาบอกว่าเพื่อนเขาห้
1: อ
0: ยเป็นแฟชั่น
1: ว่า
0: เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มั่ง
2: อ๋อเพื่อนมาบูชามาเช่าไปแล้วห้อยสวยดี
0: ประมาณนั้น
2: เขาก็เลยมาเมืองไทยก็เลยอยากจะได้สักองค
0: ์ใช
2: ่
0: ก็เป็นอย่างนั้นไป
1: แล้วตอนนั้นเขาซื้อองค์อะไรนะ
0: ตอนนั้นเป็นจัมโบ้ส่วนใหญ่แปลกมากเลยคนสิงคโปร์มาเลย์ชอบพับปิดตาจัมโบ้องค์ใหญ่ครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคือเขาอาจจะตัวใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ตอนนั้นราคามันอยู่ที่ประมาณสัก70,000-80,000
1: ครับ
0: 60,000-70,000ประมาณนี้ครับเลนประมาณนี
1: ้ไม่สะดุ้งนะ
0: ใช่เพราะว่าโอ้โหเงินเขาใหญ่กว่าบ้านเราเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มี
2: เฮ้ยอย่าเอาไปทิ้งนะเอง
1: โอ้เก็บไว้นะ
2: ไอ้คนสิงคโปร์เนี่ย
0: แต่ก็มีอีกคนนึงเป็นคนมาเลเขาบอกว่าที่เขาศรัทธาหลวงปู่โต๊ะเพราะว่าหลวงปู่โต๊ะเคยไปทุดงที่มาเลเซียแล้วไปถึงสิงคโปร์ด้วยก็เลยมีความเชื่อมโยงว่าเขาน่าจะมีความรู้มาจากใครที่เล่าให้ก็ฟังว่าหลวงปู่โต๊ะเคยมาที่มาเลแล้วก็สิงคโปร
1: ์มีสตอรี
0: ่มีสตอรี
2: ่มีประวัติมีประวัติ
0: แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเขามุ่งมาเลยว่าเขาอยากได้เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นของหลวงปู่โต๊ะเพราะว่าคนมาเลคนสิงคโปร์บางคนเนี่ยเขาเป็นคนจีน
2: ครับ
0: แล้วเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมเขารู้ว่าหลวงปู่โต๊ะก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันแล้วก็มีวัตถุมงคลที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่โต๊ะเขาก็เลยมุ่งมาเลยว่าเขาอยากได้อย่างนี
1: ้
0: แล้วก็มีตามเก็บแล้วก็มีอย่างทางที่ไต้หวันก็มีครับที่จีนแผ่นดินใหญ่ก็มีที่ผมขายแล้วก็เหมือนส่งไปรษณีย์ให้เขาไป
1: โอ้โหพี่องค์เป็นแสนนี่พี่ส่งไปรษณีย์ไปเหรอ
0: ก็ต้องทำส่งไปได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้การซื้อขายของคนต่างชาติเนี่ยเขาสร้างเขาจะเชื่อถือเขาเชื่อถือเรายังไงทำไมเขาถึงแบบซื้อพระองค์เป็นหมื่นเป็นแสน
0: ครับ
1: เขาไม่กลัวโกงเหรอ
0: ก็มันก็มีฟีดแบ็กกลับมาในบางคนเหมือนกันที่เขาเอาพอพระมาตรวจสอบมันก็มีบ้างแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นแค่รายบุคคลเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: มันก็ทำให้กำลังซื้อของเขาก็ดรอปไปซึ่งตอนนี้คนจีนเนี่ยเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะน่ะน้อยลงไปเนื่องจากราคามันถีบสูงขึ้นไปกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยเขาเคยเช่าจัมโบ้เนี่ยองค์ละ 40,000 ปัจจุบันองค์ละ 80,000 ตอนพีคๆเนี่ยองค์ละ 120,000 เนี่ยเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาเช่า 40,000 น่ะแล้วเขาจะมาเช่า 120,000 อ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเขาก็เลยอาจจะไปหาพระรุ่นรองๆครับที่อาจจะไม่ใช่จัมโบ้แล้วอาจจะเป็นรุ่นรองๆที่ถูกกว่าจัมโบ้อ่ะเขาก็จะมีเหมือนกันเป็นกระหนกข้างไม่มีตะกรุดอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นปลดหนี้ยันตรีอย่างเงี้ยที่ราคาย่อกว่า
2: อันนี้สายที่เขาใส่เพื่อความสวยงามเหรอ
0: อันนี้จะเริ่มเป็นพุทธคุณแล้วครับ
2: อ๋อพุทธคุณ
0: อันนี้จะเริ่มเป็น
2: พุทธคุณก็ขอให้เป็นหลวงพ่อองค์นี้แหละ
0: ใช่
2: แต่รุ่นไหนก็ได
0: ้รุ่นไหนก็ได
2: ้ให้ถูกหน่อย
0: ที่ราคาไม่ต้องไปแรงขนาดเป็นสักแสนละ
1: เขาทันยุคมาเขาบอกว่าต้องเลือกทันยุคหลวงปู่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีไหม
0: มีครับคือมันจะมีคนนึงนะก็คือเหมือนกับเขาอ่ะจะชอบถามผมเลยว่ามีรุ่นนี้ไหมบอสมีรุ่นนี้ไหมบอสคือเขาจะไปขายต่อเหมือนกันก็จะกลายเป็นลักษณะว่าเพื่อนสมมติว่าลูกค้ากลุ่มนี
2: ้
0: ติดต่อมาที่นายหน้าคนนี
2: ้
0: แล้วนายหน้าคนนี้ก็จะมาติดต่อดีลกับเซียนพระถ้าเซียนพระคนเนี้ยขายให้กับนายหน้าคนเนี้ยแล้วเกิดพระมันมีปัญหานายหน้าคนนี้ก็จะสวิตไปหาเซียนพระคนอื่นได
2: ้
0: เพราะนั้นการที่เราจะต้องมีคุณธรรมกับเขาขายพระให้มันถูกต้
2: อง
0: มีจริยธรรมแล้วเผยแพร่บารมีหลวงปู่ได้ด้วยเราจะต้องซื่อสัตย์เขาทุกวันนี้เขาก็ยังทักผมมานะบอสเขาเรียกผมบอสจัมโบ้ทูมีไหมเขาบอกราคาไปแพงคนจีนยังรู้จักคำว่าแพง
1: จริงไหมอย่างนี้การซื้อหาเช่าพระของชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะเดี๋ยวนี้เขาอิงกับใบเขาเรียกอะไรใบบัตรการันตีจากสมาคม
0: ใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นการการันตีได้ทางหนึ่งที่เขาจะสามารถเชื่อถือได้ว่าพระองค์เนี้ยแท้ไม่แท้ซ่อมไม่ซ่
2: อม
0: เพราะว่าทักษะในการดูพระเขาอะอาจจะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีบ้างแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้ 100% เหมือนอย่างที่เราดู
2: ครับ
0: แล้วก็คนที่ขายเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการดีลกันแค่ครั้งแรกหรือครั้งที่2เขาอาจจะไม่รู้มือกันเนี่ยเพราะนั้นการที่เขาเนี่ยเอาบัตรไปตรวจสอบแล้วบัตรออกมาเนี่ยเขาจะเชื่อบัตรบวกกับพระเขาจะเชื่อบัตรบวกกับพระแรกๆเขาอาจจะเชื่อบัตร 100% ด้วยซ้ำเพราะเขาดูพระไม่เป็นแต่พอเขาได้ดูพระไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีความชำนาญอย่างน้อยบัตรมันก็ทำให้สบายใจขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: เหมือนซื้อนาฬิกาโรเล็กมีบัตรมาด้วยก็สบายใจขึ้น
2: ครับ
0: ถามว่าไม่มีได้ไหมถ้าเราดูเป็นก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าสำหรับคนดูไม่เป็นเน
2: ี่
0: ยอันนี้คือเขาคือขอมาเลยแหละต้องออกบัตรสมาคมไปด้วยถ้าไม่มีบัตรเขาก็จะไม่ซื้อ
1: เพื่อความชัว
0: ไม่ชัวไป
1: เนาะก็ถือว่าสมาคมในการออกบัตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะในการแบบสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เนาะมันจะได้ดูผมถามอีกนิดนึง
0: ครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าวัตถุมงคลเราส่วนตัวพี่มีความรู้สึกไงมั้งพระเรากลายเป็นว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศมันจะดีไหม
0: แรกๆผมก็รู้สึกว่าหลวงปู่โต๊ะจะหมดสวยๆจะโดนกว้านซื้อไปหมดไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าแรกๆก็คิดนะแต่พอตอนหลังผมก็มองอีกแบบนึงว่าคือถ้าเขาศรัทธาจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นเช่นสมมติว่าเราเดินทางไปที่ฮ่องกงเนี่ยเรายังไปซื้อกังหันแชร์กงมิวกลับมาเลยแต่เราก็ไม่ได้ซื้อทีเยอะแยะเราก็ซื้อมาเป็นชิ้น2ชิ้นหรือเราไปซื้อหยกมาใส่หรือเราจะไปซื้ออะไรที่มันเป็นสินค้าที่มาจากทางประเทศที่เราไปเที่ยวอะ
2: ่
0: ะมันก็ดีซะอีกว่าพระเนี่ยอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เนาะส่งออก
2: แล้วตอนนี้มีเซียนไทยคนไหนไหมแบบไปรับซื้อพระต่างประเทศคืนมีไหม
0: มีอยู่ช่วงนึงที่สิงคโปร์เนี่ยมีร้านพระที่มีคนสิงคโปร์ซื้อพระไปอ่ะแล้วเขาก็ไปขายที่สิงคโปร
2: ์แล้วเขาไปเปิดร้านพระ
0: แล้วเขาไปเปิดร้านพระสมมติโกเนี่ยเป็นคนสิงคโปร
1: ์ครับ
0: โกเนี่ยไปเปิดร้านพระที่ตึกที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: โกก็มาเมืองไทยมาซื้อพระเนี่ยหลายหลวงพ่อแล้วกันช้อปปิ้งเป็นตะกร้าเลยปุ๊บแล้วโกก็เอาไปขายไปเปิดขาย
2: ไปวาง
0: แรกๆมันขายได้พอราคาต้นทุนตรงนี้มันสูงขึ้นทางนู้นน่ะดีมานด์มันลดลงพระก็ค้างสต็อกพอค้างสต็อกอีกข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือพอตลาดมันดามากๆเผื่อทางนู้นจะขายคืนโกด้วย
1: เราไปช้อนซื้อกลับมาในราคา
0: ไปช้อนซื้อมาในราคาแล้วเขาก็ยอมคัดลอสเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีย
2: อมขาดทุน
0: ใช่เขาย
2: อมขาดทุนเอาเงินดีกว่า
0: เอาไปหมุนรอบดีกว่า
2: ขาดทุนกำไร
0: ขาดทุนกำไรมีครับอยู่ที่สิงคโปร์ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ตึกอะไรเพราะว่าตอนที่เขาเคยมาซื้อพาผมเขายังชวนผมไปเที่ยวสิงคโปร
2: ์
0: ใช่บอกว่าไปเที่ยวที่ตึกนี้แหละมันก็เป็นตึกอะไรของเขาเนี่ยมีร้านอยู่ใช่ที่สิงคโปร์มี
1: เออดีนะเป็นคำถามที่แบบไม่ได้คิดนะว่า
2: เราสามารถไปซื้อพระต่างประเทศกลับมาได
0: ้ใช่
2: ครับใครไปเที่ยวสิงคโปร์ลองแวะ
0: ไปดู
2: นะครับลองเสิร์ชหาดูว่าร้านพระไทยนะครับในสิงคโปร์อยู่ตรงไหนเผื่อไม่แน่เพราะว่า วันที่เขามีเงินเขากว้านไปเยอะ
0: อ
2: ะแล้ววันนี้เขายอมขาดทุนแล้วเขาขายกลับมาอาจจะได้องค์สวยๆก็ได
1: ้เออเนาะไม่แน่เนาะแต่ไม่แน่คุณก็โดนเก๊อีกนะ
2: ต้องดูเป็นหน่อยต้องดูเป็น
0: แต่สวยๆไปอยู่นู่นเยอะสวยๆไปหนุนอยู่นู่นเยอะครับ

0: มันเขาใหญ่ครับ
1: ทำไมพี่หน่องไม่ไปลงไปสักที่ตรงไหม
0: เฉพาะพี่แหลมเคยบอกผมว่าเฉพาะพระในเมืองไทยเฉพาะพระบนพันทิพย์มีร้อยล้านก็ซื้อไม่หมดแล้วผมบอกเออจริงว่ะพี่แหลมเคยพูดกับผมพี่แหลมเคยพูดกับผม
2: พระเยอะพ
0: ระเยอะพระเยอะพระหลวงปู่โต้นี่มีเป็นรวมทุกรุ่นทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกอย่างเป็นล้านองค์ครับ
1: โอ้ไม่ต้องแหกตาไปถึงนู่นหรอก
2: ไม่แต่ว่าในระดับเป็นล้านองค์ยังราคา
0: ใช่
2: ยังราคาดีขนาดนี้
1: ก็ไม่เข้าใจเนาะ
0: ก็แพงสุดเลยเนี่ยถ้าเหรียญทองคำรุ่นแรกก็ตีซะตอนนี้ก็15ล้านอัพ
2: โอ้โห
0: แต่ถ้าถูกสุด
2: เหรียญทองคำรุ่นอะไรเนี่ย
0: รุ่นแรกหลวงปู่โต
2: เรียกว่ารุ่นแรก
0: เหรียญทองคำรุ่นแรก
2: เหรียญทองคำรุ่นแรกพิมพ์ท่านจะเป็นแบบไหน
0: เป็นเหรียญ
2: รุ่
0: น
2: มาเหรอ
0: ไม่เป็นเหรียญลูกไข
2: ่อ๋อ
0: หลวงปู่โตนั่งทับเต็มองค
1: ์เขาสร้าง
0: ทั้งหมด17องค
2: ์โอ้น้อยมาก
0: ตามประวัติว่าตกน้ำไป1องค์เหลือ16องค
1: ์รู้
2: เล่าให้ฟังหน่อยทำไมตกน้ำมันยังไงเขาเล่ากันว่า
0: เขาเล่ามาว่า
2: เกิดอะไรขึ้นตกน้ำ
0: ว่าเหรียญเนี่ยเหมือนถูกตกน้ำแต่ว่าไม่รู้ตกที่ไหนตกยังไงไม่ทราบ
2: เหลือ16องค์
0: เหลือ16องค์บนปัตตภีนี
2: ้ตอนนี้ก็คืออยู่กับทุกคนคนนู้นคนนี้16คน
0: กระจายกันไปมีเสียง
2: มีสาบสูญไหมแบบไม่เห็นเลยหายไปเลยหรือว่าอ่ะทุกวันเนี้ยในบรรดาเซียนหรือว่าพวกเราพันทิพย์เนี่ยเห็นกี่องค
0: ์ผมเคยเห็น
2: 16องค์เน
0: ี่
2: ย
0: ผมเคยเห็นอยู่ที่เซียนพระเบอร์ใหญ่ๆบนพันทิพย์อ่
2: ะ
0: 1
2: องค์
0: แล้วก็มีอยู่ในหลังลูกค้าของเซียนพระอีกคนหนึ่งอีกองหนึ่งส
2: ่
0: วนอีก14องค์ไม่รู้ไปอยู่ไหน
2: ทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่แหลมก็ไม่รู้14
0: พี่แหลมอาจจะรู้ครับเพราะว่าพี่แหลมเป็นพระมานาน
1: องค์นี้
0: อันนี้น่าจะเป็นนวากระไหล่ทองมั้งครับ
1: โอ้โหตายแล้วโอ้โหแต่ลักษณะแบบนี้
0: ลักษณะแบบนี
2: ้โกเอ้ยขนาดมีโทรศัพท์มือถือเปิดยังปลอมเลยพระขนาดเองมีมือถือถ้าเองไปเปิดให้เวลาเซิร์ชอ่ะยังเป็นกระไหล่ทอง
1: ต้องโทษพ่อผม
2: คำนี
1: ่ต้องโทษพ่อผมเมื่อ30ปี
2: แต่ไม่มีประเด็นอะไรใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีครับหลวงปู่โต
2: ้กรรมหลวงปู่โต้เคลียร์ชัดเจน
0: คือพระหลวง
2: มีสร้างแน
1: ่นี่เนื้อทอง
0: ใช
2: ่ประวัติ
0: พระหลวงปู่โต้เนี่ยนะครับเป็นพระที่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนแล้วยังโชคดีตรงที่ว่าพระสร้างปี2510เนี่ยผู้จัดสร้างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางท่านยังมีชีวิตอย
2: ู่
0: ผมเคยไปสัมภาษณ
2: ์
0: ผมเคยสัมภาษณ
2: ์ข้อมูลได้ยืนยัน
0: ใน YouTube ช่องที่ผมออนไปเนี่ยชื่อเฮียซาเฮียไข่ไข่ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ
2: ครับ
0: เฮียซาเนี่ยผมก็อยู่ๆจับพัดจับผูไปเจอเพื่อนเขา
1: ครับ
0: แล้วผมก็เลยคุยกับเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาบอกเป็นเนี่ยผมเป็นเพื่อนกับเฮียซานะที่สร้างเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญรุ่น2ผมก็เลยไปที่บ้านเขาเลยไปขอสัมภาษณ
2: ์
0: โทรเข้าไปโหยากมากเลยพอดีคุณอาเขาก็เมตตาเราเฮียซาเนี่ยเป็น1ใน4ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่ไปขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2
2: ครับ
0: เหรียญนี้ออกเมื่อปี2510
1: 2510โหยังไม่เกินเลย
0: 2510เนี่ยเนื่องในวาระหลวงปู่เนี่ยท่านอายุครบ80ปีเฮียซาเนี่ยไปขออนุญาตท่านไม่อนุญาตให้สร้าง
1: ทำไม
0: ท่านไม่อยากสร้างพระของท่านก่อนหน้านี้จะเป็นพระที่เป็นลักษณะพระพุทธ
2: ครับ
0: ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องรูปเหมือนของท่านอยู่ในวัตถุมงคลเฮียซาก็เลยกับคณะก็เลยบอกว่าขนาดหลวงปู่เม่งวัดบางสะแกในอ่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดประดู
2: ครับ
0: หลวงปู่เม่งท่านอายุครบ80ท่านยังอนุญาตให้สร้างเลยเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับ
2: ลูกศิษย
0: ์ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อไอ้หลวงปู่ขอเธอก็นั่งคุยกันด้วยความที่แบบว่าให้ข้อม
2: ู
0: ล
2: อ่อนๆ
0: จนหลวงปู่พยักหน้าหลวงปู่ไม่ได้พูดหลวงปู่พยักหน้า
1: ก็ตีก็แบบว่ามโนกเลย
0: นั่นแหละพอหลวงปู่พยักหน้าเสร็จปุ๊บ
1: เรียบร้อย
0: ลูกศิษย์4คนเนี้ย
2: หลวงปู่พยักบอกไปเถอะหรือเปล่าเฮียซาเฮียนะเฮียเนี่ย
0: ก็ลูกศิษย์4คนเนี้ยก็เลยขับรถไปรวบรวมมวลสารคร
1: ับ
0: ไปรวบรวมมวลสารก็คือ
1: เร็วจังเลย
0: ก็คือไปเอาชนวนเนื้อสำริดจากโรงหล่อพระไปขอซื้อเข้ามาบวกกับพระบูชาเก่าๆที่แตกๆหักๆที่แบบบินมั่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าพอรวบรวมมาเสร็จปุ๊บพระพุทธรูปที่ได้มาเนี่ยเขาอะทำการเหมือนขอขมาพระ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้สว่านเจาะ
2: เ
1: จาะไหม
0: เจาะเพื่อที่จะทำลายเขาเรียกพีมวลสาร
1: อ
0: ะไม่
2: เขาต้องการทองแดงต้องการ
0: เป็นเนื้อสำริดอะโลหะ
1: แล้ว

0: แล้วเสร็จแล้วเขาก็
1: เอาไปหลอม
0: ไปหลอมเป็นแท่งเป็นแท่งโลหะเนี่ยเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยแล้วก็มอบให้กองกษัตริย์เพราะว่าเหรียญรุ่นแรกในกองกษัตริย์เป็นผู้จัดสร้างแล้วเฮียซาก็ยังขออนุญาตกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมก็ยังขออนุญาตทำเหรียญรุ่น2ปี2511ถัดไปอีกปีนึงแล้วในปี2511เนี่ยเหรียญรุ่น2เนี่ยก็สร้างแค่เนื้อเดียวด้วยก
1: ็คือซาบอกหลวงปู่รุ่นแรกเนี่ยเป็นที่รุ่น2ได้ทำทำไม
0: หลวงปู่ถามใช่ไหม
1: ไม่ใช่ใช่ไหมเรียกผมซาเรียกซา
0: ก็เหมือนขอเป็นวาระไหมครับเป็นเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3ถัดไป
2: เดี๋ยวนะรุ่นแรกเนี่ยทำทองคำไว้กี่เหรียญ
0: ตามประวัติคือ17
2: รุ่น2ไม่มีทองคำ
0: รุ่น2ไม่มีทองคำมีแค่เนื้อเดียวเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็แยกเอา300เหรียญเนี่ยไปลมดำ
2: แล้วถ้าเกิดว่าผมเจอเหรียญรุ่น2เนื้อทองคำตัดดูขอบตัดดูทุกอย่างเหมือนกันนี่จะถือว่าแท้ไหม
0: ก็ถูกต้องเอาเหรียญจริงมาดูแล้วครับ
1: ทีนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองคำภาค2แล้วได้ควีนอีกยศใหญ
0: ่อย่าให้ไปถึงขนาดนั้นเลย
1: อย่าเลยอย่าเลย
2: ยาวยาวแค่ยาว
0: แต่ว่าเฮียซาเนี่ยแกก็บอกผมนะว่าพระหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกเนี่ยเหรียญที่น่าแขวนที่สุดคือเหรียญนวะกไกลทอง
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเพราะว่ามวลสารได้มาจากพระพุทธรูปเก่าๆด้วยไงเป็นนวะกไกลทองเนื้อเงินก็ต้องทำมวลสารทำเนื้อทำแร่เงินขึ้นมาใหม่เนื้อทองคำก็ต้องทำขึ้นมาใหม่ทองแดงก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นนวะกไกลทองเฮียซาแกบอกว่าน่าแขวนที่สุดคือรุ่นนี้เลยรุ่นแรกเนื้อเน้นเนื้อนวะกไกลทองด้วย
1: แพงไหมครับราคาตอนนี้
0: ปัจจุบันเล่นราคาเช่าบูชากันอยู่ที่ประมาณ 250,000 อัพครับ
1: โอ้โห
0: เคยพีคไปถึง 400,000
1: เอางี้ดีกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยที่เป็นล้านๆชิ้นเนี่ย
2: ครับ
1: ที่ทันหลวงปู่เลยนะ
0: ครับ
1: รุ่นไหนถูกที่สุด
2: เดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าใจเย็นเบรกหน้าพักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: นี่กำลังอ่านนะฮะเมนนะครับข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับ
2: แจกเลยดีกว่า
1: การที่ต่างชาติซื้อพระไทยไปก็เป็นการช่วยอนุรักษ์นะครับเหมือนไต้หวันมีสมบัติสวยๆของจีนเยอะก็ช่วยให้สมบัติสวยๆของจีนไม่ถูกทำลายช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม
2: เบอร์เขาเป็นไงพี่ท่านเบอร์เขาเป็นคนนี้
1: อะฮะโอ้เบอร์นี้น่าให้เลยนะให้มาก2242
2: ไอ้ตอนนี้รวยแน่กูดูทรงแล้ว
1: เบอร์นี้นี่โอ้โหจิตใจอ่อนไหวนะครับนะฮะเป็นคนใจดีนะแต่ระวังโดนหลอกนะต้องมีสติแต่ว่าชีวิตน่ารักสบาย
2: พี่คนที่เบอร์ลงท้ายด้วย2242นะเดี๋ยวไปติดต่อในช่องทางของพี่หน่อง
1: อันนี้ผมให้ก่อนเลย2คนเลยฮะที่พูดยังไม่ทันจะเล่นเกมอะไรหรือว่านะครับนะฮะมีข้อกำหนดอะไรในการให้นะแต่วันนี้นะครับนะฮะเซียนหน่อง
0: ให้
1: ครับเซียนหน่องนะครับนำพระรุ่นไหนยังไงมาบ้างครับหลวงปู่โต๊ะทั้งนั้นเลย
0: ก็จะมีหลวงปู่โต๊ะจะเป็นรุ่นเพชรลุ่งโรจน์ครับ
1: เพชรลุ่งโรจ
0: น์เป็นพระปิตาจัมโบ
2: ้
0: ตะกุดทองคำสองดอก
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ทองคำแพงด้วย
1: มีมาองค์เดียว
0: องค์เดียว
1: องค์เดียวก็เสร็จพี่แท่งดิ
2: โอ้ยสุดยอด
1: อันนี้ไม่แจกนะนี่พี่แท่งตก
2: เออพี่หน่องทำไมไม่มีอะไรติดไม้ติดมือผมสองคนบ้าง
0: มีครับ
2: เออไอ้
1: เดี๋ยวนะมีรุ่นไหนครับ
0: แล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นงานกฐินล่าสุดเนี่ยที่ผมไปทำบุญมาปีประมาณ6กว่าจะเป็นกล่องนึงเนี่ยมีพระปิตา3องค์เลย
2: เอางี้ผมให้
0: ชุด
2: ผมให้พี่คนนี้เลยพี่ที่ลงท้ายด้วย2242รับไปเลย1ชุด
0: ได้เลย
2: นะนะที่พี่ดูอยู่นี่นะแล้วก็พี่ที่ลงท้ายด้วย5429
0: นี่ครับ
2: โอ้ยศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมปิดโทรศัพท์โอ้เสียมารยาท
1: ปิดแล้วนี่เห็นมั้ยปิดแล้ว
2: โชว์นะพี่ติดต่อได้พี่น้องติดต่อพี่ในช่องทางไหน
0: ผมที่เดี๋ยวทักทางเพจมาก็ได้ครับ
2: นะ
0: เพจของผมนะเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับทักมาที่
1: ไม่ถือว่าแจกได้เหรอ
2: แจกนี่เลย
0: ทักมาที
1: ่ติดต่อที่โกบอยดิชวนแกมาดิก็ปวดหัวอยู่แล้วจะให้มาแจกของอีก
2: ไม่ใช่คนจะได้ติดตามเขา
0: ไงอ๋อ
2: ที
0: ่เพจครับเพจชื่อว่าเพจเซียนพระหน้าตาดีครับ
2: เซียนพระหน้าตาดีนะ
0: ใช่ใช
2: ่พี่ที่ลงท้ายด้วย2242กับ5429
1: นะครับฝากหลวงปู่โต๊ะไปอนุรักษ์ด้วยนะครับ
2: ไปเอาไปให้นะมาเมื่อกี้คุยกันในเบรก2บอกในเรื่องของพระหลวงปู่โต๊ะตรงไหนที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา
1: ไม่ใช่ถามเมื่อกี้นี่คือค้างว่าเป็นล้านล้านชิ้นหรือองค์ไหนทันหลวงปู่แล้วถูกที่สุด
0: ถ้าถูกที่สุดเนี่ยจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินป
1: ั
0: จจุบันราคาเล่นประมาณ1,000บวกลบ
1: โอ้โห
0: แต่ว่า
1: แล้วนางพญาด้วยนะ
0: แต่ว่าไม่ได้ออกที่วัดประดู
1: อ๋อหลวงปู่ไปปลุกเสกให้
0: มีพระเนี่ยมีพระเนี่ยจัดสร้างแล้วก็มาถวายหลวงปู่ใช้คำนี
1: ้
0: มาถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตาอธิษฐานจิตให้มาเป็นแบบ
1: อธิษฐานจิตให้ที่วัดประดูเหรอ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: เป็นสร้างที่วัดอื่นมาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็นะฮะอธิษฐานจิตให้
0: ผมเคยซื้อจากน้องที่เล่นพระด้วยกันคนหนึ่งผมซื้อทีเดียว100กว่าองค
1: ์โอ้โ
0: หแต่ว่าได้ข่าวว่าจริงๆเขามีเป็นหลายๆพันองค์เลยอยู่ในบาทพระนี่แหละบาทพระเนี่ยโอ้โหแบบหลายเป็นหลายๆบาทอ่ะ
1: เออ
0: หลายๆบาทพระน่าจะเป็นหลักหลายๆพันองค์
1: พอไม่ได้เป็นวัดประดู่นะ
0: ราคา
1: ดอกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ย
0: ไม่ถึงพันบาท
1: น่าสนใจนะทุกคน
0: น่าสนใจครับแล้วก็อย่างถ้าจะมี
1: เนื้อเดียว
0: มีเป็นเนื้อมีเนื้อเดียวครับ
1: เนื้ออะไรฮะ
0: เป็นเนื้อดิน
1: เนื้อดิน
0: เนื้อดินเผา
1: เนื้อดินสีออกอะไรสีขาว
0: สีออกไม่สีจะออก
1: แดง
0: แดงอีกแดงแดงอีกแดงแดง
1: สวยด้วย
2: พี่น้องถามนิดนึง
0: ครับผม
2: ทำไมเราถึงต้องเก็บรุ่นนี้เพราะว่ามองอนาคต
1: ไม่ใช่อันนี้ผมถามไงว่าถูกที่สุดแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยอ
0: ันไหนถูกสุด
1: อธิษฐานจิต
2: แล้วถามจริง
1: นางพญาดี
2: ถามจริงนะการเก็บเนี่ยมันมีแววไหมมันมีอนาคตไหมอีกกี่ปีมันราคาขึ้น
0: แค่เป็นพุทธคุณได
2: ้อ๋อ
1: เก็บไว้บูชา
0: เก็บไว้บูชา
1: แล้วอยากให้ทุกคนเอื้อมถึง
0: สำหรับคนงบน้อย
1: ใช่แฟนรายการบางทีเป็นไรเดอร์ขับแท็กซี่เป็นแม่บ้านอยู่โรงงานเนี่ยแต่อยากมีหลวงปู
0: ่แต่ถ้าจะ
1: อยากได้บารมีหลวงปู่ก็คือนะคะนางพญา
2: อันนี้คืออ
1: ะไร
0: อ๋อวัดไม่รู
1: ้ไม่รู้นะ
0: แต่รู้ว่าเขาอ่ะมาให้หลวงปู่อธิษฐานจิตผูกเสกหลวงปู่อธิษฐานให้แล้วก็ปัจจุบันก็เล่นกันอยู่ประมาณพันบวกลบแต่ถ้าจะเอารุ่นที่ออกที่วัดประดู
1: ่แล้วถูก
0: แล้วถูกรูปเหมือนรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะหลังยันตรีนิสิงเห
1: เลนโลหะเหรอ
0: ไม่เป็นพระผงครับเนื้อเกสร
1: แต่เป็นรูปหลวงปู
0: ่รูปหลวงปู
1: ่โอ้
0: รูปเหมือนหลวงปู่เนื้อเกสรหลังยันตรีครับป
2: ั
0: จจุบันเล่นกันอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000
1: อุ้ยไม่เลวเลย
0: ไม่แพงนะราคาเลยแต่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ด้วย
1: ใช่อันนี้ยืนยันเลยเพราะว่าเป็นหลวงปู่เลย
0: ใช่
1: นะฮะเออแต่ก็ต้องดูนิดนึงอาจจะมีปลอมด้วยนะมีไหม
0: ใช่มีครับ
1: มีนะมีนะอย่าคิดว่า 1,000 2,000 หรือหลักร้อยไม่ปลอมปลอมนะ
0: มีปลอม
1: มันปลอมเหมือนกันนะ
2: จริงว่า
1: ขยันปลอมนะ100นี่ก็ปลอม
2: จะบ้าเหรอจริงๆมั้ยเนี่ยมันทำไมต้องปลอม
0: ต้นทุนทำปลอม
2: ถูกกว่าหลักร้อย
0: ก็องค์ละ10บาท
2: อ๋อเหรอ
0: ต้นทุนทำปลอม10บาท
1: เขาบอก150เขาได้เท่าไหร่แล้ว
0: เออ
1: นะเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะก็คือรูปเหมือนหลวงปู
0: ่ใช่
1: นะครับปีไหนไม่รู
0: ้ปี2521ครับ
1: โอ้โห2521ทันหลวงปู่ด้วยนะครับนะฮะราคาอยู่ 2,000 บวกลบเอง
0: ประมาณ 2,000 บวกลบเท่านั้นเองอ
1: ันนี้หามาแขวนติดตัวได้ถ้าใครอยากจะมีหลวงปู่แล้วเป็นรูปหน้าหลวงปู่เลย
0: ใช่ประมาณ 2,000 2,500 3,000
1: นี่กี่เนื้อพี
0: ่มีเนื้อเดียวเนื้อเกสรสร้างเนื้อเดียวเลย
1: เนื้อเกสรนี่จะออกสีอะไร
0: ออกสีออกขาวๆหน่อย
1: ออกขาวๆนิดนึง
0: เนื้อเกสรส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกมะลิดอกมะลิแล้วก็ดอกไม้ที่เขาถวายหลวงปู่นี่แหละ
1: ครับ
0: ที่หลวงปู่ในเวลาเราไปไหว้พระเนี่ยก็จะรวบรวมดอกไม้พวกนั้นมาตากแห้งแล้วบดๆแล้วก็ผสมผง
2: พี่น้องผมถามจริงณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วผมไปเห็นพระของพ่อแล้วอยากเอาให้พี่น้องดูเนี่ยถ้าแท้ๆเนี่ยผมได้หลักแสนหลักหมื่นนะ
0: ใช
2: ่มันส่งให้พี่น้องดูได้ยังไง
0: ก็ช่องทางในติดตามผมเนี่ยก็จะมีทางเพจชื่อเพจเซียนพระหน้าตาดีครับแล้วก็ช่องทางทาง YouTube ก็สามารถดูผมได้ทางช่องทาง YouTube ชื่อว่าเซียนพระหน้าตาดีเหมือนกัน
1: ใครตั้งให้เนี่ย
0: ตั้งเอง
1: เซลมากนึกอะไรขึ้นมา
0: คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งอะไรดีให้คนจำเราต้องการให้คนจำแล้วหมั่นไส้แค่นั้นเอง
1: โอ้ยการตลาดดีมาก
0: ต้องการให้คนจำและให้คนหมั่นไส้ว่ามันหน้าตามันดียังไงวะ
1: แต่ถ้าใครเห็นพี่องนะฮะตัวเป็นๆจริงๆ
2: หน้าตาดี
1: หน้าตาดี
2: หน้าตา
1: หล่อเฟี้ยวเลยล่ะ
2: หล่อเฟี้ยว
1: ขอพระสักองค
0: ์คือครั้งแรกเลยนะ
1: หล่อพี่น้องหล่อ
0: EP แรกเลยที่ผมทำ YouTube ผมเปิดตัวด้วยการไปขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดประดู่ชิมพีองค์ปัจจุบันนะ EP แรกเลยทุกวันนี้หลวงพ่อยังจำชื่อผมไม่ได้เลยแต่จำได้ว่าเ
2: ร
0: ียนพระหน้าตาดี
2: เฮ้ยดี
1: ได้ผลได้ผลโฆษณาได้ผลโฆษณาได้ผล
2: ตอนหลุมเทอร์โบก็บอยปลุกพระไหมครับเขาบอกพระผมปลอมจะมาปลุกอะไรเราก
1: ูบอยอ่ะกูบอยไม่ห้อยพระห้อยพระป่ะ
2: ห้อยนี่
1: ห้อยอะไร
2: อ๋อแม่บุญเรือนไง
1: โอ้โห
2: ผมนี่คือ
1: แม่บุญเรือน
2: แม่บุญเรือนเลย
0: แดงก็ชอบแม่บ
1: ุ
0: ญเร
1: ือ
0: น
1: แม่บุญเรือน
0: พี่องก็แดงก็แขวนอยู่
1: ฮะอาจารย์รักให้มาช่วยดูหน่อยแท้ผมไม่รู้เนี่ยไม่ร
0: ู้อาจารย์รักเหรอแท้ตั้งแต่100เมตรแล้วแท้ยันตลาด
1: ทำไมได้ยินเสียงได้ยินชื่ออาจารย์รักโหเลยโห
2: ไม่
1: ได
2: ้อะไรมันโหดีไม่ดีผมเห็นเซียนพระร้องโหทุกคน
1: อ
2: ่ะล่าสุดมาอาจารย์รักไปบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมาน
0: ี่เนื้อผงพุทธคุณ
1: นี่
0: พิมพ์เล็ก
1: ผมไหว้ทุกวันเลยแท้นะ
0: แท้
1: เซียนดอกบอกแท้ใครมีพระอยากตรวจนะฮะเข้าไปดูได้เลยนะ
2: เอ๊
1: ะแล้วมีที่ร้านมีไหมที ่วันแบบอยู่ร้านแล้วก็ให้เอ้ามาดูพระได
0: ้มีครับ
1: มีนะมีวันไหน
0: หมายว่าถ้าผมเนี่ยส่วนใหญ่จะแอดไลน์มา
1: โอ้ใช้วิธี
0: แอดไลน์เสร็จปุ๊บส่งพระมาให้ดูเบื้องต้น
2: ครับ
0: แล้วเวลาผม
1: ถูกใจกันก็นัด
0: พอนัดมาที่ร้านเนี่ยบางทีเป็นพระมรดกพระพ่อพระแม่โดยที่ไม่รู้ราคาเนี่ย
2: บ้านเก่าเสาโยนะ
0: ผมจะแยกให้หลักๆเลยคือ1พระแท้กับพระไม่แท้ก่อน
2: เฮีย
0: พอพระไม่แท้เขาจะได้เก็บเลย
2: ครับ
0: แล้วพระแท้ค่อยมาดูก่อนว่าองค์ไหนมีราคาไม่มีราคา
1: แต่ว่าต้องส่งคลิปส่งอะไรมาแล้วเรานัดกันอีกที
0: ใช่ครับ
2: ผมถามพี่น้องหน่อยดิเวลาเข้ามาแยกเนี่ยพี่น้องมาแยกสมมติเข้าพระมาให
0: ้
2: พี่แยกอันนี้ไม่แท้นะครับเอาเก็บไปอันนี้แท้มาคนเขาขอบใจแล้วเขาไม่ขายพี่
0: ได้ครับผมเคยพูดกับเขาว่าถ้าขายแล้วไม่สบายใจอย่าขายเพราะว่าพระแต่ละองค์ผูกพันกับแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันบางคนเขาแค่อยากรู้ถ้าแค่อยากรู้แท้เก๋หรือเขาจะแบ่งปันให้ผมแค่องค์เดียวผมก็แฮปปี้ผมก็มีความสุขแล้วแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผมจะกดราคาเพราะผมอัปเดตราคาหลวงปู่โตไว้ทุกๆปีผมน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ทำมา5ปีแล้ว
2: ครับ
0: อัปเดตราคาโดยการที่ผมเปิดหนังสือเลยองค์นี้รุ่นนี้ปัจจุบันเท่านี้องค์นี้รุ่นนี้ปัจจุบันเท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากที่จะทำให้คนที่มีพระจากทางบ้านน่ะขายพระถูกเกินไป
2: ครับ
0: เพราะถ้าขายพระถูกเกินไปเราอ่ะซื้อเราได้กำไรเยอะก็จริงแต่เขาเอาเราไปว่าเอาเราไปโพสโซเชียลเอาเราไปด่าเนี่ยมันมีฟีดแบคที่มันเป็นทางลบมากกว่าทางบวก
2: เ
0: พราะฉะนั้นแค่เราพอมีกินหลวงปู่เมตตาเราทุกวันนี้ให้มีอาชีพให้แบบมันมีบ้านมีรถมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: เชียนพระหน้าตาดีไม่ต้องการพันล้านหมื่นล้าน
0: คือถ้ามีบุญได้เองครับ
1: อ๋อปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันเนี่ยจะปั่นเอาให้ถึงไม่ได้เป็นคนน
0: ี้ไม่ได้มองว่ามันจะต้องไปถึงไม่ถึงมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนา
1: ก็คือระยะเวลาการทำงานของเราทำไป
0: ใช่ครับ
1: ได้แค่ไหนแค่นั้น
0: ผมชอบคำพี่แหลมอยู่คำหนึ่งตอนที่ผมเล่นพับใหม่ๆพี่แหลมบอกว่าป๋าพยับอ่ะบอกกับพี่นะนี่คือพูดพี่แหลมน้องรู้ไหมป๋าอ่ะเคยบอกกับพี่ว่าบนเนี้ยเหมือนมหาสมุทรมีปลาเยอะแยะเลยจับได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราม ีบ้านมีรถ
2: ม
0: ีความเป็นอยู
2: ่
0: ทุกอย่างให้ระวังอยู่3เรื่อง
2: เ
0: รื่องแรกคือเรื่องการพนันถ้าเมื่อไหร่การพนันครอบงำนะหมดแน่นอนแล้วมันจะมีความโลภตามมา
2: ครับ

0: ที่สองเรื่องยาเสพติดเมื่อไหร่ที่มีความยาเสพติดเข้ามาทุกอย่างพังหมดเรื่องที่สามเรื่องผู้หญิงเพราะว่าบางทีโดนผู้หญิงหลอกมั่งไปติดผู้หญิงมั่งมันก็ทำให้ทุกอย่างก็จะพังทลายหมดแล้วปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ
1: บอยจดสิจด
2: โอ้มันจำอยู่ในสมองผมอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วง
1: จะสิสามเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เซียนพระ
2: ผมไม่เพิ่ม
1: มันคือมนุษย์ทุกคนเลย
2: ผมไม่เพิ่มอีก
1: นะแฟนรายการ Active Radio 99นะเรียกเขาว่าเซียนสามเรื่องนี้
2: เซียนหน่องฟังผมไว
1: ้หลบให้ไกลเลยสามเรื่องนี
2: ้ผมให้อีกเรื่องนึงมันมีสามเรื่องใช่ไหมหนึ่งเรื่องการพนัน
1: การพนัน
2: สองเรื่องยาเสพติด
1: ครับ
2: สามเรื่องผู้หญิง
1: ผู้หญิง
2: สี่ให้ระวังป่าไว้หยอกนะป๋าเดี๋ยวป๋าเดี๋ยวขึ้นไปปฏิ
1: บัติ คิดที่ดีนะสำหรับทุกคนนะ
0: สำหรับทุกคนแล้วป๋าบอกว่าตรงนี้มันเป็นมหาสมุทร
1: มันมีโอกาส
0: มันมีโอกาสปลาเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปแย่งจับปลาใครหรอกเราก็ไปหาเครื่องไม้เครื่องมือในการ
1: ขยันทำมาหากินนะครับนะฮะทำให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่ามหาสมุทรมันระเบิดปลาตุ้มกินอยู่คนเดียวคนนี้ต้องอยู่อ่ะมี
2: ในปฏิบัติมันมีระเบิดด
1: ้
2: วย
1: มีจะเอาอยู่คนเดียวมันพอมันโลภเมื่อไหร่มันจะลง
0: ใช่ใช่แล้วเมื่อไหร่ความโลภเข้างอบงำเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมท้องเพื่อนเนี่ยมันดิมก็จะลืมไปหมดเลยเพราะว่าโฟกัสแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นผลประโยชน์ส่วนรวม
1: ก็เป็นข้อคิดที่ดีคิดที่ดีของวงการพระนะ
0: ใช่ครับ
1: เซียนพระดีๆก็มีเยอะนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมเองนะฮะท่านผู้ฟังก็โอ้โหด่าอย่างเดียวเลยดราม่าอย่างเดียวเลยผู้คนมันก็เหมือนในโลกนี้มันหลากหลายนะครับก็เลือกเอานะฮะเขาถึงบอกว่าพระแท้คนแท
0: ้
1: ถ้าเซียนแท้พระก็แท้นะครับเลือกดูเซียนผลงานของเขาโปรไฟล์อย่างเงี้ยดูดิตั้งราคาม ีใครเขาทำกันนะ
0: มีอัปเดต
1: ตั้งราคาปีต่อปีให้เลยว่ามันควรจะอยู่แค่นี้นะครับถึงพี่จะไม่ได้มาขายผ
2: ม
1: เช่าผมแต่ผมบอกเลยว่ามันอยู่ประมาณนี
2: ้เคยมีคนเกลียดพี่หน่องไหม
1: พี่หน่อง
0: มี
1: ไหม
0: มีเซียนพระบางท่านนะครับขออนุญาตที
1: ่ไม่ชอบเราเรื่อง
0: ที่ว่าเขาบอกว่าผมทำให้ราคาพระลงเพราะว่าผมไปอัปเดต
2: เ
0: พราะว่าจริงๆขึ้น
1: ไอ้น้องเอ้ยแทนที่ดูดิ
0: ราคามันจะไปไกลๆ
1: ม
0: ัน
1: จะได้เจ็ดแปดหมื่นมาตั้งห้าหมื่น
0: ประมาณนั้นคือจริงๆเนี่ยผมว่าวัฏจักรของคำว่าไซเคิลของเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงแหละสินค้ามันก็ต้องมีขึ้นมีลงพระเครื่องก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องมีราคาก็ต้องมีขึ้นมีลง
1: เหมือนทองคำ
0: มันไม่มีอะไรขึ้นยั่งยืนแล้วก็ไม่มีอะไรลงตลอดเวลาหรอกครับ
1: รอรอบมัน
0: ใช่เราก็แค่รอรอบเราทุกคนมันอยากได้ซื้อถูกขายแพงอยู่แล้วแต่ชาวบ้านเขาก็อยากได้ขายแพงเพราะว่าบางคนเขาอาจจะอยากเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวที่มันมี
1: ก็แน่นอนบางทีเขาม
0: ีความจำเป็นจริงๆอ่ะ
1: แท้แค่เอกองค์สององค
0: ์ใช่
1: ถูกไหม
0: นั่นคือความหวังของเขา
1: ไปปุ๊บส่วนต่างเนี่ย 1,000-5,000 มันได้แค่นั้นแล้วจบ
0: ใช่
1: เขาไม่ได้มีพระเป็นล้านองค์เขาจึงจะรู้สึกว่าเออเอากำไรแค่นี้พอเพราะฉันมีตั้งล้านองค์แท้หมดเขามีอยู่สององค์
0: บางทีความหวังเขาอ่ะคือพระชุดนี้เลยถ้าเราไปซื้อสมมติเราไปเจอพระหมื่นเนี่ยแต่เราเห็นแล้วเนี่ยองค์นี้หมื่นหนึ่งแน่นอนเราไปเหมา
1: แ
0: ค่สอง
1: คนบอยเปิดเทอมเด็กๆลูกอ่ะไม่พออย่างเงี้ยงานก็เพิ่งออกมา
2: พี่หน่องนี่ไม่ได
1: ้พักอยู่สององค
2: ์ไม่ได้พูดหรืออะไรนะมันมีเซียนพระที่เป็นมีคุณธรรมแบบนี้ด้วยหรอ
0: เยอะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่มานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกับพี่
1: คนดีพูดไม่เก่งไม่ค่อยพูดก็เลยไม่ค่อยได้ยินเขาก็จะแบบเขาก็ทำมางุดงุดงุดเขาก็อยู่ในกรอบเขาอยู่ในร้านเขาไปกลับบ้านไอ้คนพูดเก่งนี่แหละ
0: เขาบอกว่าคนแพ้ไม่พูดเยอะ
1: คือคนดีไม่ค่อยพูดนะ
2: เออเขา
1: พูดน้อย
2: ผมเริ่มเข้าใจพี่แท่งพูดแล้วเออเราเอาคนที่แบบพูดน้อย
1: เยอะ
2: พรีเซนต์ตัวเองแม่งก็
1: เยอะ
2: นะ
1: เออ
2: ก็เข้าไปดูหน่อยไอ้นี่ไม่ค่อยพูดเลย
1: พี่เนี่ยก็น่ารักพี่อะไรนะพี่อะไรอ่ะที่วัดหลวงวัดโสธรอ่ะ
0: วัดหลวงพ่อโสธรเหรอ
1: ใช่ใช่เซียนทางมุนทางฉะเชิงเซาอ่ะ
2: เออมุนมีหลายคน
1: ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาอ่ะ
2: มี
1: พี่อะไรวะ
2: เออ
1: น่ารัก
2: นะ
1: เออ
2: เคยมารายการเราด้วยนะ
1: ไม่อะไร
0: ยัง
1: ไ
0: ง
2: ก
0: ับ
2: ใครพี่เฉิน
1: ก็น่ารัก
2: พี่เฉินน่ารัก
1: มีเฉินน่ารักมากมีอีกพี่เฉินนี่น่ารัก
2: พี่โตน่ารัก
0: พี่เฉินนี่เก่งพี่เฉินนี่เก่งเลยแล้วดีแล้วสุภาพนุ่มลึก
2: พี่ออสเลี้ยมทองเนี่ยก็น่ารัก
0: คนพูดน้อยคมในฝักคร
1: ับ ก็นี่ไง
0: เขาใช้ผลงาน
1: ธนาหลวงปู่ดูอ่ะก็น่ารักนิ่มหวาน
0: คนที่มีผลงานก็ใช้ผลงานเป็นตัวการันตีความสำเร็จ
2: ครับ

0: ไม่ต้องทำโซเชียลไม่ต้องอะไรเขาวัดกันที่ความคมในการดูพระคนที่จะควักเงินได้หลัก5ล้าน10ล้าน
1: มี
0: เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยยังอยู่ในร้านลับๆใช่ไหมเซียนลับๆก็เยอะคนก็ไปตามหาเพราะเชื่อคนนี
2: ้เขาพรีเซนต์ไม่เป็นนะบางที
1: ไม่เขาไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยเขามั่นใจในของที่เขามีคนตามมาเอง
0: พี่พอพี่แท้งพูดอย่างนี้ผมนึกอยู่คนหนึ่ง
2: ใคร
0: เป็นอาจารย์ผมคนที่สอง
2: ใคร
0: ผมชื่อเขาชื่อต่อปทุม
2: พี่ต่อ
0: ใช่แต่ว่าหลายคนไม่รู้จักเขาพี่เขาอะสอนให้ผมดูพระเนี่ยพระนอกสายนะครับพระหล่อโบราณพระบูชาดูพระหลวงพ่อปานดูพระซ่อมพระทำผิวพระบิ้วแล้วเขาเดินสนามเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาซื้อได้ทุกวันขายได้ทุกวันเขาแบบคมมากครับเขาอายุน้อยกว่าผมอีกแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเจอเขาผมเรียกเขาพี่ทุกวันนี้ก็ยังเรียกเขาพี่ปีใหม่ผมก็มีกระเช้าให้เขาเขาลบเขาเป็นครูบาอาจารย์
1: เป็นเซียนไหม
0: เป็นเซียนพระ
1: เซียนพระ
0: แต่เป็นเซียนรอบนอก
1: ต่ออะไรฮะ
0: ผมเรียกเขาว่าต่อปทุม
1: เป็นเซียนต่อปทุม
0: แต่เขาเป็นเซียนรอบนอกนะเขาเป็นเซียนรอบนอกนะ
2: ไอ้ที่ส่วนตัว
0: เขาไม่เปิดเผยใบหน้าไม่เปิดเผยตัวตน
1: เล
0: ยว้า
1: อย่าเนี่ยยอดฝีมือ
0: เก่งจริง
2: ผมถามหน่อยนะ
0: ครับ
2: ปีใหม่ทีนึงพี่หน่องเสียค่ากระเช้าไปเท่าไหร
0: ่โอ้คือบางช่วงจะต้องหาคนหุ้นกันเลยผมเป็นหมื่นนะ
2: เป็นหมื่นนี่หมื่นบาท
0: เป็นหมื่นบาทคร
2: ับ ก็แค่10ไม่ถึง10กระเช้า
0: ก็ประมาณ10ถึง15บวกลบ
2: เพราะว่าบางทีไปอ่ะแล้วยิ่งเซียนพระโอ้โหข้างบนมีใครบ้างป๋าต้อยป๋าประยับ
1: ม
2: ีหมื่นตาประจันมันก็เป็น
0: หลังภาษา
2: ครับ
0: หน้าจะไม่ค่อยเหมือนหลวงปู่รุ่น2ในหน้าจะเหมือนหลวงปู่เพะเลย
1: เพราะอะไรเพราะมาแกะที่ไหน
0: คือถ้าบล็อก
1: ไม่ได้กองกระสาบละ
0: ต้องเป็นบล็อกโรงงานครับโรงงานก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไร
1: ฝีมือช่างศิลป
0: ์อะไรจะประมาณแบบแกะ
1: รายละเอียด
0: อะไรละเอียดอะไรพวกนี้ครับเนี้ยบกว่าเพราะนั้นหน้าจะเหมือนหลวงปู่แล้วก
1: ็
0: เนื้อทองแดงเนี่ยที่เขาไว้ปั๊มรุ่น2เนี่ยเอามาวางกัน10ลี่10เหรียญเนี่ยนะครับพี่ไม่มันแทบจะไม่เหมือนกันสักเหรียญเลยสีของเหรียญ
2: อ๋อ
0: สีของเหรียญแปลกมาก
1: ว่าไม่รู้
0: การเป็นการรีดโลหะหรือเป็นการอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะมีเสน่ห์
1: รุ่นเดียวกัน10เหรียญไม่เหมือนกัน
0: สีจะไม่เหมือนกันแปลกมากนี่คือควรค่าในการเก็บถ้าใครเป็นสายหลวงปู่โต๊ะแล้วฟังผมทุกคนจะร้องเออใช่เพราะว่าเฉดสีจะแบบมีให้แบบเป็นหลายๆแปลกมาก
1: เสียหน่องแนะนำนะรุ่นนี้รุ่น2หน้าเก็บเนื้อทองแดง
0: ใช่มีเนื้อเดียวแล้วก็อีกเนื้อนึงจะเป็นเนื้อทองแดงเขาไปลมดำอันนั้นก็จะแพงขึ้นไป150,000อัพ
2: สร้างเยอะไหมพี
0: ่2,511เหรียญเท่ากับปีพ.ศ.
1: ไม่เยอะ
2: อุ้ยไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ
1: หน้าเก็บอันนี้แนะนำ
0: ใช่หน้าเหมือนหลวงปู่เพะส่วนอีกรุ่นนึงรุ่นที่3เหรียญฉลองพัดยศปี2516
1: ครับ
0: เพราะว่าหลวงปู่ได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูเป็นพระราชเลื่อนยศขึ้นมา
1: แนะนำรุ่นนี้เพราะอะไรสาเหตุ
0: เอา
1: เหตุผล
0: เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศแล้วสร้างด้วยกันทั้งหมดเล็กกับใหญ
1: ่
0: เล็กก็ผู้หญิงใหญ่ก็ผู้ชาย
1: ครับ
0: เพราะมีพัดยศเล็กพัดยศใหญ
1: ่
0: เนื้อก็มีทั้งหมด4เนื้อทองแดงปัจจุบันก็หลักประมาณนัก15,000 20,000 25,000 30,000 ประมาณนี้
1: กำลัง
0: ยาว
1: กำลังดี
0: เนื้อนวะเนื้อวานวะก็ประมาณนัก 35,000 40,000 50,000 60,000 ประมาณนี
1: ้
0: ถ้ายังจับต้องได
1: ้ครับ
0: แล้วเนื้อนวะก็สร้างแค่พันเหรียญเอง
1: ครับ
0: เนื้อเงินก็หลักประมาณ 150,000 บวกลบถึง 250,000 สร้างแค่500เหรียญ
1: โอ้โหน้อยมาก
0: ส่วนทองคำ
1: ครับ
0: อันใหญ่สร้าง49
1: อ
0: ันเล็กสร้าง50
1: อ
0: ันนั้นราคา 2-3 ล้าน 3-4 ล้านไปแล
2: ้
0: ว
1: ก็นี่ขนาด50เหรียญยัง 2-3 ล้านเลยเหรอ
0: ก็พัดยศนี่ครับ
1: เลื่อน
0: ขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเมตตาคุยกับ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการอะไรต่างๆแล้วก็นิยมเก็บกัน
0: ติดต่อว่างานอะไรผู้ใหญ่ก็เมตตาได้เลื่อนไปจากตำแหน่งนั้นไปตำแหน่งนี
1: ้
0: ฐานะเลื่อนจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี
1: ้
2: ส่วนใหญ่ละผ้าที่ราคาขึ้นเนี่ยเพราะคนได้ประสบการณ์เนาะ
0: ใช่
2: ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะ
0: 1ได้ประสบการณ์2ชื่อรุ่น
2: ชื่อรุ่น
0: ใช่
2: เป็นมงคล
0: อย่างพระปิดตาเงินล้านโหพี่ฮอตพี่แท่งแขวนเนี่ยมี10ล้านโกแขวนมี20ล้านเนี่ย
1: แต่ที่สุดเลยคือหลวงปู่นั่นแหละ
0: ใช่
2: ตัว

0: ความเป็นหลวงปู่
1: หลวงปู่
0: ตบถูกความอยู่ในศีลในธรรมความเป็นพระที่แบบเข่งครัดในวินัยในการประพฤติปฏิบัติ
2: เวลา
0: แล้วก็วิชาที่ท่านมี
2: เวลาท่านอธิษฐานจิตนะท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังว่าองค์ไหนจะต้องถูกต้องแพงในอนาคตองค์ไหนจะต้องอธิษฐานมากอธิษฐานน้
1: อ
2: ยความเป็นพระเมตตาทุกองค์เท่ากันหมดใช้คำว่าเท่ากันหมดรักลูกศิษย์ทุกคนเท่ากันหมดนี่คือความเมตตาเพราะฉะนั้นค่านิยมเราเป็นผู้กำหนดใช่ไหม
0: ครับ
2: องค์นี้จะเท่านั้นองค์นั้นจะเท่านี้โอ้ยโกองค์นี้ผมไม่ขายหรอก10ล้านผมก็ไม่ขาย15ได้ไหมพี่หน่องไม่เอานะ15ไม่ได
1: ้20ได้ไหมพี
2: ่อืมเสียงเริ่มนักอ่อยแล้วเริ่มออกไหมฮะเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้กำหนดหวงขนาดไหนมาเจอราคาเข้าไปก็โกแบ่งให้กูนะ
1: ใจอ่อนนะ
2: ที่ไหนได้หวานเจี๊ยบ
0: ไม่หรอกเพราะว่าในความเป็นเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเอานะวันนี้ให้ไปก่อนเดี๋ยวไปหาใหม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสแต่บางองค์ถ้าแบบไม่เคยเห็นเลยบางทีหวงเอาไว้แบบกระสุนสุดท้ายจริงๆอ่ะดอกสุดท้ายอ่ะติดตัวอันนี้ไม่ได้จริง
1: พี่น้องผมถามนิดนึงนะซื้อพระสุดท้ายเยอะๆเยอะๆเนี่ยบั้นปลายชีวิตอ่ะจะเก็บไว้นะถ้าเกิดว่าลูกเราไม่ได้อินมันเซียนพระก็จะเอาไปทำอะไรยังไงต่อ
2: ก็อย่างหลายๆท่านน่ะที่ผมติดตามทางอย่าง Facebook อ่ะอย่างพี่เฉินเนี่ยเห็นตัวอย่างที่ดีเลยแกก็ไปทำเรื่องของอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่แกทำอยู
1: ่
2: แกก็พยายามเหมือนกับให้ลูกส่วนนึงแล้วก็นำทรัพย์สินส่วนนึงมาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
1: คร
2: ับหรืออย่างพี่หอยปากน้ำแล้วก็จะมี TikTokมีเพจ
0: TikTok เขียนว่าอะไรพี
2: ่ชื่อ TikTok ว่าเซียนพระหน้าตาดี
0: เซียนพระหน้าตาดีนะ
2: เพจ Facebook เซียนพระหน้าตาดีแล้วก็ YouTube ชื่อเซียนพระหน้าตาดีนี่คือช่องทางโซเชียลแล้วก็ส่งพระส่งรูปมาได้ครับหรือจะมาหาที่ร้านก็ได้เพียงแค่ว่าโทรมานัดหมายล่วงหน้า1วัน
1: ไปติดตามกันเนาะ
2: ครับผม
1: วันนี้ขอประกาศรายชื่อนะเบอร์โทรศัพท์คนที่โชคดีนะครับเมื่อกี้เราให้ไป2เบอร์แล
2: ้
1: วเราขออีกสัก5ท่าน
2: เ
1: บอร์ลงท้ายด้วย5151นะครับ พิกนะครับ1ท่านและลงท้ายด้วย3555 1ท่านลงท้ายด้วย5429 1ท่านแล้วก็7638อีก1ท่าน
0: อ้าวได้แล้วบอกว่าร่วมรายการหลายรอบแล้วอยากได้หลุมโต๊ะเนี่ยไม่เคยได้สักทีนะฮะ
1: ได้แล้วนะครับ
0: 7638
2: วันนี้ต้องได้แล้ว
0: 7638นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็ไปลงไปติดตามก็ไปทักในเพจ
2: เพจครับทักมาในเพจ
1: เซ็นพระหน้าตาด
2: ีจัดส่งให้ครับ
0: เบอร์ลงท้ายฮะ9552นะฮะรบกวนพี่แทงช่วยหน่อยครับทำอาชีพอะไร
1: วันนี้รายการเรียกว่าเซียน
2: ครับ
1: หมดเวลาหมดแล้วพี่ได้
0: ครับขอบคุณเซียนหน่องนะฮะรอดพิทักษ์ด้วยนะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่โต๊ะยังไงก็เข้าไปนะฮะพูดคุยกับพี่หน่องได้นะครับ ตามที่พี่หน่องได้บอกมานะครับ
1: ครับไปก่อนนะ
0: นะ
1: บ๊ายบาย
0: ว
1: ัน
0: จันทร์วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟังแอคทีฟเรดิโอไม่

0: 02-2-1-6-1-7-699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่ลงแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วครับผมนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการในทุกได้ไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมนะครับเจ๋งทรงศักดิ์วันนจิตนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับเพราะว่ากระแสวอลเลย์บอลกำลังดังเลยนะตอนนี้นะนะครับน้องนิกธีรวัฒน์การวารีครับผม
1: ครับสวัสดีครับพี่เจ๋งคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่นามสกุลกับชื่อผมจะถูกต้องอย่าง 100% ครับผม
0: อ๋อถูกต้อง
1: ไหมทิปอีกอันนึงครับการวารีทิป
0: ครับวารีทิปอ๋อไม่มีเหรอเออ
1: ขอไปขอไปเงินก็โอนให้ผมบ่อยแต่จำนามสกุลผมไม่ได้นะฮะ
0: เออ
1: เหรอ
0: วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับจะถึงประมาณ1ชั่วโมงเนาะน้องนิกวันนี้บอกว่านิกเสนอตัวมาบอกว่าพี่วอลเลย์บอลกำลังเป็นกระแสเลยต้องมาคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อเนื่องถึงเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับก็เมื่อวานนี้โหเป็นไงนิกอยู่ไหนเมื่อวานนี้
1: อยู่บ้านครับอยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้านครับ
1: นั่งดูทุกคะแนนทุกแต้มเลยนะครับ
0: ไม่ใช่สองใช่ไหม
1: ก็พลาดคือเมื่อวานเป็นการนั่งดูเกมที่ผมเป็นครั้งแรกที่ผมดูทั้งเกมแล้วผมไม่พูดอะไรเลยคือดูด้วยสมาธิแล้วก็ใจที่มุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสมากๆนะครับแล้วมันก็แบบว่ามันอินไปกับเขาอะนะครับเราอาจจะเป็นรุ่นใหม่แหละอาจจะไม่ใช่นักข่าวรุ่นเก่าที่อาจจะเคยผ่านการคัดโอลิมปิกของทีมสาวไทยที่มันบอบช้ำกันมาหลายครั้งแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เต็มตัวแล้วเนี่ยทั้งที่เราเป็นนักข่าวที่เคยเป็นสายฟุตบอลมาก่อนพอเราเปลี่ยนมาทำวอลเลย์บอลเต็มตัวทั้งการทำช่อง YouTube ทั้งการบรรยายนะครับแล้วก็ทำงานกับสโมสรในแทนลีกเนี่ยก็เลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอินไปกับเขาแล้วเราก็คาดหวังไปด้วยแล้วเราก็อยากให้มันประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยหน้ามือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกคือปกติเนี่ยผมเวลาแมตช์จบเนี่ยผมจะอัดคลิปเลยในการทำรีแคปนะครับเอามาสรุปผลแล้วก็ลงแต่วันคือไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลจบจะต้องลุกไปทำอะไรแต่ก็จะต้องพูดอะไรอยู่อย่างนั้นประมาณ10นาทีนะฮะจนกระทั่งตั้งลำได้แล้วก็เลยเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มมาไลฟ์สดในช่องสวัสดีครับพี่นนท์รัศมีครับ
0: สวัสดี
2: นนท์ด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมนนท์เป็นคนเลือกเพลงนะ
2: ใช่แล้วเชียร์ทีมสาวไทย
0: ตอนนี้เป็นรุ่นน้องของนนท์อ่ะ
1: เป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องพี่นนท์สามอะไรครับผม36เกิดนะเกิด
2: 34
1: ครับ
0: 2ปี
1: รู้จักพี่นนท์ตั้งแต่สมัยที่ไปฝึกงานที่คลื่นกีฬาคลื่นหนึ่งที่เป็นเคยเป็นคลื่นที่เปิดคู่กับคลื่นแน่ในอดีตแต่เขาปิดไปแล้วไปฝึกงานกับเขาอยู่ 2-3 เดือนแต่ว่าคนละแผนกนะจะเห็นหน้าค่าตาแล้วก็
0: เห็น
1: เขามานานก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบพี่เจ๋งครับ
0: อ้าวเฮ้ยวันนั้นสิอ้าว
2: พี่เจ๋งให้ชงเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดนึงแมตช์เมื่อวานนี
1: ้
2: ถือว่าเป็นแมตช์ที่สุดยอดที่สุดที่คุณนิกเคยดูมาเลยหรือเปล่าผมถามงี้ดีกว่า
1: โอ้โหคือ
2: ถ้าให้ยกเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมแมตช์นี
1: ้มันก็ต้อง
2: ทีมชาติไทย
1: คือมันก็ต้องได้แหละครับเพราะว่ามันคือความปรารถนาสิ่งสุดท้ายหรือว่าสิ่งเดียวที่เรายังไม่เคยได้จริงๆแต่จริงมันมีอีกสิ่งหนึ่ง

0: เดี๋ยวจะบอกในลำดับถัดไปนะครับคือ
1: ตัวว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ดูมาเนี่ยยกให้เป็นเบอร์หนึ่งนับในความทรงจำเลย
0: มันก็อาจจะมีเกมที่เผ็ดซีดกว่านี้สนุกกว่านี้แล้วก็แบบว่าห้ำหั่นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าในแง่ของความสำเร็จในแง่ของเขาเรียกว่าความสำคัญน่ะมันก็คือเกมนี้ครับที่ผมเชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยคิดตรงกันทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วอลังการงานสร้างแล้วเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการสักทีเสียดายนะบางคนเหลือท่านที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้ที่อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนี้อาจจะเป็นผู้ชราภาพอะไรหรือจากไปเนี่ยไม่ได้เห็นวันนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากตีลูกท้ายเสร็จน้องๆทุกคนวิ่งมาดีใจโค้ชทุกคนวิ่งมาร้องไห้อะไรเงี้ยมันคือมันเป็นภาพที่มันเราสมองเราสั่นตามอ่ะพี่เจ๋งพี่นนท์นะฮะสมองเราโอ้โหเหมือนเราไปอยู่ในสนามด้วยทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะเราก็คือแฟนกีฬาคนนึงเราก็คือคนนึงที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับด้านนี้แต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นว่าเราอยู่กับเขาไปด้วยเราไปกับเขาด้วยนะครับเออนะครับ
1: ผมว่าลึกๆอ่ะก่อนเกมคุณนิกก็ต้องคิดว่าแพ้ถูกไหมถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่เราเชียร์เราอยากเชียร์แหละแต่เราก็ต้องยังไงเราก็คิดว่าแพ้
0: แหมแล้วถามถูกคนด้วย
2: จริง
1: ถูกไหมคือถามจริงๆ
0: เป็นคนอยู่กับความจริงผมเวลาผมทำคลิปพรีวิวทำอะไรเนี่ยในช่องตัวเองหรือว่ารับเชิญไปที่ไหนก็ตามก็จะพูดตรงไปตรงมาแต่ว่ายามพูดให้เซฟน้ำใจแฟนๆที่สุดเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยแรงกว่าทุกกีฬาในประเทศ
2: แรงกว่าบอลอีก
1: ไม่อันนี้คือเราต้องบอกว่ามันเป็นเราดูจากฟอร์มแล้วด้วย
0: ครับดูจากผลงาน
1: ถามว่าเราเชียร์ไหมเราเชียร์อยู่แล้ว
0: ผมก็จะพูดแบบที่พี่บอลพูดเลยว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังในแง่ของผลการแข่งขันแต่ว่าผมก็ให้กำลังใจทีมสาวไทยทุกวินาทีและอยากให้สาวไทยได้ไปแต่ว่าถ้าถามกันเป็นเรื่องเวลาตอนนี้ต้องบีบคอแล้วคายออกมาว่าใครชนะเนี่ยคือโอเคแหละไทยอยากให้ชนะทุกทีมที่เจอแหละแต่ว่าในแง่ของความเป็นไปได้เนี่ยก็ขออนุญาตตอบตามความจริงว่าเราอาจจะแพ้ก็จะใช้คำว่าอาจจะนะแต่ว่าถ้ามันชัดเจนเหมือนเกมเจอสหรัฐเหมือนเกมเจออิตาลีอะไรเงี้ยก็จะพูดตรงๆว่าเนี่ยเราไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเมื่อวานเนี่ย ก็คิดว่าแพ้เอาพูดตรงก่อนเกม
1: ก่อนเกมนะก่อนเกม
0: ก็คิดว่าแพ
1: ้พี่เจ๋งคิดยังไงก่อนเกมอ่ะพี่เจ๋งในฐานะที่แบบดูข่าวมาอ่ะพี่เจ๋งคิดยังไง
2: พี่ว่าคือถ้าเป็น
1: ไม่ใช้ความรู้สึกนะคือแบบว่ามองตามความเป็นจริงนะคือถามว่าทุกคนมันเชียร์อยู่แล้วเราอยากให้เราชนะอยู่แล้ว
2: แมตช์ที่ชนะญี่ปุ่นพี่ว่าได้ความมั่นใจมาเยอะไงมันชนะมา 3-1 แล้วญี่ปุ่นเนี่ยอันดับโลกดีกว่าจีนใช่ไหมตอนนี
0: ้6-7
2: ใช่ไห
0: ม
2: ญี่ปุ่น6
0: ญี่ปุ่นจีน7ไทย17
2: นั่นแหละฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไร something special นะอันนี้คือคิดลึกๆนะ
0: แต่ถ้าเป็นนัยยะของการเจอจีนเมื่อวานเนี่ยจริงคือที่ผมกำลังจะบอกว่าเราอาจจะแพ้เนี่ยเพราะว่าเราผ่านเกมกับญี่ปุ่นที่มันค่อนข้างหนักมากมาเราผ่านเกมกับเกาหลีใต้ที่หนักกว่าจีนที่จีนเจอมาทุกรอบคือเทียบในมุมที่ยังไม่เข้าข้างเนี่ยแล้วก็ผลงานการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะทำได้ดีในบางเกมอาจจะมีเกือบชนะแต่มันก็ได้แค่เกือบคือผมไม่นับ2023ที่บ้านเราแล้วกันที่ชนะจีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าอันนั้นคือเขามาชุดเด็กเลยทั้งสองทีมอะไรเงี้ยก็เลยแล้วที่สำคัญคือมันบ้านเขาด้วย
1: ใช่
0: นะครับแต่ก็จะมีแก๊กนึงที่ว่าเราผ่านเกมที่ยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ
1: ก็คือเกมกับญี่ปุ่น
0: ใช่แล้วความกระหายคือความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันทรงพลังมากเพราะว่าผู้เล่นชุดเนี้ยครึ่งทีมเนี่ยก็ผมมั่นใจว่าจบ LA 2028ถ้าได้ไปเลิก
1: เพราะว่าอายุถึงแล้ว
0: 35 36 37 38 39
2: 32
0: ก็จบ LA ก็34
2: 34 35ประมาณนี
0: ้ก็มันก็อาจจะต้องถึงเวลาเพราะว่าอันนี้คือความซักเซสขั้นสุดท้ายของนักกีฬาหลายคนในชุดนี
2: ้
0: ที่ร่วมตั้งแต่เป็นผู้ช่วยเจ็ดเซียนเป็นเด็กในยุคเจ็ดเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีพวก20กว่าก็คงต้องอยู่ต่อแหละเปียนุชเนี่ยแน่นอนผมมั่นใจว่าณเวลาเนี่ยเขา39เนี่ยไม่เลิกก็บังคับเลิกเพราะว่าอีกระยะหนึ่งต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นแต่ว่าเขาอาจจะเล่นต่อก็ได้นะนี่ผมไม่ทราบแต่ผมมองในมุมของนักกีฬาอาชีพแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: โมนิก้าดิเจเนโร่ก็เล่นมันจน41ก็จนได้แชมป์ทุกอย่างก็เพิ่งเลิกไปเมื่อปีแล้วมันก็ต้องมีวันที่ทุกคนก็จะต้องเขาเรียกว่าเฟดตัวเองออกมา
1: สภาพร่างกายถึงระยะเวลาแล้ว
0: สภาพร่างกายด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือตั๋วโอลิมปิกที่ทุกคนเรียกหาแล้วไฟหากันมันได้แล้วไงพี่นนท์คือเปลี่ยนนุชน้อยหรือหลายคนในชุดนี้เนี่ยแชมป์เอเชียได้แล้วโอเคซีเกมได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: เอเชียนเกมเหรียญทอง
0: ก็นี่ไงครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าจริงๆเรายังขาดอีกหนึ่งอันในความสักเซสก็คือแชมป์เอเชียนเกมที่เราได้มาแล้วทุกเหรียญยิ่งเหรียญทองแดงเนี่ยเต็มบ้านหมดเหรียญเงินทีนึง
1: เดี๋ยวถ้าชิงครั้งเดียวก็แพ้ไทย
0: ใช่แพ้จีน
1: โอ้โหทัวร์นาเมนต์ต่อไปเลยนะน่าสนใจ
0: ก็นี่ไงผมถึงบอกเขา
1: พูดเลยดีกว่า
0: เอเชียนเกมเปิดวันนี้เนี่ยดีไม่ดีจบอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเข้าชิงมีแน่แต่แชมป์หรือเปล่าไม่รู้
1: คือจริงๆอ่ะ

0: จะถามพี่เจ๋งว่าเราจะย้อนกลับไปพูดถึงแต่ละเซตไหมในความรู้สึกของคุณนิกหรือว่าเราจะต่อยอดไปเอเชียนเกมเลย
1: ได้จริงจริงลงรายละเอียดให้ลงรายละเอียดให้นิดนึงก็ได้นะเพราะว่า
0: เอายังไง
1: ว่ามันมี
0: หลายเพราะว่าเซตแรกเนี่ยเปิดมาช็อค
1: หลายโมเมนต์หลายเหตุการณ
0: ์ช็อคแบบที่เราแต้มขึ้นรัวจนเขาต้องขอเวลานอก2ครั้งติดอ่ะ
1: คือ
0: ตั้งแต่ไม่ถึง10คะแนนแรกอ่ะ
1: คือ
0: มันเกิดอะไรขึ้นผมงงมาก
1: คือมีความรู้สึกว่าเซตแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตื่นตัวเราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปรับสภาพได้เร็วกว่าทางจีนแม้จีนจะเป็นเจ้าบ้านแต่ว่ามันเหมือนเราพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแล้วเราทำในสิ่งที่เราต้องการได้หมดแล้วเราก็สามารถที่จะทำลายเกมของจีนได้เกือบทั้งหมด
0: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเราได้ความมั่นใจมาจากเกมกับญี่ปุ่นจังหวะมันมาเหมือนเดิม
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าจีนอ่ะเขาเจอทีมแบบอย่างอิหร่านหร
1: ือ
0: ว่าทีมอ่อนๆมาอ่ะพูดกันตรงๆคือทีมที่แบบเกรดต่ำหน่อย
1: ก็มันเป็น
0: ทำให้จังหวะเขาไม่ชินกับเราม
1: ันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางที่เขาวางเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่แบ่งสายแบ่งกลุ่มเขาก็มีสิทธิ์เลือกทีมโถที่4เขาโถที่4เขาก็เลือกอิหร่านซึ่งเป็นตัวแทนของเลบานอนที่เลบานอนไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากอาจจะเรื่องสงครามเรื่องงบประมาณอะไรก็ตามเพราะว่าอาจจะคิดในมุมไหนก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นทาง AVC ก็ไปหยิบทางทีมอันดับที่3ของตะวันออกกลางในรอบควอลิฟายเข้ามาก็เป็นทางอิหร่านขออภัยเป็นทางอิรักเอาไปคุณผู้หญิงอิรักเป็นอิรักมาก็แจกให้จีนไปคือจีนรอบแรกเนี่ยอิรักอิรักแล้วก็ไต้หวันเนี่ยคือถามว่าโอเคแหละฟอร์มเขาเอาต้าสมุนแหละนะ3-0เสียแต้มไปน้อยที่สุดในบรรดาทุกทีมที่เป็นทีมโถหนึ่งแต่ว่าถามว่าผลงานคะแนนแมตช์วินทุกอย่างได้แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เลยคือเขาไม่มีจังหวะการเล่นที่มันมีความเครียดในเกมเลย
0: เขาคือเขาไม่ใช่ของจริงง่ายง่าย
1: มันไหลลื่นมันเขาเรียกว่ามันสบายไปเสียหมดอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่อิหร่านทำได้ดีได้22คะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์สั้นๆที่เขาก็ไม่ใช่ถูกอิหร่านขึ้นนำระดับ 5-6 คะแนนแล้วต้องมาไล่แก้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขานำทำแต้มสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วผมว่าจังหวะสปีดบอลสปีดเกมไม
1: ่ไม่
0: เท่าด้วยแล้วมันทำให้เหมือน
1: มีส่วนมีส่วนคือ
0: สตันไปหน่อย
1: คือความสามารถของทีมที่จีนอยู่ในรอบแรกเนี่ยอีก3ทีมมันยังไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยได้แม้กระทั่งเกาหลีใต้ยังยากเลยแต่ว่าก็ว่าไม่ได้เพราะอิหร่านสุดท้ายก็เข้าไปเป็นถึงอันดับที่4มันก็อันนี้ก็เป็นทีมที่บุญพาวาสนาส่งมีเรื่องของผลการแข่งขันคู่อื่นที่เข้ามาช่วยแล้วทำให้การจัดอันดับในรอบคอมไบน์เซนดิ้งเนี่ยมันทำให้เขามีโอกาสได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อ
0: คือจริงๆผมฟังพี่ซาร่า
1: โฆ
0: ษณาต้องทำวิเคราะห์ก่อนเกมพี่ซาร่าก็บอกว่าพูดประมาณว่าจีนเนี่ยยังไม่เจอของจริง
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาเจอของจริงของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาแบบอาจจะรับมือลำบาก
1: รอบ8เจอใครอ่ะพี่นนท์รอบ8จีนเอาชนะทาง
0: เบามาหมดเลยอ่ะ
1: ก็รอบรองเป็นอิหร่านรอบ8เวียดนามก็คือไม่ได้สักทีมเลยคือผลการแข่งขันมันสวยหรูนะ3-0มา5นัดอ่ะ15 0เซตแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยังไม่เคยต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยพอเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเนี่ยแล้วประกอบกับทีมชุดนี้ก็เป็นทีมชุดที่เขาถ่ายเลือดมาจากโอลิมปิก2024ที่ปารีสใช่มั้ยฮะก็อาจจะมีแกนเป็นรุ่นพี่มาประกบสัก 3-4 คน
2: ครับ
1: ที่เหลือเด็ก18 17 19หมดเลยทีเนี้ยพอมาเล่นกับไทยที่ความมุ่งมั่นเนี่ยระดับ150แล้วไทยดันทำได้ดีในทุกทักษะและทุกคนและทุกสกิลคือความโชคร้าย
0: หมดเลย
1: ความโชคร้ายของจีนเนี่ยคือมาเจอวันที่ไทยเนี่ยพีคทุกคน
0: ใช่
1: ถ้าไทยได้สัก90ได้สัก100อาจจะแพ้ก็ได้แต่บังเอิญว่าเรา150เลย
0: คือตอนแรกผมเป็นห่วงคือพี่ซาร่าพูดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยจีนอาจจะเจอเบาแต่ผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยแต่ผมเป็นห่วงนักกีฬาไทยคือมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมาตลอด
1: ข้อได้เปรียบของจีนก็มีอาจจะไม่เคยฉุกเฉินไม่เคยลำบากไม่เคยดิ้นรนแต่ว่าร่างกายเขาเฟรชชี่มากแล้วแข่งแต่ละวันเนี่ยโอ้โหก็เอาตัวเองแข่ง1พัก1แข่ง1พัก1ตลอด
0: บีบมันชัดเจนว่า
1: บีบให้ชาติอื่นบีบให้ชาติอื่นแข่ง2วันติดแล้วแข่งวันนี้จบค่ำพรุ่งนี้แข่งคู่แรกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นการวางโปรแกรมที่เขามีเลสไนหรือเปล่าแต่โอเคตอนนี้มันจบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราต้องการผมว่าจุดเปลี่ยนในเกมอ่ะคือเซตหนึ่งเราทำได้ดีซึ่งจีนเองเนี่ยก็พยายามไล่แต่พอเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยมันไล่ไม่เข้าจริงก็โอเคเขาก็เสียเซตไปคือเซตหนึ่งมันไม่ใช่เซตที่โค้ชจะกังวลมากเพราะว่ามันยังมีให้เล่นต
0: ่
1: อหลายคนก็คือมันถามว่ามันสำคัญไหมสำหรับทีมที่เป็นรองมันสำคัญแหละเพราะว่าถ้าคุณได้เซตหนึ่งมาก่อนอย่างน้อยวันนี้คุณจะอาจจะแพ้ก็ได้แต่คุณจะมีให้เล่น4เซตอาจจะมีโอกาสก้อมแก้มได้เซตที่2เราก็จะเห็นจีนในเวอร์ชันที่โค้ชเขาแก้เกมแล้วเขาก็กลับมาได้ทันท่วงทีคือเ เริ่มที่จะทำเสิร์ฟใส่ตัวหัวเสาเราแล้วเริ่มที่จะตัดสั้นของเราออกไปจากเกมได้คือเซตแรกสั้นเราออกได้หัวเสาเราออกได้เขาก็เริ่มที่จะดูแล้วว่าหัวเสาเราตียังไงออมตียังไงบุ๋มบิ๋มตียังไงก็คือแก้เกมได้ทันท่วงทีคือปิดทางไปเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เราได้แล้วคล้ายๆกับเราในช่วงเซตแรกที่เราทำคะแนนออกนำเขาได้เยอะแต่เขานำเราได้แบบโอ้แบบกระจุยเลยอะเซตที่สอง
0: คือ
1: เหมือนว่าเราก็หลุดของเราไปเองก็อยู่ดีๆเขาตามอยู่2ต่อ4แล้วเขาก็ขึ้นไปนำเรา15ขึ้นไปนำเรา20ต่อ6 21ต่อ6เงี้ย
0: ใช่
1: แค่ที่เราทิ้งเลยนะฮะพูดตรงคือไม
0: ่
1: มีความจำเป็นต้องไล่เลยไม่ความจำเป็นต้องไล่เลยตั้งแต่กลางเซตแล้วเอาแรงไว้ไปเล่นในเซตที่3เซตที่4ดีกว่าเพราะว่าเราได้เซตแรกมาไงอันนี้คือความ
0: เขาเรียกว่าต้องเซฟแรงไหม
1: คือความสำคัญที่เราได้เซตแรกในขณะที่เราเล่นเป็นทีมรองอย่างน้อยเมื่อมันเสียไปเซตที่2เนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นใหม
0: ่
1: ทีนี้ก็จะเป็น2ใน3แล้วไม่ใช่3ใน5แล้วนะฮะ
0: เราก็ยอมเลยเซต2
1: ยอมคือมันก็อาจจะไม่ได้ยอมขนาดนั้นแต่ว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวแล้วก็นักกีฬาจะรู้ด้วยตัวเองว่าไม่มีความจำเป็นต้องวิ่งแรกต้องวิ่งไล่เก็บทุกลูกแล้วเพราะเกมไม่ได้บีบแต้มของคะแนนมันห่างขนาดนี้นะครับทีนี้พอมาเซตที่3เนี่ยจีน
2: เดี๋ยวย้อนกลับไปนิกเซต2เนี่ยเป็นเพราะว่านิกมองว่าเราทิ้งใช
1: ่ไหมไม่ครับคือเขากลับมาเขากลับมาเขาแก้เกมกลับมาครับเขาแก้เกมกลับมาแล้วก็ปิดจุดที่เราทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเซตแรกได้หมดเลยทั้งโครงหน้าแล้วก็บอลเร็วแล้วก็ไอ้บอลเสิร์ฟคุณภาพของเราเนี่ยที่โจมตีเขาในช่วงเซตแรกเนี่ยตำแหน่งที่5เนี่ยนะครับคือโจมตีใส่หัวเสาเนี่ยอยู่ดีๆมันดรอปลงไปด้วยคะแนนที่มันตามค่อนข้างเยอะแล้วมันเปลี่ยนไซด์เอาไม่ทันทีแก้ล็อกไม่ได้ทันทีดรอปลงไปจนกระทั่งพอมันเริ่มห่างสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะ14 6เนี่ยใครจะไล่อ่ะครับ
0: คือฟังเสียงโค้ชออสตอนแก้เกมอ่ะคือเหมือนรู้เลยว่าคือบอลแรกเราไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วแบบว่าคุณภาพการทำเสิร์ฟเขาดีขึ้นมาระดับขึ้นมามันสวิงกันหมดเลย
0: ใช่
1: ไอ้โค้ชวอลเลย์บอลที่เก่งต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งในด้านแท็กติกของคุณอย่างเดียวแต่ในขณะที่คุณเล่นเนี่ยแล้วคุณกำลังเพี้ยงพ้ำในรายละเอียดของเกมช่วงไลน์เซตหรือว่าช่วงคะแนนที่มันบีบเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะแก้เกมให้นักกีฬาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงอยู่ในเกมของเราไม่ได
0: ้
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นโค้ดเก่งไม่เก่งวัดกันที่ตรงนี้
0: คือผมดูจากคำพูดน้ำเสียงโค้ดอ่ะคือดูแล้วว่ายอมอ่ะแต่ว่าคือปากก็คือแก้เกมไป
1: โค้ดไม่สามารถพูดได้หรอกครับว่าทิ้งไปเลยมันออกอากาศทุกโลกมันไม่มีทางพูดได้เวลาเขาขอแล้วนอกเขาจะเอาไมค์ไปจ่อทุกรายการแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันคือก็
2: ไปจ่อของทีมชาติไทยบ่อยนะ
1: ทุกทีมทีมไหนเรียกเวลาเนาะทุกทีมด้วยเรียกเวลาเขาจะไปจ่อทีมนั้น
0: แต่ละคนไม่รู้เรื่องไงบางทีเขาพูดภาษา
1: คือโค้ดจะไม่สามารถพูดว่าทิ้งไปเลยไม่เป็นไรตี
0: เลยน้ำเสียงอ่ะใช่แล้วว่า
1: จะพูดอ้อมๆเอาว่าลองไล่ดูอันนี้คือคำเบสิกเลยลองไล่ดูไม่เป็นไรลองพยายามดูไม่เป็นไรอย่าไปตกตื่นตระหนกไม่เป็นไรคือเราค่อยๆลองไล่ไปทีละแต้มแต่นักกีฬาอย่างคนทำวอลเลย์จะรู้กันว่าลองไล่ดูเนี่ยคือโค้ชยอม
0: ใช่คือด้วยแต้มที่มันไกลมาก
1: ไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันก็มีเยอะแยะนะครับที่ใช้คำพูดแบบนี้แล้วอยู่ดีตามระดับ7 8แต้ม10แต้มแล้วมันกลับมาได้ก็มีเยอะแยะนะฮะมันอยู่ที่การทำเสิร์ฟและการทำเบรกอ่ะคือถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราทำเสิร์ฟได้ดีแล้วล็อกนั้นเนี่ยเป็นล็อกที่ผู้เล่นสกอร์หลักของเขาในตำแหน่งหัวเสาอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ต้องขึ้นมาข้างหน้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคุณเห็นพี่นนท์เห็นพี่เจียงเห็นว่าในช่วงที่มาอยู่อิชิกาวะอยู่ข้างหลังเนี่ยคะแนนออกไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเป็นซาโตะขึ้นหน้าเนี่ยหรือว่าชิงิฮาระเนี่ยบอดเลยเนี่ยเราต้องทำเสิร์ฟแล้วให้อยู่กับคะแนนตรงนี้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนล็อกให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าทีนี้เรารู้แล้วนี่เราทำเสิร์ฟใส่ไปเขาออกโค้งหน้ามาเป็นซาโตะเป็นชิงิฮาระเราก็เตรียมไปรอบล็อกเพราะว่าคุณภาพในการเข้าทำของเขาไม่ได้เท่ามาอยู่ชิคกว่าแต่พอมาอยู่ขึ้นมาแต้มเขาก็จะไหลนิดนึงก็จะเปลี่ยนได้ตลอด
2: เหมือน
1: ก
2: ันกระโดดสูงเนาะ
1: ใช่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเกมมันก็เป็นการแก้เกมแล้วทางโค้ชจริงเขาก็กลับมาได้ทีนี้พอเซตที่3เนี่ย
0: เกิดอะไรขึ้นเซตที่3นี
1: ่ก็เขามาแบบว่าติดไนตัสอ่ะก็คือมันร้อนแรงมาจากเซตที่2แล้วผมเริ่มมีความกังวลตรงที่บรรยากาศมันเริ่มเข้าทางเขา
0: คือผมคิดเหมือนกันเลย
1: แฟนๆกีฬามันเป็นของเขา
0: โมเมนตัมมัน
1: 90% น่ะวันนี้ของเราอยู่มา 10% น่ะ
0: กองเชียร์คือแบบมาแล้ว
1: มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราขวัญเสียแล้วเรายังไม่สามารถที่จะกลับมาได้คือโค้ชก็พยายามแก้นักกีฬาก็พยายามฟังแล้วก็พยายามจะทำตามแต่มันยังทำไม่ได้อะมันยังทำไม่ได้ก็คือปัญหาเดิมๆเลยบอลแรกกระเด็นกระดอนนะครับสั้นออกไปได้บอลเล่บอลถ้าสั้นคุณเดินไม่ได้เนี่ยคุณเสียหายมากคุณเสียหาย
0: แล้วมันสำคัญกับทีมไทยมากเลยนะบอลสั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งหัวเสาโค้งหน้าโค้งหลัง
1: ก็เขาก็เป็นตึกนะครับเป็นยักษ์นะ
0: เขาเป็นตัวแทนเมืองจีนอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เราจะชนะเขาได้ตรงบอลเร็วเนี่ย
1: บอลเร็วต้องช่วยระดับครึ่งนึงอ่ะ
0: แต่ถ้าถามว่าเป็นทีมอื่น
1: ก็ปกติก็ซดกันไปซดกันไป
0: เขาก็ยังสามารถเล่น
1: ญี่ปุ่นก็ซดกับเขาได้แต่เขาจะเหนียวแต่โซนแล้วคือเราจะซดกับญี่ปุ่นเราก็ต้องหนักจริงเราก็ต้องแม่นจริงเพราะว่าเราผ่านบล็อกเขาไม่ได้โซนข้างหลังเขาก็
0: ต้องยอมรับว่าตรงนี้เราเป็นรอง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเรารับบอลแรกได้แล้วเราเล่นบอลเร็วได้เนี่ย
1: คือบอลเร็ว
0: ชนะได้ทุกทีม
1: บอลเร็วมันเป็นของชัวร์ไม่ใช่เฉพาะของทุกทีมบนโลกดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นชาติที่เป็นเกรดรองก็ตามถ้าแต่บอลเร็วจะเล่นได้บอลแรกคุณต้องกี่เปอร์เซ็นต์ต้อง 85% ขึ้นไปในการที่จะเปิดเข้ามาแล้วมือเซตขยับตัวได้สักเต็มที่คือ9เดียวถ้ามือเซตขยับตัวเกิน29คุณไม่มีทางออกบอลเร็วที่สมบูรณ์แบบได้แต่ถ้ามือเซตไม่ต้องขยับตัวเลยเนี่ยคือบอลมาแล้วมือเซตอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วโหนี่อันนี้ประมาณ 95% นี่ใส่สกอร์รอยกเว้นอย่างเดียวคือบล็อกฝั่งนู้นคือเก่งจัดเลยแล้วก็สูงจัดแล้วก็อ่านได้แม่นจัดแล้วขึ้นในลักษณะที่ตัวตีขึ้นพร้อมกันนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวตีพลาดเองนี้ก็เป็นความโชคดีของคุณไปยิ่งเกมผู้ชายเนี่ยยิ่งหนักกว่านี้อีกบอลเร็วคืออันนี้โอ้ใส่รอเลยอ่ะถ้าบอลแรก 100%
2: ใช่
1: รอผู้หญิงยังอาจจะมีแบบหลุดปลายนิ้วบ้างตีเสียบ้างอาจจะบล็อกจับได้บ้างอะไรเงี้ยแรงผู้หญิงอะไรเงี้ยนะนะครับก็ทำได้ดีจีนนำ 8-3 นะครับจีนนำ 8-3
0: 5แต้ม
2: จะ3ใช่ไหม
1: ใช
2: ่คนแรกก็นึกว่า
0: ไปแล้ว
2: คนแรกตัวนับพี่คิดแล้วเอ๊ะหรือว่ายังไม่ถึงเวลา
1: สยองขวัญสยองขวัญมากเลยอ่ะคือสั้นเราหายไปหัวเสาเราเริ่มเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องรับบอลแล้วก็ต้องเข้าทำตรงนี้หนักแต่ว่าก็จะมีแก๊ปเล็กๆที่โค้ชออสเปลี่ยนหน้า3
2: ครับ
1: เอาทางน้องเพียวกับนุกนิกลงมาแล้วก็มีการเอาน้องโบกาลิรัตลงมาเพิ่มหน้าบล็อกแทนน้องทิพย์แก้ปริญญาเพราะทิพย์ก็ไม่ได้ถือว่าบล็อกได้ดีมากมาย
0: อ
1: าวุธตัวเขาจุดเด่นเขาอยู่ที่สปีดข้อท้าสปีดการเคลื่อนตัวแล้วก็จังหวะตีที่หลากหลายคือเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละแต้มแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่อย่างสู้หมิงที่ได้ตีบอลตรง3เมตรแล้วไปตีอัดหัวมือเซฟของตัวเอง
2: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษหัวร้องเลยอ่ะ
1: ลูกนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเขานำเราอยู่8-3ถ้าทำไม่ผิดนะฮะถ้าเขาตีลูกนั้นได้เนี่ยเขาจะนำเรา9-3
2: พอเสีย
1: ไม่ใช่8-4ถ้าเขาตีได้ลูกนั้นเขาจะนำเรา9-4
2: หายคะแนนแต้ม
1: พอเสียเนี่ยมันเป็นคะแนนที่เราได้ขึ้นมา5-8แต่มันเป็นคะแนนที่ผมรู้สึกว่าผู้เล่นจีนหลายคนตกใจ
2: เออ
1: แล้วไอ้ล็อกนั้นเนี่ยพอเราได้แต้มที่เขาตีอัดฝั่งเดียวกันเองเนี่ยคะแนนเรามาเป็นชุดเลยอ่ะจนเสมออ่ะ
0: เหมือนเสียสมาธิไปนะ
1: ใช่คือผมคือเขาก็มันก็ไม่อุบัติเหตุเข้าใจได้แต่มันมีความรู้สึกว่าไอ้คนตีก็รู้สึกเราเป็นเด็กตีใส่รุ่นพี่รุ่นใหญ่ในทีม
0: แล้วมันช็อต
1: อ่ะช็อตพลาดขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วคือฉัน
2: อาจจะเกรงไหม
1: ก็มันเป็นก็เป็นจังหวะเกมอะครับ
2: มันแต่มันตบแบบเหมือนไม่กระโดดนะตบแบบปึ้งแล้วก็เข้าศีรษะ
1: เป็นบอสโควิดเป็นเดโกนูนี่น็อกออกข้างขนาดเลยนะฮะเนี่ยแต่นั้นยังไม่เต็มมากนะแต่ว่าก็ได้ระดับ
2: แบบไม่น่าเชื่อเน
1: า
2: ะ
1: ก็มันเกิดขึ้นได้ครับอย่างวันก่อนที่เจอกับญี่ปุ่นน้องเฟิร์นวิซาก็มีจวดลมไป
0: มันมีอุบัติเหตุ
1: เกิดขึ้น
0: น้อยมากซึ่งมันไม่น่าจะเกิดในเกมรอบชิงแต่พอมันไปเกิดปุ๊บมันกลายเป็นเขาก็ช็อตไปเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: เราก็ทำแต้มไล่ขึ้นมา
1: ไล่จนแซงจนนำไปนู่น16-13 19-16 22-19ผมว่าเราได้แล้วเซตเนี้ยแต่มันอยู่ดี
0: มันเหวี่ยงกลับมาที่เราแล้ว
1: ใช่คือเรากลับมาครบแล้วสั้นมาแล้วโค้งมาแล้วหมัดหนึ่งมาสองมาแล้วบิ่มบิ่มมา
0: แต่ตรงนี้ต้องชมนะว่าเฮ้ยทำไมเรากลับมาได้เร็ว
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมก็ทุกทีถ้าเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องหลุด
1: ผมว่าไอ้ลูกนั่นแหละที่ตีอัดหัวเพื่อนอะตีอัดหัวรุ่นพี่ยังมีส่วนทำให้ลวนทั้งทีมเลยลวนทั้งทีมมันอาจจะพิสูจน
2: ์นะตามนั้นนะ
1: พิสูจน์ไม่ได้ในหลักของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่มีความมั่นใจได้ว่าต้องเกี่ยวเพราะว่า9-5กับอะไรนะ9-5กับ
0: นำประมาณ5แต้ม6แต้ม
1: กับ8 9-4กับ8-5ก็คนละเรื่องเหมือนกันนะ5-3อ่ะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องชื่นชมว่าเรากลับมาด้วย
0: แต่ว่าถ้าใครที่ตามดูทีมไทยอ่ะเราจะเคยเห็นว่าเวลาเราโมเมนต์อย่างเงี้ยเราไปเจอทีมที่เขา
1: ดีกว่าเราทีมที่เขาดีกว่าเรา
0: บางทีเราหลุดแล้วเราหลุดไปเลยนะเราจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรากลับมาเร็วมาก
1: เราก็แพ้สกอร์ยับเยินบ่อยเออ25-6แพ้โปแลนด์อะไรก็เคย25-10แพ้บราซิลแพ้อะไรก็เคยแต่ว่าพอกลายเป็นเรานำ22-19เนี่ยอยู่ดีๆบุกไม่ตายอยู่ดีๆแกะล็อกนั้นไม่ออกสักทีไม่รู้เป็นอะไรมันคือนำ22-19เนี่ยอีก3เราจะเซตแล้วเขาต้องการถึง3เขาจะได้แค่ตีเสมอเราไปหลุดแบบน่าเชื่อคือไปม้วนเดียวเลยอ่ะคือมันกลับกันเลยอ่ะพอเขาทำเสิร์ฟในช่วงเวลาที่เขากำลังจะจมน้ำได้ดีเนี่ยเรารับเสิร์ฟดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าบุกไม่ตายเหมือนบล็อกเขากลับมาทำงานในช่วงปลายเซตแล้วเขาทำไซแล้วเขาก็ทำเคาน์เตอร์แท็กกลับมาใส่เราได้หมดเลยก็เป็นแกนนำการทำคะแนนของจวงอี้ชานกับทางอู่เหมิงเจี๋ยนั่นแหละเราอยู่ดีเราก็ปิดเขาไม่อยู่จากการที่เมื่อสักสิบนาทีที่แล้วเรายังปิดเขาได้หมดเลยอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เวลานอกอะไรก็หมดกันไปแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละที่เราเองเราก็อาจจะ22-19อาจจะใจลอยแล้วคิดว่าได้ชัวร์ๆแล้ว ขาดความละเอียดในการเล่นเกมบุกไปสักนิดนึงไอ้ที่เคยระเบิดบล็อกได้ก็เริ่มระเบิดไม่ได้แนวๆเนี้ยนะฮะ
0: เหมือนจีนก็เริ่มกลับมาเข้าฟอร์มแล้ว
1: ใช่กลับมายังไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็ยังงงเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนรูปเกมมันก็ขาดไปแล้วคะแนนมันก็22-19มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเส้นชัยมันคือ3
0: ใช่
1: คือเปลี่ยนกันแต้มต่อแต้มเนี่ยยังไงเราก็ถึงก่อนเอาเราให้เขาได้เราได้1เราให้เขา2ได้ทีนึงยังได้เลยก็ยังไม่ทันเลยแต่กลายเป็นปัญหาเกิดจากการบุกไม่ตายกับการรับเสิร์ฟอย่างเดียวเลยคืออย่างนี้อย่างที่บอกแหละการรับเสิร์ฟมันก็เป็นปัญหาหลักของทีมวอลเลย์บอลทุกทีมแหละถ้าคุณรับเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยคุณก็มันก็บุกได้ลำบากอ่ะคือคุณก็บังคับออกโค้งหน้าอย่างเดียวอ่ะบล็อกเขาก็มารออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็เสียเซตไปอ่ะผมสารภาพว่าแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศก็คงคิดเหมือนกันแหละว่า
0: ไปแล้ว
1: โหมันเสียหายมากนะครับมันเสียหายที่มันเสียเซตหนึ่งก็คือเสียเซตสองก็คือจากที่คุณต้องขึ้นแท่นเนี่ยเขาขึ้นแท
0: ่
1: น3ก็คือสภาพจิตใจนักกีฬาจะเป็นยังไง
0: ใช
1: ่ที่จะ move on ได้เลยหรือเปล่ายังเหลือให้เล่นอีกแค่เซตเดียวที่เราต้องเซฟเพื่อที่จะไปเล่นในเซตที่5แต่เซตที่4ก็นี่ก็คือความเก่งของโค้ชออสที่คล้ายๆกับเจ้าหยงที่เขาแก้เกมกับมาเซตที่2เหมือนกันอยู่ดีโค้ชออสก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในช่วงพักเซตประมาณ2นาทีพูดอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าโฆษณามันตัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกกับการปลุกสภาพจิตใจแหละก็ถ้าให้เดาก็คือเราไม่มีอะไรเสียแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เอาในเซตนี้เนี่ยเราก็ไม่มีให้เล่นแล้วเราก็คงจะไม่ได้ไปแล้วโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในทางทฤษฎีมันก็ยังมีลุ้นแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะได้ไปในการจัดอันดับบูเรนกิ้งผมว่าคงจะใส่ฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละก็คือถ้าพูดภาษากันเองคือถ้าตายก็ให้มันตายอยู่ในสนามวันนี้ไม่ต้องออกเล่นให้รู้ดิว่าจะตายอ่ะคนจะตายเล่นน่ะมันเป็นยังไง
0: ถ้าให้คุณนิกเดาคุณนิกว่า
1: ก็พูดลักษณะนั้นน่ะ
0: เขาจะมาแบบโหดเลยหรือว่าจะ
1: แบบเขาไม่มีโหดแล้วครับเขาตั้งแต่เขา
2: แบบพยายามคุย
1: โค้ชออสภาพนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยผมว่าเขาโคความเป็นพ่อของเขาเนี่ยมันเบาบางความดุไปเยอะมากคือเราถามนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาของเราที่ร่วมงานกับเราในสโมสรที่ไปเขาเก็บตัวเข้าแคมป์ที่นักกีฬาไปถามรุ่นพี่ที่เคยอยู่กับโค้ชออสตั้งแต่เมื่อ10ปีแล้วมาคนละเรื่อง
0: คนเวอร์ชันนะ
1: คนละเรื่องทั้งเรื่องการซ้อมทั้งเรื่องความดุคนละเรื่อง
2: วิลาวันบอกว่าเกือบจะเลิกเล่นอ่ะ
1: ทุกหลายคน
2: ทะเลาะกัน
1: แล้วบางคนก็ซ้อมไม่ไหวก็ออกจากแคมป์ก็มีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่เมื่อวานเนี่ยผมอยากรู้ว่าจิตวิทยาของโค้ชออสเนี่ยคือเขาจะพูดให้นักกีฬาผ่อนคลายลงไปเล่นให้สนุกหรือว่าจะมาดุแบบที่คุณนิกบอกว่าต้องเอาไม่งั้นคุณไม่มี
1: สิทธิ์อันนั้นไม่ได้ดูนะนั่นเป็นการกระตุ้นแล้วนะ
0: การกระตุ้นนะแต่ว่ามันจะ
1: ข้าวแล้วนะ
0: แต่ว่ามันจะแฝงไปด้วยความกดดันไงเพราะว่าจิตวิทยารุ่นใหม่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาอยากให้นักกีฬาแบบผ่อนคลาย
1: ผมว่าประมาณนั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในเซตที่4ที่เราทำได้ดีเนี่ยแล้วมันม้วนเดียวเลยเนี่ยมันม้วนเดียวยิ่งกว่าเซตแรกเนี่ยคือจีน
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: จีนใกล้เคียงกับเราที่สุดเนี่ยคือ0-0นะครับแล้วทั้งเซตเนี่ยเขาไม่เคยเสมอเราได้เลยนอกจาก0-0ก็คือมีความรู้สึกว่าจีนเองนักกีฬาของเขาเนี่ยมั่นใจมากว่าจะปิดได้แล้วเพราะว่าผ่านช่วงความลำบากมาหมดแล
0: ้
1: วเซตที่3เนี่ยคือลำบากมากแล้วก็กลับมาได้แล้วก็ขึ้นแท่นแล้วแฟนๆทุกอย่างพร้อมแล้วมันเหมือนว่านักกีฬาของจีนเนี่ยค่อยๆที่จะหลุดไปทีละคนโดยที่มันผ่อนลงไปโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ตัวไม่ได้คอนเซนเทรตเหมือนช่วงปลายเซตที่3คือไอ้เรื่องพวกนี้พูดกับพี่เจ๋งหลายทีว่าควบคุมยากในเรื่องของการควบคุมสภาพจิตใจ
0: เหมือน
1: ทุกคนอยากชนะหมดแหละแต่ว่ามันจะอาจจะมีจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่คิดว่ามันไม่ยากแล้วไอ้ที่เคยตีสัก100เนี่ยลงมาเหลือ80โดยที่ไม่รู้ตัว อะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมั่นแล้วก็ประกอบกับสาวไทยได้ยาดีมาหลังพิงฝาอยู่ดีก็กลับมาทำได้เหมือนในเซตที่1แล้วก็ช่วงกลางเซตที่3มาหมดเสิร์ฟโดยเฉพาะการเสิร์ฟตัดเขาตัดหวังยวนหยวนออกไปไกลๆเลยอะหวังยวนหยวนบอลเร็วมือ1ของเอเชีย
0: มันกลายเป็นว่าเหมือนเราท็อปฟอร์มล่างทองขึ้นใหม่ครั้งนึงโดยที่แบบ
1: หลักๆมาจากการเสิร์ฟบีบให้เขาต้องออกที่หัวเสากับบีหลังซึ่งบีหลังเขาไม่ได้หนักอยู่แล้วบีหลังมี4คะแนนเองกงเสียอยู่ไม่ได้สายหนักอยู่แล้วเขาไม่สามารถแลกได้ตลอดคนที่จะแลกให้จีนได้ตลอดก็จะมีแค่อีชานกับทางอู่หมังเจียซึ่งอู่หมังเจียจะเป็นแกนนำนะฮะพอเราทำเสิร์ฟได้พอเราเซฟบอลกลับมาได้แล้วประสิทธิภาพในการทำเคาน์เตอร์แท็กของเราเซตที่4เนี่ยคมกริบยังกับมีดเพิ่งรับอ่ะออมสินบุ๋มบิ๋ม
0: ล้านทองนะ
1: ทัดดาวบล็อก
0: ไปทำอะไรดีไปหมด
1: ทัดดาวบล็อกระดับ 2-3 ลูกติดอะไรเงี้ยปิดคือเมื่อวานเป็นวันที่เกมบล็อกของไทยต้องไปเปิดดูเลยอะว่ามีครั้งไหนบ้างไหมที่เรารวม total บล็อกมาที่เป็นบล็อกคิวเยอะกว่าจีนคิดเอาแล้วกันพี่ดน
0: น่ามีอะ
1: ผู้เล่นความสูงเฉลี่ยในทีม188กับผู้เล่นความสูงเฉลี่ยในทีม181
0: ใช่
1: แต่เราบล็อกเขาได้5เขาบล็อกเขาได้4ซึ่งปกติจีนเล่นกับไทยเนี่ยเขาบล็อกเราระดับ10กว่านะครับเราได้3 4ลูกก็ถือว่าเยอะแล้วนี่คือบล็อกคิวนะไม่รวมบล็อกเซฟนะบล็อกเซฟใส่ติ่มจะไม่ขึ้นถูกไหมฮะแต่เราชนะเขาได้นึงคือเราสามารถที่จะเล่นงานบล็อกเขาได้แล้วเมื่อวานผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกับบล็อกของไทยเนี่ยอย่างบีมวิทยาก็ทำได้เยอะนะครับแม้ว่าคะแนนของบีมเมื่อวานจะไม่ได้เยอะเหมือนในวันก่อนแต่ว่าก็กลายเป็นไพ่ลับ

0: ตัวจ็อกเกอร์เช่นเดียวกันกับน้องเพียวที่ลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องตลอดแล้วจีนเองก็อาจจะมองว่าพอมันเริ่มห่างก็คิดคล้ายๆเราเซตที่2ไม่เป็นไรเรามีเซตที่5ยังไงเราก็ยังได้เปรียบ
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ยังมั่นใจว่าเซตที่5เนี่ยจีนยังได้เปรียบแล้วยิ่งไปดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่นับที่ไทยเพิ่งชนะฟิลิปปินส์ใน CV Cup 3แรกปีนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเราเล่น5เซตแล้วเราชนะทีมในรายการระดับโลกได้เมื่อไหร่เพราะเราโดนตลอดโดนจนเป็นภาพชินตาว่าไปเซต5เมื่อไหร่ตายสถานเดียว VNL ดิโดนมา3ปีแล้วไม่โดนเซต5เนี่ย
1: ครับ
0: ขนาดเล่นในบ้านเนี่ยเจอกับยูเครนยังโดนเลยวันนั้นน่ะนะครับกับทีมอื่นออฟอาจจะมีชนะจีนนั่นแหละเมื่อปี2022ใน VNL นะครับทีนี้เซต5ใช่มั้ยฮะเปิดมาโดนนํา 0-2 นะฮะจีนก็ออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่าเรากลับมาได้ไวแล้วก็ต้องชื่นชมอันนี้ต้องให้เครดิต 100% เลยกับทีมงานสตาร์โค้ชเลือกที่จะเสี่ยงเปลี่ยนหน้า3ตั้งแต่ต้นเซตในช่วงที่เรานำในช่วงที่เราตามสัก 2-4 3-4 อะไรเนี่ยนะซึ่งปกติเขาจะเอาไว้ใช้กันช่วงกลางเซตกับช่วงปลายเซตในการที่ต้องการความเข้มข้นในการบล็อกหรือว่าต้องการตัวบุกในการรีบปิดเซตในการรีบพาตัวเองเข้าสู่เส้นชัยแต่นี้เลือกแรกเลยเพราะว่าเซตนี้เซตสั้นนี่ผมจำได้ว่าเราตาม 3-4เราก็เปลี่ยนเลยคือเอาเพียวกับนุ่งนิกลงมาเอาพรพันธ์กับบีมออกเพื่อให้เพียวมาอยู่ข้างหน้าในการช่วยบล็อกเอาตัวใหญ่มาช่วยบล็อก
2: จริงๆตอนนั้นยังตามไม่เยอะด้วยนะ
0: 3 4จริงๆยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกแต่ว่าเขาแลกเลยไม่3 4ก็4 6อ่ะน่าจะเป็น4 6มากกว่า
2: แต่เหมือนพอตาม2ปุ๊บโค้ชออส
0: แล้วโค้ชออสละเอียดคือตาม2เรียกเวลานอกทันทีเปลี่ยนเลยคือการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะเอาชมพู่ออกไปจากในสนามเพราะว่าจีนกำลังเจาะหน้าบล็อกของชมพู่ที่อยู่ข้างหน้าในการขึ้นบล็อกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ชมพู่ขึ้นบล็อกเนี่ยแน่นอนว่ามือเซตจะเป็นจุดบอดของทุกชาติในการขึ้นบล็อกอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะเล็กทุกชาติแหละ
2: ใช่
0: นะครับมันก็จะเป็นจุดที่หัวเสาของแต่ละชาติจะเจาะเพราะว่าบอลที่มันไม่สวยในการเปิดเนี่ยก็ต้องถูกยกมาหัวเสาอยู่แล้ว
2: ตามสูตร
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มือเซตอยู่ข้างหน้าจะมีโอกาสตีฝ่าไปได้แล้ว171ไปเจอกับ2เมตรไปเจอกับ180ไปๆกับ190ก็บล็อกยาก
2: ใช่
0: ก็พูดตรงๆนะครับไอการเปลี่ยนหน้า3ล็อกนั้นของโค้ชออสนั่นแหละเห็นผลเลยเพียวลงมาบล็อกไปทีนึงตีไปอีก2ทีบอลเดบอลเลยแล้วเหมือนจีนแต่เขาสเกาลูกนิกกับเพียวมาน้อยไปนิดนึงเหมือนเขาไปเข้มข้นกับชมพู่กับบีมมาเยอะเพราะว่าชมพู่รายการนี้เนี่ยกำลังเอกถูกไหมฮะบีมก็ที่ผ่านมาก็มือ2ของทีมชาติไทยวันเจอญี่ปุ่นก็องลงแม่องแม่ปะครับเหมือนเขาจะทำกันบ้านกับเพียวกับชมพู่มาเยอะแต่พอทำกันบ้านกับพิมพิชยากับควันพันมาเยอะแต่พอกลับกลายเป็นเพียวกับนุกนิกเนี่ยผู้เขาปิดไม่ได้เลย
2: เหมือนรับมือไม่ถูก
0: ปิดไม่ได้ทั้งที่ศักยภาพของเพียวในเวลาต้องยอมรับว่าสู้บีมไม่ได้นะฮะ
2: เอ
0: าพูดกันตรงๆแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเขาลงมาแล้วเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่ง X factor ที่จีนไม่มีคู่มือในการรับมือทั้งที่ก็จีนก็รู้ดีแหละว่าเพียวเล่นยังไงแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพียวปรับจากตัวโค้งมาเล่นบีหลังแล้วเพิ่งจะเป็นบีหลังที่เพียวเล่นเป็นรายการที่2เองจากรายการที่แล้วก็รับมือไม่ทันชีวิตเปลี่ยนเลยตรงนั้นเปลี่ยนเลยแล้วก็มาได้บอลเสิร์ฟเอส2ลูกติดช่วงก่อนปิดแมตช์ของน้องออมนี่น็อกเลยนะครับ
2: ตรงนั้นเนี่ย
0: น็อกเลยน็อกเลย
2: สติเขาหลุดไปแล้ว
0: เกลี้ยงไม่มีเหลือ
2: เขาไม่ไหว
0: เขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วบอลแรกเขาก็ไม่ได้บอลเซตเนี้ยเราเสิร์ฟได้พรีเมียมทุกคนอีกจุดนึงก็คือจวงอี้ชานเบอร์2เขาอะที่เป็นสกอร์หลักเบอร์2ตะคิวขึ้น
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับออกไปช่วงประมาณคะแนนที่8-7คือพอยู่ชานออกเหลือเหมืองเจี๋ยคนเดียวครับไอ้คนสำรองที่ลงมาก็จะอารมณ์เหมือนชิงยี่ฮาระวันก่อนนะได้ช่วงแรกสักแต้มนึงแล้วก็โดนปิดคือคุณภาพมันยังไม่ถึงตัวที่อยู่ในสนามนี่ก็สำคัญมากคือมันจะมี3จุดในเซตที่5ที่เราปิดได้แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือคะแนน12-9 13-9ที่ลูกน้องออมเสิร์ฟเอสไป2ลูกน็อกไหมน็อกไหม
2: ตรงนั้นเนี่ยผมว่าสติเขาไม่ได้แล้วนักกีฬา
0: จีน
2: ยอมนะ
0: น็อกเลยพี่เจ๋งมาเสิร์ฟเอสในเซตที่5นำ
1: 2ลูกใช่ไหม
0: 2ลูกติด12-9กับ13-9
1: พี่ออมแบบเอ้ยสะใจอ่ะ
0: ใช่เป็นถ้าเป็นวิน25ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันพอมันเป็นวิน15เนี่ยโอ้13-9ใจคุณจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใจคนตามจะเล่นยังไงวะเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้แล้วตอกคือเปลี่ยนไซส์เอากัน1เสีย2ก็ยังไม่ทันเลยอ่ะแล้วเราก็พอนำ13-9มันก็จบแล้วเราก
1: ็คุณมั่นใจแล้วนะ
2: คือตอนนั้นเราค่อนข้างมั่นใจแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ย
2: ได้แน่แล้วตอนนั้น
0: ผมโอ้น้ำตาจะไหลรอแล้ว
1: นี่
0: ก็เลยกลายเป็นว่าก็ปิดไปตามทำนองความทำเพราะว่ามันขาดไปแล้วก็ผู้บรรยายคุณบุษมันจะทารังสีพี่เอ๋ร้องไห้
1: นักกีฬาวอลเลย์บอลเก่าไง
0: คือจบปุ๊บ ภาคอยู่ร้องไห้เสียงสั่นไหมตอนคุณดู
1: เสียงสั่นนะ
0: พี่รุดพี่รุดพี่เสียงต้องควบคุมสถานการณ์อะคนภาคนำอะนำคือพี่เอ๋พี่เอ๋เอาไม่อยู่แล้วพี่เอ๋นี่อดีตทีมชาติแล้วก็
2: พี่เอ๋เกินมานานแล้ว
0: โอ้โห
2: ว่าไม่ค่อยจะไหว
1: ไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งกับรัศมีแขไหมวิ่งรอบบัตไปไหม
0: คุณสนใจไหมล่ะผมจะได้ทักไอจีเขาบอกเขาให
1: ้ให้ทีมงานก็ดีกว่า
2: ผมว่าเดี๋ยวมีคนไปช่วยวิ่ง
0: มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้เขาเรียกว่าได้คอนเทนต์ด้วยวิ่งวิ่งกับเซเลบด้วยนะครับ
2: แล้วถือว่าจบไปเป็นแบบแมตช
0: ์สมบูรณ์แบบ
2: สมบูรณ์แบบ
0: สมบูรณ์แบบ
2: สมแชมป์อ่ะดีกว่าสมศักดิ์ศรี
0: ดีกว่าเขาทุกตรงทั้งแอปน่าจะมีแอตแทกเหนือที่เราน้อยเขาบล็อกเราดีกว่าเขาเสิร์ฟเราดีกว่าเขาทัวร์ทัพอยต์เนี่ย99ต่อ98นะครับเรายังชนะเขาแต้มนึงอ่ะแต้มรวมอ่ะนะฮะ
2: ขนาดเซต2เราแพ้กระจายนะ
0: ใช่เซต2เราแพ้กระจายแต่ว่าเซต4เราก็เอาคืนได้นะ
2: เราเรียกว่าชนะแบบไม่มีข้อโต้แย้ง
0: ไม
2: ่
0: มีอะไรที่จะต้อง
2: สมบูรณ์แบบ
0: กินแหนมแข่งใจก็คิดดูแล้วกันว่าสาวจีนคือน้ำตาแตกอ
1: ่
0: ะนะครับคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องตัวโอลิมปิกแบบชัดเจนแบบเราค่ะหรอกเพราะว่าคือ
2: ตามแรงเดี๋ยวเขาก็ได้
0: ใช่ผมบอกคุณผู้ชมที่เป็นกองเชียร์วอลเลย์บอลชาวไทยหัวใจจริงกับญี่ปุ่นว่าคุณไม่ต้องตื่นตระหนกว่าอาจจะมี1ทีมหลุดหรืออะไรไปหมดผมมั่นใจ
2: เขาติดอยู่แล้ว
0: เขาเป็นขาประจำของ VNL และชิงแชมป์โลกในรอบ8รอบ4อยู่แล้ว
2: คือเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
0: ใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาเสียหน้าเนี่ยมันคือแชมป์เอเชียที่ทวงกลับมาไม่ได้
1: วาดาล้อมได้เลยอ่ะ
0: วาดาวันก่อนนะครับแชมป์เอเชียที่เขาเสียให้เรา2ครั้งติดทั้งที่บ้านเราและบ้านเขาในรอบชิงแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าคือมันเป็นยุคที่
2: เขาต้องเริ่มคิดแล้วล่ะ
0: เขากำลังน่าจะคิดอะไรบางอย่างในส่วนของสมาคมว่
2: า
0: สิ่งที่เขาเดินทางมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่หลังจบโอลิมปิกเนี่ยเขาทำถูกต้องหรือเปล่าในการเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ในการที่จะเลือกที่จะถ่ายเลือดแบบ 90% คนที่ยังเล่นได้ก็ปล่อยไปหลายคน28 29 26 27อย่างจูถิงอย่างเงี้ยจูถิงอาจจะชัดเจนว่ามันถ้าไม่ใช่รายการใหญ่ก็ไม่ต้องเรียกเขาทั้งที่อันนี้จริงมันเป็นรายการในบ้านเราอาจจะแล้วมันเป็นรายการที่ชนะมีตั๋วโอลิมปิกชนะเป็นแชมป์เอเชียจริงๆถ้าสมาคมเขาเรียกว่ามีความต้องการแล้วก็เข้มข้นขนาดเนี้ยยังไงจูถิงก็ยังสำคัญเพราะร่างกายของเขาเพิ่งเล่นกับอิโมโกในเซเรียอาแล้วเป็นแชมป์มาเขาสดมากแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่เป็นไรใครไม่พร้อมก็สู้เท่าคู่เล่นที่มีที่เราจะใช้ในอนาคตก็คือเด็ก16 17 18เนี่ยประมาณเกินครึ่งทีมแล้วก็มีรุ่นพี่อยู่ 3-4 คนหยวนเซียนหยูอู๋เมืองเจ๋ก็ยังถือว่าเป็นเด็กนะครับเตียวลินหยูหวังเมืองเจ๋เขาจะมีตัวรุ่นพี่อยู่4คนเองจาก14คน
2: แต่ตอนรับรางวัลเนี่ยแหมผมเห็นอาจารย์ฝั่งคุณมาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยคือแบบไพ่เด็ดของเราหรือเปล่า
0: ก็ฝั่งคุณก็เป็นไพ่เด็ดในวันนี้แล้วก็วันที่ชนะญี่ปุ่นก็เป็นชินใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
1: ชินโยชิดะพอดี
0: เรื่องว่าเรามีสปายเต็มไปหมดเลย
1: โยชิดะเป็นนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นแต่ก่อนเป็นล่ามด้วยใช่ไหม
0: เป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วย
1: ผู้ช่วยโค้ชของญี่ปุ่น
0: เริ่มมาจากนักสถิติก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแต่ก็คือเขาก็ยังดูเรื่องสถิติแหละแต่ว่าตำแหน่งก็คือให้เป็น AC ไปเลยนะครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ามันกว่านี้เดี๋ยวต้อง
1: มองไปดูเยอะเลยเนี่ย
2: ช่วงหน้าเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าแล้วว่าเฮ้ยแชมป์เอเชียนเกมหรือว่ามองไปถึงเป้าหมายเราอยากจะติดเหรียญโอลิมปิกไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันตอนนี้พักกันแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live
7: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เอามาแล้ววันนี้นิกต้องโชว์หน่อยพี่ก็เลยเงียบไงฟังนิกแล้วเพลินได้ผมรู้นะ
2: ทีนี้มองไปข้างหน้าแล้วครับ
0: ครับ
1: ไม่พี่ขนลุกแล้วก็ร้องไห้แทนคน

0: คว้านึงอ่ะนะ
1: โอ้โห
0: มันสั่นสีที่โคตรออดแบบชูกับปั้นอย่างเงี้ยเพราะโคตรออดผ่านเรื่องราวแบบ
1: ก็เจ็บ
0: เหตุการณ์มาหลายครั้ง
1: เจ็บที่สุด2012กับ2016 2010 2020จะเป็นโคตรด่วนละ
0: โคตรด่วน
1: อืม12เนี่ยเจ็บสุดเลยไอ้6สกอร์ที่มันจะเกิดเนี่ยขอแค่อันเดียวที่มันไม่เกิดมันจะไม่เกิดอันนั้นไง
0: เซอร์เบียชนะญี่ปุ่น
1: 3-2
0: ญี่ปุ่นดันมีได้2เซตแล้วไงพอแล้วไม่เอาละ
1: ก็ไม่เป็นไรก็คือผมพูดเรื่องนี้ไปในช่องว่าจริงอาจจะไม่เกี่ยวกับการกีดกันไทยหรือกีดกันเซอร์เบียโดยตรงแต่ญี่ปุ่นเองวางแผนไว้ในแง่ของการมองทะลุปูโป่งเลยว่ารอบรองชาเลยค่าจะเล่นใครมองไม่ถึงตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ทำได้ตามเป้าเขาได้เหรียญทองแดงจริง
2: ไม่คือ
1: ผม
2: มอง
1: มันแค่กระทบชิงมาที่เราไง
2: คือผมมองว่ากีฬามันเป็นแบบนี้ทุกคนทุกทีมต้องแพ้มาก่
1: อ
2: นแล้วความสำเร็จมันจะตามมาเอง
1: ม
2: ันเป็นสเต็ปมันไม่มีทางลัดทีเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยด้วยฟอร์มที่เรากำลังสุดยอดแบบนี้ล่างทองแบบนี้ทัวร์นาเมนต์ต่อไปเอเชียนเกมอีกไม่กี่วันน่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราไม่เคยได้เหรียญทองมาก่อนเลยคุณนิกมองว่าเรามีโอกาสแค่ไหน
1: ตอน
2: นี้ต้องขยับเต็งแชมป์ไหม
1: คือต้องบอกว่าตอนนี้เรามีโอกาสมากที่สุดในแง่ของในแง่ของภาพรวมจากรายการนี้เพราะว่าทีมมันก็คือทีมเดิม
2: ชุดเดิม
1: ชุดเดิม
2: คิดว่าทุกชาติมาเหมือนเดิมไหมจีนญี่ปุ่นน่าจะชุดนี้ไหมอ
1: าจจะมีผู้เล่นบางคนที่มีสัญญากับทีมใหญ่ๆในยุโรปที่อาจจะต้องกลับเพราะว่าอันนี้เป็นปฏิทินเป็นโปรแกรมที่นอกเหนือปฏิทินของ FIVB ละมันเป็นมาก
2: กว่าจีนกับญี่ปุ่น
1: อาจจะมีบางคนที
2: ่กำลังขุมกำลังอาจจะ
1: มีหายไปบางคนญี่ปุ่นเนี่ยมีแน่มายูมายูอาจจะไม่ได้มา
2: ต่อให้เขาเป็นเจ้าภาพ
0: มายู
2: เขาก็ต้องยอมใช่ไหม
1: อาจจะเพราะว่าชื่อที่ดูเบื้องต้นอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าลีกอิตาลีเนี่ยเขากับตุรกีเขาจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าปฏิทินวอลเลย์บอลของชาติในยุโรปเนี่ยเขาจะจบสิ้นเดือนนี
2: ้
1: แต่เอเชียเรายังต้องต่ออีกเดือนนึงเพราะมีมหกรรมพอดี
2: แล้วตัวเราครบไหมตัวเรา
1: แน่นอนครับต
2: ั
1: ด2ด้วยเพราะว่าไปได้12เดี๋ยวไปดูว่าใครจะเป็น2ตรงไหน
2: เพราะฉะนั้นประเมินขุมกำลังนะนาทีนี้เนี่ยโอ้โหเราเต็มกว่าเขานะ
1: ก็ถ้าถามผมวันนี้ผมก็มองว่าเราก็เต็ม2บวกอ่ะเกือบ1อ่ะก็ให้เกียรติเจ้าภาพคนนิดนึง
2: เป็นแดงหนึ่ง
1: เออก็ให้เกียรติเจ้าภาพคนนี้จีนอาจจะเต็งสามไปแล้วตอนนี้
2: เพราะว่าขุมกำลังเขาจะต้องดรอป
1: เพราะเขาแพ้เราเมื่อวานไง
2: ไม่สิดูจากขุมกำลัง
1: เพราะจีนไม่ดรอปครับจีนผู้เล่นเขาอยู่ในลีกในประเทศของเขาเกือบทั้งหมด
2: น่าจะชุด
0: อืมอ
1: าจจะมีบางคนที่ไปเล่นในต่างประเทศแต่ไม่ได้เยอะเท่าญี่ปุ่น
2: แล้วผมว่ากำลังใจของนักวอลเลย์บอลไทยอ่ะอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกอย่างนึงแน่นอนคือเหรียญทองเอเชียนเกม
1: คือมันเป็นเรื่องของกำลังใจที่มันเต็มเปี่ยมแล้วก็ล้นฟ้าในเวลานี้คือ
2: มันเหมือนเมื่อวานที่เรารู้สึกเลยว่าเราอ่ะกระหายอ่ะเราไม่เคยได้ไปโอลิมปิกแล้วเรามีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ
1: ผมว่าทุกคนอยากจะให้ทัวร์นาเมนต์เริ่มพรุ่งนี้เลย
2: อืออยากแข่งต่อเลย
1: โอ้โหมันตอนนี้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันเรียกได้ว่ามันเข้าม
2: ัน
1: เป็นกล้ามเนื้อที่พร้อมทะลวงอ่ะมันยิ่งกว่าเข้าที่อีกพี่นนท์มันเป็น
0: กล้าม
1: เขาเรียกว่าเนื้อเต้น
2: นะแบบว่ากะอยากคือเหมือนแบบทีมบอลที่ชนะบ่อยๆก็จะถามว่า next match เมื่อไหร
1: ่พรุ่งนี
2: ้ต่อให้ได้แชมป์มาวันนี้ก็จะถามว่า next match เมื่อไหร่
1: พรุ่งนี
2: ้แบบว่ามันสนุกอ่ะมันอยากที่จะเล่นต่อใช
1: ่ไหมใช่เขาเรียกว่าความคึก feeling มันยังอยู่ไง
0: ม
1: ันยังอยู่ไงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเองเนี่ยคือผมว่าในรายการนี้เขาก็เจ็บทั้งคู่เขา
2: คง
1: ไม่มีทาง
2: เราย
1: อม
2: เราไหม
1: ไอ้แหย่งไม่มีทางแหย่งหรอกครับเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราไปย้อนดูสถิติเนี่ยคือมันก็เป็นการที่นานๆเราชนะเขาได้ทีแล้วพูดตรงถ้าเป็นชุดเต็มแต่ว่าคือเราชนะเขาได้แบบในวันที่มันเจ็บแสบไงคือเขาชนะเราในช่วงหลังมันไม่เจ็บแสบเท่าวันนี้ไง
2: ทีนี้เอเชียนเกมพอละฟันธงละเดี๋ยวเวลาเราไม่พ
1: อ
2: คุณนิกคิดว่าเรามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เหรียญทองเหรียญทองเลยนะผมไม่เอาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเลยนะผมขอเหรียญทอง
1: เอาเข้าชิงก่อนได้ไหมเข้าชิงเนี่ย 100% เข้าชิงเนี่ย 90
2: โอ้โหคิดว่า 90 เลยเหรอ
1: 90 แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้ารอบรองเจอญี่ปุ่นก็ตัวมันเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าญี่ปุ่นต่อให้มีมายูเนี่ยแต่ว่าก็ยังคือเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าภาพส่วนจีนเองเนี่ยก็มาด้วยความแค้น
2: โอเคทีนี้โอลิมปิกบ้างเราได้ตั๋วแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวอีก2 ปีเราไปแบบเนิ่นๆอย่างมากเราคงไม่อยากไปเป็นไม้ประดับแน่นอน
1: ใช่ๆ
2: แล้วถ้าเรามองไกลถึงการลุ้นเหรียญล่ะโอลิมปิกถ้าเราเล่นได้แบบเจอจีนเนี่ยผมว่าเราสู้ได้ทุกทีมเลย
1: คือกว่ามันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยพี่นนท์พี่เจ๋งมันจะต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมายก็คือการเล่นในปีหน้าระดับของเราจะเป็นยังไงคู่แข่งที่จะต้องดูเราจากที่ดูอยู่ในระดับนึงแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปดูเยอะกว่าเดิมเพราะว่าไทยแลนด์มาแล้วแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียแบบคือครั้งที่แล้วเราก็แชมป์เอเชียแต่ครั้งที่แล้วมันก็ยังพูดกันไม่จบว่าญี่ปุ่นกับจีนชุดไหนเราดีจริงหรือเปล่าแต่ครั้งนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตอนนี้เราพีคมากแล้วพีคทุกคนแล้วจะมีเรื่องของนักกีฬาที่ตอนนี้เนี่ย โอลิมปิกเนี่ยมัน12คน

0: บวกหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันก็เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีผลงานในไทยลีกที่ดีอาจจะเป็นกลุ่มน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าโค้ชเขาก็จับตาดูแล้วก็กลุ่มอีกหลายคนที่ปีนี้มีอาการบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักแล้วอาจจะกลับมาในปีหน้าบางคนที่ขออนุญาตพักทีมชาติ1ปีอย่างโมเมที่อาจจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้อัธยาบำรุงสุขที่7วิภาวีศรีทองที่7ดนพรสินโพที่7กันติกาแก้วพินที่พักทีมชาติในปีนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการแข่งขันภายในกันเองเนี่ยมันจะก็จะเข้มข้นกว่าเดิมด้วยในการที่จะแย่งกันเป็น12บวก1ในชุดโอลิมปิกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปอีกเมื่อไหร่อันนี้พูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากๆทั้งการเตรียมทีมของโค้ชในการเอาลงไปเล่น VNL ลงไปเล่นชิงแชมป์โลกว่าเราจะลองอะไรบ้างเทสระบบเทสผู้เล่นเทสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอลิมปิกเองเนี่ยมันก็มีแต่สุดยอดทีมอยู่แล้ว12ทีมมันก็จะมีทีมแจกแค่ทีมเดียวก็คือแชมป์แอฟริกาหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าภาพบางปีที่ไม่ให้ดีมากอย่างฝรั่งเศสครั้งที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเล่นโอลิมปิกจริงๆผมถามว่าความยากง่ายเนี่ยมันก็พอกับชิงแชมป์โลกก็แหละชิงแชมป์โลกอาจจะยากกว่าเพราะเล่นเยอะกว่าสายสองทีมแต่ว่าโอลิมปิกเนี่ยคัดแต่หัวกะทิเขาถึงไม่ขยายเป็น16ทีมสักทีถ้าขยายเป็น16เราไปนานแล้ว มันก็ติดอยู่ที่เพราะว่าทาง FIVB ก็อาจจะโคกับทางโอลิมปิกสากลว่าต้องการให้เกมวอลเลย์บอลมันมีคุณภาพสูงที่สุดในทุกเก
1: ม
0: ไม่มีเกมที่เรียกว่าออนแอนเลยเหมือนในชิงแชมป์โลกที่ในรอบแรกออนแอนทุกเก
1: ม
0: ในหลายเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่เราได้ไปหรือว่าทุกชาติได้ไปโอลิมปิกเองเนี่ยผมว่าผ่านรอบแรกได้เนี่ยเรายังไม่เห็นผลการจับสลากแล้วเรายังเห็นไม่ครบว่าทีมไหนเข้ามาทำการแข่งขันบ้างแต่ว่ามันก็หลับตามองได้แหละหลับตาจินตนาการได้แหละก็คือไอ้แรงกิ้งท็อป10ในปัจจุบันนั่นแหละมันก็ไปหมดนั่นแหละ
2: แก๊งเดิมแหละ
0: เออมันก็ไปหมดนั่นแหละ
2: เหมือนเดิมแหละ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ผลการจับสลากแบ่งสายด้วยเราไปในลักษณะของทีมน้องใหม่เราก็อาจจะอยู่โถ4
2: แต่ถ้าเราเล่นด้วยฟอร์มแบบแมตช์เจอญี่ปุ่นแมตช์เจอจีนเนี่ยคุณนิกเนี่ยคิดว่าเราสู้กับระดับทีมในระดับโอลิมปิกได้ไหม
0: ก็ต้องไปดูว่า
2: ถ้าพูดถึงแบบลุ้นเหรียญเลยอ่ะ
0: โอ้ลุ้นเหรียญไม่ได้หรอครับ
2: ไม่ใช่แบบว่า
0: ลุ้นเหรียญยังยากมาก
2: ถือว่ายัง
0: คือ
2: มีแกปอยู
0: ่คือวันนี้เราชนะแต่มันยังเป็นทีมในแถบบ้านเราเอเชียเรายังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในเกมกับชาติยักษ์ใหญ่จากยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกาถ้าในวีนเอลปีหน้าหรือชิงแชมป์โลกปีหน้าเนี่ยเราสามารถเริ่มมีเกมที่ได้สัก2เซตจากอิตาลีแล้วย้ำแค้นบราซิลได้สักทีนึงมีเกมที่สูสีกับสหรัฐมากกว่านี้มีเกมชนะโปแลนด์ได้เริ่มเบียดตุรกีได้อันนี้ชัดเจนว่าเราอาจจะไปได้ไกลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไกลขนาดไหนแต่ถ้าถามณเวลานี้เนี่ยวันนี้เราก็ก้าวข้ามกำแพงตัวเองในการเอาชนะทีมที่ดีที่สุดของเอเชียได้ทั้งหมดทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่ผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็แน่นอนว่ากว่าเราจะมีวันนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็กว่าที่จีนเราจีนจะแพ้จีนกับญี่ปุ่นจะแพ้เราเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้เราง่ายๆเพราะฉะนั้นแผลที่เราไปเปิดใส่จีนกับญี่ปุ่นครั้งนี้ผมก็ถือว่ามันก็เป็นแผลที่ใหญ
1: ่
0: เจอคือเจอกันสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ารีแมตช์ก็อาจจะไม่ได้จบอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นวันๆ นะครับวอลเลย์บอลมันเป็นวันๆมันไม่มีบรรยากาศยางมาเปรียบเทียบว่าวันนี้ผู้เล่นชุดนี้กับเขาผู้เล่นชุดนี้เจอกันเราชนะเขาได้ 3-0 มันลืนเราจะชนะเขาได้สกอร์เดิมทั้งที่ผู้เล่นชุดเดิมโค้ชคนเดิมมันก็เทียบเหมือนกันไม่ได้มันเป็นวันๆนะแล้วเป็น
2: ตามช่วงเวลาเราชุดนี้ที่เดี๋ยวก็จะไปเล่นต่างประเทศกันเยอะเลยถือว่าเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นไหมนักวอลเลย์บอลยุคนี้เนี่ย
0: คือก็ต้องพูดอย่างนั้นในลักษณะนั้นก็ได้แต่ว่าในยุค7เซียนที่พีคมากๆเนี่ยก็ผมว่าอาจจะดีกว่านี้หรือว่าอาจจะอยู่ในเลนส์เดียวกันนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเราพี่นนท์กับพี่เจ๋งคิดเหรอครับว่าสิ่งที่ทางปลื้มจิตวิลาวันมาริกาออนุมาวันนาอัมพรนุสราทำไว้เนี่ยจะมีใครที่ทำได้ขึ้นในทัดเทียมผมถามพี่นะเวลาเนี่ยพี่จินตนาการไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเหรอครับที่จะทำได้ในขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกในวันที่เพียวยังเป็นเด็กบีมยังเป็นเด็กบุ๋มบิ๋มยังเป็นเด็กเราจะคิดเหรอครับว่าทัดดาวหัตถยาจะสามารถ
2: จะขึ้นมาม
0: าทำแทนรุ่นพี่แล้วประสบความสำเร็จได้มากกว่ารุ่นพี
2: ่อ
0: ่ะไม่มีใครคิดหรอกครับตอนนั้นแชมป์เอเชีย2ครั้งก็สุดยอดโอ้โหอลังการงานสร้างแล้วถูกไหมฮะเข้ารอบ VNL รอบ6ทีมได้นี่โอ้โหขนาดไหนแล้ววะชิงแชมป์โลกเข้ารอบน็อกได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยมันก็คือขั้นสุดแล้วอ่ะเอเชียนเกมไปถึงเหรียญเงินอย่างเงี้ย
2: แต่ผมเชื่อว่าในทุกกีฬาเนี่ยมันต้องเป้ามันต้องขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่ๆ
2: ตอนนี้เราไปโอลิมปิกแล้ว
0: ก็
2: สเต็ปต่อไปก็ต้อง
0: ไปอีก
2: ไปอีกแล้วไปอีก
0: คืออ่าปีนี้เราถ้าพูดกันแบบแย่ๆเลยปีนี้อาจจะไม่ผ่านรอบแรกครั้งหน้าคุณก็ต้องผ่านรอบแรกถ้าคุณได้ไป
2: ใช่
0: ครั้งต่อไปถ้าคุณผ่านรอบแรกแล้วคุณก็ต้องไปให้ถึงรอบ4
2: ใช
0: ่แล้วคุณถึงจะมองเหรียญได้มันก็เหมือนกันทำไมฟุตบอลไทยถึงยังไม่ได้ไปฟุตบอลโลกก็เป็นแนวทางไง
2: ขย
0: ับ
2: ไปก่อน
0: ค่อยๆไปทีละขั้นเราซ้อมกันเดือนนี้เดือนหน้าเราจะไปเลยเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีเลนส์ของมันตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนอันนี้พูดในมุมวิชาการเลย
2: ไม่มีทางลัด
0: ไม่ทางลัดนี่แต่รายการนี้ถือว่าเป็นทางลัดเพราะว่ามันเป็นรายการที่เขาเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันของการชิงแชมป์ทวีปที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาไม่มาเพิ่มเนี่ยรายการนี้จะเป็นรายการที่เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะคุณดูจีนญี่ปุ่นไม่เอาเลย
2: ใช
0: ่ไม่เอาเลย
2: เขาได้จนเบื่อแล้ว
0: เททิ้งเลยอ่ะเททิ้งไปมองชิงแชมป์โลกเลยอ่ะเออ
2: นะฮะคุณนิก
0: ครับ
2: อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหรือบอกอะไรกับนักวอลเลย์บอลไทยในความในใจเมื่อวานนี้
0: คือจริงผมก็ถือว่าเป็นคนนอกนะอาจจะทำงานอยู่ในวงการบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลโดยตรงเป็นอาชีพแล้วอะไรเงี้ยคือก็ให้กำลังใจมาตลอดอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะแบบว่ามีวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็ทำไปตามหน้าที
1: ่
0: ทำไปตามหน้าที่ของกูรูของคนวิเคราะห์แล้วกันอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทุกคนแล้วก็คืออยากจะบอกว่าคือพวกคุณเนี่ยคือเก่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือชัดเจนแล้วก็มันยังมีอีกบางส่วนที่ไม่ใช่แฟนวอลเลย์บอลโดยตรงที่เขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็ร่วมดีใจร่วมยินดีไปกับพวกคุณในวันที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมีได้ข่าวสารอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้เป็นรอยยิ้มที่วันเนี้ยภายใน24ชั่วโมงหลังแข่งจบเนี่ยวันนี้คนจะพูดกันถึงแต่เรื่องนี้ทั้งวัน
2: คุณ
0: ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทุกคน 100% แต่ว่าส่วนมากของประเทศแล้วกันวันนี้เขามีความสุขเขามีความสุข
1: ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE@FM99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: อินทผาลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผาลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ทำตอนน้อยอัจฉริยะโชว์มาแล้วค่ะมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิดพุ่งสะสมเหลือเกิน 90,000 กว่ารายนี่ก็เสียชีวิตไปแล้ว14รายนะคะอย่างไรก็แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แนะวิธีรับมือแบบด่วนก่อนที่จะป่วยยกออฟฟิศนะคะคุณฟังก็ลองดูตัวเองเนาะนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะถ้าหากว่าป่วยขึ้นมาแล้วเสียชีวิตแบบนี้อันตรายน่าดูแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งภัยธรรมชาติที่บ้านเรานะคะที่แถวๆสระบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาก็สระบุรีมกเกล็ดใช่ไหมมีน้ำหลากน้ำท่วมมานะคะก็ระวังกันหน่อยกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่เดินทางถ้าหากว่าดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยกันแล้วกันนะคะหากว่ามีฝนฟ้าหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนี่ก็ต้องระวังกันหน่อยน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่อำเภอเชียงคอยสระบุรีนี่อพยพรับท่องเที่ยวแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะก็ปลอดภัยดีแต่เรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะจะต่อจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโควิดคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วง
5: กรมควบคุมโรคนะคะเขาเผยสถานการณ์โควิดนะคะในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 คนเสียชีวิต14คนนะคะพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่และ RSVก็มีอัตราการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น

0: มากขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานและชุมชนต่างๆกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนปฏิบัติตนเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดหากมีอาการเช่นป่วยไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดหัวโอ้ฟังอย่ามาทำงานนะอันนี้แนะนำเลยวันนี้เราก็มีอาการเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังนะหรืออ่อนเพลียควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่ม508โรคที่มี608คุณผู้ฟังหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะหน้ากากอนามัยสำคัญหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกซึมลงกินน้ำได้น้อยกินอาหารได้น้อยรีบไปหาหมอนะฟังแล้วก็รีบไปหาหมออย่านิ่งนอนใจทั้งนี้ต้องควบคุมโรคค่ะขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนั่นแหละคุณผู้ฟังป่วยนะไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดศีรษะอ่อนเพลียควรอยู่บ้านนะอย่าไปทำงานเด็ดขาดคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพแน่นหนึ่งค่ะนำมาฝากกันโดยกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับโอ้ดีเสียงออกจะชุดที่นอนแต่ครับ
0: ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์
2: ครับครับก็ประสานกันไปเนาะ
0: ค่ะ
2: แต่คงไม่หนักมากใช่ไหมครับ
0: ไม่หนักมากแล้วอาการเหมือนคุณเป็นไข้อ่ะแล้วอาจารย์หนูว่าอยากจะบอกหลังใบแล้วบอกตรงนี้กันอาจารย์หนูเกากำเริบอักเสบรุนแรงมากเที่ยงคืนอ่ะแล้วหนูนอนไม่ได้เลยอาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายครับแล้วมันจะหายไปไม่กี่วันนะได้รับยาไหมครับ
0: อะไรนะอาจารย
2: ์ได้รับยาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันจะหายไม่เกิน7 วันเก่าเนี่ยนะครับ
0: จ
2: ะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของโรคนะครับแล้วเราควบคุมต่อไปสำหรับโรคเก่านะครับท่านฟังครับผมขอพูดคำว่าเก่งมากอันนี้มาถึงน้องเต่าด้วยแล้วก็หมายถึงทีมวอลเลย์บอลได้พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเตรียมตัวไว้พูดเรื่องวิชาการอื่นนะเพราะว่าวันจันทร์อังคารกะจะพูดว่าให้ท่านฟังและรับทราบเรื่องก็หมอดมยาเขาคือใครแต่ว่าผมขอเลื่อนโอกาสจะพูดไปสักนิดนึงหลายๆนาทีต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับตั้งแต่เป็นหนุ่มมาผมก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาพอสมควรนะจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งในชีวิตได้แต่ตั้งเราไปเป็นถึงคณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มหาลัยให้โดนของเราเองนะครับอีกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยผมก็ไปเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางอย่างโดยเอาเวชศาสตร์การกีฬาความรู้ด้านสุขภาพการออกกำลังกายในสายของการแพทย์เข้าไปผสมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบเดียวนะครับเพื่อให้มีความรู้ของนักศึกษาที่จบมาจากสาขาวิชานี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลและการบาดเจ็บการดูแลเรื่องสุขภาพของคนที่ออกกำลังกายและการออกกำลังกายในคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวติดตัวอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเหตุผลเพราะงี้ครับคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยครับมี 8% ของแต่ละประเทศที่ประชากรเขาเนี่ยมุ่งจะเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันฝึกให้เก่งฝึกจะไปเป็นแชมป์จะไปแข่งโอลิมปิกให้ได้ 8% มุ่งที่จะฝึกตัวเองและส่วนใหญ่อยู่ในวัยของวัยรุ่นวัยกำลังเรียนชั้นมัธยมท่านมหาวิทยาลัยนะครับเพราะตอนนั้นร่างกายยังแจ๋วอยู่ดีเยี่ยมมากก็ฝึกเอาเป็นเด่นนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศคือมุ่งที่จะเป็นแข่งขันเอาชนะเอาแพ้กันเลยหวังเหรียญทองหวังถ้วยรางวัลกันเลยครับและ ทีมวอลเลย์บอลหญิง

0: เราจะมีความมุ่งหมายกีฬาผู้การเป็นเลิศวอลเลย์บอลหญิงนี้เขามุ่งหมายที่จะไปแข่งขันที่โอลิมปิกให้ได้เป็นเมมเบอร์ของแอปโอลิมปิกในการที่จะเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในปี2568อีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสนะครับ LA สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพให้ได้และเขาก็ได้สมปรารถนาจริงๆด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่แข่งขันเราก็รู้กันจากประเทศแล้วครับว่าเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนได้นะแล้วก็นั่งดูอยู่ด้วยความภาคภูมิใจและชื่นใจมากเลยผมรู้ว่าเขามีสิ่งที่สนใจอยู่ในทีมเขาเองนะครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่เราจะเห็นว่าเป็นนักวอลเลย์บอลรุ่นหลังๆแล้วนะรุ่นพี่สมัยรุ่นพี่เขาเนี่ยครับมีหลายคนที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เด่นๆนะครับกลายเป็นโค้ชผู้ช่วยโค้ชหมดละเช่นคุณออดูมาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นดาราเลยสมัยก่อนนะรุ่นที่เราติดตามตั้งรุ่นขอนู้นเลยนะถ้าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะพี่ๆเขาอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็นำรุ่นน้องทีมนี้ครับ7-8คนที่เป็นดาวเด่นของทีม วอลเลย์บอลหญิงครั้งนี้ก็ติดตามมาตลอดครับความจริงสมัยเมื่อตอนที่รุ่นพี่เขารุ่นคุณออดูมาเขาเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงประจำทีมชาติไทยแข่งขันไปทั่วเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับเด็กๆพวกนี้ออกมาจากโรงเรียนตาข่ายจังหวัดนั้นก็มีเด่นมาคนหนึ่งสองคนมารวมกันแล้วก็เราคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวทีมชาตินะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นน้องที่เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีความแกร่งกล้ามีความสามารถแล้วก็เคยเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้เลยนะครับที่แข่งขันเมื่อวานนี้เอาชนะทีมจีนซึ่งเขามีความเหนือชั้นกว่าในแง่ของชื่อเสียงลำดับของเอเชียที่จัดกันอยู่นะครับลำดับของโลกต่างที่จัดกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยด้อยกว่าเท่านั้นแหละเมื่อเต่าผมจำได้นะลำดับของเราเนี่ยเราต่ำกว่าจีนนะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้ตอนที่จัดก็จัดมาปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราชนะจีนได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของใจฝีมืออาจจะพอๆกับทีมจีนนะครับเดี๋ยวบางทีอาจจะด้อยกว่าในบางคนด้วยก็ได้ดาราบางคนของเขานะครับในทีมจีนแต่เรารวมพลังเป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาทีมครับไม่ใช่กีฬาเพื่อแข่งขันเฉพาะรายบุคคลงั้น 8% ที่ฝึกฝนกันมาและปัจจุบันก็ยังมีเด็กๆที่เรียนอยู่มัธยมตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย70กว่าจังหวัดเนี่ยก็จะมีดาวเด่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาจะมาแทนรุ่นพี่ๆรุ่นนี้ต่อไปรุ่นพี่รุ่นนี้ที่ได้รับการแข่งขันโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็คงจะมีอายุเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นตัวเองไปเป็นโค้ชไปเป็นผู้ฝึกสอนต่างๆนะครับหรือไปมีครอบครัวตัวเองไปนะเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่สัมภาษณ์นักวอลเลย์บอลหญิงคนหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงของหน้าทีมเขานะครับเขาบอกว่าคราวนี้แหละแต่เป็นไทยผู้สาวฝรั่งหนูจะมีโอกาสไปเจอ my boyfriendนอกจากจับชนะจีนได้แล้วไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยก็จะหวังว่าจะได้เจอ my boyfriend ด้วยทันทีในที่สุดที่ผมก็ฝากดูน่ารักทีเดียวนะครับ
1: น่ารัก
0: น่ามากแล้วก็เลยต้องอดใจไม่ได้ที่จะมาพูดผมเองนะครับสมัยที่ยังเป็นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์กีฬาที่ผสมกลมกลืนกับเวชศาสตร์การกีฬาด้วยเช่นนักศึกษาของมหิดลที่จบมาสาขาเนี้ยจะมีความรู้กว้างความรู้เด่นด้านการที่เป็นความเป็นเลิศนะครับกีฬาประกอบเป็นเลิศเด่นอยู่แล้วเพราะใช้สายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีทั้งโภชนศาสตร์การกีฬาจิตเวชศาสตร์การกีฬาด่านหลายสาขารวมกันบวกกับสาขาทางด้านการแพทย์ทางที่ผมเป็นแพทย์ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการให้ออกกำลังกายในคนที่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายในคนที่เป็น NCD เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคต่างๆที่มีตัวอยู่รวมทั้งออกกำลังกายในคนสูงวัยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีความจำเป็นและเป็นหลักสูตรที่ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วประเทศไทยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับพัฒนากันไปเพื่อให้คนที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่เก่งเฉพาะฝึกให้คนเป็นนักกีฬาประการแข่งขันอย่างเดียวแต่ต้องฝึกให้คนเนี่ยสามารถจะไปเป็นโค้ชดูแลคนทั้งที

0: ั้งชีวิตนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวโค้ชเพื่อการเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแข่งขันเอาชนะเอาแพ้มี 8% อีก 92% ของคนไทยนะครับ 92% นั้นจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งนั้นแหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถึงทุกจุดท้ายมาลงที่ตัวเองปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นนักวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนจะลงตลอดครับเช้าๆมาก็ไปแล้วครับไปวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนนี้ก็มีแข่งขันก็มีนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับผมก็กลายเป็นนักเดินๆวิ่งๆของผมไปตามสะดวกอันนี้ก็เพื่อสุขภาพตอนวัยที่อายุมากขึ้นหลังเกษียณนะครับนี่คือตัวสำคัญมากเลยที่บอกว่าทั้งหมดทั้งแหล่นี้เป็นการผสมผสานหลักสูตรที่ผมพูดถึงและได้นำมาใช้จริงๆในประเทศไทยของเราเองนะครับคนไทยจึงมีความรู้เรื่องสุขภาพกับการออกกำลังกายมากขึ้นมากขึ้นและนำไปใช้มากขึ้นมากขึ้นด้วยไม่เพียงแต่เอาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่คนวัยรุ่นคนวัยหนุ่มสาวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าและมันก็ถูกนำมาใช้โดยโค้ชของทีมวอลเลย์บอลทีมนี้เขาผมนั่งดูด้วยความจ้องจับเลยนะทุกครั้งที่เขาขอเวลานอกของเกมก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะทำให้นักกีฬากลุ่มเขาเองนะครับได้เห็นสีหน้าโค้ชเขาเนี่ยไม่ใจตกนะเขามีการพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนำอยู่ในทีมเพราะบางทีเขามีนักเตะฝึกประจอเวลาเขาเรียกเวลาขึ้นเวลานอกด้วยครับนักกีฬาที่เคยทำท่าจะเดี่ยวเพราะคะแนนมันตกมากในช่วงที่ก่อนจะถึงเวลาขอเวลานอกก็กลายเป็นมีกำลังขึ้นใจมากขึ้นสู้มากขึ้นโดยยิ่งผู้หญิงไทยครับผู้หญิงไทยมีคำเฉพาะต่อจงเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยมีเมียไทยดีกว่าเมียไทยบางคนก็บอกว่ามีแม่ไทยดีที่สุดคำว่าเมียไทยของผู้หนุ่มๆคำว่าแม่ไทยของเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นลูกชายลูกสาวของเขาเองมันบอกเลยครับว่าเมียไทยคือคนที่ดูแลครอบครัวสามีเป็นคนเรียกว่าเมียไทยไปมีเมียไทยสิดีกว่าชาติอื่นนะจะดูแลครอบครัวดีมากเลยนะครับมีกินมีอยู่ก็แล้วกันมีเสื้อผ้าใส่เท่ๆทุกเช้าก็แล้วกันเหมือนผมนี่แหละครับเช้าตื่นมาก็มีเสื้อแขวนไว้มีเน็กไทที่จะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลแขวนไว้คู่กันมันเข้ากันได้ดีมากกับสีเสื้อกับกางเกงนะครับทุกเช้าจะมีการให้เลยว่าจะแต่งตัวชุดอะไรดีถึงขนาดว่า พยาบาลที่ช่วยผมตรวจไข้ทุกวันเขาบอกอาจารย์ขาหนูรู้นะเนี่ยช่วงเนี้ยภรรยาอาจารย์ไม่อยู่กรุงเทพผมงงทำไมเขาพอรู้ขนาดนั้นเขาก็ช่วยตรวจไข้ประมาณสักหลายสิบปีแล้วก็จำได้ว่าผมแต่งตัวยังไงมีรถเสียงในการแต่งตัวยังไงถามว่าทำไมหนูรู้ล่ะว่าภรรยาผมไม่อยู่กรุงเทพก็ดูอาจารย์แต่งสิครับเสื้อกับเน็กไทมันชัดเจนมันแตกต่างกับสมัยที่มันช่วยภรรยาอาจารย์อยู่ตอบฟังเข้าใจเขาพูดไหม
1: เข้าใจเลยสีเสื้อกับสีเน็กไทมันไม่แมทกันไม่แมทกัน
0: ผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เลือกเวลาภรรยาไม่อยู่บ้านผมก็เปิดตู้จัดการดึงมาเลยเส้นนั้นเส้นนี้นะไม่ได้ดูมันจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะถือว่าไปถึงโรงพยาบาลก็มีใส่เสื้อกาวหรือเสื้อขาวที่คุมเนี่ยมันทับอีกชั้นอยู่แล้วแต่ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ด้วยกันเขามีความละเอียดละออมากก็เห็นเลยครับว่ามันไม่เหมือนเก่ามันทะเลทะล่าไงก็ชอบคนไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งครับแต่ว่าก็ดึงไปดึงเสื้อไปใส่นะครับแล้วก็ดึงนิ้วท้ายไปแขวนคอซะผูกคอไว้แต่ไม่เหมือนกับตอนที่ภรรยาอยู่เขาจะเลือกกระตุ้นแบบชิ่งให้มันเหมาะสมดูดีกับสถานการณ์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับคือเมียไทย แม่ไทยก็คือพวกลูกๆก็จะพูดว่ามีแม่ไทยเนี่ยโอ้โหทุกอย่างหวานชื่นมีความรักความเอ็นดูมีอาหารกินทุกวันได้อย่างอร่อยสดชื่นถ้าสิ่งที่ยอมเลยครับสิ่งที่ผมว่าและรวมทั้งการมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยพอพวกนี้ก็ใจสู้มากผมได้เห็นถึงความมีสติของนักกีฬาทุกคนนะครับมันมีช่วงบางช่วงที่แพ้ในเกมบางช่วงชนะในเกมอย่างเช่นเมื่อแข่งเมื่อวานนี้ครับเกมที่3เนี่ยนะครับเป็นการที่ชัดเจนเลยครับเกมที่2ที่3นี่ครับเราแ จากท่าทีการเล่นจริงๆเลยนะครับทำเสียเองซะเยอะหลายลูกทีเดียวนะครับผลตามมาคือคะแนนตกลงไปแล้วจีนก็ชนะเกมนั้นไปจนได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็คืนกลับจนได้นะครับมีการสู้กันแบบชนะด้วยใจเขาเลยจริงตั้งสติโค้ชให้สตินักกีฬาทุกคนเอาไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งสติใหม่สติการรู้เท่าทันความพลาดทางจากทุกลูกสติการอยู่กับตัวเองเพื่อทำต่างๆได้เต็มปกติและรวมทั้ง เขามีศรัทธาครับศรัทธาใจเขาเองก็จะกระไปโอลิมปิกให้ได้หรือชนะให้ได้แล้วกันเนี่ยศรัทธาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็เหมือนกับที่เราใช้ในการทำอะไรต่างๆที่ให้สำเร็จได้รวมทั้งเขามีความรักต่อกีฬานี
1: ้
0: กีฬาทุกคนเขารักกีฬาวอลเลย์บอลของเขานะครับเขารักในการที่จะเล่นเป็นทีมสังเกตไหมครับว่านักกีฬาของเราเองเป็นทีมเดียวที่ถึงแม้เล่นเกมนั้นเกิดเสียลูกที่เล่นไปเมื่อกี้นี้เขากลับมาเข้าหากันเป็นวงซึ่งเป็นนัดประเพณีของวอลเลย์บอลหญิงเขาทำประกอบกันเป็นคมเป็นชุมกลุ่มยังยิ้มให้กันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมไทยเท่านั้นนะครับอันนี้คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยน
1: ะ
0: หญิงไทยใหม่นะครับคำว่าหญิงไทยไม่เพียงแต่เมียไทยแม่ไทยมันมาคำว่าทุกทักวอลเลย์บอลหญิงไทยก็กลับมาคือยิ้มตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ข่าวทั่วโลกก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นประจำของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยในการให้เขาไม่คิดจะเด่นใครเฉพาะคนใดคนหนึ่งในทีมเขานะเขาเซตให้กันและกันอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่ารู้ว่าตัวทนทำคะแนนอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าเซตด้านหลังมาก็ลงพอดีจะพอดีที่ทำให้ตัวทำคะแนนได้ตบอัดลงไประยะ3เมตรท้าย3เมตรจากเน็ตได้ชนะจนได้ทั้งสติทั้งศรัทธาทั้งความรักต่อกีฬาและรักต่อเพื่อนๆในทีมรวมทั้งการให้กันและกันนี่ครับเป็นคุณธรรมสำคัญของนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่ครับผมจะมาพูดตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าถ้าสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาชนะและจะไปโอลิมปิกแต่เพราะนั่งดูด้วยความศรัทธาว่าเขามีความแน่มากนักกีฬาที่ลงไปเล่น6คนในทีมแต่ละทีมนั้นให้กันและกันรักซึ่งกันและกันและรักความเป็นตัวตัวเองความเป็นหญิงไทยของเขาเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่าน่าดูน่าชมมากผมติดตามกีฬาที่ดูจริงปัจจุบันเนี้ยตอนอายุมากก็ดูโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงขอเน้นหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายผมไม่ดูนะครับเหตุผลว่ามันเหมาะสำหรับการที่จะไปป้องกันตะเข็บชายแดนไทยพม่าไทยเขมร
1: นะคะอาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์สะท้อนมุมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ชนะจีนแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดต่อคิดถึง เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการยิ้มกันอะไรนั่นคือเรื่องของจิตวิทยากันนะอาจารย์จิตวิทยาการกีฬาแม้กระทั่งเรื่องของแบบเซตนี้เราแพ้เซตหน้าเราเอามาใหม่นั่นหมายความว่ากำลังใจยังสำคัญแล้วเขาเล่นตั้งหลายเซตอ่ะนั่นคือความแข็งแรงกล้ามเนื้อความคล่องตัวความทนทานอะไรต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนั้นเลยอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องโดยทางการที่เขาเมื่อมีบาดเจ็บเขาก็จะถูกรักษาถูกดูแลอย่างเร่งอย่างเต็มที่อย่าง
1: ฟื้นฟู
0: แล้วก็หายกลับไปเล่นได้ตลอดนะครับที่นักกีฬาของเราเองนะครับมีการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะจะบอกสักก่อนทั้งนี้ก็มีนักกีฬาบาดเจ็บที่ไม่ได้ไปจีนคนหนึ่งนะเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านดูถ่ายทอดเพราะว่านักข่าวก็เหลือเกินไปถ่ายจนได้เขาก็บาดเจ็บครับเด็กหนึ่งไม่หายพอดีน้องคนนี้ก็เลยอดไปที่จีนนะนั่นก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงเป็นกีฬาที่วางเกมที่คนดูกับชาวบ้านพวกเราเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันจริงๆเล่นกีฬาจริงๆเอาเชิงกีฬามาเล่นนะครับแต่ว่าเราชายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือว่าเขาเล่นด้วยความสามารถพิเศษของแฟนผู้ชายความแข็งแรงกล้ามเนื้อการกระโดดที่สูงร่างกายที่สูงกว่าเน็ตนะครับมีผลทำให้เขากระโดดขึ้นสูงแล้วก็ตีลูกที่อัดกันแบบที่ไม่ต้องรับกันเลยเด็ดขาดมันเป็นกีฬาที่มีความสามารถเพราะวอลเลย์บอลชายใช้ความสามารถสูงสุดจริงๆแต่นั่งดูแล้วเหนื่อยใจเพราะว่ามันเป็นการที่อัดกันแบบรุนแรงเกินไปสำหรับการเป็นกีฬานะผมจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับการที่นำความเป็นชายเหล่านี้ครับ ปใช้ในการป้องกันตะเข็บชายแดนไทยเขมรมากกว่าน
1: ะ
0: มันต้องใช้ความสามารถระดับนั้นเลยครับผมบอกว่าการพูดเรื่องพวกนี้ครับผมเชียร์กีฬาทุกอย่างนะครับด้วยความจริงใจแต่กีฬาวอลเลย์บอลชายนั้นเขามีความสามารถสูงมากมากจนกระทั่งแค่ไม่อยากดูว่าเล่นยังไงกันเพราะว่าพอเสร็จปั๊บก็พั่วฆ่าเลยนะครับทุกอย่างเด็ดขาดมากๆแล้ววอลเลย์บอลชายได้ดูไปแล้วก็เหมือนก็เห็นภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เล่นกันไปเล่นกันมาหยอกล้อกันไปหยอกมากันนะครับแต่เขาจะมีวิธีการขึ้นปุ๊บเซตปั๊บพั่วจบนี่ก็สิ่งที่เป็นขึ้นจริงๆแต่วอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่ครับขึ้นปุ๊บเซตปั๊บจะมีการรับลูกนะครับต่างๆหลายอย่างแล้วก็ช่วยเสริมเข้าไปเสริมมาทั้งทีมบางทีนั่งดูตั้งนานยังไม่ได้สักลูกก็เพราะว่ายังสู้กันไปสู้มาทั้งสองฝ่ายที่มือพอกันทั้งตัวเซตตัวรับต่างๆเนี่ยเหนียวแน่นมากๆก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงนะครับที่กระสีได้ผมคิดว่านำมาพูดให้ฟังคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันนี้ก็ให้ลูกไปเรียนวอลเลย์บอลมากขึ้นและสุดท้ายจริงๆขอเน้นวอลเลย์บอลมีความกระตุ้นให้เด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นโกสเปิร์ต11ขวบ12ขวบถึง17ขวบเนี่ยสูงขึ้นได้โดยเฉพาะพอกับบาสเกตบอลครับท่านผู้ฟังมีการวิจัยทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานี่ครับศึกษาของเมืองไทยนะพบว่านอกจากบาสเกตบอลซึ่งยอมรับว่ามันกระตุ้นให้เด็กมีความสูงจริงถ้าเด็กมีการกินอาหารที่เหมาะสมตอนหลับที่ดีพอนะครับการเล่นกีฬาที่เหมาะสมก็คือบาสเกตบอลชัดเจนอยู่แล้วมีมานานและยอมรับมาทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้วอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าเด็กมีการกระโดดขึ้นจากพื้นสูงประมาณสัก20-30เซนทุกครั้งที่เขาเล่นวอลเลย์บอลนะครับแล้วเมื่อกระโดดขึ้นไปก็ต้องตกลงมากระแทกกับพื้นตามหลักของแรงดึงดูดของโลกแรงจีนะครับตกมาขนาดระยะ 20-30 เซนติเมตรจากพื้นที่กระโดดขึ้นไปนี่เองนะครับเป็นแรงกระตุ้นที่กระดูกชอบมากยิ้มเพราะว่าฉันจะได้เติบโตแบ่งตัวให้ยาวขึ้นกระดูกจะยืดยาวขึ้นจนทั้งเป็นเด็กที่ดูสูงสง่าดูเท่ทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะยอมรับเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้จะมีกีฬาที่กระตุ้นคงที่ให้มีการกระตุ้นกระดูกที่สูงขึ้นจริงๆก็คือบาสเกตบอลเพราะว่าแป้นของบาสเกตบอลนั้นสูงคงที่ตลอดทั้งโลกนี้ต้องเต่าเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเด็กก็ต้องกระโดดขนาด1ฟุตเนี่ยครับที่10เซนติเมตรเนี่ยและวอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับเน็ตจะถึงสูงระดับคงที่ทั้งโลกนี้เหมือนกันงั้นคนเล่นวอลเลย์บอลก็จะกระโดดขึ้นสูงจากพื้น20-30เซนแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นกระตุ้นกระดูกให้เติบโตขึ้นได้จริงๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เอาความรู้ทางด้านเวชศาสตร์กับกีฬาการแพทย์มาประกอบประยุกต์กับกีฬาทางด้านพวกนี้นะครับ
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังกว่าวอลเลย์บอลจะไปถึงหรือว่าจะมาถึงในสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือโอลิมปิกเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะอาจารย
0: ์
1: ต้นทางระหว่างทางของพวกน้องๆอ่ะเราไม่เห็นเลยว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง
0: นะจะพูดถึงเรื่องโค้ชเนี่ยเต่านะ
1: ใช่
0: คนที่อยู่ด้วยตลอดแล้วก็สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจสร้างสติให้กับนักกีฬาและเขาสามารถรวมใจนักกีฬาหลายหลายคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวครับและหนึ่งเดียวนี่เองครับไปแสดงที่ประเทศจีนเมื่อวานตอนค่ำตอนที่รับถ้วยต่อไปดิวแล้วก็มีการเปิดเพลงชาติไทยขณะที่ชักธงชาติไทยขึ้นนะครับนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปแข่งขันวันนั้นโดยทั้งโค้ชด้วยไปยืนเข้าแถวเรียงอยู่แล้วก็หันหน้าก็หาธงชาติที่กำลังถูกชักขึ้นและร้องเพลงชาติไทยสนั่นหวั่นไหวเวทีเลยพร้อมกันอย่างดีมากผมนั่งดูแล้วขนลุกตรงนี้ผมยอมรับว่านั่งดูแล้วขนลุกเพราะก็ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันที่บนเวทีเลยโดยหันหน้าเอียงซ้ายสะดับซ้ายไปก็ไปหาธงแล้วก็ต้องพร้อมกันเพลงชาติไทยจะได้ไปกระหึ่มที่ประเทศจีนเพื่อนบ้านเราที่เป็นที่รักใคร่ใกล้ชิดของเรานะครับประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มันความใกล้ชิดกับไทยมากโดยทั้งเชื้อชาติทั้งการผสมผสานเผ่าพันธุ์ไทยจีนลูกครึ่งไทยจีนต่างๆนะครับรวมทั้งประเทศก็อยู่
1: นะคะคุณผู้ฟังเรามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะอาจารย์ช่วงหน้าเราอยากจะชวนอาจารย์คุยกันถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาท ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนักตบไทยแน่นอนละมันต้องมีการล้าการเหนื่อยนะคะเราจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมและอีกปีสองปีที่เหลือกว่าจะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอยากจะเสริมอะไรในมุมที่นักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะอาจารย์โภชนาการฟื้นฟูร่างกายหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะขาแล้วก็สะโพกอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ก็เดี๋ยวเด็กที่จับเน้นให้จับประเด็นได้ดีนะผมขอเน้นคำว่าหญิงไทยเมียไทยแม่ไทยแต่ว่าเรามีแพ้แค่พัดพ่อแพ้เปรียบก็คือว่ารูปร่างคนเอเชียทั้งสามก็ตัดเตี้ยกว่าฝรั่งนะแต่แมตช์โอลิมปิกครั้งนี้จะไปเจอคนสูงสูงขนาดต้องเงยคอพูดด้วยนะอันนี้แพ้เปรียบมากครับวอลเลย์บอลเพราะเน็ตต้องคงที่ครับมันได้เพิ่มขึ้นนะนี่ก็ตัวสำคัญที่ต้องพูดถึงกันและพรุ่งนี้นะครับท่านสั่งหมอดมยาเขาคือใครรอฟังกันนะครับเป็นภาควิชาการนะครับวันอังคารพุธนะครับหมอดมยาเป็นคนที่ผมสนิทสนมมากเพราะว่าชีวิตผมอยู่ในห้องผ่าตัดสัปดาห์หลายวันก็อยู่กับคนใกล้ชิดก็คือคุณหมอดมยานี่แหละครับเป็นที่ที่อยู่ด้วยกันตลอดเพราะเขาจะดมยาให้คนใกล้ผมให้เขาหลับให้เขาไม่เจ็บไม่ปวดและผมก็ได้ผ่าตัดคนไข้ได้อย่างแนบเนียนและเมตตาใจได้ผลดีคนที่ทำความดังนี้คือคุณหมอดมยาครับเขาคือใครครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรู้กันนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องวอลเลย์บอลนะคะดีใจด้วยแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณค่ะ SCT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของหญิงไทยแม่ไทยผู้หญิงไทยนักกีฬาไทยหรือจะว่าเป็นผู้หญิงไทยนี่มีความอดทนมากนะคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ว่าไม่เรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกคือชาติเดียวที่มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งความเอ็นดูแม้ตัวเองจะเจ็บก็ตามหมายถึงเจ็บตัวในการแข่งกีฬานะอาจารย์กลับมานะคะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่สองนะครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนท็อปิกจากที่ตั้งใจจะพูดเรื่องบอลตุ้มยามาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและวอลเลย์บอลหญิงทีมที่ชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ
1: นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะตอบคำถามหนูขอต่อเรื่องวอลเลย์บอลหญิงกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกสักนิดนึงตอนเบรกอาจารย์พูดว่าโอลิมปิกอ่ะมันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเนาะการที่นักกีฬาไทยสรีระก็ไม่ได้สูงมากไปเจอกันเนี่ยโอ้โหเจอหลายทีมเจอความหลากหลายเจอหลายอย่างอาจารย์มองว่านักกีฬาไทยต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษไหมคะอีก2ปีที่เหลือทันไหม
0: ครับโค้ชก็จะเป็นคนที่รู้ปัญหาดีนะ โค้ชออสนี่เขาเก่งมากรู้ปัญหาเลยว่านักกีฬาเราเตี้ยกว่าเขาเมื่อไปเจอระดับโลกก็คือเขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนนักกีฬาเราท่านฟังครับตามละเอียดรอและเรื่องทำไมแง่มุมต่างๆไม่ได้เก่งกว่าฝีมือของการเล่นลูกเขาไม่ได้เก่งกว่าแต่ว่ารูปร่างที่สูงกว่านั่นเองกลับเป็นสรีระวิทยาที่ได้เปรียบ

0: ยอัตโนมัติฉะนั้นเขาต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่จะถูกจะแมสลูกตกลูกออกมาเนี่ยครับบางทีเราเป็นขึ้นบล็อกไปถึงเลยกระโดดขึ้นไปอย่างนั้นเข้าขึ้นสูงกว่านั้นทันทีนะครับอันนี้คือปัญหาในการที่จะต้องแก้ปัญหาที่ผมเห็นในการแก้ปัญหาของนักกีฬาเราการตกลูกที่ถูกบล็อกบ่อยๆนั้นเราใช้วิธีการปัจจุบันนี้ตบฉีกไปทางซ้ายสุดขวาสุดให้หลุดจากมือเข้าให้ได้นะอันนี้คือตัวสำคัญมากที่ทำคะแนนได้เมื่อวานอย่างเยอะเยอะมากเลยมีนักตบของเราที่ตบได้เก่งมากคือถ้าฉีกนะครับตบฉีกไม่ใช่ตบลงไปตรงๆฝ่ายบล็อกขึ้นตรงๆแต่เราตบหลบฉีกมุมไปข้อเสียคือถ้าพลาดท่าแรงกันไปก็จะออกนอกเส้นตั้งข้างไปนะอันนี้คือตัวสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าโค้ชคงต้องเทรนเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นเมื่อสูงกว่าเราทำคะแนนได้จากการตบฉีกหลบลูกบล็อกให้ได้เราก็จะไม่แพ้เปรียบมากนักส่วนการที่เขาตบเรานั้นเราแพ้เปรียบอยู่แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่สรีระของเขาร่างกายเขาสูงกว่าเราจนเราหลบเราช่วยไม่ได้จริงอาจจะทำรับให้อยู่ห่างจากเน็ตอะไรนิดนึงเพื่อจะรอรับลูกที่สูงกว่านะครับ
1: อาจารย์ความทนทานความคล่องแคล่วต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปมองในมุมเรื่องของโภชนาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะคะเราจะเสริมอะไรให้เขาแบบมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมนะอาจารย
0: ์อันนี้คือเรื่องของที่เราก็ทำมาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีนักโภชนาการประจำทีมนะทีมน
1: ึ
0: งรู้ดีเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ผมเองนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องจัดการอาหารต่างได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแม้กระทั่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงอาหารแบบไทยๆที่เขาชอบกันเนี่ยไม่เคยมีขายเลยเขาไปจัดการหาทางให้นักกีฬาก็ได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยถูกใจเป็นครั้งเป็นคราวเป็นมื้อเป็นคราวเนี่ยได้เสมอเพื่อจะดึงใจคนนักกีฬาของเราเองนะครับคุณแม่หญิงไทยของเราก็จะได้กินอาหารที่เหมาะสมแม้กระทั่งส้มตำยังได้กินเลยครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะบอกสักคนเขาเตรียมวัตถุดิบไป
1: นะคะขออนุญาตมาที่คำถาม SS ค่ะอันนี้แชร์ค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังลงท้ายด้วย0177ลูกสาวฟัง Healthy Time ในรถกับแม่ตอนไปโรงเรียนทุกเช้าตอนนี้ลูกสาวเป็นวิสัญญีแพทย์ละค่ะอาจารย
0: ์โอ้ดีใจด้วยจ้ะคะวิสัญญีแพทย์เป็นคุณหมอที่มีชีวิตที่ราบรื่นมากครับเพราะว่าใช้ชีวิตในห้องผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่เจอคนไข้ที่ฉุกเฉินแต่เป็นผู้หญิงคนที่แก้ปัญหาเป็นคุณหมอคนที่แก้ปัญหาฉุกเฉินได้เก่งมากหมอต้นยาจึงเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณหมอผ่าตัดอย่างยิ่งนะเพราะถ้ามีเขาอยู่คู่ด้วยขณะที่ผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดทุกคนขอบอกอุ่นใจครับ
1: อ
0: ุ่นใจมากเลยเพราะจะใช้ฝีมือในการที่ลงมีดผ่าตัดขับจัดการรักษาโรคในร่างกายของคนไข้มุ่งตรงนี้ไม่ต้องมุ่งเรื่องคนไข้จะมีสถานภาพความดันขึ้นหรือความดันตกลงแล้วต้องการให้เลือดหรือเปล่านี่ครับคุณหมอต้นยาเป็นคนช่วยคุณหมอผ่าตัดทุกอย่างขอบอกเลยครับเขาเป็นคนวัดทุกอย่างวัดทั้งสายสถานภาพของชีวิตเขาความดันต่างหัวใจต่างเนี่ยเขาจะดูแลให้หมดทุกอย่างจึงมีเท่ากับมีคนที่คอยเป็นคนป้องกันความผิดพลาดต่างมากมายท่านมุ่งแค่ลงมีดไปผ่าตัดก็รักษาโรคก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการสุขภาพคนไข้คนใกล้ขนาดนั้นว่าฟื้นดีอยู่นะหลับดีอยู่นะไม่ต้องกังวลมากนะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะน้องผีสามว่าบอกว่าอาจารย์ครับเราจะมีวิธีสังเกตไหมคะว่าเมื่อไหร่เราออกกำลังกายมากไปหรือกินอาหารไม่พอจนร่างกายมันย่อยกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานครับอาจารย์สังเกตได้ยังไง
0: เกิดจากการที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อว่าธรรมดาเคยสังเกตไหมครับเมื่อคนอายุมากขึ้นเช่นเข้าสู่วัยกลางคนคุณเดินขึ้นบันไดที่บ้านคุณเองที่มีเป็น2ชั้นบ้านคนไทยมักจะนิยมมี2ชั้นบันไดจากชั้น1ขึ้นไปนอนห้องนอนชั้น2นะครับบันไดแล้วคุณก้าวสุบๆๆไปแบบสบายๆเลยจะมีบางช่วงนะที่คุณน่ะมีป่วยบางเรื่องบางราวไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกินอาหารไม่ค่อยมีโอกาสจะกินที่ดีๆอดหลับอดนอนเป็นประจำคุณก้าวขึ้นบันไดจะสังเกตให้ท่านเห็นว่ามันไม่คล่องแคล่วเหมือนที่เคยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ขาที่ต้นขาที่เข่าสะโพกเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรมันพิสูจน์ทราบโดยการขึ้นบันไดนั่นเองชัดเจนนะครับตั้งแต่บันไดแต่ละวันกรุณาสังเกตฟีลลิ่งที่ขาคุณด้วยว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นแบบ กระชับแน่นหนาดีเป็นทุกครั้งทุกครั้งหรือเปล่าถ้าช่วงนั้นมีปัญหาให้ขับพิจารณาตัวเองเรื่องการนอนได้ไหมสมบูรณ์แบบหรือเปล่าอาหารการกินสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับบวกการที่จะมีออกกำลังกายที่เหมาะสมตามนั้นหรือเปล่าสามเรื่องถ้าตรงไหนมีจุดอ่อนอยู่เช่นนอนไม่ได้ดีนอนกลับหลับตื่นกังวลเหลือเกินอาหารการกินก็ไม่ได้เรื่องตอนนี้ไปอยู่ที่มันไม่มีโอกาสที่จะกินอาหารอร่อยที่ตัวเองถูกใจไม่ครบห้าหมู่ข้าก็น่าแก้ไขเพราะเป็นการเตือนเราจากการเดินขึ้นบันไดของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองไหมขึ้นบันไดรู้สึกเป็นไงบ้างเวลาที่หนักตัวขึ้นถึงสูงอยู่เนี่ย
1: โอ้โหอาจารย์มันเหมือนขึ้นภูเขามันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนปีนขึ้นภูเขาเหมือนไอ้นี่มันเหนื่อยอ่ะเพราะเวลาโน้มถ่วงมันไอ้นี่อาจารย์มันไม่เหมือนเดินลงเดินขึ้นเนี่ยต้องค่อยๆแบบสเต็ปไม่ใช่พวดนะอาจารย์เดี๋ยวนี
0: ้
1: กลัวตกบันได
0: แต่ค่อยๆดูอีกหน่อยเราก็จะนานๆเสาลดน้ำหนักลงได้บ้างนะครับรู้สึกว่าตัวเองคล่องแคล่วจับกระเฉงขึ้นแล้วมันเดินขึ้นมันก็ขึ้นมันสิ่งที่ต้องการจะตั้งใจไปด้วยความศรัทธาความสุขมีความสุขมันต่างกับวันนี้ฉันต้องจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวครับคราวหน้าพอน้ำหนักลดลงแล้วเนี่ยมันจะจำไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นสึกยังไงที่จะเป็นยังไง
1: นะคะแต่อาจารย์ก็ให้กำลังใจหนูดีมากเลยนะคะอาจารย์
0: แต่บอกไปก่อนแล้วก็เต็มดอกกระปุกเตือนนะจ้าอย่าลืมวันละ20บาทเอาไปซื้อชุดใหม่ที่สวยกว่าเก่านะครับปัจจุบันนี้รู้ดีว่าชุดหนึ่งหลายพันบาทนะที่ห้าง
1: ส่วนคุณอรวรรณค่ะอาจารย์นี่ถามถึงเรื่องของการดื่มน้ำปกติกินน้ำวันละ2ลิตรทุกวันค่ะอาจารย์ทีเนี้ยปัจจุบันก็พยายามกินให้หมดเร็วภายในครึ่งวันอดีตเคยกิน2ลิตรประมาณ1ทุ่มแล้วเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนอนกลางคืนก็ยังต้องลุกไปเข้าห้องน้ำอีก1ครั้งทุกคืนบางคืนก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ2ครั้งคำถามก็คือการกินน้ำเปล่า2ลิตรให้หมดเร็วภายในครึ่งวันจะมีผลอะไรไหมครับอาจารย
0: ์มีผลที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการที่คุณค่อยๆผ่องถ่ายตั้งแต่สัก 4-5 โมงเย็นไปแล้วนะครับ 4-5 โมงเย็นไปแล้วมันก็เริ่มบ่ายๆมากๆไปแก่ๆแล้วเนี่ยนะเริ่มลดปริมาณการกินแต่ละครั้งจาก1แก้วดื่มแต่ละครั้ง1แก้วเนี่ยลดเหลือครึ่งแก้วสิครับลองดูสิครับกระจายน้ำลงไปให้จบตอน1ทุ่มเหมือนเดิมที่คุณเคยนะน้ำขนาด1ทุ่มถ้าคุณหลับ4ทุ่มนะเราจะน้ำที่กำลังดีมากเลยเพราะแก้วสุดท้ายที่คุณดื่มตอน1ทุ่มกว่าครึ่งแก้วมันจะกลายเป็นปัสสาวะหมดเลยถ้ามันเกินอยู่ในร่างกายคุณหมายความว่าน้ำแก้วสุดท้ายที่คุณกินนะครับจะกลายเป็นปัสสาวะเมื่อคุณก่อนเข้านอนเกลี้ยงโอกาสที่จะฉี่ตอนดึกมากกว่า1ครั้งถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วคุณจะหลับได้ยาวมากไม่ต้องตื่นขึ้นมาโดยการบล็อกสองการขึ้นไปฉี่นะครับแต่ปกติคนอายุมากขึ้นการฉี่1ครั้งหลังหลับแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติท่านผู้ฟังครับ
1: อ
0: ย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับตอนอายุหนุ่มๆวัยทำงานไม่ตื่นเลยอ่ะตื่นทีเช้านู่นเลยครับฉี่ทีเดียวเลยของแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับมันเปลี่ยนแปลงตามวัยคุณเองนะว่าอย่าไปรังเกียจว่าการฉี่หนึ่งครั้งหลังที่หลับแล้วถือเป็นปัญหาเพราะฉี่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้คุณรบกวนการนอนก็กลับไปเป็นที่นอนปั๊บก็หลับปุ้ยทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็วงจรปกติแต่ถ้าคุณหยุดกินน้ำตั้งแต่ตอนบ่ายๆอ่อนๆนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับร่างกายคุณก็ต้องใช้น้ำที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยครับในการที่จะค่อยๆระบายกันค่อยๆกระจายออกไปสู้เชื่อกระจายโดยควบคุมที่ปากด้วยนะครับจะดีกว่าดึงไปถึงวันสักทุ่มหนึ่ง
1: ขออนุญาตถามเรื่องดื่มน้ำนิดนึงนะคะอาจารย์การดื่มน้ำเยอะๆสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตมันมีปัญหาไหมอาจารย
0: ์ถ้ากลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ำในระดับของโรคไตจริงๆนะครับเช่นGFR อัตราการกรอง GFR ของไตมันลดลงไปมากๆแล้วเนี่ยครับตรงนั้นก็จะมีลักษณะที่มีคุณหมอคอยเตือนคุณแน่นอนเพราะเช็คทีไรข้ามบอกแล้วว่าจะต้องควบคุมระดับของน้ำปริมาณน้ำที่ชัดเจนแต่ตัวคนไข้โรคไตทั่วไปถ้าเป็นค่าปกติค่าขนาดจะ GFR ขนาดสัก 40-50 อันนี้ต่ำกว่าถ้าค่าปกติสมมติต่ำลงไปนิดเดียวเนี่ยควบคุมน้ำไม่ต้องควบคุมมากหรอกครับเพราะไตทำงานกินของน้ำได้อยู่อย่าลืมนะครับว่าน้ำมีเส้นทางด่วนพิเศษของตัวเองไม่เหมือนอาหารอื่นๆนะครับ เข้าสู่ร่างกายแล้วมีการดูดซึมเส้นทางบายพาสของตัวเองเลยนะครับไม่ได้ใช้ระบบการปกติของการดูดซึมทั่วไปมีน้ำเปล่าขอให้เป็นเน้นมาน้ำเปล่านะครับจะเข้าสู่เลือดคุณได้เร็วมากมีเส้นทางเฉพาะนั้นอย่ากังวลนะครับเรื่องน้ำพอหลังจากผมจะเล่าให้ฟังนะเกี่ยวว่าน้ำนั้นเมื่อคุณดื่มเข้าไปสู่ร่างกายคุณแล้วมันไปไหนต่อแล้วเต่าเคยสงสัยเรื่องนี้ไหม
1: เคยอาจารย์เพียงแต่ว่าเวลาไปหาคุณหมอสมมุติว่าเลือดมันข้นมาคุณหมอว่าดื่มน้ำเยอะๆนะครับบางคนไปหาคุณหมอเรื่องเลือดนู้นเลือดนี้ตรวจเกิดในร่างกายดื่มน้ำเยอะๆนะครับอะไรอย่างเป็นต้นอาจารย
0: ์ครับอันนั้นคือที่ต้องทำโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นน้ำเปล่านะทุกท่านร่างกายตรวจเจอที่กระเพาะเลยครับว่าน้ำเปล่าเข้ามาแล้วเปิดเส้นทางประตูพิเศษให้ผ่านเข้าไปเลยอันนี้คือช่องทางบายพาสเฉพาะของตัวเองเลยครับที่ว่าเป็นทางด่วนนะทางด่วนนี้น้ำผ่านได้คนเดียวก็เดินเข้าทางด่วนนี้ไม่ได้และเข้าสู่กระแสเลือดคุณทันทีโดยความรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆขอให้คุณกินน้ำเปล่ากันละกันแต่เป็นน้ำพวกกระฟงกาแฟเป็นถ้วยใหญ่ๆทั้งถังพวกนี้อันนั้นไม่ผ่านเส้นทางนี้นะท่านเพราะมีส่วนผสมของนมของครีมเทียมต่างมันจะเข้าเส้นทางอาหารปกตินะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับคนที่เป็นโรคไตไม่มียารักษาหรอครับอาจารย
0: ์ครับมีก็มีแค่ประคับประคองไปนะเพราะไตเนี่ยครับมีหน่วยการกรองของเสียออกพลังการเนี่ยเป็นหน่วยไปเลยเรื่องเป็นไตมีความเสื่อมลงไปก็เท่ากับไอ้หน่วยการกรองเหล่านี้ครับเสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นของเสียต้องตกค้างอยู่ในร่างกายเราได้เยอะกว่าธรรมดาผลตามมานี่คือหมอก็เจาะหาดูซิว่าของเสียร่างกายคุณตกค้างอยู่มากกว่าค่าปกติแค่ไหนเอามาคำนวณให้เกิดการเป็นค่า GFR ค่าการกรองไตที่บอกเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ยครับเราอยู่ที่ค่า GFR นะครับจากผลแลบกันหลายตัวที่มาประกอบกันจะเห็นนะครับว่าเมื่อไตกรองเสียลงไปจะใช้ยารักษาได้ยังไงเมื่อมันเป็นเชื้อที่ตัวมันเองเนี่ยเครื่องยนต์เครื่องจักรในการกรองมันเสียไปแล้วนะครับหน้าที่เราคือต้องประคับประคองไปอย่าให้มีของเสียเกิดขึ้นมากเกินไปในร่างกายและพยายามที่ช่วยขับช่วยผลักดันต่างๆออกจากร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไปเร่งมันถ้าได้ทำได้แค่นี้ครับเกินที่ไปไม่ได้นะครับที่เราไปล้างไตก็เพื่อจะไปขจัดเอาของเสียที่มันอยู่เกินในร่างกายเนี่ยออกโดยทำบายพาสอีกทางหนึ่งไตทำงานได้แค่นี้แต่มีตกค้างอยู่แล้วก็เอาเลือดคุณผ่านเข้าเครื่องเรียกว่าเครื่องล้างไตที่อยู่นอนตั้งไตนะครับแล้วเครื่องนั้นจะช่วยเอาออกของเสียออกส่วนหนึ่งร่างกายจะได้มีของเสียในร่างกายไม่มากเกินไปนั่นเองแต่ไตยังทำงานได้อยู่นะแต่กรองในนี้เดียวไม่พอตกค้างแย่เกินไปนี่ทำให้คุณมีปัญหาอาการต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับ
1: คุณผู้ฟังที่เป็นโรคไตก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยากจะเป็นนะหนูเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะคะ เป็นเท่านี้ก็พอแล้วนี่คุณผู้ฟังทาง YouTube และคุณเดวิดบูนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอาจารย์จากข่าวยูทูบเบอร์น้องๆคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นสายนักท่องเที่ยวดังที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว คือการชันสูตรเนี่ยก็พบว่าหัวใจล้มเหลวและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลตายนะจะอยู่แถวอีสานทีนี้คุณเดวิดบูนก็เลยถามอาจารย์ว่ามันคือโรคอะไรกันแน่ครับทำไมถึงเกิดฉับพลันในขณะนั้นมันจะแสดงอาการอะไรล่วงหน้าให้ทราบไหมครับหมายถึงว่าเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวอะค
0: ่
1: ะ
0: เขาตอบเป็นสองส่วนนะครับท่านสันครับบางทีโรคอะไรน้องคนนั้นเขาเกิดจากการที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับสามเส้นเลยหลอดเลือดหัวใจที่เป็นเลือดหัวใจเราทั้งลูกเนี่ยครับมันมาจากเส้นเลือดหลักสองเส้นแต่มีเส้นทางด้านซ้ายนะครับที่แตกเป็น2แขนงอ้อมไปเลี้ยงด้านหลังหัวใจด้วย2แขนงนะครับอ้อมไปหลังด้วยก็ทำให้กลายเป็นว่าเราเรียกว่ามี3เส้นจริงแล้วเมนหลักยิงมา2เส้นนะครับการที่แยกเป็นตัวไปเลี้ยงข้างหลังด้วยทำให้ด้านกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงสมบูรณ์แบบเต็มที่อยู่ด้วยนะครับการที่หลอดเลือดแต่ละเส้นนั้นมีการตีบตันก็แปลว่าเลือดจะไหลผ่าน กรูเส้นเลือดเหล่านี้ครับไปได้ไม่สมบูรณ์แบบเคยผ่านได้ 100% ตอนที่เป็นหนุ่มเลือดผ่านเส้นเลือดตลอดหัวใจก็เลือดเต็มที่กลายว่ามันตีบลงไปตีบลงไปเรื่อยๆคอเลสเตอรอลต้องโทษนั่นแหละครับเจ้าคอเลสเตอรอลตัวที่ไปพอกไปเกาะอยู่ที่ภายในของหลอดเลือดเราเนี่ยมันทำให้รูตันเมื่อตันปั๊บมีโอกาสอันนึงที่สำคัญมากๆเลยครับที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ให้ยาละลายริมเลือดเพื่อควบคุมมันได้แล้วก็คือมันจะเกิดเกล็ดเลือดเกิดขึ้นในกระแสเลือดคุณเองเลือดคนเราปกติก็เป็นเลือดที่มันใสปิ้งไหลไปแต่วันนี้คืนดีมันเกิดจับตัวเกล็ดเลือดเป็นก้อนเลือดเล็กๆขึ้นมาในเลือดคุณเองถ้ามันเยอะมากเกินมันใหญ่กว่าไอ้รูที่เส้นเลือดหัวใจจะผ่านได้มันถามไปถึงหัวใจเมื่อไหร่ก็เป็นความสวยของคุณนะครับว่ามันไปอุดตันตรงเส้นเลือดพอดีเลยมันอุดตันบล็อกพวกเนื้อเยื่อของหัวใจส่วนที่กำลังไปเลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้เคยไปเลี้ยงอยู่เช่นด้านหลังหัวใจด้านหน้าหัวใจทั้งข้องซ้ายเป็นตัวอย่างเนี่ยการที่จริงมันขาดเลือดไปเพราะมันไปบล็อกตรงเส้นเลือดนั่นพอดีด้วยความสวยของเราเองผลตามมาคือหัวใจขาดเลือดเต็มที่หัวใจเต้นไม่ได้การเลือดขาดเลือดก็ทำให้หัวใจมันหยุดเต้นและตายได้ทันทีเฉียบพลันเชื่อไหมครับว่าโรคนี้ครับทำให้คนที่เป็นโรคหัวใจตีบตันเหล่านี้ครับเสียชีวิตได้เฉียบพลันอย่างที่คุณได้ฟังข่าวนะครับ 60% ของเคสแต่ว่ามีหลอดเลือดอุดตัน100รายนะครับจะมีตายทันทีตายเฉียบพลันอย่างนี้ครับ60รายทันทีอีก40รายที่เหลือนั้นพวกแพทย์เราช่วยได้เช่นใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจช่วยได้มีข่าวที่มีนักวิ่งมาราธอนหนักแล้วไปเสียชีวิตไม่ไปช็อกกลางทางเราใช้เครื่อง AED ที่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับออโตเมติกนะครับช่วยกระตุ้นหัวใจให้ได้ก็เรียกคืนกลับมาได้เหตุผลเกิดขึ้นเพราะว่ามีเกล็ดเลือดหรือมีริมเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดใจที่ตีบนี่เองถ้าไม่มีริมเลือดมาสักอย่างคนที่หลอดเลือดใจตีบตันก็ยังอยู่ได้พอสมควรเพราะหัวใจจะใช้เส้นเลือดเส้นอื่นเข้ามาเสริมแต่ไม่เพียงพอมากนักแต่ถ้ามีการอุดตันเพราะเส้นเลือดเกล็ดเลือดต่างๆริมเลือดต่างๆไปกุดนะครับคุณเสียชีวิตได้ทันที 60% ของเคสทีเดียวนะครับ
1: นะคะส่วนสัญญาณเตือนไม่มีเนาะอาจารย์แน่นหน้าอกเหมือนใครมานั่งทับอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ
0: ไอ้แน่นนี่มันเกิดขึ้นการที่เป็นแล้วนะก่อนจะเป็นเนี่ยที่เขาน้องก็ถามประเด็นที่สองคือมีอาการอะไรเตือนหรือเปล่าจะมีก็เพียงแค่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ที่เคยทำได้แล้วมันเกิดเหนื่อยเกินเหตุเช่นเพื่อนคนหนึ่งผมเล่นเทนนิสเคยเล่นได้2เซต3เซตทุกอย่างทุกวันสบายแต่วันนี้ทำไมมันเล่นแต่แค่เซตเดียวก็เหนื่อยแล้วเข้าไปหาหมอทันทีครับเข้าไปหมอด้วยเข้าไปหาหมอเพื่อนกันทำบอลลูนทันทีนะครับทำเซตทันเลยเขาบอกว่ามันตีกันจริงๆด้วยแล้วเขาก็รอดได้จริงๆด้วยเขาใส่บรรลุได้หนึ่งเส้นนะครับก็จบไปแต่บางคนก็ที่เป็นนะครับเพราะว่าเคยเลื่อนขึ้นบันไดบ้านที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แล้วครับขึ้นไปชั้นสองเคยเดินขึ้นได้แบบพอไหวนะค่อยๆก้าวขึ้นไปก็ได้ไม่มีปัญหาถึงชั้นสองแล้วก็เหนื่อยอยู่แต่มันเหนื่อยไม่มากแต่วันนี้ทำไมมันเหนื่อยเยอะจังเลยยืนหอบอยู่ชั้นสองอาการนี้ครับคืออาการเตือนครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับมีแค่นี้ครับทำกิจกรรมที่เคยทำได้แต่ว่าครั้งนี้มันสมัยมันเหนื่อยจังเลยวะนี่ครับคือคำเตือนของโรคหัวใจติดตันที่พูดถึงมีอาการเดียวเท่านั้นที่คุณจะเตือนได้รู้ได้อาการที่เจ็บแน่นที่หน้าอกนั้นมันเกิดขณะที่คุณเป็นแล้วครับหัวใจติดตันแล้วครับก็เลยอาจจะช้าไปนิดเพื่อกรณีแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์งั้นไหลตายมันลักษณะเดียวกันไหมแต่คำว่าไหลตายอ่ะมันเป็นภาษาชาวบ้านพูด
0: ชาวบ้านพูดไหลตายนี่ในทางการแพทย์มันกระจายไปทั่วเลยนะตั้งแต่อาหารการกินเป็นเหตุอย่างเช่นคนที่ก่อนนี้มาสัก8-9ปีที่แล้วมีพวกที่น้องคนอีสานเราเนี่ยไปทำงานที่สิงคโปร
1: ์
0: แต่ก็เป็นกลุ่มของเราไปทำข่าวที่นั่นอันนี้ข่าวที่เด่นมากนะ
1: ค
0: นไหลตายไป7-8 คนเลยนะซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยเราจึงไม่ยอมนะครับเราส่งแพทย์ไปกลุ่มของเราไปตรวจเช็คเลยนะครับมีคุณหมอทางด้านพยาธิไปด้วยเพื่อไปตรวจดูซิว่าเขาผ่าตัดขาผ่าศพพบอะไรก็ปรากฏว่าเกิดจากเหตุพวกนี้เหมือนกันนะครับริมเลือดอุดตันเพราะเขาไปที่นู่นเขาไป ประหยัดมากครับพี่น้องเราที่ไปทำงานที่นู่นก็ได้ค่าแรงไม่มากเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยค่าของชีพสูงมากเลยอ่ะ
1: ใช่ที
0: ่ฐานเขาที่เรามีรายได้ขนาดนี้มันไม่ไหวจริงๆเขาก็ตำส้มตำกินกันทุกวันแต่ละมือแต่ละมือร่างกายขาดพวกแร่ธาตุเพราะกินอาหารไปแค่ไม่ครบ5หมู
1: ่ค่ะ
0: ปรากฏสายตายกลุ่มนั้นนะครับเกิดจากการกินอาหารที่มันขาดแร่ธาตุบางอย่างไม่ครบ5หมู่หัวใจเต้นไม่สมบูรณ์แบบก็ตายแต่ก็ตายที่หัวใจเช่นเดียวกันตายๆนอนหลับมาตื่นมาไม่ฟื้นอีกเลยนะครับ
1: ใช่หลายคนก็โฟกัสนะอาจารย์หรือกินข้าวเหนียวเยอะเกินไปหรือเปล่ากินทุกวันกับส้มตำหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
0: ครับครับมีผลนะจะบอกซะก่อนเพราะว่าส้มตำมันมีไม่ครบ5หมู่หรอกท่านฟังครับข้าวเหนียวอีกอย่างก็พออิ่มท้องหรือไอ้พวกบะหมี่เส้นลูกเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็คล้ายๆข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับมันมีไม่มีอะไรมากแล้วนะเราแป้งเฉยอย่างนี้คุณเป็นรัฐสมบูรณ์แบบแร่ธาตุเกลือแร่บางอย่างจำเป็นที่หัวใจต้องใช้ก็จะไม่ทำมาไม่ทำงานปกติก็อาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่คนไทยเดี๋ยวนี้สมบูรณ์แบบมากครับอาหารการกินเยอะจนเกินไปด้วยอาหารถึงขนาดน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นนะคร
1: ับ นะคะมาที่คำถามของคุณวันชัยคุณวันชัยเป็นผู้ชายอายุ60หนัก85สูง160นะอาจารย์เดียวกันไหมเนี่ยตื่นเช้ามาปวดข้อเท้าด้านข้อเท้าขวาด้านในอาจารย์โดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ข้อเท้าขวาด้านในโดยไม่ทราบสาเหตุอยากสอบถามคุณหมอว่าไอ้ปวดขาด้านในด้านหนึ่งคืออาการของโรคเกาหรือเปล่าครับอาจารย์เกาจะมีอาการปวดพร้อมกันทั้งข้อหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ทั้งข้อครับใช่ครับเช่นตอนนี้ข้อเท้าก็จะบวมแดงอาจจะเด่นที่ด้านในด้านนอกแล้วแต่นะครับแต่ที่เด่นมากก็คือโคนนิ้วโป้งข้อที่สำคัญมากแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกาจริงๆนะครับมองด้วยหางตาก็จะรู้ครับว่ามันเป็นเกาเพราะมันออกชมพูขอเน้นชมพูอ่อนๆไม่เหมือนข้ออื่นที่เคยเป็นเทียบกับขาข้างหนึ่งก็จะชัดเจนเอามาเคียงกันแล้วจะเห็นว่ามันไอ้ข้างที่เป็นโรคเกาที่เขาจับเมื่อคืนนี้นะครับมันต้องออกชมพูให้เห็นสีจะต่างกับอีกข้างหนึ่งใครที่เป็นอยู่ก็ลองสังเกตดูสิครับว่ามันออกชมพูเรื่อไม่ใช่ชมพูจัดๆแบบเด่นๆนะครับออกเรื่อๆท่านได้เห็นแล้วว่านี่คือลักษณะของเกาเขาละข้อทั้งข้อก็จะบวมขึ้นนิดๆเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งแล้วก็ออกชมพูแล้วปวดจังเลยอ่ะผมถูกตามแต่ก่อนเป็นหมอหนุ่มๆนะครับถูกตามตอนดึกๆไปเสมอนะพอคนไข้โรคเกาก็จะมาตอนตีหนึ่งตีสองครับ
1: ตู่ใช่
0: เพราะเขากินอาหารดิกมิวมื้อเย็นกับเพื่อนๆมื้อเย็นเนี่ยแล้วอาหารต่างๆที่มันกินมันมีสารที่เป็นทำให้เกิดกรดจุลินทรีย์เยอะพอร่างกายย่อยเสร็จตอนทุ่มกว่าๆกินกันเต็มที่เฮ้ยอาจารย์นะครับพอตอนตีหนึ่งตีสองเกาจับผลึกทันทีครับตกตะกอนเป็นพึ่งชมพูที่พูดถึงเนี่ยครับถ้าคืนนี้ครับอยู่บ้านไม่ได้นะครับต้องไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินถ้าหมอก็ต้องถูกปลุกขึ้นมาเพื่อดูแลคนไข้โรคเกาคนนี้จนได้นะครับ
1: นะคะใครไม่เป็นไม่รู้หรอกคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นด้วยนะคะอ่ะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย
0: ์
1: การ1565เกิดอาจารย์ไม่น่าจะทันเพราะดูคำถามยาวแล้วไว้พรุ่งนี้ดีกว่า
0: ได้
1: ไว้วันนี้ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้นะ
0: ได้ครับพรุ่งนี้ครับหมอดมยานะครับผมจะพูดแบบที่ผมสนิทกับหมอดมยาขนาดไหนทำผ่าตัดมา20-30ปีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเขาจะรู้ใจผมมากว่าผมชอบยังไงขอเปิดเพลงเบาๆยังไงเพลงสุนทรภพเบาๆเขาก็ชอบฟังด้วยนะครับทั้งหลายแหล่นี่คือสิ่งที่ผมทำห้องผ่าตัดแล้วก็ได้พึ่งพาสายหมอต้มยาเพื่อนสนิทเหล่านี้อย่างยิ่งแม้กระทั่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนก็ยังชวนหมอต้มยาคู่ใจผมเนี่ยไปช่วยต้มยาให้ด้วยเพื่อคนไข้ผมจะปลอดภัยและผมก็ได้ทำงานแบบสบายใจมั่นใจคนไข้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการที่ถูกหลับไปแน่นอนแล้วจะฟื้นพร้อมกับที่เราเสร็จผ่าตัดได้ดีๆแน่นเป๊ะก็จะรู้ใจว่าจะต้องลดยาลงเมื่อไหร่แล้วจะคนไข้ค่อยๆจะฟื้นอีกกี่นาทีข้างหน้านี่คือสิ่งที่ผมจะมั่นใจว่าคนไข้ผมจะตื่นอย่างสมบูรณ์แบบและพูดคุยกันได้อย่างดีสบายใจเขาปรับลดโดสยาได้เก่งมากหมอต้มยาแต่ละคนนั้นหมอผ่าตัดจะรู้ดีว่ามีฝีมือแค่ไหนนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio.mcot.net

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับอ่ะแล้วก็ระหว่างที่เราสายอาจารย์นะฮะก็ไปกันที่กิจกรรมเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะฮะเหลือ4ที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่คลื่นเม็ด107ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์สี่เขาดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้านวัดหลัวหั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบินสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามโทร0814986322 0814986322 08นะฮะ0814986322หรือที่ LINE OA @med107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มแหมทริปนี้น่าไปจริงๆครับอ่ะก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เหนื่อยครับตั้งแต่เช้าที่3รายการก็ไปแล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตามป่าถล่มที่ทิเบตแล้วว่าพอดีผมก็เลยรีบอัพรีวอธิบายเหตุการณ์ไปก็เลยมีทั้งหลายช่องนะเดี๋ยวจะเห็นหน้าจันทร์ข่าวเที่ยงในช่อง3เองฮะ
0: ครับ
1: แล้วรายการวิทยุเขาคู่แข่งเขาก็ตัดหน้าไปเราไปเรียบร้อยแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเรื่อง
1: ไม่
0: ใ
1: ช่คู่แข่งหรอกเป็นจอสอร้อยเพื่อนสัมภาษณ์เก็บเป็นประจำอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ ส่วนรายการทัวร์เม็ดวันโอเซเว่นที่ผมได้ยินเกือบทุกช่องเลยนะฮะผมฟังวิทยุอยู่เมื่อวานก็ได้ยินแต่ไม่ได้คลื่นก็ยังไม่เม็ดด้วยฟังช่องอื่นแต่ของสมทเหมือนกันก
0: ็
1: มีรายการเฉินตูดูแพนด้าสายมูต้องไปอะไรอย่างนี้ครับรีบๆกันจองแล้วกันนะ
0: คร
1: ับ แถวนั้นไม่เกี่ยวครับถ้าเกิดถามว่าจะโดนดินถล่มอยู่ในภาพไหมครับก็บอกว่าไม่ครับเพราะว่าเฉินตูเสฉวนอยู่ในที่ราบแล้วไม่ได้ขึ้นไปอยู่ตามร่องเขาเหล่านั้น
0: ดูภาพแล้วน่ากลัวจริงๆฮะน้ำโหที่ในป่าเนี่ย
1: คือมันเราก็ต้องยอดเข้าใจว่าเรื่องโลกร้อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันร้อนมากขึ้นแล้วก็ไอ้น้ำต่างๆเนี่ยบนเทือกเขาหิมาลัยแม่น้ำต่างๆเนี่ยต้นแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นคงคาสินธุหรือแม้กระทั่งแม่น้ำโขงเราเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากกลาเซียทั้งนั้นแม่น้ำโขงก็มาจากกลาเซียนะฮะก็คือมันมีกลาเซียทาน้ำแข็งขนาดยักษ์อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเทือกเขาหิมาลัยเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วก็สูงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นกลาเซียมก็มหาศาลอยู่แล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ลักษณะของโลกมันร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำฐานน้ำแข็งมันก็ต้องละลายเพิ่มขึ้นมันก็หนึ่ง

0: 6 1เป็น2แล้วพอทาน้ำแข็งละลายพวกนั้นน่ะมันก็เกิดทะเลสาบกราเซียทะเลสาบกราเซียก็หมายความว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูงๆพอน้ำมันไหลลงมาเสร็จแล้วมันอาจจะมีหินถล่มมีอะไรต่างๆมันก็เป็นเขื่อนธรรมชาติมันก็กลายเป็นทะเลสาบอยู่บนยอดเขาก็เหมือนกับตึกเราเนี่ยแล้วก็มีแทงน้ำอยู่บนยอดมีถังเก็บน้ำอยู่บนยอดตึกจากฟ้าคิดง่ายๆดังนั้นเหมือนดาดฟ้าก็เหมือนกับมีบ่อน้ำอยู่บนดาดฟ้ามีสระน้ำอยู่บนดาดฟ้าง่ายๆเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันโลกมันร้อนอีกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเข้าฤดูมรสุมฝนตกไอ้พวกการฝนตกแล้วก็เอาน้ำราดใส่น้ำแข็งแล้วก็ดูออกว่ามันละลายเร็วขึ้นง่ายขึ้นมันก็เป็นร่องเสร็จแล้วคราวนี้กาเซียมันก็เลยถล่มลงมาพร้อมกันพอถล่มเสร็จแล้วลองคิดภาพว่าถ้าเกิดมันถล่มลงมาในทะเลสาบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคลื่นน้ำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามากระแทกไอ้เจยไอ้เขื่อนธรรมชาติที่เป็นพวกหินอะไรอย่างนั้นไอ้เขื่อนธรรมชาติมันทนไม่ไหวมันก็ถล่มก็คือน้ำในทะเลสาบก็ไหลลงมาพร้อมกันแล้วก็ไอ้ภาพคลิปที่เราเห็นอยู่มันก็เป็นร่องเขารูปตัว V ชันด้วยความลาดชันสูงมันก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วเป็นกำแพงน้ำสูง20เมตรอะไรเงี้ยไหลโครมพุ่งมาเราก็เห็นภาพในคลิปมันก็วิ่งลงมาตามเส้นทางน้ำซึ่งมันก็ผ่านชุมชนผ่านอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในคลิปพอมันลงมาเตี้ยหน่อยเนี่ยเทือกเขามันกว้างขึ้นน้ำมันก็ไม่มาเป็นกระแพงแล้วแต่มันก็จะเอ่อล้นตลิ่งเหมือนกับคลิปอีกบางคลิปก็จะเห็นได้ว่าเป็นน้ำเอ่อล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบฟุบคนก็วิ่งหนีกันมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วมันก็จะเป็นตลอดลำน้ำเป็นร้อยกิโล
1: ครับ
0: มันก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวก็เกิดอีก
1: นะล่าไปเลยเมืองที่อยู่สองฝั่งไอ้ทางน้ำเนี่ย
0: ก่อนหน้านี้มันก็เกิดเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็เกิดแต่คนที่กันนะฮะก็ลักษณะเดียวกันนะอันนั้นส่งผลกระทบไป300กิโล
1: ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผู้สูญหายหลายร้อยคนนะครับ
0: คงต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับกันว่าสถานการณ์พวกนั้นเนี่ยประเทศกลุ่มประเทศแถวนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นภัยพิบัติที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโลกร้อนไม่หยุดทะเลสาบกราเซียก็ก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่เกิดลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราไม่มีทะเลสาบอยู่บนยอดเขาอินทนนท์เราไม่มีทะเลสาบกราเซียแต่ของเรามีเรนบอม
1: ครับ
0: เรนบอมมันก็จะทำให้เกิดฝนตกอย่างรวดเร็วแล้วก็น้ำเป็นน้ำป่าแต่จริงๆมันก็ลักษณะเดียวก็คล้ายๆกับน้ำป่าแล้วก็เกิดเนี่ยเพราะว่าฝนตกหนักมากิ่งไม้อะไรสุดต้นท่อนซุงไหลลงมาเสร็จแล้วกลายเป็นเขื่อนขวางลำธารไว้น้ำก็มาอัดที่เขื่อนนั้นจากนั้นไอ้พอเขื่อนน้ำมาเยอะๆไอ้เขื่อนไม้ตรงนั้นเนี่ยมันก็พังเสร็จน้ำก็ไหลโคลมมาพร้อมๆกันเหมือนกับน้ำป่าที่เราโดนกันในลักษณะนั้น
1: ก็แหมก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นครับอ่ะกลับมาฮะเรื่องของท่องเที่ยวเอ๊ะหรือจะเอาฟุตบอลก่อนนี่ฮะคาราบาวครับจับฉลากแล้วครับอาจารย์ฮะโอ้โหไปเยือนสเปอร์ในช่วงเวลาที่สเปอร์เนี่ยทุ่มเงินแม
0: ่ใช่บอกแล้วคนรวยมันต้องเก่ง นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันอัดอั้นด้วยเพราะงั้นสเปอร์ก็ยิงไป5เนี่ย
1: ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยน่าจะตกรอบ
0: เออลำต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเนี่ยเนี่ยหงไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดี
1: อ๋อโอเค
0: จะล่องกระแล้งถึงขั้นต้องไปเรียกจุดโทษเอานาทีสุดท้ายตีเสมอจะบอกว่าเก่งได้ยังไงวะอ่อนแอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็เจอกันแล้วกันสุดสัตว์ตีก็บอก
1: ครับ
0: เห็นชาวบิโยไหมเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงฟุบฟุบยิงโป๊ะนี่ขนาดมามุดยังไม่มานะเจอมามุดอีกคนบุกเข้าไปพร้อมๆกันสองคน
1: ไอ้สองคนเนี้ยตอนอยู่ที่แมนซีเนี่ยไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะจันฮะ
0: แล้วก็เหลือมามุดคือฮาแลนด์ยังไม่แย่งใส่ฮาแลนด์ยังไงวะแล้วก็ชาวบิโยก็มีด้วยโอ้โหมีใครวะเดี๋ยวนะตัววิดีโอมีเดอร์กูไง
1: ครับ
0: ปีก็มีเดอร์กูอยู่ยังไงก็แย่งตำแหน่งจะเดอร์กูลำบากลำบนเหลือเกิน
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝั่งก็ขนาดมันไม่ได้ลงง่ายๆอ่ะเพราะว่าแมนซีเขาตัวมันเยอะ
1: ก็ในทีมเขามีการแข่งกันโซก็ต้องวัดกันหน่อยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่จันว่าเนี่ยคงจะแข่งกับฮาแลนด์ดอกูยากจริง
0: ใช่ใช่ไงฮะก็จริงๆแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามาก็คือเขายังเด็กอยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาเด็กแล้วเขาอยู่ทีมใหญ่แล้วเขามีโอกาสลงเลยเนี่ย
1: มันก็
0: โดนกดอยู่ตลอดเวลาถ้าตัวในอนาคตก็ไม่ขึ้นจะติดทีมชาติก็ไม่ติดเพราะว่ามันไม่ได้เล่นไงก็มันไม่ได้เล่นมันจะติดทีมชาติได้ไงแค่ไหนถ้าไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นตึกนั้นก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทั้งมามุสและซาวิโยมาสเปอร
1: ์ครับก็สงสารสเปอร์ฮะจะตกรอบแล้วคาราบาวครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวก็รู้
1: แก
0: ชาตันไม่ใช่อ่อนนะอย่าไปว่าเขานะเพราะว่าชาตันนี่เพิ่งชนะเวสแฮมมานะฮะ
1: ในไปเกิดหงผมตกรอบอะเต็งเลย
0: ผมดูอยู่เพราะงั้นอย่าคิดว่าเขาอ่อนนะฮะจะเป็นชิปที่ชนะเวสแฮมก็เวสแฮมก็เป็นทีมพรีเมียร์ที่ตกลงไปเพราะงั้นก็อย่าคิดว่าท่าหนึ่งมันหมูนะ
1: อ่ะคุณเชียร์เลี้ยวปูนส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เห็นข่าวอุทกภัยที่เนปาลแล้วน่ากลัวมากต่อไปนี้ประเทศไหนที่อยู่ติดกับเทือกเขาที่มันมีน้ำแข็งสะสมอยู่เยอะๆอันตรายจริงๆอ
0: ๋อมันเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดเอาตัวฮิมาลัยเหรอจีนในส่วนของทิเบตนะฮะแล้วก็เนปาลนี่ทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ภูฏานก็ทั้งประเทศแล้วก็ไปทางปากีทางไอ้อัฟกานก็เต็มๆนะฮะแล้วถ้าเกิดไปช่วยเขาหรือแล้วช่วยเขาแอลแล้วกันที่เขาแอลก็เคยเกิดการเสียสลมน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านพิษตาเดียวเป็นข่าวประจำนะฮะอันนั้นจะทั้งยุโรปรู้กี่ประเทศแล้วก็ถ้าเกิดไปทางอเมริกาก็มี
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดเป็นอเมริกาก็เทือกเขาล็อกกี
1: ้
0: แคนาดาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแล้วก็ลงไปใต้ก็เทือกเขาแอนดีสต้องเทือกเขาไอเยนชิลีอะไรก็บางอย่างก็หลายประเทศอะเยอะแยะมันไม่ใช่ประเทศเดียวมันเยอะ
1: ซาวินโยลงนัดแรกทำประตูได้เลยคาราบาวครับสเปอร์เจอลิเวอร์พูลด้วยตัวใครตัวมันครับผม
0: ใช่ตัวใครตัวมันเนี่ยเดี๋ยวก็เลยดีก็ดีสนุกดี
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็เจอเร็วอะทีมมันก็ยังโฟกัสกันอยู
1: ่น้ำท่วมนึกถึงหนัง2012วันล้างโลกเลยครับอนาคตถ้าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดเราจมน้ำทั้งโลกไหมครับ
0: เขาเรามันจมในคนละแบบกันไงถ้าเกิดจากกรุงเทพจมน้ำมันก็กาเซียละลายเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยสาการเดียวกันคือกาเซียละลายแล้วก็น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆของเรามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเซนหนึ่งเซนเรื่อยๆมันไม่มาเป็นกำแพงน้ำไงแต่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นถาวรโดยที่ไม่รู้จะลดมันยังไง
1: รู้ได้ไงเนี่ยเมื่อวานผมก็ดูนะหนัง2012ถึงก็หยิบมาเปิดดูเลย
0: จริงๆมันไอ้คลิปที่มาตอนไอ้ด่านที่จีนเนี่ยเห็นใช่ไหมไอ้เปิดที่เป็นด่านเนี่ยโอ้โหนั่นแรงจริงนะยิ่งกว่าในหนังอีกเห็นคนวิ่งสงสารมากเลยแล้วถ้าเกิดเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นก็ต้องวิ่งอ่ะคือผมวิ่งขึ้นที่สูงคือผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเพราะว่ามันมาอย่างนั้นถ้าคนวิ่งอยู่บนถนนยังไงมันก
1: ็
0: มันไม่มีทางอ่ะถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดอย่างนั้นที่ไทยทำยังไงต่อให้เป็นผมเองผมก็คิดไม่ออกแต่เป็นผมเนี่ยผมวิ่งเข้าตึกผมวิ่งเร็วกว่าน้ำนี่เป็นไปไม่ได้เลยฮะน้ำมาเร็วขนาดนั้นแต่ไอ้พวกคลิปที่เห็นคนที่วิ่งอยู่ตามหมู่บ้านตามถนนแล้วก็น้ำมาเนี่ยบางทีเขาไปนั่งคุยกันไงคือ
1: จะทำยังไงก็ดู
0: เคยคุยกันอยู่บนถนนก่อนแล้วทำไมไม่ใช่เกิดวิ่งตั้งแต่ต้นไงจะรอดอะไรเงี้ยหมดจะไปคุยกันแต่ซึ่งเราผมก็ไม่โทษเขาอะโอ้ผมเชื่อว่าคนไทยก็คุยกัน
1: ในสถานการณ์อะอย่างน้ำป่าเนี่ยผมก็เคยเจอมันได้ยินเสียงมาแต่ไกลก่อนนะฮะอันนี้น่าจะดังได้ยินล่วงหน้าเหมือนกันนะแต่ก็คงจะวิ่งไม่ทันจริงจริง
0: เขาคิดว่าคุณอยู่บนถนนขนาดนั้นแล้วไม่โดนไง
1: โ
0: อ้มันไม่เคยเกิดไงคือถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์ประจำก่อนโลกร้อนมันก็เกิดเยอะแยะบ่อยครั้งเนี่ยใครมันจะไปสร้างตึกขนาดนั้นอยู่ในทางน้ำ
1: นั้นมันต้องแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วฮะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
0: มาจะเกิด
1: ในพื้นที่นี้
0: สมัย200ปีก่อนใครจะไปตัดสู้ก็ดูหมู่บ้านดูชุมชนในพวกนั้นเนี่ยเขาไม่อยู่กันมา5ปีนะฮะ
1: ครับ
0: ของที่ด่านของจีนเนี่ยยังดูใหม่หน่อยในชุมชนเนี่ยดูก็เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะงั้นเขาก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอย่างนี้เขาอยู่กันมาตั้งนมนานกาเลแล้วก็มันเกิดมันก็ชัดเจนแล้วโลกร้อนมันทำให้เกิดภัยพิบัติใหม่ๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็เนี่ยชัดเจน
1: โลกร้อนขนาดนี้โลกมีวันหมดอายุไหมครับอาจารย
0: ์เราหมดก่อนเนี่ยสบายใจได้
1: เราหมดอายุก่อน
0: เราโลกร้อนกว่านี้ก็เคยฮะยูเรนัสโลกร้อนกว่านี้นะครับ พราะฉะนั้นโลกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความร้อนสูงสุดที่โลกเคยเจอ

0: สมัยก่อนในยุคไดโนเสาร์โลกร้อนกว่านี้เยอะ
1: ต
0: ั้งแต่ก็โลกยังรอดมาไม่เห็นเดือดร้อนเลยไดโนเสาร์ว่าแต่ที่จะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็สูญพันธุ์มาแล้วก็กลับเอาใจมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นโลกไม่มีวันหมดสิ่งมีชีวิตหรอกแต่มนุษย์นี่แหละ
1: จับไปซะก่อนอะไรเนี่ยไม่ต้องรอน้ำท่วมหรอกครับรอแต่ไทยช่วยไทยนี่แหละจะตายอยู่แล้วเมื่อไหร่จะเดินตัดเดิน
0: นู้นตัดสูงแล้วนี่วันที่เท่าไหร่เนี่ย
1: 27ฮะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: ทำไมฮะไทยช่วยไทยครับ
0: เหลือหยุดก่อนผมจะต้องเช็คก่อนผมเหลือกี่บาท
1: เอาได้ใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่เคยที่เดือนนี้เนี่ยผมไปคำชะก้าไงอ๋อผมก็เลยไม่ได้อยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ทั้งหมดโอ้ยอยู่3วันพอดีเลย
1: ไม่ได้รวมยอด
0: เดือนนี้มีกี่วันเนี่ย
1: เดือนนี้มีอะไรเนี่ยเดือนกันยาสิงหามี31วันฮะ
0: เอ้ยชอบโชคดีผมเหลือ626บาท ผมต้องรีบไปใช้ก่อนเนี่ย626บาทเดี๋ยวต้องใช้ทุกวันว่ะวันละ200แล้วก็26บาทเอาไว้วันสุดท้าย27 28 29 30ท่าน
1: โอ้ยผมหมดตั้งแต่กลางเดือนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่จริงๆก็หมดก่อนหน้านี้แต่เดือนนี้มันไม่ได้อยู่หลายวันแล้วก็กลับมาก็มีแต่คนเลี้ยงข้าวก็เลยไม่ได้ใช้
1: นะฮะแม่คุณอะไรเนี่ยคนหนุ่มนิยมสวัสดีครับอาจารย์ชัยภูมิบ้านผมมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับนอกจากสาวสวยที่สุดในประเทศไทยจริงดิมองหินขาวน้ำตกตาดตนชัยภูมิเหรอโอ้โหไอ้ดอกกระเจียวหมดแล้วที่เที่ยวเยอะฮะที่เที่ยวเยอะ
0: บ้านผมเลยทำไมต้องถามผมแล้วที่บ้านตัวเองก็ต้องรู้สิจะถามผมคนอยู่เอกมัยถามผมเลยว่าแถวเอกมัยที่ไหนเที่ยวบ้าง
1: อันนี้ผมตอบ
0: แต่ถ้าเกิดชัยภูมิหลักๆก็ได้ตาโตผมชอบจะตายใกล้เมืองด้วยครับสบายน้ำตกสบายๆลองดูน้ำป่าไม่น่าจะค่อยมีมั้งผมไม่เคยได้ยินนะแต่ก็ระวังไว้นิดนึงฝน
1: เขามีทุ่งอะไรนะไอ้กังหันใหญ่ๆของกฟผ.อ่ะก็เป็นทุ่งเลยตรงนั้นอ่ะตรงแถวหนองบัวระเหวเนี่ยก็ได้มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ลองไปแวะดูกันครับตรงนั้นสวยเหมือนกันคุณไปที่ข้อความถัดไปนะฮะคุณธีรวัฒน์อาจารย์ให้วิ่งขึ้นตึกแต่ตึกเดี๋ยวนี้ไม่มีบันไดขึ้นชั้นบนนะครับต้องรอลิฟต์คงไม่ทัน
0: เฮ้ยอย่าใช้ลิฟต์นะฮะไฟดับง่ายมากคราวนี้ติดอยู่ในลิฟต์ยิ่งตายใหญ่ต่อให้ไม่ตายถึงน้ำท่วมก็ตอนถึงตอนนั้นนี่กว่าใครจะมาช่วยลิฟต์เราออกจากลิฟต์เนี่ยน่าจะสัก7วัน
1: อ
0: ่ะคิดภาพเลยที่อยู่ในลิฟต์7วันจะรอดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดครับต้องวิ่งขึ้นตึกอยู่นี้ก็ยังมีกระไดอยู่ครับตึกจีนก็มีบันไดวิ่งขึ้นยังไงก็ต้องวิ่งขึ้นอ่ะไม่รู้จะทำคือไม่เนี่ยมันพอวิ่งขึ้นแล้วจะรอดแต่ก็อย่างน้อยสุดก็น่าจะเป็นทางเลือกดีที่สุดถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองที่ราบขนาดนั้นแล้วก็ต่อให้มีภูเขาเราก็เห็นว่ามันห่างไปอีก500เมตรยังไงเราก็ไปไม่ทันก็วิ่งขึ้นหรือไม่อีกทีนึงถ้าเกิดไม่ทันจริงๆอ่ะเห็นรถบัสไหมที่จอดเยอะๆ
1: เมื่อ
0: ผมว่าถ้าเกิดไม่ทันจริงๆขึ้นรถบัสเนี่ยอย่างน้อยสุดมันก็มีตัวอะไรที่มารับแรงกระแทกอ่ะเพราะปกติเนี่ยมันจะไอ้ผู้ที่โดนในลักษณะนี้เนี่ยสึนามิหรือน้ำป่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะโดนอะไรมากระแทกแล้วเกิดบาดแผลเสียเลือดตายมาลักษณะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในรถบัสอย่างน้อยมันก็อาจจะไม่มีอะไรกระแทกยกเว้นกระจกแต่กระจกรถบัสโดยปกติมันกระจกนี่ภัยเหมือนกับรถทั่วไปอยู่แล้วส่วนนั้นถ้าเป็นผมนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆผมจะซุ่มเข้าไปหารถบัสแล้วน่าจะมีคนรถอยู่ในรถบัสเพราะว่ารถไอ้รถบนไปได้นั่นนี่มันรถท่องเที่ยวใช่ไหมจอดเรือมันตับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติคนขับเนี่ยเขาจะอยู่ในรถ
1: ครับ
0: จะวิ่งไปแล้วก็ทุบประตูขอขึ้นดื้อที่เขาเปิดขึ้นแล้วก็พุ่งมาเสร็จแล้วก็หาจะเบาหาจะทำแบบเครื่องบินเนี่ยเข้าไปนั่งแล้วก็ก้มหัวแล้วก็กุม
1: ใช้
0: คอยนั่นแหละหรือก็คงทำได้แค่นั้นน่ะ
1: เก็บคองอเข่าเท้าชิดจำได้เลย
0: นั่นแหละต้องนั่งนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวกลิ้งยิ่งแขนหักขาหักใหญ่ก็เข้าไปที่นั่งรัดเข็มขัดแล้วก็เก็บคองอเข่าเท้าชิดนี่แหละทำท่านั่นแหละแล้วก็คราวนี้เราสุดตะบุญจะจำแล้วเราก็ทำได้แค่นั้น
1: ฮะแล้วก็อธิษฐาน
0: รถไม่ลอยไงพอขึ้นมารถมันก็จะลอยไปตามน้ำอย่างน้อยสุดเราก็ยังไม่โดนกูน้ำกวาดด้วยตัวเองถ้าเกิดน้ำกวาดด้วยตัวเองทั้งน้ำกวาดทั้งดินถล่มด้วยตัวเองเนี่ยโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเนาะมันแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่ามันมีทั้งเศษไม้ทั้งอะไรทิ่มเข้าไปไม่มีทางไงถ้าเกิดผมขึ้นรถบัส
1: ครับดูทรงแล้วก็รถน่าจะกิ้งตัดหลายตลบแล้วกันกว่าจะลอยนะฮะ
0: ก็เห็นภาพอยู่เนี่ย
1: ครับ

0: คุณหมิงไม่ดูเคยเบื่อรถก็กระเด็นกระดอนกันอุตลุดอย่างน้อยสุดมันก็ยังหลุดมันก็ยังป้องกันไม่ให้เศษไม้เศษอะไรวิ่งมาชนตัวเราโดยตรงไงแต่นั้นก็ไม่ในหมายความว่ารอดนะฮะหมายความว่าก็แล้วแต่บุญอย่างน้อยก็ดีที่สุดเท่าที่คิดออกถ้าเกิดขึ้นตึกไม่ทัน
1: ครับSMS ส่งเข้ามาครับลองขึ้นไปป่าแรงพันปีชัยภูมิลำบากหน่อยสวยมากโอ้เออผมไม่เคยไปนะอืมเนี่ยชัยภูมิเนี่ยเดินป่าหลายที่แต่ว่าป่าแรงพันปีเนี่ยไม่เคยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ส่งเข้ามานะฮะโอ้คุณขวัญชัยภูมิป่าโปร่งพันปีลำบากหน่อยครับสวยมากอ๋อน่าจะคนเดียวกันละมั้งอันเนี้ย
0: เออเพราะงั้นเคยไปที่แรกกระป๋าปลงพันปีได้ยินมาเหมือนกันไม่เคยขึ้นเหมือนกันครับก็คุณผู้ฟังก็ทดลองกันแล้วก็รายงานผลมาแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับโลกร้อนมีขั้วโลกใช่ไหมครับขั้วในกระทะเอ้า
0: ห
1: มีคนละขั้วแล้ว
0: แต่ก่อนทุกคนก็บอกสงสารหมีจังนะเวลานั้นสมัยผมพูดเมื่อสัก20ปีก่อนมีข่าวหมีจะ10,000ตอนนี้เริ่มสงสารหมีได้แล้วครับ
1: ครับหมีอ้วนเลยหมีอ้วนนะก็ลงก็ไอแถวโคโลไม่มีอาหารเขาก็มาอยู่กับมนุษย์เลยอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ยึดหมู่บ้านไปด้วยแล้วปีตอนนี้หมีขาวก็หัดจับกวางเรนเดียร์แล้วใครจะมีสีน้ำตาล
1: เปิดถังขยะก็มีของกินเพียบ
0: ใช่ก็คือตะกอนทำไม20ปีก่อนผมพูดเรื่องโลกร้อนเนี่ยผมก็ต้องยกหมีขาวมามีรูปหมีขาวสงสารอยู่บนน้ำแข็งจะหมดแล้วหมีผอมโซมคนก็อุ้ยสงสารหมีจังอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เพิ่งพูดมาไม่มีหมีเลยในรูปผมในสไลด์ผมมีแต่ภัยพิบัติความพินาศให้เห็นด้วยทุกคนทั้งที่ไม่สงสารทุกคนทำหน้าสยดสยองกลัวตัวเองทุกคนกลัวทั้งนั้นมันจะเปลี่ยนจากความสงสารมาเป็นความกลัวเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: หมดเวลายัง
1: ยัง
0: เลยยังไม่หมดเลย
1: จะรีบไปไหนครับอาจารย์ครับอ้าวตำรวจสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel ครับส่งกันเข้ามานะครับจริงๆ SMS ข้อความยังไม่หมดเลยที่ Facebook Fanpage Variety Travel นะครับผมขับเส้นแก่งคอยไปโคราชข้างทางเขียนมีน้องวัวขายมันคืออะไรครับอาจารย์พี่เม่งเคยกินไหมครับเอ้าตัวเดียวอันเดียวของเขานั่นแหละน้องวัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับก็ SMS เข้ามาเพียบเลยแต่ว่าเราไปดูเรื่องน้ำมันก่อนดีมั้ยฮะอาจารย์ฮะเห็นเขาบอกว่าอุดหนุนดีเซล4.59 บาทกองทุนติดลบ 7.8 หมื่นล้านเฮ้ยดูแล้วเพีย
0: อย่าไปฟังมันทำไมวะผมบอกเลยแต่ต้นแล้วตั้งแต่60,000 ล้านแล้วไม่อยู่หรอก
1: ครับ
0: ก็อุดหนุนกันไปเพราะงั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะยื้อเราต่อไปมันเขามันก็ยังไม่เคยเห็นลงอย่างจริงจังเลยที่ลงตั๊กเดียวก็สู้ๆนะ
1: บอกใครครับอาจารย์
0: ไอ้ผมเคยคุยกับคุณเองนี่ไง
1: อ๋อบอกผม
0: แล้วที่ตอนนั้นเราอัปเดตกันประจำไง
1: ฮะนึกว่าบอกรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหรือเปล่า
0: ผมไม่มีหน้าที่ผมมีหน้าที่จะดำเนินการรายงานวิทยุผมก็บอกคุณผู้ฟังสิ
1: ครับก็ดูแล้วก็เขาก็คงทำงานลำบากเหมือนกันนะมันผันผวนแล้วขนาดนี้ขึ้นอย่างเดียว
0: มันก็ทำได้อย่างเดียวเนี่ยทำได้ยังไงมันก็ต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไง
1: ใช่คำว่าผันผวนก็ไม่ได้นะเพราะมันขึ้นอย่างเดียว
0: มันไม่ขึ้นอย่างตอนนี้มันก็สเตเบิลแล้วอยู่ที่วันนี้เห็นเขาบอกมีข่าวลงมาหน่อยนึงนิดหนึ่งหน่อยผมไม่ได้ติดตามนะฮะเพราะว่ามันก็ผมมีเงินจ่าย
1: นักท่องเที่ยวที่เป็นสายสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าน้องเหมียวน้องแมวเนี่ยพาไปเที่ยว เลี้ยงแมวเนี่ยช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้ด้วยครับอาจารย์นะฮะเวลาพาน้องแมวไปเที่ยวเนี่ยมันช่วยรีแลกซ์แล้วคนที่เขาเลี้ยงหมาเนี่ยมันช่วยได้ไหม
0: พาแมวไปเที่ยวก็รีแลกซ์นะฮะแต่แมวหายไปเนี่ยยิ่งรีแลกซ์ใหญ่เลย
1: เออเต็ง
0: เขาเป็นอาร์ตแทนไงจากรีแลกซ์ส่วนมาพาหมาไปหมาก็รีแลกซ์อยู่แล้วไม่ต้องซึมเศร้าก็ได้ผมมีอะไรตัวรีแลกซ์เรื่องหมาเลยไม่มีอะไรทำออกกำลังกายด้วยกลัวหมาเหงาบ้านผมอยู่บ้านสองชั้นผมอยู่ข้างบนหมาอยู่ข้างล่างหมาอยู่นอกบ้านนะฮะเพราะงั้นผมก็เลยต้องเดินไปหาหมาทุกหนึ่งชั่วโมง
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออต่อไปก็เดี๋ยวก่อนรายการผมก็ไปหามาเดี๋ยวจบรายการผมก็เดินไปหาอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นเท่ากับผมเดินขึ้นลงกระไดทุกหนึ่งชั่วโมง
1: ก็มีแต่ธาตุแมวนี่ธาตุหมาอะไรนะ
0: สงสารแม่คือสารเลี้ยงแม่คือเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ชอบอะไรก็ตามที่ผมรับผิดชอบมาผมก็ต้องพยายามดูแลให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหมาหรือเมีย
1: ฮะอุ้ย
0: มีค่าเท่ากัน
1: ฮะผมก็เลี้ยงอยู่2ตัวปล่อยให้วิ่งอยู่ในสวนเนี่ยส่งข้าวส่งน้ำอย่างจะไม่เห็นเล่นกันสนุกสนาน
0: น่าผมมาตัวเดียวไงเพราะว่าถ้าเกิด2ตัวนี่ถึงขั้นอาจจะล้มสลายได้ตัวเดียวก็แพง
1: โอ้ยของผมมาบ้านๆทันทาง
0: ไม่หมาผมจะมาชั้นสูง
1: ครับวันนี้วันศาสตร์จีนใช่ไก่แพงเป็ดแพงหมูแพง
0: เต็มบ้านเลยอยากได้ไหม
1: อุ๊ยอะไรฮะเป็ดหมูเป็ดไก่เหรอครับอาจารย์ฮะ
0: นี่แหละรวมทั้งขนมเข่งขนมเทียนพอดีพอดีดาวเพิ่งไปไหว้เจ้าที่นครนายกกลับมาพร้อมกับไก่เป็ดแล้วก็ขนมเข่งขนมจีนอะไรเงี้ยผมพยายามจะสนับสนุนให้ไหว้ด้วยเป็ดเอ็มเคเขาก็ไม่ยอม
1: คุณธีรวัฒน์ลงเข้ามาบอกอยากให้ขึ้นยักษ์มาตามแม่น้ำเจ้าพระยาอุ้ย
0: อยากทำไม
1: เลย
0: คราวนี้ถึงพินาศทั้งประเทศแค่นี้ก็จะไม่รอดอยู่แล้ว
1: อะไรเนี่ยรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์เหตุน้ำท่วมที่เนปาลให้หน่อยครับรบแล้วก็ส่องมาสองอันเลยนะรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
0: ก็ผมบอกไปแล้ว
1: ก็พูดแล้ว
0: อาจารย์ไงฮะถ้าเกิดอยากฟังก็เชิญเปิดเฟซบุ๊กอาจารย์ทอนได
1: ้
0: แต่ผมอธิบายไปแล้วตอนต้นรายการครับ
1: เรียวอะไรก็ไม่รู้ตั้งสิบตั้งหลายนาที
0: ผมเน้นติดเฟซบุ๊กก็ยังบอกผมเลยว่าจะให้ทำรีวิวยาว
1: ๆ
0: รีวิวยาวของผมมีคนดูมากกว่าสั้นๆเพราะงั้นผมก็เลยเฮ้ยไม่ถึง
1: ไงเขาก็ไม่ได้เรียกเรียวแล้วเขาเรียกวิดีโอคลิปอะไรก็แทน
0: ไม่เกี่ยวคือเกี่ยวที่คอนเทนต
1: ์อ๋อฮะ
0: คือใครจะมานั่งบอกผม18วิอะไรตามสบายแล้วกันคอนเทนต์ผมแข็งแกร่ง
1: ครับอ้าวลืมเลยนี่เขามีเรือนะฮะอเมริกายกพลขึ้นบกเรืออับราฮัมลินคอนนะฮะพาทหารอเมริกาขึ้นบกที่พัทยาวันที่2ถึง6กันยายนนี้
0: ห้าพันคน
1: 5,000 คนใช่
0: 5,000 คนเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่น่าจะทำให้เศรษฐกิจพัทยาฟื้นฟ้าขึ้นนี่ก็เป็นจุดประจำอยู่แล้วที่พัทยาก็รับเรือยกคนขึ้นบกเพื่อเรือของชาติต่างๆที่มาแวะเวียนกันนะฮะจริงๆพัทยาก็ที่บูมมาครับเพราะว่าทหารอเมริกายกพลขึ้นบกไม่ใช่ยกพลขึ้นบกมาแวะพักผ่อนกันได้แต่สงครามเวียดนามแล้วถ้าเกิดไปตามประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าพัทยาเนี่ยเจริญขึ้นมาเพราะว่าตอนสงครามเวียดนาม
1: ฮะเอาวันเสาร์นี้สเปอร์จะเจอกับนิวคาสเซิลอุ้ย5:30อาจารย์คิดว่ายังไงครับ
0: คิดว่าเราทีมสนอดมาน่าจะทำได้ดีกว่าหงฮะ
1: อุ้ยไม่น่านะดูแล้วเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวก็รู้
1: ดูนิวคาสเซิลเล่นแล้วเนี่ยผมว่ามันเข้าที่อ่ะทีมเล่นกันประจำอยู่แล้ว
0: อาจจะเข้าอาจจะเล่นธรรมดาแต่อีกทีมที่แข่งกับเขาเล่นสวยก็ได
1: ้โอ้เหมือนลิเวอร์พูลนั่นเองสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งเห็นภัยธรรมชาติเหมือนในหนังมากครับแต่โคเล็ก2029จะมาใหม่ครับนี่2026แล้วอ๋อเหรอคนเล็กนี่เขามาจากปี2029เลยฮะเพิ่งรู้
0: ไม่หรอกเสียใจด้วยดูภาคแรกๆพอภาคหลังๆก็เลิกดูแล้วรู้สึกมันไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดภาค1ภาค2ก็สนุกชอบ
1: ครับ าจารย์พี่เหม่งเคยไปงานบวชเพื่อนแล้วเก็บเหรียญตอนที่นาคโยนก่อนเข้าโบสถ์ไหมครับโอ้ยเออเคยฮะไม่ใช่งานบวชเพื่อนด้วยงานทุกงานบวชเลยผมไปเก็บเนี่ยโอ้โหแล้วก็เอาเงินมาแกะด้วยนะไปซื้อขนมกินตอนนั้นเด็กอยู
0: ่ถ้าเด็กๆผมก็ทำนะแต่เขาเรียกเงินก้นถุงเนี่ยทำไมเอาไปซื้อขนมกินไหนแย่จัง
1: ก็ไม่ค่อยมีตังค์ครับ
0: นั่นแหละ
1: ครับเออก็นี่คู่อื่นๆนะเราคุยเรื่องของพี่เมียกันนิดนึงนะอาจารย์ฮะนี่คู่แรกเนี่ยที่จะเตะกันก่อนทีมอื่นเลยเนี่ยคริสตัลพาเลทเขาจะเจอกับแมนซีดูแล้วไม่น่ารอดแมนซีนะ
0: พาเลทยังตั้งตัวไม่ค่อยได
1: ้
0: มาเหมือนก็จะมีข่าวด้วยก็คือมาเตต้าแต่มาเตต้าก็มีหลายที
1: ม
0: สนใจแล้วก็มาเตต้าเองก็กำลังมีปัญหากับทีมตัวเองด้วยซ้ำว่าสัญญาปีสุดท้ายมันวาลิดหรือเปล่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อสู่หน้ามันยังมีปัญหากับทีมอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: นี่ก็อาจจะพาเลทก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ที่แมนซีก็ต้องพยายามโชว์ฟอร์มแล้วก็แน่นอนว่าแมนซีก็คงไม่อยากให้อาร์เซนอลหนีไปเรื่อยๆเพราะงั้นแมนซีเขาก็ต้องพยายามนะฮะก็ผมเชื่อคิดเหมือนคุณเหม่งว่าไม่น่ารอด
1: เดี๋ยวขออนุญาตข้ามา SMS ก่อนนะฮะเปลี่ยนเรื่องนิดนึงเปิดดูหนัง2012ประธานาธิบดีอเมริกาทั้งสุภาพทั้งถ่อมตัวทั้งเสียสละครับ ต่างกับคนปัจจุบันเยอะเลยครับ
0: อันนี้ไม่ใช่คำถามอะผมไม่สามารถจะตอบได
1: ้พูดไม่ถูกเลยพูดไม่ถูกเลย
0: อันนี้ไม่ใช่คำถามเป็นความคิดเห็นอาจารย์ทอนไม่ตอบ
1: ครับสนามบินที่สวยที่สุดในโลกที่อาจารย์ทอนเคยไปมามีที่ไหนบ้างครับมันมีดูในหนังอะมันมีสนามบินที่ในคิวบาหรือเปล่าที่สองฝั่งเป็นทะเลสวยน้ำใสแล้วตรงกลางก็เป็นเกาะเล็กๆมีสนามบินมีรันเวย์วิ่งมีเท่านั้นเลยทั้งเกาะ
0: เขาได้มาดูจากวิวข้างบนหรือเปล่า
1: ไม่รู้เป็น AI หรือเ
0: ปล่าน่าจะเป็น AI มั้งนะเพราะว่าคิวบาไม่น่าจะเป็นสนามบินในลักษณะนั้นเพราะว่าคิวบาเป็นเกาะใหญ่นะฮะเขาไม่จำเป็นต้องไปสร้างถ้าเกิดสนามบินในทะเลก็ต้องมองดีฟอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่มันก็คือคำว่าสวยในที่นี้มันคงไม่ได้หมายความว่ามองจากท้องฟ้าหรืออ
1: ะไรอย่างนั้นสวยไม่ใช่
0: ไปเดินเข้าไปในอาคารแล้วดูสวยอะไรเงี้ย
1: โอ้
0: เข้าใจคำว่าสวยในที่นี้ก็คือคนต้องสัมผัสได้นี่ก็อย่างชางจีผมก็ชอบนะฮะผมว่าชางจีที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าไปสนามบินที่สวย มีอะไรให้ดูมีน้ำตกมีอะไรแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ถ้าเกิดพูดถึงสมุทรสวยแบบบิดแบบพี่เลอย่างเงี้ยก็สนามบินสมุยมันโอเพนแอร์สบายนั่งรอเครื่องบินบนสนามหญ้าใต้ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยนั่งบินแดกผมก็ชอบ
1: อยากชวนไปดูกุ้งเดินขบวนที่แก่งลำดวนครับอ๋อฮะตอนนี้จะเริ่มเดินกันแล้วนี่ผมเห็นแวบๆเริ่มเดินกันทั้งเดือนกันยานี่แหละนะฮะที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานี1ปีมีครั้งเดียวนะฮะ
0: รู้สึกว่าจะไม่ผิดปีที่แล้วหยุดเดินไปด้วยมั้ย
1: เพราะว่า
0: น้ำท่วมหรืออะไรสักอย่างน้ำหลากอะไรนะ
1: มีใครไปช้อนหรือเปล่า
0: ไม่เขาบอกกุ้งไม่หยุดแต่เขาไม่ให้ไปดูอะไรประมาณนั้นแต่ผมจำไม่ผิด
1: อ๋อน้ำมันแรงน้ำมันเยอะเขาก็เลยว่ามันไม่ปลอดภัยก็เลยไม่ให้เดิน
0: อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำปีที่แล้วนะฮะ
1: ปีนี้
0: ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างปีที่แล้วเพราะงั้นแค่ลองไปดูไปเดินไปดูกุ้งเดินแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาข้างนอกแล้วกินกุ้งเต้น
1: ถ้ามีเครฟิตหลงไปเนี่ยมันจะยังไงฮะอาจารย์ฮะมันจะต่อสู้กันหรือมันอยู่ร่วมกันได้ไหมฮะ
0: อะไรคือเครฟิต
1: กุ้งเครฟิตที่แบบที่ควานพะเยาอย่างเงี้ย
0: มันอยู่ร่วมกันได้ก็คือไอ้กุ้งที่เดินขบวนอยู่ก็ไปอยู่ในท้องเครฟิต
1: ครับชัดเจนฮะ
0: การกุ้งเครฟิตปกติไม่อยู่น้ำไหลอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับไปที่กรมอุตุนะครับคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมกันหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยรวม120ชั่วโมง5วันนะครับจะมีฝนตกหนักมากนะครับมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับทางฝั่งของภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับทางฝั่งของภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมซ้ำซาก ประเทศไทยก็คงจะมีประมาณนี้แหละฝนตกหนักน้ำท่วมคงไม่ได้มีเหตุการณ์นอกเหนือจากนี้ละมั้งฮะอาจารย์ฮะ
0: มันก็ดับในลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องระวังนะได้ทำยังไงมันก็มีข่าวหินถล่มบ้างเป็นแต่ว่าอย่างมากก็ผมก็ว่าไม่ถ้าเกิดในไกลๆลึกๆก็อาจจะมีปัญหาถ้าเกิดจริงๆแล้วถนนนอกๆมันถนนใกล้เมืองมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับถล่มมาเดี๋ยวเขาเคลียร์ทางได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยไปเหมือนปีล่ออะไรพวกนี้ก็ต้องดูทางกันดี
1: ครับทหารอเมริกาอยู่ในเรือมา200กว่าวันมาแวะที่พัทยาเขาจะได้พักหรือครับพักสิ
0: เขาก็ต้องพักผ่อนบ้างไม่ต้องหัวเราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการท่องเที่ยวหลักของเรามันเป็นรูปแบบอย่างนี้มาติดต่อกันหลายสิบปีแล้วอย่าไปคิดมากมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกมันเกิดมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำสมัยสงครามเวียดนามอ่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีบอกว่าถอนวีซ่าครับเขาถอนแล้วฮะอิสราเอลที่ไปขู่ทำร้ายอะไรนั่นอ่ะนะฮะก็ว่ากันไปคนดีก็คนดีเราก็ยินดีต้อนรับใครที่มาทำไม่ดีเราก็ส่งเขากลับประเทศไปนะประมาณนี้อ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลค์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับจะทำทัวร์ไปญี่ปุ่นครับควรตั้งราคาเท่าไหร่ครับอ้าวไปไหน
0: ตั้งอะไรนะผมจำไม่ทันเท่าที
1: จะทำทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นควรตั้งราคาเท่าไหร่ไปเมืองไหนครับเนี่ย
0: สัก 200,000
1: เนี่ยสัก 200,000 เนี่ยโอ้โหกินหรูอยู่สบายสไตล์จะดอนเช้ากินเช้าวิ่ง
0: เนี่ยค่าใช้จ่ายมันแตกต่างกันเหลือเกิน
1: ฮะ
0: พูดอย่างนี้เนี่ยมันคือเรามันเยอะแยะครับราคามันสามารถทำได้แต่ทัวร์ไฟไหม้ทัวร์โปรไฟไหม้นี่ลูกศิษย์ผมที่เป็นอาจารย์ชอบมากเนี่ยเขาไปญี่ปุ่น
1: 15,000
0: อันนี้โปรไฟไหม้นะฮะหมายความว่าจองวันนี้จองเช้าเย็นบินเลย
1: ครับ
0: เข้าใจไหมใช่ไหมโปรไฟไหม้ อะไรประมาณนั้นขนาดที่ปกติก็30,000-40,000แล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนช่วงไหนตั๋วเครื่องบินเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนเครื่องบินหรือเปล่าถ้าเกิดเอาถูกจริงอาจจะต้องใช้เครื่องบินเปลี่ยนก็จะบินไปที่อื่นก่อนบินเวียดเจ็ตอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่เวียดนามอะไรเงี้ยก็ไม่จะบินตรงก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็จะไปนอนที่ไหนค่าที่นอนมันก็แตกต่างกันเยอะแยะโรงแรมญี่ปุ่นมีตั้งแต่1,000 บาทจนถึงคืนละ15,000-20,000มันก็เหมือนเมืองไทยอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่แล้วก็ทำจริงจริงทัวร์ญี่ปุ่นตอนนี้มันโหมันลำบากอ่ะผมว่าเพราะว่าคนไทยก็ไปญี่ปุ่นเองกันเยอะมากแล้ว
1: นิยมเดินทางเองง่ายกว่า
0: เขารู้สึกว่ามันก็ไปเองได้เราก็ต้องไปทำราคาถูกเพราะงั้นก็ถ้าเกิดจะทำราคาก็ต้องไปต้องเล่นสงครามราคาส่วนตัวหรูทำไม่ได้หรอกครับญี่ปุ่นยากมากเพราะว่าถ้าเกิดคนมีตังขนาดนั้นเขาไปเองได
1: ้ไปกินปลาดิบชิ้นหายากไม่รู้ส่วนไหนที่มันหายากไม่รู้เหมือนกัน
0: ชูทาโร
1: ่ไปกินชูทาโร่ที่ตลาดปลาญี่ปุ่นจำนวนจำกัดอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็บอกตั้งราคาสูงสูง
0: ไม่ซึ่งผมก็ไปตลาดปลาได้คุณจะไปยากเหรอวะ ผมไปตลาดปลาที่ไม่ไปโตเกียวด้วยตลาดปลาโตเกียวผมไม่ไปแล้วเสียเกียรติ
1: เอาก็ดร.ทอนจัดเองก็หรูครูสาม
0: ดร.ทอนจัดเองก็ต้องไปจัดคอนเซนต์การ
1: ราคาด้วย
0: สีน้ำนมแล้วก็มีหิมะอยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่จัดก็ผมจัดเองเนี่ยผมไปคำชัดก้าเลยอ่ะผมเชื่อว่าผมจัดคำชัดก้าเนี่ยมีคนอยากไปกับผมเพียบเลยแต่ผมขี้เกียจ
1: ผมไม่ไปผมจะไปแอฟริกาแทน
0: แอฟริกาจริงๆก็จะจัดก็ได้แต่จริงๆผมขี้เกียจฮะสมมติง่ายๆคือเจนทอนขี้เกียจชอบลูกพุ่งหมาอยู่บ้านมากกว่านะ
1: อ่ะเติมข่าวที่ถอนวีซ่านิดนึงไหนๆก็พูดแล้วก็พูดให้ครบสั้นๆแล้วกันนะครับก็ถอนวีซ่าเรียบร้อยแล้วอิสราเอลกลางตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์สมุยรัฐมนตรีท่องเที่ยวลั่นไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างปัญหาเลงประสานสถานทูตชี้แจงนะฮะนักท่องเที่ยวต้องเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยครับสั้นๆอันนี้พอแล้ว ใครกันที่ข้อความครับน้องวัวคือรกวัวครับเขิมผมเคยเห็นแล้วแถวมวกเหล็กขายอยู่ข้างทางกันเพียบมันก็ข้างทางนี่มันของประเทศไทยนี่มันแปลกนะมันมีของขายเยอะมากเลยนะอาจารย์ฮะเส้นนครนายก
0: เมื่อหลาย
1: เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีหมูหันขายด้วยกัดทีฟันหักเลย
0: แบบของเราเนี่ยถ้าเกิดไปกินเข้าจัดที่เป็นตลาดให้รถเข้าไปจอดอย่างดีมันก็ไม่สะใจมันก็จอดข้างทาง
1: โอ้
0: มันเป็นประเพณีพึงปฏิบัติของประเทศไทยมานานมากแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็เคยยอมรับแต่ถ้าอันไหนมันอันตรายจริงก็ไปบอกๆเขาหน่อยเพราะว่าเฮ้ยมันอันตรายเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นอะไรเงี้ยพูดคุยกันภาษาคนไทยนะเราจะทุกอย่างแบบกฎระเบียบทุกอย่างบางทีมันก็ยาก
1: บางทีก็เห็นมีน้องหนูนะไม่ใช่ตัวเดียว
0: หนูนานี่เพียบเลยจะจับหนูนาอยู่แล้วเรื่องอันนี้เป็นอะไรที่มีอยู่แล้วภาคกลางนะ
1: ฮะบางทีก็มีอะไรนะไอ้ที่กินอยู่ในทะเลอะอะไรนะปู
0: จักจั่น
1: ปูจักจั่น
0: มันสมัยนี้ไม่มีแล้วฮะเราจับจนเฮี้ยนแล้ว
1: ก็เอามาจากประเทศอื่นหรือเปล่าขายข้างทางได้เนี่ย
0: แต่ก่อนเราจับในเมืองไทยนะฮะในอันดามันผมรู้แหล่งเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนจับกันเยอะมากที่เกาะเราก็จะเรือจะมาจอดกันที่เกาะสุรินทร์
1: ครับ
0: เลยจับปูเนี่ยเขาไม่ได้จับที่พิศนุโลกนะฮะเขาออกไปจับคลองนอกพี่น่ะว่าข้างนอกไกลๆพี่น่ะว่าเขามาพักหลบลมที่เกาะสุรินทร์แล้วผมกินปูเจ้ากระจานทุกวันเลยกินไม่รู้จะกินยังไงเพราะว่ามาฝากเจ้าหน้าที
1: ่คุณฮาเวียส่งเข้ามาครับอาจารย์ธรเคยไปดูบอลที่สนามสเปอร์ไหมครับซื้อตั๋วทางไหนครับ
0: ไม่เคยดูแต่ทีมอื่นก็เคยดูบอลในสนามฮะแต่ก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้น
1: โอ้ไม่ได้ไปดูแล้วครับ อยากจะไปแอนฟิลด้วยนะสักครั้ง
0: ก็ไปเรื่องนี้ยากเลยตอนนี้วิธีการซื้อตั๋วแค่เสิร์ชเราก็เจอแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีให้เยอะๆเยอะแยะซื้อออนไลน์ซื้ออะไรง่ายกว่าสมัยผมเยอะ
1: แล้วมันแพงอ่ะเครียดไป
0: นั่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าเกิดคำว่าเพียงมันก็
1: ไม่มีตังค์อ่ะเอาตังค์ไปเลี้ยงลูกหมดแล้วเอาใหม
0: ่งานได้ก็จบทุกอย่างอีกไหมเกิน
1: ครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผีมีจริงไหมคะจารย์ครับที่อยู่โอย
0: ว่าอยู่เจอกันเป็นระยะครับ
1: ตั
0: วผมตัวผมนะครับ
1: ครับ
0: ตัวคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่ได้เป็นพักผีมีจริงซึ่งต้องไปรณรงค์ให้คนเชื่อว่ามีผีอยู่ในโลกอันนั้นเสียใจด้วยผมไม่ได้อยู่สังกัดพักนั้นเพราะงั้นใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อตามสบายเรื่องของคุณแต่ว่าส่วนตัวผมเชื่อผีไม่เชื่อหรอกผมรู้ว่ามันมี
1: ผีเนี่ยผมไม่เคยเจอไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเลก็ตามแต่ผีทะเลเนี่ยเคยเห็นกับตาแล้วหลายคนเลยหูร้านดังยามค่ำคืนย่านเอกมัยเมื่อ20ปีก่อนอาจารย์ธรเคยได้ไปไหมครับ
0: แต่ว่าอะไรฮะผมก็อยู่เอกมัยมันตั้งแต่ผม
1: อาจารย์น่าจะเดินผ่านหลายรอบแหละ
0: 60ปีที่ผ่านมานี่ผมอยู่เอกมัยมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้านไหนที่เกิดขึ้นมาในรอบ60ปีเนี่ยยังไงผมก็ไม่ไปก็เดินผ่านนะง่ายๆเพราะผมชอบเดินด้วยอยู่แถวเอกมัยผมก็เดินแต่ถ้าเกิดไปปากซอยหน่อยผมอาจจะไปไม่อาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่ามันไกลจากบ้านผมนิดนึงแต่ถ้าเกิดกลางซอยเนี่ยไม่ต้องห่วง
1: เบื่อแล้วเอกมัยไปบ่อยอาจารย์พาไปบ่อยคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามานะครับข้อความนะฮะเลี้ยงหมานอกบ้านไม่กลัวยุงกัดน้องเหรอครับฮะ
0: ยุงกลางวันเหรอไม่บ้านผมอยู่ข้างนอกบ้านกลางวันนะฮะ
1: ครับ
0: กลางคืนอยู่ในกรงครับมีกันยุงอย่างดีแล้วก็หมาผมกินอะไรวะยาสู้พยาธิหัวใจแล้วก็เห็บหมัดบ้านหมาบ้านผมไม่มีเห็บหมัดแล้วก็ปกติยุงก็ต้องออกกลางคืนกลางวันหมาผมนอนในกรงมุ้งลวดกลางคืนครับ
1: ยุงส่วนหมาผมนอนในกระท่อมก็โดนยุงกัดแหละยอมรับแต่ก็ให้ยาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะฮะมีข้าวกินให้ยาป่วยก็พาไปรักษานะ
0: มันมียาวัคซีนพยาธิหัวใจอยู่แล้วยาป้องกันพยาธิหัวใจไม่ใช่วัคซีนเท่าที
1: ่
0: เป็นยาป้องกันเป็นเม็ดๆอ่ะ
1: ยากันเห็บอย่างเงี้ยครับเอาน้ำเอาหยดบนหัวก็ช่วยเขาหน่อย
0: อันนี้ไม่หยดเลยนี่กินเข้าไปเลยกันได้ทั้งเห็ดหมัดพยาธิหัวใจมีขายร้านไหนก็ดีขายไปถามก็ดิแต่ต้องกินทุกเดือนนะครับ
1: ฮะแล้วมันเมื่อก่อนตอนสร้างบ้านอ่ะมีกระท่อมคนงานเขาตั้งไว้ก็ให้หมาอยู่เลยนะฮะคนงานไม่อยู่แล้วก็ให้อยู่ไป
0: หมาไทยก็หมาพันทางก็น่าจะสู้ได
1: ้ครับเพลงที่เนเน่ใช้รอบเมื่อวานจนได้ปุ่มทองสมัยก่อนดังไหมครับผมเพิ่งเคยได้ยินเพลงนี้พ่อน้องแหละครับไม่รู้ไม่ได้ดูฮะ
0: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเพลงนี้พ่อน้องเหมือนกันครับจะถามว่าดังไหมครับก็คือดังเงียบเชียบเลยผมไม่เคยได้ยินเสียใจด้วยเอาง่ายๆว่าเพลงที่น้องเนเน่ร้องไปทั้งหมดนี่ผมไม่เคยได้ยินเพลงเดียวคือซอมบี้ส่วนเพลงอื่นนี่เป็นเพลงเฉพาะแนวมั้งแต่ถ้าเกิดถามว่าดังไหมคือดังในที่นี้ก็คือต้องหลายคนได้ยินเคยได้ยินหรืออะไรนั่นคือดังไหมก็คือซอมบี้ดังสุดแน่นอนเพราะทุกคนก็ร้องซอมบี้ซอมบี้ได้
1: อืม
0: เพราะงั้นความดังก็คงจะไม่ดังแล้ว
1: ครับอะไรเนี่ยบอกว่าอาจารย์คิดยังไงที่ตัดงบกยศเด็กคืออนาคตของชาติถ้าตัดแล้วเหรอเอาข้อมูลไปจากไหนเน
0: ี่
1: ยอ
0: ันนี้ผมไม่ทราบครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นพี่ที่ยืมเงินไปคืนเงินกันเยอะๆหน่อยว
1: ่
0: ามันก็จริงๆกยศมันแทบจะไม่อีกมันแทบจะไม่ได้ออกแบบกองทุนมาเนี่ยคือมันวนเงินนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยเกี่ยวกับงบประมาณมันเกี่ยวกับการวนเงินแล้วก็การใช้คืนเงิน
1: ครับผมว่าการอนุมัติก็แปลกๆนะคนขับรถเก๋งเพื่อนกันเนี่ยได้ทุนกยศ
0: นั่นคือต้องเข้าใจผมไม่เป็นอาจารย์คือผมมีเรื่องของทุนเรียนดีมีอะไรพวกนี้เป็นระยะอยู่แล้วคือบางทีเราก็ไม่สามารถโอ้โหนี่สิทธิ์ในที่ปรึกษามันไม่ใช่มีคนเดียวนะขนาดลูกตัวเองยังไม่รู้เลยจะทำอะไรบ้างจนถึงมหาศาลเพราะงั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือถึงเราก็ต้องมีความเชื่อใจกันนะ
1: ค
0: ือโลกเรานี่ต้องใช้ความเชื่อใจด้วยถ้าเกิดถึงเรารวยมีรถขับแล้วเลยไปขอทุนเบียดเบียนคนอื่นผมก็จนต้องจะมาบอกว่าให้อาจารย์ไปทำไมอาจารย์ถึงให้คนทุนคนนั้นก็ต้องถามก่อนว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันมาขอทุนทำไม
1: โอ้ฮะ
0: หรือเปล่า
1: เองไม่รู
0: ้ฮะใช่ผมบอกได
1: ้
0: แล้วทำไมคุณจะมาเบียดเบียนเงินเพื่อน
1: ครับเมื่อวานไทยเสมอเวียดนามชดแชมป์ผมเจ็บใจอยากแก้แค้นแนะนำ
0: ไปเที่ยวเวียดนามเนี่ย
1: ถึงเขาครับประโยคต่อไปเนี่ยเขาตอบประมาณนี้แหละไปต้องไปแก้แค้น
0: เดนเซอร์จะได้ใส่มุนนี
1: ่อุ้ยครับประมาณนั้นแหละเผลอไม่ได้เลยเนี่ยแฟนๆรายการเรานะถ้าพูดไปนี่เสร็จเลย
0: ส่วนรายการเขาจะมาปล่อยแอบส่งอะไรมาที่ทำให้รายการเราอาจจะโดนปิดตัวอย่างว่องไวมันเป็นระยะนะฮะเพราะงั้นก็ขึ้นอยู่คุณเหม่งว่าจะอะไรบ้าง
1: ครับเมื่อวานฟังเที่ยวตามรอยนิราศนิราศเมืองแกงเที่ยวที่ไหนดีครับผมจำไม่ได้แล้วนะว่าในนิราศเมืองแกงมันมีอะไรบ้างแต่ว่าไอ้นิราศเมืองแกงนี่เขานั่งเรือเลาะริมชายทะเลไม่ใช่เหร
0: อออกจากนี่แล้วก็ไปมีถือนะมันนั่งเรือ
1: ก็นั่งเรือออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาฮะแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆจนถึงระยองมันไม่ได้แวะบนบกเลยนะมันก็เลาะริมทะเล
0: มีขึ้นบกเป็นระยะนะต้องอ่านเอาเองนะฮะมีที่สมเด็จที่ผมอย่างพัทยาเนี่ยที่จอมเทียนเนี่ยสุนทรภู่เขียนถึงกระสู้อันนี้ผมจำได้เพราะผมเคยอ้างอิง
1: โอ้
0: จอมเทียนเนี่ยเคยมีกระสู้อยู่ด้วยซ้ำ
1: หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดดูนะ
0: กระสู้เหมือนแรกที่สุนทรไม่ได้แต่เมืองไทยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฮะฮะ
0: สองหน่อตัวเล็กๆตอนเด็กๆผมก็เคยไปดูที่เขาดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีขึ้นนะฮะแต่ก็พอดีโทษทีฮะอ่านครั้งสุดท้ายก็น่าจะสัก30ปีที่แล้วก็ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได
1: ้ก็ให้เล่านะก็ต้องมีเกาะแก้วพิสดารหรือเปล่า
0: ก็น่าจะมีนะก็มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทางเลขอแก้วพิจารณ์ในนิราศเมืองแกลงคือเกาะอะไรฮะเกาะเสม็ดไหม
0: เกาะเสม็ด
1: เกาะขี้ปลา
0: เกาะเสม็ด
1: อ๋อครับครับ
0: ก็ไม่เกิดเกาะแก้วพิจารณ์บางทีมันไม่อยู่ในนิราศเมืองแกลงแล้วมันอยู่ในพระอภัยมณี
1: โอเคฮะ
0: แต่ถ้าเกิดเอารากฐานมาก็จะรากฐานไม่ใช่เกาะเสม็ดจะเป็นไปได
1: ้อ๋อ
0: จะไปรู้ได้ยังไงวะ คิดว่าผมเก่งไม่ได้ในคำถามที่ช่วยเข้าใจกันหน่อยด้วยว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันผมจะไปตอบว่าสุนทรภู่ซึ่งเป็นจงมหากวีในรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่2เนี่ยคิดอะไรตอนเขียนครับ
1: เอาเป็นว่าไปเที่ยวเมืองแกรงไปเที่ยวที่ไหนแล้วกันสั้นๆคุณ
0: เป็นรู้แต่ว่าดูสุนทรภู่ดิ
1: เออตามรอยลีลาศมันจะยังไงอยู่นะว่าจำไม่ได้ต้องกลับไปอ่านก่อนก็อนุสาวรีย์สุนทรภู่ก็เขาเป็นต้นถนนอะไรนะ

0: เฉลิมบูรพาชลทิศด้วยฮะตรงนั้นผมก็ไปมาตั้งแต่เด็กแล้วมีข้าวหลามอร่อยมีของฝากของขายของแห้งอาหารทะเลแห้งอ่ะเต็มไปหมดเลยตรงนั้น
1: เพิ่งขายไปไม่นานนี้ไม่มีอะไรเลยที่คุณเหมือนพูด
0: เอ้าโถอาจารย์ไปวันไหนฮะเขาตั้งขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์อ๋อแล้ว
0: ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาจะตั้งทำไมอาจารย
1: ์เช้าไปรู้เลย
0: ครับ
1: ธรรมดา
0: แล้วก็อยู่ใกล้กับหาดแหลมแม่พิมพ์ด้วยเอ้าขอโทษดูเวลาแล้วครับตอนนี้เวลาหมดเวลาเหลือไม่ถึง15วินะครับผมกัจจทรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยีไลฟ
3: ์ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: สาย
3: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนภัสพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับก็แล้วก็อีก1ช่องทางคือทาง YouTube แต่วันนี้แจ้งไว้ก่อนพอดีน้องปิ่นแจ้งก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เลยนะครับว่าตอนนี้ YouTube ระบบ YouTube มีปัญหาอยู่พยายามแก้อยู่เพราะนั้นถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube ตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นไลฟ์สตรีมคือมันมีหน้าให้รอไอช่องแชทสดมันก็ใช้ได้แต่มันจะดูมันจะฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบไลฟ์สตรีมเหมือนมีปัญหาอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ห้องส่งหรือว่าเป็นที่ YouTube เขากำลังแก้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แจ้งก่อนเลยแล้วสำหรับการรับฟังวันนี้หลักๆก็น่าจะอยู่ที่วิทยุ FM 99 ที่ Radio เนาะทางเว็บไซต์ fm99.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ถ้าเกิดเดี๋ยว YouTube กลับมาเสร็จเดี๋ยวน้องปิ่นแจ้งแล้วเดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ฟังอีกทีนึงว่า YouTube กลับมาแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นวันนี้ช่องทางติดต่อหลักๆคงเน้นไปที่ SMS นะครับที่4689899นะครับเป็นหลักก่อนละกันนะฮะแล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับประมาณนี้เอาราวๆนี้ก่อนเมื่อคืนมีคือวันโปรติกวันพุธเราอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักเนาะแต่วันนี้จะแซมเรื่องเกมเยอะหน่อยนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อคืนมันมีงาน Gamescom 2026Opening Night Live นะครับซึ่งก็โอ้โหต้องใช้คำว่าโคตรเดือดมากๆเกมเปิดตัวเยอะมากโชว์เทรลเลอร์ใหม่เยอะมากเกมน่าเล่นเยอะมาก คือนั่งดูแบบตอนแรกเอาสารภาพตามตรงว่าแบบคือก่อนงานมันจะไปไฮกันอยู่ที่แบบFinal Fantasy 7ไอตัวที่เป็นภาค3อ่ะChapter 3อะไรเงี้ยแล้วก็ตัว The Witcher 3ที่เขาจะมี announce รวมถึงตัว DLC ใหม่ของเขาใช่ไหม Song of the Past แล้วก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของพวกเทรลเลอร์ของเกมที่เราเคยได้ยินชื่อมาหมดแล้วอ่ะ Time of Annihilation อะไรประมาณเนี้ยก็เลยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับก่อนงาน Gamescom 2026 Opening Night Live จะเริ่มนะครับแต่พอมันเริ่มเท่านั้นแหละโอ้โหตื่นเลยพูดเลยว่านอนต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องดูให้จบแล้วก็โอ้โหไฮมากมีอะไรเยอะแยะมากๆเดี๋ยวจะแบบพยายามสรุปให้เร็วไม่วนเวอร์ละงานแต่ว่าไปเรื่องของมือถือก่อนขออนุญาตไปที่เรื่องมือถือก่อนแต่ว่ามี SMS มา1อันนี้ขอถามเพิ่มเติมนะครับลงท้ายด้วย4574งบ15,000หาหูฟังอินเอียร์เน้นเบสอันนี้คือแบบมีสายหรือไร้สายทุกวันนี้เวลาถามหูฟังต้องถามกลับด้วยว่าแบบมีสายหรือไร้สายจะได้แนะนำถูกอ่ะส่งมาใหม่รอบหนึ่งขออนุญาตไปที่มือถือเปิดตัวใหม่นะครับเอาในไทยก่อนอันนี้เปิดราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็เป็นไปตามที่บอกไปก็เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมมันจันทร์ไม่ใช่สิเมื่อวานวันอังคารโซนี่เขามีการเปิดตัวโซนี่ Xperia 10 Mark 8แบบ Global นะครับเปิดปุ๊บนะครับโซนี่ประเทศไทยก็ขึ้นราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเอาราคาไปก่อนเลยสำหรับโซนี่ Xperia 10 Mark 8นะครับ 2,490 บาทแพงขึ้นกว่าปีก่อน 3,500 เพราะว่าปีที่แล้ว Sony Xperia 10 Mark

7เปิดที่ 16,990 บาทถามว่าอัปเกรดหรือต่างจากเดิมอะไรบ้างหน้าจอเดิมหมายความว่าหน้าจอสเปคคล้ายๆเดิมต่างจากเดิมแค่ว่าความสว่างเพิ่มขึ้น 50% แต่ว่าก็ยังคงเป็น OLED 6.1 นิ้ว Full HD Refresh Rate 120Hz เหมือนเดิมประมาณนี้ชิปตัวเดิมคอคอมสแนปดราก้อน 6 Gen 3แรมรอมเท่าเดิมแรม828กล้องหลัง2ตัวเหมือนเดิมตัวหลัก50ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.56 นิ้วเหมือนเดิมมีการสั่น OS ให้เลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านตัวเดิมไม่มีออโต้โฟกัสเพราะนั้นถ่ายมาโครไม่ได้นะครับกล้องหน้า8ล้านตัวเดิมลำโพงเป็นลำโพงแบบฟอนต์เฟซซิ่งนะครับก็คือลำโพงคู่สเตอริโอแบบพุ่งเข้าหน้าโดยที่ Sony เขาเคลมไว้นะครับว่าถ้าเทียบกับ Xperia 10 Mark 7ปีที่แล้วเนี่ยลำโพงมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวดอกลำโพงนะครับทำให้ได้เสียงเบสดีขึ้น 30% แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเปิดที่วอลลุ่ม 100% ดังกว่าเดิม 15% โอเคไหมแบบนั้นนะโอเคไหมแบบนั้นนะแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์เท่าเดิมชาร์จไวด้วยสาย30วัตต์เท่าเดิมยังคงมีช่อง 3.5 มม.มาให้นะครับแล้วก็การันตีการอัปเดต 4+6 เหมือนเดิมก็คือ Android 4เวอร์ชันอัปเดตแพทความปลอดภัย6ปีการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP65/68 เหมือนเดิมสรุปที่อัปเกรดจริงๆก็คืออัปเกรดหน้าจอให้สว่างขึ้นอัปเกรดลำโพงให้ดังแล้วก็มีมิติดินามิกมากขึ้นแค่นั้นสำหรับ Sony Xperia 10 Mark 8ดีไซน์ยังแทบจะเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนแทบจะใช้คำว่าเปลี่ยนสีก็ได้เลยครับเพราะว่า Xperia 10 Mark 8จะมามีทั้งหมด3สีจะมีสีขาวเรียกว่า Frozen White นะครับสีเทา Frost Gray แล้วก็สีม่วง Mystic Lilacนะครับตามนั้นนะฮะอีกอันหนึ่งที่เปิดปุ๊บคือใช้อันนี้ใช้คำว่ายังเปิดตัวไม่ได้เพราะจริงเขาจะเปิดตัววันที่1กันยายนก็คืองานในไทยofficial launch ในไทยเนี่ยจะมีวันที่1กันยายนนะครับแต่ในออนไลน์เขาขายแล้วผมกำลังพูดถึง Poco F9 Series นะครับก็เปิดขายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยถ้าที่ผมหาเมื่อวานเนี่ย F9 Ultra จะขายอยู่บน Shopee F9 Pro ที่เป็นรุ่นรองจะขายอยู่บน Lazada นะครับก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการเอาราคาแบบ Official ก่อนละกันเนาะตัวของ Poco F9 Ultra นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นความจุแต่ที่เปิดขายล่วงหน้าตอนนี้จะมีแค่2รุ่นความจุนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้น RAM 12 Storage 256นะครับอยู่ที่ 29,990 บาทนะคือเขามีส่วนลดให้ 2,000 นะราคาจริงมันคือ 31,990 แล้วก็จะมีตัว RAM 12 Storage 512อันเนี้ยราคาปกติ 34,990 เขามีโปรโมชั่นลด 2,000 อยู่โดยที่ยังไม่ต้องใช้โค้ดใดๆเพิ่มนะก็เหลือ 32,990 บาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นท็อปสุดก็คือ RAM 16นะครับสตอร์เรจ1เทราไบต์อันเนี้ยยังไม่ขายออนไลน์แล้วก็เขาจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการจริงๆในวันที่1กันยายนนะครับอันนี้น้องติ่งแจ้งมา YouTube Live แล้วนะใครที่จะฟังบน YouTube กดเข้า YouTube ได้แล้ว YouTube มาแล้วนะครับใครที่เข้าอันเดิมคาไว้นั่นแหละก็ดูได้แล้วนะครับตามนั้นอ่ะต่อส่วน Poco F9 Pro นะครับมีทั้งหมด2รุ่นความจุ12256 27,990 ก็เหมือนกันมีโค้ดลดมีส่วนลดให้ไปเลย 2,000 ก็จะเหลือ 25,990 แล้วก็12512จากปกติ 29,990 ก็เหลือ 27,990 ราคาที่เป็นแบบลดส่วนลด 2,000 เนี้ยเขาจะมีให้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาก็คือก่อนงานเปิดตัว1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นจริงๆเมื่อวานลองกดดูเล่นๆอันนี้โพสต์ไปในเพจในบอสไว้นะครับโพสต์ดูเล่นๆจริงๆแล้วเนี่ยมันซื้อได้ถูกกว่านั้นราคาที่กดดูเล่นๆเมื่อวานเอากดดูเล่นๆเมื่อวานเอาของ F9 Ultra ตัวเดียวก่อนละกัน F9 Ultra เนี่ยตัว12256เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่า

ถ้าอิงตามเขาโค้ดลดนู่นนี่นั่นแล้วมันจะเหลือที่ 29,990 ใช่ปะแต่จริงๆพอกดเมื่อวานด้วยโค้ด Shopee ใดๆก็ตามนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังได้ราคานี้อยู่ไหมนะแต่เมื่อวานลองกดเนี่ยมันเหลือ 2,566 บาทถ้าเกิดเป็นรุ่นความจุ512นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 27,616 บาทโดยประมาณก็ถูกลงมาเยอะอยู่ถูกลงมาเยอะอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับมันคือตัว Poco F9 Series ครับมันคือตัว Redmi K100 Series ที่เปิดตัวในจีนก่อนหน้านี้ออกนอกจีนไม่ได้ออกในนาม Redmi ออกมาในนามของ Poco นะครับก็คือตัว Redmi K100 Pro ก็จะแปลงร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Pro ส่วน Redmi K100 Pro Max ก็จะกลายร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Ultra สเปคแทบจะเหมือนกันกับตัวของ Redmi K100 Series ที่เปิดเลยจะต่างกันหลักๆคือเรื่องของแบตเตอรี่จะน้อยลงมากว่าตัวของ Redmi K100 Series นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของ F9 Pro นะครับคือ F9 Pro อย่างที่บอกไอ้เท่ากับ F9 Ultra F9 Ultra เนี่ยอย่างที่บอกมันคือ K100 Pro Max ของ Redmi ใช่ไหมตอนที่เป็น Redmi K100 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่มันเขาให้มาอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาร์แต่พอแปลงร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Ultra นะครับแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์อาร์แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเทียบ F9 Ultraกับ F8 Ultra ที่เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5กล้องเกือบเหมือนเดิมต่างแค่กล้องหลักของF8 Ultra เนี่ยความละเอียด50ล้านแต่ใน F9 Ultra เขาจะขยับความละเอียดขึ้นมาเป็นที่200ล้านพิกเซลนะครับอีก2 ส่วนที่มีการต่างกันก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอคือสเปคจอโดยรวมเหมือนกันยกเว้นเรื่องความสว่างของ F8 Ultra เนี่ยจอสว่างสูงสุดในโหมด HDR อยู่แค่ 2,000 นิตแต่ว่าใน F9 Ultra จะอยู่ที่ 4,500 นิตนะครับส่วนในอีกเรื่องคือเรื่องแบต F8 Ultra ก็ให้มาอยู่ที่ 6,500 ซึ่งก็ถือว่าแบตอึดพอประมาณแล้วนะแต่ F9 Ultra ให้มาอยู่ที่ 8,050 มิลลิแอมป์อาร์นะครับอันนี้ก็ที่เปิดตัวไปนะฮะประมาณนี้นะครับลำโพงยังคงได้ลำโพง Bose ที่เป็นแบบมีซับวูฟเฟอร์อยู่นะสำหรับรุ่น Ultra นะครับเหมือนกันเดะแล้วก็จะมีหนึ่งรุ่นที่เขาเปิดราคาด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่นจริงๆมันควรจะเป็นรุ่นต่ำหมื่นแหละแต่ในยุคนี้มันก็เลยราคาทะลุหมื่นมาหน่อยนึงก็คือตัว Poco X8 นะครับ Poco X8 เนี่ยราคาเปิดจริงๆอยู่ที่ 12,999 บาทแต่ว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ช่วง Early Bird ถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกัน31สิงหาPoco F9 Series เขาลด 2,000 Poco X8 ลดให้ 1,000 ก็จะเหลือ 11,999 บาทนะครับสเปคโดยรวมของ X8 5G ก็จะได้ชิปเป็นตัว Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4หน้าจอ AMOLED OLED 6.83 นิ้วนะครับ Full HD Plus นะครับ RAM 8 Storage 256กล้องหลังให้มาจริงๆมันให้มาตัวเดียวแหละก็คือ50ล้านนะครับตัวที่2จะเป็น Depth Sensor ก็ไม่นับนะไม่มีเลนส์อัลตราไวด์ไม่มีเลนส์เทเลไม่มีเลนส์มาโครนะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,340 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไว67วัตต์ประมาณนี้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 68 69 69 K เลยนะครับก็ประมาณนี้เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะแล้วจริงในต่างประเทศที่อินเดียเขามีการเปิดตัวไอ้ Poco M8X 5G ออกมาด้วยนะครับจะได้ชิปเป็นQualcomm Snapdragon 4 Gen 5แต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมที่อินเดียเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 29,999 รูปีประมาณ 7,000 บวกลบนะครับจะได้เป็นตัว RAM 4 Storage 128 GB นะครับนี่คือมือถือที่เปิดตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็มาของ Vivo นิดนึงแล้วงานกับ Vivo X500 Series นะครับล่าสุดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรเป็น Product Manager ของทางด้าน Vivo ที่จีนนะครับก็มีการ

0: ระบุเรื่องของตัวโมดูลกล้องจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวหลักตัวใหม่จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านขนาด 1/1.28 นิ้วที่จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Blueprint Phantom 900นะครับเขาบอกจะทำถ่ายภาพหรือว่าโปรเซสในแบบ HDR ได้ดีกว่าเดิมมี Dynamic Range ที่กว้างกว่าเดิมถึง17สต็อปหรือ17 EV กว้างสุดในอุตสาหกรรมณเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ได้แบบ240เฟรมด้วยพร้อมกับระบบกันสั่นตามมาตรฐานซิปป้า 7.0 อันนี้ที่เขาเปิดเผยออกมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับช่วงปลายเดือนนะสำหรับ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวในจีนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัว Global อีกทีก็ช่วงปลายปีนี้อีกทีนึงนะครับตามข่าวก็จะมาทั้งหมด3รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือ Vivo X500 X500 Pro X500 Pro Max ประมาณนี้นะครับอ่ะผมแล้วก็เมื่อวาน Apple มีการเปิดตัวชิปใหม่หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วล่ะเนาะก็คือตัวชิป Apple M6 นะครับแล้วก็ตัว M5 Pro M5 Max M5 Ultra นะครับพอเปิดปุ๊บก็มีการเปิดตัว Product ใหม่ที่มาพร้อมกับชิปใหม่ด้วยเริ่มจากตัว Mac Mini ก่อน Mac Mini ก็จะมาพร้อมกับตัว Mac Mini M6 นะครับกับตัวMac Mini M5 Pro นะครับถ้าเป็นตัว M6 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทถ้าเป็นตัว M5 Pro จะเริ่มต้นที่ 61,900 บาทนะครับส่วนตัว M5 Max M5 Ultra รวมถึง2ตัวนั้นน่ะจะไปเปิดตัวกับตัว Mac Studio นะครับ Mac Studio ถ้าเป็นตัว M5 Maxจะอยู่ที่เริ่มต้น 89,900 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว M5 Ultra ที่แบบจัดเต็มสุดๆเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้นนะ 10,000 ไม่ใช่ 10,000 199,900 บาทนะครับตัว M6 เนี่ยจะถือว่าเป็นชิปรุ่นแรกของ Apple นะที่ขยับไปใช้ขนาดการผลิตระดับ2นาโนเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวชิป M5 เดิมนะครับก็ในประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจะเป็นเรื่องของตัว Neural Engine นะครับหรือว่าตัวการประมวลผล AI เพราะว่าจะมาพร้อมกับตัวแบบ Neural Engine แบบ Dual 16 Core นะครับก็เขาบอกว่าเร็วขึ้น2เท่าประมวลผล AI เร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป M5 ตัวปกตินะครับส่วน M5 Pro M5 Max M5 Ultra ก็ขยับขึ้นมาแน่นอน GPU แรงขึ้นNPU แรงขึ้นก็คือประมวลผล AI แรงขึ้นโดยเพราะ M5 Ultra นี่คือโหดมากเพราะว่าจะมาพร้อมกับโครงสร้างแบบ Quad Die เป็นครั้งแรกของตัวที่เป็น Apple Silicon นะครับแล้วก็ภายในเนี่ย CPU จะมีสูงสุดถึง36 Core GPU สูงสุด80 Core นะครับตัวประมวลผล AI หรือว่า NPU สูงสุด32 Core โดยที่ Apple เคลมว่าในส่วนของตัว GPU หรือชิปประมวลผลกราฟิกของ M5 Ultra เนี่ยแรงกว่าตัวของ GPU ที่อยู่ใน M3 Ultra เดิมเนี่ยถึง 40% ขณะที่ NPU แรงกว่าเดิมเมื่อคือเทียบกับ M3 Ultra นะประมวลผล AI ได้แรงแล้วก็เร็วกว่าเดิม 4.5 เท่านะครับราคาที่บอกไปราคาเป็นราคา Official ของ Apple Store ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กำหนดวันจำหน่ายก็คือมีราคาให้เห็นแต่ว่ายังไม่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตพักเบรกเร็วนะ 15:28 เพื่อช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามถ้ามีเวลาซึ่งจะพยายามหาเวลาให้ได้เพื่อจะมาสรุปเร็วๆกับงาน Gamescom 2026เมื่อคืนนี้อ้อนิดเดียวก่อนไปเบรกเอาเรื่องนี้ก่อนจริงมันเกี่ยวข้องกับงาน Gamescom แหละแต่ว่าอย่าพูดให้จบๆไปก่อนนะครับก็เครื่องเล่นเกม PC Gaming Handheld นะครับตัวของ LG Xbox Ally X20 ก็คือตัว Xbox Ally X รุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปแล้วในงาน Computex แต่ตอนนั้นแค่เปิดยังไม่พร้อมขายนะครับตอนนี้ประกาศในบางประเทศหลักๆในสหรัฐในสหราชอาณาจักรก็คือในอังกฤษในสหรัฐอะไรเงี้ยเริ่มเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับทำให้ตอนนี้เรารู้ราคาอย่างเป็นทางการในต่างประเทศแล้วนะครับโดยที่ตัว LG Xbox Ally X 20นะครับซึ่งเป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยถ้าเฉพาะตัวเครื่องเพียวๆนะครับเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมแว่นตา AR Glass ของ Xreal เนี่ยจะอยู่ที่เอาราคาสหรัฐแล้วกันเนาะ 1,299.99 เหรียญหรือประมาณ 1,300 เหรียญแพงขึ้นกว่าตัว LG Xbox Live X ปกติ300เหรียญ นะครับ 1,300 เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ 42,500 บาทแล้วก็จะมีตัวที่เป็นชุดบันเดิลมาพร้อมกับแว่นตา AR นะครับ Xreal R1 เป็นตัวแบบ20ปี ROG Edition ด้วยนะครับอันนั้นจะอยู่ที่ 2,500 เหรียญ นะครับก็คือ 2,499.99 เหรียญหรือประมาณสัก 81,800 บาทโดยประมาณนะครับในส่วนของสเปคตัวเครื่อง PC Gaming Handheld เนาะตัว LG Xbox Ally X 20เนี่ยเมื่อเทียบกับ LG Xbox Ally X ปกติที่หลายคนเป็นเจ้าของอยู่นะเวลานี้เนี่ยสเปคโดยภาพรวมชิปใช้ตัวเดียวใช้ชิปประมวลผลใช้ตัวเดิมนะครับ AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิมแต่ว่าในรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยจะมีมาแค่ความจุเดียวก็คือ RAM 24 GBกับตัวสตอร์เรจ1เทราไบต์นะครับสิ่งที่อัปเกรดจริงๆสิ่งที่อัปเกรดจริงจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว LG Xbox Ally X 20ที่เป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยก็จะใช้หน้าจอ 7.4 นิ้วใหญ่ขึ้นเพราะแต่เดิมของ LG Xbox Ally X หน้าจอ7นิ้วเป็นแบบ IPS LCD นึกออกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น 7.4 นิ้วแล้วก็ได้หน้าจอเป็น LG Nebula HDR แบบ OLED ก็คือง่ายๆเปลี่ยนเป็นจอ OLED แล้วนะครับความละเอียดเท่าเดิม Full HD 120 Hz แต่ความสว่างเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเป็นจอของไอ้ตัว7นิ้วเดิมเนี่ยความสว่างมันแค่500นิตแต่ว่าตัวนี้สูงสุดในบท HDR ทำได้ถึง 1,400 นิตนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดก็คือในส่วนของก้านอนาล็อกนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ TMR แล้วก็ถ้าใครเล่นพวกคอนโทรลเลอร์ก็จะรู้ตัวก้านอนาล็อกแบบ TMR ก็จะมีความทนทานกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องของแบบใช้ปนานๆแล้วจอยจะดริฟต์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในไทยเนี่ยจะมีการมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมแว่วๆว่าประมาณ15ตุลามั้งแต่ว่าในไทยยังไม่มีการประกาศราคานะครับก็ติดตามต่อไปนิดนึงแล้วกันว่าในไทยเขาจะเคาะราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาสหรัฐแต่เราเห็นราคาสหรัฐแล้วแหละก็คงไม่ได้หนีจากสหรัฐเท่าไหร่แหละไม่ว่าจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็น่าจะแค่ว่าพอๆกันน่าจะพอๆกันใครที่รออยู่ก็กำเงินรอได้ตุลาคมนี้ในไทยได้เป็นเจ้าของแน่ๆในแบบน่าจะเป็น limited edition นะเท่าที่ถามมานะครับสำหรับตัว LG Xbox Ally X 20รุ่นครบรอบ20ปีของตัว LG Xbox Ally Series นั่นเองนะครับพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามต่อ SMS 4689899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะครับผมช่วงนี้ Acer Day นะครับ2026ก้าวสู่ปีที่10นะครับภายใต้ธีมชิป The เกมนะครับพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นปีที่ตรงกับวาระที่เอเซอร์ครบรอบ50ปีด้วยนะครับก็ยกทัพขบวนเอเซอร์เดย์ชิปเดอะเกมนะครับเคลื่อนสู่8ศูนย์การค้าทุกสัปดาห์ร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กแล้วก็ของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 29-30 สิงหาคมนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day Chip The Game ก็จะไปอยู่ที่ห้าง Silicon Square ศรีนครินทร์กับที่ IT Mall Fortune รัชดานะครับก็ใครแวะไปก็ไปลองดูมีสินค้ามีเกมให้เล่นมากมายรับส่วนลดมากมายนะครับแต่กิจกรรมที่ร่วมได้เลยไม่ต้องรอในส่วนของการที่แบบในส่วนของตัวที่เป็นออนกราวในห้างนะครับก็คือถ้าเกิดซื้อสินค้าของเอเซอร์ที่ร่วมรายการนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับชุดคู่ขวัญบัตเตอร์แบร์นะครับก็คือจะเป็นชุดเอเซอร์ครอสบัตเตอร์แบร์เมาส์นะครับมูลค่า499บาทพร้อมกับเอเซอร์ครอสบัตเตอร์แบร์เมาส์แพดนะครับมูลค่า499บาทรวม2อันก็998บาทรับไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้จะรับฟรีตัวอะแดปเตอร์แบบ USB PD 65วัตต์3พอร์ตไปด้วยนะครับรวมสายชาร์จที่เป็น C to Type C ด้วยมูลค่า990บาทนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าช้อปสินค้าเกิน 30,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะรับฟรีตัวของ Adidas Running Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทพร้อมกับเมาส์จากตัว Acer Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่เข้าแคมเปญในส่วน Acer Day 2026ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นในส่วนที่Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยกัน SMS 468-9899รุ่นฮะ YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะลงท้ายด้วย4574บอกกะแล้วว่าต้องเป็นไร้สายแต่คือที่พิมพ์มาตอนแรกมันไม่มีไร้สายไงตอนแรกก็เลยไปนึกว่าพวกมีสายโอเคแบบไร้สายก็คือทรูไวเลสเนาะแบบอินเอียร์ตัวที่น่าจับตาตอนนี้อันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแต่รีวิวจากเจ้าจำที่เจ้าประจำที่ผมดูพวกซาวกายอะไรเงี้ยค่อนข้างชมเยอะก็แนะนำให้ไปลองก่อนนะครับกับตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อันถ้าเกิดแบบไม่ใช่ออนไลน์จะขายอยู่ 12,290 แต่ถ้าออนไลน์จะอยู่ประมาณ 15,000 ก็ยังอยู่ในงบนะครับมีให้เลือกหลายสีทีเดียวก็ไปลองดูก็ได้ครับไปลองที่มั่นคงอ่ะที่มั่นคงที่สยามพารากอนชั้น2นะครับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับอันนี้คือตัวแรกที่อยากแนะนำส่วนอีก2ตัวเป็นตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันโดยเฉพาะตัวแรกนี้ Audio Technica ATH-TWX9 Mark 2นะครับอันนี้ก็จะขายราคาพอๆกันอ่ะ 12,500 เหมือนกันตัวนี้โดยส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวอาจจะเพราะผมชอบ Audio Technica อยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ด้วยสไตล์เสียงผมว่ามันก็แบบถ้าชอบฟังเจร็อกเจป๊อปอ่ะผมว่าน่าจะชอบตัว TWX9 Mark 2ได้ไม่ยากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายบาลานซ์นะครับก็จะมีตัวหนึ่งเป็นค่ายญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือ Phanon Audio Tonalite นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัน 12,900 บาทไปลองเทียบดู3ตัวแล้วกันแต่ว่าก่อนจะซื้อก่อนใดๆควรได้ลองฟังนะครับโดยเฉพาะตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อยากลองเหมือนกันแต่ยังหาเวลาไปมั่นคงไม่ได้นะครับตัวนี้ก็อยากลองมากๆเพราะรอบนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ครั้งแรกในรอบกี่ปีเนี่ย3ปีเลยมั้งปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยนะครับใส่สบายขึ้นมีสีให้เลือกเยอะขึ้นมีด้วยทั้ง4สีเนี่ยแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับปรับในโดยเฉพาะปรับในส่วนของตัวที่เป็น Spatial Audio ที่เป็น Dolby Atmos อ่ะเขาบอกว่า Head Tracking แม่นยำมากๆแบบเสียงโอบล้อมอบล้อมมากๆนะครับเมื่อฟังหรือว่าเปิดใช้คอนเทนต์ที่เป็นพวกแบบ Spatial Audio หรือว่าตัวที่เป็น Dolby Atmos นะครับน่าสนใจสำหรับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับแน่นอนมันจะมีตัวนึงที่ใช้คำว่ามหานิยม ก็คือฝั่งของ Sony มันก็ยังเล่นได้แหละเอาตรงๆตัว Sony WF Series เนาะ 1000XM มันก็ยังเล่นได้อ่ะถ้าชอบก็ถ้าถามผมมันก็จัดได้อ่ะมันก็จัดได้แต่ว่านั่นแหละจริงๆตามข่าวก็ปีหน้าน่าจะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเขาออกปีเว้นปี อย่างตัว FM5 มันออกปีนี้ไอ้ออกปีที่แล้วใช่มั้ยปีนี้เว้นก็เดี๋ยวปีหน้าออก AM6 ตามข่าวมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย3946นะครับสวัสดีครับนายบอสสมัครอาจจะสมัครเน็ตบวกเพย์ออ599มาไม่แถมกล่องเพย์บ็อกซ์ใช่ไม่แถมนายบอสมีกล่อง Android Box เสถียรที่เปิดAS Pay ได้แนะนำไหมหรือจ่ายเดือน129บาท2ปีเพื่อเอาไม่อย่าไปทำอย่างนั้นตีมือแตกคุณลองคิดนะ127บาท2ปีคือ24เดือนถ้ากับ 3,000 บาท 3,000 บาทเนี่ยคุณสามารถซื้อพวก Google Google TV Streamer ได้แล้วนะครับเครื่องหิ้วขายกันอยู่ช่วงแฟลชเซลจะอยู่ประมาณ 3,000 บวกลบเล่นได้เสถียรดีแน่ๆดีกว่ากล่อง AS Pay แน่ๆนะครับในแง่ของสเปคในแง่ความเสถียรนะดีกว่าแน่ๆก็คือตัว Google TV Streamer 4K ลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดจะเอาถูกกว่านั้นเราไปดู Mi Box S 3rd Gen ก็ได้นะครับอยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆก็ได้เหมือนกันประมาณนี้เพราะนั้นเอาฟังที่จะผ่อนตัวเช่าเขาอะไอ้กล่อง AS Pay Box อะไปซื้อพวกนี้ดีกว่าเวิร์คกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะนะครับตามนั้นมาที่ YouTube คุณมิฟิตแมน SD CF Card ราคาดีไปดีมาจริงไหมจริงแล้วก็จะดีไปเรื่อยๆจริงๆ SD Card CF อ่ะผมว่ามันกระทบไม่มันขึ้นนะแต่มันกระทบไม่เยอะเพราะว่ามันเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ SD อ่ะขยับเยอะโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่เป็นแบบพวกแบบ SD Express อะไรเงี้ยโอ้ราคาเพิ่มขึ้นไปเยอะอยู่นะครับขึ้นไปเยอะทีเดียวแหละนะคนที่บ่นมาเรื่อง YouTube เปิดไม่ได้ผมแจ้งมาตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนะว่าน้องปิ่นแจ้งมามีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับคุณครับเคพี่บอสครับขอ11ตัวผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมอบอันนี้ไปเปิดอ่ะ Google นะแล้วกันนะจำไม่ได้คงไม่มีนะเท่าที่ผมเห็นไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลติดเลยนะครับไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลติดเลยนะครับสวัสดีคุณนักสอนด้วยนะครับคุณวาริสเกมมิ่งงานคอมเมื่อคืนนี้พี่บอสได้ดูมั้ยดูมีเกมไหนบ้างโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคุณจีจีนะครับเกียร์ฟันคลิป2เสียงเหมาะกับแนวเพลงไหนมันก็ฟังได้ทุกแนวแหละแต่ถ้าเกิดถามว่ามันตอบสนองคือด้วยหูฟังทรงคลิปอ่ะมันไม่ใช่หูฟังเน้นเสียงอ่ะคุณหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบหาหูฟังไร้สายที่ไปเน้นเรื่องการฟังเพลงไม่ได้สนเรื่องความใส่สบายหรือความเป็นแบบรับเสียงข้างนอกอ่ะนะเอาคุณภาพเสียงเป็นตัวตั้งอย่าไปดูหูฟังที่เป็นทรงคลิปออนมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสำหรับการฟังเพลงอ่ะคือมันฟังได้แต่ว่าโดยธรรมชาติของหูฟังแบบคลิปออนไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามรุ่นท็อปแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นหัวเว่ยฟรีคลิป 2S ที่แบบเคลมกันว่าแบบน่ะดีที่สุดในบรรดาคลิปออนแล้วในเรื่องของเสียงเบสมันก็ยังค่อนข้างเบาบางอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อจำกัดของตัวดีไซน์กับหูฟังแบบสไตล์นี้เพราะนั้นมันจะไม่ได้อรรถรสหรือไม่ได้ไดนามิกไม่ได้นึกออกไหมมันไม่ได้แบบอรรถรสของเพลงขนาดนั้นถ้าเกิดจะเน้นฟังเพลงมันอยากแบบคือถ้าถือหูฟังคลิปไม่ต้องไปสนใจว่าแบบฟังตัวนี้ตอบสนองได้กับแนวไหนเป็นสำคัญไม่มีไหนสำคัญเพราะมันจะหลักๆมันจะเน้นเสียงกลางมันจะเน้นเสียงร้องเสียงพวกเสียงเบสเสียงรายละเอียดชิ้นดนตรีมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นทรงแบบโอเพนโดยธรรมชาติพอทรงโอเพนมันเป็นเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาเขาก็จะเน้นเสียงกลางก็คือเสียงร้องให้มันพุ่งเป็นหลักเป็นเรื่องปกติประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นฟังเพลงโดยที่เน้นฟังเพลงเป็นตัวตั้งนะไพรออริตี้อันดับหนึ่งในการซื้อหูฟังคุณถ้าคุณแบบฉันต้องการความฟังเพราะเป็นหลักอย่าเลือกหูฟังทรงคลิปออนQuality หลักของมันไม่ใช่แบบนั้นคลิปออนมันเพื่อความใส่สบายเพื่อความแบบใส่ได้ยาวๆไม่ปวดไม่เจ็บไม่หูอะไรเงี้ยเพราะมันแบบทรงคลิปมันไม่ได้แบบแยงเข้าไปในหูมันไม่ได้เกะกะขนาดนั้นนึกออกป่ะคุณครับพี่บอสครับช่วยฟันธงอาทิตย์นี้ชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลก็ได้แมนยูอิสเวิตแมนยูดีวะใครมันจะแพ้น้องใหม่ติดกันบ้าบอวิลล่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลอยู่แล้วครับยิงคุณครับเคไม่ต้องถามอาร์เซนอลก็ได้ครับคุณถามอาร์เซนอลคู่ไหนผมเชียร์อาร์เซนอลทุกคู่ครับผมรู้สึกว่าถ้าจะมีเอาจริงนะถ้าอาร์เซนอลจะทำไร้พ่ายอีกสักผลนะผมว่าฤดูกาลนี้เป็นโอกาสอันดี เพราะทีมอื่นมันไม่พร้อมทีมอื่นมันเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักเตะอะไรกันวุ่นวายอ่ะอาร์เซนอลมันพร้อมอยู่ทีมเดียวว่ากันตรงๆว่ากันตรงๆนะครับคุณโลไฟแมนเนอร์กล่องเอสเพย์ผมเปิดดูแอปโมโนแม็กได้แค่1นาทีแล้วขึ้นเออร์เรอร์6003เหตุไม่คาดคิดตลอดแก้ไขยังไงดีเสียเงิน 3,900 เจออย่างนี้เครียดเลยต้องไปดูในมือถือเท่านั้นในคอมเท่านั้นอันนี้เจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวกับแมนยูหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าใช่อันนั้นเจอกันเยอะเพราะว่าอันนั้นเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาน่าจะเป็นฝั่งพวกเซิร์ฟเวอร์ออเทนอะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเอทเซิร์ฟเวอร์ของเขาของโมโนแม็กมีปัญหาแต่ถ้าเกิดดูคู่อื่นมันไม่ควรเป็นนะเพราะว่าคู่อื่นไม่มีรายงานพบปัญหานั้นเลยนะครับคู่อื่นไม่เห็นมีใครรายงานพบปัญหานั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ฮาวผมว่าถ้าเจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวแมนยูอันนั้นเป็นหลายคนเป็นแต่ผมไม่เป็นแต่หลายคนเป็นปกติเอาแค่นี้แล้วกันไม่ลงรายละเอียดเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อ45เอาเจอคู่สเปอร์เบนฟอร์ดด้วยเหรอสเปอร์เบนฟอร์ดไม่เห็นมีใครพบเจอเลยนะไม่งั้นลองลบแอปครับลบแอปโมโนแม็กแล้วติดตั้งใหม่ต้องลบนะย้ำอีกทีว่าต้องลบทิ้งก่อนลบแอปโมโนแม็กทิ้งไปก่อนแล้วก็โหลดติดตั้งใหม่แล้วดูว่ายังเจอปัญหาเดิมอยู่ไหมนะครับเพราะว่ายิงมันไม่ควรมีปัญหาได้บน AFA Box ก็ไม่ควรมีปัญหาใดๆมันควรจะดูได้ตามปกติโดยหลักการนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เจอปัญหาใดๆเหมือนกันผมดูทั้งผ่านตัวแอป Monomax บนแอปบนทีวี LG โดยตรงนะครับก็ไม่เจอปัญหาผ่านตัวของแอป Monomax บนกล่อง Apple TV 4K ก็ไม่เจอปัญหาดูผ่านบน iPad ก็ไม่เจอปัญหาดูผ่านบนมือถือ Oppo Find X9 ผมก็ไม่เจอปัญหาสักคู่เดียวเลยผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้นะแต่ผมแจ้งเฉยๆว่าผมไม่เจอปัญหาละกันเพราะจริงมันไม่ควรมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตอนเออร์เรอร์หลักๆหนักๆอยู่คู่เดียวนะครับเท่าที่ดูแบบที่ในเว็บสเตตัสที่เขาขึ้นมาให้ดูนะครับก็เจอปัญหาอยู่แค่หลักๆแค่คู่เดียวก็คือตอนนั้นแหละตอนคู่ฮาวกับแมนยูก็หลายคนก็เลยบอกว่าสงสัยโมโนแม็กเห็นใจแฟนแมนยูไม่อยากให้มาดูโศกนาฏกรรมที่ MKM สเตเดียมอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมาดูงานเกมส์คอม2026เมื่อคืนนี้บอกเลยว่าโคตรเดือด เดือดมากๆเกมเยอะมากครับคำแนะนำผมจัดใจเลยนะถ้าคุณเรียกตัวเองว่าแบบเป็นเกมเมอร์คนชอบเล่นเกมนะสละเวลาสัก2ชั่วโมงนิดหน่อยครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังไลฟ์สดอ่ะได้นะครับเขามีให้ดูย้อนหลังนะแบบโอ้เกมเยอะจริงอ่ะที่หลักๆที่ไฮไฮกันก็จะมีเดี๋ยวไปเชื่อ3 Wild Hunt นะครับประกาศทำรีมาสเตอร์ที่ไฮกันสุดๆก็คือถ้าคุณเป็นเจ้าของเดี๋ยวไปเชื่อ3 Wild Hunt อยู่แล้วคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ได้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นสามารถซื้อได้ตัวเกมจะเริ่มเปิดให้อัปเกรดแล้วก็เปิดให้เล่นวางจำหน่ายเนี่ย29กันยายนนี้นะครับโดยที่ในเวอร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยมันจะได้ไอตัว DLC อย่างตัว Heart of Stone ไม่ใช่ Heart of Stone โทษถูกแล้วล่ะ Heart of Stone กับตัว Blood and Wine มาด้วยนะครับส่วนตัวของ DLC ตัวใหม่ Song of the Past จะมาในปีหน้านะครับอันนี้ที่เขาประกาศไว้นะฮะต่อมาก็จะมี Final Fantasy 7 Revelation หรือว่าตัว Final Fantasy 7ในภาคไตรภาคที่เป็นภาคจบนะครับก็เจอกันปีหน้าแน่นอนแล้วก็ปล่อยเทเลอร์ใหม่ออกมาโอ้โหมนอสงมนอสูรเทจัดนะครับแล้วก็มีเกมจากโอ้โหเกมใหม่เยอะมากอ่ะมีเกมจาก HoYoverse เกมใหม่นะครับชื่อว่า No Dust Fall เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแนว Co-op Action แล้วก็หลายคนไปจับตาพวก Tie of Annihilation อะไรพวกนั้นนะปรากฏว่ามีเกมใหม่เปิดออกมานะครับของตัวผมอ่านผิดขออภัยนะตอนแรกผมอ่านเจนิกอสไม่ใช่นี่ว่ามันเจนิกอสนะครับเนช่ามั้งน่าจะค่ายจีนแหละแต่บุกเป็นแบบแอคชั่นจะบอกว่าเหมือนแบ็กมิดแบ็กมิดบูคองก็ไม่เชิงอ่ะผมดูเทเลอร์แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีความทรงแบบเดวิลเมคไคร์อ่ะแอคชั่นคอมโบรัวๆแบบนั้นนะครับตัวเกมจะวางจำหน่ายทั้งบน PS5 บน Xbox บน PCยังไม่กำหนดเวลาอาจจะไม่กำหนดวันจำหน่ายนะแต่ว่าบอกเขาไว้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเกียร์วอก็เอาตัวเกียร์วอ E-Day มาโชว์เทรลเลอร์ใหม่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าตัวเกมออกตรงกำหนดแน่นอนวันที่6ตุลาคมนี้นะครับใครที่ชอบเกมแนว First Person Shooting แบบบรรยากาศแบบขมุกขมัวไซเบอร์พังหน่อยอะไรเงี้ยแน่นอนนี่คือซีรีส์ที่คุณต้องเล่นครับเมโทรกับภาคใหม่เมโทร2039นะครับวางจำหน่ายกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้ก็รอได้เลยเทรลเลอร์เดือดมากนะครับที่เซอร์ไพรส์ผมและผมชอบแล้วก็คือทอมเครนซี่ Rainbow Six แต่ไม่ใช่ Rainbow Six Siege อันนี้เป็น Rainbow Six Tactics ก็เป็นสไตล์แบบ XCOM อะครับแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเอาเนื้อเรื่องของตัว Rainbow Six มาใช้แต่ว่าเป็นแนวแบบวางแผนturn based คล้ายๆแบบ XCOM น่าสนใจมากๆวางขายปีหน้านะครับอีกอันนึงอันนี้ยกให้สำหรับผมเดือดสุดเมื่อคืนนี้นั่นก็คือ Warlock นะครับ Warlock ไม่ใช่ Warlock Warlock นะครับเกมใหม่ในจักรวาลของ Dungeon and Dragon นะครับวางจำหน่ายปีหน้าประกาศลง PC Xbox แล้วก็ PS5 ไปดูเทรลเลอร์มันจะยาวหน่อยเป็นเทรลเลอร์เกมเพลย์ผมอยากรู้เลยว่าเล่นจริงมันกดได้แบบนั้นใช่ไหมทำไมมันดูมีสกิลเซ็ตเยอะจังแต่มันดูน่าเล่นมากครับเราสามารถแบบวาร์ปได้เราสามารถแบบเรียกฝนเพื่อใช้มนต์สายฟ้าเพิ่มได้อะไรเงี้ยมันดูน่าเล่นมากๆครับสำหรับ Warlock Dungeon and Dragon นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่แบบหลายคนตราตรึงมากในงานเมื่อคืนใครยังไม่ดูเกมเพลย์เทรลเลอร์แนะนำให้ไปดูมากๆนะครับแน่นอน Tides of Annihilation อันนั้นก็ปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมามีการปรับลุคตัวละครให้ดูคือก่อนหน้านี้เทรลเลอร์เกมเพลย์ออกมาหลายคนไปแซวว่าตัวละครมันดูแก่ไปไม่ว่าอะไรมันคือมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยรอบนี้ไม่รู้ว่าทีมงานเขาไปฟังมาหรือเปล่าเขาก็ไปปรับมาลุคตัวเอกก็ผู้หญิงอ่ะก็ดูแบบดูวัยรุ่นเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยังบอกว่าจะขายภายในปีนี้นะแต่ก็ยังไม่ประกาศวันจำหน่ายสักทีก็แปลกดีนะครับตัวเกมลงทั้งตัว PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็บน PC นี่คือWhitlish ได้ทั้งบน Epic Game Store แล้วก็ Steam เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่อย่างไรนะครับมี Rayman Legends Untoldนะครับก็ปล่อยตัวอย่างใหม่แล้วก็ยืนยันวันจำหน่าย1ตุลาคมนี้อีกหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์หลายคนจะคุ้นๆกับแนวสร้างเมืองที่แบบกินสเปคสุดๆอย่าง Skyline นึกออกป่ะอันนี้Lego ครับ Lego Skyline วางจำหน่ายกลางปีหน้านะครับก็เกมแนวสร้างเมืองแบบ Skyline แหละแต่เป็นแบบ Lego นึกออกป่ะก็ลงทั้ง PC ลงทั้งคอนโซลนี่ลงครบเลยนะครับทั้ง Xbox Play 5แล้วก็ Nintendo Switch 2ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าน่าโดนมากๆแล้วที่ถูกใจผมมีอันนึงอันนี้กระโดดตัวลอยทำให้ตื่นจัดๆเลยก็คือตัวของ Hero of Might and Magic 3ในฉบับ Remakeเกมกี่ปีอ่ะ 15-20 ปีแล้วมั้งเอากลับมาเล่นใหม่กราฟิกสวยงามมากๆนะครับเกมแนว RPG Turn Based นะครับสำหรับ Hero Might of Hero of Might and Magic ภาค3ก็วางจำหน่ายปีหน้าลงทั้ง PC Xbox แล้วก็ PS5 นะครับอันนี้ก็รอได้แล้วก็ประกาศสำคัญอีกอันนึงสำหรับแฟนๆ Exile ก็คือผ่าน Exile 2นะครับประกาศเตรียมเข้าสู่เวอร์ชั่น 1.0 ก็คือเวอร์ชั่นเต็มที่เราเล่นมาตลอดเป็นเบต้ามาตลอดนะครับเตรียมเข้าสู่เวอร์ชันเต็มอย่างเป็นทางการ11ธันวาคมตามเวลาบ้านเราก็คือ12ธันวาเนาะปล่อยให้เล่นฟรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการโชว์เทรลเลอร์กับสกิลใหม่ๆกับอาวุธใหม่ก็คือดาบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเดือนพฤศจิกายนมั้งมันจะมีงาน Excitecon อีกก็รายละเอียดของตัวผ่าน Excite 2เวอร์ชั่น 1.0 น่าจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในงาน Excitecon อีกทีนึงก็รอติดตามละกันนะครับเกมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างมีซูพังก็คือเกมแนวแอคชั่นที่แบบตามชื่อเลยซูก็คือแบบเราเป็นแบบพวกสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยในรูปลักษณ์ของคนนะต่อหัวเราก็จะเป็นแบบไอ้กระต่ายเป็นมีอะไรวะมีหนูมีอะไรประมาณเนี้ยเกมแนวแอคชั่นก็ดูน่าเล่นดีนะครับใครที่ชอบเล่น Hitman ก็จะมี Hitman World of Assassination ภาคใหม่พบกับ The Herbalist Snoop Dogg รอบนี้เราต้องจัดการสนุปนะครับผมชอบอ่ะชอบชื่อมากเลยอ่ะ The Herbalist เจ้าแห่งสมุนไพรชอบชอบชอบโคตรชอบเลยว่ะ อ่ะใครเป็นแฟนซีรีส์เกมวอร์มเวิร์มนะครับก็จะมีเวิร์มกาแล็กติกแท็กติกออกวางจำหน่ายในปีหน้าก็แนวแบบวางแผนเหมือนกันเนาะแล้วก็เวเรอร์มอติฟนะครับก็ยืนยันมาวางจำหน่าย13ตุลาคมนะครับทั้งบน PS5 PC แล้วก็ Xbox อีก1เกมที่หลายคนจับตาในปีนี้สำหรับเวเรอร์มอติฟโดยเฉพาะสายแนวโซไลท์มากนะก็น่าจะชอบกันเกมซิมเยอะนะในงานเกมส์คอมผมนี้นะครับจะมีเทรนซิมเวิลด์7ภาค7ละวางจำหน่ายวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้มีโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนวันเดอร์เวิร์คนะครับก็เตรียมปล่อย Early Access เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอันนี้ลง PC แน่ๆเพราะมีเครื่องหมายสตรีมอยู่นะครับก็รอดูอีกอันน่ะรอดูไปนะครับมี Humankind ภาค2วางขายปีหน้านะครับเกมแบบประมาณแบบสร้างโลกแล้วก็พัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าสนใจแต่รายละเอียดยังมีไม่เยอะก็คือ Elta Defy All Gods นะครับวางจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่น Adventure แต่จริงเขามีความเขาเขียนว่าเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ด้วยแต่ดูในเทรลเลอร์มันไม่ค่อยแพลตฟอร์มเมอร์ยังไงไม่รู้อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับ Crimson Desert Enhanced นะครับก็ประกาศเพิ่มเสียงภาคภาษาต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ประกาศลดราคาตัวเกมเป็นครั้งแรกลด 20% ใครยังไม่เล่นก็เล่นดูนะครับใครที่เป็นแฟนผับจีนะครับก็เตรียมเปิดตัวที่เป็นOpen Cross Beta ให้เล่นเร็วๆนี้สำหรับผับจีเดดเน็ตนะครับก็รอดูได้มี Once Human เล่นได้แล้ววันนี้นะครับบนเครื่องคอนโซลนะครับก็รอดูแล้วก็มีเกมแนววางแผนการรบในจักรวาลของ Game of Thrones อันใหม่นะครับก็คือ Game of Thrones War of Westeros นะครับดูแล้วไม่มีความคล้ายพวก Warhammer อยู่นิดๆเหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับแต่ว่าเหมือนตัวเกมจะลงนะเวลานี้เหมือนตัวเกมจะลง PC อย่างเดียวนะเหมือนไม่ลงคอนโซลนะก็เดี๋ยวไปรอติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับมี Ion 2นะครับที่ตัวอย่างใหม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเปิดให้เล่นมาที่5ตุลาคมนี้นะครับเหนื่อยจังวะมี1เกมปั่นอันนี้รอสนใครแนะนำให้ไปดูเทรลเลอร์ก่อนแล้วกันโชวะอเมริกันสตอรี่นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะเราจะได้แบบมีลูกเตะสกายคิกด้วยแล้วก็มีไอ้มือสว่านแบบไอ้หุ่นยนต์ประกอบอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแบบโคตรปั่นอะเป็นเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะแต่มาดูน่าเล่นนะสำหรับโชวะอเมริกันสตอรี่นะครับลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 แต่ยังไม่ประกาศวางจำหน่ายนะครับแต่ว่าสามารถบิลลิชได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเกมแข่งรถกลับมาอีกรอบกับ Crazy Taxi World Tour ดูน่าสนใจมากๆเกมแบบแนวแข่งรถปั่นประสาทแบบปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ Two Rock Origin กำหนดวันจำหน่ายช่วงสปริงมันคือใบไม้ร่วงใช่ไหมรุ่นใบไม้ร่วงปีหน้านะครับสำหรับ Two Rock Origin นะครับกลับไปสู่รากเหง้าเนาะอีกเกมหนึ่งใครช่วยไปดูตัวเอกหน่อยว่าใช่ Jack Reacher ไหมนะครับนั่นก็คือ No Raw นะครับ No Raw วันจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่1แต่มันดูมีพลังมูมีพลังพิเศษมีพลังจิตยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็น่าสนใจดีนะสนใจดีแต่ว่าช่วยไปดูตัวเองหน่อยว่าใช่พี่แจ็คใช่พี่แจ็คโรริเชอร์เราไหมนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกมจากทางด้านของคราฟตันน่ะเป็นเกมแนวมันคือแอคชั่น RPG ในมุมมองแบบมุมมองด้านบนน่ะเหมือนพวกผาดไรก็ทรายเหมือนเดบโลอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรอันบาวะทาเรอันบาวอะไรประมาณนี้ดูน่าสนใจมากๆอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับลงทั้งเครื่องคอนโซลลงทั้งคอนโซลก็คือลง Xbox ลง PC นะครับลง Xbox ลง PS5 แล้วก็บน PC ก็ลงด้วยบน PC ก็มีทั้งบนสตรีมบน Epic Game Store แต่ยังไม่ได้บอกวันจำหน่ายนะแต่เทรลเลอร์มันดูน่าสนใจมากๆนะครับดูน่าสนใจมากๆผมจะคำว่าดูน่าสนใจมากๆยังไม่รู้ระบบในเกมแต่ว่าดูแล้วเฮ้ยมันก็ท้าชิงผ่านไซส์2ได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็แฟนๆล่าแย้นะครับ Monster Hunter Outlander นะครับก็มีการเปิดตัวOriginal Elder Dragon นะครับเกมเปิดให้เล่นต้นปีหน้าอันนี้ก็รอได้อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะหาย ดยเฉพาะรุ่นลุงอย่างผมนะครับก็คือ Mega Man Duo Duo Override นะครับกลับมาเรียบร้อยสำหรับ Mega Man หรือว่า Rockman ในยุคผมแล้วก็กลับมาในรูปแบบเกมเพลย์กลิ่นอายเดิมๆน่าสนใจมากๆแนะนำให้ไปหาเทรลเลอร์ดูเยอะมากเยอะมากเยอะมากแนะนำให้ไปหาดูสำหรับเกมคอม2026หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะ

0: ระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ความเข้ามาร่วมจัดรายการนะครับแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับหมายเลข4689899นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ www.youtube.com/watch นะครับแล้วก็ Motor In Trend Active Radio ครับ FM 99
1: ก็มีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะ
0: ครับ
1: ไลฟ์สดพร้อมกันนะครับ
0: ครับผมแล้วก็มีหัวใจให้คุณผู้ฟังด้วยฮะนี่เป็นไง
1: นะฮะนอกจากปัญหารถยนต์ที่มีเรื่องมีราวแล้วปัญหาหัวใจปรึกษาพ
0: ี่ได้ครับนี่มันไม่ใช่รายการอะไรนะ
1: ครับไฟเดย
0: ์ครับไฟเฮ้ยคุณเอาชื่อเข้ามาเดี๋ยวพี่เขาโ
1: วก็วันนี้มันวันศุกร์ไง
0: วันศุกร์อ่ะ
1: วันนี้วันศุกร์ไงพี่เอ๊ผมบอกไงครับซัตเทอร์เดย์มันก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะเอาล่ะครับเมื่อวานนี้พี่เจ๊มีเรื่องอะไรค้างไว้
0: ค้างไว้เรื่องราว
1: ผมมีอีกเรื่องนึงค้างไว้เหมือนกันอ่ะพี่จิ๊บก่อนคร
0: ับ
1: อ่
0: ะพี่โจ้ก่อนเลย
1: ผมก่อนเลยอ่ะเมื่อวานนี้ม
0: ีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไหมผมเท้าความหน่อยไหม
1: ส่งมาส่งมา
0: ก็คือเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่องเราคุยกันเรื่องของ
1: มันตอนจะจบรายการ
0: ใช่แล้วคุยกันเรื่องของสาร additive นะครับหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับในรถยนต์ซึ่งพี่โจ้เนี่ยเขาทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้จำหน่ายช่องทางที่จำหน่ายก็คือเส้นทางยานยนต
1: ์
0: นะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามานะครับ
1: เดี๋ยวไม่ได้บอกว่าพี่ส่งที่ส่งเข้ามาไม่ใช่อะไรจะอธิบายฟังว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ส่งหกมาก
0: เพราะว่าส่วนใหญ่บินผมว่ายังเข้าใจผิดกันอยู
1: ่เออว่ามังกรบินผมบอกเหลือแต่โจ้มังกรบินแล้วใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้มังกรบินนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาดังมากต้องบอกว่าคุณเมฆนี่ดังมาก
0: ครับ
1: เมฆมังกรบินวันนั้นนี่เหมือนพวก
0: อินฟลูเอนเซอร
1: ์สื่อออนไลน์ยังไม่ได้ขนาดนี
0: ้ครับ
1: แต่เขาขายของแล้วเขาก็แบบ
0: มีรายได้เยอะอ่ะ
1: เขา Facebook ตอนนั้น Facebook เขาไลฟ์ทุกวันไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีวลีของเขาแม่ทำไมมันดีจังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คราวนี้พอไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาก็แบบมันก็มีคนดูเยอะคนดูเยอะขายดีแกก
0: ็
1: คนหมั่นไส้เยอะ
0: อืม
1: คือจริงๆเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าเมฆเนี่ยมีคนหมั่นไส้เยอะมาก
0: ด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
1: ด้วยตัวเขาเองนะครับที่ขึ้นมาแล้ววันนี้ขายได้มีสตุ้งสตังคน
0: ครับ
1: คำพูดคำจาเงี้ยแต่ว่าของเขาก็วันหนึ่งก็เกิดมีบรรดาแบบต้องบอกว่าคือเมฆกับผมไม่ได้รู้จักกัน
0: ครับ
1: เรารู้จักก็ดูเขาผ่านสื่อนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่คนที่ไปถล่มเมฆเนี่ยบางคนผมรู้จักที่หมั่นไส้ก็ไปถล่มอ่ะว่ากันไป
0: ครับ
1: แต่มันก็จะมีอีกพวกนึงครับที่ไปถล่มว่าไอ้สารนี
0: ่มัน
1: เป็นแบบนี้แบบนั้นช่วงนั้นก็คือ Facebook
0: ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยหลอกลวง
1: คนมันยังน้อยคนติดตามน้อย
0: ครับ
1: มันมีคนแรกไปทุบก่อน
0: ครับ
1: คนแรกทุบปากด่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้โดยใช้สื่อยานยนต
0: ์ครับ
1: ถล่มปากผู้ติดตามขึ้นปุ๊บแล้วหยุด
0: ก็คือคนก็จะตามกระแสคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าไปกล่าวหาว่าของเขาเนี่ยเป็นของปลอมหรือเปล่าไม่มีการพิสูจน์นี่นั่น
1: มันผ่าเสร็จปั๊บเขาหยุดเขารู้ตัวว
0: ่
1: าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
0: ครับ
1: เขาหยุดแล้วเขาถอยส่งไม้ต่ออีกคนหนึ่งคนนี้มาเลยเป็นประมาณว่าผมเนี่ยคือคนที่รู้ดีมากๆรู้เรื่องของเคมีรู้เรื่องนู่นโอ้ถล่มปังถล่มทุกวันถล่มไม่หยุด
0: ครับ
1: ถล่มจนแบบ
0: คุณแม่เขาทนไม่ไหวละเขาก็ไปแจ้งความดำเนินการจับกุมให้เป็นคด
1: ีไม่ก็คือขึ้นสู้กันบนศาล
0: ครับเรื่องไปถึงศาล
1: สู้กันไปบนศาลเสร็จจนแบบว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองแบบพลาดแล้วคราวนี้ก
0: ็คืออย่างนี้คือในการสู้กันชั้นศาลเนี่ยผลมันออกมาว่าน้ำยาที่คุณแม่จำหน่ายเนี่ยมันไม่ใช่น้ำยาหลอกลวงมันเป็นของที่มีประสิทธิภาพ
1: จริง
0: ๆใช่นะครับผู้ที่ไปโจมตีเขาเนี่ยแพ้ความชั้นศาล
1: แพ้ความในศาลเลยนะครับซึ่งต้องถูกดำเนินคดีจะต้องแบบว่าถึงกับ
0: ต้องขอโทษ
1: กักขังเลยล่ะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้เนี่ยแต่ถ้ายอมขอโทษเขาก็ให้ไก่เกียร์ถ้ายอมขอโทษก็จะไม่เอาความก็จะถอนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็คือสรุปแพ้คาบ้านเลย
0: ก็คือ
1: เต็ม
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันมีจริง
1: มันมีแล้วก็ไปใช้กันทั้งโลก
0: ใช่นะ
1: ครับคราวนี้
0: เพียงแต่ประเทศเราเนี่ยในทุนเนี่ยเงินใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาขาย
1: วันนั้นมันไม่มีใครพอเรื่องมันจบที่ศาลเนี่ยมันก็รู้กันเองเขาก็อ่ะถ้าพี่ยอมขอโทษผมก็ยอมจบให้อย่างนี
0: ้ใ
1: ช่ไหมครับมันแต่ว่ามันไม่มีกระแสต่อแล้วจังหวะช่วงนั้นเขาก็เลยเหมือนถอยไปแล้วไม่ได้ทำ
0: ผนวกกับเรื่องของโควิดมาอะไรมาทุกอย่างก็เลยซาไป
1: ก่อนโควิดเยอะเมื่อก่อนโควิดเยอะนะครับเขาก็เลิกไปอะไรไปอย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเหมือนแบบทำต่อก็มีคนหมั่นไส้อีกไงทำต่อก็โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า

0: ของผมนั้นเป็นอัพเวลกว่าเขาไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ของผมก็อีกแบบนึงแต่ว่าคล้ายๆกันแหละครับ
1: ก็เลยต้อง
0: คิดบอกพี่กันนี่ก่อนเผื่อไม่เข้าใจว่าเมฆไม่ได้แพ้นะแล้วน้ำยาของเมฆไม่ได้ไม่ดีนะ
1: ครับ
0: น้ำยาของเมฆมังกรบินนั้นดีอย่างที่เขาพูดจริงแต่ก็ลองคิดดูคนฟังแบบแม่ทำไมมันดีจริงๆเลย
1: ม
0: ันฟังเกือบทุนหน้าไหมล่ะใช่ไหมก็ไลฟ์ทุกวันพูดทุกวันนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จในวันนั้นนะ
1: เดี๋ยวพี่โจจะโดนละจะมีคนหมั่นไส้
0: อย่าไปทำผมเลยผมเนี่ยทุกวันนี้นั่นจะบีบผมไปแปรรถผมไม่มีเสียงนะ
1: ครับ
0: แต่รถผมดังปึ๊บปึ๊บผมบีบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนหันมาโกรธผมนะ
1: ครับ
0: หันมาหัวเราะหันแบบนึกว่าโปโลเทงบีบป๊อดป๊อดไปแค่ไม่ใช่ครับผมแต่ผมหลีเสียงสุดแล้ว
1: ครับก็แต่จะได้เข้าใจว่าน้ำยาประสิทธิภาพมันมีจริงนะครับหลายท่านเนี่ยซื้อจากห้างสรรพสินค้าพวกร้านประดับยนต์นะครับที่เราเห็นจากเยอรมันที่ MMS นะครับหรือว่าคุณจุ๋ยนะครับเข้ามาขายก็ถูก
0: อันนั้นเขานำตอนนั้นเขาเป็นถ้าเกิดรถที่เขาถือแบรนด์ใหญ่ๆก็จะต้องเป็นมินิเนี่ยมินิเขาไปขายคนเดียว
1: เปอร์โยจิ๊บเนี่ยตอนนี้อยู่เขาหมดเลย
0: โลกีไอจิ๊บเจฟอะไรพวกนี้อยู่เขาหมดอันนี้คือเขา
1: ครับ
0: ใครเป็นคนที่เอาเข้ามานี
1: ่ก็คือเขานำนี่แหละผลิตภัณฑ์ทูแนปที่เขาทูแนปเข้ามาจำหน่าย
0: พี่กับติ๊บบอกว่านั่นเขาเมฆมังกรบินนี่โจ้มังกรพังงา
1: ผมรักพี่กับติ๊บครับผมชอบฉายานี้กรุณาขีดเส้นใต้ด้วยโจ้มังกรพังงา
0: พี่กับติ๊บทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่กับติ๊บ
0: พี่นะครับแล้วก
1: ็คุณพี่บ่าวของไทย
0: สวัสดีครับพี่นะครับ
1: ครับ
0: เผื่อจะได้แบบเข้าใจเมฆมัน
1: ครับ
0: เขาโอเคนะแต่ว่าคำพูดคำจาเขาอาจจะดูฟังแล้วแบบแม่นี่มันน่าจริงแล้ว
1: คือสังคมไทยเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้สังคมไทยเนี่ยไม่ชอบคนที่ภาษาไทยเขาเรียกปากแรงนะครับหรือว่าเป็นคนที่พูดจาผงผางเป็นคนที่พูดจาตรง
0: จริงๆแล้วไม่มีอะไร
1: ใช่เป็นคนที่ใช้วาจาแบบไม่สุภาพคนไทยชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดครับพี่สวัสดีครับพี
0: ่เด็กๆเจอพี่ยกล้อโชว์หน่อยเขาก็ทำเขาก็ทำถ้าใครจำได้อะ
1: ครับ
0: ไอ้เอาหน่อยดิพี่โหมาแล้วพี่เขาวันนั้นเขามีขี่ S1000R
1: ครับ
0: พี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยเขาก็ทำโชว์เด็กนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าผลมันเป็นยังไงต่อ
1: ผมชอบฉายาพี่นะพี่กระติ๊บไม่ได้บอกว่าโจ้มังกรพังงาดอย่างเดียวนะแล้วก็มีสร้อยมาด้วยพี่โจ้มังกรพังงาดโจ้พี่นี่ด้วย
0: วันนี้รู้สึกแบบพี่ดูมีความสุขเพราะว่านะ
1: ดาวคืนฮะดาวคืนหลังจากโดนผมเป็นถูกฝ่ายถูกกระทำมานานนะคุณผู้ฟัง
0: ครับนาน
1: ๆน่ะต่อคือคุณผู้ฟังคนสังคมไทยชอบคนที่พูดจาเพราะๆวัตถุรสมาจาน
0: ะครับมีวัตถุรสมาจา
1: ใช่คนที่พูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าทางจำเลยทางสังคมอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเรียกต้นทุนทางสังคมคุณต่ำกว่าคนอื่นแน่นอนระหว่างคนที่แต่งชุดขาวหล่อกับคนที่นุ่งเกงยีนเสื้อยืดเนี่ยเวลาสองคนเดินมาเนี่ยคนจะให้ความน่าเชื่อถือนะไปที่คนแต่งชุดขาวหล่อดูดีมีชาติตระกูลก่อน แต่อย่าเราไม่ได้พูดกันว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนดีกว่ากันนะใช่ไหมครับ คุณเมฆเนี่ยก็โดนข้อหานี้แหละข้อหาหมั่นไส้
0: ใช่ใช่แสดงว่าข้อหานี้ก็โดนถล่มยับตอนนั้นอ่ะ
1: ครับอืมแต่ก็
0: พี่บ่าวเขาบอกเมฆเป็นคนมาเดือดกับผม
1: โอเค
0: แต่เขาโอเควันนั้นเขาเก่งวันนั้นเก่งมากนะคร
1: ับ
0: ของพี่เจี๊ยบของพี่เจี๊ยบ
1: เมื่อวานนี้ผม
0: ค้างไว
1: ้ผมเปิดไว้หน่อยนึงเรื่องของสถานการณ์ของตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับแล้วก็ตลาดรถยนต์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าการมาของจีนเนี่ยคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่แค่ผลิตใช้ในประเทศช่วง5ปีแรกเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศนะครับหลังจากนั้นพอผ่านมา5ปีเนี่ยเขาผลิตเพื่อจำหน่ายออกสู่นานาชาตินะครับก็ส่งผลกระทบทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเดิมอย่าง ICE หรือสันดาปภายในเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับผลกระทบหนักก็คือเรื่องของต้นทุนอันนี้ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเยอะนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้รับผลกระทบมากๆก็คือเรื่องของการคุมเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเชนทั้งหมดจีนเนี่ยจะใช้ซัพพลายเชนในประเทศทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคุมต้นทุนได้แต่ญี่ปุ่นหรือเยอรมันหรือใครก็ตามที่เข้ามาประกอบการในบ้านเราหรือจะไปประกอบการไปตั้งโรงงานทั่วโลกเนี่ยกฎหมายบังคับให้บริษัทเหล่านี้ออ ต้องไปลงทุนแล้วใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศนั้นน่ะนะครับแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า 40% แต่ถ้าอเมริกาใต้เนี่ยคุณโดน 70% นะครับยุโรปเดี๋ยวคุณโดน 60% อย่างนี้เลยนะมันทำให้ต้นทุนต่างกันสถานการณ์พอผ่านไปนานปีเข้ารถญี่ปุ่นก็เลยดูเหมือนจะเริ่มไปไม่ได้แล้วราคาขายสู้เขาไม่ได้จีนก็เลยผงาดนะครับครองขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของรถยานยนต์นะครับอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีติดกันละนะครับซึ่งล่าสุดทางญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผลิตรถขายนะครับแต่มันคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเลยถ้าญี่ปุ่นเลิกผลิตรถยนต์หรือทำอุตสาหกรรมยานยนต์คุณผู้ฟังลองคิดตามว่าเขาจะไปทำอะไรกันกินไม่มีเลยนะคือมีแหละแต่ว่าอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คือรถยนต์นะครับยานยนต์เขามีอุตสาหกรรมอื่นนะครับอุตสาหกรรมการทหารอุตสาหกรรมอวกาศเขามีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักเงินก้อนใหญ่เขาอยู่ที่รถยนต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการพูดคุยกันในกลุ่มบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยคุยกันแล้วก็หาทางแก้ทางว่าจะทำยังไงดีจะรับมือยังไงดีกับรถจีนนะครับการลุกตลาดของจีนแบบนี้ผลการประชุมนะครับหรือว่าผลการหารือนั้นมีข้อสรุปออกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาแก้ไขด้วยการทำราคาให้ต่ำลงเพื่อเอาชนะรถจีนนะครับแต่เขาต้องปรับกระบวนการความคิดของญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันถูกลงให้แข่งขันได้แต่สิ่งที่จะทำให้เขายั่งยืนคือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องใช้งานได้จริงและยาวนานไปอีกหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คือหลายๆบริษัททางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยกำลังทำเทคโนโลยีใหม่มากมายทีเดียวอย่างเช่นโตโยต้านะครับอันนี้เป็นรายงานจากนิเคอินะครับโตโยต้าเนี่ยผลิตมอเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับถ้าเปรียบเทียบการมอเตอร์จากฝั่งรถจีนเนี่ยน้ำหนัก50กิโลของโตโยต้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะหนักเพียงแค่7กิโลกรัมนะครับโดยให้พลังงานเท่ากันมันจะลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักตัวรถลงโดยรวมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บแบตให้นะครับและ2เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้นิกเกิลเมทัลโคบอลต์มาตลอดนะครับแต่เมื่อเทียบความหนาแน่นต่อพื้นที่แล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้ลิเธียมไอออนฟอสเฟตไม่ได้ญี่ปุ่นตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วเทคโนโลยีใหม่กำลังมาทางนี้ทั้งหมดลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นแต่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่านะครับสองปัจจัยนี้ยังไม่พอนะครับทั้งฝั่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนโครงสร้างโลหะวิทยาที่ใช้ในการทำโครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กเมื่อก่อนใช้เหล็กความหนาแน่นสูงซึ่งมีความแข็งและเหนียวมากนะครับแต่งานวิจัยล่าสุดทำให้ญี่ปุ่นสามารถผลิตเหล็กที่มีน้ำหนักเบาแต่เหนียวและแข็งได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบ1ชุดวิ่งได้1,000กิโลขึ้นแน่นอนนะครับนี่เป็นกลเม็ดที่เขาจะเอามาสู้ปี2571เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของที่ฝั่งญี่ปุ่นออกมาเรื่อยๆในฝั่งนี้นะครับยังไม่รวม Mazda นะ Mazda นี่ไปไกลถึงขั้นเอาเครื่องยนต์ที่เขามีเนี่ยไปวิจัยใหม่นะครับใช้พลังงานที่เรียกว่าน้ำมันอะไรก็ใช้ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณพี่โจคงน่าจะเคยได้ยิน
0: ยังพี่ยังไม
1: ่น้ำมันอะไรก็ใช้ได้จะเบนซินหรือดีเซลใช้ด้วยกันได้หมด
0: เติมเข้าไปเลยมันผสมกันได้เลย
1: ใช่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Mazda ซุ่มทำอยู่นะครับแล้วสำเร็จแล้วด้วยกำลังจะออกมาในเวลาไล่กันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอีก2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันทางเทคโนโลยียานยนต์ที่สูงมากนะครับในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าเรื่องที่ทำให้เขาแข่งไม่ได้อย่างหนึ่งคือความอุ้ยอ้ายในตัวบริษัทนะครับญี่ปุ่นมายกตัวอย่างนะครับญี่ปุ่นมาเมืองไทย1คนนะครับสวัสดิการเขาดีมากเขาต้องพาภรรยามาอยู่ด้วยถ้าลูกเรียนก็เอามาเรียนเมืองไทยด้วยบริษัทจะรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นต้นทุนญี่ปุ่นเขาเห็นว่าเวลาจีนมาเนี่ยจีนไม่มีนะ จีนไม่มีครอบครัวมานะ
0: มา

0: คนเดียวแล้วก
1: ็
0: รถก็
1: รถประจำตำแหน่งไม่มีนะครับ
0: นั่งข้าให้นั่งแกร็บ
1: นั่งแกร็บ
0: เอาแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าเอา
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้
0: จีนมาในบริษัทน้อยกว่า
1: ครับ
0: ไม่ได้มาแบบโอ้โหแบบ
1: เป็นบริษัทขนาดนี้
0: คือการมาอยู่เป็นผู้บริหารญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
0: มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะระหว่างที่อยู่ที่นี่
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนที่คุณอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณก็ขึ้นรถไฟฟ้าประธานบริษัทใหญ่ประธานบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นแค่หัวหน้าแผนกนะ
1: อืมใช่ครับ
0: คุณมาอยู่ที่นี่คุณเป็นประธานนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะตีคอร์สต้องไปจองเองนะแล้วไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตกเย็นต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟ
1: ครับ
0: เมาแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับแต่อยู่ที่เนี่ย
1: คือรถไฟไม่ทันก็ต้องนอนบ้าน
0: นอนข้างถนนก็มีเอาจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเต็มไปหมดแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเป็นประธานอยู่เมืองไทยนะ
1: โอ้โหอย่าว่าแต่จองดังกรอบเลยครับต้องปฏิเสธอ่ะปฏิเสธคำเชิญอ่ะ
0: ต้องอุ้มอ่ะ
1: มีคนเชิญเยอะมาก
0: คือถ้าเดินไม่ได้ก็อุ้มขึ้นรถอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแบบมันคนละเรื่องไงการได้มาอยู่ที่เนี่ยนะบางคนอยู่นานจนแบบว่าถ้าต้องถูกส่งกลับหรือว่าเปลี่ยน
1: นะ
0: ร้องไห้มีร้องไห้นะคร
1: ับ
0: มีแบบโอ้โหแบบ
1: เหมือนแบบชีวิตนี้ตกจากสวรรค์แล้ว
0: เพราะว่าผมเคยไปเจอผู้บริหารที่เคยเป็นประธาน
1: ครับ
0: บริษัทไม่บอกว่าอะไรไปเจอไป
1: ที่ญี่ปุ่นสถานีรถไฟฟ้า
0: ไปเจอที่ญี่ปุ่นไม่ไปเจอที่ญี่ปุ่นก็จะมีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวนี่แหละแล้วแกก็เป็นประธานเคยอยู่ไทยมาก็มานั่งวันนี้เนี่ยก็ผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าที่ก็นั่งรถไฟฟ้ามา
1: ใช่
0: แล้วก็ไปมานั่งเป็นหัวหน้าแผนก
1: ครับ
0: หัวหน้าแผนกเนี่ยไม่มีห้องนะ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นก็คือห้องทำงานโล่งๆแล้วก็ตัวเองก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แบบโอ้โหการที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: นี่คือขึ้นสวรรค์อะนี่แหละนี่คือความยาก
0: บางคนที่มาอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จำถึงจะเป็นเฮ้ยคุณต้องกลับแล้วหมดวาระคือทำเรื่องขออยู่ต่อมี
1: ครับ
0: ผมไม่ขอกลับอ่ะก็มี
1: ครับเนี่ยคือความอุ้ยอ้ายที่ฝ่ายญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้วเขากำลังจะปรับตัวด้วยนะครับกำลังจะปรับตัวเพื่อเขาก็รู้ว่าไอ้ต้นทุนส่วนหนึ่งเลยมันก็คือการบริหารจัดการในบริษัทเขาเองนี่แหละที่มัน
0: พี่ส่งกลับไปส่งกลับไงอ่ะอย่างนี้ผมไม่ส่งประธานส่งครอบครัวกลับไปก่อนโอ้โหมันกลายเป็นภาคลูกภาคนี่เขาเลยนะ
1: ก็ไม่รู้เขาอาจจะต้องใช้ลดจำนวนคนแทนที่ญี่ปุ่นจะต้องมานี่ทั้งหมดก็อาจจะเอาคนไทยไปเรียนที่ญี่ปุ่นแทนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ปรับวิธีคิด
0: จะรั่วรั่ว
1: ไม่รู้ไงแต่เขาบอกเขาต้องปรับวิธีถ้าเขาจะสู
0: ้
1: ถ้า
0: สมองไหลอะไร
1: ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาส่งออกเทคโนโลยีแล้วเขาพร้อมแล้วนะครับแต่อะไรที่ยังต้องทำเองนะในญี่ปุ่นเช่นชิปเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดออกมาเท่านั้นเอง
0: เขาไม่ได้ชิปอย่างเดียวนะเขาไม่ส่ง ECU มานะคร
1: ับ ใช่ครับ ECU
0: ECU เนี่ยมาจากญี่ปุ่นหมดนะครับใส่แพ็คเป็นลังมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาถึงก็เสียบรถประกอบเสร็จเนี่ย
1: ครับ
0: ECU เนี่ยมาจากบ้านเราไม่ได้มาบ้านเรามาญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยผลิตบ้านเราแล้วก็เสียบแล้วก็ติดเครื่องได
1: ้ครับนะครับก็เล่าให้ฟังว่าอีก3ปีเราจะได้เจอเทคโนโลยีเจ๋งๆจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอันนี้อีกเรื่องของภาษี
1: ครับ
0: ที่สัมภาษามิตรยังแบบตกลงไม่ได้
1: เนี่ยในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสู้ด้วยวิธีการเนี้ยร้องนะครับหรือขอให้สัมพันธมิตรช่วยหน่อยให้แข่งขันได้ด้วย
0: เราเคยคุยเรื่องที่ว่าซัพพลายเออร์รวมตัวกันกับสมาคมชิ้นส่วนจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ไปรวมไปคุยไปอะไรเนี่ย มี9หัวข้อที่ไปยื่นขอ
1: ครับ
0: แต่กลายเป็นว่าเหมือนจะโดนแบบอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ผมได้มานะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะมีการล็อบบี้ยื่นไปอีกนะคือตกลงว่าจะทำให้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ภาษีรถจีนจะสูงขึ้นไหนป่ะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเดี๋ยวรถจะแพงขึ้นจากคันละ 300,000 บาทสมมุตินะคันละ 300,000 จะขึ้นเป็นรวมนู่นนี่นั่นภาษีสรรพสามิตภาษีมหาไทยรวมแวดรวมเลยจะขึ้นเป็น 400,000 กว่าบาทใน1คันนะ
1: ครับ
0: 300,000 ขึ้นประมาณแบบแสนเป็น 400,700 เงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ล้มก็ต้องเลยตามสัดส่วนขึ้นไปดิก็อาจจะมีการล็อบบี้ให้ยืดออกไปอีกพอยืดออกไปอีกเนี่ยมันก็การแข่งขันยาก
1: ครับ
0: พอการแข่งขันยากคราวนี้มันตอนนี้มันโอเวอร์ซัพพลายไง
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ผลิตเราไม่มีคนซื้อนะครับ
0: มันเริ่มขายไม่ได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: มันเริ่มตันคนซื้อมันเริ่มหมดมันก็เลยจะแบบคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรซึ่งเฮ้ยผมให้โควต้าคุณนะถ้าคุณขายคุณผลิตในบ้านเรา 10,000 คันเนี่ยผมให้โควต้าคุณ 10%
1: ครับให้นำเข้ามาได้ 10%
0: แต่คุณบอกเอ้ยงั้นทางนี้แล้วก็ผมผลิตแสนเลยแล้วผมไม่ได้นำเข้า 10,000 คันไง
1: แต่คุณยังไม่ได้เริ่มผลิต
0: ใช่คุณแค่เป็นคำพูดไงคุณแค่เป็นนี่แล้วก็
1: แต่ขอเอาเข้ามาขายก่อนเลยหนึ่งพันคัน
0: คันนี้เนี่ยต่อให้ประเข้าเงื่อนไขนั้นคุณต้องให้เขาผลิตก่อน คุณจะผลิต10,000คันคุณก็ไปทันคัน
1: ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ย
0: คันคุณก็ไป10,000คัน
1: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบเนต้าแล้วครับเอาเข้ามาขายก่อน
0: สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเนต้า
1: เพราะการผลิตในบ้านเรามันต้องมีการลงทุนทำโรงงานมันต้องใช้เงินมหาศาล
0: ขอก่อนขอเหมือนกับซื้อ1แถม1
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยซื้อ1แถม1งั้นผมขอของแถมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงถึงนึกออกไหมพี่
1: ใช่
0: แต่เนี่ยคือขอของแถมมาก่อนมันไม่ได้ตอนนี้คือมันเหมือนเป็นอย่างนี้อยู่คราวนี้การแข่งขันการต่อสู้มันก็ลำบากแต่ว่าคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าตัดสินใจช้าเนี่ยแพงแล้ว
1: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นไปอีก
1: อ
0: ันนั้นใครที่เล็งๆอยู่จดๆจ้องๆอยู่กาดเริ่มตกนี่รีบสอยซะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ดูดีๆดูดีๆอย่าไปสอยมั่วเดี๋ยวมันหนีกลับแบบเนต้
1: าน
0: ะครับ
1: อย่างนั้นเลยเหรออ
0: ่ามีพี่ทัศพลบอกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: โจ
1: ครับ
0: พี่โจมังกรพงาดหรือจะสู้เจี๊ยบมังกรตาเดียวพี่ข้านาลีนี่ยังไงเป็นไงมีพี่ใหญ่พี่เยาวซัดผมนี่พี่ดูพี่ทัดผลทุกก่อนนะครับแล้วก็พี่อะไรเนี่ยเจออะไรนะรัชนนท์
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ทั้งสอง
1: ครับ
0: ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 มาแล้วบางปะอินมวกเหล็ก40นาทีใบสั่งน่าจะถึงอาทิตย์นี้ครับแล้วก็หัวล้อเปิดใช้3วันผมว่าโอเคเข้าใจได
1: ้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังไม่เรียบร้อย
0: ใช่แค่สุกเสาร์อาทิตย์นะ
1: ใช่ใช่ไหม
0: สุกเสาร์อาทิตย์แต
1: ่ขาไปวิ่งได้แต่ขากลับยังต้องลงที่อะไรน้ำมวกเหล็กป่ะปักช่องปักช่องนะครับ
0: คุณมากำหนด80เนี่ยคุณทำทางด่วนวิ่ง80ตลกจริงตลกมาก
1: ครับ
0: ทางด่วนเนี่ย80ถึงแม้จะวิ่งฟรีคุณก็ต้องลองแบบทางด่วน
1: ก็ชูทดลองวิ่งไง
0: ทางด่วนก็ต้องแปลว่าทางด่วน
1: เขาก็บอกแล้วเขาบอกมันชูทดลองวิ่งก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันก่อน
0: พี่80อ่ะยังไงก็เกินขับมันก็ไหลไหลเหยียบมันก็ไหลเกิน
1: ใช่
0: ครับป่ะคุณ100นึงนี่100นึง110เนี่ยผมว่ามันไม่เกินได้ไง
1: ครับ
0: แต่80เนี่ยโอ้โหพี่คุยเพลินๆอ่ะทะลุแล้วโดนใบสั่ง
1: ม
0: ันก็ไม่ใช่เรื่องใช่มั้ยล่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เมื่อวานได้ยินอะไรแว๊บๆเกี่ยวกับน่านที่น่านไม่ใช่บ้านพี่เจี๊ยบนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่อ่านต่อพี่อ่านเองแล้วกัน
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้อยากทราบว่าอยากทราบว่าความคืบหน้ารถยนต์เนต้าและ Volvo EX 30ครับ
0: เนต้าเขาก็คือทางเราอะรัฐบาลเราก็ทำเรื่องฟ้องใหม่นะสามสามมิตรโดนไปเป็นพันนะ
1: รัฐบาลไม่รัฐบาลเราทำเรื่องรัฐบาลเราอะร้องไปยังสถานทูตจีนให้สถานทูตจีนช่วยตามให้หน่อยสถานทูตจีน
0: ยาก
1: สถานทูตจีนเขาก็ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องตามให้เขามีหน้าที่อะไรต้องตามให้อะ
0: คือมันมีอย่างนี้นะผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังเซินเจิ้นเนี่ยเป็นที่ copy ทุกสิ่งอย่างถูกไหม
1: ในอดีตในอดีต
0: ในอดีตนะในอดีตนะแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตก็คือมีนาฬิกาปลอมเนี่ยมันไปถึงที่สวิต
1: ครับ
0: เป็นนาฬิกาที่มีแบรนด์ดังมาก
1: ครับ
0: แบรนด์ดังเลยแล้วก็เฮ้ยมันมาอยู่ในที่นี้ได้ไงจับไอ้คนนี้ที่ใส่นาฬิกาปลอมยุโรปใส่ของปลอมเข้าถูกจับนะถือกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมเข้าโดนจับนะใส่นาฬิกาปลอมเข้าโดนจับไอ้นี่ได้จับได้ปุ๊บย้อนเลยจับที่ไหนไล่ย้อนหลังไล่มาซื้อที่ไหนใครเป็นคนขายไล่มาเรื่อย
1: ๆครับ
0: สืบไล่มาเป็นเส้นทางแล้วทำเป็นสารคดีสุดท้ายมาอยู่ที่เซินเจิ้นเป็นอะไหล่ชิ้นๆใส่ถุงนี่คือนาฬิกา1เรือนใส่ถุงเหมือนแม่บ้านเย็บผ้าโหลไปรับมา
1: ครับ
0: เช้าไปซื้อกับข้าวส่งลูกไปซื้อกับข้าวใช่ไหมรับนาฬิกามาประกอบนั่งประกอบในบ้าน
1: ครับ
0: ประกอบแล้วก็เอาไปส่งเป็นเรือนแล้วก็จะได้ตังค์แล้วก็เย็นก็ไปรับลูกก็ไปส่งอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ประธานบริษัทเนี่ยมาด้วย
1: ครับ
0: บริษัทนาฬิกานี่มาด้วยมาถึงปุ๊บนี่อึ้งหมดเลย
1: ครับ
0: บอกว่าเฮ้ยถ้าที่บ้านผมเนี่ยนี่คือแบบคนที่แบบต้องมีเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เลยนะแต่ว่าคนจีนเนี่ยคือแม่บ้านตามห้องตามตึกใช้เวลาว่างประกอบนาฬิกาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ร้องบอกให้รัฐบาลจีนเนี่ยช่วยกวาดล้างนี่คือลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: รัฐบาลจีนบอกว่าถ้าผมกวาดล้างคนของผมจะตกงาน
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงเขาก็ไม่จับ
1: นี่เป็นแนวคิดที่ขัดกันระหว่างทางฝั่งตะวันออกกับตะวันตกครับทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งตะวันออกแล้วกันตะวันตกก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคนคิดคนทำกว่าจะได้มาเนี่ยมันทดลองมันทำอะไรเป็นแบบวิทยาศาสตร์มาจนแบบเขาลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อทำมาแล้วเนี่ยมันต้องมีค่าลิขสิทธิ์มันจะมาใช้กันฟรีๆอย่างนี้ไม่ได้
0: เขาประกอบเองเลยนะแม่บ้านนะแม่บ้านประกอบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยประกอบเป็นชิ้นๆได้
1: ใช่
0: แล้วชิ้นส่วนนาฬิกาเล็กไหมล่ะ
1: ครับถ้า คือจริงๆอ่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะเขาก็พยายามแหละแต่ผมว่าวิธีที่ดีสุดนะผมชอบอบังปากีเซลกะโปย
0: เซลกะโปย

0: นะฮะเงียบเงียบเขียนเงียบเงียบ
1: ส่วนวันว่า EX 30ก็เขาคงไล่เปลี่ยนแบตไปได้เลยครับ
0: อยู่ในช่วงการไล่เปลี่ยนแบตครับ
1: สิงหาใช่ไหม
0: ครับ
1: สิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหาสิสิงหาถึงจะครบหมดทุกคัน
0: ครับใช่
1: ตามดิวนะครับ
0: ตามดิว
1: แบบไม่เกินสิ้นเดือนสิงหา EX 30ทุกคันจะถูกเปลี่ยนแบตหมดแต่ไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
0: นี่คุณพี่โอปุก69870บอกว่าเปิดมาดูพี่วันศุกร์ทีไรผมนึกถึงวันที่แผ่นดินไหวทุกทีครับ อยากเห็นอีกไหมพี
1: ่โอ้โหเจ๋จะวาย
0: อย่าถึงขั้นทิเบตเลยนะฮะเสียใจจริงขอแสดงความเสียใจจริงน่าเศร้าจริงนะภาวะโลกร้อนในที่สุดก็มาถึงตัวเราใกล้เข้ามาทุกทีนะครับ
1: อันนี้อะไรเนี่ยใช้กับรถดีเซลหรือเบนซินครับนี่คืออะไร
0: อ๋อน่าจะถามเรื่องของน้ำมันสารเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ดีเซล
0: ใช้ได้หมดครับ
1: แก๊สนะครับรถที่ใช้งานหนักๆก็จะคุ้มหน่อยนะครับดีเซลเก่าก็จะดีนะคร
0: ับอันนี้มีท่านถามว่ารถช่วยอะไรรถดีเซลเก่าอายุ10ปีบ้างครับ
1: โอ้มันต้องพี่ไปดูมันก็ช่วยมันจะช่วยได้เลยแหละยิ่งถ้าเก่าๆนะครับมันก็จะลื่นขึ้นอะไรขึ้นอันนี้พี่ไปดูในคลิปเล่าในนี้เยอะเดี๋ยวก็จะบอกขายของ
0: อ๋อใช่ใช่
1: นะครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่ได้ข่าวว่าทั่วโลกยอดขายฉางอันลดลงเยอะมากจนคนตกใจจะมีข่าวหนีตามเมตาไปไหมครับแบบนี้กำลังเทียบฉางอันกับแจกคู่อยู่เลยแล้วสองยี่ห้อนี้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในไทยบ้างหรือยังครับหรือ CBUนำเข้าทั้งสองยี่ห้อเลยครับ
1: โรงงานประกอบครับโรงงานประกอบ
0: ยังไม่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับยังไม่มี
1: ใช่เป็นโรงงานประกอบครับก็มีโรงงานในโรงงานก็ต้องมีปั๊มชิ้นส่วนแหละแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงงานประกอบอย่างเนต้าไปแล้วใช่ไหมถังอัน
0: ชิ้นส่วนเขายังไม่ได้ปั๊มเมืองไทยปั๊มยิปปั๊มกิน
1: ปั๊มมาแล้วมาประกอบที่นี่
0: ใช่ส่งมาส่งทางเรือมาประกอบที่นี่หมดเลย
1: นะที่เขาบอกขันน็อตหยอดกาว
0: ใช่
1: นะก
0: ็ใช่
1: ส่วนเจคู่ก็ก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับ
1: เดียวกันครับ
0: ครับ
1: ว่าประกอบในนี
0: ้แม้กระทั่งจีรี่เนี่ยจีรี่ที่บอกว่าร่วมทุนกับธนบุรีเนี่ย
1: จีรี่นี่นำเข้ามาเลยนะ
0: ใช่ไม่ได้ประกอบ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับ
0: ใช่ครับที่นู่นนะ
1: ตอนนี้ยังไม่เสร็จ
0: แต่ว่าระดับความมั่นคงทางบริษัทหรือว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะต่างกันนะครับจีรี่เนี่ยมีธนบุรีเป็นผู้ถือหุ้นด้วย
1: ฉางอันนี้ก็แบบผมถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผมว่าฉางอันก็ลุ่มๆดอน
0: คือบริษัทที่นู่นใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ทิศทางของฉางอันที่ผมตามอยู่เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะสวิตช์ตัวเองไปทำโดรนมากขึ้นไปทำเรื่องของโรบอทไปทำหุ่นยนต์ไปทำยูมานอยด์มากขึ้น
1: อยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนคุณก็ต้องยืนตรงนี้ก็มีอันนั้นก็เพิ่มแผนกไปดิ
0: ก็เขาทำอีลอนมัสก์ยังทำเลยทำไมเขาทำไม่ได้อะ
1: ก็ใช่แต่ว่าคุณจะทิ้งรถไม่ได้คุณขายรถไปแล้วคุณจะทิ้งไม่ได้ไง
0: ก็เขาไม่ได้คิดแบบเรานี่เขาไม่ได้คิดแบบญี่ปุ่นไงคือญี่ปุ่นเนี่ยขายรถต้องเก็บอะไหล่สต็อกใช่ไหมครับมีความรับผิดชอบ
1: กฎหมายบังคับต้องสต็อกด้วยนะ
0: ใช่แต่จีนนี่คือขายแล้วขายเลยนะพี่จำภาพที่เราไปจีนแล้วรถไฟฟ้าจอดเต็มทะเลทรายได้ไหมล่ะครับถ้าเขามีความรับผิดชอบมันจะเกิดภาพแบบนั้นไหมล่ะครับ ใช่ไหมฮะนี่คือภาพที่คนไทยยังไม่ได้เห็นนะนะ
1: มีพี่ก็ถามมาว่าการกำหนดความเร็วในการขับรถเป็นหน้าที่ของใครและข้อมูลอะไรเป็นข้อกำหนดครับการกำหนดความเร็วเขากำหนดจากระยะเบรกของรถครับใช้ระยะเบรกเป็นตัวกำหนดครับว่ารถเนี่ยคือตอนนี้เราไม่ได้มีการโละรถเก่าทิ้งถ
0: ้
1: าเราอะนะอนุญาตให้ต่อทะเบียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นมันก็ต้องเฉลี่ยกันระหว่างรถเก่าที่สุดกับรถใหม่ที่สุดรถที่แรงที่สุดเบรกดีที่สุดกับรถที่ห่วยที่สุดและเบรกแย่มาก
0: ๆครับ
1: มันก็ต้องมาเฉลี่ยกันพอเฉลี่ยปุ๊บเอาระยะเบรกของรถทั้งหมดเช่นความเร็ว100กิโลเมตรคุณเบรกใช้ระยะเบรก200เมตร
0: ครับ
1: อีกคันนึงบอกระยะเบรกผม400เมตรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นตัวกำหนดว่าความเร็วของบนถนนบนไฮเวย์จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: เอาระยะเบรกเป็นตัวตั้งซึ่งพอรถเก่ามันก็ต้องมาถูกหารรวมด้วยสมมติว่าเรามีรถใหม่ๆซื้อใหม่ๆเลยอะรถไฟฟ้าเนี่ยเบรกดีเทคโนโลยีดีหมดเลยมีดิสเบรกมีระบบเอดาร์ด
0: ครับ
1: เบรกหยุดแบบระยะเบรกสั้นเลย100เมตรในความเร็ว100เบรกได้ไม่เกิน100เมตรสมมุตินะ
0: ครับ
1: กับรถอีกคันนึงโอ้โหผมก็ยังเบรกไม่อยู่เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก็ต้องใช้200เมตรอ่ะ
1: เป็นทำเป็นดัมเบรกเหมือนเดิมเงี้ยมันก็บอกงั้นรถรุ่นนี้เขาไม่ทำอย่างเงี้ยครับ
0: เขา
1: ไม่ทำมันรถรุ่นใหม่สมมุติว่ารถตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาได้ความเร็วเท่านี้เขาไม่ได้แจ้งแบบนี
0: ้ใช่ใช่
1: รถต่ำกว่าปี2000ลงไปคุณได้ความเร็วไม่เกินเท่านี้
0: ไม่
1: ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้กำหนดจากสเปครถ
0: ครับ
1: เขาเอาทุกอย่างมารวมแล้วก็บอกว่านี่คือ

0: ตอนนี้บอก
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ถามแล้วว่าแล้วผมซื้อรถมาดีๆแล้วผมจะวิ่งไง
1: ครับอ้าวอันนี้คืออันนี้คือที่มาที่ไปที่พี่โจอธิบายอันนี้ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ใช่กำปั้นทุบดินหรอกตอบแบบข้อมูลนะครับจริงๆเลยเนี่ยการกำหนดความเร็วนะของรถยนต์นะครับเป็นหน้าที่ก็คือการออกกฎหมายนั่นแหละต้องมาจากกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักแต่ไม่ใช่ว่ากระทรวงคมนาคมคนเดียวนะกระทรวงคมนาคมจะกำหนดความเร็วรถยนต์เนี่ยเขาจะต้องมีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานศึกษานำข้อมูลมาถกกันในที่ประชุม
0: มีอะไรจราจรนะ
1: สำนักงานพัฒนาสำนักงานแผนจราจรสำนักงานไปยันถึงขั้นสำนักงานกายภาพและวิศวกรรมยานยนต
0: ์ซึ่งทั้งหมดมันก็คือ
1: ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครับจะต้องเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการทำงาน
0: โดยใช้กฎเกณฑ์นี้แหละ
1: ใช่
0: เป็นตัวตั้ง
1: หารือกันว่า
0: อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดเองว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ย
1: อัน
0: นี้เรื่องนึง
1: ใช่
0: ว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะใครก็
1: ถกกันเลยสมมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดความเร็วบนถนนหลวงนะครับพี่โจเนี่ยเป็นตำรวจจราจรพี่โจบอกว่าถ้าชนแล้วมันบาดเจ็บถึงตายเนี่ยเอาจริงๆ40กิโลเมตรก็ตายแล้วใช่ไหมแต่ผมเป็นแผนงานจราจรทางบกผมบอกว่าแต่ถ้ารถวิ่ง40กิโลเมตรทั้งประเทศเนี่ยมันจะเต็มหมดเลยนะ
0: ผมไป120เลยอ่ะ
1: เออเพราะนั้นอ้าวเจ้าพนักงานกายภาพวิศวกรรมถนนก็บอกว่าถนนเราเนี่ยรับได้เต็มที่ก็90มันก็ลื่นแล้วครับมันก็เลยสมมติอันนี้สมมตินะมันก็เลยสมมติเอาอ่ะงั้นออกมาเป็นความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับเมื่อพิจารณารอบด้านแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเอาเรื่องเนี้ยทำเป็นเขาเรียกยกร่างพ.ร.บ.ต่างๆนะครับส่งเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเห็นชอบกันก็ออกเป็นกฎหมายที่เรารู้กันนั่นแหละนะครับ
0: แต่
1: ส่วนในขั้นตอนการทำงานอะไรอย่างที่พี่โจบอกไปนะคร
0: ับ แต่ควรจะเท่ากันทั้งประเทศ
1: มัน
0: ไม่ใช่เขตที่101เขตที่120
1: ก็
0: วิ่งผ่านมาผมวิ่ง120
1: อันนี้ผมอธิบายได้ผมอธิบายได้
0: พอมาถึงตรงนี้อ้าวเดี๋ยว101อ้าวโดน
1: ผมอธิบายได้ก็คือกายภาพทางถนนเนี่ยแล้ววิศวกรรมทางกายภาพมันไม่เหมือนกันคอสะพานความสูงนะครับความกว้างของเลนจุดเลี้ยวมันมีความแตกต่างหมดเลยไง
0: ไงใครจะรู้ชาวบ้านที่ไหนจะรู้พี่ยังไม่รู้เลยพี
1: ่ใช
0: ่พี่เจี๊ยบไปเชียงใหม่กับผมอ่ะพี่เจี๊ยบขับมาขากลับโดนใบสั่ง5ใบอ่ะพี่รู้ป่ะล่ะ
1: ก็ผมไม่รู
0: ้เออใบสั่งตามกลับมา5ใบอ่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้ประเด็นคือสิ่งที่เรากำลังพูดกันคือข้อกฎหมายที่เราทำที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงพี่โจขับรถเยอรมันโดนแบบนี้มั
0: ้ยเยอรมันเนี่ยมันมีขับเร็วอ่ะแบบขับช้าถูกจับนะออโตบานเน
1: ี่
0: ยถนนออโตบานเนี่ยขับช้าโดนจับนะครับคุณต้องขับเร็วนะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีลิมิตขับไปเลยเท่าไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: ที่คุณวิ่งได
1: ้มีลิมิตต่ำห้ามต่ำกว่า120
0: ห้ามต่ำกว่า
1: อะไรอย่างนั้น
0: ห้ามจี้ตูดการจี้ตูดเนี่ยถ้าเกิดกล้องเห็นตำรวจเห็นหรือคุณไปแจ้งไอ้รถคันนี้จี้ตูดคุณเนี่ยนะไปคดีอาญาหนักเลยเพราะว่ามันทำอันแล้วให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้ครับ
0: แต่บ้านเราไม่มีครับที่ตูด
1: ใช่อันนี้คือที่ผม
0: แต่นั้นมันคือถนนมันเจ๋งกว่ามันวิ่งข้ามประเทศ
1: เขาประเมินจากสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วมันสอดคล้องกับชีวิตจริงการใช้งานนะครับแต่บ้านเราเนี่ยในยุคที่เราออกกฎหมายพรบจราจรเนี่ย
0: ปี2522 ตอนนี้ปี2569กำลังจะ70
1: ยังดีกว่ากฎหมายทางศาลอ่ะคุณ130ปีย้อนหลังอ่ะพ.ร.บ.อ่ะ
0: โอ้เศร้าพูดแล้วเศร้าเบรกดีกว่า
1: อ่ะนะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามชิ้นที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Y Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor in Trend นะครับตรงไหนที่เป็นทางร่วมทำแยกคิดง่ายๆครับคันเว้นคันครับคุณผู้ฟังสลับกันไป
2: จริงถ้าเกิดว่าทางร่วมทางแยกอ่ะบ้านเราเนี่ยไอ้ถ้าผมเก่งผมไม่เข้าหรอกผมเจ๋ง
1: จริงมันเป็นความคิดที่ผิดนะ
2: ในจีนเนี่ยมันมีกล้องเลย
1: ใช
2: ่ถ้าคันเว้นคันพี่ไม่ยอมปุ๊บ
1: พี่โดนเลย
2: ที่บ้านเลย
1: ตัวเลยครับ
2: ไม่มีจราจรอยู่
1: พี่
2: ต
1: ้
2: องอัตโนมัติเลย
1: ครับ
2: ซ้าย1ขวา1สลับกันไปมันรถมันจะไม่ติด
1: ครับ
2: แต่ถ้ารถจะจ่อเข้าแล้วเข้าไม่ได
1: ้อัน
2: นี้ไม่ให้ผมไม่ยอมผมจี้ติดเรียบร้อยพี่โดนเลย
1: คันเว้นคันนะครับแฟนรายการเราขอให้
2: ซ้าย1ขวา1สลับกันไป
1: สร้างฉันทามติร่วมกันดีกว่านะครับเราจะเป็นคนดีขับรถด้วยกันนะครับ
2: อย่าไป
1: เจอคนบนถนนถ้าเขาอยู่บนทางม้าลายถึงจะไม่มีไฟห้ามอะไรก็หยุดให้เขาข้ามเถอะ
2: ช่วงนี้เห็นบ่อยมากนะ
1: ครับ
2: ที่แบบมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมเบรกทางม้าลาย
1: นะครับ
2: คนชนอะไรเนี่ย
1: เจอทางลุ่งทางแยกก็คันเว้นคันนะครับแล้วก็ให้สัญญาณไฟเลี้ยวด้วยเท่านั้นเองผมขอแค่3เรื่องนะครับ
2: เยอะไปสามเรื่องเยอะไป
1: อันนั้นเรื่องเดียว
2: เรื่องเดียวเลย
1: มีน้ำใจให้กันบนถนน
2: น
1: ะครับเรื่องเดียวเลยมีน้ำใจให้กันบนถนนนะครับสำคัญมากนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับมาดูข้อความทั้ง4689899นิดนึงนะครับบอกว่าประชุมเพื่อกำหนดส่วนแบ่งมากกว่านะผมว่ากำหนดให้ต่ำๆให้คนวิ่งเกินทอ3ยอดทอ3ยอดแหมก็
2: พี่โจพี่เจี๊ยบ
1: ไม่ขนาดนั้นพี
2: ่ได้ข่าวว่าจีนพัฒนามอเตอร์ EV ไปขั้นแล้วลดน้ำหนักใช้ไฟน้อยลงแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม30เท่าทำให้อนาคตแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องมีความจุสูงก็ยังวิ่งระยะทางมากขึ้นจริงไหมครับน่ากลัวจะค่าญี่ปุ่นจริงๆน่ากลัวสำหรับค่าญี่ปุ่นจริงๆครับญี่ปุ่นก็ทำครับพี
1: ่ญี่ปุ่นก็ทำพี
2: ่ญี่ปุ่นก็ทำ
1: ครับ
2: ตอนนี้ไม่รู้ใครทำออริจินอลเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่มีเหมือนสมมติว่ามีใครคลอดไอ้เทคโนโลยีนี้ออกมาจีนก็ถ้าจีนซื้อญี่ปุ่นก็ซื้ออ่ะตอนนี
1: ้
2: ต้องบอกว่า มีทั้งคู
1: ่ครับ
2: แต่คนที่ผลิตอ่ะมันจะมีคนเดียว
1: จีน
2: แล้วมันก็จะไม่บอกว่าใครแต่ว่าถ้าซื้อกูขาย
1: อ
2: ย่างเงี้ยมี
1: ภาพ
2: ต
1: ่
2: อไปมี
1: ภาพกว้างเป็นงี้ครับพี่เคคือถ้าเราเคยได้ยินคำนี้นะครับเรื่องนี้ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีรถไฮบริดเนี่ยจะเป็นช่วงของการมาทดแทนในช่วงการเปลี่ยนถ่ายแต่ปลายทางของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต่างคนต่างไปพี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าทางยุโรปเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอาจจะชอบพลังงานไฮโดรเจนก็ได้เพราะว่าทางโน้นเนี่ยไฮโดรเจนราคาถูกเขาหาได้ง่ายใช่ไหมครับ
2: ไฮโดรเจนมันแยกจากน้ำได้
1: ใช่เขามีพลังงานใต้ดินมีอะไรหลากหลายมากจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องน้ำมันเขาก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักญ
2: ี่
1: ปุ่นเนี่ย
2: รถไฟฟ้าคุณขายในตะวันออกกลางไม่ได้
1: ใช่
2: คุณจะขายได้น้อยมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าเขามีน้ำมันเหลือเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับแบบนี้แหละ
1: ใช่
2: ว่าประเทศเขามีอะไร
1: ครับ
2: มีทรัพยากรอะไร
1: เพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่แข่งขันจนกระทั่งเหลือแบบเหลือแต่รถไฟฟ้าไม่ใช่
2: ยังไงก็ต้องมีอยู
1: ่ต้องมีทุกอย่างแหละครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างไปแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานไฮโดรเจนจากญี่ปุ่นใช้ได้เร็วขึ้น
2: ไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเสร็จนานแล้วแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันเอาน้ำไปดึงน้ำออกหรือแต่ไฮโดรเจนไว้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เอาออกซิเจนออกเลยไฮโดรเจนก็ใช้ได้เลย
1: ครับ
2: แต่ญี่ปุ่นไม่ทำแบบนี้อีกไปการไปโชว์เทคโนโลยีข้ามขั้นไปเอาคาร์บอนมอนอกไซด์มาแล้วแยกออกแล้วเหลือไฮโดรเจนมันทำให้ยากไง
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายกว่านี
1: ้
2: แต่ก็เป็นแบบข้ามขั้นให้มันยากขึ้นไปซะอีกนะ
1: ครับล่าสุดเลยเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆเพิ่งอ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกสิ้นสุดการทดลองระบบออโต้ไพลอตเรียบร้อยละคือทดลองเร็วกว่ากำหนด2ปี
2: โอ้ยช้าๆไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ไง
2: ถ้าหมดแต่ประชุมแล้วไม่
1: ทัน
2: นะครับ
1: เนี่ยตอนเนี้ยจากเดิมอ่ะ
2: จริงเขาเอาออโต้ไพลอตขาย
1: ใช่จากเดิมที่บอกญี่ปุ่นจะเริ่มในปี73เริ่มทดลองวิ่งใช่ไหมนี่เมื่อเช้าปรากฏว่าผมเพิ่งอ่านข่าวยังไม่ได้อ่านเนื้อหานะอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาเนี่ยสิ้นสุดแล้วใช้คำว่า end of เลยนะสิ้นสุดการทดลอง
2: จบแล้ว
1: จบแล้ว
2: เดี๋ยวจะเริ่มขายแล้วนะครับ
1: นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วก็ต้องบอกว่าขอบคุณจีนที่เป็นตัวกระตุ้นอ่ะ
2: ใช่ไม่งั้นก็เขาก็จะคลองแบบนี
1: ้ครับ
2: ก็กำหนดว่าแต่ก่อนรถเนี่ยบ้านเราไม่มีสลูปนะถ้าใครสังเกตนะครับ
1: ครับ
2: ไม่มีสลูปนะเริ่มมาจาก Honda ก่อน Honda จะถามนักข่าวว่าเฮ้ยคุณขับรถผมแล้วเนี่ย Accord เนี่ยคุณต้องการอะไรบอกต้องการสลูปทั้งคณะเลย
1: ครับ
2: คนที่เป็นตระกูลของ Accord ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยผู้ผลิตออกแบบทุกคนมาหมดทุกภาคส่วนนั่งเลย
1: ครับ
2: บอกเลยว่าเมืองไทยไม่จำเป็นไม่ต้องมีสันลูปหรอก
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่จำเป็นเมืองไทยมันเมืองร้อนสันลูปนี่มันต้องเมืองหนาวเวลาอยากรับแดดแล้วเปิดแล้วถึงจะมีแสงเข้ามาระบบอุ่นผมบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือความเท่ครับ
1: ครับ
2: ต้องมีเขาก็จะมีมันรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะตัวท็อปหล
1: ัง
2: ๆก็จะมีตัวท็อปม
1: า
2: ดูในซีนเป็นไงล่ะ
1: แล้วตัว V6 ตัวแรกเป็นตัวท็อป
2: ที่ตัวเล่นงูเห่าอะไรทุกอย่างนี่คือเริ่มมีนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมพอ
1: ตอนนี้ประวานตัวแรก
2: พอตอนนี้เป็นไงรถจีบาราคาแก้หมดตอนนี้บนร้อนหมดแล้วตอนนี้นะ
1: แต่มันต้องมีเพราะมันเท่
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจะบอกว่า
1: ไม่ต้องหรอก
2: เอาไปแค่นี้พ
1: อ
2: ประเทศคุณใช้แค่นี้พอ
1: แม้แต่
2: เขาเป็นคนกำหนดว่า
1: ใช่
2: รถเราอยากได้รถสองประตูเอ้ยผมทำรีเสิร์ชมาค
1: ุ
2: ณได้แค่สี่ประตู
1: ค
2: ือคุณเขาไม่ได้ฟังเรา
1: ใช่ครับ
2: เขาจะเอานี้ไป
1: แม้แต่เรื่อง
2: เ
1: ขาเรียกอะไรอ่ะที่ปัดน้ำฝนหลังอ่ะสักอันนึงอ่ะจะขอเพิ่มอ่ะถามว่าทำไมทำรถ Honda Brio มาเนี่ยไม่ใส่ที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้
2: ถ้าเรื่อง Brio นี่นะอันนั้นมันก็พูดนู่นพูดนี่สุดท้ายก็ต้องใส่ถูกไหม
1: ใช
2: ่แต่วันนั้น
1: ว่าจะใส่มาให้เนี่ย
2: แต่วันนั้นนะครับนี่ผมเล่าให้คุณฟังนิดนึงทีมเดิมที่เป็นทีมวิศวกรที่ผลิตรถ Brio
1: ครับ
2: เวลานักข่าวขับรถเสร็จปุ๊บห้ามไปไหนทุกคนเข้ามานั่งรวมในห้องแล้วยกมือถามเลยญี่ปุ่นถามเราถามเขาถามไปถามมาจนสุดท้ายใครมีคำถามบ้างวันนั้นไปทดสอบBO
1: Amaze ครับ
2: ถามเลยครับถ้าเกิดว่าทีมวิศวกรหรือว่าหัวหน้าวิศวกรใครก็ได้สักคนนึงนะครับ
1: ต้องนั่ง
2: ถ้าคุณต้องไปนั่งเบาะหลังที่เบาะหลังนะครับของ BO หรือ BO Amaze
1: ในเมืองไทย
2: แล้วถูกรถเมย์ชนท้ายคุณจะเลือกรุ่นไหนโอ้โหพี่กว่าจะตอบได้เกือบ5นาทีถามกันไปซุบซิบซุบซิบสรุปไม่มีใครนั่ง BO เลยนะคนที่ออกแบบเองยังบอกว่าไปนั่ง BO Amaze เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีท้ายไงขนาดมันออกแบบเองยังไม่กล้านั่งเลยอ่ะ
1: ใช่
2: เพราะเขาจะยัดเยียดคุณเดี๋ยวตัวนี้พอวันนี้มีจีนเนี่ยเขาถึงต้องรีบขยับ
1: ครับ
2: นะ
1: นะครับมีข้อความเพิ่มเติมมาทาง YouTube นะครับพี่จอยบอกว่าอ้อเดี๋ยวนะก่อนจะถึงพี่จอย
2: ต้องเป็น
1: พี่ KC นะบอกว่าทำเหมือนตอน M81 เปิดทดลองใช้นะก็คือ M6 นะ
2: คร
1: ับ นะครับก็ทดลองใช้นะครับพี่ทดลองใช้พี่บาทดวงไทยบอกว่าป้าย80แต่ที่โดนใบสั่งคือ120กันนะครับนะครับ
2: พี่โอปรุง
1: ครับ
2: ผมใช้ MG ในไทยน่าจะเชื่อถือสุดก็เป็น CP
1: ใช่นะครับเป็นผู้ลบทุนนะครับ
2: แข็งแรงนะครับ
1: ครับคุณพี่ธนเดชนะครับส่งข้อความมาแล้วเปลี่ยนใจนะฮะพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่โจ้ถ้าถนนสายหลักวิ่ง120ถึง130แต่ถ้าถนนสายรองระหว่างอำเภอไม่เกิน100น่าจะเหมาะหมู่บ้านไม่เกิน50 60น่าจะดีครับพี่ก็ดีนะเป็นขั้นบันไดแต่ว่าการออกกฎหมายมันต้องออกโดยรวมไงพี่มันไม่สามารถออกแบบแต่ละเขตแต่ละอำเภอได้นะก็ขอบคุณครับพี่จอยที่แสดงความเห็นมาผมก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับพี่เลยนะครับคุณเวอร์มาร์กบอกว่าทั้งสองคนน้องเนเน่เข้ารอบผ่านเข้ารอบจริงน้องเนเน่กับพรุ่งนี้ไปรับไหมกันยายนผมคงไปไหนไม่ได้พี่ผมต้องไปพัทยาเพราะว่าเรือหลวงของอเมริกาจะมาแล้วเขาจะถามเลยคาราโอเกะอยู่ไหน
2: พี่สุรพันธ
1: ์ครับ
2: พี่ยังใช้โทรเลขอยู่ไหมครับโทรเลขเลิกแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ไปสนีไม่มีโทรเลขแล้วครับ
1: ครับ
2: โทรเลขนี่คือพวกนี่แหละช็อตเมสเซจนี่คือโทรเลขพี่เสื้อดำช่วยพูดใกล้ไมค์หน่อยครับ
1: พี่เสื้อดำอ่ะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ได้ครับผมครับไมค์มันไม่ค่อยดูดเสียงพี
1: ่ครับหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อจำโอการโอ้ขอบคุณครับพี่เจี๊ยบจะไปพัทยาเหรอครับอยากพี่ทัดฝนมาเลยลูกพี่ผมไปไหมครับพี่ผมว่าช่วงนั้นราคาน่าจะดี
2: พี่ธนเดชอะไรน่าลบเลยผมจะอ่านของพี่ซะหน่อย
1: ครับแล้วคนส่งโทรเลขจะทำไงอะครับไม่มีแล้วพี
2: ่ไม่มีก็ส่งช็อตมาเสร็จส่งจากมือถือเลยครับ
1: พลังงานโซเดียมพอจะทราบความคืบหน้าไหมครับจากคุณลีเวอร์บุตรพลังงานโซเดียมยังไม่สรุปออกมาขายนะพี่ทดลองแล้วทดลองอีกตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังหาจุดคุ้มทุนการลงทุนไม่ได้ก็คือมันเหมือนสถานการณ์โลกตอนนี้ผู้ลงทุนผู้ผลิตเนี่ยเขาลงทุนในเรื่องของเคมีตัวอื่นไปแล้วแล้วอยู่ดีๆจะเปลี่ยนกระบวนการการผลิตด้วยเอาหันไปใช้โซเดียมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกระบวนการการทั้งหมดเลยอ่ะแต่ไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนน่ะอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนเลยเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: ทดลองกันทดลองไป
1: ครับในขณะนี้ก็คงต้องทดลองให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มก่อนณล่าสุดน่ะต่อหน่วยนะครับต่อพื้นที่เท่ากันเนี่ย สมมุติลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยได้ประมาณพลังงานนะครับได้อยู่ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโซเดียมตอนนี้จะอยู่ถ้าวันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอ่านเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะอยู่ที่ประมาณ 16-17% พี่ยังห่างกันพอสมควร 16-17% เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ต่างจาก20กว่าแต่ในแง่ของการผลิตมวลรวมเนี่ยเขาถือว่าต่างกันเยอะเขาต้องเอาผลิตภาพที่สูงสุดอ่ะพี่ไม่งั้นมันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วมันไม่คุ้มทุนในการลงทุนตอนนี้เขาก็เลยยังวิจัยกันอยู่ยังวิจัยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ใช้คำนี้ครับครับผม
2: มีปีนี้ของมีแต่หน้าจอผมยังไม่
1: พี่ทักพลบอกว่ารอผมไปด้วยไปหาลำไพ่พิเศษเฮ้ยได้ด้วยพี
2: ่แล้วขอบคุณนะผมขอบคุณพี่ธนเดชนะที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นะ
1: อ๋อพี่ธนเดชส่งข้อความเข้ามาเออ
2: ใช้แล้วกับอินโนวาดีเซลนะครับ
1: หมายถึงสารของพี่โจนะฮะ
2: ครับตัวนั้นนะตัวโจออยนะครับใช้ไปแล้วใช้กับเครื่องดีเซลเดิมๆเนี่ย
1: ครับ
2: เดิมเนี่ยขับอยู่13กิโลลิตรใช้ไปแล้วก็ได้14กิโลลิตร
1: ครับ
2: ประหยัดขึ้น1กิโลเมตรสำหรับดีเซลราคาลิตรละ38บาทนะ
1: ครับ
2: เขาก็คิดมาให้นะครับ
1: ถ้าเป็น10,000กิโลเมตร
2: กิโลเนี่ยจะใช้ประหยัดไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เงี้ยก
1: ็ประหยัดไปเท่าไหร่
2: 10,000กิโล
1: ประหยัดไป 2,000 กว่าบาทนะ
2: 10,000กิโลก็ใช้น้ำมันจะ769ลิตรอันนี้แบบบรรยากาศยางเทียบไปแล้วครับ ก็ลดไปได้ไป 2,000 กว่าบาท
1: ขอบคุณพี่ธนเดช
2: พี่เดชนะ
1: ครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: พี่เดชสาย2
2: ขอบคุณนะครับ
1: ส่งข้อความเข้ามาให้นะครับนี่
2: เหลือเวลาอีกนิดนึง
1: ครับ
2: ไงพี่เดชถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมส่งต้องส่งของชำร่วยแล้วแบบนี้ผม
1: ของ
2: ชำร่วยตลอด
1: รบกวนขอที่อยู่หน่อยฮะพี่เดชMazda CX-8 ต้องเปลี่ยนโชคแล้วเอาเป็นยี่ห้ออะไรดีครับก็ประมาณ10,000กลาง
2: CX-8 เขาใช้อะไรกันนะ CX-8 โหผมนึกไม่ออกแล้วตอนนี้นึกเร็วๆผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: 10,000กลางอ่ะ
2: 10,000กลาง
1: เคยินมันก็ตัวนั้นมันก็
2: ไม่ได้มันมีนี่ครับ
1: 30,000 เลยนะ
2: มันมีตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าซักทำโชคแล้วญี่ปุ่นแล้วนะรถญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้ซาก
1: ครับ
2: คือเดิมทำเดิม
1: ที
2: เขาจะทำรถยุโรปนะครับ
1: ครับ
2: หรือว่ายูเมอร์เซเดสเงี้ยแต่ซากเนี่ยมีของญี่ปุ่นซึ่งโชคซากเนี่ยราคามันจะใกล้ๆกับโชคสแตนดาร์ดตัวเดิม
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาจะปรับเซตความหนืดขึ้นมานิดนึงมันก็จะไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนกับรถสแตนดาร์ดแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบรถซิ่งรถอะไรนะมันเลเวลที่เขาเซตมาสูงกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงคือถ้าคนที่ชอบขับเร็วแล้วคิดว่าสแตนดาร์ดมันนุ่ม
1: ครับ
2: คุณลองไปดูซากราคาไม่แพงนี่รวมถึงรถญี่ปุ่นที่แบบถึงดีลที่ต้องเปลี่ยนแบบพี่ด้วยนะหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยซากทำ
1: ครับ
2: นะครับผมเคยลองนะผมเคยเขาให้มาลองแล้วผมก็เออให้มันหนืดขึ้นจริง
1: ครับ
2: เคยไปลองมาแล้วมันแบบมันดีขึ้นกว่าโชว์สแตนดาร์ดเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้แบบถ้าไปเทียบกับโชว์รถซิ่งเงี้ยไม่ได้
1: ผมได้ละตัวหมื่นกลางเนี่ยมีตัวเทยินตัวเอ็นดูโรพี่หาชื่อให้หาไม่เจอจำได้ว่าเทยินนี่แหละแต่รุ่นอะไรไม่รู้เป็นรุ่น Enduro Pro นะครับอันนี้ประมาณ 16,000 ใช้ได้ลองดูนะครับลองดูแต่ว่าไปลองที่เขาใส่
2: จริงๆต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยแต่ละยี่ห้ออ่ะ
1: ครับ
2: เขามีคาแรคเตอร์แบบไหน
1: ครับ
2: เทยินแบบนี
1: ้
2: ใช่ม
1: ั้ยตัว Enduro เนี่ยมันจะนุ่มหนึบ
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วว่ายี่ห้ออื่นเช่นแบบไอ้ตัวเขียวๆน่าอะไรนะอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอย่างเงี้ย
1: ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ฟัง
0: FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิง 2ตู้6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Quad Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันเลยเขาแซวหลายคนแล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่เมื่อวานโปรเตปาร์คานได้ไปร้อยคิวด้วยไหมครับ
0: ฮะไม่มีใครแจ้งผมเลยมีไปร้อยคิวด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่น่าจะมีงานอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: อ๋อผมไม่รู้
1: คนเจี๊ยบโทรมาชวน
0: ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเมื่อวานแต่เห็นโค้ชเจี๊ยบเขาโทรมาช่วงท้ายรายการว่าเขาไปเนาะแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีการแจ้งกันทางผมเลยสงสัยไม่น่าจะใช่ผมไม่น่าจะได้ไปเขาก็เลยไม่ได้แจ้งมั้งอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวพูดถึงการแข่งขันกอล์ฟกันก่อนละกัน SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริคได้เลยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่2ทุ่มเนาะก็คือ FM Championship นะครับเล่นกันที่ TPC Boston นะเล่นกันที่ Boston Massachusetts นะครับก็พอนงเพชรล้ำครับประเดิมกวนแรกลุ่ม1เลยนะฮะออกกับทางด้านของโรบินชอยของออสเตรเลียกาเบรียลราฟเฟลออสเตรเลียนะครับต่อมาก็จะเป็นโมเรียจุฮานุการของเราออกกับโอลิเวอร์คาร์เวนกับลิสเต้ซาเลสนะครับอยู่ที่หลุม10นะไล่มาเป็นกวนที่2ของหลุม10นะครับแล้วก็จะมากับจิโน่ออกหลุม1เจอกับโรตี้วัวกับชาลีฮาวอันนี้โดนอังกฤษประกบเลยปาจารีนี่ออกกับแคสซี่พอร์เตอร์จากออสเตรเลียแล้วก็อายากะฟูรูเอะจากญี่ปุ่นนะฮะน้องอินโซนนี่น้องอินโซนนะครับออกกับทางด้านของแมทธิวบรูคแมสติลจากอเมริกาแล้วก็ลินดี้ดันแคนจากอเมริกาน้องเป็นแอมคนเดียวนะของไทยอ่ะน้องอินโซนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้องฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่ออกกับลิเลียวูแล้วก็คาร่ามูลเลตจากสเปนนะครับแพตตี้ทวัฒนกิจของเราออกกับเจนี่ชินกับเว่ยเว่ยจ้างจากจีนนะครับอภิชัยยุบลออกกับเอริยาแล้วก็มาโอไซโกครับในช่วงเที่ยงแล้วพอเป็นช่วงบ่ายก็จะเป็นชนตีวรรณเสนของเราออกกับเอมี่หยางแล้วแคลรุต้าซีกันดาครับยังไงก็ทาง AIS Play นะครับไปชมไปเชียร์กันได้นะฮะพี่แจ๊บบอกมาว่าน่าจะพากด้วยแล้วก็ถ้าเป็นของผู้ชายอีกรายการหนึ่งที่มีคนไทยไปเล่นก็จะเป็น DP World Tour ครับรายการ British Master นะครับมีโปรอาร์มกับโปรสะดมไปเล่นนะครับก็พี่สะดมแก้วกาญจนาของเรานี่ออกกวนสุดท้ายเลยครับนะฮะประมาณบ่าย 2:45 เวลาที่นู่นนะส่วนพี่อาร์มออกก่อนนะครับ
1: ส่วนการแข่งขันในบ้านเราครับสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ครับแข่งกันที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับปทุมธานีครับเริ่มวันนี้วันแรกครับวันนี้ตอนนี้เริ่มออกสตาร์ทแล้วครับ8หลุมครับผู้นำครับธนวินลีเสียนเดอร์พาครับตามมาด้วยสางไท่สุขสม3อันเดอร์พานนพพรัตน์พานิชผล3อันเดอร์พาคือตอนนี้ลีดเดอร์บอร์ดมีฟีอันเดอร์เยอะครับเนื่องด้วยสนามไม่ไกลแต่กินรู้สึกสปีด12ค่อนข้างไวมากนะครับลัดยาวถ้าใครที่ตีแม่นแฟร์เวย์แม่นกินก็เป็นผู้ชนะได
0: ้
1: นะครับติดตามด้วยครับน่าจะมีถ่ายทอดวันเสาร์และวันอาทิตย์เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: ใครคิดถึงโปรช้างโทรชัยจะดีเราก็ The Alley Challenge ครับกลับมาเล่นนะครับแมตช์นี้ก็เจอระดับเก่าๆเยอะอังเกลพาเบล่าวิเจสซิงสตูดซิงเบิร์นฮาร์ดลองเกอร์เรทิฟกูเซนเรนิเอลส์นี่เจอกันเต็มเลยนะครับเล่น3วันใช่ระดับโลกระดับยุคเราวัยรุ่นทั้งนั้นเลย นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับการแข่งขันของผู้หญิงเอา2อันเดี๋ยวรอเว็บอัปเดตนิดนึงนะครับเป็นของ KLPGA กับทางด้านของ JLPGA หรือว่า Japan Japan ก็เป็นโปรสายป่านของเราครับสายป่านพนันยังไปเล่นอยู่ยังไม่รู้ว่ารอบนี้จะผ่านการตัดตัวไหมเนาะ
1: ครับ
0: วันแรกของทางโคเรียทัวร์นะครับKG Open ครั้งที่15นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง

0: แต่ส่วนของทางฝั่งญี่ปุ่นตอนนี้โปรสายป่านของเรายังไม่ได้ออกนะครับยังรอออกอยู่ใช่ยังไม่ได้ออกรอบในตอนนี้รอออกก่อนนะครับออกช่วง10:20 นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอ SMS กับทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับอ่ะพี่คิวช่วงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าเราน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงอีกประมาณ2 เดือนเราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหายกันแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: เรามีการปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาที่เจอหน้าที่มีนักกอล์ฟต่างชาติค่อนข้างเยอะเวลาไปออกรอบมีคำถามมาจาก SMS ขึ้นมาว่าช่วงหน้าหายไปออกรอบยังไงให้ไม่เกิดข้อโต้แย้งกันระหว่างใช้คำว่าโต้แย้งกันนะระหว่างนักกอล์ฟไทยและกอล์ฟต่างชาติครับนี
1: ่จริงๆเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเวลาครับเพราะส่วนมากนักกอล์ฟต่างชาติเนี่ยที่มาเล่นในบ้านเราครับมันก็ตีเช้าเพราะอะไรต้องขยับไปสายหน่อยทีออฟสายหน่อยเพราะช่วงสายเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยเขาอยู่ในสนามกันละเพราะดูทีพวกเขาเนี่ยจะเช้าออกรอบถ้าไม่เช้าออกรอบก็จะไปไดฟ์หรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมาออกทีตอนประมาณบ่ายอาจจะต้องแบบดูช่วงเวลาหรือไม่งั้นก็ผมว่านะถามสนามครับว่า1นักกอล์ฟต่างชาติเยอะไหม2ส่วนมากที่ออฟกันช่วงกี่โมงไอ้ต้องหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไอ้ต้องย้ายสนามสนามไหนที่มีแนวโน้มว่าจะมีนักกอล์ฟต่างชาติเยอะๆก็สนามไหนที่มีโรงแรม1และโรงแรม2มีฟาซิลิตี้เช่นมีสนามได้หรือมีซ้อมชิปพัดเนี่ยก็จะมีนักกอล์ฟต่างชาติอยู่เยอะแต่ถ้าลงไปแล้วเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วโอเคครับสำหรับผม
0: ครับผมก็สำหรับผมก็เหมือนวิคิวบอกครับอันดับแรกต้องกรุณาเช็คกับทางสนามก่อนว่ามีกวนประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเช็คกับทางสนามได้ตอนที่โทรไปจองเวลาเนาะก็จะสะดวกแล้วก็ให้เขาปรับสล็อตเวลาตรงที่ว่าว่างแล้วเราสามารถเล่นได้ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับอ่ะมาทาง YouTube พี่ซุปเปอร์ฮีโร่บอกว่าผมปรับไดเวอร์ให้เป็นหน้าดรอมากขึ้นแต่เวลาเซตอัพรู้สึกงงๆครับเพราะน้ำหมายไม่ได้ชี้ไปเป้าบางครั้งเลยยืนเพียงมีคำครั้งเลยยืนแนวเพี้ยนมีคำแนะนำไหมครับนี
1: ่โอเคคือการตอบไม้เนี่ยมีสองแบบเนาะโปรเตเนาะมีที่ปรับรางสไลด์กับรางสไลด์หมุนน้ำหนักกับปรับสลิปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เคสนี้นี่ปรับสลิปปรับที่คอใช่ครับเวลาเล่นครับเราอาจจะต้องใช้ความยืนต้องมาโฟกัสที่แนวเท้าหรือการยืนของเราว่าสร้างเส้นสมมติว่าอันนี้คือยืนขนานแต่หน้าไม้มันจะปิดนิดนึงไม่แปลกแล้วครับถูกแล้วครับเราจะรู้สึกว่ามันเล็งเข้าซ้ายหน่อย
0: มันจะเป็นหน้าสตรองขึ้นหน้าจะชี้ซ้ายมากขึ้น
1: ใช่จะต้องสร้างเส้นสมมติน้องเวลายืนนะโปรเต
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราพยายามชดเชยรู้สึกว่ายืนปิดเฮ้ยเล็งเผื่อขวาหน่อยเพราะว่าหน้าไม้มันเล็งปิดให้มันกลับมาตรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบอลจะไม่ค่อยแก้ไขได้นะครับอย่างนั้น
0: ถ้าเป็นวิธีของผมเวลาถ้าเราปรับไดรเวอร์เป็นหน้าปิดหรือหน้าเปิดไปแล้วแล้วเราตั้งใจจะใช้มันแบบอย่างนี้ไปสักพักครับผมจะเอาสติกเกอร์โปเกมอนดิจิมอนอะไรก็ได้แปะไว้บนกระดองแปะทับมาร์กเลยมาร์กที่เขาทำมาที่เป็นอันเล็กๆอันใหญ่ๆก็ได้แปะ
1: เป็นโลโก้
0: ใช่แปะไปเลยเพื่อว่าจะได้เล็งว่าเราได้มาร์กใหม่แล้วหน้าปิดคือหน้าปิดไปแต่เราเล็งไปตามนั้นเฉยๆ
1: เปลี่ยนจุดโฟกัสเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตัดปัญหาเลยครับลองดูครับใช้ได้ดีจริงๆนะเพราะว่าทุกคนยังแซวพี่คิวยังแซวเลยว่าไดเวอร์ผมแปะโปเกมอนทุกตัวเลย
1: ใช่
0: แปะหมดนะครับเพราะว่ามันคือมันเป็นการตัดเรื่องของขอบหน้าไม้ที่เราต้องมานั่งพะวงว่ามันจะสแควร์หรือไม่สแควร์ตัดทิ้งเลยครับ
1: ครับ
0: เราโฟกัสที่อย่างกับผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าเข้าก้าวได้ก็ดีนะครับอย่างกับผมมีสติ๊กเกอร์บาร์บีคอนอยู่เนี้ยผมก็แปะมันลงไปเลยโป้งแล้วเวลาผมเล็งผมก็แค่เล็งจากไอ้ตรงที่บาร์บีคอนมันพ่นไปตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยจะตัดทุกอย่างได้หมดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องขอบหน้าไม้ครับใช่
1: นี่เป็นทริคดีๆเลย
0: นะผมประมาณนั้นครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะพยายามจะแบบว่าดูไอ้เจ้าตัวมาร์คข้างบนเป็นหลักเนาะที่เขาทำมาให้บางค่ายก็ทำมาใหญ่บางค่ายก็ทำมาเล็กและยิ่งไม้ที่แบบเป็นตัวแบบตัวท็อปอยากจะไม่อยากใช้คำว่าตัวท็อปอยากจะใช้คำว่าตัวบนๆที่เป็นตัวซิ่งๆที่แบบว่าอย่างกับพวกที่เป็นพวก LS หรืออะไรพวกนี้หรือพวกโปรอะไรพวกนี้ครับพวกอันที่มันต้องการความตอบสนองกับนักกอล์ฟที่เอาไว้สำหรับเชฟช็อตหรือเอาไว้สำหรับให้มันตีต่ำหรือตีซ้ายตีขวาได้เนี่ยพวกนี้เขาจะกระดองเขาจะไม่ได้ใส่มาร์กมาให้นะ
1: ครับ
0: เขาว่าพวกนักกีฬาที่เล่นระดับนั้นแล้วเขาจะดูจากขอบหน้าไม้กันโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ดูจากท็อปไลน์ข้างบนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายครับหาอะไรมาดึงสายตาซะให้มันเป็นมั่นใจไปเลยจะได้ไม่ต้องไปนั่งพะวงกับขอบหน้าไม้หรืออะไรนะครับ
1: ครับ
0: SMS เข้ามาอันที่2นะครับสอบถามพวกคิวโปรเตครับคลิปต้องเปลี่ยนทุกระยะเวลาเท่าไหร่ทั้งพัตเตอร์และกิฟต์เหล็กขอบคุณครับ
1: ป่ะโปรเตเลยครับสายอิควิปเมนต
0: ์ผม
1: แนะนำ
0: เ
1: ลยครับ
0: คือถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่กิฟต์มันตัวละไม่แพง
1: ใช่
0: สมัยกิฟต์ตัว90บาทตัว100นึงอย่างเงี้ยครับก็จะแนะนำว่าปีหนึ่งหรือ2ปีครั้งหรือไม่บางคนถ้าไม่ได้วอรี่เรื่องงบประมาณแต่คุณต้องซ้อมเยอะจริงๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6เดือนครั้ง
1: ครับ
0: ในยุคก่อนที่ของมันถูกและคนยังซ้อมกันเยอะแต่ปัจจุบันในเมื่อซ้อมกันน้อยแล้วก็ของมันราคาแพงขึ้นก็สัก2ปี3ปีก็ได้ครับค่อยเปลี่ยนทีนึงโดยที่ระหว่างทางก็ใช้แปรงสีฟันหรือแปรงขัดเล็บพร้อมกับน้ำยาล้างจานไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรสูตรอะไรใส่ไปแล้วก็ขัดแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็เช็ดให้ดีผึ่งลมอะครับมันก็อยู่ได้ยาวๆแล้วแต่ส่วนกริปพัตเตอร์นี่อันนี้ต้องถามพี่คิวว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปสักพักนึงแล้วแล้วเราเกิดอาการมันต้องมีแหละผมยังเคยไปเลยที่แบบอยู่ดีๆกริปมันเปลี่ยนเองอะ
1: คิดเป็นเองหมายความว่าไงมันไอตัวผิวสัมพันธ์นอกใช่ไหมที่มันหลุดลุ่ยครับ
0: ไม่ได้หลุดครับคืออยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งเราพัดเราจับกริปปกติของเราอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนนึงอยู่ดีๆตื่นมาแล้วไปออกรอบแล้วระหว่างซ้อมพัดอยู่ดีๆจับกริปแบบเดิมแล้วพัดไม่ได้แต่ไปจับอีกแบบหนึ่งพัดได
1: ้จริงๆก็สามารถนะแบบคลิกๆแต่แปลว่าวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละจริงๆก็สามารถนะครับ
0: เสร็จปุ๊บพอเราสมมติเราเปลี่ยนจากการจับกริปปกติเป็นจับเดอะคลอ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นจับเดอะคลอไปสัก 2-3 เดือนแล้วเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนกริปที่เป็นกริปปกติเป็นกริปที่เหมาะกับเดอะคลอมากขึ้นได้เลยไหมหรือควรจะรักษากริปเดิมไว้ก่อน
1: จริงๆรักษาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะไม่แน่เราอาจจะกลับมาเป็นกริปเดิมก็ได้หมายถึงว่าวิธีการจับนะ
0: ครับ
1: เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหาตัวตนหรือเราอาจจะถนัดจับแบบเดอะคลอแต่อาจจะถนัดจับกิฟต์ปกติแบบนี้ก็ได้ถ้าบอกอีกมุมหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่การทดลองและการแบบการพัดเยอะ
0: ๆแต่ส่วนใหญ่แนะนำว่าถ้ากิฟต์พัตเตอร์ที่จับเป็นร่องมือไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ
1: กำลังเข้ามือเลยนะ
0: อันนั้นน่ะเข้ามือเลยแล้วก็ทุกคนที่มีกิฟต์ที่เป็นมีร่องนิ้วแล้วอ่ะจะไม่เปลี่ยนสำหรับพัตเตอร์นะแต่เหล็กอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะกินจนไปถึงก้านเหล็กแล้วถ้าเป็นมีร่องอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่แต่อย่างของผมนะผมว่ากริปอย่างชุดเด็กอ่ะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมใช้ชุดเด็กและเมทซิมครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับกี่ปีมาแล้ว
0: เปลี่ยนเถอะ
1: มันอยู่ที่ผมมองว่าถ้าเราดูแลรักษามันดีครับใช้ผมก็ใช้นะมันก็มีช่วงใช้หนักใช้น้อยแล้วก็มีขัดล้างอะไรเงี้ยครับมันก็ยังมีความหนืดอยู่ไม่แข็งยังถือว่าใช้ได้สำหรับผมนะ
0: คร
1: ับ เรื่องปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะรุ่นกิฟต์ด้วยมั้งครับโปรเตหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดูแลรักษาดีมั้งครับถ้าถามว่าควรเปลี่ยนไหมก็ควรครับเพราะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกาะมันไม่ได้นิ่มอะเทคเจอร์ไม่ได้นิ่มเหมือนตอนแรกเท่าไหร่ละแต่มันแค่ดูดมือเฉย
0: ใช้คำว่าถ้าพูดเรื่องแมททีเรียลแมทที่ล้างบ่อยๆมันก็จะ

0: มีแมตที่เป็นรับเบอร์ปกติอันนี้ล้างบ่อยได้ไม่เป็นไรแมตที่เป็นรับเบอร์บวกกับคอร์ดหรือผ้าใบก็ล้างได้ครับล้างได้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ที่เป็นซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าใช้น้ำเปล่าแล้วก็ใช้แปรงอ่อนๆขัดเอาสีดำๆออกนิดนึงแล้วก็ซับให้แห้งมันก็ยังจะมีความหนึบอยู่แต่ถ้าเจอน้ำเปล่าผสมกับน้ำยาล้างจานเข้าไปมันก็จะเริ่มไม่โอเคแล้วสำหรับซิลิโคนนะพยายามใช้น้ำเปล่าให้เยอะครับสำหรับซิลิโคนมันจะปัญหาน้อยกว่านะครับ
1: ครับ
0: คำถามต่อมาครับให้ลูกชายเริ่มเล่นกอล์ฟโดยใช้ไม้ปาติกแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มให้ใช้ไม้ต่อจากพ่อได้ครับเพราะไม่อยากให้ลูกใช้ไม้พวก US คิดมันเปลือง
1: โอ้คือต่อให้มันผมว่ายังไงมันก็ต้องเปลืองครับแต่ว่า US คิดก็อาจจะไม่ต้องซื้อทั้งเซตนะครับซื้อเลขเจ็ดอย่างเดียวก็ได้พันกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยเบอร์เดียวก่อนผมว่ายังไงก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะลูกก็มีไม้พลาสติกกันนะครับจะมีไม้พลาสติกที่เกรดดีเกรดไม่ดีอะไรแบบเนี้ยผสมอันนี้อื่นบ้างสูตรอื่นอะไรเงี้ยว่ามันได้ประมาณนึงครับผมพอถึงจุดนึงอ่ะไม้พลาสติกตัวที่เกรดดีอ่ะพลาสติกกับบอลมันไม่ได้ฟีลลิ่งครับมันไม่ไปครับเพราะว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกอล์ฟแล้วลูกไม่พอลูกไม่ไปครับความเสียหายมันเกิดจากไม้มันสั่นสะเทือนมือลูกเจ็บอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าพอถึงเวลาสัก3ขวบอันมันต้องดูอีกแล้วกันครับว่าไม้ที่ซื้อตอนไหนเพราะ US Kit เนี่ยเริ่มสตาร์ทเนี่ยคือต้องบอกว่าไม้แบรนด์ US Kit ของเด็กเนี่ยวัดเป็นส่วนสูงนะครับไม่ได้ว่าเป็นอายุนะว่าส่วนสูงอยู่ในเลสนี้ได้ไม้ไซส์นี้อ่ะต้องดูครับว่าเริ่มต้นผมไม่ได้แต่ต้องขออภัยว่าส่วนสูงเริ่มต้นเนี่ยในเกณฑ์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดส่วนสูงได้อยู่ในเกณฑ์ปุ๊บซื้อเลยครับผมว่านะซื้อเลยตอนนี้เขามีกลุ่มเลยนะไว้ขายพวกมือหนึ่งมือสองเพราะอย่างที่ท่านผู้ฟังส่งมาครับ
0: มันกลุ่มเทรด
1: มันต้องเทรดกันบ่อยก็จะมีรับเปลี่ยนรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยลองดูครับหลายๆที่พันกว่าบาทครับซื้อสักอันนึง
0: ครับก็อย่างที่พี่คิวพูดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมล่ะคุณถ้าคุณพ่อถามทรงนี้คือคุณพ่อแบบว่าอยากให้ลูกลองเล่นไม้พลาสติกก่อนแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะมาเล่นไม้ต่อจากพ่อแล้วออกไปลุยกับพ่อได้อย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามองอีกมุมนะพี่คิวนะ
1: ครับ
0: 13ขึ้นไปครับ ช่วงอายุประมาณ13ขึ้นไปครับจะใช้ไม้ของผู้ใหญ่ได้สำหรับผู้ชายนะต้อง13ขึ้นไปซึ่งตอนนี้น้องเพิ่งเล่นไม้พลาสติกก็รอไปอีกรอบหนึ่งครับ12ปีโดยประมาณก็ถ้ารอได้เพราะระหว่างทางการก่อนที่เราจะให้ลูกมาเล่นกอล์ฟเนี่ยผมอยากให้น้องไปเล่นกีฬาอื่นๆให้หมดเลยว่ายน้ำวิ่งยิมนาสติกปิงปองบาสแบดฟันดาบอะไรเงี้ยไปให้หมดเพราะสิ่งที่น้องเขาได้จากทุกกีฬามันจะมารวมประกอบกันแล้วทำให้มันเกิดสวิงกอล์ฟที่ง่ายแล้วก็มีร่างกายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้กับการเล่นกอล์ฟครับอย่าพึ่งมุ่งอย่างเดียวตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยว่าน้องชอบหรือเปล่านะครับ SMS ต่อมาผมเอาแล็บถนอมอาหารพันกิฟครับพัตเตอร์ฮะ
1: อันนี้น่าจะเหนียวหนึ่งมือแหละถ้าเกิดอย่างพัตเตอร์นะถ้าจะเอาที่แร็ปใส่ถนอมอาหารนะเพราะว่าเอาที่พันไม้แบดแมทชนิดก็เวิร์กเหมือนกันครับทำได้เหมือนกัน
0: มันพันได้เหรอ
1: พันได้พันได้สิมันพันกับพันอุปกรณ์อะไรก็ได้นี่ครับ
0: มันไม่ได้พันหน้าไม้มันไม่ได้พันหัวมันไม่ผิดกฎ
1: ได้มันพันที่กิฟต์เนี่ยครับ
0: มันจะยาวพอเหรออ
1: ๋อพอกันนะ
0: เพราะว่าถ้ากิฟต์แบบพี่คิวอ่ะที่แบบสปิตเลยหรือยาวๆนะไม่น่าจะพอน่าจะต้องซื้อสองม้วน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะ SMS ต่อมาครับเวลาดูแลพัตเตอร์ยังสมัยนี้ยังต้องเอาครีมโลชั่นทาหน้าพัตเตอร์อยู่ไหมครับหรือไม่ต้องแล้ว
1: จริงๆไม่ต้องแล้วครับผมไม่ได้ยินนานแล้วเหมือนกันเรื่องนี้เตยว่าไงครับมีผลข้อดีข้อเสียไหมครับ
0: คือต้องดูครับต้องดูพัตเตอร์ว่าพัตเตอร์ที่เป็นพัตเตอร์ยุคไหนทำด้วยอะไรถ้าเป็นพัตเตอร์ยุคก่อนที่มันทำจากโลหะที่มันขึ้นสนิมได้หรืออะไรได้การใช้ไอ้เ

0: ไอ้ผ้าที่มันชุบน้ำมันอะไรเช็ดเพื่อไม่ให้ขึ้นสนิมมันก็จะมีผลดีแล้วก็ในปัจจุบันหน้าเหล็กที่เป็นเพียวเหล็กมันน้อยลงไปเยอะแล้วนะถ้าไม่นับแบรนด์อย่างไททอลิสหรือแบรนด์อย่างคาร์เวย์บางตัวฮอนม่าบางตัวอย่างเงี้ยครับไอ้ฮอนม่าก็หลายๆตัวอยู่แล้วก็ปิงบางตัวอย่างเงี้ยครับที่เป็นหน้าแบบหน้าที่เป็นหน้ามิลหรือสมูทมิลหรือเป็นหน้าที่เป็นโลหะเนี่ยสามารถใช้ไอเนี่ยทำเหมือนเดิมได้อยู่แต่ถามว่าจำเป็นไหมในปัจจุบันเอาพ้นจากน้ำก็ไม่จำเป็นละครับเช็ดให้แห้งเป่าด้วยไดร์เป่าผมเบาๆไม่ต้องแรงขนาดให้มันหลุดออกมาจากก้านอย่างนั้นนะครับก็สามารถช่วยได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปขนาดว่าชะโลมน้ำมันเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ
1: ใช่เมื่อก่อนผมเห็นอย่างมีคนรู้จักผมครับสมัยยุคโอดิซี่ทรายฮอตอะไรเงี้ยจะลงพวกแบบวีนอนคัดไว้หรือลงน้ำมันไว้อะไรเงี้ยไม่ให้เป็นสนิ
0: มนะฮะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องแล้วถ้ามันขึ้นสนิมก็ขัดเอาขัดได้ไม่ต้องลงขนาดนั้น
0: ต้
1: องสาม cover
0: ถ้ามันขึ้นสนิมก็เข้าไอ้เครื่องเลเซอร์ปืดปืดปืดปืดปืดปืดออกสักแพทหนึ่งสักชั้นหนึ่ง
1: ไม่จำเป็นแล้วนะครับไม่ต้องทาครีมหรือชะโลมแล้วล่ะ
0: ครับขอสอบถามครับเดี๋ยวต่อข้อความมาไม่ครบเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนนะโอเคสอบถามครับไดเวอร์กับหัวไม้สองหรือมินิไดเวอร์อันไหนควรจะใส่ในถุงมากกว่ากันครับขอบคุณครับมินิไดเวอร์เดี๋ยวนี้คนยังเรียกหัวไม้สองอยู่เนาะ
1: ผมไม่สองเหรอมินิไดเวอร์กับอะไรนะครับ
0: มินิไดเวอร์กับไดเวอร์ใช้อันไหนดีกว่ากัน
1: อันไหนครับ
0: ผมหมอถ้าเป็นผมมีถ้าผมอย่างผมเนี้ยผมใส่สองอันเพราะว่ามินิไดเวอร์ผมจะเลือกตัวมินิไดเวอร์ที่มันเป็นหลอด13แต่ถามว่าถ้าอันไหนใช้ดีกว่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะบางคนตีไดเวอร์ไม่ได้ก็ลงมาตีมินิไดเวอร์เพราะหนึ่งมันสั้นกว่ามันก็เสิร์ฟได้เหมือนกันอาจจะตีแฟร์เวย์ยากกว่าหน่อย
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าคุณหามินิไดเวอร์ที่มันเป็นมินิไดเวอร์สายเชลโลหรือสายแบนได้คุณก็จะมีแฟร์เวย์หัวใหญ่ในถุงแค่นี
1: ้
0: ที่ก้านยาวหน่อย
1: ครับ
0: พี่คิดว่าไง
1: เห็นด้วยพี่โปรเตนเลยครับทุกอย่าง
0: ครับแล้วก็ถ้าคุมไดเวอร์ไม่ได้ก็ค่อยๆลองสลับก้านมินิไดเวอร์กับไดเวอร์ดูก็ได้ครับเผื่อดีไม่ดีก้านไดเวอร์เราอาจจะแค่ต้องการก้านสั้นแล้วไปเพิ่มน้ำหนักที่หัวเฉยๆก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เห็นด้วย
0: บางทีมันแค่นั้นเองบางทีไม่ใช่บอกว่าโอ้ไดเวอร์มันต้องก้านยาวมากมากก้านสั้นไปเพิ่มหนักหัวแล้วก็เพิ่มหมวนพระปฐานิดหน่อยก็ได้ครับไม่ได้ลำบากอะไรนะครับ
1: ครับ
0: บวกหน้าบวกหน้าพัตเตอร์ที่เป็นวัสดุไวท์ฮอตทาโลชั่นไว้ไม่ให้มันแตกลายงาครับเวลาอายุมันนานๆแล้วอ๋อพวกมีเทนยุคแรกใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ มีเทนยุคแรกการว่ามันแตกลายงาปัจจุบันยูริเทนยุคแรกๆไม่น่าจะเหลืองหมดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหลืองหมดแล้วแต่ถ้าผมมีผมไม่ได้ทาโลชั่นนะครับแต่ว่าเคยได้โอกาสจากผู้ใหญ่คนนึงเขามีอะไรหน้าพัตเตอร์ครับที่เป็นก้อนหน้าพัตเตอร์เขาถามว่าเอาไหมผมก็บอกว่าจะดีเหรอครับเขาเหลืออยู่อันนึงเขาเอามาให้แล้วก็เปลี่ยนให้ทางที่ร้านเปลี่ยนให้เคยครั้งหนึ่งแต่ตอนเปลี่ยนไปแล้วกลับมาพักความรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: คือไม่ได้โทษร้านนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรสล็อตหน้าที่ไซส์เท่ากันของ Odyssey มันเป็นสล็อตหน้าที่ไซส์เท่ากันแต่ไอตัวที่ใส่มันคนละรุ่นกัน
1: อ๋อ
0: คือของผมที่ได้ของผมมันมี V-Tank ใช่ไหมแล้ว V-Tank ก็เป็นหน้าเรียบ กับสมูทมิลผสมกัน
1: คร
0: ับ ก็คือเป็นหน้าที่มิลมีซอร่องแต่ว่าพอลูบไปเนี่ยมันจะเป็นสากเล็กๆแต่ที่ได้เปลี่ยนมามันเป็นตัวที่มีมิลเยอะนิดนึงมันจะเป็นร่องเยอะนิดนึงพอใส่กาวใส
1: ่
0: พอใส่กาวใส่อะไรกดทิ้งไว้ปุ๊บก็รอประมาณ1อาทิตย์แล้วพอไปลองพัดความรู้สึกคนละเรื่องเลยฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับพัตเตอร์เป็นอุปกรณ์ของความรู้สึกถ้าจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอารมณ์อะไรอะไรก็ดูด้วย
1: ใช่ให้มันตรงเดิมหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่เหมือนแบบว่าแบบเกียร์คันนี้ใช้ W 124ก็124ด้วยกันหมดอะไรไม่ใช่นะหาของเทียบไม่ได้นะอุปกรณ์พัตเตอร์เนี่ยอันอื่นพอทน
1: ใช
0: ่คำถามต่อมานะครับอันนี้น่าจะออกมาระบายหน่อยเขาบอกว่าเฟิร์นลู่ไม่ใส่ได้ไหมครับใส่แล้วก็หลุดใส่แล้วก็แตกรำคาญเหลือเกินขอบคุณครับ
1: เฟิร์นลู่ของคอ
0: ใช่
1: หน
0: ้
1: าที่มันคืออะไรครับโอเจนอกจากจะให้มันดูสวยแต่มันชอบหลุดเหมือนที่ท่านผู้ฟังบอกแล้ว
0: หน้าที่มันก็มีแค่นั้นละ
1: รับแรงสั่นสะเทือนไหม
0: ไม่นะเพราะว่าถ้ารับแรงสั่นสะเทือนปิงยุคก่อนๆไม่ใส่เฟิร์นลู่เลย
1: แต่ว่าปีเขาคอยาวหรือเปล่ามันก็เลยแบบแอบสอบแรงได้ปะ
0: คอยาวมันถามว่าแอบสอบแรงได้ไหมแอบสอบคอยาวไอ้ตัวฮอโฟที่ยาวอ่ะมันจะเอามาใช้ในการคอนโทรลไม้มากกว่า
1: แล้วสรุปว่ามันก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยเวลาไปร้าน
0: มันแต่คือพี่คิวต้องมองภาพว่าปิงอ่ะพอมันไม่ใส่เฟอร์รูอ่ะแต่ทรงคอมันไม่เหมือนชาวบ้าน
1: แต่ผมว่าตอนนี้หน้าที่ปอกคอมันคืออะไรคร
0: ับ หน้าที่ปอกคอตอนนี้คือเก็บงานให้สวยครับเก็บงานให้สวยแล้วก็ถามว่าเอาไว้กระจายแรงส่งไหมมันไม่ได้เป็นตัวที่เชื่อมกับอะไรเลยมันเป็นแค่ตัวครอบอ่ะมันแค่ตัวครอบแล้วมันก็เอากาวยัดให้มันไม่หลุดออกเนี้ยครับก็ถ้าชอบความโล้นของเหล็กหน่อยนึงแล้วการที่คุณใช้คอเหล็กล้นๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาคุณจะไม่ใส่เฟอร์รูก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ถ้ารู้สึกว่ามันคือมันเวลามองจากมุมจดอะถ้าไม่มีเฟอร์รูบางทีมันจะเห็นขอบไอ้นั่นนะฮะขอบของโฮโซ่ที่มันใหญ่กว่าเหล็กอะที่มันใหญ่กว่าก้านเหล็ก
1: ใช่
0: ถ้ารับตรงนั้นได้ก็จบมันจะไม่ค่อยสบายตาถ้ารับได้ก็จบถ้ารับไม่ได้ก็ใส่ไปครับไม่ได้มีผลอะไรที่แบบเพราะเด็กที่ขนาดปิงเองก็ใส่เฟอร์รูหมดละ มันเกี่ยวกับเรื่องของความสบายตาเฉยๆครับใช่
1: สบายตา
0: บางเจ้าก็ถามว่าเอาไปใส่ปรับน้ำหนักไหมก็ใส่น้ำหนักได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อันที่ใส่น้ำหนักส่วนใหญ่จะทำจากโลหะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนไทยใช้แต่ผมเคยเห็นลูกศิษย์ที่เป็นสิงคโปร์ใช้เขาทำเป็นลายไวกิ้งใส่ไม่ถูกเฟอร์ลูชุดหนึ่งก็แพงอยู
1: ่โอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะครับลายโรงชาติลายโลโก้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีราคาสูงเหมือนกันในบ้านเรามีขายเยอะแยะแล้ว
0: ใช่ครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นของตกแต่งบวกกับใช้ทำน้ำหนักได้บ้างอย่างเงี้ยครับใช่
1: คร
0: ับ นะฮะ
1: ครับเด็กช่วยหน่อยไหมโปรเ
0: ตได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะฮะแล้วก็โปรคิวพงศกรชัยกุลมาทางสายนะครับ
3: ครับผม
2: ฮะพี่คิวมีคำถามจาก YouTube ถามมาว่าในการแข่งขันเราปรับหน้าไม้หรือปรับตัวถ่วงหัวของไดรเวอร์เนี่ยผิดกฎไหมแล้วก็ผู้ตัดสินจะตรวจสอบได้อย่างไรครับว่าผู้เล่นปิดสโลปไลน์ในกล้องวรยาแล้ว
3: หนึ่งเลยถ้าจะปรับก่อนทำการแข่งขันอะได้แต่เลยระหว่างแข่งขันอะปรับหัวไม้ปรับอะไรที่เล่นไม่ได้แล้วเช่นลางสไลด์หรือสลีฟถูกต้องไหมพ่อเ
2: จใช่ครับปรับได้ครั้งเดียวก่อนออกแล้วต้องดีแคลร์ด้วยปรับอะไรไป
3: ก่อนออกนี่คือออกสตาร์ทหลุมแรกของวันเลยนะครับ
2: ใช่ครับต้องดูต้องดีแคลร์กับมาร์เกอร์แล้วก็ดีแคลร์กับกรรมการแล้วปรับไว้อย่างนี้นะ
3: ครับ
2: ส่วนในเรื่อง
3: กล้องสโลปกล้องนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยสามารถดูได้จากด้านนอกด้านนอกคือ ตัวกล้องนะครับถ้าปิดสโลปจะมีจะแบบเป็นพื้นสีนี้เป็นโลโก้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีตัวแบบปรับดัดเนนวดอยู
2: ่
3: บางแบรนด์ก็เลยเห็นจากข้างนอกในระยะไกลได
2: ้ครับ
3: นั่นแหละครับ
2: ของผมไม่ทราบครับเรื่องกล้องว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เวลาแข่งขันส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ใช้นะ
3: แต่หลังๆนี่เริ่มแข่งขันอาชีพเริ่มใช้ได้แล้วนะ
2: เริ่มอนุญาตเน
3: า
2: ะ
3: ได้
2: ถ่วงน้ำหนักตรงเฟอร์รูจะมีผลอย่างไรบ้างครับมันก็เหมือนกับทำสวิงเวทแหละครับเหมือนกับทำให้น้ำหนักลงหัวมากขึ้นแต่มันจะไม่ได้ลงสุดเหมือนกับที่เขาเอาตะกั่วแปะหรือเอาสมัยก่อนฮิตทำไหมเนี่ยเอาผงถังสเตนใส่เข้าไปในคอก้านแล้วเอาจุกก๊อกอุ่น
3: ใช่
2: เดี๋ยวสมัยก่อนเขาทำกันสมัยนี้เขาไม่ค่อยทำกันแล้วมันก็จะทรงนั้นนะครับแต่ว่ามันแค่มันจะลงไม่สุดเท่านั้นเอง
3: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาไม่ค่อยทำกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวถ่วงด้วยปะโอเตมันเปลี่ยนมันมีเปลี่ยนหมุนน้ำหนักได้ก็เลยไม่ค่อยนิยมทำกันหรือปะใช่ไหม
2: ถามว่าใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เพราะว่าพอมันมีตัวหมุนน้ำหนักมาเซิร์ฟตรงเนี้ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องพวกนั้นออก
3: ครับ
2: แต่ว่าไอ้หมุนน้ำหนักพวกนี้ที่มาเซิร์ฟอ่ะบางทีมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถปรับได้หมดไงแล้วหมุนน้ำหนักบางตัวน้ำหนักมันไม่ได้เยอะเท่ากับที่ว่าทางสเตนแค่ติ้งหนึ่งทำได
3: ้ครับ
2: ใช่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นครับ
3: แนะนำให้ไปจับไปแปะตะกั่วดีกว่าไหม
2: แนะนำว่าแปะตะกั่วดีกว่าไหมก็ได้ครับแต่มันก็ต้องดูบางคนไม่ค่อยชอบการแปะตะกั่วบางคนงานแปะตะกั่วเป็นงานอาร์ตนะ
3: ใช่งานต้องดีนะบางที
2: งานต้องเนี้ยบงานแปะตะกั่วต้องเนี้ยบอย่างเงี้ยครับใช่พี่และป้าบอกว่าถ้าโปรคิวโปรเตมีตังจะเลือกฟื้นลิปกรอบยังไงบ้างครับ
3: ยังไง
2: ตอนนี้ลิปกรอบจะเจ๊งไงถ้าสมมติเขาถามว่าถ้าเราสองคนมีตังอ่ะเราสามารถฟื้นลิปกรอบได้เลยอ่ะเราจะทำยังไงบ้าง
3: ไม่รู้เลยครับโปรเตอะโปรเตอไอเดียโปรเตอมีไหมครับ
2: ผมสนองนี้เพื่อนเพื่อนผมแล้วกันผมจะทำเป็นหลีกพิเศษทำเป็นหลีกพิเศษให้ผู้หญิงเล่น
3: ครับ
2: แล้วก็ให้ผู้หญิงเขาใส่บิกินี่ตีกันรับรองสปอนเซอร์เพียบคนดูเพียบ LPGA ถึงกระหม่องอ่ะเชื่อดิใช่ไหมเพราะว่าเราดูใน IG เราเห็นมันจะมีรายการหนึ่งที่สาวๆเขาใส่บิกินี่ไปตีกอล์ฟกันเป็นเหมือนกับกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
3: ครับ
2: เราก็เลยจับทำให้เป็นลีกเลยเอาโยนเข้าไปในลีกกอล์ฟเลยแล้วให้แข่งสนามติดทะเลเยอะๆนี
3: ่
2: เรียบร้อยสปอนเซอร์เพียบเข้าแน่นอนชุดว่ายน้ำชุดอะไรแต่เข้ากระจุยเชื่อผมดิแต่มันจะเป็นงานเอ็กซิบิชันโชว์นะมันจะไม่ใช่เป็นลีกนะมันจะเป็นเอ็กซิบิชันแบบเดิม แล้วก็มีคลินิกสอนกอล์ฟอะไรไปในตัวด้วยสำหรับให้เป็นวิชาการหน่อยจะได้ไม่ดูแบบเทคเกินไปเทคไม่ใช่เทคโนโลยีนะคือดูแบบผับดูเทคเกินไปเข้าท่าไหมพี่คิว
3: ก็ฟังแล้วดูดีครับ
2: แต่งงานแล้วนี่พูดไม่ได้
3: ทำให้มันดีเหมือนกับทัวร์ใหญ่หรือทัวร์อื่นนะเช่นจะมาแข่ง4วันให้มันเก็บแรงกิ้งได้ครับให้คนมันสามารถข้ามไปข้ามมาได้อันนี้ผมว่ามันแบ่งชัดเจนไปหน่อยว่าสไตล์ของทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมันแบ่งแยกไปคนที่ชอบแบบกอล์ฟจริงๆก็จะไม่ชอบลิฟต์
2: ใช่
3: คนที่ยุคใหม่ก็จะชอบลิฟต์แต่ไม่ชอบอันอื่นแล้วอะไรเงี้ย
2: ใช่
3: จริงมันแบ่งไหนถึงสปอนเซอร์ชิพด้วยแหละใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วชอบแบ่งกันไปทางนั้นแทนที่มันจะเอื้อกูกันได้ก็ปรับรูปแบบใหม่ให้มันแบบนะให้มันเหมือนทัวร์อื่นๆหน่อยสำหรับผมนะครับมันก็อยู่ได้แล้วสปอนเซอร์ก็เข้าแล้ว
2: คือของพี่คิวคือจะมองว่าไอ้อย่างน้อยก็ทำให้มันเข้าที่เข้ารอยหน่อยให้มันเป็นยอมเป็นฟีดดิ้งทัวร์ซะหน่อยนึง
3: ใช
2: ่แต่ถ้าผมมองคือฉีกไปเลยแล้วก็เอาไปทำทางอื่นเลยคนไหนๆมาทางนี้แล้วฉีกมาแล้วจะยอมกลับไม่ได้ เสียภาพนี่พี่ลับป้าส่งมาบอกครับโปเตเมื่อไหร่ซ้อมสวิงเมื่อซ้อมสวิงลมเบาๆโดยกริปเบาตามที่บอกฟีลลิ่งโล่งเบาสบายมากเลยครับเลยทำสวิงไปเกือบ50สวิงตอนนี้มีอาการแป๊บๆเสียได้ปุ่มด้านนอกอันนั้นเยอะไปครับพี่อันนั้นเยอะไปนิดนึงมันจะเริ่มเจ็บปุ่มมันจะเริ่มมานั่นเบาๆครับสักวันละ10 15ก็ได้ครับหรือ25ก็ได้ครับลดลงสักครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวค่อยๆให้มันฟื้นตัวเนาะพี่ละป้าบอกอย่าลืมให้โปรคิวขี่ม้าเป็น security บนชายหาดด้วยนะครับ
3: ผมไม่ขี่ม้าหรอกผมขอขี่ ATV ครับขี่ม้า
2: โอ้ ATV นี่เขามี
3: ATV เท่กว่า
2: เฮ้ยเขามีเทคเว้ยเขาขี่ ATV เลย ชอบมุกนี้ใส่บิกินี่ตีผมถึงก็ขำกากเลยจากพี่8297ขอบคุณครับนี่ไงบอกแล้วคืออันนี้ไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ฟังคือในเมื่อลีกของลิฟกอล์ฟเนี่ยมันถูกแบ่งให้มันดูแบบแตกแยกมาตั้งแต่แรกอ่ะแล้วมันไม่ได้เอื้อกับลีกของทางด้าน PGA หรืออะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมสู้ดันไปทางนึงเลยดีกว่าให้มันห่างไปเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องดึงนักกีฬาจาก PGA มาไม่ต้องไปเกี่ยวน้องหนองยุ่งกันเลยคือถ้าคุณอยากจะดูกอล์ฟที่มันเป็นกอล์ฟเป็นกีฬาคุณก็ไปดู PGA ไปดู European Tour ไปดู Asian Tour ไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากจะดูกอล์ฟที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ entertainment เป็นแบบ

0: ที่มันทำให้คนมาจับกีฬากอล์ฟในเวสนุกมากขึ้นคุณก็ทำลิฟต์ไปเลยแล้วเวลากฎกติกาไงค่อยว่ากันเรื่องของไอ้อื่นค่อยดูเนี่ยพี่ละป้าถามว่าถ้าไอเดียของโปเตเนี่ยจะมีเงินกับWorld Golf Rankingให้ไหมถ้าเป็นผมถ้าผมมีตังค์ขนาดนั้นนะผมบอกว่าเลยว่าไอ้เรื่องเงินรางวัลเนี่ยมันก็ต้องมาจากสปอนเซอร์ถูกไหมพี่คิว
1: ครับใช่
0: มาจากสปอนเซอร์จากคนดูแล้วถ้าไอเดียผมไปได้อย่างที่บอกคือใส่บิกินี่เอาสาวมาใส่บิกินี่ตีเอาผู้ชายมาใส่ชุดว่ายน้ำตีอย่างเงี้ยแล้วมันดูดคนที่เข้ามาได้แล้วก็มีกึ่งปาร์ตี้เล็กๆเหมือนที่ลิฟต์เขาทำอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเงินตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกส่วนไอ้เรื่อง World Golf Ranking เนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปผูกกับ World Golf Ranking ของ World Golf Ranking ที่เป็น World Golf Ranking ปกติก็ได้ครับเราก็ทำ Rift Ranking ขึ้นมาแค่นั้นเองเงินรางวัลรวมก็ทำได้ไม่ได้ยากอะไรที่สำคัญคือโหวตนักกอล์ฟขวัญใจประชาชนประจำปีอย่างเงี้ยยังจะดูเวิร์กกว่าด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไปดูลิฟต์แล้วคุณก็ดูเลยนักกอล์ฟขวัญใจประชาชนประจำปีมีใครบ้างปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งแล้วมาถึงจุดหนึ่งผมอันนี้ผมอโมไปเลยก็แล้วกันถ้ามาถึงจุดหนึ่งลิฟต์กอล์ฟแบบใหม่เนี่ยที่ผมคิดเนี่ยมันได้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกทรงไฮร็อกอะครับดาราก็จะเริ่มเข้ามาคนนู้นคนนี้ก็อยากมาลองมันก็ทำกอล์ฟไปในอีกเวย์นึงได้แต่ก็ต้องแบ่งชี้ชัดว่าอันนี้คือเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่ลีกกีฬาที่เอาไว้เป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างนั้นนี่เป็นแบบลักษณะนี้ผมว่าสบายเชื่อเหอะเพราะว่าถ้าจะให้ลิฟต์เข้าไปเป็นฟีดดิ้งทัวร์กับ PGA เนี่ยผมว่ายาก
1: คร
0: ับ ครับพี่คิวถึงต้องเงียบไอ้อ้วนมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะ
1: คิดได้พยายามนึกภาพตามครับ
0: ว่าฉีกไปเลยอย่าไปทะเลาะกันมันจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยสงสารสกอตโอนิลด้วยรับเรื่องต่อจากพี่เค้กนอร์แมนนี่รับเผือกร้อนตลอด
1: รอดูเลยปีหน้าจะยังไงลิฟกอล์ฟ
0: พี่เขาส่งมานี่พี่เขาบอกว่าไอเดียของโปเต้มันจะมีแค่คนดูไม่ได้มีคนไปเล่นสิครับนี
1: ่ใช่จะต้องใช้เงินซื้อเพลเยอร
0: ์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของไอบอลไงก็คือใช่คนไปเล่นมันน้อยใช่แต่คนได้ดูเห็นแล้วเดี๋ยวเขาก็อยากไปดูแล้วก็เอาตังค์จากคนไปดูนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดนึงพอตังค์ของคนไปดูมันเยอะขึ้นจริงๆคนก็อยากมาเล่นพี่คิวเด็กก็ถอนหายใจ
1: อันนี้นึกไม่ทันจริงคร
0: ับ ไม่เพราะว่าคนไปดูครับอันนี้ความคิดผมนะอย่าว่ากันนะคือคนไปเล่นอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรที่เป็นสายอาชีพหลักๆก็ได้เพราะโปรที่เป็นสายอาชีพหลักๆอย่างเราเห็นเนลลี่คอด้าก็ไปถ่ายแบบถูกไหมเล็กซี่ทอมสันก็ไปถ่ายแบบถูกไหม
1: คร
0: ับ แบรโอนิลฮอลลี่ซันเดอร์อย่างเงี้ยครับก็นำนักกอล์ฟนี่แหละจากระดับมหาวิทยาลัยอ่ะที่เขาไม่ได้ขึ้นไประดับPGA ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมาแปลงโฉมซะคราวนี้เขาก็สวยเป็นฮอตเกิร์ลขึ้นมาเล่นสบายระดับฝ่ายผู้ชายก็มีทำให้ดูเป็นฮอตเกิร์ลฮอตแมนขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่นจบแล้วเจ้าอะไร
1: ว่า
0: เ
1: ขาแยกเปลี่ยนเล่นเรามุ่งไปไหนนะ
0: นิดหนึ่งนักกอล์ฟคนไหนชอบกินแกงกะหรี่ครับนี่คุณอามซ่าส่งมา
1: โอ้ยใครครับ
0: เคอรี่วูดแลนด
1: ์มันเขาชื่อแกรี่หรือเปล่าครับ
0: ใช่แกรี่วูดแลนด์ครับให้กี่คะแนนครับให้กี่คะแนน
1: อันนี้ให้8เต็ม10
0: 8เต็ม10นะพี่อาม8เต็ม10นะมี SMS ส่งมาอีกอันนึงครับอันนี้เป็นเรื่องความรู้แล้วล่ะ
1: ถาม
0: ว่าลูกกอล์ฟที่มีค่าคอมเพนชั่นสูงกับค่าคอมเพนชั่นต่ำนอกจากฟิลที่ต่างกันแล้วเราควรจะใช้ค่าคอมเพนชั่นอันไหนมากกว่ากันครับ
1: โปรเตย์ครับ
0: คอมเพนชั่นสูงกับคอมเพนชั่นต่ำเหรอ
1: คอมเพนชั่นคืออะไรก่อนไหม
0: คอมเพนชั่นคือแรงกดที่ลูกกอล์ฟมันรับได้
1: หมายความว่าสมมติว่าคอมมิชชั่นมันถ้าแรงกดอย่างเช่นลูกกอล์ฟท็อปเปอร์ฟอร์แมนซ์ในตลาดเนี่ยไททันลิสโบวีวันโปรวันเอ็กซ์เซนเตอร์เมดทีวีไฟทีวีเอ็กซ์อะไรเงี้ยอย่างนี้คอมมิชชั่นประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 90ถึง100อัพ
1: แต่ถ้าเป็นลูกซอฟล่ะลูกแบบ2ชั้น
0: มันมีพวกคอมเพรสชันสูงๆอยู่ก็มีนะ2ชั้นที่เป็นระดับ90ก็มีแต่ถ้าคอมเพรสชันของพวกลูกกอล์ฟเลดี้หรือลูกกอล์ฟมือใหม่ลูกกอล์ฟซ้อมมันจะอยู่ประมาณ70ถึง80
1: นั่นหมายความว่าถ้าคอมเพรสชันเยอะคนที่สปีดสูงๆก็จะตีได้ดีกว่า
0: ใช้คำว่าคอมเพรสชันเยอะคนที่สปีดสูงๆจะทำให้ลูกกอล์ฟแอคทีฟได้ดีกว่า
1: เพราะตีโดนถึงแกนกลางโอเค
0: เพราะว่าแรงที่ท่องกระทำให้ลูกกอล์ฟยุบตัวจะเยอะกว่า
1: แล้วถ้าเกิดคนตีแรงเงี้ยไปตีคอมเพรสชั่น70เงี้ยล่ะ
0: ลูกกอล์ฟก็จะยุบ
1: กระทำเยอะกว่านะทำเยอะเหมือนกันนะ
0: ลูกกอล์ฟมันก็จะยุบตัวมากเกินกว่าที่มันจะเป็น
1: แต่สุดท้ายแล้วมันจะควบคุมไม่ได้เพราะมันมีแรงบีบอัดที่เยอะใช่ไหมโมเดล
0: ใช่ครับมันจะมีแรงบีบที่เยอะไป
1: อาการของคนที่ตีขับแรงเราใช้ลูกพวกเนี้ยลูกสองชั้นลูกเบาๆลูกก็สตีลูกซอฟทิศทางจะคุมยาก
0: ใช่นิดหนึ่งแล้วก็มันจะมีอันนึงเขาบอกว่าเขาวัดค่าคอมเพรสชันนะครับถ้าคอมเพรสชันต่ำแล้วเราอันนี้วัดจากเครื่องแล้วนะเครื่องกดแล้วนะแล้วเขามีแผ่นโลหะแล้วเขาปล่อยลูกกอล์ฟลงมาจากระยะประมาณ1ฟุตเท่ากันลูกกอล์ฟที่มีค่าคอมเพรสชันสูงจะกระเด้งน้อยกว่าแต่ลูกกอล์ฟที่มีค่าคอมเพรสชันต่ำจะกระเด้งสูงกว่า
1: โอเค
0: เพราะหมายความว่าแรงกระทำมันต่างกันแล้วแรงกระทำที่เกิดขึ้นถ้าแรงกระทำสูงไม่พอลูกกอล์ฟอันที่คอมเพรสชันสูงก็จะเหมือนก้อนลูกกอล์ฟก้อนหนึ่งที่ไม่มีการบีบตัวหรือการดีดตัวอะไรเลยแต่ถ้าแรงกระทำคุณอยู่ในระดับกลางๆคุณใช้ที่มันเป็นพวกซอฟหน่อยเป็นคอมเพรสชันต่ำหน่อยมันก็จะดีดออกไปช่วยนิดหนึ่ง
1: แต่ค่าคอมเพรสชันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเขียนติดที่กล่องแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องดูในเว็บครับแนะนำก็เว็บพวกกอล์ฟสปายไงครับจะมีบอกเพราะเดี๋ยวนี้ค่าคอมเพรสชันถูกเบี่ยงไปเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมากกว่า
1: แต่โปรเตค่าคอมเพรสชันถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอามารีเลทวัดได้ว่าใครเหมาะกับแบบไหนใช่ไหมไม่เหมือนขับสปีดบอกก้านนี้เฟกนี้ใช่ไหมโมเต
0: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ตอนนี้จะมอง
1: ว่าจะฟิล
0: ใช่จะว่าจะฟิลแล้วโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมองเรื่องชั้นมากกว่า
1: ว่ากี่ชั้น
0: ใช่กี่ชั้นแล้วแต่ละชั้นทำหน้าที่อะไรมากกว่าจะเป็นลักษณะยังไงจะไม่ได้ดูเรื่องค่าคอมเพรสเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนมากสุดก็3ชั้นแล้วค่าคอมเพรสมันก็คือเอาไว้สำหรับให้มันยุบแล้วดีดออกเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ลองดูครับลองดูถ้าชอบลูกซอฟตีให้มันไปง่ายๆสบายสบายสวิงไม่แรงไม่ต้องการอัดไม่ต้องการอะไรกับมันไปลูกคอมเพรสชั่นต่ำได้แต่ถ้าคุณต้องการแบบสายพาวเวอร์ต้องการความรู้สึกที่แบบว่าลูกออกจากหน้าไม้เสียงตึ๊บตึ๊บฟิลแน่นๆค่าคอมเพรสชันสูงก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ดี
1: ครับ
0: อันนี้ไม่นับเรื่องเปลือกนะจะเป็นไอโอนอเมอร์หรือจะเป็นยูรีเทนอันนี้แล้วแต่ปัจจุบันมันใกล้เคียงกันหมดแล้วนะฮะประมาณนี้เวลาหมดพอดีนะครับก็ขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับและทุก SMS ที่ได้ผมระบายออกไปนะครับ ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน

0: 2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Music Room

0: คิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใช่ไหมครับอยากฟังแบบเต็มๆต้องมาเจอกันในงาน
1: Smooth Family Black or White ไหนที่ไหน
0: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
2: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
4: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
5: The Collab Project
4: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: ความสนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: Smooth จานนี้ Black or White ไหนที่ไหน
0: Smooth 105.5 ชวน Smoothie มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีตที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s Dinner and Drink พร้อมกระทบไหลเหล่า DJ Smooth แบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกันมาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
2: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: Plastic Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

สวัสดีครับ5นาฬิกา10นาทีนะครับต้อนรับคุณฟานุท่านเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับวันนี้เช้าวันที่1กันยายน2569นะครับเข้าเดือนใหม่กันแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับเดือนแรกวันแรกของเดือนกันยายนนะครับอีก4เดือนเท่านั้นนะครับก็จะสิ้นปีจะหมดปีอีกแล้วนะครับรวดเร็วจริงๆนะฮะแป๊บเดียวกันยายนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับทุกวันที่1และวันที่16หวยออกนะครับใครก็มีเลขเด็ดๆมีเลขของดีอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะเข้ามาแนะนำกันนิดนึงก็ได้นะครับ4689899นะครับเข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็ทางโซเชียลก็เช่นเคยนะครับ YouTube แล้วก็ Face

0: เรื่องทะเลาะอะไรกันฮะ
1: อ๋อเพื่อนรักอะไรกันไงแล้วก็ทะเลาะแบบแล้วก็มาออกหัวกระแสไงก็ยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ว่าผมทีมทนาย
0: เหรอทนายผู้หญิงเหรอ
1: ทนายอ่าใช่
0: ครับทำไมน่ารัก
1: ก็หน้าตาดี
0: ครับ
1: โหล่าสุดเห็นคนติดตามน้องทนายเป็นแสนเลยอ่ะ
0: ดังขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: ดังขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: มาออกหัวกระแส
0: อืม
1: คือหัวกระแสต้องยอมรับว่าใครมาออกมันก็ดังนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ก่อนทนายใช่ไหมทนายต่างๆโดยเฉพาะทนายอ่ะ
0: ทนายนี่ไงทนายนี่เดี๋ยวกำลังจะดังต่อไปพี่อยากบอก
1: ใคร
0: ก็ทนายตอทนายอะไรเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: ทนายตอกับคุณกอเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: คู่ต่อไปเขาบอก
1: ก็ครับ
0: ครับ
1: ก็ใช่ป่ะแต่ว่าทนายที่มาออกหัวแสมมันก็ไปเป็นสร้างชื่อเสียง
0: เรียกว่าแจ้งเกิดทนายน่ะ
1: แจ้งเกิดอ่ะก็ทนายแก้วทนายอะไรใช
0: ่ป่ะใช่ใช
1: ่
0: ยิ่งรูปร่างหน้าตาดีหน่อยนะ
1: อ่า
0: โอ้โหรับรองว่าระเบิดระเบ้อ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงมาสวยๆมาเงี้ยใช่ไหมก็แบบ
0: เข้าทางพี่หนุ่ม
1: จะได้รับความสนใจ
0: ครับ
1: แ
0: สดงว่าพวกเรานี่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์อันนี้ของเขานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นมาเยอะจริงๆนะในหน้าฟีดผม
1: ใช่
0: เ
1: ต็มไปหมดเลย
0: ขณะที่ผมก็ยอมแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลยนะ
1: คือ
0: รู้ว่าคุณต้าคุณยัดนี่เขาเป็นใครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทะเลาะอะไรกันหรือว่ามีเรื่องอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้ทราบนะ
1: คือผมไม่ได้ดูคอนเทนต์ของอะไรเฟซเ
0: ฟผมก็ไม่ได้ดูโน้ต
1: ชัยโสโลอะไรผมไม่เคยดูนะ
0: ผมไม่ดู
1: แต่ผมเคยดูนี่ไอตอนไอศครีมอ่ะที่มันไปบ้านผีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมยังไม่เคยดูเลย
1: เหรอ
0: ผมเคยมาดูตอนที่เขามาออกแยกกันมั้งแล้วก็หรือกันอยู่เงี้ยแล้วเขามาออกพวกรายการต่างๆอ่ะ
1: อ๋อ
0: รายการบอลบ้างหรือว่ารายการก็มาดีคราฟอะไรเงี้ย
1: เหรอ
0: เขาเคยมาออกผมรู้จักเขาตอนนั้นอ่ะ
1: ผมเคยดูแค่รายการเดียวเลยก็คือไอ้ตอนไอศครีมอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นอ่ะคือแบบเขาจะไปบ้านผีบ้านผีสิงที่คนเขาชอบไปพิสูจน์ล่าท้าผีกันอ่ะแล้วเขาก็จะไปแบบทำตลก
0: อ๋ออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: เป็นพิสูจน์ว่ามันไม่มีผีจริงอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: อ่า
1: ก็หลายปีแล้วรายการนั้นอ่ะก็นานหลายปีแล้วนะ
0: ก็รายการดังนะรายได้เยอะนะ
1: มันจะมีคุณโจ๊กไอศครีมมีอะไรเงี้ยก็เคยดูรายการนั้นน่ะ
0: คุณโจ๊กไอศครีมที่เป็นไบอันตอนนี้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหรออยู่แก๊งนี้ด้วย
1: เอออ ๋
0: อเหรอ
1: คุณลงไปเสิร์ชดูดิรายการไอศครีมอ่ะ
0: อ๋อโจ๊กไอศครีมมาจากอันนี้
1: ใช่คุณโจ๊กอ่ะ
0: แล้วก็ไปเป็นลูกครึ่งหรือเป็นคนเกาหลีน่ะตอนไหนไม่รู
1: ้ก็ได้ใช้เวลานานพอสมควรอ่ะกว่าจะไปเป็นลูกครึ่งล่าสุดเนี่ยช่วงก่อนนั้นก็คงระหกระเหินกว่าจะได้สัญชาติอ่ะนานอยู่พอสมควร
0: โอ้แต่ผมดูแกทีไรกันที่แกพูดมั่วตลกจริงๆนะ
1: ก็ตอน
0: โคตรฮา
1: ตอนนู้นไอ้ตอนโอ้โหนั่นมันเป็นเกือบ10ปีแล้วมั้งไอ้ในการไอศครีมอันนั้นน่ะ
0: ครับก็ติดตามกันได้อย่างที่เป็นประเด็นเมื่อวานก็วันเล่ของเรา
1: วันเล่มาไง
0: ยอดเลยว่านะ
1: ก็ออมสินเนี่ยขโมยซีนเลย
0: อืม
1: ก็ไม
0: ่ฮะ
1: แฟนเขา
0: ไงอ๋อ
1: เออ
0: เอ้ยผมไม่เห็นนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เออยังไม่เห็นนะ
1: โอ้ไปซบแฟนเขาเลย
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วแฟนชมพู่อ
1: ่
0: ะ
1: แฟนชมพู่แฟนชมพู่มาเปล่ามาดิ
0: รอมาเหมือนกันเหรอ
1: เอ้ยไม่รู้มาเปล่านะแต่ว่ามีนุกนิกอ่ะมีนุกนิกที่เขาถ่ายภาพมานะมีนุกนิกกับอมสิน
0: อ
1: ่ะโอ้อมสินแบบโอ้โห
0: เห็นไรดิหัวฟูๆเนี่ยป่ะ
1: เอออ
0: ืม
1: แม่
0: เปิดตัวเหรอ
1: ไม่รู้เปิดตัวหรือเปล่าหรือว่าแฟนวอลเล่เขารู
0: ้เขารู้อยู่แล้วมั้ยเขาลงเรื่อยเนี่ยนะ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่ามารับที่สนามบินไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็แบบ
0: นี่คืออะไรหน้าตาดี
1: ป่าก็แบบมานี่ไงแสดง
0: ความรักเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ก็ส่วนแฟนที่ไปรับก็แบบโอ้อมสินเปิดตัวแรงอะไรเงี้ย
0: เมื่อวานก็กลับมากันนะน้องๆนะ
1: โอ้คนไปรับเพียบเลยนะ
0: โอ้ถ้าอันนี้ขนาดตอนกลางคืนนะ
1: ใช่
0: โอ้ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยระเบิดขนาดไหนมันนะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่เขาบอกว่าก็เนี่ยคุณเขาชื่อคุณมอสพิเชษนะ
0: ครับ
1: เป็นนายแบบจากเขาบอกเป็นรายการเดอะเฟสหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: แล้วเขาบอกว่ามามักจะมารับมาส่งเป็นประจำนะ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้เขินเลยออมสินบอกเขินเลยแต่แฟนชมพู่อยากเห็นแฟนชมพู่เนี่ยเขาบอกเขาคิดถึงอ
1: ่ะแฟนชมพู่ด้วยแล้วก็เมื่อวานก็มีนุกนิก
0: อืม
1: นุกนิก
0: นุกนิกก็มีไปรับเหมือนกัน

0: มารับเหมือนกันขาวตีมาเลย
1: ไอ้อะไรนะคุณนี่ก็ไปเนี่ยน้องเล็กอะไรนะชนาทิพย์ซ้อนขำอ่ะ
0: ชนาทิพย์เขาเป็นแฟนกับบุ๋มบิ๋มไม่เหรออ
1: ่าใช่ก็ไปเหมือนกัน
0: ใช่
1: ครับ
0: เมื่อวานก็เดินทางมาถึงตอนคืนนะนะครับก็เรียกว่ากลับบ้านอย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: สำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับ
1: ตอนไปมีใครรู้ไหมฮะ
0: ไม่รู้ครับมันก็ตามสไตล์ไทยๆน่ะเออนะครับก็เมื่อวานก็ดร.ก้องศักดิ์ก็ไปใช่ไ
1: หมเห็นพี่ตั๋วก็ไปอ๋อดร.ก้องศักดิ์ก็ไป
0: ใช
1: ่
0: นะครับคุณสมพรใช้บางยางคุณธนุเกียรติจันชุ
1: ม
0: นะครับมีผู้บริหารของบริษัทเอกชนด้วยที่เป็นสปอนเซอร์อะไรต่าง
1: ๆ
0: นะก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได
1: ้ครับ
0: นะครับก็ได้ไปเล่นที่รายการชิงแชมป์โลกด้วยนะชิงแชมป์โลกก่อนปี2027นะครับแล้วก็ไปต่อที่โอลิมปิกเกมปี2028นะครับที่ LA สหรัฐอเมริกานะครับ
1: ชิงแชมป์โลกนี่ก็ที่อเมริกาแคนาดา
0: ที่แกที่ใช่
1: ปีหน้านะ
0: ปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีภาคเอกชนนะครับจะมีอัดฉีดอะไรเพิ่มเติมกันอีกหรือเปล่านะนอกจากภาครัฐใช่ไหมกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยที่เมื่อวานก็พูดไปแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือลุยศึกเอเชียนเกมนะแต่เอเชียนเกมเนี่ยมันจะต้องตัดรายชื่อเหลือ12คนจาก14นะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ต้องพยายามคว้าเหรียญทองมาให้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์นักกีฬาโค้ชเคิร์ชอะไรต่างๆนะครับ
1: เอเชียนเกมนี่ก็เป็นชุดนี้เหมือนกันใช่ไหม
0: ก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละ
1: เป็นชุดใหญ่นะฮะ
0: เ
1: อเชียนเกมนี่เป็นชุดใหญ่ผมได้นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: นักกีฬาก็น่าจะเคล้าโครงก็อาจจะชุดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่คงเป็นชุดนี้แหละนะซึ่งก็พึ่งคว้าแชมป์เอเชียกันมานะฮะ
0: ครับ
1: ก็เป็นการป้องกันแชมป์ได้ด้วยนะ
0: คร
1: ั้งที่แล้วเราก็เป็นแชมป์นะฮะ
0: ครับ
1: หลายคนนี่เหมือนกับว่าเอ้ยนี่แชมป์ครั้งแรกอ่ะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกแชมป์เอเชียครั้งแรกใช่ไหมจริงๆเราได้มา4ครั้งอ่ะนะนี่ครั้งที่4แล้วนะฮะ
0: หมายถึงว่าไอ้แชมป์เอเชียนะ
1: เอเชีย
0: แต่คือก่อนหน้านู้นน่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนโควต้าไงไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยการคัดเลือกเปลี่ยนโควต้าแทบจะทุกครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ในการคัดไปโอลิมปิกนะ
0: วิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนแทบจะทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความโชคดีของเราด้วยตรงที่ว่ามันเอาแชมป์ทวีปเปลี่ยนมากลับมาเอาแชมป์ทวีปแบบได้ไปเลย
1: ใช่
0: ซึ่งเราก็มาได้แชมป์ทวีปพอดี
1: สุดยอดจริง
0: ชมาเราก็ได้ไปนะครับ
1: มันเหลือเชื่อนะไอ้แชมป์เอเชียนี่มี3ประเทศนะเคยได้แชมป์อ่ะไม่น่าเชื่อนะจัดมาโอ้โหจัดมาตั้ง40กว่าปีแล้วมั้ง
0: ครับ
1: แต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี17หรือ19เนี่ยนะ2517หรือ19เนี่ยมีจีนน่ะได้ไปเยอะสุดนะ
0: จีนได้ไปเพียบเลย
1: แล้วก็ญี่ปุ่นได้ไป5เรานี่มา4แล้วนะคือ
0: เราก็มาได้ช่วงหลัง
1: คือแบบได้3ประเทศคือจีนน่ะเหมาครอบครองความยิ่งใหญ่จริงๆนะ
0: ใช่
1: นี่ช่วงหลังนี่เรานี่ยิ่งใหญ่ได้แชมป์มา2ครั้งติดเลยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดจริง
0: ถือว่า
1: ควรมีขบวนแห่นะจะมีอ่ะผมว่ามีได้เลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเนี่ยวันสองวันในกระแสกำลังดีก่อนน้องๆไปเล่นเกมเป็นการให้กำลังใจกันด้วยนะแห่ได้นะมันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่เบอร์นั้นนะครั้งนี้นะเพราะว่าไปโอลิมปิกนี่มันโอ้โห12ทีมมันยากจริงนะ
0: ยากยากมาก
1: ยากแบบยากโคตรเลยอ่ะ
0: แล้วมันก็พูดตรงๆว่ากีฬาประเภททีมอ่ะปกติเราไม่ค่อยได้ไปหรอกมันยากนะครับส่วนมากเราก็ไปประเภทบุคคลใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วนี่มันก็เหมือนเป็นกีฬามหาชนน่ะ
1: ค
0: นก็ติดตามให้กำลังใจกันเยอะก็เห็นว่าเดี๋ยววันที่3นี่จะไปพบกับท่านอนุทินนะนายกหนู
1: วันมะรืนนี้
0: ใช่
1: พฤหัสนะ
0: ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
1: นายกจะมีติดปลายนัวไหมอีกนิดหน่อยไหม
0: ก็ท่านอาจจะส่งด้วยสักหนึ่งเพลงอ่ะร้องเพลงฝากไป
1: อ๋อไม่ฝากอย่างอื่นฝากเป็นเสียงเพลงไป
0: ใช่เพราะนายกท่านร้องชอบร้องเพลงไง
1: เหรออ
0: ืม
1: น้องๆบอกสักนิดสักหน่อยไหมท่าน
0: เหรอ
1: โอ้ยนั่นโทท่าอันเดอร์นะ
0: ถ้านายกออกมาก็มาร้องกับพี่นี่ไง
1: เหรอ
0: มาร้องเพลงด้วยกัน
1: แต่นั่นก็บอกแล้วว่าน้องบอกเดี๋ยวสนับสนุนสุดๆเลยสุดๆเต็มที่เลย
0: ครับ
1: นักข่าวถามสุดยังไงครับก็สุดอะสุดก็ไม่รู้ยังไงของแม่เลย
0: ข่าวชอบไปจี้เอ
1: ๊ะยังลมไม่ค่อยดีอยู
0: ่
1: ช่วงนี้ยังเครียดๆอยู
0: ่ครับ
1: เห็นป่วยได้ว่าบอกป่วยแล้ว
0: ใช่
1: ให้กำลังใจหน่อยนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวพอไปพบนายกเสร็จก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เอเชียนเกมนี่เราเคยได้เหรียญเงินนะเหรียญเงินที่จาการ์ตานะครับปี2018นะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งปี2014แล้วก็2022
1: ครับ
0: นะครับก็เจ้าเดิมนะครับก็สู้กับจีนกับญี่ปุ่นเจ้าเดิม
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ชิงแชมป์โลกนี้จีนกับญี่ปุ่นก็ได้ไปด้วยนะ
0: ใช่
1: ไปพร้อมกันได้โควต้าเป็นการคัดโควต้าไปเลย
0: ครับ
1: แต่เอาจริงเมื่อวานพอดีผมได้ไปสัมภาษณ์คุณพี่มนต์ดอกพี่เอนะฮะท่านเนี่ยเป็นประธานโอลิมปิกใช่ไหม
0: ประธานโอลิมปิก
1: แล้วก็เป็นจริงๆอีกตำแหน่งนึงที่ทุกคนรู้กันก่อนก็คือเป็นนายกสมาคมเทควันโดซึ่งเทควันโดเนี่ยประสบสำเร็จในโอลิมปิกมาตลอดนะฮะโดยเฉพาะน้องเทนนิสนี่ก็ได้เหรียญทองด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ท่านก็บอกว่าในโอลิมปิกนี่มันยากจริงนะคือได้ไปโอลิมปิกนี่คือ1คือประสบความสำเร็จที่สุดสูงสุดอย่างนึงแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: 2คือการไปโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเกียรติยศแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนน่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วแต่ว่าเอาจริงคือถ้าทำดีๆอ่ะหรือว่าเราแบบเตรียมพร้อมไปดีๆนักกีฬาแบบไม่เจ็บอยู่ในฟอร์มดีอ่ะเอาจริงลุ้นเหรียญได้เหมือนกันนะวอลเลย์คือไประดับแชมป์เอเชียเนี่ยแล้ว12ทีมตรงนั้นน่ะหน้างานน่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะโน้ตนะวอลเลย์สมัยนี้ยิ่งเรามามั่นใจแบบนี้แล้วอย่างทัวร์นาเมนต์เนี้ยเอาจริงเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นแชมป์นะ
0: ครับ
1: เราก็แบบก็อาจจะเข้ารอบรองก็เต็มที่แล้วอะไรมาเข้ารอบชิงก็โบนัสโอ้โหนี่เป็นแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นยอมก็ต้องยอมรับมันระดับโลกมันแข็งกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าไปได้เนี่ยมันก็ไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้นะฮะมันอยู่ที่หน้างานตอนนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างท่านบอกนะฮะ
0: ครับ
1: มันอยู่ที่การเตรียมตัวเตรียมพร้อมสภาพจิตใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือมันมีหลายอย่างแล้วอะไรเกิดขึ้นได้
0: ใช
1: ่ถ้าหากว่าโอ้ไปดีๆนี่มีติดเหรียญขึ้นมานี่โอ้เป็นเรื่องอย่างนะสุดยอดเลยนะฮะครับ
0: แต่ว่าคืออีกหนึ่งปัญหาก็คือมันอีก2ปีไงใช่ไหมปัญหามันคืออีก2ปี
1: ใช่
0: คือถ้าเราไปดูนักอายุของนักวอลเลย์ของเราตอนนี้นะ
1: เป็นไง
0: พอจะไปถึงอายุปี2028เนี่ยโหตัวหลักๆเกือบจะทุกคนเลยก็จะแตะ30หมดแล้วนะเกินบางคนก็เกินนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างพรพันธ์เกิดปาดอย่างเงี้ยก็จะ34 35แล้วทัดดาวนึกแจ้งก็จะ34ใช่ไหม
1: ครับ
0: ชยาบำรุงสุขนี่ก็น่าจะ35
1: ปิยนุชนี่ตอนนี้36
0: ปิยนุชนี่ก็ถ้าโอลิมหลังโอลิมปิกก็น่าจะเกือบ38 39แล้วอ่ะ
1: ใ
0: ช่ป่ะเนี่ยไอ้ออมสิทธิ์นี่ก็จะประมาณ30 31นัทนิชานุกนิกนี่ก็ประมาณเนี้ยก็คืออ
1: าจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะ
0: อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสภาพร่างกายอะไรเงี้ยอย่างตัวหลักๆของเราอย่างทัดดาวเงี้ยโหกว่าจะได้ไปโอลิมปิกนี่คือแบบ34นะ
1: ถ้าดาว
0: นี้2ปีอ่ะ
1: ตอนนี้32นะ
0: ตอนนี้32ไงอีกมันอีก2ปีไงใช่มั้ยมันก็แบบก็ไม่รู้ร่างกายนักกีฬาเรามันจะโรยลาขนาดไหน
1: ใช
0: ่ๆใช่มั้ยเพราะว่ามันก็ต้องคือแล้วช่วง2ปีมันก็ต้องแข่งตลอดอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องแข่งตลอดนักกีฬามันก็มีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับส่วนวันเนี้ยผมไปดูช่องที่มันเป็นคนที่มันอยู่ในอเมริกาเขาบอกไอการที่เราจะไปดูโอลิมปิกที่นู่นไม่ง่ายนะฮะ
1: หมายความว่าไงฮะ
0: หมายถึงว่าไอเนี่ยสมมุติ
1: คนไทยไปดูที่นู่นอ
0: ยากจะไปดูวอลเลย์บอลไปแข่งสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิกเนี่ย
1: ทำไมไม่ง่าย
0: เพราะว่าเขาบอกมันต้องซื้อจองตั๋วแบบคือปีเนี้ยไออเมริกาโอลิมปิกเนี่ยมันขายตั๋วมารอบ2รอบแล้วมันหมดไปแล้ว
1: เอ้ยจริงเหรอขายแล้วเหรอ
0: ขายแล้ว
1: เออเหรอ
0: แต่ว่ารอบเขาบอกค้างช่วงปีเนี้ยปี2026เนี่ยเหมือนเขาให้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเป็นคนไปซื้อได้ก่อนซึ่งไอ้คนที่เขาทำคลิปเนี่ยเขาเป็นช่องของคนไทยอยู่ในอเมริกาบอกเขาก็ซื้อแบตซื้อกีฬาแบตซื้ออะไรไปนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าวอลเลย์มันจะเข้ามาโอลิมปิกได้ไงเขาบอกว่า ก็เลยต้องรอปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันจะเปิดขายใหม
1: ่
0: เปิดขายใหม่ว่าจะแบบว่าฟรีละก็คือเหมือนกับว่าใครที่ไม่ต้องอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยไม่ต้องมีที่พักอยู่อเมริกาก็สามารถซื้อได้แล้วแต่ว่ามันต้องรอซื้อปีหน้าแล้วปัญหานี่ก็คือไอ้สายโปรแกรมอะไรมันก็ยังไม่ออก
1: ไม่รู้ใช่ไหม
0: มันก็ไม่รู้อีก คุณก็ต้องไปแย่งซื้อไว้ก่อนใช่ไหมแล้วเราจะได้ดูหรือเปล่าแบบอะไรยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเขาบอกราคาเนี่ยนะมันสตาร์ทที่500เหรียญเนี่ย
1: โอ้
0: หมื่นกว่าบาท
1: โอ้
0: หมื่นกว่าบาท
1: ติดโลกบอลโลกก็ป่ะเนี่ย
0: เออหมื่นกว่าบาทผมก็แบบตกใจเลยฮะ500เหรียญแล้วคนคือมันก็มีแฟนๆแบบเข้าไปถามเยอะว่าแบบอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบทีมชาติไทยมันจะเล่นวันไหนอะไรยังไงอ่ะคนนั้นเขาบอกมันก็ไม่รู้ถ้าเกิดอยากจะดูเฉยๆแบบเอาประสบการณ์ก็ซื้อไปก่อนแล้วก็ไปดูอะไรก็ทีมไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบดูทีมชาติไทยเฉพาะทีมชาติไทยอ่ะเขาบอกทางที่มันจะเป็นไปได้ก็คือคุณก็ต้องไปรอซื้อรีเซลแล้วเราคิดดูว่าอีราคาปกติมันก็500เหรียญเนี่ยรีเซลมันก็ไม่รู้จะกี่บาทอ่ะจะมาหมายว่าแฟนวอลเล่ก็โหสาวไทยเราสร้างประวัติศาสตร์อยากจะไปดูที่อเมริกาเงี้ยคือสรุปก็ต้องเป็นคนมีตังค์พอสมควรน่ะ
1: ใช่ใช่
0: จะมามันก็ต้องเป็นคนมีตังค์อ่ะ
1: ที่อเมริกานี่ทุกอย่างแพงหูฉี่หมดเลย
0: เออ
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็เหมือนกับช่วงตอนไอโอลิมปิกเกมที่ปารีสหรืออะไรอ่ะมันก็ผมเห็นมันก็มีแต่แบบพวก
1: คนรวย
0: ลงดาราเออคนรวยไปดูกัน
1: อ
0: ่ะไอคนธรรมดาอย่างเราก็หมดหวังฮะ
1: คือหมดสิทธิ์อยู่แล้วคือคนอย่างเราไอพุ่งตรงคือไม่มีทางอ่ะ
0: เออ
1: ยิ่งถ้าคนไทยจะไปจากที่นี่นะ
0: ครับ
1: ไปจากประเทศไทยแล้วจะไปดูเนี่ยคือต้องมีตังค์อย่างเดียวคือถ้าอย่างเราที่หาเช้ากินค่ำแล้วก็อยากไปดูอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเก็บตังค์โอ้ตั้งแต่หลายปีแล้วถึงจะไปได้อ่ะ
0: ครับ
1: ไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าเครื่องบินค่านู้นค่านี่แล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าโอ้โหผมว่าหนักส่วนคนที่จะไปดูได้แล้วเป็นคนไทยผมว่าคนไทยที่อยู่ที่นู่นอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ไปดูได้
0: คนไทยที่อยู่ที่นู่นแล้วก็คนแบบดาราเซเลบ
1: ใช
0: ่คนรวยๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: ใช่ดังนั้นเห็นเขาไปดูกันเห็นเขาถ่ายลงแต่รูปกันไม่ต้องปีชาเขานะฮะ
0: ครับ
1: แล้วเขารวยเขารวย
0: ใช่
1: เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็ปล่อยก็เขาไปดูก็500ก็อาจจะถือว่าแพงอยู่ดีสำหรับเขานะฮะเขาก็พงจะพอกัดฟันได้
0: มันก็หมื่นกว่าบาท
1: แล้ว LA เนี่ยคนไทยเยอะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นอีกเหมือนอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยเลย
0: ม
1: ีไทยทาวด้วยที่ LA นะฮะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นในนั้นมีแต่อะไรที่เป็นไทยๆหมดเลยไปอยู่ LA เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ลอนดอนอะไรพวกเนี้ยต่อให้คุณแบบพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคุณก็อาจใช้ชีวิตได้สบายๆนะฮะมันมีหลายที่เลยอ่ะที่แบบไม่มีคนไทยเต็มหมดเลย
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเลยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแสวงหาหรือว่าอยากได้อะไรหน่อยก็ขวนขวายเอาก็มีอยู่เต็มไปหมดนะฮะครับคุณโอ๊ตสนใจไหมจะไปไหม
0: ก็ไม่มีตังค์หรอฮะครับ
1: จะไปทำข่าวสมัยนี้ก็โอ้
0: ยลำบากอะ
1: ไม่มีละครับ
0: แล้วก็เขาเห็นคนเขาบอกว่าเหมือนถ้าเราจะซื้อตั๋วไปดูเนี่ยงั้นก็เหมือนต้องไปลงทะเบียนรีจิสเตอร์ไว้
1: ต้อง
0: ไปลงทะเบียนรีจิสเตอร์ไว
1: ้ต้องรอสิทธิ์อีกนะ
0: แ
1: ล้วจะได้คู่ไหนก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: เป็นตั๋วรีเซลก็ต้องมีอย่างน้อยถ้ามัน500ก็รีเซลก็ต้องมีสัก600อย่างเงี้ยนะ
0: ร้อย
1: กว่า600ต้องมีนะครับ
0: เนี่ยมันก็จะมีเว็บผมดูแล้วมันจะมีบางเว็บก็เป็นเว็บขายตั๋วแล้วก็รวมแบบที่พงที่พักนะเนี่ยมันมีไปดูบาสเนี่ยดูบาสรอบชิงรอบไม่แน่ใจมีรอบรองด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มีที่พักมีอะไรงี้ด้วยนะ
1: ไปทัวร์เงี้ย
0: เป็นกับทัวร์อะไรอย่างงี้นะโอ้โห
1: เท่าไหร่ 300,000
0: ใช่12,000เหรียญน่ะต่อคนน่ะ12,000เหรียญต่อคน
1: ก็โอ้โหประมาณนั้นนะ
0: ก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยไอ้เว็บนี้ที่มันขายนะก็คือไปดูบาสรอบชิงนอนโรงแรมใช่ไหมมี2คน1ห้อง2คนโรงแรมก็ระดับ4ดาวนะ
1: ครับ
0: ประมาณ4ดาวอ่ะเรทราคาก็คือ12,000เหรียญต่อคนน่ะก็มันเกือบ 400,000 บาทอ่ะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะไม่มีโรงแรมไม่ใช่แหมไม่มีตั๋วเครื่องบินจากไทยไปด้วยนะเพราะอันนี้มันเป็นเว็บของอเมริกา
1: เราต้องขึ้นเครื่องบินไปขึ้นที่นู่นเอง
0: ใช่เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีเขียนว่า private transfer to LA แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน private มาจากไหน
1: อ๋อไม่ได้ทัวร์ไทยเหรออ
0: ่า
1: เอาเป็นทัวร์
0: ไม่ใช่ทัวร์ของอเมริกาทัวร์อเมริกานี่คือราคาไม่มีตั๋วเครื่องบินด้วยนะ
1: แต่ว่าจะมีตั๋วเข้าดูให้ที่นู่น
0: ม
1: ี
0: ตั๋วเข้าดู
1: ตั๋วเดินทางที่พักที่นู่น
0: รอบชิงแล้วก็มีแบบทัวร์ที่เที่ยวที่นู่นเล็กๆน้อยๆ 4-5 วันน่ะ
1: กี่วันเนี่ย
0: แพ็คเกจมัน5วันน่ะ5วันแล้วก็มีโรงแรมให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีตั๋วรอบชิงบาสเกตบอลน่ะ
1: ก็ถ้าตอนเนี้ยเงินดอลลาร์ประมาณ3-4 บาทนะก็ตีวงกลมก็400,000 400,000
0: น่ะบวกตัวเครื่องบินอีกก็
1: ตัวเครื่องบินไป LA เนี่ยเท่าไหร
0: ่น่าจะหลายหมื่นน่ะต้องมีไอ้ครึ่งแสนน่ะผมว่าต้องมีอ่ะ
1: เดี๋ยวดูดิ
0: โ
1: อ้เดี๋ยวดูดิทุกคนประมาณเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันเปิดไปจองก่อนนะ
0: เหรอโอ
1: ้ก็นั่นนะฮะประมาณ12,000เฮ้ยออฟโอ้จริงเหรออ๋อเริ่มต้นตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ LA เริ่มต้นสำหรับเที่ยวเดียวเนี่ยเที่ยวเดียวประมาณโอ้โหมันมีเยอะตั้งแต่20,000 ยัน 30,000อะไรพวกเนี้ยมี
0: แต่แล้วมันขายเป็นขาไง
1: ขายเป็น
0: ขาแล้วใช่
1: ไปกลับก็เกือบแสนครับ
0: ก็แล้วไม่รู้ค่อยว่ากันอีกที
1: ไปไม่กลับก็ได้
0: ครับ
1: ไปอยู่นู่นเลยก็ได
0: ้อยู่นู่นก็ได้ยังวัน
1: ครับก็อีก2ปีเก็บเงินเก็บทองกันนะฮะรวมถึงทีมก็เอาจริงๆอย่างที่คุณโอ๊ตว่าก็อาจจะอายุเยอะก็ส่วนหนึ่งบางคนก็อาจจะอยู่แต่ว่าผมว่าบางคนก็อาจจะเปลี่ยนนะ
0: ก็คงจะมีหน้าใหม่ๆมา
1: แล้วไม่จะมีหน้าใหม่ๆขึ้นมาม
0: ีหน้าใหม่ๆมาแต่ว่าก็อย่างที่คุยกับเจ๋อเมื่อวานว่าคือทีมคือวอลเล่ย์เราอ่ะตัวเลือกมันยังไม่ค่อยเยอะมากตัวนักกีฬาตัวทางเลือกอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำมันได้อย่าง VNL อ่ะพอเราสลับใช้เด็กมาเสริมมาอะไรอ่ะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยผลงานไม่ค่อยปังเท่าไหร่มันก็ต้องตัวครบๆเนี่ยในรายการนี้พอเราได้บุ๋มบิ๋มมาเนี่ยของดีเลยใช่ไหมทัชชูออน
1: อ
0: ่ะก่อนหน้านี้ก็เจ็บไปตั้งนาน
1: ใช
0: ่ไหมพอเรามีตัวเจ็บไปเนี่ยมันก็จะส่งผลน่ะส่งปัญหาเพราะว่าช่วงนี้อย่างอัจฉราพรเองก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอเราได้บุ๋มบิ๋มมาช่วยเงี้ยมันก็ตัวตีเรามันก็จะมีทางเลือกเยอะขึ้นมีออมสินมีบุ๋มบิ๋
1: ม
0: มีบีมีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็อาวุธมันก็เพิ่มขึ้นไม่งั้นเมื่อบางรายการก็จะเป็นออมสินกับบีมเงี้ยก็แบกไงชาวบ้านก็แบกพอมีบุ๋มบิ๋มมาช่วยว่าโอ้โหทางเลือกก็หลากหลายขึ้น
1: ผมว่าก็นี่แหละที่เป็นเหตุผลที่รายการหลายๆรายการก่อนหน้านี้เขาก็ต้องพยายามผลักดันเด็กๆไง
0: ใช่
1: พยายามผลักดันพยายามใช้พวกเด็กที่เราอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าอยู่ในทำเนียบคือเรียกว่าอยู่ในข่ายที่จะขึ้นมาเป็นทีมชาติในอนาคตอะไรพวกน
0: ี
1: ้ไอผลงานมันก็เลยอาจจะยังไม่ดีไง
0: ก็มันก็เพิ่ง
1: ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ก็ต้องให้โอกาสน้องๆเขาลงสนาม
0: ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจะมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก่อนหน้านี้ก็ถูกวิจารณ์เยอะชุดเนี้ย
0: ก็โดนก็โคตรอ้อนเลยโดนด่าเละเทะไปหมด
1: กลับมาก็โอ้โหผลงานไม่ดีเลย
0: จนผมก็ยังเคยคิดแบบโอ้โหสงสารแกคือแกอยู่เป็นขึ้นหิ้งไปแล้ว
1: ตำนานไปแล้ว
0: ตำนานโค้ชไปแล้วแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็มาโดนชาวเน็ตด่าเละเทะไปหมด
1: ใช
0: ่
1: ก็นั่นแหละก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาก็ต้องนึกถึงอนาคตเป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่
1: จะใช้ทีมชุดนี้ไปตลอดเหมือนกันแล้วอย่างตอนเจ็ดเซียนนั่นก็โอ้โหก็แบบใช้ยาวเป็น10-20 ปีเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็กว่าจะมีคนมาเปลี่ยนแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีชุดนี้มาเปลี่ยนพอดีแต่มันระหว่างนั้นมันก็เหมือนกับมีรอยต่อนิดๆเหมือนกันเนี่ยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็ตกลงไปมันก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับตอนนี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีชุดที่แบบอย่างตอนก่อนอย่างตอนเจ็ดเซียนเนี่ยเราก็มีพวกชมพู่ใช่ไหมที่เริ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหม
0: จะมีพวกชมพู
1: ่ปิยนุชอะไรพวกนี้ก็เริ่มขึ้นมา
0: ปิยนุช
1: ไปเจ็ดเซียนนั่นมันก็ต้องสร้างขึ้นมาม
0: ันก็จะผัดใบมันจะเป็นเนี่ยปิงปิยนุชมีชมพู่มี
1: ทัดดาว
0: บิ๋ม
1: บิ๋ม
0: ทัดดาวอะไรพวกนี้
1: ใช
0: ่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักไงอ
1: ันนี้ก็ต้องสร้างกันขึ้นมาใหม
0: ่
1: ค่อยๆสร้างขึ้นมาอย่างน้องโอ้จริงๆนุกนิกนี่ก็อายุไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: อายุเยอะเริ่มอายุเยอะกันแล้วก็คืออย่างช่วงนี้เราก็อมสินก็ล้างทองไง
1: อ
0: มสินโบโดนจับตรวจโดบด้วยนะ
1: แ
0: ล้วผมไปฟังมีคลิปของใครสัมภาษณ์อยู่อ่ะอมสินบอกว่าจับตรวจโดบด้วยก็รอบชิงซัดไป28 แต้มไง
1: แต่มันนั่งดูแล้วมันมีความสุขจริงนะอย่างตอนนั้นนะ อย่างรอบรองรอบชิงเนี่ยดูใกล้ชิดเลยแล้วแบบเอ้ยโอ้แล้วมันเก่งอย่างนี้เนี่ยแล้วมันดูแล้วมันสนุกสนานแล้วเราก็มีความสุขอะรู้สึกมันทำให้มีความสุขได้จริงๆอย่างกีฬาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วก็รายการนี้มันถ้าว่าตรงๆนะทีเด็ดมือคือไอ้บอลแรกเราอะ
1: มันเข้า
0: คือต้องไปดูบางรายการบอลแรกเราไม่ค่อยเข้านี่เราก็แย่เลยแต่ว่ารายการนี้บอลแรกเข้ามันสู้ได้แล้วเราเหนียวอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็เหนียวอยู่แล้วด้วย ใช่ไหมมันก็โหหลายลูกจีนแบบตีมาอย่างหนักเราก็รับได้อะ
1: คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามวอลเล่เท่าไหร่ในช่วงหลังเนี่ยนะแล้วผมดูคราวนี้หลังจากที่กลับไม่ได้กลับไปไม่ได้ดูแบบจริงจังมานานเลยนะแต่คราวนี้กลับมานั่งดูแบบนี้เฮ้ยผมงงมากเลยว่าทำไมเกมรับเราดีอย่างนี้เนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าตามความรู้สึกหรือว่าตามอะไรที่เราดูเมื่อก่อนเนี่ยตบมาเมื่อไหร่ก็โดนตบมาเมื่อไหร่ก็หายเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ตบมาเมื่อไหร่ได้หมดเลยอ่ะอย่างออมสินอย่างบุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยโอ้โหเกมรับดีมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือเวลาไปอยู่หลังนี่คือแบบโอ้โหทำช่วยทีมเยอะมากนะ
0: บอลแรกรับมาดีไง
1: ดีดี
0: แล้วก็อย่างรอบชิงเนี่ยทัดดาวก็บล็อกแบบสุดยอดเลยอ่ะบล็อกเป็นแต้มตั้งโอ้โห 7-8 แต้มอ่ะ
1: ผมว่าประสบการณ์ในการไปเล่นในต่างประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ช่วยเยอะหลายคนก็เล่นในญี่ปุ่นในอเมริกาพวกนี
0: ้ตุรกีอะไรเงี้ยมีก็มันก็ไปสู้กับนักกีฬาระดับโลกทุกอาทิตย์มันก็พัฒนาฝีมืออย่างออมสินนี่ก็ชัดเจนอ่ะ
1: ใช
0: ่รูปร่างอะไรต่างๆหุ่นเหินใช่ไหมก็แบบดีขึ้นอ่ะร่างกายก็ดีขึ้น
1: ทัดดาวเงี้ยเนาะแบบขึ้นบงขึ้นบล็อกเนี่ยพัฒนาเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: ผมบีมเนี่ยเกมรับโอ้โหสุดยอดเลยนะคือมันเห็นเลยว่าเราแบบพัฒนาขึ้นในส่วนของตัวนักกีฬาเองจริงๆนะมันเพราะนั้นการไปหาประสบการณ์ในต่างแดนอะไรเงี้ยมันช่วยได้มากเลยนะคราวนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ไปกันเยอะเลยน่าจะไปกันอีกหลายคนอ่ะนะ
0: ฮะ
1: แล้วลีกแข็งๆตัวนี้ก็มีในหลายประเทศด้วยนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นโอ้การสร้างทีมนิมิตใหม่ที่ดีมากนะฮะ
0: ก็อย่างเนี้ยเดี๋ยวไปเล่นที่อเมริกากัน 5-6 คนเนี่ย
1: นุกนิกไง
0: ก็ใช่ไปอเมริกา 5-6 คน
1: ครับ
0: นะคนก็ถามเยอะนะเรื่องเบอร์4นะน้องโบกัญญรัตน์ไงน้องสวย
1: คนสวย
0: น้องหน้าตาสวย
1: ฮะเอ้ยก็มีไปสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่น้องโบก็สวยนะ
0: ล่ะ
1: เห็นเลยว่าได้แม
0: ่ครับ
1: โอ้คุณแม่ดูแล้วรู้เลยว่าหน้าตาดีอ่ะ
0: ผมเห็นบางคนแบบโพสเนี่ยเบอร์สี่คือใคร
1: โอ้น้องเขาดังอยู่แล้ว
0: เขาดังอยู่แล้ว
1: จริงๆหน้าตาดีทุกหลายคนเลยนะน่าจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะ
0: ครับ
1: ชุดนี้ก็สวยหมดแล้วเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: จริงก็สวยอยู่แล้วนะโหแล้วพูดภาษาอังกฤษผมเห็นที่ออมสินให้สัมภาษณ์ผมได้ฟังว่าไอ้ผมยังไปคุยกับแฟนผมเลยอะว่าแบบไอ้นี่เสียงพลาดหรือเปล่าหรือเสียงน้องก็พูดอะคือพลาดเป็นภาษาอังกฤษไอ้เขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไง
0: ครับ
1: โอ้สำเนียงสุดยอดเลยคุณรสคือถ้าเราฟังเฉยๆนะนึกว่าฝรั่งคนอังกฤษมาพูดอะคือน้องก็สำเนียงแบบอังกฤษแบบอังกฤษอะแต่ไม่ใช่อังกฤษอเมริกาหรือว่าอังกฤษไทยอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อังกฤษแบบสำเนียงอังกฤษเป๊ะๆเลยอะเฮ้ยโอ้โหแบบพูดเก่งมากแสดงว่าต้องเคยไปอยู่อะไรแน่ๆเลยสำเนียงนี่อย่างสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสหน่อยนะสำหรับวอลเล่นะฮะครับ
0: นะก็ไม่รู้วันนี้ไปไหนมานะ
1: ไม่ร
0: ู้ก่อนไปเจอท่านนายกเนี่ย
1: ก็คงจะตระเวนหาสปอนเซอร์มั้ง
0: จะมีไปหาสปอนเซอร์แล้วก็ไปออกรายการหรือเปล่าก็ไม่รู้เงิน
1: ต้องมีครับ
0: นะครับ
1: เอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้รายงานผลบอลเลย
0: เอา
1: เออ
0: นะก็อาร์เซนอลนะครับชนะ2นัดรวดนะบุกไปเฉือนชนะแอสตันวิลล่านะครับ1ประตูต่อ0ประตูชัยจากบุคโยซาก้านะครับนาที59นะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับสเปอร์ก็เป็นบวยร่วมนะ
1: ครับกับวิลล่า
0: เออ
1: กับวิลล่าโดนมา4ลูก
0: กับวิลล่าใช่นี่วิลล่าที่ช่วยคุณมา2อาทิตย์แล้วนะที่แล้วก็คุณโดน3ใช่ไหมเขาโดน4ไง
1: อ
0: าทิตย์นี้คุณไม่งั้นคุณเดี่ยวนะบวยเดี่ยวนะ
1: อาทิตย์หน้าวิลล่าบอกไม่ช่วยแล้วนะ
0: ต่อไปตัวมันแล้วนะต่างฝ่ายต่างก็เสริมเยอะไอ้2ทีมเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วผลงานไม่ไปไหนเลย
1: แต่ไม่ได้เสียเยอะสุดนะซีมเสีย6ประตูนะไอ้2ทีมนี้เสีย5ประตูนะ
0: แต่นั้นมันยิงได้ไง
1: มีอิฟซูวิทเสีย6แต่ยิง4แล้วก็พาเลท
0: มีพาเลท
1: ยิง1
0: ยิง1เสีย6ไง
1: ตอนนี้ทีมที
0: ่5เหมือนกันน่ะ
1: ใช่ทีมที่ยิงประตูไม่ได้มี3ทีม
0: ครับ
1: โคเวนทรีวิลล่าแล้วก็สเปอร์
0: โคเวนทรีก็เสียไป4ลูก
1: ใช่
0: วิลล่ากับสเปอร์เสียไปฝั่งละ5ลูกนะครับก็เอาไว้ว่าออกสตาร์ทมา2นัดแล้วแพ้รวดเลยตอนนี้เหลือแค่5ทีมแล้วนะ
1: ครับ
0: มีฟูลแลมนะครับโคเวนทรีคริสตันพาเลทแอสตันวิลล่าแล้วก็สเปอร
1: ์ครับ
0: นอกนั้นมีแต้มกันหมดแล้วนะ
1: ใช
0: ่มีแต้มกันหมดแล้วแล้วบางมีถึง12ทีมที่ชนะแล้วอย่างน้อย1นัดนะชนะแล้วอย่างน้อย1นัด
1: อิปโซวิชก็ชนะแล้วซันเดอร์แลนด์นี่ไอ้ฮาวซิตี้ชนะ2นัดเลย
0: ชนะใช่ฮาวซิตี้นี่แบบมาดีมากอ่ะดีเวอร์
1: ครับ
0: อิสวิทก็ชนะไปนัดหนึ่ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็มีโคนทรีกลายเป็นโคนทรีออกสตาร์ทแต่ว่าโคนทรีมันเจอหนักไงผมเข้าใจได้นัดแรกมันเจออาร์เซนอล
1: แมนยูก็ชนะแล้วนะ
0: แมนยูก็ชนะแล้วก็มีลิเวอร์พูลเสมอ2นัด
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรลิเวอร์พูลอยู่กับเราโอ้แล้วตลาดนักเตะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันที่1วันนี้เหมือน

0: หมายถึงวันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ
1: วันที่หนึ่งแต่ว่ามันจะปิดประมาณตีห้า
0: ตีห้าของคืนเนี้ย
1: ของคืนวันที่หนึ่ง
0: วันที่หนึ่ง
1: ก็ดูแล้วน่าจะฝุ่นตลบอีกพอสมควรอ่ะเพราะมันก็ปากกันไปปากกันมาไง
0: มัน
1: เ
0: ออตลาดช่วงท้ายคราวนี้มันเนี่ย
1: ใช่นะครับแต่ว่ามีลาลิก้าสเปนด้วยนะครับโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่หนึ่งศูนย์แล้วก็บาร์เซโลน่านี่ก็ฤดูกาลนี้น่าจะบี้กับเรอัลมาดริดมันน่ะก็เก็บชัยชนะรวดเหมือนกันนะบาร์ซ่านะเปิดบ้านถล่มลาโยบาเยกาโน่ไป 5-2 นะครับ
0: ครับ
1: มีกาโชเซอิตาลีนะครับเลเช่แพ้โรม่า 0-4 อาตาลันต้าชนะโบโลญญา 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ลีกาโปรตุเกสเบนฟิก้าชนะเอสโตริล 2-1 แล้วก็บราก้าชนะกีมาไลส์ 1-0 นะจ๊ะ
0: ครับผม
1: มีบอล
0: ยู20
1: ยู20ของไทยนะครับชนะ UAE 1-0 นะยู20นะครับ
0: เป็นชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือก
1: รอบคัดเลือก
0: นัดแรกนะ
1: ฮะใช
0: ่ F กลุ่ม F เล่นที่บ้านเราที่ชลบุรีนะไป 1-0
1: ครับ
0: ได้ประตูครึ่งแรกนะฮะจากศิวกรพลสันนะฮะ
1: อืม
0: โอ้คุณโน้ตได้ดูป่ะ
1: ผมเปิดดูผ่านน่ะ
0: โอ้โหมันแย่มาก
1: เล่นหนักกันเน
0: ี่ยเราเล่นไม่หนัก
1: แต่ว่าไอ้นั่นน่ะเล่นหนัก
0: โอ้โหคือแย่มากคือแบบโอ้ผมดูแบบเฮ้ยทำไมต้องเล่นขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบเล่นอย่างแรงแล้วก็กรรมการคือแบบโอ้กรรมการก็แย่กรรมการไม่เป่าฟาวให้เลยมีหลายลูกที่เป็นใบแดงได้ผมบอกเลยคือไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มี VAR ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ฟาวก็กรรมการว่าไงก็ว่าตามนั้น
1: แ
0: ต่มันมีหลายลูกที่รีเพย์มาแล้วเห็นว่าเสียบหน้าเกียดแล้วก็ตั้งใจเล่นบอลน่ะโดยเฉพาะลูกสุดท้ายอ่ะลูกโน้ตจังหวะสุดท้ายของเกมเลยอ
1: ่
0: ะ โกเราเตะมาแล้วบอลก็กระเด้งมาจะเข้ามือโกอีกฝั่งแล้วบอลมันกระเด้งอยู่แล้วมีกองหน้าเราอ่ะศิวกรนี่แหละที่มองบอลอยู่แล้วก็ประกบอยู่กับกองหลังเงี้ยก็ดูบอลหันหลังไอ้โกมันอ่ะโกยูเออีมันออกมาเว้ยกระโดดเข่าลอยเข้าเต็มหัวศิวกรเลย
1: อ
0: ุ๊บแบบเต็มหัวมากอ่ะคือแบบอุ๊บผมว่าถ้าโดนแบบจังหวะแบบไม่ดีตายได้อ
1: ่
0: ะคอหักได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: กรรมการเป่าหมดเวลาเฉยเลยไม่ฟาวไม่อะไรทั้งนั้นเลยโอ้โคตรแย่เลยอ่ะดูแล้วแบบเกมนี้เป็นการตัดสินที่แบบผมนี่นั่งด่าทั้งเกมอ่ะแล้ว UAE ก็โอ้โหเล่นแรงแบบเกินไปอ่ะเกินเบอร์ไปนะ
1: มีชื่อกรรมการไหม
0: มีอ่ะแต่ชื่ออะไรไม่รู้แต่กรรมการตะวันออกกลางเหมือนกัน
1: เหรอไม่จะได้ไปสมัครพรีเมียร์ลีกไงมาตรฐานน่าจะได้อยู
0: ่โอ้ตายแน
1: ่
0: ถ้าเป็นเกมทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าเป็นเกมอะไรที่มันเป็นกระแสนะตัดสินแบบนี้หรือว่าเลเอยูเอเล่นแบบนี้นะผมว่าเละเละแน่นอนว่ามันน่าเกลียดมากจริงเกม
1: ไม่คือถ้ามันฝั่งมันมีทีมไหนเล่นแรงมันก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยจริงๆอ่ะ
0: เออกรรมการ
1: มันก็ต้องคอยควบคุมไงเออกรรมการมันปล่อยป่าละเลยตัดสินมาอย่างเงี้ยนะเกมก็แรงไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ฝั่งนู้นก็เอ้าทำแล้วไม่โดนลงโทษนี่มันก็ไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ป่ะล่ะนะครับเนี่ยกรรมคือกรรมการมันก็จะมีส่วนเยอะในการควบคุมเกมให้มันอยู่ในร่องในรอยไง
0: ก็พอกรรมการอย่างนี้ไอ้ UAE ก็สบายเลยทีนี้เสียบใหญ่เลยเสียบแต่แรกแล้วมันก็ฟาวมั่งไม่ฟาวมั่งฟาวแรงๆก็แค่โดนเหลืองเงี้ยแต่ของเรานี่ตัดสินถูกเป๊ะตลอดนะ
1: ครับ
0: อาจจะมีส่วนที่ผมเอ็นเอียงที่เชียร์ไทยแต่ว่าในความรู้สึกที่ดูมันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะก็ไอ้ UAE ก็เลยได้ทีได้ใจก็เลยเตะเอาเข้าแรงเล่นนอกเกมตลอดอ่ะก็ไม่รู้จะแก้ไขได้ป่ะหรือว่าจะต้องมีคอมเมนต์อย่างโค้ชสตาฟโค้ชเราโดนใบเหลืองไปทั้งคนสองคนมั้งลูกทุ่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีเห็นว่าเราได้ชัดก็ให้ UAE อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมว่างงมากเลยนะก็ไม่เป็นไรแต่ชนะก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ชนะไป 1-0 ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นอิรักที่แพ้เติร์กมินิสถานไป 1-2 นะฮะกลุ่มนี้ก็เติร์กกับเราก็มี3คะแนนนะครับแล้วก็นัดที่2ของเราเนี่ยเราจะเจอกับเติร์กด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เจอกับเติร์กมินิสถานในวันที่3กันยายนนะครับทุ่มครึ่งก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมแต่ว่าน้องซิกศิวกรที่ยิงแล้วก็โดนในเข่าลอยไปเนี่ยนะออกมานั่งสัมภาษณ์หลังเกมเฉยเลยนะไม่เป็นไรเลย
1: ครับ
0: ก็โชคดีไปที่น้องก็ไม่เป็นไรนะฮะ
1: อ๋อ
0: แต่ก่อนหน้านั้นมีครึ่งแรกอ่ะมีโดนเสียบถึงกับต้องหามออกเลยก็คือสุรเชษฐ์กี่ขุนทศนะของอัสสัมเขานะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็โดนเสียบหนักไอ้นั่นโดนแค่ใบเหลือง
1: อัน
0: นี้ต้องหามออกเลย
1: ครับ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: นะไปกันอีกที่อีกหนึ่งข้อสำเร็จของนักกีฬาไทยนะก็ US Open นะ
0: เ
1: มื่อวานนี้ก็ลงข้าวชนะไปแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนก็น้องใหม่นะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับเอาชนะพันนาอุดวาดีนะครับก็ชนะไป2เซตรวดนะครับ6 4 6 3ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรามี2คนเลยนะ
0: ใช่
1: เข้าสู่รอบ2นะครับในศึกเทนนิส US Open นะครับซึ่ง US Open นี่ก็ประเด็นล่าสุดก็คือโนวัคยอกโควิดนี่ตกรอบ
0: ตกรอบ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คาร์ลอสอัลการาซที่เข้าไปแล้วนะครับคัมแบ็กกลับมานะครับคาร์ลอสอัลการาซในรอบหลายเดือนนะชนะโรมันซาฟูลินนะครับจากรัสเซียไป3เซตรวดนะครับสกอร์เดียวกันเลย 6-4 ทั้ง3เซตนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะสำหรับคาร์ลอสอัลการาซก็เซียนหนามถ้าไม่มีเลยอ่ะรายการนี
0: ้
1: อัลคาราซนี่เผื่อกลับมาเป็นแชมป์เลยมั้งเนี่ย
0: ไอซินเนอร์ก็ไม่ได้มา
1: ไม่ได้มายอโควิดก็ตก
0: ครับ
1: ตกในรอบแรกเลย
0: โอ้ยยิ่งจืดก็ใหญ่หลายคนยังไม่รู้ว่ายูโรเปียนแข่งกันนะ
1: เออ เปิดฉากแล้วฝ่ายจัดนี่กลุ่มหัวเลยแล้วก็สแตนวาวินก้านี่ก็กำลังจะไปแล้วนะนะครับก็ในวัย41ปีนะครับมาแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสแตนวาวินก้าได้ไวการ์ดมาแบบกว่าจะได
0: ้
1: นะครับวันก่อนแข่งไม่กี่วันนะครับแล้วก็ลงแข่งขันรอบแรกเจอกับมาเตโอบาเรตตินี่จากอิตาลีนะครับก็ตอนนี้เซตสุดท้ายตามหลังอยู่0-5นะไม่รู้แพ้ไปยังนะครับ2เซตแรกแพ้ไป 6-7 ไทยเบรก 4-7 แล้วก็ 6-7 ไทยเบรก 3-7 นะครับสำหรับสแตนวาวินก้าก็แกจะเล่นรายการสุดเป็นปีสุดท้ายละนะครับสำหรับสไตล์มาเมื่อกี้ตอนแรกฝ่ายจัดก็ใจร้ายนะไม่ให้ไวการ์ดแกด้วย
0: ต้องไปเล่น
1: แกก็แบบไปโพสแบบเซ็ง
0: ๆอ
1: ่ะอำลากองเชียร์อะไรเรียบร้อยแล้วสุดท้ายไอ้ตัวที่ได้ไวการ์ดไปเจ็บไง
0: มี
1: เจ็บไปตัวนึงแกก็เลยได้มาเนี่ย
0: โอ้โห
1: สไตล์มาเมื่อกี้ก็เลยได้มาล่ำลาแฟนๆที่สนามเป็นครั้งสุดท้าย
0: ได้อำลายิ่งใหญ
1: ่เ
0: ออก็จริงดีนะ
1: ใช่เพราะวันก่อนเขาก็มีการพิธีให้กับโรเจอร์เฟเดเลอร์อะไรพวกนี้
0: แต่นี่รอบแรกใช่ไหมโน้ต
1: รอบแรก
0: รอบเล่นใกล้แล้วรอบแรกไง
1: รอบแรกรอบแรกก็น่าจะแพ้แล้วหรือมั้งเพราะว่าผมดูสกอร์มัน0-5เนี่ยแล้วก็มันเดี๋ยวอัปเดตรีเฟซสักที
0: ไหนดูดิ
1: คือโอกาสขู่0-5มันคัมแบ็กกลับมามันยากมากน่าจะไปแล้วมั้งสแตนมาวินก้า
0: ที่เป็นไลฟ์นี่ไม่เห็นแล้วนะอาจจะจบไปแล้ว
1: น่าจะจบไปแล้วแหละแพ้ไปแล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยแพ้ไปแล้วเซตสุดท้ายแพ้
0: 6-0เลยเหรอ
1: เออ6-0เลยแต่2เซตแรกสูสีนะไทยเบรกทั้ง2เซตเลยนะครับแต่เซตที่3แพ้6-0ครับก็ติดตามได้นะครับ US Open นะมีถ่ายทอดสดนะครับ
0: ถ่ายทอดสดทางไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้เนี่ยสโปอ่ะ
0: ทู
1: ของทรูอ่ะสโปทีวีอ่ะคือตอนนี้เทนนิสเนี่ยมันโอ้คุณต้องมีแบบ
0: มีทุกอันเหมือนกันใช่มั้ย
1: ไม่คือทรูเขาจะมีสโปอยู่ในของเขาแล้วทรูก็จะเป็น WTA แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากดู ATP ก็ต้องไป AS Play
0: แล้วพวกแกนสแลมอ่ะ
1: แกนสแลมก็จะเป็นสโปไง
0: อ๋อ AS Play ไม่มีถ้าเป็นสโปนี่มีแกนสแลมครบ
1: ก็สโปเขาจะมีแกนสแลมครบแต่ไม่รู้ปีหน้าจะเป็นอย่างนี้เปล่านะแต่ปีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือสโปก็เหมือนว่าคุณต้องดู3ช่องอ่ะ3อันน่ะแล้วถ้าธรรมดาเลย WTA ก็ทรูบางถ้าบางทีเป็นรายการเดียวกันแต่ว่าเป็น ATP ก็จะเป็น AS แล้วก็ถ้าเป็นแกรนด์สแลมก็จะเป็นช่องสโปแต่สโปก็มีในทรูไงคุณก็ดูทรูได
0: ้ครับ
1: เออแต่ผมไม่แน่ใจมันแพ็กเกจไหนนะ
0: ใช
1: ่มันแพ็กเกจไหนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหมันต้องดูแพ็กเกจด้วยว่าแบบไอ้ต้องซื้อแพ็กเกจไหนถึงจะดูกีฬาชนิดนี้ได้อะไรเงี้ย
0: ต้องซื้อแพ็กเกจดูกีฬาอย่างนี้ดูได้นะ
1: ใช่แล้วมันบางทีมันก็สมมติถ้าเป็นบอลบางทีมันอาจจะอย่างของทูมัน199หรืออะไรมั่ง
0: ต่อเดือน
1: อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะดูสนุกด้วยดูอย่างอื่นด้วยก็จะต้องเพิ่มตังค์ไปมันก็ไม่เหมือนเอสเอสมัน199นี่คือดูได้หมดเลยดูได้ครบเลย
0: อ๋อทูแล้ว199นี่มีแต่บอลนะ
1: น่าจะบอลอย่างเดียวนะแพ็กเกจ199
0: แต่ทูกีฬาอย่างอื่นเยอะนะ
1: ก็ยังเยอะอยู่แต่เอสมันก็เยอะนะก็เริ่มซื้อลิขสิทธิ์มาเพิ่มเรื่อย
0: ๆแต่สนุกก็ไปไอ้นั่นเยอะแล้วนะไป BG เยอะเหมือนนะ
1: BG ก็มี
0: ก็เลือกเอาแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เยอะไปหมดนะฮะ
1: เออ
0: มีทาง Facebook นี่ น้องรามไม่น่าจะลืมเปิดมั้งไม่มีนะ Facebook นะฮะ

0: ผมรีเฟรชดูหลายรอบแล้วแต่ว่าทาง YouTube มีนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง468 9899ก็มีส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่โอพี่การดูจาก2นัดแล้วคิดว่าไก่ไหวป่ะครับพี่จากคุณบอยไก่เค็ม
1: ก็ต้องรอแหละผมว่านะตัวใหม่เยอะมันก็จะมีปัญหาเยอะแหละ
0: ใช่ๆ
1: เวลาตัวใหม่มาเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าจะมาจับมาใส่ๆแล้วมันจะลงตัวกันเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ป่ะล่ะคือฟุตบอลระดับสูงมันต้องอาศัยความเข้าใจนู่นนี่นั่นเยอะมันรายละเอียด
0: มันสร้างทีมเยอะ
1: ใช่ความแม่นยำอะไรต่างๆมันเป๊ะอ่ะ
0: คือทีมใหม่ที่เล่นได้ดีก็มีนะ
1: มี
0: ตัวใหม่เยอะที่เล่นได้ดีก็มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีไปตลอดก็เขาอาจจะลงตัวนะจุดนั้นแต่ว่ามันจะใช่ระบบที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้ก็ต้องอยู่กันยาว
1: ๆใช่
0: ส่วนทีมที่ผลงานไม่ดีก็อาจจะดีก็ได้ในอนาคตตอนนี้มันอาจจะไม่ดีแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบคือเรื่องอาการในสนาม
1: ม
0: งคลนุชมันดูไม่ค่อยคึกคักกันเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: ดูไม่ค่อยคึกเขิมอ่ะ
1: แ
0: ฟนๆยังรู้สึกคึกเขิมกว่านะฮะ
1: เ
0: สริมมาขนาดนี้โอ้โหคงจะมันแน่ดูลงไปเล่นเอื่อยๆเฉยๆกันยังไงไม่รู้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็
1: เห็นแฟนสเปอร์ว่ามันเป็นแผนของด้วยเชบี
0: ้เฮ้ยจริงเหรอ
1: ก็แพ้นั้นนึงก็เดี๋ยวก็ได้ตัวใหม่ๆมาไงอ๋อ
0: แพ้แล้วซื้อ
1: แพ้แล้วซื้อไง
0: เป็นไงโดนปาดอีกแล้วไอ้ NDI ที่เสร็จซิตี้ไปแล้ว
1: ซิตี้ก็ไม่เอากักโปไงไปเอา NDI แทน
0: คือเรื่องของเรื่องเลยนะเรื่องของเรื่องจุดกำเนิดเรื่องนี้มันมาจากไอ้คริสตัลพาเล
1: ท
0: ไม่ยอมขายอิสเมลาซาให้ลิเวอร์พูล
1: ใช่
0: ลิเวอร์พูลก็เลยไม่มีตัวแทนของกักโป
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลก็เลยเปลี่ยนใจไม่ขายกักโป
1: ไม่ขาย
0: ให้แมนซิตี
1: ้
0: แมนซิตี้ก็เลยไม่ได้กักโปแมนซิตี้ก็เลยมา NDI
1: ก็ยื่นไปแล้วลิเวอร์พูลก็ปฏิเสธลิเวอร์พูลก็บอกว่าขายไม่ได้มันยังไม่มีตัวแทนไงตลาดมันก็กำลังจะปิด
0: ใช่
1: เพราะอีพาเลทมันก็ตั้งราคาอิสมาลาซาตั้ง70-75
0: อิสมาลาซามัน28แล้วอ่ะ
1: 28แล้วยูเยอะกักโปอีกใช่ป่ะล่ะก็คือกักโปตัวเขาเองก็ไม่ได้แบบอยากย้ายอะไรตัวกักโปอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็ลิเวอร์พูลงั้นก็ไม่ขายพอขายไปก็เดี๋ยวก็ต้องไปหาตัวแทนมาวุ่นอี
0: ก
1: คือช่วงท้ายตลาดมันก็จะมีความแบบเนี้ย
0: มันจะแพนิคแล้วอ่ะ
1: คือหลายๆทีมที่เราอยากจะได้นักเตะเขาแต่เขาก็ต้องไปหาตัวแทนมาก่อนใช่ไหมไม่งั้นเขาก็เสียนักเตะไปแล้วหลังๆบางทีผมว่านะถ้าเกิดไปเจอโค้ชแบบอย่างโอลิเวอร์การ์เนอร์แบบใช่ไห
0: ม
1: เฮ้ยถ้าขายเยอะๆผมไม่อยู่แล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่รู้ว่าโค้ชคนอื่นมันทำตามกันหรือเปล่าอ่ะ
0: ก็คงมีบ้างอ่ะ
1: เพราะว่าแมนเล่นใหญ่พาเลทนี่ก็ถือเป็นทีมที่น่าสงสารน่ะซื้อก็ไม่ค่อยเยอะแล้วผลงานก็ไม่ค่อยดีนะแล้วนักเตะก็โดนทีมอื่นเตาะไปอยู่นั่นแหละ
0: ปล่อยไปได้แล้ว
1: เห
0: มือนนิวคาสเซิลน่ะ
1: นี่มันคือนอกจากอีสมัยลาซานี่มันก็ยังมีไอมาเตต้ามีอะไรอย่างงี้นะที่ก็เดี๋ยวต้องรอเนี่ยจะปิดตลาดเนี่ย
0: ก็คราวนี้อยู่แต่ว่าคราวหน้าหรือว่าซัมเมอร์หน้าคงไม่อยู่แล้วพวกเนี้ยนะ
1: ใช่เพราะมาเตต้านี่ก็ฮึดกับทีมอยู่มันก็อยากย้ายไง
0: ใช่
1: แต่มีข่าวแมนยูก็ยื่นไปถูกๆอ่ะ
0: มาเตต้าระดับทีมชาตินะ
1: พาเลทก็รีบปฏิเสธไปแล้วผลงานก็ไม่ดีพาเลท
0: อ
1: ่ะสองนัดนี่แพ้2นัดรวดใช่มั้ยแล้วก็ยิงได้1เสีย6อ่ะ
0: คือทีมที่วิ่งในวันสุดท้ายเนี่ยหนักๆเลยก็แมนซิตี้แมนซิตี้เนี่ยน่าจะได้เอนโซด้วย
1: ก็แมนซิตี้พอปิดดีลตรงนั้นได้ก็เดี๋ยวจะไปหาเอนโซอีกเพราะว่ากามก็ยังยุบๆอยู่
0: ใช่
1: เพราะว่าช่วงนี้มันเอามาร์กเกฮีบางทีก็มาเล่นแก้ขัดไง
0: ยิงได้ซะด้วย
1: ใช่
0: แล้วสเปอร์ไปเอาใครรู้มั้ย
1: ใคร
0: มิไคโลมูดิช
1: ยืมมาไม่เหรอ
0: ก็มันมีคือมันยืมได้คนเดียวจากสโมสรเดียวไอ้คือสเปอร์ก่อนนั้นเนี่ยจะไปยืมไอ้นี่ไงโตซิน
1: เห็นว่าโตซินจะซื้อนะ
0: ก็เลยต้องซื้อคนหนึ่ง
1: ซื้อคนหนึ่ง
0: คือตอนแรกจะยืมโตซินใช่ไหมเอามาแทนดันโซนี่ย้ายไปจะย้ายไปซันเดอร์แลนด
1: ์
0: แล้วก็ต้องมีกองหลังมาแทนก็จะเลยไปยืมโตซิน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไม่ได้ไอ้ NDI เนี่ยก็จะไปเอาไอ้นี่แทนมูดิกเพราะว่าโรเบิร์ตเดซายบี้กับมูดิกเคยร่วมงานกัน
1: ใช่
0: ก็จะไปเอาแต่ว่ามันยืมจากเชลซี2คนไม่ได้ก็เลยต้องซื้อคนหนึ่งนี่จะซื้อโตซินแล้วก็ไปยืมไอ้มูดิกนี่มาก่อน
1: ครับ
0: ครับ
1: มูดิกก็ไม่ได้เตะบอลมานานแล้ว
0: ไปเป็นนักวิ่งแล้วอ่ะ
1: เออ
0: ก็เตะไม่เป็นแล้วมั้ง
1: อืม

0: แล้วธรรมดาก่อนหน้านี้ฟอร์มก็ไม่ได้ดีนะ
1: ไม่ได้เรื่องเลยมีเรื่องเชลซีอ่ะ
0: ใช่ผมไม่เข้าใจเหมือนว่าสเปอร์ไปเห็นอะไรตรงไหนของมัน
1: คือแพนิคแล้วไงคือแบบเอามาก่อนแล้วอ่ะตอนเนี้ย
0: หมายว่าเป็นทีมคุณธรรมไงอยากให้โอกาสบูดิกไง
1: เหรออ
0: ืม
1: คือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าจะเล่นกลับมาเล่นได้มันก็ไม่ใช่ไม่มีนะ
0: มันก็แต
1: ่มันยากมันน้อยอ่ะประมาณ 20% นั่นเนี่ย
0: คนหยุดเล่นมานานมากแล้ว
1: อื
0: ม
1: นึกว่าจะเลิกไปด้วยซ้ำนะ
0: ว่า
1: โอ้
0: เมื่อก่อนแล้วนี่แกโดนแบนไปใช่ไห
1: ม
0: เกิดมีข่าวไปทำอาชีพอื่นอะไรอย่างแกด้วยนะ
1: มันนานมากอ่ะ
0: มี
1: เรื่องแบบสารกระตุ้นอะไรอีกด้วยนะ
0: ใช
1: ่คุณเอกบวมถามว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีกี่ทีมครับ
0: 20นะ
1: 20นะฮะ
0: อืม
1: สเปอร์สุดยอดครับลงทุนซื้อตัวมาก็เยอะส่วนคนที่สุดยอดที่สุดคือยอดกองหน้าอย่างมาติสเตาขอบคุณที่เคยไปเซ็นมาแมนยูสุดยอดจริงสุดยอดเลยโน้ต
0: มันเป็นแผน
1: ของดี
0: ๆเป็นแผนในชาบี้ไงเพราะว่าเอาเตาลง
1: วันนั้น
0: จะได้เห็นแบบผู้บริหารจะได้เห็นไงว่าเฮ้ยเตามันไม่ไหวต้องซื้อมาอีก
1: เหรอพอแล้วมั้งนะสองนัดก็พอแล้วมั้งโอ้วันนั้นนี่บอลไปเสียที่พลาดหมดเลยอ่ะคือเกมนี่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำเกมได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่ไปเสียได้เตาหมดเลย
0: เออ
1: โอ้ผมดูแบบหงุดหงิดมากเลยแล้วเลี้ยงคุณเห็นฟรีคิกที่มันยิงป่ะ
0: เห็น
1: โอ้
0: โหสุดยอด
1: สุดยอดนี่คือไปไกลมากอ่ะ
0: สุดยอดเสาเลยอ่ะ
1: คือเป็นฟรีคิกที่น่าเกียดที่สุดลูกนึงนะที่ผมเคยดูในชีวิตอ่ะ
0: ครับ
1: ตั้งท่าแบบโอ้โหอย่างดียิงแบบอย่างโด่งนะฮะ
0: โอ้อย่างเหินนะ
1: ป่านนี้บอลกลับมาโลกยังไม่รู้นะ
0: ใช่แล้วไม่แล้วคือทีมพูลมันไม่มีตัวยิงฟรีคิกจริงเหรอ
1: มันมีเยอะแยะ
0: อ๋อแต่เตวเขาขอ
1: เขาเคยยิงเข้าอย่างสวยไปลูกนึงตอนอุ่นเครื่องบางเกมปีติสันกับอะไรสักอย่างยิงเข้าเสียบสามเหลี่ยมโคตรสวยเลยคุณนศ
0: เหรอ
1: ผมยังไม่อยากเชื่อเลยตา
0: ครับ
1: เขาก็เลยมั่นใจของเขาให้ยิงใหญ่เลย
0: เออ
1: เป็นไง
0: ครับ
1: โหอะไรเงี้ยนั้นไม่เคยเข้าสักลูก
0: เยี่ยมเลย
1: แล้วมันจับบงจับบอลมันดูลกๆแล้วดูแบบจะทำบอลลั่นตลอดเวลา
0: อ
1: ื
0: ม
1: พอ
0: เออ
1: เอามูดิกลงยังผมยังดีกว่ากับไอ้เตลในนาทีนี้นะ
0: โอ้ก็คือก็จะนั่นแหละแต่ประเดี๋ยวมูดิกลงมาเดี๋ยวคุณก็ต้องมาไล่เขาอีกอ่ะมันก็เหมือนปีก่อนที่คุณมีไอ้โคโลมัวนี่ไง
1: โอ้ปีแล้วอยู่ด้วยกันด้วย
0: ก็ปีที่แล้วไง
1: ทีม
0: เออ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: หนีตกชั้นไง
0: พอมีโคโลมัวนี่ก็แฟนบอลก็โม
1: ขา
0: วอนออกไปเฮ้ออ
1: ื
0: ม
1: กรรมการมันโอ้กรรมการไม่ดีเนาะเขาลอยลูกนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าแมนยูเล่นดีขนาดนี้แล้วบาเลบ้าแย่งตำแหน่งตัวจริงกับใครครับ
0: ก็ทั้ง3คนนะฮะไอตัวใหม่ๆมา3คนอ่ะคอปปี้เมนูมายืนตัวจริง
1: เล่นดีสุดเลย
0: เล่นดีสุด
1: วันนั้นเล่นดีดีนะ
0: เออแล้วคอปปี้ก็เลือกเอาอยากได้สไตล์แบบไหน
1: ครับ
0: จะมาให้ตัวใหม่3ตัวนั่นน่ะอังเดซันโตยูริเตลมันแล้วก็บาเลบ้าก็แย่งตำแหน่งกันเอง
1: ครับ
0: คอปปี้เมนูก็น่าจะเป็นตัวจริง1ตำแหน่งและ
1: ไอเดซันโตใส่ต้องนั่งอีกนะ
0: มีสิทธิ์อ่ะมีสิทธิ
1: ์ครับ
0: ก็อาจจะเป็นบาเลบาก็ได้นะเพราะว่าบาเลบามันสไตล์มันก็จะแบบทรงพลังหน่อย
1: อืม
0: เออใช่ไหม
1: แต่ว่าเตเลมันมันก็29แล้วมั้ง28 29ก็อาจจะสลับได้ไง
0: ก็สลับ
1: สลับได้นะ
0: คือวิธีการเล่นสไตล์3คนมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เอามาเข้าคู่อ่ะก็อยู่ที่ว่าอยากได้แบบไหนในแต่ละนัดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับแต่ว่าประเด็นก็โหมันก็มีประเด็นของไอ้แฮร์รี่แม็กควายใช่ไหมลูกนั้นน่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะ
1: แฮนตรงไหน
0: เออ
1: ไอ้แฮน
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่ากันนะ
0: เ
1: ดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกาแล้วนะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเรามาเก็บข้อความทาง YouTube ว่าถูกมาเพียบเลยยังส่งมาได้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: กลับมาคุยกันต่ออย่างรวดเร็วนะฮะ
4: ครับ
3: ในยุคที่2ของรอบโลกกีฬานะครับรายงานผลบอลกันก่อนคร่าวๆเผื่อใครเพิ่งตื่นนะฮะมีพรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งนะครับวิลล่าแพ้อาร์เซนอล 0-1 นะครับแล้วก็ลาลีก้าโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่1-0แล้วก็บาร์เซโลน่าถล่มรายโยไบเยกาโน่ไป 5-2 นะครับเกาโชอิตาลีมีเลตเช่แพ้โรม่า 0-4 นะฮะโอ้โหโรม่านี่ชนะรวดเลยแล้วป่ะเนี่ยชนะรวด2เกมนะ
4: หนแรงฮะ
3: ขึ้นจากฝูงโอ้2เกมยิง8ลูก
4: แ
3: ล้วนด
4: แน่นอน
3: สุดยอดนะ
4: ฮะแต่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกฮะ
3: เอาอินเตอร์ก็ชนะ2เกมรวดเหมือนกันนะ
4: ครับ
3: อินเตอร์แล้วก็มิลานยูเว่แอตแลนต้าลาซิโอชนะ2เกมรวดหมดเลยนะ
4: อ
3: ีกคู่นึงก็แอตแลนต้าชนะโบโลญญา 1-0 ส่วนโปรตุเกสมี2คู่นะครับเบนฟิก้าชนะเอสโตริล 2-1 แล้วก็บราก้าชนะกิมาไลส์1-0นะครับ
4: ครับ
3: ที่เหลือก็ส่งมาคุยกันได้4689899นะครับทาง YouTube บอกว่าตอนนี้สเปอร์หนีตกชั้นเต็มตัวซื้อตัวมั่วจริงๆจะเล่นด้วยกันยังไงได้เมื่อไหร่นะ
4: ย้ายเข้ามาเยอะมากล่าสุดก็มูดิกใช่ไหม
3: ใช่
4: มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะ75ล้านปอนด์นะ
3: ครับเอาอะไรคิดท่านเนี่ย
4: คือใส่มาเอาฮาใช่ไหม
3: น่าจะอย่างนั้นนะ
4: ไม่แต่ผมงงว่าแล้วคุณปล่อยไอ้วิคาริโอไปทำไมอ่ะ
3: คือช่วงหลังมันความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับโน้ต
4: เหรอ
3: แล้วก
4: ็เอ้าไอเดชบี้ก็เพิ่งมาไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่กับแฟนบอลกับอะไรพวกเนี้ย
4: แล้วก็
3: มันเจ็บเมื่อปีแล้วมันก็เจ็บใช่ไหม
4: เออ
3: แล้วก็กลับมาก็ไม่ได้เท่าไหร่
4: อ๋อไม่เหนียวฟอร์ม
3: ไม่ได้เหนียวเหนียวหนุบเหมือนเดิม
4: อะไรคินสกี้อะไรนี่เหนียวอ่ะ
3: ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่
4: อ้าว
3: ก็เดี๋ยวคนต้องซื้อโกอ่ะ
4: ฮะ
3: คือไม่ใช่รอบนี้นะ
4: อ๋อ
3: หมายถึงว่าอนาคตอ
4: ่
3: ะผมว่าเนี่ยต้องซื้อว่าโกคงจะฝากความหวังไม่ได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เบอร์ใหญ่แล้วก็ยังไม่เหนียวขนาดนั้นในความรู้สึกผมนะ
4: เออ
3: นะฮะ
4: ครับ
3: ถ้าซื้อรวมกันอีก2คนถ้ามาเนี่ยจะ10คนแล้วนะ
4: ใช
3: ่ตอนนี้เจ็บแล้วมั้งตอนนี้เจ็บนะแล้วก็จะได้อีก2นะจะ9
4: ถ้าเกิดนับมาจริงเนี่ยมันแบบรวมตัวสำรองรวมเลยด้วยนี่เกินแล้วนะมันจะมีพวกแบบไอ้ตัวฟรีๆด้วยไงที่นั่นเนี่ยมีไอ้ฟานเฮเกอร์ใช่ไหมมีดูบัฟก้าแอนดี้โรเบิร์สันมาร์โกเซเนซี่มาติอุสแฟนานซานโดโตนารีนี่ก็6ตัวใช่ไห
3: ม
4: มันจะมีโคแลมซี่ไอ้พวกแบบตัวแบบไม่ดังอ่ะแม็กซ์เวลอเดเดจี้อะไรเนี่ย
3: ที่ไปเซ็น
4: วินโย
3: ไปเซ็นเด็กเข้ามาอะไรเงี้ย
4: จากขอบไนซ์บิดแล้วก็มีไอ้นี่กันอุมามามูดถ้าจะตัดไอ้พวกไอ้เดียวไปเนี่ยก็8ตัวก่อนหน้านี้8ตัวแล้วก็ล่าสุดมูดิกกับโตซินก็จะเป็น10พอดี
3: ครับเยอะเกิน
4: ครับ
3: มันเยอะได้ก็ก่อนตอนแรกๆได้ก็ดีใจนะ
4: เ
3: ยอะไปป่าว
4: เออ
3: เยอะ
4: ก็เป็นความสุขของแฟนสเปอร
3: ์
4: ช่วงเวลานี้เออ
3: ครับ
4: ได้ตั้งแต่ใหม่
3: ๆครับ
4: อืม
3: เมื่อวานงูสิงด้วยยาวเกือบ2เมตรเลื้อยเข้าบ้านเลขที่16ขอบอกแค่นี้ครับ
4: ครับ
3: ขอบคุณมากนะฮะ
4: เลขเยอะไปหมดเลยตอนนี
3: ้วันนี้อย่าลืมนะฮะเมื่อวานหยอกน้ำใจงามมากโทรมาช่วยจัดนินทาแบบไม่คิดค่าตัว
4: ครับ
3: เหรออยากเห็นพี่ไปออกขนกระแสครับช่วยทะเล

0: ทะเลาะกันสักเรื่องฮะ
1: อืมเรื่องดีกว่าฮะ
0: อุตส่าห์หนีต้ายัดมาแล้วโลกกีฬาก็ยังเจออีกเหรอครับเนี่ยอ๋ออุตส่าห์หนีมาแล้ว
1: โอ้คุณหนีไม่รอดหรอกฮะมันเต็มโซเชียลไปหมด
0: อะไรคือสาเหตุทำให้สเปอร์ตกต่ำยาวนานขนาดนี้ครับตั้งแต่เสียเคนไปก็เสียเคนไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะ
1: ตัวหลักๆมันก็หายหมดอ่ะอีลิกเซนใช่ไหม
0: ใช่
1: สี่จตุรเทพมันก็ไปหมดแล้วไง
0: โครงสร้างมันเสียหมดแล้วมันก็เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนโค้ดมามันก็แตกต่างกันเงี้ยนะฮะ
1: ก็คือก่อนนี้จริงๆสเปอร์ก็ได้โค้ดแบบระดับเทพๆนะก็เหมือนตอนนั้นคนเต้ใช่ไหมก็เคยพูดไงว่าทีมอย่างสเปอร์มันก็มีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างทำให้มันก็ไปไหนไม่รอดอ่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ถูกหยิบยกมา
1: ถ
0: ูกมูรินโญ่ก็เคยพูด
1: ใช่มูรินโญ่ก็เคยพูดแล้วก็คอนเต้ก็เคยพูดไง
0: เหมือนเป็นไมล์เซตของสโมสรหรือว่าของอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เข้าใจมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนอยู่
1: ก็ไม่รู้เงินนะแต่มันก็แต่คืออย่างผมว่าดูพวกกีฬาอเมริกันเกมนะมันก็จะมีบางทีมนะที่มันเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดตัวแบกเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็เป็นทีมที่แย่อยู่เหมือนเดิมอีกอย่างไอ้คลิปแลนด์บาวอย่างเงี้ย
0: เออ
1: 20กว่าปีก็แย่อยู่เหมือนเดิมนะก็งงมากเท่านี้ผู้เล่นอะไรมันก็เปลี่ยนหมดนะ
0: เออ
1: เปลี่ยนแบบบ่อยมาก
0: พว
1: กกีฬาอเมริกันเกมอเมริกันฟุตบอลเงี้ยโค้ดก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วอีกสุดท้ายมันก็กลายเป็นทีมแบบนิวยอร์กเจ็ตอย่างเงี้ยนิวยอร์กเจ็ตเงี้ยตอนนั้นผมจำได้เลยนิวยอร์กเจ็ตมันเคยได้อารอนโรเจอร์เป็นโค้ชแบกแล้วผมก็เคยคุยกับใครสักคนเนี่ยผมว่าโหเครียดกลัวเจ็ตมากเลยเพราะผมเชียร์บัฟฟาโลบิลใช่ไห
0: ม
1: มันอยู่สายเดียวกันกลัวเจ็ตมากเลยมันได้โค้ชแบกดีๆไปอ่ะพี่คนนั้นเขาก็บอกกับมามมันเป็นนิวยอร์กเจ็ต
0: เดี๋ยวก็เหมือนเดิม
1: มันต้องไม่กลัวอะไรหรอกโอ้โหแล้วก็ชิงด้วย
0: เออ
1: ก็แย่เหมือนเดิมมันก็ยังแย่เหมือนเดิม
0: นี
1: ่ก็คืองงว่ามันบางทีมันคือมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนแล้วนะ
0: คือสเปอร์เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแม้กระทั่งผู้บริหาร
1: ผู้บริหารก็ไปหมดนะ
0: คือเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนนะเจ้าของเป็นกลุ่มเดิมแต่ว่าเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่รู้เกี่ยวก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของมั้งดังนั้น
1: อ่
0: ะเปลี่ยนเจ้าของก็ไม่รู้จะเปลี่ยนว่าหรือว่ามันมีอะไรข้างในนั้นก็ไม่รู้ก็งงดีนะฮะ
1: แต่มันช่วงนี้มันกลายว่าโอ้โหผลงานแย่มากๆเลยอ่ะ
0: ใจเย็นๆ
1: 2ปีกว่าแล้ว
0: ใจเย็นๆเดี๋ยวก่อน
1: เหรอ
0: รอดูยาวๆซื้อขนาดนี้มันโอ้โหยังไม่ได้
1: เกิน
0: ไ
1: ปแล้ว
0: อ
1: ย่างน้อยกลางเนี่ยมันก็ต้องแต่โทนารี่ยังเล่นไม่ค่อยดีเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยว่ะอย่าเรียกว่าไม่ค่อยดีคือผมว่าหาตำแหน่งให้เขาไม่ได้คือตำแหน่งมันยังมั่วๆอยู่ตรงกลางไม่รู้จับใครเล่นตรงไหนอะไรยังไงมันยังไม่ชัดเจนนะโตนารี่มันปกติอยู่นี่ก็เซิร์ฟมันเป็นตัวรับใช่ไหมเป็นเบอร์6เลยอ่ะ
1: ม
0: าอยู่นี่มันเหมือนแบบเป็นตัวเชื่อมอ่ะ8ก็ไม่8 6ก็ไม่6เงี้ยมันก็เลยสับสนมันก็เลยยังปรับตัวไม่ก็ได้ผมว่าโค้ชมีส่วนเยอะยังดูแบบจับตัวแปลกๆแล้วก็ลงไปเล่นก็ดูไม่ค่อยเข้ากันยังไงไม่รู
1: ้
0: แต่ผมให้เวลาอย่างน้อยเนี่ยถ้าสำหรับผมเนี่ยครึ่งฤดูกาลมันอย่างน้อยนะ
1: หมายถึงเดซาบี้ใช่ไหม
0: หมายถึงผลงานในเรื่องอาจจะรุ่นเดซาบี้ก็ได
1: ้
0: คือมันต้องให้เวลาหรือกระทั่งถ้าฤดูกาลนี้มันไม่แย่อะไรมากให้ฤดูกาลให้เวลาอีกทั้งฤดูกาลเลยก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ปีหน้าค่อยเสริมใหม่ไม่เป็นไรคือมันต้องใช้เวลาและทีมที่เหมือนมันพังมาขนาดนี
1: ้
0: มันก็ไม่เร็วหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาดีเร็วขนาดนั้นต้องเป็นปีอะนะฮะถึงจะกลับมาได้ก็ค่อยทำกันต่อไปแต่ว่าตัวมันเริ่มต้นอ่ะมันเริ่มน่าจะถูกแล้วคือการวางรากฐานใหม่การเอาตัวใหม่ที่ดีๆเข้ามาของดีๆจริงๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการทำใหม่หรือใหม่ที่ถูกต้องแต่ว่าการรื้อใหม่สร้างใหม่มันก็ต้องใช้เวลาแน่ๆนะ
1: ครับ
0: ครับบอกว่าหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านกันครับจากคุณบ๊อบเพชรนะครับโจ๊ก
1: โซ่นะครับ
0: โจ๊กไอศครีมดังมาจากป้าพาไปล่าผีที่เฟสเฟ่ครับ
1: อ๋อเหร
0: อเห็นแฟนอมสินนึกถึงกัตตูโซ่ครับไอหนุ่มอิตาเลียนคนดังในทวิตครับจาน
1: เหรอโหฟูฟูหน่อยนะเท่ดีเหมือนกันนะแฟนอมสิน
0: เ
1: น
0: ี่ยเท่มากเลย
1: เท่ดีเหมือนกัน
0: นี่ข้อมูลจากคุณเบียร์บอกมานะฮะ
1: ครับ
0: มาเตอุสแฟนนันอยู่เซาแธมป์ตันตกชั้นอยู่ค้อนตกชั้น
1: ตกชั้นมา2ปีติดแล้ว
0: ปีนี้ย้ายมาสเปอร์จะเป็นยังไงเฮ้ย2เกมเองยังเย็น
1: ล่ะแต่ว่าไม่ผมว่าไม่รู้นะคือผมว่ามันไม่รู้มันเป็นสาเหตุหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนนักเตะที่มันย้ายมาสเปอร์อ่ะ

0: คือเล่นแบบเล่นเต็มที่นะเล่นก็ตะมืออาชีพแต่ว่
1: า
0: เล่นเหมือนเราเล่นเพื่อเงินเท่านั้นกับการทำอะไรเพื่อแพชชั่นเพื่อสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: อย่างฟุตบอลเนี่ยแบ่งบางทีมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากกว่าเรื่องการให้เงินด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าคุณเล่นด้วยความรักสโมสรความรักแฟนบอลการตอบแทนแฟนบอลคุณจะเล่นอีกอย่างนึงไอ้เล่นเพื่อเงินมันก็เล่นอีกอย่างนึงเนี่ย
1: ก็เนี่ยอย่างโตนาลี่อย่างเงี้ยพอผมไปดูนะโอ้มาสเปอร์นี่คือได้ค่าจ้างขึ้นอีกประมาณ 40-50% น่ะ
0: โตนาลี่นี่มั้งเพราะเงินชัดๆเลย
1: เนี่ยมันอยู่สเปอร์เนี่ยค่าจ้างอยู่ได้อยู่ประมาณปีละ10ล้านเหรียญ 10.4 ล้านเหรียญนะตอนอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยได้อยู่ปีละ 6.2 อ่ะแบบ
0: เพิ่มอีกเกือบเท่า
1: เลยเพิ่มอีกเกือบเท่าตัว
0: คือถ้าซื้อตัวถ้าดีนะซื้อโตนาลี่แรกๆอ่ะถ้าซื้อถ้ายังไม่ซื้อแล้วปล่อยมาซื้อช่วงหลังๆแล้วมีทีมแย่งอ่ะแล้วให้เยอะกว่าไม่ได้หรอกนี่มันก็จะไปทีมน
1: ั้
0: น
1: ก็จะไปทีมนั้น
0: ครับก็ธรรมดา
1: คือมันเผื่อพอมันเป็นแบบนี้มันก็นะ
0: ใช่ใช่
1: มันมุ่งแต่มาจะมาเอาตังกันหรือเปล่าอ่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นอย่างเนี้ยแล้วแบบคือนักฟุตบอลพอมันอยู่ด้วยกันมันก็คุยกันใช่ไห
0: ม
1: มันก็คุยกันก็คงแบบเอาแบบประคองตัวให้มัน
0: ก็คงไม่ได้คุยเรื่องอาชีพอะไรเรื่องผลงานอะไรเท่าไหร่ก็เล่นไปตามมือเป็น
1: ต้องใช้ไหนดี
0: ครับบอกว่าอยากให้หยองทำคอนเทนต์การใช้ชีวิตประจำวันอยากรู้คนรวยก็ใช้ชีวิตกันยังไง
1: อ๋อนอน
0: นอนอย่างเดียว
1: นอนดูซีรีส์ฮะแล้วก็ออกมาภาคบอลมั้งฮะ
0: ครับเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยตลกกบหนูผีต้องเอามาสร้างกระแส
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานเดลินิวพูดถึงออมสินกับเป็นออนุมา2แต่เฮียโจพูดถึงชุดว่ายน้ำที่น้องเขาลงในไอจี
1: รับติดตาเฮียโจเขา
0: ก็น้องก็ลงอ่ะเราก็ต้องพูดถึงไงก
1: ็ลง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ไม่แต่มันแสดงให้เห็นไงว่าน้องเขาฟิตร่างกายมาดีมากไงฟิตร่างกายมาดีมากใช่ไหมแล้วก็แบบคือมีความมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสำเร็จจะมาแล้วก็นี่แหละผมว่าความสำเร็จของทีมวอลเลย์มันน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับสมาคมแล้วก็สมุดทีมชาติไทยในกีฬาชนิดอื่นๆนะหลายๆชนิดกีฬาแต่ว่าไม่ต้องไปคอมเมนต์กันไปอะไรอย่างนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อะไรเงี้ยผมเห็นก็มีแบบ
0: คอมเมนต์ยอดฮิต
1: วอลเลย์กับฟุตบอลก็ไปคอมเมนต์กันอะไรเงี้ย
0: คอมเมนต์ยอดฮิตเลยโอ้แล้วอยากเห็นบอลไทยเป็นอย่างนี้บ้าง
1: เ
0: มื่อไหร่บอลไทยเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็เข้าใจคิดได้แต่มันก็เปรียบเทียบกันมันก็ไม่เหมาะอะไรนะ
1: นั่นแหละแล้วมันก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็อยากให้สมาคมหรืออะไรเงี้ยก็มีเหมือนเป็นแนวทางเป็นแพชชั่นอะไรเงี้ยในการแบบเฮ้ยทำของเรากีฬาประเภททีมมันก็ประสบความสำเร็จได้
0: ใช
1: ่ถ้ามันมีการวางรากฐานมีการทำอย่างจริงจังอะไรเงี้ย
0: ดูเมื่อก่อนนะวอลเลย์เราก็แพ้ตลอด
1: โอ้ยไม่ดี
0: เ
1: พิ่งมาดีเมื่อประมาณสัก20ปีเนี่ยแหละมั้ง
0: ซึ่งนั่นน่ะมันก็เกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการจริงๆอ่ะมันก็เกิดจากสมาคมจริงๆนะที่เขาแบบลุยแล้วเขาวางรากฐานแล้วเขาอดทนมีแผนงานที่ชัดเจนอะไรเนี่ยซึ่งผมว่าอาจจะเปรียบเทียบกับฟุตบอลที่เขาเปรียบกันผมว่าถ้าสมาคมเรามีการวางแผนอะไรแบบเนี้ยหรือมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมีแผนงานที่ชัดเจนมาเป็น20ปีอ่ะผมว่ามันก็ไม่เป็นแบบนี้
1: แต่มันก็ออกดอกออกผลได้บ้าง
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยจริงจริงจุดเริ่มต้นก็โค้ดออสนี่แหละ
0: ใช่
1: โค้ดออสก็บอกไปเคี่ยวนักกีฬาแบบตอนแบบมีช่วงหนึ่งที่แกสัมภาษณ์บอกนะคือนักกีฬาก็ไม่แทบไม่มองหน้า
0: โอ้โห
1: คือแบบเกลียดมากเพราะว่าซ้อมหนักเกินอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เคยมีสัมภาษณ์พวกเจ็ดเซียนพวกนองอ่ะเรื่องจิตอ่ะบอกว่ามีหลังเกมแพ้ญี่ปุ่นหรือจีนแล้วเกมนึงอ่ะอะไรกันแชมป์เอเชียเนี่ยมั้งแบบแล้วโค้ชเข้าไปด่าโค้ชออสเขาเรียกอาจารย์ออสไงอาจารย์ออสนี่ด่าขอบคุณมากเลยนะที่แสดงความโง่ให้โลกเห็นในแบบนี้แล้วแบบนักกีฬาโกรธมากแล้วแบบทะเลาะกันในห้องหนึ่งตัวเลยโค้ชออสก็เลยโกรธด้วยนะโค้ชออสก็เลยงอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยโค้ชด่วนโค้ชย้ายต้องมาแบบปอบแบบปอบโค้ชออสอ่ะนักกีฬาก็เหมือนแบบงอนกันไปช่วงใหญ่ๆเลยอ่ะแต่อะไรรู้ป่ะแต่เขาบอกมันอาจจะกลายเป็นแบบเหมือนกลยุทธ์หนึ่งของโค้ชออสอ่ะที่กลายเป็นว่ามันเปลี่ยนตรงนั้นนะให้เป็นแรงแค้นของนักกีฬาเว้ย
1: มันใช่คือจุดเริ่มต้นนะมันต้องเปลี่ยน mindset ก่อนมันต้องเปลี่ยน mindset ว่าเราสู้

0: เขาได้ใช่ไหมเราสู้เขาได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่มี mindset ว่าเราสู้ได้อะไรเงี้ยนะมันก็เล่นไปเรื่อยๆไปแล้วก็แพ้ไม่เป็นไร
1: มันจะเห็นมีเห็นได้ในสนาม
0: ใช่มันต้องเปลี่ยน mindset ว่าเราประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ย
1: ซึ่ง
0: มันพอเราเปลี่ยน mindset ได้เนี่ยชุดอย่างวอลเลย์บอลเขาก็ตั้งความหวังว่าขอไปโอลิมปิกให้ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ตั้งความหวังแบบนี้มาตลอด
1: พูดวันนั้นนะมีแต่คนก็บอกว่าฝันเอาเป็นไปไม่ได้เหมือนกันพูดวันนั้นเราก็เคยพูดว่าจะไปบอลโลกมาตั้งแต่นานแล้วเหมือนกันก็ฝันเหมือนกันตอนนั้น
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็ยังฝันอยู่นะบอล
0: ก็ฝันแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไงซึ่งความจริงก็ถ้าพูดตามตรงคือไอ้บอลเด็กชุดเด็กเราก็ไม่เคยไปยูสิบเจ็ดที่มันไปมาสองครั้งอ่ะยูสิบเจ็ดที่มันไปมาสองครั้งมันก็มีประเด็นเรื่องอายุใช่ไหมยูยี่สิบเราก็ไม่เคยไปรายการชิงแชมป์โลกอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอชุดใหญ่จะไปบอลโลกมันก
1: ็อิมพอสซิเบิล
0: นะมันก็ยังห่างไกล
1: ไปได้อยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละมันผมว่ามันต้องแบบมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแผนงานชัดเจนเป็น 10-20 ปีได้แล้วอ่ะซึ่งมันเริ่มตอนนี้ก็ได้นะ
0: ครับ
1: เริ่มตอนไหนก็ได้นะฮะเล่ก็อาจจะทำไปแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันทำได้มันศักยภาพมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได
0: ้คือแต่บ้านเรามันก็อย่างนี้แหละเพราะว่ามันทำไปวันนี้กว่ามันจะสำเร็จก็อีกนานมันก็อีกนานคนก็เลยเฮ้ยมันไม่เอาแบบอะไรที่มันปัจจุบันทันด่วนเราจะได้แบบมีผลงานเห็นชัดๆ
1: ใช่
0: มันก็เลยมันก็ไม่ไปไหน
1: คือเราใช่ไงคือคนเราส่วนใหญ่มันคิดอย่างเงี้ยแต่ว่า mindset ของผู้บริหารน่ะมันคิดอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: ทั้งนั้นมันก็จะไม่อยู่มันจะไม่ไปไหนไง
0: มันก็จะวนๆอยู่งี้
1: มันก็ต้องยอมอ่ะก
0: ็
1: ด่าก็ด่าม
0: ันก็เหมือนคุณสเปอร์เนี่ยก็ต้องมีเปลี่ยน mindset ว่า
1: คุณนี่ก็กลับมาเรื่อย
0: ว่า
1: ผมก็พยายามไป
0: แต่ว่าแต่เนี่ยเป็นนักเตะที่ดี
1: อ๋อเหรอ
0: บาเยิร์นมิวนิคเขาปล่อยของดีๆมาให
1: ้อ๋ออดทนปีละ3-4ปี
0: ใช่คุณต้องมีไมค์เปลี่ยน mindset
1: คุณไม่ต้องกลัวผมไม่คืนนะผมซื้อขาดแล้ว
0: ครับผมก็ไม่รับซื้ออยู่แล้วล่ะฮะ
1: คุณไม่ต้องกลัวเขาจะกลับไปฮะไม่มีใครเอาอยู่แล้วตอนนี้ฮะ
0: ครับ
1: โอ้ไอแตวนี่เอาไปแลกกับแรดฟอร์ดที่เขาได้หากันที่ผมยังเดี๋ยวแถมเงินให้อีกแล้วยังเอา
0: โอ้แรดฟอร์ดล่าสุดยังโอเคอยู
1: ่
0: เพียงมันมีประเด็นพูดตรงถ้าผลงานแรดฟอร์ดมันยังพอใช้ได้
1: แต่มันตัวโดนมากกว่านะ
0: มันมีประเด็นเรื่องแบบชอบทำให้แฟนแมนยูขัดใจอ่ะ
1: ชอบ
0: ไปขอบคุณบาซ่าขอบนู่นขอบคุณนี่อะไรเงี้ย
1: อยู่ดีก็เดินเล่นได้แค่นะไม่
0: แต่มันก็จะมีประเด็นเรื่องของความมุ่งมั่นความอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าชาวลาพอสุดท้ายไปไหนไม่รอดก็กลับมาอยู่แมนยู
1: แฟนแมนยูบอกโอ้โหขอบคุณบาซ่าผูกพันใดลงใดรูปอำลากันยังก็อยู่มาเป็น10-20ปี
0: อยู่ฤดูกาลเดียว
1: ฤดูกาลเดียว
0: ก็แบะท่าว่าเดี๋ยวเขาคงเอาอ่ะโอ้ปรากฏเขาไม่เอาแอนโทนีกอร์ดอน
1: ครับ
0: โ
1: อ้เล่นดีซะด้วย
0: เซ็งเลยแรดฟอร์ดบอกเซ็งเลย
1: ครับ
0: ถูกยังไม่ซื้อเลยมาซ่า
1: คู่วิลล่าอาร์เซนอลพี่โทนไม่ได้พลาดไม่งั้น 3-0 มาแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าผมเคยคุยกับพี่โทน
0: เนี่ยอ๋อคุณโทนไม่ได้พลาดใช่ไหม
1: โทนกันเนอร์
0: มึงแกเปิดเพจด้วยนะ
1: เปลี่ยนสีไวแล้วกันเร็วมากเลย
0: ลืมดาร์บี้ไว้แล้วมั้ง
1: ลืมแมนยูลืมดาร์บี้หมดแล้วโทนกันเนอร์ไป
0: กลายเป็นโทนกันเนอร์ไปแล้ว
1: เปิดเพจด้วย
0: เปิดเพจ
1: ไปงานไอ้พุทธวอตปาร์ตี้ของแฟนปืนด้วย
0: ก็คือ
1: ใหญ่เลย
0: แกไปพากับอาร์เซนอลแทบจะทางฤดูกาลเลย
1: พากับคุณก๊อตไง
0: พากับคุณก๊อต
1: อ
0: าร์เซนอลใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าก็แฟนอาร์เซนอลก็เลยมาเรียกร้องไงบอกว่าเฮ้ยพี่หรือแฟนเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าคุณโทรแฟนอาร์เซนอลนึกว่าแฟนในอาร์เซนอลหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้แฟนบางส่วนก็ไม่รู
0: ้บางส่วนก็ไม่รู้แต่ว่าบางส่วนก็รู้แหละแต่ว่าก็เฮ้ยแต่พี่เหมือนพี่โทนภาคเราได้แชมป์ไงผลงานดีพี่ไปเปิดเพจเป็นแฟนอาร์เซนอลไปเลย
1: ครับ
0: มา
1: ผมบอกได้ไปไหนก็ได้
0: ใช่พี่บอกว่าเบียร์สั่งห้ามท้องไงเดี๋ยวไม่พอแดด
1: พี่หนูบอกจัดไปอีกหนึ่งบทเพลง
0: ครับ
1: รถแห่ต้องมาพ่อนาคไหมสเปอร์เล่นกักโบยนี่อายไปเรือใบหมดเพราะอะไรครับจาน
0: กักโบยอยู่ลิเวอร์พูลต่อแล้วก็แมนซีก็เลยไปเอาเอ็นดีไ
1: อเรื่องไม่ยากฮะ
0: ครับ
1: เป็นเราก็เรื่องแมนซี่ฮะ
0: คือแมนซีมันได้ลุ้นความสำเร็จ
1: ใช
0: ่แล้วก็ตังมันก็ได้
1: ใช่
0: ไปแมนซีมันค่าจ้างมันก็ขึ้น
1: เล่นกับแข้งระดับโลกนั้น
0: ใช่เนี่ยมันก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นไมเซ็ตเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ว่าแบบคือถ้าคุณมาอยู่แบบอยากจะประสบความสำเร็จต่อเนื่องมันก็ต้องไปทีมแบบนี้
1: เ

0: ใช่
1: จะมาไม่ต้องไปทีมแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายว่าแมนซีมันจะอยู่ยงคงกระพันนะใช่ป่ะถ้าเกิดโค้ชเปลี่ยนมันหมดจากเป๊ปไปแล้วโค้ชใหม่ๆมาแล้วมันไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้มันก็เหี่ยว
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาโค้ชที่มันคุมทีมนานๆประสบความสำเร็จต่อเนื่องนานๆเนี่ยแล้วจากทีมไปอ่ะมันก็มักจะต้องใช้เวลาในการหาคนใหม่ๆมาที่มันจะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่อย่างแมนยูยุคป๋านี่ก็ตั้งแต่ปี2013เนี่ยก็ยัง
0: หาไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลย
1: นี่ไปๆมานี่ก็จะ13 14ปีใช่ไหมไอเชลซีนี่ก็ไม่ได้น้อยๆนะทำเป็นเล่นไปเนี่ย
0: แต่มูรินโญ่
1: แชมป์ลีกครั้งสุดท้ายนี่ก็จะ10ปีแล้วนะ
0: แชมป์ลีกสุดท้ายก็คอนเต้ไหม
1: คอนเต
0: ้
1: คือตอนนั้นเชลซีเปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยแล้วพอมาเจอยุคแบบเป๊ปยุคครอปเนี่ยแทรกไม่ไหว
0: ก็ต้องเปลี่ยน
1: แล้วมายุคนี้ก็มาเจอแต่ท้ายจะมาแชมป์ครั้งสุดท้ายน่าจะ2016 2017อะไรมานั่นน่ะมั้ง
0: อ๋อ
1: ใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแชมป์ลีกน่ะ
0: อืม
1: ก็มีเกือบ10ปีแล้วมั้ง
0: ครับ
1: เพราะว่าพอหลังจากนั้นมันเป็นเป๊ปกับคล็อปใช่มั้ย
0: ใช่
1: เป็นแมนซีกับ
0: แค่นั้นเลย
1: เออเนี่ย2017เนี่ย
0: ก็มีอาร์เซนอลมา
1: ที่ได้ตอนนั้นหลังจากไอ้เลสเตอร์ได
0: ้
1: แล้วพอแล้วเป๊ปมา2016
0: ครับ
1: แล้วปีแรกเป๊ปก็ยังไม่ค่อยดีจบที่3มั้งแล้วพอมาปีถัดมา2017-18ก็แชมป์ยาวเลย
0: ก็แต่ฟงดีอยู่นะเชลซีอลอนโซ่ใช้ได
1: ้อลอนโซ่ก็ถือเริ่มต้นดีเริ่มต้นดีก็ถือว่าอาจจะถูกทางก็ได้นะมันต้องให้เวลาแหละ
0: ใช่ๆ
1: ผมว่าเชลซีคือไอ้วิธีการที่มันเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆมันกับปัจจุบันมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะ
0: อ
1: ย่างเราโซ่ผมว่ามันก็พิสูจน์แล้วมันเป็นโค้ชที่ดีอ่ะตอนทำมัดดิดมันก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่ามันเข้าออกสตางค์ทีไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็โค้ชแบบนี้มันก็ต้องให้เวลายาวๆหน่อยอ่ะ
0: ก็มาอยู่กับเชลซีอาจจะเหมาะยิ่งในช่วงเวลานี้ที่เชลซีก็ไม่ได้ผู้เล่นอะไรขนาดอีโก้เยอะอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: เพราะซื้อก็เน้นซื้อเด็กๆมาเยอะเต็มไปหมดเลย
0: สร้างๆด้วยกันไปโตด้วยกันไปก็อาจจะเหมาะนะฮะ
1: ใช่แต่มันจะกลัวแบบว่าถ้ามันมีช่วงสะดุดสะดุดยาวๆอะไรเงี้ยประเดี๋ยวก็ผู้บริหารก็จะใจบางอีกปลดอีก
0: แน่นอนเอลซีนี
1: ่เขาแบบขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้ไง
0: คือเขามีเงินเขาอยากเปลี่ยนคือเขาอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของเอลซีเขาเหมือนกันที่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่มีปัญหานี่
1: คือเขาโค้ดได้ชงได้แชมป์เนี่ยปีถัดมาผลงานไม่ดีแกก็เปลี่ยนใช่ไหมคอนเต้เงี้ยได้แชมป์มาปีถัดมาไม่น่าก็ปลด
0: ครับ
1: ไอ้มูรินโญ่ใช่ไหมภาค2ภาคแรกใช่ไหมแล้วก็มีพี่แช่อันเช่เงี้ยก็โดน
0: ครับ
1: โ
0: ดนหมดอ่ะดังๆทั้งนั้น
1: โดนหมดอ่ะ
0: ใช้โค้ดมาโอ้โหทั่วโลกแล้วมั้ง
1: เรืองมาก
0: มาซาลี่อะไรยังเคยมาหมดเลย
1: คราวนี้ไอ้เลียมโรซินเยียนี
0: ่โอ้ยสันหา
1: แล้วยาว6ปีอ่ะ
0: ครับผม
1: เรียบร้อยอยู่ครึ่ง
0: ชดเชยกันที่แตกเลยครับ
1: อยู่ครึ่งปีเอง
0: เมื่อวานเฮียสอเล่าในรายการข่าวตอนเช้าบอกว่าวอลเลย์เป็นกีฬาประเภททีมแรกที่ได้ไปโอลิมปิกแก้ข่าวให้หน่อยครับฟุตบอลเคยไปมาแล้ว2ครั้งแต่มันนานมากแล้ว
1: ใช่ใช่
0: โอ้ใช่ฟุตบอลเคยไป
1: ก็เมื่อวานผมก็คุยคุณเจ๋งว่าทีมฟุตบอลมันเคยไปโอลิมปิกแต่ว่า
0: ไปเนี่ย
1: นานแล้ว
0: ไปตั้งแต่2500ต้นๆนะมั้ง
1: ปี6อะไรนู่นน่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือตอนนั้นน่ะมันคัดเลือกอะไรยังไงไงมันไม่รู้ว่ามันมีการคัดเลือกอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ครั้งนี้มันผ่านจากการคัดเลือกไปอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเคยไปปี2499โน้ตที่เมลเบิร์น
1: ครับ
0: ออสเตรเลียครั้งแรกแล้วครั้งที่2 2511ที่เม็กซิโกแต่ไป2ครั้งนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: แต่ตอนนั้นอย่างที่บอกคือไม่รู้มีกี่ทีมแล้วก็เขาคัดกันยังไง
1: คัดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันผ่านการคัดเลือกแบบจริงจังเข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนู้นก็ไม่รู้ว่าเราคัดเลือกกันยังไง
0: เมื่อวันอาทิตย์นักวอลเลย์บอลสาวสุดยอดมากสร้างประวัติศาสตร์ชนะได้แชมป์เอเชียพาไทยโอลิมปิกผมนี่น้ำตาคอเลยครับพี่สองคนความเห็นส่วนตัวของผมหงได้บาโคล่าแล้วแต่ทางขวาที่จะซื้อมาแทนซาร่าผมยังอยากให้เข้ามาอีกนะฮะ
1: ก็คือต้องทำใจฮะเพราะว่าคือลิเวอร์พูลอ่ะมันก็ไม่รู้เจ้าของมันจะทิ้งหรือยังเพราะมันมีกี่กลุ่มทุนใหม่เข้ามาแล้ว
0: ซื้อทั้ง 30% นะ
1: ซื้อไป 30% แล้วมันมีเงื่อนไขสามารถซื้อฮุบทีมได้ด้วยเพราะไอ้เฟนเวย์ก็ไม่รู้เขายังอยากจะไปซื้อทีมบาสอยู่หรือเปล่า จะมาแล้วเจ้าของเป็นแบบนี้อะไรผู้บริหารก็เขาบอกอิริชาร์ดยิวนี่ก็ทำงานให้อัลฮิลาลด้วยนะ
0: อืมใช่
1: แบบเรียกว่าควบสองสโมสรมันเป็นไปได้ยังไง
0: แฟร์ลิเวอร์พูลก็เลยโห
1: ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยแล้วซื้อมาก็มีแต่ปีกซ้ายอ่ะปีกขวาไม่มี
0: อืม
1: ก็ต้องมาโยกเอาเกมล่าสุดก็เอากักโปไปเล่นเนี่ย
0: ครับ
1: เกมแรกก็เป็นลีโอใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ก็ไม่มีตัวแทนก็ต้องหาไปเรื่อยๆก่อน
0: สลับไปเรื่อยแต่กักโปก็เปิดได้นะ
1: ก็ได้ก็ได้ซิดไปแต่เหมือนเขาก็ยังถ้าดูตรงความถนัดเขาก็ถนัดเล่นทางซ้ายแบลลี่บาโคล่าก็ซ้ายไอ้วิกตอร์มูยอสก็ซ้ายหมดคือถนัดปีกซ้ายกันหมดอ่ะ
0: อ๋อหมดเวลาแล้วเนี่ยโ
1: อ
0: ้เสียดายหมดเวลามีถามว่าน้องไอ้ศิวกรเป็นไงมานะไม่เป็นไรนะน้องก็
1: สัมภาษณ์ได
0: ้หัวแข็งนั่งสัมภาษณ์ได
1: ้ครับ
0: ปลอดภัยโชคดีไปนะ
1: ไปถามไอ้นั่นโกดีกว่าเข่าเป็นไรหรือเปล่า
0: น่าเกลียดจริง
1: เอา
0: ครับ
1: แค้นครับ
0: เอานี่หมดเวลานะฮะผมเราสองคนลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
9: 6:31 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเดียวที่ถามทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณฟังวันนี้วันอังคารที่1นะคะกันยายน2569ค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของพี่ๆหลายๆท่านที่เกษียณอายุราชการนะคะคุณผู้ฟังเกษียณอายุราชการเป็นเดือนสุดท้ายแต่บางท่านก็ลาล่วงหน้ากันไปแล้วบางท่านก็ยังทำงานอยู่นะคะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายของพี่ๆที่60นะคะ วันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเรานำเรื่องของอันตรายจากการฟังเสียงดังต่อเนื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วการเสียงดังเวลาเราได้ยินเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราหูอื้อใช่ไหมดังนานๆแล้วก็ทำลายระบบหูของเราในระบบภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
9: อันตรายจากการฟังเสียงดังต่อเนื่องนะคะนำข้อมูลนี้มาจากอาจารย์นายแพทย์ทัชพงศ์โปกุลค่ะท่านอยู่ที่ฝ่ายโสตศนสิกวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะผลของเสียงดังต่อระบบการได้ยินนะคะภายในหูชั้นในจะมีเซลล์ขนซึ่งทำหน้าที่รับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสมองเมื่อได้รับเสียงดังมากเกินไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสะสมเซลล์ประสาทจะถูกทำลายถาวรและไม่สามารถฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรทีนี้ถามว่าผลกระทบจากเสียงดังต่อสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรในมุมของการได้ยินค่ะจะสูญเสียการได้ยินทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้ยินเสียงดังรบกวนในหูมันจะมีปัญหาการสื่อสารในด้านสมองหูฟังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดส่งผลต่อสมาธิการเรียนรู้และความจำในด้านร่างกายหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงรบกวนการนอนหลับและในด้านจิตใจแล้วก็พฤติกรรมนะเกิดความเครียดหงุดหงิดง่ายอาจทำให้สื่อสารนั้นผิดบ่อยสูญเสียความมั่นใจแล้วก็แยกตัวจากสังคมเสี่ยงต่อภาวะการเป็นซึมเศร้าได้มันมีวิธีป้องกันคุณผู้ฟังนะคะมีวิธีป้องกันตัวเองก่อนจากอันตรายจากการเสียงดังได้อย่างไรจริงๆแล้วนะคะควบคุมระดับเสียงการใช้หูฟังไม่ควรเกิน85เดซิเบลติดต่อกันนาน8ชั่วโมงอันนี้น่าจะโฟกัสไปที่การใช้หูฟังหรือว่าการเปิดเพลงดังๆกระหึ่มสำหรับการใช้หูฟังเป็นต้นนะคะควบคุมระดับการใช้หูฟังไม่ควรเกิน85เดซิเบลติดต่อกันนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานควรพักหูเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่นที่อุดหูนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดหูฟังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นหูอักเสบหรือหูหนองในหรือหนองในหูนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์ทัชพงศ์โปกุลนะคะฝ่ายโสตศนสิกวิทยาและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
9: คุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 468-9899นะคะ468-9899 Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะมันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับตามสัญญานะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันเพลินไปนิดนึงท่านฟังก็ขออภัยได้กินเวลาภาควิชาการของวันนี้ไปนะครับพอดีโชคดีที่เป็นวันจันทร์เรามีโอกาสทำไฮไลท์ประจำสัปดาห์ให้ได้ก็เลยถือเมื่อวานนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ชนะและมีโอกาสได้ปัดไปแข่งขันที่โอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าคือปี68-69ที่ลอสแอนเจลิสนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจวันนี้กลับมาถึงภาควิชาการจริงๆแล้วนะครับผมจั่วหัวไว้ว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอดมยาพูดสั้นๆนะคุณหมอดมยาจริงๆก็คือแต่ก่อนนี้หลายสิบปีที่แล้วเรียกว่าคุณหมอดมยาสลบนะครับ
9: ตัดคำว่าสลบไปเพราะไม่อยากมันน่ากลัวเกินไปใช่ไหมคะ
11: มันดูหวัดเสียวปัจจุบันที่เขาตั้งชื่อใหม่ครับวิสัญญีแพทย์แต่เป็นไทยว่าคุณหมอดมยาสลบนี่แหละครับวิสัญญีแพทย์เป็นหมายถึงว่าคนที่จะดูแลเกี่ยวกับการที่จะปรับให้คนไข้เนี่ยครับลดความเจ็บปวดลงขณะที่คุณหมอใช้มีดผ่าตัดหรือส่องกล้องหรือตามแต่ที่ร่างกายเรา แต่การส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยครับก็จะเจ็บปวดได้เช่นกันมันต่างการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ส่องกล้องดูกระเพาะนะครับท่านผู้ฟังอันนั้นอาการเจ็บปวดที่ใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ได้พ่นฟู่ฟู่เข้าที่ปากได้แต่ว่าถ้าส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยถือเป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคุณหมอต้มยาสลบก็จึงแปลงชื่อเป็นวิสัญญีแพทย์เป็นที่เข้าใจกันในกลุ่มพวกแพทย์ด้วยกันนะครับคุณหมอวิสัญญีแพทย์คือใครเนี่ยถามตรงก็คือคุณหมอทั่วไปเนี่ยครับที่เราเรียนจบจากวิชาแพทย์เรียนมาด้วยกันผมมีเพื่อนรุ่นที่เรียนด้วยกันมาก็เป็นวิสัญญีแพทย์3คนนะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับเขาก็จบแพทย์เรียนมาด้วยกันกับผมเนี่ยครับเรียนจบจนจบแพทย์รับปริญญาจากในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันเดียวครับจากนั้นแทนที่เขาจะมาเป็นเฉพาะทางเช่นเลือกหมอเฉพาะทางด้านอายุรกรรมหมอเฉพาะทางด้านหมอกระดูกหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็เลือกไปเป็นหมอเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับการดมยาสลบซึ่งมีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยครับช่วยให้หมอผ่าตัดได้ทำงานแบบที่มีสมาธิชัดเจนผมเห็นคุณค่าของหมอดมยาสลบมากนะที่ทำงานเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งผมต้องเข้าห้องผ่าตัด3 วัน 3 วันที่กำหนดตามโรงพยาบาลนะครับที่กำหนดให้กลุ่มเนี้ยอาจารย์กลุ่มนี้ครับเข้าผ่าตัดจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผลที่จันทร์พุธศุกร์เนี่ยเขามีหมอกระดิ่งอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับในการนี้เป็นสิ่งที่เป็นหมอรุ่นน้องๆตอบแทนต่อไปการกำหนดวันผ่าตัด3 วันต่อสัปดาห์ให้อาจารย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่ละกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับห้องผ่าตัดที่มีขนาดที่พอจะทำผ่าตัดให้ได้ในแบบนั้นๆเหมาะสมขนาดนั้นๆ นะครับแต่ว่าก็ใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิสัญญีแพทย์คุณหมอตบยาที่เรียกสั้นๆกันเนี่ยต้องไปช่วยเพราะไม่งั้นคนไข้จะเจ็บปวดการลงมีดผ่าตัดการเจาะการแคะต่างๆที่ร่างกายเนี่ยครับเรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยคนไข้มีการเจ็บปวดทั้งสิ้นคนที่จะดูแลเรื่องพวกการเจ็บปวดเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบแล้วก็หลังผ่าตัดเสร็จเพี้ยก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นปกติได้อย่างดีอย่างปลอดภัยทุกอย่างก็คือฝีมือของคุณหมอตมยาสลบนะครับในปัจจุบันนี้เราคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและคุณภาพของหมอตมยาสลบปัจจุบันก็ทำได้ครอบคลุมในทุกการผ่าตัดทั่วร่างกายเลยความจริงเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้วิธีการใช้อีเธอร์ให้ดมนะท่านผู้ฟังผ่าตัดสมัยก่อนนู้นเช่นมีเคสบางเคสที่ต้องอุบัติเหตุขาขาดหมอจะต้องมีการผ่าตัดตัดขาเพื่อจะเย็บปลายขาให้เรียบร้อยเพื่อจะเตรียมไปใส่ขาเทียมให้เมื่อหายแล้วก่อนที่เขาใช้วิธีการเอาอีเทอร์โปะเลยครับต่อเห็นในหนังไหมเวลาเขาจะจับตัวหญิงสาวคนไหนไปก็จะเอาผ้าทำชาชนาชุบอีเทอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
9: อีเทอร์คือยาสลบเหรออาจารย์
11: ใช่ครับยาสลบดมแล้วสลบครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้คลอโรฟอร์มนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้หมดแล้วทั้งดมๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อตับอย่างยิ่งไอสารพวกนี้ในดมจะสลบเนี่ยครับตับจะถึงขั้นมีปัญหาเลยครับหลังจากที่ดมพวกนี้ไปแล้วเราจึงเลิกใช้เด็ดขาดในระบบการแพทย์นะครับมีแต่ระบบของผู้ร้ายจะใช้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะไม่ทราบเป็นยังไงแต่ว่าดูในหนังยังมีหนังบางเรื่องยังออกแบบแต่งบทประพันธ์ไว้ให้เป็นการโปะด้วยผ้าชุบสารที่ให้ดมแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็จับขึ้นรถพาไปกักขังไว้ที่อื่นที่บ้านเซฟเฮ้าส์ต่างๆนั่นก็สิ่งที่นะครับหมายถึงอีเทอร์หรือโคโลฟอร์มนะครับเลิกใช้ไปแล้วนะท่านฟังนะจากนั้นต่อมาก็มีการใช้อื่นๆแทนเช่นใช้อนุพันธ์ของฝิ่นอันนั้นสมัยเมื่อสัก30-40 ปีที่แล้วตอนนั้นฝิ่นมันระบาดทั่วไปแล้วก็การใช้ฝิ่นนี่ก็ลดการเจ็บปวดได้สูงมากเป็นยาที่ถ้าเรียกว่าเป็นยานะครับฝิ่นก็ถือว่าเป็นยาที่ลดการเจ็บปวดที่ลดความเจ็บปวดแบบรุนแรงได้ในขนาดปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ดังบางกรณีนะเช่นการผ่าตัดบางอันที่มันเจ็บปวดมากๆก็จะใช้หลังจากฟื้นตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราใช้กันในกลุ่มพวกแต่ก่อนไม่มีหมดน้ำยาไม่มีนะครับวิทยาศาสตร์แพทย์ยังไม่มีก็ หมอทุกคนต้องทำพวกนี้ได้เองนะครับฉีดยาชาให้เฉพาะที่ได้แล้วทำผ่าตัดอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างหรือแม้กระทั่งการแทงหลังเพื่อให้ความสึกชาครึ่งตัวก็ทำผ่าตัดไปหลายอย่างเช่นผ่าตัดคลอดลูกเป็นตัวอย่างที่ทำง่ายคุณหมอผู้ผ่าตัดก็จะทำเองเลยเป็นทั้งหมอดมยาเป็นทั้งหมอผ่าตัดไปในตัวจัดการก่อนแต่งหลังให้นะครับเพื่อให้ถ้าไม่เจ็บปวดตั้งแต่สะดือลงไปหรือแล้วก็จัดการผ่าตัดให้นะครับเอาลูกออกมาได้จากนั้นก็กลับมาเป็นหมอผ่าตัดผ่าตัดเอาลูกออกนะครับก็กลับมาเป็นหมอลมยาเอาฟื้นกลับคืนสู่ห้องผ่าห้องพักทั่วๆไปได้จนกระทั่งหมดฤทธิ์ของยาผมเองเคยไปก่อนนู้นก็ไปเขาทำหน้าที่อย่างเงี้ยผสมกันอยู่เพราะบางโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่ค่อยมีคุณหมอประจำเฉพาะทางหมอตุ้มยาสลบสมัยก่อนก็จะอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์ศรีราษฎร์รามาจุฬาภูเก็ตเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเช่นแถวผมมาอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นนะครับก็จะไม่มีหมอพวกนี้หรอกครับก็จะช่วยก็ใช้วิธีการอื่นๆช่วยประกอบกันไปงั้นก็ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมอตุ้มยาสลบประจำอยู่เสมอนะครับเพื่อจะช่วยดูแลเกี่ยวกับการเพื่ออำนวยให้เกิดการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบคนไข้ไม่มีการเจ็บปวดคุณหมอตุ้มยาสลบก็จึงดูแลหลายๆอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะไม่เจ็บปวดรวมทั้งการให้ยาชาเฉพาะที่เช่นการให้บล็อกที่หลังนะครับบางคนผ่าตัดเฉพาะแขนเฉพาะที่มือนะครับก็จะบล็อกที่ตำแหน่งรักแร้ได้นะครับล็อกด้วยยาชาเนี่ยครับทำให้ไม่เจ็บปวดที่แขนข้างนั้นแต่ใครรู้สึกตัวฟื้นตัวง่ายสะดวกไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับการแทงหลังก็เหมือนกันก็ใช้ประจวบนี้ใช้อยู่นะแต่เทคนิคมันเปลี่ยนไปดีขึ้นมากๆก็ใช้วิธีการเหล่านี้คนไข้จะฟื้นตัวได้ดีแต่ทุกอย่างทั้งหมดเลยครับเป็นการกระทำเป็นภารกิจของวิสัญญีแพทย์คุณหมอตุ้มยาสลบทั้งสิ้นคุณหมอตุ้มยาสลบก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเจ็บปวดเป็นหลักไว้คุณหมอตุ้มยาสลบจะต้องรู้กว้างมากนะครับเพราะว่าคนที่มาผ่าตัดเนี่ยครับทางร่างกายเลยครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเนี่ยทุกแผนกหมอทุกแผนกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลังนั้นก็จะมีการพื้นที่ในการผ่าตัดตัวเองเช่นคุณหมอผ่าตัดสมองนะครับศัลยกรรมสมองเข้าผ่าแค่กระโหลกกับต้นคอพื้นที่แค่นี้คุณหมอผ่าตัดสมองนะครับกระโหลกทั้งหมดกับในกระโหลกก็คือสมองและไขสันหลังส่วนต้นคอนะครับเป็นพื้นที่ผ่าตัดของหมอผ่าตัดสมองเวลาผ่าตัดสมองก็จะมีการดมยาสลบที่มีพักวิธีการเฉพาะคุณหมอดมยาแทนที่จะอยู่ที่ตำแหน่งศีรษะของคนไข้ก็จะลงมาอยู่ที่ตำแหน่งเอวคนไข้นะครับเพื่อจะให้เปิดพื้นที่ศีรษะให้คุณหมอก็ผ่าตัดกระโหลกได้ทำพื้นจัดตัดได้สบายๆไม่เกะกะกันไปเปลี่ยนที่กลับที่กันถ้าหมอสาขาอื่นเช่นหมอออโตพิดิกหมอกระดูกนะครับอันนี้จะผ่าตัดแขนขาและกระดูกสันหลังทั้งตัวเลยกระดูกสันหลังตั้งแต่คอลงไปถึงก้นกบเลยครับผ่าตัดทั้งหมดดูแลพวกนี้ก็จะวิธีการแต่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณหมอที่รองลงมาก็คือสลับล่างออกมาแล้วก็คืออะไรต่างๆเช่นหัวใจกับปอดหมอที่ผ่าตัดหัวใจกับปอดเรียกหมอ CVT ครับเฉพาะทางเขาเลยก็จะเป็นลักษณะการช่วยให้ช่วงผ่าตัดนั้นการหายใจที่หมอต้องลงมีดที่เนื้อปอดก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นตัวประกอบแทนคนไข้จึงอยู่ได้ถ้าคุณหมอผ่าตัดหัวใจพื้นที่ในอกอยู่แล้วนะครับบางทีบางผ่าตัดบางอันเนี่ยก็ต้องมีการย้ายคนไข้จากการบีบปั๊มเลือดที่หัวใจเป็นคนทำงานเนี่ยให้เข้ามาอยู่ผ่านทางเครื่องเรียกฮาร์ทลังมาชีนนะครับเครื่องบายพาสเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นช่วงนึงก่อนที่ผ่าตัดเข้าไปถึงลิ้นหัวใจเลยครับเราก็จะบายพาสเลือดทั้งหมดของร่างกายของไข้เนี่ยผ่านออกมาที่เครื่องฮาร์ทลังมาชีนเครื่องเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อทำหน้าที่แทนหัวใจไปสักพักหนึ่งพอผ่าตัดเสร็จทุกอย่างก็จะปล่อยเลือดกลับคืนเข้าสู่ร่างกายของไข้แบบเดิมฟังดูหน้าหวาดเสียวไหมครับทั้งเต่า
9: ว่าเสียว
11: อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมอดมยาสลบช่วยไม่งั้นหมอผ่าตัดจะผ่าตัดหัวใจเนี่ยยากมากนะเพราะหัวใจต้องเต้นตุบตับตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้น

0: หยุดเพื่อจะลงมีดผ่าตัดได้แม่นๆเนี่ยทำไม่ได้อะมันเว้นผ่านเครื่องเนี่ยครับฮาร์ดลังแมชชีนเนี่ยครับก็ทำให้มันสามารถจะปาดพาสเลือดมาได้ลองมาต่ำมันก็คือช่องท้องทั้งท้องเลยโรคตับโรคไตโรคต่างลำไส้ต่างๆนะครับผ่าตัดทั้งหมดในท้องช่องท้องก็เป็นหมอสาขาการผ่าตัดเจนเนอรัลเซอร์เจอรี่ขึ้นอันนี้ครับทำเคสเยอะมากเพราะว่าในท้องมีอวัยวะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลำไส้ตับไตต่างๆนะครับรอระบายอีกการหนึ่งต่ำมันก็คือในท้องน้อยอันนี้เป็นพื้นที่จำลองของคุณหมอสูตินรีเวชเพราะมดลูกรังไข่กับมันอยู่ในนั้นในพื้นที่ช่องท้องน้อยของคนไข้รวมทั้งการที่จะผ่าตัดคลอดด้วยนะครับซึ่งอันนี้หมอทุกคนเมื่อจบแพทย์มาแล้วจะต้องทำผ่าตัดคลอดได้นะเพราะว่าโอกาสที่จะเจอเคสคลอดไปออกคลอดไม่ปกติเด็กไม่ลงเอาหัวลงเด็กอยู่ในท่าขวางอะไรนี่เยอะแยะเลยครับถ้ามีการผ่าตัดทั้งสิ้นซึ่งก็แปลว่าคุณหมอตัวสุดท้ายก็ต้องช่วยดูแลกับหมอแทบจะทุกสาขาในร่างกายมนุษย์เลยนะแม้กระทั่งต่อมลูกหมากต่อมเล็กๆก็มีหมอเฉพาะทางผ่าตัดเขาเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้กล้องในการทำผ่าตัดแทนการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องท้องน้อยแล้วครับก็จะใช้วิธีการหมอต้มยาสลบได้ช่วยเหมือนกันอยู่ดีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับท่านฟังครับทั้งร่างกายทะเลตั้งแต่ศีรษะสมองไหลปื๊ดลงไปผ่านหัวใจปอดผ่านช่องท้องผ่านระบบมดลูกจากลงไปถึงแขนขาทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับมีหมอเฉพาะทางที่คอยดูแลเพื่อจะผ่าตัดให้คุณทุกที่ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าทีเดียวเรียกว่างั้นนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ต้องพึ่งคุณหมอดมยาสลบหรือคุณหมอวิสัญญีแพทย์ทั้งสิ้นนะที่เขาจะช่วยทำให้คนไข้ ไม่เจ็บปวดพื้นที่ทั้งให้เราทำผ่าตัดได้แบบสะดวกไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคนไข้มากนักโดยยิ่งอย่างยิ่งคนที่เป็นเด็กอายุน้อยเด็กอายุน้อยยิ่งดมยาสลบยากใหญ่เลยแต่ก็มีเคสต้องทำผ่าตัดบ่อยที่สุดเลยนะครับโรคของเด็กก็ต้องมีการใช้หมอดมยาที่เป็นทีมวิสัญญีแพทย์ไปช่วยกันดูแลเพราะว่าเด็กนะครับร่างกายยังอ่อนไหวมากอยู่ปรับเข้าสู่สมดุลลำบากต้องควบคุมความปกติขนาดผ่าตัดได้ตลอดเวลาจะได้ฟื้นคืนชีพได้เป็นปกติทุกอย่างทั้งหมดทั้งรายงานนี้คือสิ่งที่คุณหมอตมยาสลบหรือคุณหมอวิสัญญีแพทย์ต้องคอยช่วยดูแลแถมยังมีพื้นที่ในตึกที่เขาจะต้องดูแลอีกอันนึงก็คือ ICU นะครับ ยิ่ง ICU หลังคลอดนะครับคุณหมอที่รับผิดชอบประจำอยู่ในห้องผ่าตัดในห้อง ICU ก็คือคุณหมอตมยาสลบครับเพราะมันอยู่ใกล้ห้องผ่าตัดทุกอย่างเลยนะครับคนไข้หนักก็อยู่ ICU ก็จะดูแลเกี่ยวกับปอดหัวใจต่างคุณหมอวิสัญญีแพทย์ก็จะเข้าไปครอบดูครอบคุมครบเลยในการดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยฟื้นคืนกลับได้เป็นปกติเพราะคุณหมอสาขานี้ก็จะเชี่ยวชาญเรื่องสรีระร่างกายเป็นมากอย่างมากๆนะการใช้ยาดมยาสลบต่างๆนี่ก็แม่นยำมากๆและใช้ปรับโดสเก่งมากๆบางทีการสื่อสารกับคุณหมอผ่าตัดในทุกสาขาที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่ครับสมองจดเท้าเลยนี่ครับจึงเป็นสิ่งที่วิสัญญีแพทย์มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้รู้จักกันคุ้นเคยกันนะครับผมเองต้องพึ่งพาอาศัยหมอตมยาสลบมากมายนะเพราะการผ่าตัดทุกการของวิชาหมอออร์โธปิดิกเนี่ยครับมันผ่านการเจ็บปวดทั้งสิ้นนะครับไม่มีอันไหนที่มันจะทำได้อย่างง่ายๆเลยนะอันนี้ก็ตัวสำคัญมากในปัจจุบันนี้อันที่จะใช้หมอตมยาสลบน้อยหน่อยก็คือคุณหมอตาเพราะตานี่เขาสะดวกมากเขาใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ช่วยได้นะเพราะเขาถอดผ่าตัดเทคนิคใหม่ๆหลายอย่างเช่นใช้แสงเลเซอร์ช่วยมันก็จึงทำให้การเจ็บปวดมันลดน้อยลงไปมากแผลเล็กลงผ่าตัดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่เขาต้องใช้หมอตมยาสลบในบางเคสบางกรณีอยู่ดีนั่นแหละครับยังจากไปได้ไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถปลายพาร์ทใช้ของตัวเองใช้โลคอลเฉพาะที่ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าการผ่าตัดทุกอย่างเราขึ้นตรงกับผู้ช่วยสำคัญมากถือเป็นคู่หูเลยทีเดียวสำหรับความคิดผมนะหมอตมยาสลบนี่คือเป็นเพื่อนคู่หูเพื่อนคู่ใจทีเดียวแม้กระทั่งขณะที่ไปผ่าตัดที่ต่างโรงพยาบาลออกไป ช่นตามโรงพยาบาลเอกชนบางที่ที่มีคนไข้เฉพาะทางเฉพาะจุดเราก็ยังชวนเพื่อนคู่หูเนี่ยครับจากที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ประจำทุกวันนี่ครับผ่าตัดนอกเวลานะครับเช่นนัดผ่าตัดทุ่มหนึ่งก็ยังชวนเพื่อนหมอดมยาสลบหมอวิสัญญีแพทย์ที่ในโรงพยาบาลที่เคยคุ้นเคยพูดจากันรู้เรื่องไว้ช่วยทำผ่าตัดเป็นทวดมยาสลบที่โรงพยาบาลต่างโรงพยาบาลด้วยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการรู้ใจกันระหว่างหมอดมยาสลบกับหมอผ่าตัดในทุกสาขาเนี่ยสำคัญมากคุณหมอดมยาสลบก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตเพื่อสังเกตว่าหมอผ่าตัดแต่ละคนนั้นผ่าตัดตรงนี้ชอบทำแบบนั้นใช้เครื่องมือแบบนี้การผ่าตัดจะลงเอยแบบนี้นะครับก่อนทำจะเป็นอย่างนั้นก็จะสังเกตเราแล้วจำได้ว่าหมอปัญญาเนี่ยชอบทำอย่างนี้นะหมออื่นๆที่ผ่าตัดเรื่องเดียวกันอาจจะมีเทคนิคในการเข้า approach ต่างกันไปนิดนึงแต่เขาก็จะจำได้ว่าอ๋อคนนี้ก็เตรียมตัวแบบนั้นก็จะให้เข้ากันได้ดีจะได้ถูกอกถูกใจระหว่างหมอผ่าตัดและหมอดมยาสลบเต็มที่รวมทั้งจะต้องมีการสื่อสารกับคนไข้อย่างดีด้วยครับเพื่อสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นคนไข้ทุกคนนะครับท่านจะฟังครับพอบอกจะถูกผ่าตัดเนี่ยขอใจสั่นใจหวิวเลยตั้งแต่ว่าจริงไหม
1: โอ้อาจารย์สวดมนต์ตั้งแต่จนถึงห้องผ่าตัดกลัวเอาจริงคือคนมันคิดได้แหละอาจารย์มันสามารถคิดได้ต่างๆนานากลัวไอ้ฉันจะเป็นหนึ่งในร้านที่ไม่ฟื้นหรือเปล่าฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คิดไปได้เยอะแยะไปหมดเลยครับคุณหมอลมยาสลบหรือวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องสร้างความศรัทธาให้คนไข้เชื่อถือว่าเมื่อลมยาสลบแล้วเนี่ยครับเสร็จการผ่าตัดแล้วเราจะฟื้นเป็นปกติได้ทุกอย่างก็จะมีเทคนิคในการพูดจาสื่อสารกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอลมยาสลบกับคนไข้เองนะครับเพราะว่าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาสร้างมาแล้วในห้องตรวจโรคตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่ห้องตรวจโรคข้างล่างก่อนจะมีการนัดผ่าตัดเขาก็สร้างศรัทธาต่อกันและกันมาแล้วนะครับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ตรงนั้นคนไข้เชื่อถือจนทั้งญาติคนไข้เองที่มาดูมาฟังด้วยก็เชื่อถือถึงอนุญาตให้เราเนี่ยผ่าตัดคนไข้ได้นะครับพอถึงดมยาสลบปุ๊บเนี่ยครับเขาต้องไปสัมผัสกับคนไข้ซึ่งมีเวลาสัมผัสไม่มากนะเช่นค่ำนี้ก่อนผ่าตัดวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีการผ่าตัดแน่ลงมีดแน่ค่ำนี้คุณหมอตัวยาสลบก็จะไปพบคนไข้ทุกคนที่มีการผ่าตัดในเขาต้องดมให้นะครับไปพูดคุยไปตรวจไปจับต่างๆเพื่อให้แน่ใจรวมทั้งดูผลเลือดผลแลบต่างๆจนก็รู้แล้วว่าหัวใจเป็นยังไงปอดเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเตรียมตัวแล้วก็แวะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ส่วนใหญ่จะไปตอนเย็นๆหลังจากเลิกงานตอนกลางวันที่ห้องผ่าตัดลมยาสลบทั่วไปแล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะแวะดูใครทุกคนที่ก็ต้องผ่าตัดต้องลมยาพรุ่งนี้นะครับเพื่อพูดคุยเพื่อตรวจเพื่อแสดงความศรัทธาต่อกันคนไข้จะเชื่อถือนะครับแล้วก็ญาติคนไข้จะเจอด้วยเสมอส่วนใหญ่ตอนเย็นๆนะครับญาติคนไข้มาเยี่ยมคนไข้ก่อนผ่าตัดมันรุ่งขึ้นเขามีการพูดคุยกันครับอธิบายให้ฟังถึงต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้หลายละอย่างจนกันเข้าใจกันและตอนไปถึงห้องผ่าตัดเมื่อคนไข้ถูกเปเข็นจากตึกที่นอนพักฟื้นนะครับไปถึงห้องผ่าตัดรายฝั่งรับเชื่อมโยงกับคันที่เราแล้วนะครับเปิดประตูห้องผ่าตัดซึ่งเป็นประตูใหญ่มากตรงนี้นะครับที่คนไข้ใจสั่นใจหวิวมากเลยผมจำได้เลยครับว่าไปรับคนไข้ที่นั่นนะก็จะเห็นได้เลยครับซึ่งตอนนี้ครับจะไม่เจอหมอผ่าตัดนะท่านฟังเพราะคุณหมอผ่าตัดกำลังเปลี่ยนเครื่องตื่นขึ้นแต่งตัวกำลังฟอกมืออยู่ก่อนเข้าผ่าตัดต้องฟอกมือนานนะครับท่านฟังใช้แปรงแบบที่เป็นขนถูเจ็บๆที่แขนนะครับฟอกตั้งแต่แขนตั้งแต่ศอกลงไปถึงมือเลยครับฟอกนานเป็น10นาทีเลยท่านฟังเพื่อให้หมดเชื้อโรคจริงๆมือหมอทุกคนจะต้องสะอาดจริงๆผ่าตัด4คนก็ยืนฟอกกันอยู่ตรงหน้าห้องผ่าตัดนั่นแหละครับมันมีกระจกเข้าไปมองเห็นข้างในมันก็จะผ่านหมอที่กำลังฟอกมืออยู่เข้าห้องผ่าตัดเฉพาะห้องเบอร์7เบอร์8ต่างๆนะครับก็เข้าไปเฉพาะห้องตัวเองเลยคนที่เจอคนแรกก็คือคุณหมอตุ้มยาสลบครับเขาจะมารับคุณที่หน้าห้องเขาเลยห้องเบอร์8ห้องเบอร์9เนี่ยครับเขาว่ากันไปเพราะเป็นคนไข้ของเขาก็ต้องดูแลในการดมยาสลบให้พูดคุยกับคุณสร้างความสบายใจว่าคุณจะถูกแทนน้ำเกลือนะที่แขนซ้าย

0: พอทำผ่าตัดต่อกันโดนกระสบเขาก็จะให้ยาให้ยาให้คุณพ่อคุณพี่หลับนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดสบายสบายแล้วพอผ่าตัดเสร็จก็จะให้คุณพี่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปที่ห้องรอพักฟื้นต่อนะครับก็จะได้ฟังเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากจนคนไข้เริ่มรู้สึกว่าเบาแรงไปนิดนึงละที่เมื่อกี้กลัวๆมากมายตรงก่อนจะถึงหน้าห้องผ่าตัดกลัวนักหนานะครับก็จะค่อยๆคลายลงคลายลงเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหมอตมยาสลบวิสัญญีแพทย์กับคนไข้ที่ดีต่อกันเราจะเข้าไปทักทายคนไข้ก็เฉพาะตอนที่ฟอกมือฟอกอะไรเสร็จแล้วนะครับหรือก่อนฟอกมือก็จะไปทักทายก่อนละแล้วหมอผ่าตัดทั้งหมดทั้ง4คนทั้งทีมก็จะไปฟอกมือทั้งหมดนะครับกลับมาก็มีการเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดการใส่เสื้อกาวผ่าตัดซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆต้องหมุนรอบตัวหนึ่งรอบรับพยาบาลก็จะช่วยผูกเชือกที่ตรงเอวให้นะครับว่าให้มันไม่ปลิวไปปลิวมาอัดตัวรัดกลุ่มร่างกายเราพอดีแล้วก็ป้องกันการเปิดศึกโคตรยางได้ด้วยนะครับหมอผ่าตัดกับหมอตมยาจึงทำหน้าที่แยกกันเป็น2ช่วงช่วงแรกหมอตมยาสลบวิสัญญีแพทย์เจอคนไข้ก่อนเมื่อเข้าห้องผ่าตัดห้องเบอร์8เบอร์9แล้วนะครับแล้วก็หมอตมยาก็จะจัดการฉีดยาให้คนไข้เริ่มหลับแต่ก่อนหลับก็จะรอให้หมอผ่าตัดฟอกมือเสร็จนะครับเข้าไปทักทายแล้วก็ถึงจะหลับได้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนคนไข้จึงรู้สึกว่าได้เจอครบทั้งหมอตมยาสลบที่เคยไปทักทายกันเมื่อวานตอนค่ำๆกับคุณหมอผ่าตัดเขาที่เขาไว้วางใจก็จะไปทักคุณพี่ครับสบายดีนะครับเดี๋ยวหมอจัดการให้นะสบายใจได้เลยอะไรเงี้ยจากนั้นก็ฉีดยาให้เราหลับอุ้ยกระบวนการดมยาสลบก็จะดำเนินการต่อไปหลังที่ฉีดให้เราหลับแล้วนะครับการฉีดยาให้หลับก็เรียกว่า induction นะครับเหนี่ยวนำให้เราไม่ต้องกังวลเข้ากระบวนการหลับนะครับจากหลับแล้วก็คือลงลึกกว่านั้นก็คือดมยาสลบนะครับนี่คือประเด็นสำคัญในการที่จะช่วยดูแลคุณงั้นพี่ๆที่ได้ขอมาเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยยิ่งผ่าตัดสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมผมได้พูดให้ฟังแล้วตามสัญญานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครบทั้งสะโพกทั้งเข่าเลยนะครับก็พี่ก็คงจะต้องเจอกับคุณหมอตมยาสลบอีกคนนึงที่จะช่วยพี่ได้นะครับเขาก็จะสื่อสารกับพี่แบบนี้ครับทั้งหลายแหล่นี้จึงคลายกังวลลงและทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบหมอจะผ่าตัดให้อย่างสมบูรณ์แบบได้ผลดีทุกอย่างนะครับเราพอผ่าตัดเสร็จก็จะให้ฟื้นตัวขึ้นโดยคุณหมอตมยาสลบก็จะลดโดสยาลงจนกระทั่งที่ฟื้นคืนกลับได้สักไม่กี่ชั่วโมงก็จะปกตินะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับคุณหมอตมยาสลบก็จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนใหญ่นะและพูดจาดีแล้วก็จะดูแลเราตลอดทุกเวลาที่ผ่าตัดเช่นผ่าตัดเข่าเทียมชั่วโมง20นาทีเขาจะอยู่กับพี่ตลอดนะครับคอยคุมคอยเช็คต่างไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดคุมหัวใจคุมปอดให้ทำงานเป็นปกติคุมความดันให้เป็นปกติหัวใจเต้นเป็นปกติทุกอย่างเพราะเขาจะมีการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกๆนาทีเลยทีเดียวโดยติดคาไว้เลยมอนิเตอร์ดูจากหน้าจอเขาเองเขามีเครื่องมืออยู่ในมือเขาทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างบอกถึงสุขภาพของคนไข้ได้เป็นปกติทุกอย่างแม้กระทั่งการที่ถ้าเกิดเคสบางเคสมีการผ่าตัดแบบที่เสียเลือดเยอะนะครับก็เขาจะเป็นคนดูแลให้แล้วความดันเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นคนไปเอาเลือดมาเพื่อให้เลือดของเขาเองด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่สำคัญมากแต่การสื่อสารนั้นจะสื่อสารให้คุณหมอผ่าตัดได้รับรู้ว่าต้องให้เลือดแล้วนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้กันนะครับท่านฟังครับ
1: ค่ะฉันแสดงว่าหมอก็จะอยู่กับเราตลอดทั้งหมอวิสัญญีหมอดมยาแล้วก็หมอผ่าตัดหลายคนเขาไม่ได้คิดถึงหมอดมยานะอาจารย์เขาคิดถึงแค่โฟกัสไปที่หมอลงมีดเท่านั้นที่อยู่กับเขาแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เนาะหมอดมยาจะอยู่ในห้องผ่าตัดกับเราตลอด
0: ก็อยู่มากกว่าหมอผ่าตัดด้วยครับเพราะเขาต้องไปรับคนไข้จากห้องประตูใหญ่ของห้องผ่าตัดเลยครับแล้วก็คนไข้เข้ามาผ่ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามห้องเบอร์ที่เขาถูกกำหนดให้เป็นถูกผ่าตัดในห้องนั้นที่เป็นห้องเฉพาะของแต่ละสาขาการผ
1: ่
0: าหมอก็ดูจะห้องใหญ่หน่อยเพราะเครื่องมือมันเยอะมีทั้งเครื่องหุ่นยนต์เครื่องอะไรต่างๆและอันที่ช่วยต้องการว่าเครื่องมือได้ใช้ก็ใช้ห้องใหญ่หน่อยเป็นตัวอย่างนะครับบางทีห้องข้างบนเนี่ยก็จะมีกระจกที่นักศึกษาแพทย์จะอยู่ตรงนั้นคอยมองลงมาด้วยว่าการผ่าตัด